รีฮาวส์ด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะสมาร์ทโฮมบรอดลิงควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @ digitalfocus

0: ร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
3: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
2: อย่าบอกนะว่าแม
3: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
5: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
4: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยครับ
8: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใ

0: Talking Radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Talking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
4: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยมอมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ่งคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
8: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
9: เครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
10: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
11: สวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7:00 น.โดยประมาณไปจนถึง8:30 น.กับเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยนะคะเช้าวันนี้ขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าสู่เดือนใหม่นะคะเดือนตุลาคมค่ะนะคะเดือนที่10ของปีแล้วนะคะกับเช้าวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569คุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
12: สวัสดีครับอรวรรณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะฮะ วันเดือนใหม่1ตุลาคมก็เป็นวันเริ่มต้นนะของข้าราชการนะที่รับตำแหน่งใหม่กันและเมื่อวานนี้ก็เห็นมีการส่งมอบตำแหน่งกันนะครับโดยจะเป็นตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในอีกหลายตำแหน่งเลยนะครับก็รับท่านที่เกษียณในราชการแล้วก็ขอให้มีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณในกรณ์สำหรับคนที่จะต้องรับตำแหน่งต่อรับภาระต่อนะก็ต้องทำหน้าที่กันต่อไปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยสิ่งที่พลตำรวจกิตติรัตน์พันเพชรได้ฝากเอาไว้นะครับให้พลตำรวจสำราญนวลมาต้องทำก็คือการที่จะสร้างภาพเรื่องผู้ภาพพจน์อะไรเงี้ยนะของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของตำรวจนะให้กลับมาอยู่ในใจของประชาชนให้ได้นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เมื่อวานนี้เกิดขึ้นนะแต่วันนี้ก็ระวันไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เริ่มแล้วนะไทยที่สามารถลงทะเบียนได้นะครับไม่ติดเรื่องน้ำท่วมหรือว่าตอนนี้เริ่มใช้ชีวิตกันได้แล้วก็อย่าลืมใช้สิทธิ์ของท่านนะเริ่มลงทะเบียนได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์นะฮะรวมทั้งในส่วนของผู้ที่จะเป็นร้านค้าต่างๆประชาชนนะครับลงยินยอมรับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังระหว่าง 1-15 ตุลาคมนี้

0: เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์และอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะเปิดใช้งาน G Wallet แล้วก็กดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย Plus 6040เพิ่มเติมกดยอมรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขไปเข้าไปทำตามขั้นตอนเนี้ยตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้เลยไปจนถึง30พฤศจิกายนแต่ก่อนที่จะเข้าไปทำอะไรต่อมีอะไรช่วยเช็คนิดนึงว่าเงินในวอลเล็ตเนี่ยมันเหลือหรือยังเหลือพอหรือเปล่าด้วยคุณเชษเพราะว่าเราต้องมีทุนรอนอยู่ในนั้นก่อนนะมันไม่ใช่เป็นเงินที่รัฐจ่ายให้ทั้งเต็มร้อยนะคะเขาจ่ายให้60แต่เราต้องมีเงินรองรังอยู่ในนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผ่านมาหลายเดือนแล้วไม่แน่ใจว่าตอนที่จะผ่านพ้นเดือนกันยายนไปเนี่ยเงินร่อยรอไปขนาดไหนนะคะถ้าจะใช้สิทธิ์ตรงนี้เนี่ยก็เติมเงินวอลเล็ตเข้าไปก่อนนะคุณวิเชษก็เอาเป็นว่าในส่วนของผู้ที่ได้สิทธิ์ตรงนี้ก็ยังมีในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยอันนี้ไม่ต้องกดอะไรเลยนะคะก็คือจะได้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในบัตรโดยอัตโนมัติมันจะเข้าไปอีก700บาทนะคะก็คราวนี้ 1,000 ใช่ไหมคุณวิเชษแต่ใช้2เดือนนะไม่ใช่เดือนละ 1,000 นะ 1,000 มีเวลาให้ใช้2เดือนค่ะค่าใช้จ่ายของชาวบ้านรอบนี้น่าจะเยอะขึ้นนะคุณวิเชษหุงหาอาหารไม่ได้เองต้องฝากปากท้องไว้ข้างนอกอันนี้ยังดีนะคนที่เดินไปซื้อข้าวซื้อของมาได้แต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องรอนะคะการเอาอาหารเข้าไปส่งสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังนะคะแล้วก็ต้องเตรียมเงินไว้อีกส่วนหนึ่งเลยนะคุณวิเชษแน่นอนการเยียวยามมีแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาหลักฐานเยอะขนาดไหนนะนะเก็บเอกสารอะไรเอาไว้ตรงไหนต้องมานั่งทำเรื่องของเอกสารเนาะซึ่งมันจะเป็นเสียงบ่นทุกรอบเวลาผ่านพ้นภัยพิบัติไปแล้วบอกว่าโอ้โหไหนบอกว่าทุกอย่างเชื่อมโยงกันได้อะข้อมูลภาครัฐปรากฏคุณเอาเอกสารเป็นกระดาษซะทุกอย่างเลยคุณวิเชษนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่ารอบนี้เนี่ยยังจะต้องเต็มไปด้วยกระดาษหรือเปล่าสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหนังสือสัญญาเช่าอะไรไม่รู้มากมายก่ายกองเนาะเอาไปซะทุกอย่างเนี่ยรอบนี้ก็ด้วยความเป็นรัฐนะเวลาจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยามีระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆมากมายงานเอกสารก็ต้องมาการออกจากบ้านอีกมีภาระค่าใช้จ่ายในการไปติดต่อตามหน่วยงานอีกจะทำให้มันง่ายขึ้นได้ไหมนะคะจะใช้แอปพลิเคชันอะไรของรัฐบาลเข้าไปช่วยได้หรือเปล่านะคะหรือว่ายังต้องออกไปแสดงตัวตนยืนยันนะคะก็จะเป็นเรื่องของภาระการเดินทางอีกนะคุณเชษฐ์แล้วช่วงที่รอกว่าจะตรวจสอบสิทธิ์กว่าจะยืนยันนะคะมีการตรวจสอบต่างๆนานาไอ้ความเสียหายที่บ้านน่ะมันรอไม่ได้แล้วมันก็ต้องซ่อมต้องทำต้องซื้อของใหม่ต้องบอกเลยภาระในช่วงปลายปีนี้ของทุกคนนะคะให้กำลังใจทุกคนเลยสำหรับ Q4 ของปี Q สุดท้ายนะตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยไตรมาสสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเม็ดเงินสะพัดแต่เป็นเม็ดเงินที่เป็นหนี้ค่ะคนที่ไม่มีทุนรอนใดๆแน่นอนต้องกู้หนี้ยืมสินเอามาจัดแจงชีวิตก่อนในช่วงปลายปีซ่อมแซมข้าวของต่างๆหรือว่าบางทีเนี่ยอาชีพที่ทำไปเนี่ยอุปกรณ์ประกอบการทำอาชีพเสียหายไปด้วยนะคุณเชษฐ์นะคะเนี่ยมีภาระหนี้ปลายปีกันแน่นอนนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะที่เป็นไม่รู้ว่าจะเป็นตุลาระทมหรือเปล่าตุลาคมหรือตุลาระทมกันแน่นะคุณเชษ
1: ฐ์ใช่ก็เมื่อวานนี้นะคุณวันหนึ่งพูดเรื่องนี้เลยนะเมื่อวานที่แบงก์ชาติออกมาพูดเรื่องที่คุณวันได้แตกไปนี่แหละนางสาวชยวดีชัยอนันต์เนี่ยผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์พื้นโกศกของทางแบงค์ชาติเนี่ยบอกเลยบอกว่าน้ำท่วมหลายพื้นที่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดของไทยเนี่ยมีผลกระทบแน่ๆตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ระหว่างการประเมินแต่ว่าความเสียหายเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณมีผลต่อ GDP ประมาณ 0.03 ถึง 0.1% ของ GDP แล้วก็ยอมรับเลยว่าปัญหาหนี้สินของประชาชนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับนี่แต่ว่าเดี๋ยวรอประเมินตัวเลขรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้แบงก์ชาติกำชับให้สถาบันการเงินเนี่ยเร่งดูแลลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วนะครับรวมถึงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ด้านการเงินอยู่ในเว็บของแบงก์ชาตินะครับที่สามารถเข้าไปติดตามดูได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องนี้แหละเรื่องแรงชดเชยจากการซ่อมสร้างในบ้านเรือนความเสียหายต่อจากนี้ไปเนี่ยซึ่งแบงก์ชาติประเมินความเสียหายส่วนใหญ่เนี่ย

0: เอาไว้เยอะพอสมควรนะและก็ยังไม่บวกกิจกรรมจากการซ่อมสร้างนะบ้านเรือนอาคารและทรัพย์สินที่จะเกิดขึ้นหลังน้ำลดเนี่ยตรงนี้ก็จะมีส่วนเข้ามาชดเชยตัวเลขเศรษฐกิจได้กลับมาบวกขึ้นบ้างขึ้นได้บ้างนะเพราะมันต้องซื้อขายสินค้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้างก็พอจะช่วยได้นะครับแต่ว่าถ้ามันมีความยืดเยื้อทุรวันมีมวลน้ำขนาดใหญ่ลงมาจากทางเหนืออันเนี้ยนะสิ่งที่เป็นห่วงมากคืออะไรคือเรื่องภาคบริการเพราะว่ามันจะกระทบต่อเรื่องการขนส่งสินค้าการกระจายสินค้าร้านค้าผีค้าส่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็คือสิ่งที่แบงค์ชาติออกมาพูดเมื่อวานนี้ก็น่าเป็นห่วงนะเรื่องหนี้สินของประชาชนหลังจากนี้ล่ะคุณนรวรรณ
1: นะคะก็สำหรับคนที่อาจจะมีทุนอยู่บ้างก็เท่ากับว่าเงินก้อนที่คิดเอาไว้จัดการในชีวิตนะคุณวิเช่เนาะแล้วก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้มาก่อนหัวข้อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมเนี่ยนะคะก็ต้องมีการจัดสรรนะคะเงินอีกจำนวนหนึ่งละในการออกมาในการแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองก่อนนะคะก็ต้องดูกันเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่เป็นฝนตกมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกรุงเทพและปริมณฑลที่เกิดขึ้นช่วงเดือนกันยายนมาตั้งแต่วันศุกร์นะยาวมาเนี่ยอันนั้นยังใช้หลักเกณฑ์การเยียวยาแบบระเบียบเดิมอยู่นะคุณเชษนะคะแล้วประกันภัยพิบัติของรัฐเนี่ยมันจะเริ่มมีผลก็คือตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแยกกันว่าไอเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นก็คงจะได้เงินตามเกณฑ์ของปภ.เขานะคะแต่เหตุที่จะเกิดขึ้นจากวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งตอนนี้เราก็เฝ้าระวังอยู่ใช่ไหมคะเรื่องของน้ำทะเลหนุนแล้วก็น้ำเหนือที่เร่งระบายกันออกมาเนี่ยนะคะแล้วก็มีผลไปจากมีผลกันลงมาแล้วเนี่ยนะคะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำทั้งหลายเนี่ยอันนี้ถ้าเกณฑ์การช่วยเหลือในส่วนประกันภัยพิบัติของรัฐบาลเนี่ยก็จะมีมาช่วยสมทบได้บางส่วนแต่ก็อย่างที่บอกเนาะไม่ได้ช่วยเรื่องข้าวเรื่องของคุณวิเชษช่วยเรื่องบ้านเสียหายแล้วบางทีก็มันจะได้เงินความเสียหายในชนิดต้องพังเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้รวมถึงอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ทรัพย์สินทั้งหลายหรือไม่งั้นก็ต้องเสียชีวิตไปถึงจะได้การช่วยเหลือเยียวยาจากประกันของรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เกินขึ้นมาจะทำยังไงเมื่อวานนี้เนี่ยที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะเพราะว่าก็เป็นพื้นที่ที่รอบนี้เนี่ยยังไม่มีตัวเลขเป็นทางการเนาะว่ามีคนกรุงเนี่ยประสบภัยกันหลักกี่ล้านคนนะคุณวิเชษหรือจะถึงไหมนะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยนะคะบอกว่าในการช่วยเหลือของกทม.เนี่ยนะคะก็จะยึดไปตามหลักเกณฑ์ของกรมปภ.เขานะคะแต่จะมี5รายการที่เป็นของรัฐที่ว่าด้วยการซ่อมแซมบ้านก็จะต้องเป็นไปตามสภาพจริงส่วนของกทม.จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการช่วยเหลือเยียวยาให้2รายการคือค่าเช่าบ้านนะคะซึ่งกทม.เนี่ยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการออกค่าใช้จ่ายตรงนี้ถ้าไม่มีเขาก็ต้องไปทำเรื่องของงบประมาณมาจากสภากรุงเทพมหานครมาจ่ายนะคะแล้วก็การจ่ายก็ต้องจ่ายตามจริงต้องมีการยื่นหลักฐานถึงบอกว่าบ้านก็ต้องเคลียร์นะคะหลักฐานก็ต้องเก็บเนาะคนที่เสียหายเยอะๆเนี่ยเก็บหลักฐานไว้ให้หมดเลยทั้งภาพนิ่งมุมแคบมุมกว้างภาพวิดีโอเคลื่อนไหวนะคะหรือเอาหาไม้บรรทัดหรือสายวัดไปวัดจากรอยคราบน้ำเอาไว้เพราะบางทีมันมีหลักเกณฑ์ด้วยเนาะนอกจากระดับน้ำท่วมกี่วันอยู่ในเขตที่ประกาศไว้นะคะโดยเฉพาะหลังสุดนะคะที่มีการแบ่งเป็นประเภทเนาะมีหนักกลางเบาแล้วกันในเช่นใช้ภาษาดิฉันเลยนั่นนะคะมีตั้งแต่เบาไปหาหนักนะมีโดนบ้างมีปานกลางแล้วก็มีโดนในระดับสูงมันจะแบ่งเขตพื้นที่ของกทม.เอาไว้เป็นโซนๆอีกนะคะก็คงไม่เข้าไปแล้วเชื่อว่าแต่ละคนคงเข้าไปส่องแล้วล่ะว่าเราอยู่ในเขตในแขวงที่อยู่ในระดับไหนนะคะซึ่งมันจะต้องยื่นหลักฐานพวกนี้ละเอียดเลยทีเดียวนะคะส่วนที่เราห่วงบอกโอ้นะยังจะต้องมีค่าใช้จ่ายออกจากบ้งจากบ้านหรือเปล่ากทม.เขาบอกมาแล้วนะคะสำหรับกทม.เองบอกว่ากำลังพัฒนาแพลตฟอร์มให้ยื่นออนไลน์ได
0: ้ครับ
1: เพื่อให้เกิดความสะดวกกับประชาชนในการถ่ายรูปหลักฐานต่างๆส่งมาทางออนไลน์นะคะแล้วก็ตัวเลขตอนนี้เนี่ยยังไม่มียอดนะแต่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่ต้องดูความเป็นจริงต้องมีรูปถ่ายว่าจะต้องซ่อมแซมเท่าไหร่แล้วก็จะไปยื่นกทม.

0: ก็คือจะต้องส่งให้ปภ.กันต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นที่ก่อนหน้านี้เราเห็นคุณแนนนบุญธิดาสมชัยเนาะรัฐมนตรีช่วยดีอีออกมายืนยันเพราะคนจะเข้าใจสับสนว่าเอ๊ะมันมาตามหลักเกณฑ์ 100,000 แล้วหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ 9,000 ผู้ว่ากทม.ก็บอกว่า 9,000 ค่ะการช่วยเหลือ 9,000 เป็นเรื่องของรัฐบาลทางกทม.ก็จะช่วยเติมให้ได้บางส่วนแต่เงินถ้าไม่พอต้องไปขอสภากทม.อีกนะคะก็เอาเป็นว่านะคะก็เดี๋ยวตอนดูนะคะในเรื่องของในแง่ของความเสียหายซึ่งคงไม่ได้ทุกคนนะก็ต้องว่ากันตามจริงด้วยนะคะคุณวิเชษฐ์ครับทีนี้จะใช้เวลาขนาดไหนอย่างที่บอกอ่ะดิฉันบอกแล้วว่างานเนี้ยเม็ดเงินสะพัดในช่วง Q4 ของปีจะเป็นเม็ดเงินหนี้จะในระบบนอกระบบก็ตามแล้วก็เรื่องของเงินออมที่เก็บเอาไว้ต้องควักมาใช้เพราะผู้ว่าชัดชาติยอมรับว่าไม่ได้เร็วค่ะคุณวิเชษฐ์ท่านผู้ฟังเงินเยียวยาไม่ได้เร็วมันมีขั้นตอนตรวจสอบต้องเกิดความรอบคอบและมันเป็นเงินงบประมาณด้วยซึ่งที่ผ่านมาคือไอ้ประเภทรอบก่อนหน้านั้นที่เคยจ่ายกันเนี่ยก็ใช้เวลากันพอสมควรนะเอาไว้ว่าเราทำใจร่มๆหน่อยแล้วกันดูหัดใหญ่สิคุณวิเชษฐ
1: ์
0: ทวงกันเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้เนี่ยเกือบชนปีไม่รู้ว่าได้เงินครบแล้วหรือยังหาดใหญ่เป็นตัวอย่างนะกทม.เกิด
1: พฤติการกันยานี
0: ้กทม.เนี่ยเกิดกันยานี้กว่าจะได้เงินอีกทีอาจจะปีหน้าปีหน้าแน่ๆดิฉันว่าไม่มีทางเร็วกว่า3เดือนแน่นอนไม่มีทางเร็วกว่า3เดือนแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่มีทำไงกู้แน่ๆไม่มีทำไงควักไปถอนเงินเอาเงินเก็บออกมาแน่ๆในการช่วยตัวเองในรอบนี้นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะคะว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำใจนะคะว่าหนึ่งกว่าจะได้เงินเยียวยาเก็บหลักฐานยุบยิบย่อยยับนะคะระยะเวลาก็ไม่เร็วนะคะทำใจอย่างเดียวคุณเชษฐ์สำหรับตุลาระทมค่ะ
1: อีกเรื่องหนึ่งที่โอ้นะมันก็มีผลกระทบเนี่ยคือตอนนี้เรื่องการท่องเที่ยวก็ส่วนหนึ่งนั่นแหละปัญหาจากเรื่องการบินไทยเรื่องกระเป๋าเนี่ยเกี่ยวเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าที่ทางผู้ช่วยผู้ว่าแบงค์ชาติเมื่อวานนี้ออกมาพูดอีกเรื่องนะคุณอรันนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าตาประเทศเราเลยล่ะที่คุณแค่วันชยาวดีชัยนันท์เนี่ยพูดก็คือเรื่องการที่เราจะต้องเป็นเจ้าภาพในการประชุมเนี่ยคุณอรันนี่เป็นการประชุมใหญ่สำคัญนะที่ไทยเรานั้นรับเป็นเจ้าภาพก็คือประชุมใหญ่IMF World Bank Annual Meetingsในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนี่ยนะตอนนี้แบงค์ชาติเนี่ยเขาเป็นห่วงกันบอกว่าถ้าสถานการณ์น้ำเหนือลงมาแบบนี้แล้วเราจัดการไม่ดีแล้วก็ในกรุงเทพเรายังจัดการไม่เรียบร้อยเดี๋ยวนะมันเป็นหน้าตาของประเทศเพราะว่าจะมีคนมาประชุมใหญ่ที่กรุงเทพเยอะเลยเมื่อวานนี้ก็เลยต้องมีการจัดทำแผนที่เกี่ยวข้องกับแผนฉุกเฉิน BCP ซึ่งประเมินพื้นที่กรุงเทพชั้นในรวมถึงสถานที่จัดประชุมและโรงแรมในรัศมี5กิโลเมตรเนี่ยนะอันเนี้ยเพื่อจะได้ไม่มีผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำไงซึ่งแบงค์ชาติเชื่อว่านะเชื่อว่ากทม.และรัฐบาลเนี่ยจะบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้รับผลกระทบเพราะว่าหากบริหารจัดการน้ำเหนือได้ดีไม่มีฝนตกหนักลงมาผิดปกติเนี่ยอันนี้ก็คงไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเน้นการสื่อสารระดับโลกออกไปนะครับให้เห็นว่าตอนเนี้ยเรานั้นมีความพร้อมนะครับในการที่จะจัดประชุมนะ IMF World Bank เนี่ยนะครับแล้วก็ต้องสะท้อนให้เห็นว่าสถานที่จัดประชุมนั้นแห้งเรียบร้อยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาคมโลกเนื่องจากว่าภาพข่าวภายนอกตอนนี้ที่เราออกไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความใจผิดว่าโอ้โหเราประเทศไทยเราเนี่ยน้ำท่วมขังทั่วประเทศนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะที่แบงค์ชาติก็เป็นห่วงไงครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ตอนนี้ของรัฐบาลก็ต้องช่วยกันสื่อสารนะทางกทม.ก็ต้องช่วยกันสื่อสารบอกว่ากรุงเทพนะพื้นที่ตรงไหนน้ำมันแห้งแล้วไอ้ที่จัดประชุมมาไม่มีปัญหาแล้วก็เราบริหารจัดการน้ำเหนือได้ดีพี่จะได้มั่นใจว่าคนที่จะมาประชุมก็มาประชุมได้ไม่งั้นเดี๋ยวก็เกิดไม่ยอมมาประชุมหรือแคนเซิลมาเราเสียหายในกรณ
0: ีโอ้ใช่เพราะจริงๆในการประชุม World Bank IMF นะคะหรือว่า Annual Meeting ปี2026ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนี่ยจริงๆเราเป็นงานโชว์เคสประเทศไทยโดยพร้อมกันด้วยนะคุณวิเชษฐ์คือนอกเหนือจากเนื้อหาที่ทางผู้ว่าการธนาคารชาติทั่วโลกนะคะแล้วก็ผู้นำจากสถาบันการเงินต่างๆนะคะหมื่นกว่าคนมาเนี่ยยังมีสื่อนะ สื่อก็ลงทะเบียนกันมาเยอะเลยทีเดียวนะคุณวิเชษนะคะสมทเดี๋ยวก็ต้องไปทำข่าวนะคะในงานนี้แน่นอนด้วยนะคะปรากฏว่าตอน

0: ที่เกิดเหตุเนี่ยดิฉันก็หวั่นใจว่าโอ้โหตุลาคมเนี่ยสถานการณ์ฝนเนี่ยจะมียาวไปอย่างน้อยถึงวันที่4เนาะที่เป็นฝนตกหนักแล้วเรื่องของการต้องทยอยระบายน้ำออกมาจากทางตอนบนอีกเอ๊มันจะเป็นยังไงนะมันจะกระทบกระเทือนหรือเปล่านะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้คุณวิเชษบอกว่าสถานการณ์การจัดการกับเรื่องของสัมภาระกระเป๋าเดินทางเที่ยวบินที่ดีเลย์ต่างๆมันเกิดขึ้นกับการบินไทยสายการบินเดียวเนี่ยนะมันจะเป็นยังไงแต่คนอื่นเขาก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันคืออย่างน้อยมันก็ต้องมาเผชิญกับความแออัดในสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินหลักของบ้านเราด้วยแล้วเส้นทางจากสนามบินเข้ามาสู่ในตัวเมืองชั้นในมันเป็นยังไงบ้างแล้วโอ้โหคุณวิเชษมันเหลือเวลาแบบชนิดที่ว่าเหมือนมีไฟมาจ่อเลยนะคือมันร้อนอ่ะมันเป็นเรื่องร้อนเลยนะคะว่าเราจะรับงานเราเป็นเจ้าภาพงานใหญ่ในรอบ30กว่าปีที่กลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้มีประเทศไหนเขาเวียนกลับมาเป็นเจ้าภาพครั้งที่2บ่อยนักนะเราอ่ะได้กลับมาอีกรอบนึงนะคุณวิเชษงานนี้ก็คือเขาต้องโหวตกลับมาให้ที่ประเทศไทยนะเราปรากฏว่ามาเจอแบบนี้อีกเนี่ยนะนี่เป็นงานไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยทีเดียวนะคะก็ยังไงก็ต้องช่วยกันค่ะคือก่อนหน้านี้เราบอกว่าต้องช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะแต่ตอนนี้เจ้าบ้านกำลังอ่วมกันเลยทีเดียวนะคะก็นี่ก็เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งเข้าใจถึงความกังวลของผู้ที่เกี่ยวข้องเลยเพราะว่างานนี้เนี่ยทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางกระทรวงการคลังนะเขาร่วมกันนะคะในการดูแลภาพรวมของงานทั้งหมดนะคะก็เอาเป็นว่าในส่วนของสถานการณ์ดราม่านะคะในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเมื่อวานนี้เราไม่ได้เล่าข่าวนะต้องบอกว่าพอความที่พอเป็นดึกๆนะสื่อบางส่วนก็ไม่ได้ทำเองใช่ไหมทำข่าวเองใช่ไหมก็ได้ส่วนของทีมงานส่งให้ดิฉันก็พลาดเนาะแต่ดิฉันก็เลยไม่เล่าละเอียดแล้วที่เมื่อวานเนี่ยที่เราบอกว่าท่านนายกไปที่คืนวานก่อนสิคืนวานสื่อที่ไปสายใหม่แล้วปรากฏว่ามีภาพออกมาว่ามีแจกเงินแบงค์พันให้กับชาวบ้านนะคะแล้วก็เกิดดราม่ากันขึ้นมาก็มีคนตั้งประเด็นขึ้นมาโดยเฉพาะคุณไอซ์รัชนกเนาะก็ตั้งประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยสรุปแล้วนายกก็ยืนยันว่าเงินของตัวเองและเป็นเงินสะอาดด้วยนะคะแล้วก็ที่ให้ไปตรงนั้นเนี่ยเพราะชาวบ้านอ่ะมาขอความช่วยเหลืออยู่แต่ถุงยังชีพมันหมดก็เลยควักเงินไปปรากฏว่าคุณอนุทินกับดราม่ารายวันเรื่องของน้ำท่วมยังไม่จบนะล่าสุดยังมีอีกค่ะคุณวิเชษคือมันเคยมีคนพูดก่อนหน้านี้บอกว่าในบรรดาบ้านของนักการเมืองบ้านรัฐมนตรีทั้งหลายเขาโดนน้ำท่วมหรือเปล่านะคืออันนี้เราก็ไม่รู้เนาะเพราะเขาอยู่ที่ไหนดิฉันก็ไม่ค่อยได้จำไม่เคยมีข้อมูลอะไรซอกแซกขนาดนั้นหรอกว่าใครบ้านอยู่แถวไหนตรงไหนยังไงแต่จำได้ว่าท่านนายกอยู่แถวบางนานี่นะบางนาก็อยู่โซนตะวันออกใช่ไหมคุณวิเชษนะโซนตะวันออกเป็นโซนที่โดนน้ำอ่วมไม่น้อยเลยนะสำหรับรอบนี้ปรากฏว่านะคะมีคนออกมาบอกแล้วว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกับนายกทำไมตรงนายกบ้านเขาน้ำแห้งทำไมผมท่วมขังแล้วคนที่บ่นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่คนมีสตังค์นะเพราะคนจะมีสตังค์ถึงไปอยู่หมู่บ้านนั้นได้นะธนาซิตี้นะคุณวิเชษดันเป็นคนมีสตังค์ที่เป็นอินฟลูเสียงดังต่างหากนั่นคือคุณพี่นวัดอิสระไกรศรีไงคุณเชษคุณพี่นวัดแห่งมิสแกรนนี่แหละปรากฏว่าเขาโพสต์บ้านตัวเองที่ถูกน้ำท่วมอยู่และบอกอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับคุณอนุทินชาญวีรกูลเลยฝั่งบ้านนายกแห้งสนิทแต่ฝั่งบ้านตัวคุณนวัดบอสนวัดทำไมโดนน้ำท่วมเสียหายบอสนวัดโพสต์มาแบบนี้เสียภาษีให้รัฐบาลสิ่งที่ได้รับคือสภาพผมเป็นแบบนี้อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับนายกหนูฝั่งบ้านนายกแห้งสนิทแต่เดินมาไม่ไกลเหมือนทะเลยืนยันว่าหมู่บ้านเดียวกันทำยังไงนะท่วมครึ่งหมู่บ้านไม่ท่วมอีกครึ่งหมู่บ้านนะไอ้ฝั่งที่ท่วมเนี่ยถูกตัดน้ำตัดไฟน้ำท่วมนะคะรถก็น้ำท่วมต้องย้ายออกจากบ้านราวกับฟ้ากับเหวทั้งที่อยู่หมู่บ้านเดียวกันโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องแปลกแต่จริงหรือว่าคุณเชษการจัดการของหมู่บ้านนี้ทำยังไงให้ท่วมครึ่งไม่ท่วมครึ่งท
1: ่
0: วมพลัสเหรอคะท่วมพลัสเหรอคะปรากฏว่ามีคนอยู่

0: ย่านนั้นอยู่หมู่บ้านเดียวกันธนาซิตี้อยากรู้ว่าบอสณวัฒน์พูดอะไรเกินจริงหรือเปล่าทีนี้ยังไม่รวมดราม่า ก่อนหน้านี้นะที่คุณบุ๋มปนัดดาเจอกับตัวเองตอนที่ไปแจกข้าวแล้วก็มีคนมาบอกเดี๋ยวรอให้นายกขบวนนายกออกมาก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปโอ้คุณบุ๋มก็ใส่เลยสิปรากฏนายกก็เคลียร์คุณบุ๋มแล้วปรากฏว่าพอไปมาๆกลายเป็นเรื่องของพวกทีมงานรับหน้านายนะคะจริงๆให้เขาเจอกันยิ่งดีนะจะได้เห็นภาพเลยว่านายกกับทีมคุณบุ๋มปนัดดาเนี่ยคุณบุ๋มปนัดดาไม่ใช่คนอื่นไกลเลยคุณวิเชษก็มีการตั้งคุณบุ๋มมาช่วยงานตอนเหตุปะทะไทยกัมพูชาด้วยซ้ำไหมใช่ไหมให้มาเป็นโฆษกมาสู้กับมาลีโสเจียตาใช่ไหมคุณวิเชษคุณบุ๋มก็ช่วยงานรัฐบาลมาแล้วเวลามีภัยพิบัติบุ๋มปนัดดานี่เธอเข้าไป101ย่านน้ำมาแล้วนะทุกโซนที่เกิดน้ำท่วมทำไมไม่รู้จักบุ๋มปนัดดาเหรอไม่ให้บุ๋มปนัดดาเข้าไปแจกข้าวนายกดาวโดนด่าอีกคือต้องบอกว่าคุณอนุทินโดนจริงๆโดนดราม่าแล้วมีเรื่องให้โดนด่ารายวันนะคะรายวันจริงๆอย่างนี้ยังไม่เห็นวันไหนเลยนะตั้งแต่ท่านนายกกลับมาแล้วไม่โดนด่าเนี่ย
1: มันมีอีกนะคุณระวัง
0: นะเดี๋ยวประเด็นนี้เดี๋ยวนิดเดียวเดี๋ยวต่อตรงนี้ปรากฏว่าก็มีคนไปดูว่าตกลงคุณณวัฒน์เนี่ยพูดจาเวอร์วังไปป่ะ
1: เออ
0: ปรากฏมีคนไปเม้นในโพสต์นี้ของคุณณวัฒน์บอกโอ้เดินไปดูฝั่งบ้านพี่ณวัฒน์แล้วท่วมขังน่าสงสารมาก
1: เ
0: มื่อก่อนไม่เคยท่วมแบบนี้เลยงงมากที่จริงด้านหน้าแห้งแล้วด้านหลังก็ต้องแห้งเหมือนกันบ้านคนธรรมดาต้องช่วยกันเองบ้านนายกเขามีคนช่วยครับแล้วก็มีอีกคนนึงบอกโอ้สวัสดีครับคุณณวัฒน์ผมก็อยู่ในธนาซิตี้โซนด้านหลังเหมือนกันครับหน้าบ้านผมเมตร80แล้วครับอ้าวเป็นยังไงเดี๋ยวแสดงว่ามีการจัดการน้ำท่วมพลัสแบ่งครึ่งเหรอท่วมครึ่งไม่ท่วมครึ่ง
1: ไม่รู้เขาจัดการยังไงนะผมก็ไม่รู้นะแต่สภาพเออนะผมพูดถึงเรื่องนี้ภาพใหญ่เปรียบเทียบให้เห็นในกรวันเหมือนที่ผมอยู่เนี่ยนะตอนนี้ผมไม่ได้อยู่กรุงเทพหรอกผมออกมาแต่ว่าที่ผมอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือลักษณะด้านหน้าของหมู่บ้านเนี่ย มันท่วมน้อยแล้วพอเข้าไปกลางๆปั๊บมันเริ่มท่วมมากขึ้นโอ้ผมก็อยู่ตรงกลางๆนะแต่ว่ามันก็จะโอเคยังพอมาดูแลได้แต่คนที่อยู่ลึกเข้าไปข้างในอีกนะท้ายเข้าไปนะกรรมการหมู่บ้านบอกว่าหนักเลยเพราะว่ามันที่มันต่ำแล้วมันอยู่ใกล้คลองไงกระวันไอ้ที่หลังหมู่บ้าน
0: มันเหมือนลาดลงไปนะน้ำมันไหลลงไปที่ต่ำใช่ไหม
1: มันเป็นท่าอย่างนั้นเขาก็เลยโชว์นี่เขาถ่ายคลิปไปดูในไลน์ของหมู่บ้านนะบอกว่าตอนนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้ตอนนี้ตรงนี้เป็นอย่างนี้นะปรากฏว่าก็บอกยอมรับเลยว่าท้ายหมู่บ้านซึ่งโซนนั้นเป็นโซนที่สร้างใหม่แต่ว่าพื้นที่มันต่ำแล้วมันอยู่ใกล้กับคลองเยอะหน่อยตรงนั้นยังท่วมเยอะอยู่ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเวลาสร้างหมู่บ้านต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นสภาพอย่างนี้อันนี้คือไล่ฟังแต่ทีนี้พอพูดถึงดราม่าเพิ่มเติมที่คนพูดถึงอ่ะมันก็มีเรื่องหนึ่งโอ้โหนะใครได้ดูคลิปนะคุณปิยมาศคุณยกุลคุณตุ๊กดวงตาใช่ไหมคุณเดวันได้ดูอย่างที่เขาไปแจกข้าว
0: ยังไม่เปิดยังไม่ได้เปิดอ่านเห็นรู้สึกว่าเหมือนคุณปิยมาศจะโวยหนักเลยใช่ไหมไม
1: ่ว่านายกว่ารัฐบาลแรงมากเลยว
0: ่
1: ารัฐบาลแรงว่านายกแรงมากตุ๊กคุณตุ๊กนะคุณตุ๊กบอกว่า
0: ตุ๊กดวงตาไม่ใช่ตุ๊กอรวรรณ
1: คุณจะตุ๊กอรวรรณตุ๊กดวงตาบอกพอแล้วพูด
0: อย่างนี้นะปรามคุณปิยมาศเหรอ
1: ปิยมาศไงบอกว่า
0: คุณปิยมาศจัดหนักเหรอ
1: จัดหนักเลยพอแล้ว
0: ไม่ได้ดูข่าวนี้ค่ะ
1: คือสภาพมัน
0: เกิดไม่ทันเปิด
1: มันคล้ายเรื่องของคุณกรณีคุณบุ๋มนั่นแหละว่าคือตอนนี้มันมีจิตอาสาเขาไปแจกข้าวเยอะไงไปแฟลตกองจันนะไปร่มกล้าวเนี่ยไปเยอะต่างคนต่างไปกันนะแล้วปรากฏว่ามันมีออกมาอย่างนี้ว่าตอนนี้มีการสั่งการว่าให้หน่วยราชการรับผิดชอบตึกนี้หน่วยนี้รับผิดชอบตึกนี
0: ้
1: หน่วยราชการรับผิดชอบตึกนี้หน่วยราชการนี้รับผิดชอบเพราะงั้นมันเกิดปัญหาว่ามีเจ้าภาพเกิดขึ้นคุณระวันเสร็จแล้วไอ้คนที่ไปแจกก็เลยไม่รู้จะทำไงไงก็อยากจะไปแจกนะก็มีนี่คือประเด็นหนึ่งที่นายกอาจจะไม่รู้ก็ได้นะแต่ก็บอกว่าด้วยความที่อาจจะมีการสั่งการและให้หน่วยงานรับผิดชอบไงในคลองจันน่ะไอ้ตึกหรือไม่ไปแต่ร่มเก้าอ่ะเคหาร่มเก้าว่าโอเคต่อไปนี้ตึกนี้ให้หน่วยงานนี้รับผิดชอบ
0: จะได้
1: ไ
0: ม่งั้นคนที่ได้ก็ได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก
1: อะไรเงี้ย
0: แต่ไอ้คนที่อยู่เข้าไปลึกมากยังขาดตกบกพร่องก
1: ็
0: ยังไม่ได้เลยดิฉันเห็นคนบ่นตรงนี้เยอะ
1: เ
0: ขาบอกไอ้โซนหลังๆอ่ะไม่เข้ามาเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยอันนี้ที่ร่มเกล้าเนาะแล้วพวกหมู่บ้านอีกหมู่บ้านที่แบบบ้านล้อมรั้ว บ้านอยู่ลึกๆอ่ะซื้อมาแพงๆ

0: อ่ะโอ้โหกลายเป็นอยู่เกาะเลยออกจากบ้านมาไม่ได้แล้วเขาบอกว่าไอ้ที่สำคัญคือ ความช่วยเหลือไปไม่ถึงด้วยอันนี้ก็คือทุกข์ของคนทั้งอยู่แฟลตกับอยู่บ้านหลังเลยนะคุณเชษฐ์แล้วสรุปแล้วยังไงคือการแบ่งโซนดูเหมือนมันจะดีใช่ไหมแต่มันเกิดปัญหายังไงคะ
1: แต่ไม่แต่อย่างนี้คือคนไปช่วยเขามีความรู้สึกว่าไม่ต้องมาห้ามหรอกนะก็เอาไปให้ก็แจกไปเลย
0: หมายถึงว่าโดนบล็อกว่าตรงนี้
1: ไม่ต้องแจกแล้วหน่วยงานที่เขารับผิดชอบ
0: ดูแลแล้ว
1: นี่ไงคือปัญหามันเกิดที่จริงถ้าสื่อสารดีๆนะถ้าสมมติอาจารย์เบียร์เนี่ยเขาไปเนี่ยแต่คนตุ๊กดวงตากันไปถ้าเขาจะเอาไปบริจาคกี่พันกล่องปั๊บถ้ามีหน่วยงานมีคนจัดการรับผิดชอบโอเคงั้นเดี๋ยวรับไว้และจัดการตามนั้นก็ได้แต่ถ้ามันยังไม่มีการจัดการตรงนี้ไม่มีคนหน่วยที่รับผิดชอบตรงนี้ปุ๊บเข้าไปแจกนะผมว่ามาคุณวันนะคนที่รับแจกน่ะเขาก็อยากได้ของที่จะของกินของใช้ทั้งนั้นแหละที่ก็เอาไปให้เหล่านี้เป็นต้นเลยนะก็ไม่ควรจะไปบล็อกไปห้ามเขาไงกระวันไอ้นี่ก็เป็นดราม่าที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะเหมือนเขามีเจ้าภาพแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องเข้าไปแจกครับตรงนี้เดี๋ยวหน่วยงานที่แจกเองไอ้คนที่เขามีจิตอาสาเขาอยากจะไปช่วยเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกนะกระวันนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นดราม่าเกิดขึ้นเหมือนกันแหละเมื่อวานเนี่ย
0: ค่ะส่วนเรื่องของการระบายน้ำนะคะที่มันมีปัญหาว่าตอนไปซื้อคงไม่มีเซลล์คนไหนหรือหมู่บ้านคนไหนบอกความจริงว่าของแถมคือท่านมีสิทธิ์ลุ้นน้ำท่วมได้นะคะเมื่อน้ำเยอะไม่มีนะคะต้องโฆษณาเรื่องของความสวยงามแข็งแรงนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกไปไม่มีใครบอกความจริงที่อยู่เบื้องหลังนะคะสำหรับการไปอยู่ในที่อยู่อาศัยซึ่งมาพบในเวลาต่อมาว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นแอ่งอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะคะปรากฏว่าการระบายน้ำเนี่ยที่มีคำอธิบายว่าทำไมบางที่มันถึงลำบากลำบนเนี่ยนะคะ อย่างอาจารย์เสรีสุภราทิศเนี่ยนะก็บอกว่าคือบางพื้นที่ที่หนักกว่าที่อื่นเพราะว่ากายภาพเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำไม่ว่าฝนตกมาจากที่ไหนมันก็ไหลไปที่ตรงนั้นค่ะ อย่างคนที่อยู่โซนบางกะปิเนี่ยอาจารย์เสรีใช้คำว่าเป็นที่ลุ่มต่ำเปราะบางมากนะคะไอ้ที่ตกตรงไหนมาที่เขาสูงกว่ามันก็จะไปกองรวมกันตรงนั้นตกข้างๆบางกะปิมันก็มากองที่บางกะปิแล้วยังมีพื้นที่ลักษณะนี้อยู่ที่คลองสามวา อันนี้ก็เขตมีนบุรีใช่ไหมคะแล้วก็ลาดกระบังอีกนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยที่อารมณ์เหมือนคุณนวัดบอกอ่ะแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าน้ำท่วมครึ่งไม่ท่วมครึ่งของหมู่บ้านธนาซิตี้ที่ท่านนายกอยู่หมู่บ้านเดียวกับคุณนวัดและให้คุณนวัดสงสัยเนี่ยมันจะเป็นยังไงรอบนี้หลายคนบอกว่าโอ้โหพื้นที่เศรษฐกิจน้ำแห้งใช่นะคะยังไม่เป็นอะไรเลยคือมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะคะพอเป็นเกาะกรุงรัตนโกสินทร์พอเป็นย่านธุรกิจสำคัญชิดลมสีลมสาทรเขาก็ต้องกันสุดฤทธิ์ไม่ให้โดนน้ำท่วมนะคะก็เหมือนกับที่บางคนบอกว่าทำไมไม่ให้กรุงเทพเป็นเมืองน้ำผ่านตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เมืองน้ำผ่านค่ะเป็นเมืองขังน้ำกรุงเทพเป็นเมืองขังน้ำไปแล้วพึ่งพิงการระบายออกแต่เพียงอย่างเดียวนะคะก็เป็นว่าที่ระบายเนี่ยนะคะระบายกันได้ช้าเนี่ยเขาบอกว่ามันมีทั้งระยะใกล้ไกลนะจากทางที่จะออกไปสู่อ่าวไทยนะสู่ปากแม่น้ำแล้วกันนะคุณวิเชษฐ์สู่แม่น้ำสายหลักแม่น้ำสายหลักก็ไปอยู่อ่าวไทยแล้วก็ยังมีเรื่องของเส้นทางความคดเคี้ยวอะไรต่างๆนะคะสภาพทางกายภาพความสูงต่ำของพื้นที่อีกมีหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำใจนะคะว่าการระบายน้ำที่ตอนนี้มีปัญหาเนี่ยเขาบอกว่าก รุงเทพถูกออกแบบให้รองรับน้ำฝนได้เต็มที่คือ70มิลลิเมตรต่อชั่วโมงพอฝนตกมาแค่40มิลลิเมตรตอนนี้ก็ท่วมแล้วนะคะแล้วมันยังมีปัญหาคือบางที่ก็ท่อก็ไม่ได้เปลี่ยนใหม่ไม่ได้ปรับปรุงขนาดมาเป็นเวลานานถนนแบบอาจจะมีชุมชนคนอยู่หนาแน่นนะคุณเชษฐ์พอจะทำทีชาวบ้านเขาอาจจะไม่โอเคก็ได้เขาลำบากลำบนในการเดินทางการจะเข้าไปจัดการปรับปรุงอะไรบางที่เนาะก็ไม่ได้ง่ายนะคนกรุงเองบางทีเขาก็ห่วงเรื่องของชีวิตประจำวันที่ลำบากอ่ะเขาก็ไม่อยากให้ใครมาทำอะไรที่มาขุดมาทำอะไรเดือนๆเขาจะไปจอดรถที่ไหนเขาจะเข้าบ้านยังไงเขาจะยังไงมันจะมีเสียงบ่นกลด่าบางทีมันก็มีแบบเนี้ยบางที่มันอาจจะไม่รู้จะทำไงอ่ะก็ปล่อยไว้อย่างนั้นไปก่อนแล้วกันยังไม่มีเรื่องก็ดีไปแต่เวลามีเรื่องเนี่ยคิดอยากจะมาทำอะไร

0: ตอนหลังมันก็จะช้าไปกับความเสียหายที่รวดเร็วแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่นักวิชาการที่เขาทักมาอีกท่านนึงก็คือคุณสิตางอาจารย์สิตางพิไลล่านะคะจากวิศวะของเกษตรเนี่ยนะคะอาจารย์สิตางตอนนี้โอ้ออกทีวีหลายช่องเลยทีเดียวอาจารย์บอกว่าคือนอกจากลักษณะทางกายภาพนะคะในเรื่องของการที่สูบน้ำก็ไม่ได้ง่ายนะคะมีความยากลำบากเรื่องของความใกล้ไกลกับคลองระบายหลักแล้วเนี่ยนะคะยังมีเรื่องของระดับถนนด้วยระดับถนนเนี่ยถนนที่สร้างใหม่มันจะสูงกว่าจัดการได้แห้งเร็วกว่าแต่ถนนจำนวนไม่น้อยยังเป็นถนนแบบในระบบในแบบเดิมคือถนนเก่าและก็มีความต่ำด้วยนะคะและยังมีเรื่องท่อค่ะอาจารย์สิตางบอกว่าระบบท่อที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ท่อระบายน้ำอ่ะมันเป็นท่อร่วมคือมันเป็นระบบที่ใช้ท่อระบายน้ำฝนและน้ำเสียร่วมกันนั่นหมายความว่าต่อไม่ให้มีน้ำฝนอะไรมาเลยก็มีน้ำเสียที่มันรออยู่ในท่อของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอฝนมันเติมลงมาไม่ต้องเยอะมากนะคุณวิเชษค
1: ือ
0: ฉันบอกว่าไม่ต้องรอให้70หรอก40มิลลิเมตรต่อชั่วโมงก็ท่วมแล้วนะคะแล้วรอบที่ผ่านมาเขาบอกเจอสะสมไป300กว่ามิลลิเมตรอ่ะที่ไหนจะเอาอยู่นะคะนี่ก็เป็นสถานที่หนึ่งเลยทีเดียวก็เอาเป็นว่ากรุงเทพจะทำยังไงนะคะกรุงเทพจะลุยแก้มลิงเพิ่มแล้วค่ะหลังจากโดนทักมาเยอะเลยว่าคุณปล่อยปละละเลยที่ไม่ได้ทำหลังจากที่ในหลวงร.9ท่านเคยวางแผนทรงวางแผนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของทางด้านตะวันออกหรือเปล่าเดี๋ยวไปพักกันก่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะมาต่อเรื่องนี้ค่ะว่าแก้มลิงก็จะมาแล้วสำหรับกรุงเทพเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ

0: ครองน้ำต้องเพียว
1: 96.5 FM The Green Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: ปอร์เช่เช็คอินกลับมาพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยปอร์เช่โปรและทีมงานเซอร์ติฟายบายปอร์เช่เจอร์มานีปอร์เช่เซ็นเตอร์กลับมาพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝั่งพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Goทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
12: ์สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสาคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
13: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
14: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วง
0: ที่สองของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคุยเชษปรากฏว่าเข้าช่วงนี้นะเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะดิฉันเข้าไปอัปเดตที่Facebook ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยซึ่งโพสต์เมื่อ22นาทีที่ผ่านมานี้เองนะคุณวิเชษบอกว่าวันนี้นะคะประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยอันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็มีศัพท์เทคนิคมากมายมาแล้วนะคะแต่เป็นว่าจะมีฝนอยู่อ่ะจะมีฝนอยู่ละกันนะคะฝนฟ้าคะนองอยู่บางพื้นที่เอาเป็นว่าเนื่องจากอะไรเราอาจจะไม่อยากรู้ละเราอยากรู้ว่าฝนมาแล้วเราจะโดนอะไรยังไงนะคะทีนี้นะคะสถานการณ์มันจะเป็นยังไงบ้างมันก็เท่ากับว่าเป็นการเติมน้ำเข้ามาอีกบางส่วนเลยผลตอนนี้คือเราอยากรู้ว่าการระบายน้ำจากข้างบนมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติดิฉันข้ามมาข้อนี้เลยละกันเพราะว่าเขาก็จะเล่าเรื่องสถานการณ์ระบายลักษณะของระดับน้ำแต่ละสถานีนะข้ามไปละกันเนาะข้ามมาตรงนี้ละกันบอกว่าเอามาว่าเราจะโดนอะไรละกัน
14: ครับ
0: จะมีการปรับเพิ่มปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเนาะเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยแน่ราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันตั้งแต่20เซนไปถึง60เซนนะคะก็จะมีพื้นที่ที่เขาระบุมาก็คือที่อำเภอสัพยาชัยนาทที่สิงห์บุรีก็มี3อำเภอนะคะพรมบุรีอำเภอเมืองอินบุรีนะคะที่อ่างทองมีอำเภอเมืองวิเศษชัยชาญชัยโยป่าโมกที่อยุธยานี่หลายอำเภอเลยทีเดียวนะคะที่ต้องรับผลจากน้ำที่จะสูงขึ้นอีกจากการระบายน้ำลงมาในอัตราไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะขยับได้ตั้งแต่20ถึง60เซนนะคะก็จะมีที่บางซ้ายเสนาผักไห่บางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรลาดบัวหลวงแล้วก็ที่ลาดบัวหลวงนะคะส่วนที่ปทุมธานีมีอำเภอสามโคกอำเภอเมืองและนนทบุรี3อำเภอค่ะอำเภอเมืองบางกรวยแล้วก็อำเภอปักเกร็ดนะคะน้ำสูงขึ้นอีกในวันนี้นะคะส่วนของกทม.อย่างที่บอกนะคุณเชฟพอดีมันมีเรื่องข้อวิพากษ์วิจารณ์เยอะเลยว่าไม่มีเรื่องแก้มลิงอยู่ในผังเมืองใหม่ของกทม.ไม่ทำละเลยต่อสิ่งที่ในหลวงร.9ท่านเคยได้ทรงวางแผนเอาไว้แล้วก็ค้างคาอยู่ตรงนั้นคือโดนหนักมากอ่ะคุณเชฟก็ให้ความเป็นธรรมเขาหน่อยละกันปรากฏเมื่อวานนี้เนี่ยเพราะว่าหลายรายการเนาะหลายรายการโทรทัศน์เลยที่ฉันเห็นพยายามจะติดต่อผู้ว่าชัดชาติเข้ารายการแล้วท่านผู้ว่าก็คงไม่มีเวลามานั่งตอบทีละรายการเอาอย่างนี้ละกันเอาที่ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกทม.ได้มีการชี้แจงจากการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีการยกเลิกแก้มลิงในกรุงเทพก็ยืนยันว่ากทม.ไม่ได้ยกเลิกการใช้พื้นที่หน่วงน้ำยังคงน้อมนำพระราชดำริของในหลวงร.9มาเป็นแนวทางพัฒนาแก้มลิงและเพิ่มประสิทธิภาพในการรับน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะปรากฏว่าในส่วนของกทม.เนี่ยได้นำเรื่องของแนวพระราชดำริโครงการแก้มลิงมาพัฒนาพื้นที่รับน้ำหน่วงน้ำอยู่38แห่งนะคะซึ่งเป็นการเพิ่มเติมมาจากเดือนพฤษภาคมปี2565ซึ่งตอนนั้นมีอยู่34แห่งนะคะก็เป็นว่าได้มีการดำเนินการต่อเนื่องกันมานะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการจะทำเพิ่มเติมเนี่ยอีก7แห่งนะคะคือทำแล้วเนี่ย38นะคะแล้วจะทำเพิ่มอีก7แห่งนะคะเมื่อทำเสร็จสับจะมีแก้มลิงรวม45แห่งรองรับน้ำได้กว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริที่ให้หาบึงหรือแอ่งน้ำมากักเก็บน้ำไว้ชั่วคราวแล้วก็เชื่อมกับคลองและระบบระบายน้ำเพื่อระบายออกเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยนะคะพื้นที่รับน้ำ4แห่งที่ทำเติมขึ้นมาตั้งแต่ปี65มาเนี่ยมีที่เสร็จแล้วก็คือแก้มลิงคลองรหัสถึงคลองครุนะคะนะคะรองรับได้ 89,000 กว่าลูกบาศก์เมตรบึงสีกันปรับปรุงแล้วได้เป็น 150,000 ลูกบาศก์เมตรบึงสาธารณะลาดพร้าว71รองรับได้ 38,000 ลูกบาศก์เมตรและบึงวงเวียนบางเขนรองรับน้ำได้ 6,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะส่วนอีก7โครงการจะรองรับได้อีก 290,000 ลูกบาศก์เมตรจะทำที่ไหนจะมีที่บึงวัดพรมรังสีดอนเมืองค่ะ10,000 ลูกบาศก์เมตรจะเสร็จปี ปีนี้นะคะว่าจะให้เสร็จปีนี้นะคะแล้วอีกโครงการจะเสร็จปีหน้ามีทำนบเพื่อการเกษตรตรงคลองหลวงแพร่งอันนี้จะรับได้เยอะเลย 120,000 ลูกบาศก์เมตรมีแก้มลิงสวน 60,000 พรรษา 45,000 ลูกบาศก์เมตรบึงสวนพระนคร 42,000 ลูกบาศก์เมตรแก้มลิงศูนย์ราชการบางนา 30,000 ลูกบาศก์เมตรแก้มลิงบริเวณถนนอำนวยสงคราม 28,000 ลูกบาศก์เมตรและแก้มลิงบึงกระเทียมเพิ่มปริมาตรได้อีก 15,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะส่วนโครงการบึงรับน้ํา6แห่งปรากฏว่า4แห่งทำประชาพิจารณ์แล้วไม่ผ่านความเห็นชอบของประชาชนในพื้นที่พูดง่ายว่าชาวบ้านคัดค้านไม่ให้ทำละกันนะคะอันนี้ก็เลยทำให้ยังไม่ได้ไปถึงไหนนะคะแล้วก็ในส่วนของอีก2บึงนะคะมีบึงรับน้ำคลองคูบอนเนื้อที่ถึง130ไร่และคลองบางชันอีก39ไร่แต่ตอนนี้มันอาจจะเป็นพื้นที่ที่มันมีการพัฒนาไปเยอะแล้วอ่ะคุณเชษฐ
14: ์
0: ก็เลยกลายเป็นประเด็นเรื่องความคุ้มค่าในการเวนคืนและการก่อสร้างคืออาจจะต้องใช้เงินกับการเวนคืนและการก่อสร้างตอนนี้น่าจะไม่คุ้มค่าแล้วนะคะก็เลยจะใช้ไปในการพัฒนาบึงหนองมอนระบบคลองสายหลักและระบบลำเลียงน้ำเพื่อต่อเข้าอุโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายของบึงหนองมอนนะคะส่วนกระแสข่าวบอกว่าทำผังเมืองใหม่ก็ไม่มีแก้มลิงอยู่ในผังเมืองกทม.โดยสำนักการวางผังเมืองและพัฒนาเมืองยืนยันว่ากระแสข่าวนี้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนื่องจากแก้มลิงทั้ง6นี้ไม่เคยอยู่ในผังเมืองปัจจุบันเนื่องจากไม่ผ่านตั้งแต่ขั้นตอนประชาพิจารณ์เหมือนกันค่ะสรุปแล้วอะไรที่เกิดขึ้นเป็นความเข้าใจผิดทางกทม.โดย2สำนักเนี่ยเขาแจกแจงมาแบบนี้นะคะก็เอาเป็นว่าเขาก็ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบด้านแหละเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาบอกเขาต้องดูทั้งค่าเวรคืนค่าก่อสร้างประสิทธิภาพของระบบนะคะว่าทำแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่านะคะก็เป็นอันว่ามีคำอธิบายมาแบบนี้นะคะว่ามันต้องดูกันทั้งระบบไปจนถึงมีที่กักแล้วไม่พอมันต้องมีคลองที่พาไปออกด้วยไงคุณเชษฐ
14: ์
0: ต้องครบครันพร้อมกันไปทั้งเส้นนะคะ
14: เติมนิดเดียวแล้วเดี๋ยวแก้มเลงแล้วคือการขุดลอกคลองคลองหลักและคลองสาขาหลังบ้านผมเนี่ยในอดีตเนี่ยหลังปี54ขุดลอกบ่อยนะแต่อันนี้ต้องฝากท่านผู้ว่าชัดชาติเลยล่ะเนี่ยผมอยู่ฝั่งตะวันออกนะไม่ขุดลอกมา 2-3 ปีแล้วอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันก็ต้องฝากเรื่องนี้เอาไว้นะ
0: เราไปพักกันนะเดี๋ยวเบรกหน้าไปปรับอารมณ์หนีออกจากน้ำไปเรื่องอื่นกันบ้างกลับมา
14: ครับ
11: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
12: ์สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสากคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียซื้อได้ที่7-Elevenทุกสาขาธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
13: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและร้านค้าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือรับชำระเงินสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้งาน G-Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40และกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.และต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ส่วนร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมผ่านแอปถุงเงินและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการโดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.เพื่อดำเนินการแล้วสามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขโครงการได้สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมหากเป็นผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติและสามารถนำไปใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนขอให้ประชาชนแยกขั้นตอนให้ชัดเจนผู้ใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ภายในวันที่1ถึง15ตุลาคมส่วนร้านค้าที่ได้รับอนุมัติแล้วกดยอมรับเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนโดยทั้ง2ฝ่ายกดเพียงครั้งเดียวก็เข้าร่วมโครงการได้ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านเกณฑ์ไม่ต้องดำเนินการใดเพิ่มเติมวงเงินจะเข้าสู่บัตรตามสิทธิ์
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM ถึงที่ Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกาซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์แอด Thinking Radio
3: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI

พิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: Thinking Radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์สนับสนุนโดย

0: ติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวกันต่อนะคะขอมาทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่ชมสดทางไลฟ์ของคลื่น 96.5 ทาง YouTube แล้วก็ Facebook กันหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับเช้าวันนี้นะคะเช้าวันนี้นะคะท่านที่ทักทายเข้ามานะคะแล้วก็แจ้งถึงเรื่องของข่าวสารนะมีคุณสมประสงค์ค่ะวันนี้มาก่อนนะคะจากปารีสนะคะ18องศาตี3ขอบพระคุณมากคุณดินดีทักทายมาคุณประวิทย์ด้วยคุณแพรจังนะคะบอกเข้าไปยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ในแอปเป่าตังค์ไม่ได้อ่ะหมุนวนๆเหรอคะ
1: อ๋อเหรอ
0: น่าจะล่มนะขนาดกดอัปเดตแล้วเข้าไม่ได้อ๋อเหรอคะเอาเหรอคุณพร้อมกันใจเย็นๆนะคะทุกคนมีเวลาถึงวันที่15แต่ผู้ชายก็อยากจะได้ใช้เงินแล้วไงคุยเช่นทำเดือนได้ใช้2เดือนก็ยังได้ใช้เนาะคุณจักรีบอกฟังข่าวบรรยากาศน้ำท่วม69เหมือนกับคล้ายกับปี54เลยหน่วยงานเกี่ยวข้องกับน้ำเหมือนกันแต่ทำงานไม่เต็มร้อยแม้กระทั่งการบินไทย
1: ครับ
0: คุณตามโมดบอกปัญหาบ้านเราล้วนมาจากการไม่สะสางแต่มาจากการสะสมและคำที่มักได้ยินเสมอๆคือการถอดบทเรียนโอ้อันนี้พูดจาถูกต้องเลยนะคะไม่สะสางแต่สะสมนะแล้วก็ถอดบทเรียนกันล่ำไปนะคุณวิเชษนะคะคุณ SS บอกว่างบทำเข้ากล่องแจกประชาชนหวานเจี๊ยบทำไปเป็นร้อยแล้วทำเป็นเนียนไปเคลมกับของคนอื่นแล้วถ่ายรูปไปเบิกงบโอ้โหแสดงว่าเอสเอส
1: นี่ก็เป็น
0: ม
1: ี
0: ประสบการณ์ตรงหรือเปล่ามีประสบการณ์ตรงใช่ไหมไปเนียนกับของคนอื่นแล้วไปเบิกงบกันงบกันเต็มๆหรือเปล่าแม่นะมันก็หาเรื่องกินกันได้ทุกเรื่องเนาะส่วนคุณตุ้ยบอกราชการไทยไม่มีหัวคิดใหม่ๆเหมือนราชการที่9นะคะแล้วคุณปราโมทก็เพิ่มเติมมาอีกบอกว่าแถวชลบุรีศรีราชาเวลาฝนมาน้ำหลากมาแล้วก็ไปติดแท่นแบริเออร์ตลอดแนวน้ำหลากก็จะบ่าไปลอดช่องตรงที่เป็นทางแยกทางม้าลายทุกครั้งก็เจอแบบนี้คุณสิริพรบอกต่อไปนี้จะสร้างบ้านต้องศึกษาภูมิศาสตร์พื้นที่ให้รู้ถึงอนาคต10ถึง10ปีข้างหน้าเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะยิ่งอยู่ใกล้ทะเลต้องศึกษาให้มากเป็น2เท่านะคะคุณคัสสันบอกว่าแคทซูลเนาะบอกด้วยระบบเส้นสายในวงราชการและองค์กรใหญ่อย่างการบินไทยทำให้คนที่ไม่มีความสามารถไปอยู่ในตำแหน่งสำคัญพอเกิดภาวะเหตุการณ์ไม่ปกติก็ผลตามที่เห็นอันนี้งงมากเลยนะคุณเชษด้วยปกติเนี่ยไอ้นี่เป็นหลักการบริหารแบบเบสิกไม่ใช่หรอถ้าคนตรงไหนติดขัดสมมติเรามีร้านอยู่หลายสาขาสาขาที่พูดง่ายว่าเหมือนถ้าคุณเชษเปิดร้านน้องที่ทำงานที่ร้านคุณเชษป่วยแล้วทีนี้สาขานั้นคนก็เยอะคุณเชษต้องไปเอาน้องจากอีกสาขาหนึ่งที่คนมันน้อยกว่าหรือเขาทดแทนกันได้ง่ายกว่าเนี่ยมาทำคือดิฉันว่ามันเป็นหลักการหมุนเวียนบุคลากรง่ายๆเนอะคนมาเลยเปรียบเทียบง่ายๆเลยบอกว่าการบินไทยโอดโอยบอกคนไม่พอติดน้ำมาไม่ได้ทำยังไงคนหน้างานนี่โดนผู้โดยสารด่าร้องห่มร้องไห้กันทุกวันแอร์เอเชียบอกก็เนี่ยก็เอาเครื่องบินตัวเองไปรับคนจากตรงอื่นมาช่วยรับหน้างานจบไอ้นี่เป็นหลักเบสิกพื้นฐาน
1: เป็นเรื่องการ
0: บริหารแบบ101เลยว่าคุยเชษการหมุนเวียนทรัพยากรภายในให้มันทดแทนสับเปลี่ยนกันได้เนี่ยแต่ดิฉันไม่เข้าใจทำไมมันกลายเป็นเรื่องยากสำหรับองค์กรระดับโอ้โหหมื่นแสนล้านแบบการบินไทยไปได้เนอะไม่เข้าใจจริงๆอ่ะไม่เป็นไรกลับมาตรงนี้ต่อก่อนมาฟังเม้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก่อนแล้วก็ปรากฏว่าคุณวินวรุษบอกกรมอุตุแจ้งเตือนฝนรอบบ่าย 5-8 ตุลาคมหลายพื้นที่ฝนมาเติมอีกนะคะทั้งภาคเหนือภาคกลางซีตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้คุยเช่ดิฉันน่ะหลอนเลยนะเวลาทำงานไปแล้วได้ยินฝนตกไปเมื่อวานเนี้ยดิฉันผวาเลยนะเมื่อวานเนี้ยดิฉันลาหยุดต่ออีกวันหนึ่งเพราะต้องขอเคลียร์ของพอดีที่ทำงานน่ารักบอกว่าใครมีปัญหาอะไรที่ยังต้องจัดการทำไปก่อน

0: ฆ่าเชื้อโรคเด็ดเตามาอ่ะคุณปรีชาบอกระบบชลประทานในประเทศไทยถูกฟรีซไว้รอรับงบภัยแล้งน้ำท่วม นะคะบอกว่ายกตัวอย่างอะไรนะอะไรนะ ทะเลสาบดอยเต่าอยู่ไหนเอ่ยพื้นที่เก็บน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไม่เคยมีการขุดลอกฝนไปน้ำท่วมฝนไปน้ำแล้งสลับกันแบบนี้หลายสิบปีไม่เคยมีความพอดีเนาะน้ำน้อยก็แล้งน้ำมากก็ท่วมไม่เคยได้พอดีพอดีคุณไพหลอดบอกหลายเหตุการณ์เห็นชัดเจนว่าผู้นำไม่เก่งจึงไม่คาดหวังเพราะไม่คาดหวังจะไม่ผิดหวังสมัยเดียวพอแล้วพอแล้ว คุณสุวพลลงทะเบียนได้เป็นว่าใครได้ไม่ได้วันนี้ลองดูนะยังมีเวลายังมีเวลาอยู่ค่ะเขาให้ลงถึงวันที่15มาดูที่ Facebook อีกนิดนึง Facebook สำหรับเช้านี้นะคะทางท่านผู้ชมของเราที่ดูอยู่แล้วก็เม้นเข้ามานะคะ
1: ค
0: ุณธนพันธ์นะคะดูอยู่ขอบคุณค่ะคุณธวัชชัยบอกว่าโถผู้เฒ่าน้ำสูงลงจากบ้านก็ไม่ได้ต้องอะไรนะไปไล่วัดเอาก็แค่พอประมาณนะคะอะไรล่ะไม่ค่อยเข้าใจนะคะคุณธวัชชัยดิฉันไม่ค่อยเข้าใจข้อความนะอาจจะบอกให้เครื่องพิมพ์หรือเปล่างั้นขอข้ามนะคะดิฉันอ่านแล้วไม่เข้าใจคุณอุไรสวัสดีคุณอุสมานบอกสหภาพการบินไทยหายไปไหนเงียบกริบเลยรอบนี้ไม่มีความเคลื่อนไหวจากสหภาพ
1: เมื่อก่อนนะ
0: ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องออกมาแล้วเรื่องคนทำงานของตัวเองเดือดร้อนขนาดนี้ปัจจุบันใครเป็นประธานสหภาพก็ไม่รู้ดิฉันจำได้แต่ยุคพี่แจ่มเนี่ยแจ่มศรีสุขโชคดีรัตน์เนี่ยแต่พี่แจ่มก็เกษียณไปนานแล้วนะคะคุณนิกรไทยช่วยไทยพลัส60-40หมุนติ้วๆเลยโอ้แสดงว่าคนเข้าไปเยอะวันนี้จริงๆนะคะ
1: ใช่ครับ
0: คุณสุวรรณีบอกว่าที่ทราบมาบริษัทก่อสร้างบ้านจัดสรรขายมักจะถมที่สูงในช่วงต้นๆโครงการพอไปถึงช่วงท้ายๆลงทุนเรื่องถมที่โอ้เอาไว้โชว์ใช่ไหม
1: คล้ายๆอย่างนี้
0: เอาไว้โชว์ข้างหน้าใช่ไหม
1: พอลึกข้างหน้าจะสูงติดถนนไงเวลาก็ทำถนนใหม่ที่ถนนใหม่เพิ่มเปลี่ยนก็จะถมสูงเท่าถนนแล้วมันก็ค่อยไล่ไปเรื่อยๆอันนี้ก็สภาพความเป็นจริงลดต้นทุน
0: คุณอริยาบอกวันนี้ก็ยังจัดการน้ำขังไม่หมดเลยสู้ต่อไปให้กำลังใจเหมือนกันค่ะคุณอะไรนะบอกต้องพิจารณาอย่างรอบด้านใบเรือหายหน้าที่กทมคือบริหารความเสี่ยงอ้างว่า public hearing ไม่ผ่านเวรคืนไม่คุ้มสรุปคือไม่ทำงานสงสารธุรกิจคนไทยที่หล่อเลี้ยงหัวใจเด็กๆอย่างสวนสยามมากเสียหาย 100%
1: เสียหายเยอะเสียหายเยอะ
0: มากกว่าปี54ไม่รู้กี่เท่าโอ้โหเขาอุตส่าห์เพิ่งฟื้นกลับมานะคุณเชษฐ์น่าเห็นใจมากเลยคุณณัชนันท์บอกเป็น FC มาจากองครักษ์นครนายกขอบคุณมากนครนายกเป็นยังไงบ้างนะคะเอาใจช่วยทุกจังหวัดเลยมาคุณวิเชษฐ์เรามาต่อกันค่ะ
1: ต่อกันมาดูเรื่องนี้เลยแหละนะเชื่อว่าหลายคนก็ตามแน่ๆแหละคดีหัวสวนี่ก็รอเมื่อวานเนี้ยที่ราชบัณฑิตยสภาและสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเนี่ยเขาจัดเสวนาวิชาการคดีหัวสวเรื่องจริงที่คนไทยทุกคนต้องรู้โอ้ฟังแล้วมันน่าสนใจมากเลยเนี่ยผมก็เลยไปดูเนื้อในเนาที่สำคัญมาจากบุคคล2คนนี่แหละคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะได้บอกเลยนี่ก็ดังมาแล้วจากการออกมาเปิดเผยเพราะว่าเป็นเสียงข้างน้อยใช่ไหมก็บอกว่าจากการตรวจสอบโครงสร้างการเลือกสวมีผู้สมัครรวม 48,226 คนแบ่งเป็น3ระดับก็คือระดับอำเภอในระดับจังหวัดและก็ระดับประเทศระดับประเทศจะมีเลขาธิการกกต.เป็นผู้ในการเลือกนะมีกรรมการระดับละ7คนกระบวนการกลับปรากฏช่องโหว่สำคัญนี่เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้การรับสมัครเป็นความลับห้ามเปิดเผยจำนวนและรายชื่อผู้สมัครเงื่อนปมความผิดปกติชัดเจนยิ่งขึ้นในวันเลือกตั้งระดับประเทศวันขอไปวันเลือกระดับประเทศเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบเอกสารลักษณะโพยที่ถูกพูดกันเยอะเลยกันวันโพยสั่งการถูกทิ้งไว้ในห้องน้ำช่วงเช้าส่งผลให้กกต.แก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยการสั่งพิมพ์เอกสารและแนะนำตัวผู้สมัครชุดใหม่ทั้งหมดเพื่อใช้ในรอบบ่ายโอ้นี่เป็นอะไรที่เรียกว่าโพยนี่นะมันก็เป็นหลักฐานที่มันจัดเลยปกตินะประวันเป็นหลักฐานสำคัญซะด้วยนะเสนอจันจรัญพักดีธนากรเนี่ยอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกล่าวตอนหนึ่งบอกว่าคดีศาลฎีกาทีแรกบอกว่าไม่มีน้ำยาแต่ต้องบอกว่าตอนนี้มีน้ำยาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าศาลฎีกาท่านใช้อำนาจเรียกพยานหลักฐานเยอะแยะเลยที่เห็นว่าค่อนข้างไอ้คนนอกไม่เห็นหนึ่งในนั้นคือเส้นทางการเงินที่กกต.ตีตกตั้งแต่มติ4-3ไม่รับมาใช้จนต้องสงสัยว่าเอาเหตุผลอะไรมาตัดสินคดีรวมหัวกันทุจริตรายใหญ่เพราะถ้าท่านไม่รับหลักฐานเกี่ยวกับเส้นทางการเงินนั้นมันก็จบแล้วฉะนั้นถือว่า

0: จุดอ่อนของกกต.ชุดนี้เลยนะแต่ศาลฎีกามั่นใจนะว่าศาลฎีกานั้นท่านเรียกมาแน่นอนเรื่องเส้นทางการเงินเชื่อว่าถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญมั่นใจว่าศาลรัฐธรรมนูญจะไม่สามารถไม่รับคำร้องได้เพราะพยานหลักฐานพร้อมอยู่แล้วคุณวันโอ้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยจากสองบุคคลด้วยกันเมื่อวานนี้ที่ออกมาเปิดเผยนะ
1: เรียนเติมคุณเชษฐ์นิดหนึ่งเรื่องของท่านกกต.สิทธิโชติเนี่ยอันนี้น่าสนใจเพราะว่าไหวทันไหมไหวทันแต่ทำอะไรไม่ทันแล้วมาเลี่ยงตรงปลายทางอีกเลยไม่อยากจะข้ามไปตรงนี้เลยนะคุณเชษฐ์คือนอกจากที่เจอโพยสั่งการทิ้งไว้ในห้องน้ำแล้วแล้วพอมารอบสุดท้ายมันจะเป็นเรื่องของเลือกระดับประเทศใช่ไหมคุณเชษฐ
0: ์
1: ต้องขนาดให้พิมพ์เอกสารแนะนำตัวผู้สมัครชุดใหม่ทั้งหมดมาใช้นะคะมันก็เลยเกิดความวุ่นวายแต่ความที่แบบเขาคงมีวิธีอ่ะเขาคงมีวิธีว่าในการในการให้เอาเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็เห็นโพยเนี่ยมันสามารถเลือกกันแบบเป็นชุดๆจนสำเร็จนะแล้วมันยังมีในเรื่องของในพื้นที่อีกคุณสิทธิโชติเนี่ยกกต.เสียงข้างน้อยนะคนที่บอกว่าเวลาดูช้างเราเห็นทั้งตัวช้างสิเนี่ยบอกว่า 3-4 เดือนแรกในการสืบสวนนะก็เผชิญตอใหญ่พยานในพื้นที่ถูกกดดันกกต.ท้องถิ่นขาดเครื่องมือตรวจสอบเส้นทางการเงินสำนวนร้องเรียนในระดับอำเภอและจังหวัดเลยถูกยกคำร้องเพราะมันมีความซับซ้อนของคดีที่กระจายตัวทั่วประเทศที่ท่านบอกว่าต้องดูช้างทั้งตัวไม่ใช่ดูเป็นตอนไม่ได้ใช่ดูเป็นหูเป็นงวงอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนพิจารณาของกกต.เสียงข้างมากคนอื่นเขาดูเป็นตอนไงคุณวิเชษฐ์อันนี้ดิฉันเติมเองกกต.ปรับแผนใหม่หมดต้องมาดึงตำรวจดึง DSI ดึงปปง.มาบูรณาการเป็นที่มาของชุด26ที่บอกว่าให้ลงโทษเอาผิด229นี่แหละ229คนเพราะตรวจหมดเลยเส้นทางการเงินข้อมูลการใช้โทรศัพท์ปากคำพยานก็ถูกสอบซ้ำอย่างรัดกุมสร้างสำนวนคดีที่แน่นหนาทลายข้อจำกัดเดิมเพราะเขารวบรวมสำนวนได้หลายหมื่นหน้าปรากฏว่าพอขั้นกลั่นกรองข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายมันคือสำคัญเพราะว่ามันจะเข้าไปสู่กกต.อย่างไม่ต้องผ่านชุดนี้ก็มีอนุวินิจฉัย35คณะแต่ด้วยความสำคัญและความหนาของแฟ้มกกต.เลยตั้งอนุวินิจฉัยพิเศษขึ้นมาอีกคนละ1ชุดก็มีชุดที่36ถึง42แต่ด่านสำคัญอยู่ชุด36ไงคุณวิเชษชุด36เนี่ยซึ่งเขาก็โหวตที่ยกคำร้องหมดเลย5ต่อ2อ่ะนะฮะชุด36เนี่ยท่านสิทธิโชติบอกเป็นประการด่านสำคัญเลยวิเคราะห์ข้อกฎหมายประมวลพยานหลักฐานทั้งหมดจากชุดที่26แล้วทำความเห็นเสนอต่อที่ประชุมกกต.ชุดใหญ่เพื่อให้วินิจฉัยชี้ขาดซึ่งก็เลยนำไปสู่ผลไปตามที่ออกข่าวมากันนะคะอีกท่านหนึ่งนะคุณเชษฐ์ก็เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าเบอร์ใหญ่ทั้งนั้นใช่ไหมมีทั้งกกต.เองไปงานมีทั้งอาจารย์จรัญมีทั้งคุณวัดติงสมิธมีทั้งอาจารย์วิชามหาคุณมาดูอาจารย์วิชาเนาะอาจารย์วิชาพูดยังไงอาจารย์วิชาเนี่ยบอกน่ากลัวบอกว่าต้องเล่นให้จบใน3เดือนนะมันเป็นอันตรายเพราะมันคือการกินรวบองค์กรอิสระทำลายระบบถ่วงดุลถ้าปล่อยยืดเยื้อจะเปิดทางให้เกิดการเข้าสู่อำนาจโดยมิชอบและครอบงำรัฐได้ค่ะอาจารย์วิชานะอดีตประธานปปช.เนี่ยบอกว่าขบวนการหัวสว.เขาพัฒนามาสู่การหัวทางการเมืองแล้วเป็นวิวัฒนาการที่เลวร้ายเพราะเกิดจากกลุ่มบุคคลหรือนักการเมืองรวมตัวกันวางแผนจัดตั้งหรือล็อกผลลัพธ์ทางการเมืองเพื่อประโยชน์ฝ่ายตนโดยเฉพาะจากรัฐธรรมนูญ60ที่ให้เลือกกันเองเลือกไข่ระหว่างกลุ่มอาชีพแตกต่างจากการเลือกตั้งสส.ราวฟ้ากับเหวเพราะไม่มีประชาชนทั่วไปมาร่วมลงคะแนนจึงกลายเป็นช่องโหว่ให้กลุ่มทุนและเครือข่ายพรรคการเมืองมาแทรกแซงพฤติการคือจ้างคนมาลงสมัครเพื่อบล็อกโหวตผู้ถูกจ้างมาเป็นหัวคะแนนและไม่ลงให้ตัวเองแต่รับเงินมาเพื่อทำตามคำสั่งมีการจัดทำโพยหัวกำหนดหมายเลขผู้สมัครล่วงหน้าอย่างเป็นระบบนัดแนะจัดเลี้ยงพาไปเก็บตัวนอกรอบส่งผลให้ผู้สมัครอิสระที่ตั้งใจมาทำหน้าที่จริงถูกน็อกกลางอากาศโดยไม่ได้คะแนนแม้แต่เสียงเดียวนอกจากคะแนนที่ลงให้ตัวเองมันคือการทำลายระบบถ่วงดุลอำนาจและการกินรวบองค์กรอิสระเนื่องจากสว.มีอำนาจสูงสุดในการให้ความเห็นชอบแต่งตั้งองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญปปช.กกต.ถ้าสว.เข้าสู่ได้ด้วยการหัวของเครือข่ายพรรคการเมืองก็เท่ากับพรรคการเมืองสามารถครอบงำกลไกการตรวจสอบอำนาจรัฐได้ทั้งหมดโดยปริยาย ทำให้ขาดความเชื่อมโยงกับประชาชนขาดความไว้วางใจความเชื่อถือศรัทธาหลักนิติรัฐนิติธรรมถูกบ่อนทำลายอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นต้องใช้ช่องทางศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ควบคู่กันไปโดยไม่ต้องรอการแก้รัฐธรรมนูญก็จะคล้ายๆกับอาจารย์จรัญใช่ไหมที่หาช่องแนวทางว่าให้ไปศาลรัฐธรรมนูญดีกว่านะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะอาจารย์วิชาก็ทักเรื่องการทำงานของกกต.เหมือนกันนอกจากจะตำหนิฝ่ายการเมืองที่แทรกแซงแล้วอ่ะบอกว่าการไต่สวนของกกต.และการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งต้องยึดหลักเกณฑ์พยานหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าไม่ใช่การพิสูจน์จนสิ้นสงสัยเพราะถ้าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตศาลมีอำนาจเรียกพยานและเอาสำนวนทั้งหมดมาตรวจสอบได้เองเหมือนกับสมัยที่ท่านวิชาท่านบอกผมเคยทำหน้าที่เป็นองค์คณะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองในคดีบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่านก็ใช้อำนาจเนี่ยเรียกนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยมาตรวจสอบโดยที่คู่ความเขาไม่ได้ส่งตรงนี้มาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์วิชาบอกว่าสังคมไทยต้องร่วมมือกันแก้ปัญหานี้ให้เร็วที่สุดการปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปถึง6เดือนเพราะเดี๋ยวเขาจะเลือกอีกเยอะเลยเลือกตำแหน่งทดแทนอีกหลายองค์กรอิสระเลยเนี่ยนะคะรวมทั้งศาลรัฐธรรมน
0: ูญก็ทยอยเลือกด้วยที่ว่าหนึ่งตำแหน่งด้วยนี
1: ่ด้วยศาลรัฐธรรมนูญก็ด้วยนะคะบอกว่าการปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปถึง6เดือนช้าเกินไหมต้องทำให้เสร็จสับใน3เดือนเพื่อไม่ให้ผู้ที่เข้าสวมหน้าโดยมิชอบเข้ามาครอบครองใช้อำนาจรัฐเพราะหากยอมให้กระบวนการเช่นนี้คงอยู่ต่อไประบอบประชาธิปไตยของไทยจะถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงและจะถูกแทนที่ด้วยระบอบเผด็จการที่ไม่มีใครต้องการหัวคุเชษถ้าไม่ได้เอ่ยว่าเมื่อสักครู่นี้เป็นอาจารย์วิชามหาคุณดิฉันนึกว่าเป๋าไอลอพูดค่ะทำไมออกมาเหมือนเรื่องเดียวกันกับที่ยิ่งชีพอาชานนพยายามสื่อสารกับประชาชนมาประมาณ2เดือนเลยเนี่ย
0: นี่คุณสิทธิโชติอินทรวิเศษเมื่อวานนี้น้องเดียพูดเสร็จแล้วนะให้สัมภาษณ์เติมๆนะน่าสนใจมากเลยนะท่านเป็นกรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างน้อยที่ว่าเนี่ยคือคุณสิทธิโชติบอกว่าถ้าดีหัวสวเนี่ยคุณเดือนเหลืออีก3สำนวนนะไอ้ที่เพิ่งไปเนี่ยนะแค่1สำนวนนะแต่ยังเหลืออีก3สำนวนเนี่ยนะซึ่งประธานกกต.กำลังเร่งรัดอยู่คาดว่าจะเร็วๆนี้นะภายในต้นเดือนตุลาคมนี่แหละน่าจะเข้าสู่ที่ประชุมกกต.พิจารณาได้ซึ่งทั้ง3สำนวนเนี่ยนะได้ผ่านการพิจารณาของอนุกรรมการไต่สวนชุดที่26แล้วแต่ตนไม่แน่ใจว่าได้ผ่านขั้นตอนของการกลั่นกรองแล้วหรือยังหากผ่านขั้นตอนก็จะสามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมกกต.ได้ไม่มีปัญหาอะไรก็เป็นไปตามกระบวนการแต่ว่าตนยังไม่เห็นสำนวนจึงอธิบายจึงไม่สามารถบอกได้นะครับนะทีนี้มีคนถามเรื่องนี้เลยคือตอนหลังท่านก็ออกสื่อบ่อยใช่ไหมไลฟ์สัมภาษณ์เปิดเรื่องนี้เนี่ยนักข่าวเลยถามว่าเอ๊ะมันจะถูกมองเรื่องความแตกแยกภายในกกต.หรือเปล่าจะมีปัญหาการทำงานหรือเปล่าคุณสิทธิโชคบอกว่าคงไม่นะเพราะมันเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเฉพาะเรื่องแต่เรื่องอื่นยังสามารถทำงานร่วมกันได้ไม่มีความแตกแยกและท่านก็ใช้คำนี้นะพี่ทุกคนเป็นคนดีหมดไม่กระทบการทำงานร่วมกันในอนาคตก็เป็นการให้สัมภาษณ์ที่ผมคิดโอเคเลยนะก็ให้เกียรติกกต.เราก็ต้องทำงานร่วมกันอีกเยอะนะคุณระวันเดียวเสียงข้างมากเลยนะท่านเสียงข้างน้อยนะท่านเลยใช้คำว่าพี่ทุกคนเป็นคนดีหมดไม่กระทบการทำงานร่วมกันในอนาคตในคุณระวัน
1: เมื่อวานอาจารย์จรัญเนี่ยด้วยความที่ท่านเป็นศาลรัฐธรรมนูญเก่าท่านคงเห็นช่องนะคุณวิเชษฐ์ดิฉันมาดูที่อาจารย์จรัญพูดในสารคำท่านส่วนหนึ่งคือท่านบอกเลยว่ามันไม่ควรจบที่การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง77คนในศาลฎีกาตอนนี้บอกว่านะคะคือไม่งั้นเนี่ยกว่าจะเสร็จเนี่ยนะคะคือ 1. ต่อให้จบด้วยเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งได้แต่ก็ไม่กระเทือนทั้งระบบแล้วเอาเท่าจริงเนี่ยอาจจะต้องให้เวลาคดีนี้ถึง3ปีเลยนะคะถ้าขนาดพิจารณาทุกวันยังต้องเสร็จใน1ปีเลยนะคะแล้วถ้าเกิดพยานกลับคำล่ะนะคะจะทำยังไงนะคะเอาเป็นว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านบอกว่าศาลฎีกาเนี่ยถ้าปล่อยนะคะเอาไว้เนี่ยเพราะว่าอายุของสวคนอื่นๆที่มันอาจจะเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกันเขายังอยู่อีก3ปีถูกไหมคุณวิเชษฐ์ถ้าปล่อยเขาอยู่ครบวาระ5ปีเนี่ยโอ้คงจะทำอะไรอีกบานฉ่ำไม่น้อยอ่ะคุณวิเชษฐ์เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์จรัญเขาเลยทักเลยบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลเดียวที่จะมีอำนาจตรวจสอบว่าถ้ามันเกิดปัญหาความขัดแย้งมันก็คือต้องล่มทั้งสภาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีที่จะไปได้เนี่ยบอกว่าต้องทำเหมือนบาร์โค้ด QR โค้ดคืออาจารย์จรัญชี้ช่องเลยงานเนี้ยให้ไปร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินให้นำส่งไปศาลรัฐธรรมนูญนะคะจะได้มีช่องทางไปที่ศาลรัฐธรรมนูญคือเหลือแต่ศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่เป็นความหวังว่าจะล้ม ทางกระบวนการนี้ได้ไม่ใช่แค่จบที่77คนนะคุณวิเชษฐ์เพราะว่าคนอื่นตามกฎหมายที่รัฐธรรมนูญกำหนดตอนนี้ไม่มีอำนาจส่งเรื่องไปที่ศาลฎีกาเลยมีแต่กกต.เท่านั้นนะคะก็เรื่องนี้ก็น่าสนใจจริงๆมีอีกหลายท่านนะแต่เอาเป็นว่าก็คล้ายๆกันอ่ะทุกคนก็มีความเป็นห่วงเป็นใยกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วอยากให้ไปถึงศาลอื่นที่จะจัดการได้เสร็จสับมากกว่านี้นะคะส่วนปัญหาใหญ่ของเมื่อวานนะคุณวิเชษฐ์เรื่องของปัญหาการบินไทยใช่ไหมการบินไทยแล้วก็กระป๋องกระเป๋าอะไรต่างๆนะเห็นเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์ไปสองรอบนะรอบแรกไปดูก่อนว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็รอบที่สองเนี่ยนะคะก็ได้มีการสั่งการแล้วนะคะว่าในเรื่องของปัญหาการจัดการเนี่ยคือเมื่อวานนี้เอาทั้งคุณพิพัฒน์นะคะแล้วก็ดีดีการบินไทยเนี่ยออกมายืนคู่กันนะคะบอกว่าไม่เกิน4วันต้องจบค่ะสำหรับกระเป๋าที่ค้างคาอยู่ประมาณกว่า 8,000 ใบนะคะก็เป็นว่าเรื่องนี้ต้องร่วมกันรับผิดชอบจะไม่ผลักภาระให้กับคนใดคนหนึ่งนะคะซึ่งคุณพิพัฒน์เริ่มต้นด้วยการขออภัยเลยนะคะก็บอกว่าเอาเป็นว่าจะพยายามทำให้จบใน 3-4 วันนี้นะคะแล้วก็เรื่องของใครที่ตกไฟล์เปลี่ยนไฟล์การบินไทยก็ต้องรับผิดชอบความเสียหายเพราะว่านี่เป็นชื่อเสียงของประเทศไทยต้องช่วยกันแก้ปัญหาให้จบเร็วที่สุดนะคะบอกว่าแล้วทำไมสายการบินอื่นไม่เกิดเมื่อวานคุณพิพัฒน์บอกว่าการบินไทยรับผิดชอบเยอะมีไฟล์บินมากที่สุดเป็นสายการบินแห่งชาติส่วนสายการบินอื่นไฟล์เขาน้อยเขาเคลียร์ได้จากการใต้นะคะพอความรับผิดชอบเยอะมันเกิดเหตุโถมมาทีเดียวปรับตัวไม่ทันเอากำลังเสริมมาแล้วก็ยังไม่พอนะคะบอกว่าไม่มีความสามารถนะคุณพิพัฒน์ก็ปกป้องให้บอกเมื่อรับเยอะเราก็ต้องค่อยๆเคลียร์แต่มันโถมเข้ามาในจังหวะเร็วนะคะก็เลยเห็นการดีเลย์ของไฟล์ตั้งแต่วันที่26กันยาเพราะเจ้าหน้าที่บางส่วนไม่สามารถออกมาทำงานได้นี่คือภัยธรรมชาติไม่มีใครเจตนาไม่มาทำงานส่วนคาโก้เขาที่เขาประกาศขอหยุดนะคะจริงๆตอนแรกบอกจะหยุด30แล้วตอนหลังกลับว่าจะขอหยุดตั้งแต่วันนี้ไม่รับทั้งการเข้ามาเพิ่มนะคะแล้วก็ของที่เคลียร์จะต้องใช้เวลาค้างๆไปเนี่ยนะคะคาโก้การบินไทยนะคะบอกว่าขอความกรุณาการบินไทยว่าอย่าหยุดเดี๋ยวจะส่งอุปกรณ์และกำลังเสริมเข้ามาจะให้ AOC นะคะการท่าเนี่ยเคลียร์พื้นที่บางส่วนนะคะก็เอาเป็นว่าจะไม่มีการปิดการขนส่งสินค้านะจะใช้อาจจะเป็นการชะลอไปบ้างนะคะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะสำหรับการแก้ปัญหาของรัฐบาลตอนนี้นะคะก็โอ้โหมีเสียงห่วงใยจากหลายสมาคมทั้งผู้ส่งออกสินค้าทางเรือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์เองเป็นห่วงกันหมดเลยค่ะเรื่องของคาโก้นะแล้วก็โดยเฉพาะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์บอกว่ามันจะมีผลนะคะที่มากกว่ามูลค่าการส่งออกคือการกระทบต่อความเชื่อมั่นของคู่ค้าและผู้ประกอบการเพราะว่าสินค้าหลายอย่างจำเป็นต้องส่งทางอากาศถ้าเกิดความล่าช้าส่งเขาไม่ทันอาจทำให้ผู้นำเข้าต่างประเทศพิจารณาไปใช้ผู้ส่งออกหรือคู่ค้าจากประเทศอื่นก็เหนื่อยใช่ไหมคะกระทรวงพาณิชย์อุตสาห์ไปเจรจาการค้ามาแทบตายมาตายตอนจบคือส่งออกไม่ได้หรือล่าช้าเพราะปัญหาน้ำท่วมคนไม่พอแหมน่าเศร้าจริงประเทศไทยแต่ว่าเราไปต่อไม่ได้แล้วนะคะตุลาระทมรอก่อนเพียงแค่นี้ค่ะสำหรับวันที่หนึ่งคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันไปเลยพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
5: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม
7: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุด สนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
11: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
12: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
11: อย่าบอกนะว่าแม
12: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
13: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
14: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M คอร์ดหมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์ 4:00 น.
15: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
17: และเที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องรองน้ำจากเที่ยว
18: เครื่องรองน้ำต้องเที่ยว
19: สวัสดีค่ะคุณฟังคะวันนี้อยู่ด้วยกันกับดิฉันสิรินาผู้เอี่ยมในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะเป็นประจำในทุกวันพฤหัสบดีค่ะเราจะได้พูดคุยกับดร.ปริญญาหอมอเนกนะคะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลวันนี้อาจารย์มาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ปริญญาค่ะ
20: สวัสดีครับคุณสิรินาสวัสดีครับผู้ฟังครับรุ่นสวัสดิ์ครับ
19: อรุณสวัสดิ์อาจารย์สถานการณ
20: ์
19: ที่บ้านอาจารย์เป็นยังไงคะน้ำเข้าไหมคะ
20: ครับผมก็มีน้ำท่วมบ้างถ้าแต่ผมอยู่ในเมืองก็อาจจะโชคดีหน่อยครับไม่ท่วมครับในโซนเมืองชั้นในนี้ไหมน้ำไม่ท่วมเลยครับ
19: ค่ะอาจารย์
20: ถ้าอยู่เท่าตอนนี้อาจจะลำบากนิดนึงครับเดินทางก็ต้องดูเส้นทางว่าเส้นทางไหนมีน้ำครับแต่ตอนนี้ก็ลงเยอะแล้วนะครับแต่ที่กังวลคือน้ำเหนือกำลังจะมามากกว่าเพราะทราบแต่ว่าต่างจังหวัดตัวนี้น้ำปริ่ม ติดสะพานก็มีหลายจุดครับ
19: ค่ะ
20: อันนี้คงต้องดูแผนแล้วก็เตรียม BCP BCM กันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะยังไงถ้าที่ผมเห็นตัวนี้ตัวใหญ่ Work From Home กัน
19: ใช่ใช่
20: บางคนออกจากบ้านไม่ได้ Work From Home มาหลายวันละก็มี

0: เพื่อนเพื่อนที่ฉันอยู่แถวประเวศนะคะอาจารย์น้ำยังสูงอยู่นะหมายถึงว่ายังยังท่วมซอยคือเท่าเดิมอยู่เลยค่ะก็อันนี้ก็เป็นสถานการณ
1: ์นะครับเพราะว่ามันก็ต้องสู้ฮะต้องสู้แต่ว่าที่ว่าในที่สุดคงจะต้องผ่านไปฮะคงไม่ท่วมเดือนคงไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าอาจจะต้องบูฟต้องย้ายที่อยู่ถ้าน้ำไม่ลงอาทิตย์นึงผมว่าลำบากแล้วทำอะไรลำบากแล้ว
0: คืออย่างนี้อาจารย์ช่วงที่มีสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันก็มีการส่งข้อมูลส่งรูปอะไรต่อมันมีรูปหนึ่งอ่ะคือดิฉันก็ว่าเป็นอิทธิฤทธิ์ AI แน่นอนแล้วมันก็จริงอ่ะนะเป็นภาพไม่ใช่เป็นภาพด้วยเป็นคลิปวิดีโอในก็บอกว่าอยู่แถวราชประสงค์หรือไงเนี่ยมีคือก็น้ำท่วมเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอาเรือเหมือนสมัยเราเด็กๆอาจารย์ที่เขาดินเนี่ยเรือเป็ดมาถีบมีห่วงยางมีแล้วภาพคนล่าเริงเด็กขี่เรือแล้วมันเหมือนจริงๆอาจารย์แต่ว่าสุดท้ายมันเป็น AI คือชีวิตในยุค AI เนี่ยบางทีมันเชื่ออะไรยากนะเราเดี๋ยวนี้มันจะมีถามมันก่อนเฮ้ยจริงหรือเปล่ามัน AI หรือไม่อะไรแบบนี้อาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้การเตรียมตัวเรียนรู้ใหม่ของมนุษย์ยุค AI เนี่ยอาจารย์จะต้องทำยังไงกันบ้างคะ
1: คือเราต้องเข้าใจว่ายุค AI เนี่ยมันมาเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู้ของคนอย่างสิ้นเชิงนะคำถามที่ควรตั้งคำถามคือว่ามหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมแล้วไม่อยากจะบอกอนุบาลนะเอาประถมแล้วกันนะประถมมัธยมเนี่ยต้นปลายจนถึงตีโทเอกเนี่ยมนุษย์ต้องเปลี่ยนแปลงการสอนการเรียนรู้ไหมเพราะการเรียนรู้เนี่ยในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยคือมีอาจารย์มาสอนถูกไหมถ้าเกิดมาแล้วเรียนรู้เองอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็ตัดสรู้อะไรเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นถูกไหมเราต้องมีครูมีอาจารย์มาสอนเราซึ่งคำถามก็คือว่าอาจารย์กับครูเนี่ยตอนนี้ผมเป็นอาจารย์มหาลัยอยู่เนี่ยผมก็อาจารย์พิเศษอยู่เนี่ยผมจะต้องปรับเปลี่ยนที่การสอนของผมยังไงบ้างเพื่อจะให้นักเรียนแบบเก่งกว่านี้ไม่ใช่แบบสอนแบบเดิมอะไรแบบนี้แล้วมองไปอีก50ปีข้างหน้าเนี่ย AI มันเก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราควรสอนอะไรให้เด็กๆตั้งแต่ประถมมัธยมไปจนถึงมหาลัยตีโทเอกเนี่ยจะเป็นยังไงดีนี่คือสิ่งที่มหาลัยหลายที่โรงเรียนชื่อดังหลายที่มัธยมหลายที่เนี่ยกำลังปรับเปลี่ยนวิธีการอยู่ซึ่งบางที่ก็ปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้วบางที่ยังไม่ได้ปรับเลยซึ่งถ้าไม่ปรับเนี่ยมันไม่ทัน AI มันมาอยู่แล้วว่า AGI มันจะมาประมาณปี2030ใช่ไหม AGI เนี่ยผมว่าไม่เกิน4ปีอะทุกวันนี้มันก็เก่งขึ้นรายวันอยู่แล้วอะนะเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนเอาหลักการก่อนนะแต่ว่าถ้าเราจะปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ของมนุษย์ในยุค AI เนี่ยผมให้คำแนะนำงี้นะเราควรจะรู้ก่อนว่า AI มันเรียนรู้ยังไงก่อนถ้าเรารู้ว่า AI มันเรียนรู้ยังไงเราเข้าใจวิธีการของมันนะเราก็จะมาปรับเพื่อที่อย่าบอกว่าเอาชนะมันนะไม่มีทางเอาชนะมันยังไม่มีทางนะเพราะมันเป็นชีนเป็นเครื่องถูกไหมแต่เรามีความคิดที่ลุ่มลึกซึ้งละเอียดอ่อนเนื้อก็มันอันนี้แน่นอนอันนี้ทำได้แน่นอนนะเพราะนั้นมนุษย์เนี่ยก็จะทำในส่วนที่มันทำไม่ได้นะคือกรอบการเรียนรู้แบบ AI เนี่ยผมให้เห็นเป็นสเต็ปนะเริ่มแต่องค์ความรู้เลยknowledge ใช่ไหมองค์ความรู้อย่างในโลกนี้จากนั้นพอเราอ่านหนังสือเนี่ยเราก็ต้องมาคิดใช่ไหมติ้ง chain of thought เราต้องติ้งใช่ไหมจากนั้นเราใช้ AI เป็น tool มา collaboration ทำงานกับเราใช้สร้างภาพสร้างวิดีโอสรุปทำนู่นแต่จากนั้นมันต้องใช้มนุษย์ที่ไม่ได้ดูรูปต้องใช้มนุษย์มา judgment เสร็จก็ creation อะไรต่างออกมาไอ้ช่วง creation กับ knowledge เนี่ย AI มันเก่งมากเลยแต่ช่วงติ้งแบบมนุษย์ติ้งลึกๆจัดไม่ลึกๆเนี่ยมันทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นส่วนที่มนุษย์ทำได้ดีเนี่ยเราต้องเอาส่วนนั้นมาทำเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆคือเราต้องเปลี่ยนจากการสะสมความรู้ knowledge เนี่ยมาเป็นการสร้างความสามารถทางการคิดให้เป็นเรียนรู้แล้วก็ทำงานร่วมกับ AI มากกว่าคิดเรียนรู้ทำงานร่วมกับ AI แล้วก็ judgment ประเมินให้ได้ว่าอะไรมันควรไม่ควรถูกไม่ถูกนะเพราะนั้นการเรียนการสอนเนี่ยต้องเปลี่ยนจากการสะสมความรู้คือการจำคำตอบถูกไหมอันนี้ต้องเลิกเลยเปลี่ยนเป็นการตั้งคำถามให้เป็น
0: ประเภทท่องจำนี่ต้องเปลี่ยนนะ
1: ครับตัวอย่างที่เราเรียนเนี่ยคำตอบคืออะไร A B C D ถ้าตอบถูกจำได้มีองค์ความรู้ AI มันจำเก่งกับเราเยอะม ันจำย้อนหลังได้เป็นร้อยปีอ่ะเออแล้วมันตอบเนี่ยมัน instant answer เลยมันตอบตุ้มตุ้มตุ้มเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเรียนแค่แบบสะสม knowledge แล้วก็จำคำตอบเนี่ยผมว่าพินาศแน่นอนสู้มาไม่ได้เลยแล้วก็คนก็โง่ลงไปเรื่องมาเทียบกับมันอย่างเงี้ยมันไม่ควรอย่างนั้นแต่ถ้า AI มาช่วยค้นข้อมูลช่วยสรุปช่วยเขียนช่วยวิเคราะห์อะไรบางอย่างนะแล้วมันมาช่วยจำข้อมูลหลายประเภทได้เร็วๆมากๆเนี่ยการจำข้อมูลจำนวนมากในมูลค่ามันลดลงแล้วเพราะใครที่สะสมความรู้มา10ปี20ปีเนี่ยและคิดว่าตัวเองยังมีคุณค่าอยู่ก็ยังมีองค์ความรู้เยอะนะอันนี้บอกเลยนะว่าเปลี่ยนไปแล้วผมทำงานตั้งใจเบอร์กี่ปีล่ะผมกำจบจบที่19ที่ผมจะ59แล้วอะทำมา40ปีแล้วอะต้องสมมติผมหลงทะนงตัวเองหยิ่งตัวเองแบบอู้ยทำงานมา3-4ปีต้องมีองค์ความรู้เยอะใช่ไหมอันนี้คือไร้ประโยชน์เลยไร้ประโยชน์อย่างสิ้นเชิงเลยเพราะว่าอีก40ปีแล้วเนี่ยที่ผมทำงานมาเนี่ยมันรู้หมดเลย มันเรียนรู้มาหมดแล้ว40ปีแล้วมันพูดง่ายมันเท่าอาจารย์มียาเผิ่มเก่งกว่าอาจารย์มียาอีกเพราะนั้นผมจะสะสมองค์ความรู้แล้วก็แข่งกันตอบกับมันอะผมไม่มีทางชนะมันโอเคปะทุกคนลงสีด้วยกันอย่าไปทำเส้นทางนั้นเลยให้ที่โปรดมันไม่เวิร์กหรอกแต่ว่าถ้าเกิดผมแบบหัดตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงผมแบบเปลี่ยนมาคิดเชิงลึกทำไมมันถึงตอบอย่างนี้มันมีหลักฐานอะไรที่มันตอบอย่างนี้มีคำอธิบายอื่นไหมมันมีสมมติฐานไหนที่ผิดไหมแบบเพื่อ curiosity อ่ะมีความแบบเอ๊ะอะไรอย่างนี้ออกไหมเอ๊ะยังไงอะไรแบบเนี้ยตรงเนี้ยคือสิ่งที่เราควรจะมีแล้วเราก็ต้องประเมินคำตอบว่าที่มันตอบมาในแอนตอบเร็วใช่ไหมมันตอบเร็วไหมตอบโคตรเร็วอ่ะเร็วมากอ่ะเราควรจะเอาคำตอบมาไปใช้เลยป่ะ
0: ใช่ไ
1: หมเราต้องประเมินคำตอบโดยใช
0: ้จ
1: ิต
0: วิญญา
1: ณของมนุษย์ก่อนว่าเอ๊ะมันตอบโอเคเราใช้ไอ้คำตอบเนี่ย
0: ใช่ไหม
1: พวกเราทำกับทุกคนคุณจริยาก็ทำผมก็ทำถูกไหม
0: ใช่
1: ให้เปลี่ยนเมื่อกี้เราเปลี่ยนข้อหนึ่งก่อนนะข้อเปลี่ยนนะข้อหนึ่งนะเปลี่ยนจากจำคำตอบสะสมความรู้เนี่ยมันเป็นการตั้งคำถามให้เป็นนะแล้วก็คิดเรียนรู้ทำงานร่วมกับมันข้อสองนี่คือเปลี่ยนจากการใช้ AI หาคำตอบอ้าวใครๆเขาก็ทำกันนี่ AI หาคำตอบถูกป่ะเปลี่ยนไม่เอาเปลี่ยนไปว่าใช้ AI มันเป็นคู่คิดนึกออกไหมเช่นเราอ่านหนังสือเรื่องนึงด้วยตัวเราเองก่อนให้ AI มันโต้แย้งความคิดเราให้มันเสนอมุมมองใหม่แล้วตรวจสอบว่า AI มันผิดตรงไหนให้มันเป็นติวเตอร์ให้เป็นพาร์ทเนอร์ให้เป็นคู่คิดผู้ช่วยวิจัยแต่ไม่ใช่ AI ทำตัวเป็นเครื่องทำกันบ้านเขาจะเครื่องทำกันบ้านไม่มีเนี่ยลูกเพื่อนผมเรียนหมออีกคนเนี่ยตอนทำกันบ้านเนี่ยได้ A ตลอดคะแนนเต็มตลอดพอสอบไปสอบตกเพราะเขาให้ AI คิดให้แทนเขามากเกินไปอันนี้คือไม่ได้เลยถ้าให้ AI หาคำตอบแล้วจะ instant answer มาส่งเลยก็ตัวเองไปเตะบอลไปเที่ยวเตะอย่างเงี้ยไม่ได้เลยมันจะผิดมาแต่ตอนนี้เด็กทำแบบนี้หมดเลยมันน่ากลัวมากตรงนี้ถ้าเรายังไม่จัดการตรงนี้นะแล้วก็ข้อสามอันนี้ผมว่าสำคัญมากเลยตอนนี้คณิตศาสตร์ภาษาตรรกะต่างๆเนี่ยทางด้านสถิติวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์เนี่ยพื้นฐานวิชาชีพเนี่ยหลายมหาลัยเอาวิชาพื้นฐานออกอย่างเช่นเอาแคลคูลัสออกเรียนวิศวะเอาแคลคูลัสออกคุณศรีนาว่าไง
0: อ
1: ันนี้คือไปผิดทางบอกได้เลยไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้เครื่องมันเร็วมันเก่งใช่ไห
0: ม
1: คนที่จะทำงานกับมันได้เนี่ยถึงแม้จะทำงานแทนเราได้หลายอย่างเนี่ยถ้าเรามีพื้นฐานไม่แข็งแรงเราไปเลย
0: คร
1: ับตัวอย่างเครื่องคิดเลขมันทำให้เราเร็วขึ้นป่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าเราบวกเลขไม่เป็นล่ะ
0: ไม่รู้วิธีว่ามันควรต้องหาคำตอบยังไงใช่ไหม
1: ว่าคุณหายังไงอ่ะพังปะล่ะใช่เข้าใจที่ผมพูดใช่ไหม
0: ค่ะ
1: บางทีบอกให้ไปเรียนวิทยาวิทยาทำไมแค่คูณรัศมี1 2 3เรียนทำไมเสียเวลาไม่จริงไม่จริงยิ่งต้องเรียนหนักเข้าอีกเพราะว่า AI มันมาจากแมทครับผมมาจากแมทผู้ที่เก่ง AI ทุกคนจบแมทเท่านั้นเพราะนั้นผมว่าตรงนี้เราจะต้องเน้นพื้นฐานให้แข็งแรงก่อนฟาวเดชั่นต้องได้ก่อนข้อ4แทนที่เราจะเอา human literacy อย่างเดียวเนี่ยไม่พอเราต้องมี AI literacy นะคือ human literacy เนี่ยสำคัญใช่ไหมการคิดเป็นอะไรเป็น soft skill อันนี้สำคัญต้องยัดเข้ามาในการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีหรือแม้กระทั่งประจบปลายแต่ AI literacy เนี่ย ราควรจะรู้ AI มันทำอะไรได้ดีทำไม่ได้ดีมันฮาลูซิเนตมันไบแอดนะอะไรอย่างเงี้ยมันมั่วได้นะอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจว่าเป็นยังไงขณะเดียวกันความเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่ AI มันแทนไม่ได้เลยนะคือการสื่อสารแบบ face to face ถูกไหม
0: ค่ะ
1: ผมคุยกับคุณสลินนาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผมก็ได้ป่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะอาจจะเป็น AI มาพูดคุณสลินนาก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าผมไปที่อสม
0: ทจะไม่ใช
1: ่ตัวมันเต็มการปัญญาเนี่ยหน้าตาอย่างเงี้ยจมูกตาหูอย่างเงี้ยต้องมีผมคนเดียวถูกไหมล่ะ
0: อืม
1: ดังนั้นแบบทำไมเราไปเที่ยวร้านอาหารตอนกลางคืนนะตอนเย็นๆนะเราอยากไปทานร้านอาหารที่บรรยากาศมีฟกซองใช่ไหมมีอะคูสติกถูกไหมเราถ้าเราไปเชียงใหม่เราอยากไปร้านที่แบบมีดนตรีกำเมืองจราบโนเพชรอย่างเงี้ยเราต้องการไลฟ์ต้องการความไลฟ์ต้องการความเป็นมนุษย์ถ้าบอกเขาเปิดแผ่นล่ะเอาถามหน่อยวันนี้ผมจะไปเล่นดนตรีให้เพื่อนๆฟังถ้าวันไหนผมไม่ได้ไปเขาเปิดคาราโอเกะถ้าผมไปเอากีตาร์ไปตัวหนึ่งเนี่ยคุณสุรินทร์ว่าไงอ่ะคนละฟิลเลยนะ
0: ใช่
1: มันมีเล่นผิดเล่นถูกใช่ไหมถ้าสดมันมีผิดมีถูกถูกไหมสะดุดบ้างน้อยไม่ตรงบ้างนี่แหละคือเสน่ห์ของมนุษย์เสน่ห์ของมนุษย์การสื่อสารความเข้าใจผู้อื่นการเจรจาความคิดสร้างสรรค์แต่ที่สำคัญที่สุดความรับผิดชอบและจริยธรรม AI ไม่มีครับจะมาบอกว่ามันรับผิดชอบดีมากเลยมันรักมนุษย์มันมีใจทำสูงเนี่ยมันอยู่ที่การโปรแกรมมันถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: แต่ด้วยจิตวิญญาณมันโซมันนะมันไม่มีทางเหมือนคนมันเป็นหุ่นยนต์ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตแบบเราเพราะนั้นถ้าเราฝึกเรื่องนี้ความเป็นมนุษย์เนี่ยเน้นความเป็นมนุษย์มากขึ้นเนี่ยผมว่ามันจะดีมากเลยแก้ปัญหาได้นะแล้วก็ขอต่ออีกนิดนึงนะเวลาพอมีนะ
0: เชิญนะคะอาจารย์ได้เลยค่ะ
1: ข้อ5คือจากการที่เราเรียนเป็นวิชาเนี่ยไม่เอาละเรียนผ่านการทำของจริงเลยดีกว่าเช่นเรียนโปรแกรมมิ่งเอามีบทเรียนก็เรียนที่หนึ่งโปรแกรมมิ่ง ABC เนี่ยแต่ว่าให้มาเขียนโปรแกรมเลยแต่อย่าให้ AI เขียนอย่างเดียวนะถ้าเอาโค้ด AI มาส่งอย่างเดียวนี่คือที่สุดเลยนะคุณให้ AI โค้ดเบื้องต้นที่คุณได้แต่คุณต้องโมดิฟายต้องปรับต้องแก้หรือว่าเรียนมาร์เก็ตติ้งอ่ะมาร์เก็ตติ้งทฤษฎี101อ่ะคัตเลอร์แต่ว่าไม่เอาให้มาออกแบบแคมเปญมาร์เก็ตติ้งจริงเลยเก็บข้อมูลจริงเลยออกตะเวนตลาดเลยแล้วให้ AI ช่วยวิเคราะห์ต่อมาแต่ตัวเองอ่ะต้องไปลงมือทำเราทำอะไรได้จริงหรือเปล่าถ้าไม่ได้เห็นว่าเราทำจริงได้แต่ไม่ได้วัดว่าเราจำอะไรได้บ้างแล้วมาตอบอาจารย์การเรียนสอนแบบไปหาข้อมูลจะจำมาแล้วมาตอบอันนี้ไม่เวิร์กต้องให้ดูลงมือ learning by doing เลยผิดถูกไม่ว่ากันอะไรเงี้ยนะและข้อ6สำคัญที่สุดคือต้องฝึกคิดตัวไม่มีไอเป็นระยะฝึกบ้างคุณสินามีเครื่องคิดได้ตลอดเวลาไหมบางครั้งก็บอกได้เองไปซื้อของตลาดบางทีก็บอกเองใช่ไหมต้องใช้ความคิดของตัวเองบ้างไม่ใช่ว่า AI แบบมันเป็นธาตุมันมีวันไหนไม่เปิด AI มากูตายอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะแต่สุดท้ายเนี่ยส่วนใหญ่เราเรียนจบแล้วก็ทำงานใช่ไหมทุกคนเป็นอย่างนี้หมดบางทีก็ไปเรียนรับไปต่อโทรภาคค่ำต่อด็อกเตอร์ก็มีใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่าไม่เวิร์กแหละต้องเปลี่ยนเป็นไลฟ์ลองเรียนนิ่งตอนนี้จุฬาเรากำลังเปลี่ยนอยู่เราไม่รอรับศึกษาเฉพาะจบประถมปลายมานะศึกษานะเราทุกคนเลย40 50 60มาได้เลยเป็นไลฟ์ลองเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะเครื่องมือมันเปลี่ยนเร็วถูกป่ะความรู้อ่ะมันล้าสมัยเร็วมากเพราะนั้นถ้าเราเรียกว่า learning how to learn ฟังแล้วงงไหม
0: ก็คือเรียนรู้ว่าจะเรียนยังไง
1: เรามาเรียนรู้ใหม่เพื่อที่จะเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆการแยกองค์ประกอบการหาแหล่งเรียนการทดลองการพัฒนาตัวเองอย่างตลอดเวลาเราไม่หยุดที่อ่ะเราอย่าคิดว่าเราจบด็อกเตอร์เราโพสต์ดอกอะไรเราเก่งอะไรเงี้ยมันคือค่าตัวตายแต่เราหิวกระหายความรู้ใหม่ๆ stay hungry stay foolish ตลอดเวลาเราปรับปรุงตัวตลอดอายุ80แล้วก็ยังเรียนอยู่นะ lifelong learning เนี่ยประมาณนี้แหละ8ข้อแต่ว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆเลยก็เขาคิดว่าเราก็ต้องไปปรับเปลี่ยนวิธีการโดยเพราะครูบาอาจารย์ต้องเปลี่ยนก่อนเลยไม่งั้นนักเรียนก็จะไม่เปลี่ยนถูกไหมแล้วเราเป็นแม่พิมพ์น่ะเราต้องพิมพ์ออกมาให้นักเรียนดีๆอ่ะตัวนี้มากๆเลย
0: เมื่อวานเนี่ยอาจารย์30กันยานี่ก็หมดเขตรับสมัครของเรานะคะ AI for Life เป็นวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์เรื่อง AI ได้ทุกที่ทุกเวลาเนาะค่าสมัครถูกมากๆอาจารย์159บาทนะแต่ว่าหมดเวลาไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วมี2วิชาคือเล่าภาพแล้วก็สอนเรื่องของการขายเล่าภาพคนที่ชอบทำเรื่องภาพอะไรพวกนี้นะคะพออาจารย์พูดอย่างนี้ก็ได้ถึงเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยว่าเพื่อนเราก็มีเหมือนกันแล้วก็เช้าเนี่ยอาจารย์เห็นข่าว Google เปิดตัว Argon เป็นโมเดลเรือธงรุ่นใหม่ของ Gemini เมื่อวานเพื่อจะแข่งกับ OpenAI และ Anthropic นะคะหลังจากพัฒนา Gemini 4ล่าช้ามาหลายเดือนเขาก็บอกว่าศักยภาพงานซับซ้อนโคดดิ้งไซเบอร์เนี่ยทำได้แล้วก็เห็น Nvidia เปิดตัวเหมือนกันค่ะเปิดตัว Open Agent Safety Platform ช่วยนักพัฒนาควบคุม AI นะคะอาจารย์ก็เห็นว่าเนี่ยแต่ละวันก็มีข่าว AI เปิดตัวกันเยอะแยะไปหมดเลยนี่ก็มาฝากกันค่ะอาจารย
1: ์ดีครับซึ่งมันออกมาไม่แค่นี้นะครับเดี๋ยวจะรอยดาน่ามาเปิดอีกนะไม่ท้วนเลยครับก็เป็นโลกที่มีความตื่นเต้นนะ excited แล้วก็รู้สึกว่าถ้าซื้ออะไรตอนนี้รับต้องรับสมัยภายในเวลาไม่กี่วันอะไรอย่างเงี
0: ้ยใช่ใช่
1: ต้องใช้งานแบบช็อตตลอดระยะสั้นตลอดไอ้สมัครเป็นปีอะไรนี้คงไม่ไหวเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันอะไรจะเก่งกว่ากันใช่ไหมตอนนี้อ่ะตอนแรกแอนโทรปิกมาโหเลิศมากเลยอ่ะต่อไปก็เป็นอะไรนะแอสตราใช่ไหมโอเคเลยไอ้อ่ะคนนี้อาร์กอนมาอีกแล
0: ้
1: วเดี๋ยวไอ้ก๊อกจะออกก๊อกห้าก๊อกหกก๊อกเจ็ดอะไรบ้างผมไม่รู้คือมันคงออกมาแล้วเออไอจริงก็ไม่ธรรมดาตอนนี้มีคิมิสามมีอะไรเดี๋ยวก็มีสี่ใช่ไหมมันก็คงจะแบบต้องตายกันไปข้างนึงอ่ะแต่ละคนต้องเข้าสู่ความเป็นเลิศอะแล้วก็มุ่งหน้าถนนสู่ AGI ให้เร็วสุดให้ถึง AGI ก่อนคนนั้นน่าจะเป็นผู้ชนะในสมรภูมินี้ถูกไห
0: ม
1: เราก็คงจะต้องจับตาดูแบบตาไม่กระพริบอะแล้วเราก็ต้องปรับเปลี่ยนการรู้การเรียนรู้ของเราการเรียนการสอนของเราเพื่อให้เด็กเรารุ่นใหม่อะสามารถจะทัดเทียมกับเด็กในสวีเดนเชียร์ได้เพราะตอนนี้เวียดนามมันก็แซงเราไปเยอะแล้วถูกปะเราต้องยอมรับความจริงนะว่าแซงเราเยอะมากแล้วยังไม่โกรธเขานะเพราะเราจะต้องพัฒนาของฝั่งเราไม่งั้นเราอีก5ปี10ปีนี่ลำบากเลยนะผมบอกเลยลูกเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเห็นอนาคตของชาติแล้วค่อนข้างกังวลนิดนึง
0: ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะแต
1: ่ตอนนี้ผมว่ายังทันเพราะประเทศเรายังมีพื้นฐานที่ดีอีกหลายๆอย่างแต่เราต้องตื่นตัวมากกว่านี้แล้วก็ต้องแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านข้างๆเราอะมาเลเซียสิงคโปร์ต้องพูดถึงใช่ไหมไปไกลมากแล้วนะต่อไปถ้าบอกว่าเราเก่งกว่าเรานี่เราต้องพัฒนาตัวเองแล้วถูกป่ะเพราะเราก็ทำได้ดีมาโดยตลอดอันนี้ก็ต้องฝากนะฮะทุกคนมาช่วยกันครับผม
0: ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ปริญญาสวัสดีค่ะพบกันอาทิตย์หน้าค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ดร.ปริญญาหอมเนตรนะคะมาประจำในทุกวันพฤหัสบดีเอาล่ะเรามีโปรแกรมที่ยังชวนกันอยู่นะคะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ที่จะปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตนะคะให้ทั้งสนุกอร่อยแล้วก็สตรองด้วยนะคะเพื่อที่จะห่างไกลจากโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นสมองเสื่อมรวมไปถึงมะเร็งโรค NCDที่ไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่เป็นโรคร้ายแรงนะคะเพียงปลดล็อกสุขภาพก็จะได้มีการเวิร์กช็อปกันด้วยนะคะแจกเคล็ดลับปรุงอาหารให้อร่อยสุขภาพดีแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยแล้วกลับมาดูแลตัวเองจนใช้ชีวิตได้ปกติเรียนรู้เรื่องสมุนไพรไทยยิ่งห่างไกลโรค NCD และออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอความช่วยเหลือวันที่3ตุลาคมนี้ 8:30 น.ถึง 16:30 น.โรงแรมดิเอเมอรัลด์ถนนรัชดาภิเษกค่ะค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทนะสมัครได้ที่ LINE @ thinking radio เพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันตอนนี้เหลือแค่7ที่สุดท้ายเท่านั้นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่ต่อกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์นะคะที่ฉันลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
3: และเที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องรองน้ำต้องเที่ยว
5: ขณะนี้เวลา 9:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นครเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับระบายเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดน้ำนครสวรรค์สูงสุดวันนี้นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาในวันนี้ว่าเมื่อเวลา 6:00 นเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อมาเวลา 8:00 นกรมชลประทานแจ้งว่าจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 13:00 นโดยทยอยเพิ่มประมาณชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์น้ำตอนบนปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงที่สถานี P17 อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อช่วงบ่ายวานนี้และมีแนวโน้มลดลงโดยน้ำจากบริเวณดังกล่าวใช้เวลาเดินทางลงมาถึงต้นแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ12ชั่วโมงถึง1วันจึงคาดว่าปริมาณน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์จะขึ้นสูงสุดในวันนี้อย่างไรก็ตามยังต้องติดตามปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญโดยเวลา 6:00 นสถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน570ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหากน้ำจากแม่น้ำสะแกกรังเพิ่มขึ้นและมาสมทบในช่วงที่น้ำบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ยังอยู่ในระดับสูงอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ในกรอบไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนให้มากที่สุดขณะเดียวกันกรมชลประทานเร่งนำน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้มากที่สุดตามศักยภาพโดยเช้าวันนี้รับน้ำเข้าฝั่งตะวันตกประมาณ348ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและฝั่งตะวันออกประมาณ256ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมประมาณ604ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงสู่พื้นที่ตอนล่างนายธเนศกล่าวว่าแม้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงจะผ่านจุดสูงสุดและเริ่มลดลงแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์ในระยะต่อไปโดยเฉพาะช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นจึงต้องติดตามปริมาณฝนและน้ำที่จะไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จุดจอดรถฟรียังเปิดให้บริการสุวรรณภูมิรองรับกว่า 3,500 คันจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังประชาชนยังมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่เสี่ยงรัฐบาลขอแจ้งว่ายังมีจุดจอดรถที่เปิดให้ประชาชนนำรถไปจอดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้แก่ลานจอดรถระยะยาวโซน C รองรับ718คันโซน E รองรับ718คันลานจอดรถโซน5รองรับ455คันและโซน6รองรับ689คันรวม 2,580 คันไหลทางถนนสุวรรณภูมิสาย4รองรับได้อีกประมาณ 1,000 คันตั้งแต่แยกสถานีเลนถึงสถานีเชื้อเพลิงและแยก AMF ถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ทำให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีพื้นที่รองรับรถยนต์รวมกว่า 3,500 คันโดยเปิดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองอาคารจอดแล้วจอดสถานีสีเอี่ยมจอดได้ฟรีโดยให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูอาคารจอดแล้วจอดสถานีมีนบุรีเข้าจอดได้ฟรีโดยให้นำรถออกภายในวันที่2ตุลาคมเช่นเดียวกันขอให้ประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขและระยะเวลาการให้บริการของแต่ละจุดก่อนนำรถเข้าจอดและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM คลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์เจนกรุ๊ป
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเริ่มมีทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
8: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
9: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
8: อย่าบอกนะว่าแม
9: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
12: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอดิศราปฏิสุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
13: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
11: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
15: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
16: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
17: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus วันนี้เริ่มต้นเดือนใหม่นะครับ1ตุลาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ทุกวันพฤหัสคุณจะได้ฟังเรื่องราวมุมมองวิสัยทัศน์ แล้วก็คำแนะนำต่างๆจากคุณพีเตอร์ชอนบรรณาเรศวันนี้เรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนจะคุยกับท่านก็แน่นอนครับมีข่าวดีๆก็ต้องมาฝากกันนะครับเคยรู้สึกไหมครับว่าช่วงนี้ใครๆก็พูดถึงเรื่องของ AI บางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากแต่บอกได้เลยว่าเราทำเรื่องยากให้เข้าไปให้เข้าใจในแป๊บเดียวได้นะครับเพราะว่าวันนี้ AI for Life กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องครับครั้งนี้เรามาในรูปแบบของวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษที่เปิดโอกาสให้คุณเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะนั่งจิบกาแฟอยู่บ้านเดินทางหรือมีเวลาว่างช่วงไหนก็เปิดดูได้ทันทีที่สำคัญสามารถกดดูซ้ำย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สจัดเต็มเน้นๆเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะครับคอร์สแรกเลยก็คือวิชา Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI สายสร้างสรรค์หรือวัยเก๋าทั้งหลายที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆนะครับวิชานี้จะพาคุณไปใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพจากจินตนาการให้ออกมาอย่างสวยงามและยังสอนเนรมิตวิดีโอแบบง่ายๆเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลรับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเห็นแล้วต้องร้องว้าวแน่นอนทีเดียวครับวิชาที่2วิชา AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์หรือคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจวิชานี้คือทางรอดให้ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวช่วยคิดไอเดียสินค้าเขียนแคปชั่นโดนใจวางแผนคอนเทนต์และออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายดันยอดขายให้พุ่งปังยิ่งกว่าเดิมครับเทคโนโลยีไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กวัยรุ่นเท่านั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรหรืออายุเท่าไหร่ AI ก็พร้อมจะมาเป็นตัวช่วยให้ชีวิตและการทำงานของคุณสะดวกและสนุกขึ้นได้อย่างแน่นอนโอกาสดีๆแบบนี้นะครับค่าลงทะเบียนถูกมากเพียง159บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้งนะครับ159บาทเรียนได้ยาวๆแต่ต้องรีบหน่อยนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมนะครับเท่านั้นแอดไลน์มาสมัครกันได้เลยที่ SI Thinking Radio อย่าลืมนะครับใส่ A หางม้วนๆนะฮะ SI อยู่ข้างหน้าด้วยนะครับทีนี้พอเรามีเงินเราก็มาออมกันนะครับอย่างเริ่มออมเงินวันนี้นะครับไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่มีเพียง 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับที่ให้คุณได้คุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีมีแบบไหนบ้างก็คือเลือกออม9เดือนนะครับกับเงินฝากเผื่อเรื่องพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากเพื่อเรื่องพิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.105% ต่อปีครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทร1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับและแน่นอนครับตอนนี้ก็ต้องถามไถ่กันก่อนว่าคุณปีเตอร์ก็อยู่รอดปลอดภัยนะครับที่บ้านไม่มีน้องน้ำมาเยือนใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณปีเตอร์
18: สวัสดีครับคุณวิชัยและผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับแป๊บนึงนะคุณวิชัยครับ
17: ครับผม
18: คุณวิชัยไม่ตามข่าวเหรอฮะที่อเมริกาเหรอฮะ
17: อ๋อ
18: ก็คุยเรื่อง AI มันไม่ใช่ AI แล้วโอ้ดอนัลด์ทรัมป์ก็ภูมิใจมากแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์เป็น SI ก
17: ็
18: บอกเป็นซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์ก็เขาก็ประชุมกันแล้วก็พูดเป็นโอ้ยสื่อมวลชนเขาถามว่าเออแล้วก็เพราะว่าอะไรเขาก็มีAnthropic มาก็มีElon Musk ไปก็มีอื่นๆที่ไปที่เกี่ยวกับ AI นั้นเยอะแยะสื่อมวลชนก็ถามเรื่อง AI ก็ Donald Trump ก็สาดเลยไม่ใช่ AI แล้วเป็น SI แล้วผมเปลี่ยนชื่อมาแล้ว SI Sci SI เขาก็พูดไปพูดไปอย่างนั้นนะคุณวิชัยอย่าดื้อนะ SI ต่อไปนี้
17: อันนี้เรื่อง SI
18: พี่ Donald
17: เปลี่ยนชื่อระดับโลกฮะเปลี่ยน

0: เคยกับ AI จะใช้เป็นประโยชน์อะไรบ้างฮะทุกวันนี้นะฮะใช้ผมไม่ได้ใช้ Google Search แล้วผมก็ใช้เป็น Gemini จะใช้เป็น ChatGPT แล้วก็ถามมันถามเหมือนไม่ได้เป็นแบบ Search อะ What do you think of นะฮะพรุ่งนี้อากาศจะเป็นยังไง อะไรประมาณนั้นก็ถามมันแบบคำถามธรรมดาไม่ต้องคิดเลยว่าต้องใช้ Search Word อะไรต้องใช้คำนี้มันจะหาเจอไหมก็ยังนั่นแหละนะฮะผมก็ใช้เมื่อเช้าด้วยนะฮะคุณวิชัย
1: เป็นไงฮะ
0: เรื่องอันนี้เราจะเล่าให้ฟังตอนที่เราคุยเรื่องความโปร่งใสในรัฐนะฮะอันนี้เราก็จะเปรียบเทียบประเทศอื่นด้วยปลอดภัยไห
1: ม
0: ปลอดภัยนะสบายแต่เราอาจจะโชคดีก็ได้นะครับผู้ฟังครับนะเราไม่ได้แบบโอ้เราไม่ได้สงสารเราไม่ได้คิดเรื่องคนอื่นนะแต่ว่าเราบอกความจริงนะบ้านทั้งปี55นะครับผมก็สบายเพราะอยู่ในคอนโดแล้วก็ถนนหน้าคอนโดมันแห้งแล้งก็เดินทางได้ปกติสุดนะฮะตอนนั้นนะฮะ55บ้านที่ผมอยู่ปัจจุบันนั้นนี้นะฮะว่าน้ำก็ไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้ท่วมนะจริงๆแล้วนะฮะมันอยู่ที่บางบกบางกรวยนะฮะ
1: บาง
0: คุณกองบางกรวยนะตอนนั้นโอ้น้ำท่วมแบบผมจำได้ผมก็เช่าเรือกับสื่ออื่นๆแล้วก็ไปนั่งเรือวิ่งบนถนนนักกอนอินนะฮะ
1: คลอง
0: พี่บุญสงครามตอนนั้นก็มันแห้งนะฮะแล้วก็ที่ราชพฤกษ์ที่กาญจนาแล้วก็นั่งเรือนะครับบนถนนตอนนั้นนะฮะแต่ว่าครั้งนี้มันไม่น่าจะถึงสูงขนาดนั้นนะครับผมก็ดาวแต่ว่ามันยังไม่เรายังไม่รอด 100% นะครับผู้ฟังครับเพราะว่าก็ได้ยินว่ามันบางที่บางจุดนะยังท่วมแรงอยู่นะครับแล้วก็เมื่อวานฝนตกนิดนึงนะบางที่เนาะใช่ไหมแต่ว่า
1: วันนี้ฝนตกหนาวเลยครับเดี๋ยวคุณตกใจเลยครับเจอฝนนะ
0: อันนั้นสิตอนนี้ก็เชื่อนะครับทุกคนตื่นเช้าแล้วก็รีบไปดูข้างนอกนะมีแดดไหมมีเมฆไหมมีลมไหมฝนจะตกหรือเปล่าใช่ไหมก็อย่างนั้นเลยนะมีผลกระทบแบบลึกมากเลยนะครับคุณวิชัยแต่คุณวิชัยนะฮะอันนี้เราพูดกันเหมือนเสียงสะท้อนหรือเปล่าสะท้อนจากปีที่แล้วสะท้อนจาก2ปีที่แล้วสะท้อนจาก10ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าในรายการนี้นะครับผู้ฟังครับเราก็คุยเรื่องน้ำท่วมเกือบจะทุกปี
1: ใช่ทุกครั้งเลย
0: เกือบจะทุกปีเลยนะฮะแล้วก็สื่อมวลชนก็เริ่มจะพูดแบบโอ้มันเกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วแต่เมื่อก่อนนะฮะก็จะพูดลักษณะแบบน้ำท่วมเหมือนพูดเหมือนใหม่ๆนะพูดเหมือนผู้นำหรือผู้ใหญ่ในรัฐบาลโอ้ยน้ำท่วมอย่างนี้เออต้องทำอะไรต้องทำอะไรแน่ๆแล้วก็ขึ้นบนเวทีก็ไปพบอะไร
1: ไอเดียเยอะเลย
0: ไม่รู้เมื่อไหร่เราจะทำเนาะผู้ฟังครับผมอายุก็จะ70นะฮะและนะฮะผมก็อยู่ประเทศไทยเกินครึ่งหนึ่งของชีวิตนะฮะแต่ถ้าเราพูดถึงครึ่งหนึ่งของชีวิตแรกๆของเราผมไม่รู้เรื่องประเทศไทยเลยนะฮะแต่ว่าตอนที่มาประเทศไทยนะฮะปี91ต้นปีนะฮะตอนนั้นนะฮะผู้ฟังครับผมก็มีโอกาสที่จะนั่งรถไฟจากพระราม6นะ 300,000 ไปที่บันพาชีนะเป็นรถไฟแบบบริษัทก็เช่าอยู่แล้วก็ตอนนั้นเขาทำโครงการกับรถไฟเนาะผมก็นั่งกับเลขาแล้วก็คุยกับเลขาผมเอ้ยเลขานะฮะเอ้สองสามปีที่แล้วนะฮะได้ยินว่ามันน้ำท่วมสุขุมวิทนะคนก็พายเรือในสุขุมวิทเขาบอกใช่เหรอฮะอันนี้เป็น36ปีที่แล้วนะครับผู้ฟังครับเลขาบอกใช่เลยนะฮะเมื่อก่อนน้ำท่วมบ่อยนะฮะแต่ตอนนี้จะไม่ท่วมแล้วไอ้บอกเอาละฮะทำไมละฮะก็บอกเพราะว่าเราเพิ่งจะมีการเลือกตั้งใหม่มีรัฐบาลใหม่ก็จะไม่น้ำท่วมอีกละต่อไปนี้ตั้งแต่ผมเข้ามาปี91เปลี่ยนรัฐบาลก็น่าจะ17ครั้งหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้มาก
0: นะฮะก็เลขาชื่อแหววนะฮะเจ้าแหววฮะแหววนะฮะเอ๊

0: อยากจะถ้าแววฟังอยู่นะแววนะฮะจำได้ไหมเราเคยคุยกันมัน36ปีที่แล้วว่ามันจะไม่ท่วมต่อไปเพราะว่าเราก็จะมีรัฐบาลใหม่รัฐบาลใหม่เป็นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำอะไรก็เขาก็ทำเยอะนะประเทศไทยก็พัฒนาเยอะนะฮะโอ้กตม.เขาก็พัฒนาเยอะนะฮะเชียงใหม่เขาใหญ่ขึ้นก็เยอะเลยนะโอ้ตอนนี้เรามีถนนยกสูงแล้วก็มีรถไฟฟ้าเรามีตึกสูงสูงแล้วก็มีโอ้ก็หลายอย่างเขาทำแต่ทำไมเขาไม่แก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมขออภัยนะฮะรัฐบาลถ้าฟังอยู่ผมรู้มันไม่ง่ายขนาดนั้นมันไม่ใช่แบบโอ้เรามีงบประมาณแล้วก็จะแก้เพราะว่าอันนี้เป็นภัยพิบัตินะธรรมชาติเนาะเนาะเราใครจะรู้นะฮะว่าอาทิตย์ที่แล้วฝนจะตกหนักขนาดเขารู้นะเขารู้นะนะเพราะว่าเขารู้เพราะว่าเขาก็ส่งเมสเซจไปให้ทุกคนระวังนะฮะระวัง23 ถึง 27นะฝนจะตกหนักแต่เขารู้นะเขารู้แต่ไม่มีใครเชื่อหรือเปล่า
1: เออนั่นสิครับ
0: คนอาจจะไม่เชื่อก็ได
1: ้ครับ
0: นะฮะหรือเขารู้จะไม่ทำอะไรหรือเปล่า
1: หรือเขารอจะทำอะไรหรือเปล่า
0: เออคุณวิชัยว่าอะไรเขาทำไมเขาไม่ทำอะไรหรือเขาทำเขาทำเปล่าคุณวิชัยมีหลักฐานไหมเขาทำอะไร
1: ผมไม่มีหลักฐานแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำหรือไม่ได้ทำหรือรอที่จะทำให้มันมีอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บก่อนแล้วก็จะได้ใช้งบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
0: เออพูดถึงงบประมาณนะฮะคุณวิชัยครับคุณวิชัยพูดถึงงบประมาณนะ
1: ครับผม
0: โอ้คนก็ด่านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอื่นๆขึ้นบนเวทีครับนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปที่มีปัญหาใส่นาฬิการูรูล้านบาทอะไรๆด้วยแล้วก็ไปที่นั่นเราบอกโอ้เราก็สงสารเราก็จะช่วยคนก็บาดโยนของคนก็ด่าอะไรๆด้วยนะฮะหนักนะฮะนายกรัฐมนตรีก็ต้องเหนื่อยนะฮะเพราะว่าเขาก็พยายามไปขายให้คนมาลงทุนในประเทศไทยแต่ก็ต้องรีบกลับแล้วก็ต้องไปดูสถานที่ที่น้ำท่วมเนาะใช่ไหมโอเคผมคิดว่าน้ำท่วมในประเทศไทยน่าจะเป็นชาติหนึ่งสองชาติสี่ชาติก็ไม่แน่ใจมันก็แล้วทำไมโดนด่าแบบนี้แล้วก็ปุ๊บเลยก็บอกโอ้เรามีงบประมาณ160,000 ล้านบาทเพื่อจะแก้ปัญหาน้ำท่วมทำไมตอนนี้มีทำไมปีที่แล้วไม่มีทำไม36ปีที่แล้วไม่มีทำไม50ปีที่แล้วก็ไม่ทำไม่รู้นะฮะเราผมก็อยากจะรู้โดยนิสัยตัวเองที่เป็นแบบก็เป็นพื้นฐานเป็นวิศวกรเนาะแล้วก็พื้นฐานเป็นแบบว่าเอ๊จะทำอะไรจะทำยังไงดีนะฮะคนอื่นจะทำอะไรจะแก้ปัญหาแล้วก็จะปรับอะไรก็วิธีการที่ปรับมันเหมาะสมหรือเปล่าก็เท่าที่ผมรู้นะครับมันข้อมูลมันไม่ชัดเจนควรจะไหม160,000 ล้านบาทนะแต่ว่าโอ้มันภัยพิบัติโอ้มันกรณีพิเศษอาจจะไม่ต้องใช้ระบบ
1: การปกติ
0: แล้วระบบปกติของจัดซื้อจัดจ้างอาจจะโอ้รัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีอาจจะมีสิทธิพิเศษโอเคปีเตอร์มีโครงการ100 ล้านอ่ะเอาไหมเอาเลยปีเตอร์ผมชอบคุณนะขอบคุณที่ให้ขนมนิดนึงอะไรนี้หรือเปล่าเนาะไม่รู้จะเป็นยังไงหรือเปล่าแต่ว่ามันผู้ฟังครับ160,000 ล้านบาทถ้ามันโปร่งใสถ้ามันแก้ปัญหาจริงหรือเขาพยายามแก้ปัญหาจริงนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าผมใช้คำพยายามเพราะว่าวิธีการที่เขาบอกมันผมไม่แน่ใจนะจริงๆนะฮะแต่ว่าถ้าเขาพยายามแก้ปัญหาแล้วก็ใช้เงินตามความโปร่งใสนะผมเชียร์เลยผมก็ไปช่วยเลยนะฮะยินดีที่จะอย่างนั้นใช่ไหมแต่ขอให้เป็นอย่างนั้นแต่คุณวิชัยว่าอะไรเรื่องนี้คุณวิชัยคิดว่าปีหน้าเราจะคุยเรื่องน้ำท่วมอีกหรือเปล่า
1: คุยผมเชื่อว่าคุยแล้วก็ปีหน้าที่คุยเนี่ยสถานการณ์อาจจะไม่เหมือนปีนี้หวังว่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันแย่ลงเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยในปี69คุณปีเตอร์เทียบกับปี54ในหลายพื้นที่ในปี69ไม่เคยท่วมแต่ว่าปีนี้ท่วมแล้วดูปริมาณนั้นท่วมหนักกว่าปี54เพราะมันทิ้งช่วงห่างขนาดนี้ก็มีคำถามตามมาหมดตอนนี้แถวบ้านคุณปีเตอร์มีแก้มลิง

0: ะครับแกมันหายไปไหนครับคุณพีเตอร์ฮะคือตามหานิดนึงนะครับ
1: มีคลองแต่คลองมันตันนะฮะแต่โอเคขุดคลองก็อาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เพราะว่ามันนะอันนี้ผู้ฟังครับที่บอกเราก็เป็นวิศวกรแล้วก็คิดวิธีการทุกอย่างเราคิดวิธีการเรื่องน้ำไม่ต้องเราไม่ต้องฉลาดไม่ต้องเก่งอะไรเลยนะฮะเรารู้นะฮะว่าน้ำมันจะไหลลงภาษาไทยก็น้ำมันไหลลง
0: ใช่
1: ไม่ได้ไหลขึ้น
0: ไม่มีทาง
1: มันก็ไหลลงจากพื้นที่สูงลงไปพื้นที่ต่ำนะเราก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่ากรุงเทพมันพื้นที่ต่ำ
0: ใช่คร
1: ับ และเรารู้ด้วยว่าดินของกรุงเทพนี้แล้วก็บริมณฑลกำลังจะสุดลง
0: โอ้สุดทุกวันด้วย
1: ทุกปี
0: ใช่
1: นะเซนซองเซนอะไรก็แล้วแต่เรารู้นะฮะกำลังจะสุดลงเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นดินเลนเน
0: า
1: ะใช่ไหมก็ภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่าบริเวณนั้นโซนนั้นก็เรียกว่าเดลต้าน้ำจากแม่น้ำลงไปที่ทะเลก็จะมีดินมาด้วยจะมีอะไรมาด้วยแล้วก็จะกระจายแถวนั้นก็กรุงเทพเขาก็สร้างกรุงเทพบนนั้นนะฮะแล้วก็รู้ว่ามันกำลังจะสุดลงนะแปลว่าอะไรแปลว่าปีหน้าเขาก็จะต่ำลง
0: ใช
1: ่แปลว่าน้ำจากด้านบนของประเทศไทยนี้เชียงใหม่ก็ดีนะอะไรเขาก็ต้องลงรัฐบาลบอกว่าเท่าที่ผมรู้นะครับผมไม่ยังไม่ได้ข้อมูลลึกนะฮะแต่ว่าคนก็บอกผมว่ารัฐบาลบอกว่าเงินนี้เขาจะใช้เพื่อจะขุดล่องขุดคลองเพื่อจะระบายน้ำนะฮะอย่างนั้นสมมตินะฮะว่าเชียงใหม่ระดับสูงนะครับพื้นที่มันสูงสูงกว่ากรุงเทพมันกี่เมตรก็ไม่รู้เราสมมติเราคิดนครสวรรค์อยุธยาก็ต่ำลงแล้วก็เทพมันต่ำสุดถ้าเขาขุดแถวอยุธยาสิงห์บุรีนครสวรรค์ถ้าเขาขุดแถวนั้นน้ำเขาก็ต้องไหลเหมือนกันก็จะไหลไปที่ต่ำนะฮะไอ้ไม่รู้นะฮะเขาก็จะขุดคลองใหม่เพื่อจะส่งไปที่แม่น้ำทาจีนหรือเปล่าน ะฮะเพราะว่าถ้าเราดูนะฮะว่ามันไม่มีทางอื่นมีแม่น้ำทาจีนมีแม่น้ำชาวปยาแล้วก็มีแม่น้ำทาจีนที่อยู่ภาคตะวันตกนะฮะของเราที่นี
0: ่
1: ก็ถ้าขุดเราให้น้ำมันไหลไปฝั่งโน้นแล้วก็ไม่ไหลกรุงเทพจะช่วยกรุงเทพไหม ก็น่าจะช่วยกรุงเทพแต่ไม่รู้นะฮะที
0: ่
1: คนที่รอบแม่น้ำทาจีนก็จะเสียมากแค่ไหนก็ไม่แน่ใจนะฮะผู้ฟังครับเราก็ต้องคิดหน่อยอย่าดีใจก็ได้นะฮะโอ้รัฐบาลมีงบประมาณนะงบรัฐบาลก็จะใช้แบบเท่าที่เขาใช้ได้นะฮะเพื่อจะทำให้มันผมก็ดีใจถ้าเขาทำจริงนะครับใช่ไหมแต่ผมไม่แน่ใจผมก็คุณวิชัยก็ฟันธงว่าปีหน้าเราก็คุยเรื่องน้ำท่วมอีกใช่ไหม
0: ใช่ เพราะอะไรรู้ไหมครับคุณบีเตอร์เพราะว่าในส่วนของคนที่เกี่ยวข้องนะครับบางทีสมมติเอามาจากทางการเมืองนะไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นหนึ่งในนโยบายที่เขามักจะเอามาสร้างความฟูใจให้กับประชาชนคือจะแก้ปัญหาภัยพิบัติต่างๆน้ำแล้งน้ำท่วมหรืออื่นใดๆนะครับคุณพีเตอร์นะฮะจะจัดการแบบนั้นแบบนี้ภาษาไม่สุภาพเรียกโคตรเก่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอาจริงๆอ่ะพี่แกเข้ามาปุ๊บคนละเรื่องเลยครับ
1: โอ้ยมีคนเก่งเยอะเลยนะจำได้ไหมปี55โอ้ตอนนั้นก็มีคนเก่งๆขึ้นบนเวทีว่าโอ้วิธีการแก้คนจากมหาวิทยาลัยคนที่เป็นที่ปรึกษาคนจากบริษัทก่อสร้างอะไรวิธีการแก้เราก็ต้องทำแต่ผู้ฟังครับจำได้ไหมปี55ที่มีปัญหานิคมนะแถวอยุธยานะตอนนั้นเรารู้นะฮะว่ามันปัญหาเกิดจากแมนเมดส่วนหนึ่งเพราะอะไรสร้างถนนโดยไม่มี covered พอที่จะให้น้ำมันไหลก็จะกั้นน้ำหรือสร้างนิคมโอ้มีนิคมเก่าอันนั้นมันต่ำไปก็สร้างนิคมใหม่โอ้มาถมให้มันสูงกว่านิคมอื่นแปลว่าอะไรอันนั้นมันกั้นน้ำนะฮะด้วยเพราะฉะนั้นก็น้ำท่วมส่วนหนึ่งมาจากมันเมดไม่ได้เป็นแบบพิบัติธรรมชาติมัน นะมีหลายอย่างที่เขาสามารถจะทำได้จะทำหรือเปล่าขอให้ปีหน้
0: าน
1: ะฮะเราไม่คุยเรื่องน้ำท่วมได้หรือเปล่านะฮะขอพระเจ้าด้วยช่วยเรานิดหนึ่งว่าอย่าให้ฝนตกหนักแบบอาทิตย์ที่แล้วด้วยนะฮะแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เราคุมไม่ได้
0: ถ้าผมคุยกับพระเจ้าต่อสายท่านอาจจะบอกว่าเอานักการเมืองออกไปนะครับแล้วการแก้ปัญหาอาจจะดีขึ้น
1: ได้เดี๋ยวก่อนให้นักการเมืองออกไปหรือเปลี่ยนนักการเมืองหร
0: ือ
1: เปล่าใช่ไหมนะครับก็เราต้องมีนักการเมืองแต่ขอให้เรามีนักการเมืองที่เก่งแล้วที่เป้าหมายของเขาเราเป็นเป้าหมายของชาติไม่ใช่เป้าหมายส่วนตัวไม่ใช่แบบเป้าหมายก็ต้องร่ำรวยภายใน 2-3 ปีที่เขาเป็นรัฐบาลนะอย่าให้เป็นแบบนั้นก็แล้วกันเนาะ
0: ใช่นะครับก็เดี๋ยวไอ้เรื่องกู๊ดก็เป็นนั้นแหละยังคุยได้ตลอดนะครับอีกไม่รู้ตั้งกี่ปีนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องพิสูจน์กันเลยนะครับคุณปีเตอร์ว่าหลายๆอย่างที่เราเห็นในหน้าข่าวเนี่ยแล้วเรารู้สึกได้ว่าโดยส่วนตัวนะผมรู้สึกได้ว่าทุกวันนี้คนที่เป็นระดับผู้นำผู้บริหารหลายคนทีเดียวขยันแก้ตัวไม่กล้าไม่มีความกล้าในการรับผิดชอบเลย
1: มีซูเปอร์เซตเรื่องแก้ตัวหรือเปล่า
0: อยู่ต้องหาก่อนแต่ว่าเป็นภาษาไทยคนดีชอบแก้ไขคนน
1: ั้นชอบแก้ตัวอะไรก็ไม่รู้เนาะ
0: งั้นทางกันสักครู่ดีกว่า
1: ครับผม
0: คุยกันต่อในช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
4: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio
10: กลับมาตามคำเรียกร้องจาก

พิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่าย

0: at Thinking Radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
5: สนับสนุนโดย
6: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
7: กลับเข้ามาสู่ซีรีส์ Plus กันต่อนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับเราจะคุยกันต่อกับคุณปีเตอร์จอยแวนฮาเรนแต่คุณปีเตอร์ฮะคุณผู้ฟังก็น่ารักมากท่านใดที่มีมุมมองความเห็นจะเหมือนหรือจะต่างจากเราก็ได้นะครับอยากจะฟังท่านอยากจะให้ท่านได้แบ่งปันนะครับคุณคณิตท่านบอกว่าปัญหาอุทกภัยภัยพิบัติต่างๆต้องแก้ไขไปแบบมีการเตรียมการล่วงหน้าและบริการหรือบูรณาการนะครับตามเหตุการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดจากภาวะโลกร้อนไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นจีนอีกหลายประเทศก็เจอปัญหาเดียวกันนะครับแต่ว่าเมืองไทยของเราควรจะมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเช่นมีวอร์รูมนะหลายๆคนอาจจะรออยู่นะครับตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงระดับอธิบดีโดยมีรองนายกแต่ละภาคส่วนลงไปเป็นประธานและนายกเป็นผู้บริหารระดับครม.ให้แต่ละวอร์รูมจัดการและสั่งการพร้อมรายงานปัญหาผลให้กับครม.อันนี้คือภาพในฝันนะครับคุณปีเตอร์ฮะเพราะว่าดูแล้วท่าทางจะยาก
8: ไม่ผมก็ขอบคุณนะครับผู้ฟังที่ส่งอันนั้นมาผมก็เห็นด้วย 100% เมื่อวานคุยกับเพื่อนนะเรื่องนี
7: ้ครับ
8: นะฮะแล้วก็คุยกันเอ๊ะทำไมเรารู้อันนี้มันจะเกิดขึ้นนะฮะเรารู้นะครับทำไมเราไม่ตั้งคณะกรรมการหรือวอร์รูมก็ได้แล้วก็ให้มันแบบนายกเป็นหัวหน้าก็ได้แต่ให้มันแบบให้หน่วยของรัฐของมหาวิทยาลัยเข้าไปในนั้นด้วยที่จะเป็น participant ที่จะคุยเรื่องอันนี้จะเก็บข้อมูลจะมีนะฮะเรื่อง global warming หรือเรื่องโลกกำลังเปลี่ยนก็แน่นอนอยู่แล้วแล้วเขาคิดในอนาคตมันไม่น่าจะดีกว่านี้มันอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้ใช่ไหมอย่างนั้นถ้าจะแย่กว่านี้เราจะปล่อยให้เราก็เสียบัญชีชีวิตขีทรัพย์สินขีอย่างเงินเท่าไหร่นะต้องมีนะให้ถ้านายกบอกว่าโอเคแล้วก็มี160,000 ล้านบาทส่วนหนึ่งของอันนั้นเราก็จะตั้งเป็นออฟฟิศของenvironmental protection หรืออะไรเขาจะเรียกว่าอะไรนะฮะแล้วก็ให้มันวาระนะฮะที่ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ว่าเปลี่ยนรัฐบาลกี่ครั้งใน10 ปีที่มานะเปลี่ยน10 ครั้งก็ได้แต่คณะกรรมการอันนั้นยังอยู่นะฮะเขาก็มีนะครับก็ดีนะเห็นด้วย 100% นะอย่างนั้นเพราะถ้าไม่เราต้อง first step นะครับผู้ฟังครับผมยังไม่เห็นว่ามันก้าวหน้าเรื่องนี้หมดแต่ปุ๊บเปลี่ยนรัฐบาลก็ลืมอีกไม่กี่เดือนก็จะเป็นหน้าฝุ่นไม่ใช่หน้าฝนจะเป็นหน้าฝุ่นโอ้ฝุ่นอีกละจะทำอะไรไม่ทำนะก็เป็น environmental ที่จะดูแลเรื่องน้ำเรื่องฝุ่นด้วยเรื่อง pollution ต่างๆอื่นๆด้วยเรื่องน้ำท่วมด้วยอะไรแล้วก็ให้เขามีแบบ agenda ที่ก็ต้องเสนอวิธีการแก้อันนี้แล้วก็ให้มันทุกปีเพราะมันเปลี่ยนทุกปีนะครับผู้ฟังพูดถูกนะมันเกิดที่อื่นด้วยแต่ทำไมที่อื่นทำไมนะครับคุณวิชัยก็เจอภัยพิบัติเจอปัญหาอะไรแล้วก็รีบแก้ในเอเชียก็มีญี่ปุ่นก็เก่งเรื่องอันนี้เกาหลีใต้เขาก็เก่งเรื่องอันนี้สิงคโปร์ฮ่องกงก็เก่งเรื่องว่าเจอปัญหาวิกฤตอะไรเขาก็แก้ได้แต่ทำไมเราพูดแบบนี้เป็นขี่10 ปีนะฮะที่แก้ปัญหาไม่ได้มันอาจจะ good governance หรือเปล่าเรื่องความโปร่งใสหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะคุณวิชัยผู้ฟังว่าอะไรทำไมเรา
7: แก้ไม่ได้สักที
8: แต่ผู้ฟังก็พูดถูกเมื่อไหร่เรามี ัญหาเลยอยากจะบ่นอะไรแล้วก็ต้องเสนอโซลูชันด้วยสิครับเนาะ
7: ใช
8: ่มั้ยผู้ฟังมีโซลูชันอะไรไหมที่เขาคิดนะแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมก็ดีเรื่องขี้ฝุ่นก็ดีนะหรือเรื่องที่ไม่โปร่งใสในหน่วยรัฐหรือในเอกชนก็ได้นะครับใช่ไหมนะอยากจะฟังจากคนไทยเขาคิดว่าอะไรเรื่องอย่างนี
7: ้ช่วยกันหน่อยช่วยกันคนละนิดละหน่อยนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าท่านก็รอคำแนะนำจากประชาชนอยู่เหมือนกันนะฮะ
8: ใช่
7: แบบนั้นนะครับอ่ะทีนี้เรื่อง

0: ที่เราจะต้องบอกกล่าวกันไปครับมันก็เป็นเรื่องที่คุณพีเตอร์ผมและคุณผู้ฟังหลายๆท่านพอติดตามข่าวนี้ก็รู้สึกโอ้โหมันอารมณ์ความรู้สึกนี่มันแย่เลยเพราะว่าอะไรฮะสายการบินชื่อดังนะครับมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการนะครับคุณพีเตอร์นะครับโอ้โหต่างชาตินี่เขาเรียกว่าไม่รู้จะว่าคำว่าด่าหรือคำว่าอะไรดีนะครับแต่ว่ามันก็เสียชื่อเสียงกับบ้าน
1: มันมีผลกระทบโดยตรงกับทั้งอ้อมด้วยนะแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราก็คุยเรื่องเรตติ้งนะฮะของสายการบินไหนนะ
0: คร
1: ับ ประเทศสายการบินไทยก็จาก40กว่าก็เป็น20นะฮะแต่ตอนนี้เรตติ้งจะตกถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าดูก็แล้วกันนะมีกระเป๋าเดินทางก็ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 บาทนะฮะแล้วแต่คุณจะฟังใครนะฮะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ที่มันกระเป๋าก็ยังไม่ถึงปลายทางยังไม่ถึงเจ้าของด้วยอะไรมีปัญหานั้นด้วยนะครับส่วนหนึ่งที่ผมก็อยากจะพูดนะฮะผู้ฟังครับ มันไม่ใช่แบบผมไม่เห็นด้วยแล้วไม่ใช่แบบผมไม่เห็นใจคนที่เดือดร้อนจริงๆนะฮะแต่ผมก็เห็นว่าคนที่อยู่ในรัฐบาลหรือคนที่ทำงานธนาคารหรืออะไรเจอน้ำท่วมแบบนี้เจอน้ำฝนแบบนี้ก็บอกโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องทำงานก็ได้ไม่ต้องเลยแต่อะไรที่เป็น essential service banking ก็ดีหรือessential service ที่สนามบินที่กระเป๋าเดินทางก็ต้องไปแต่อันนี้เขาเรียกว่ามัน essential มันจำเป็นต้องไปแต่มันไม่ใช่แบบโอ้โอ้ยมาทำงานไม่ได้แล้วไม่เป็นไรโอ้น้ำท่วมแบบนี้เขาไม่คิดว่าจะมีผลกระทบหนักขนาดนี้เหรอมันไม่คิดอย่างนั้นและผมก็ได้ข่าวด้วยว่าโอเคทหารก็จะไปช่วยแต่ทหารไปเขาก็ไม่อยากเพราะว่าไม่มีที่พักไม่มีอาหารที่จะกินอะไรแล้วก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมผู้ฟังครับการบริหารแบบนี้มันผม
0: ขออภัยฮะถ้าเป็นต่างประเทศนะฮะเขาทำยังไงครับผู้นำที่มีความต้องมีความรับผิดชอบแบบนี้ฮะคอมพิวเตอร
1: ์เอาอันนี้ก็แล้วกันเราไม่ได้พูดถึงสายการบินไทยเพราะว่าเคยมีสายการบินอื่นๆด้วยที่มีปัญหาที่ CEO มีปัญหาผมก็จำได้แล้วก็มีหน่วยอื่นๆไม่ว่าเป็นหน่วยรัฐหรือหน่วยของเอกชนหรือหน่วยที่เป็นวิสาหกิจก็มีบ่อยครั้งที่ข้างบนมันไม่รับผิดชอบเจอปัญหาอะไรก็ break แรกคุณวิชัยใช้คำโคตรไม่สุภาพใช่ไหม ผมก็บอกได้นะฮะผมจะพูดไม่ค่อยสุภาพหน้าด้านมาหลายคนนะฮะหน้าด้านมาหลายคน
0: หมดหลาย
1: สุภาพผมรู้แต่ว่าอันนี้เป็นงานผมคุณไล่ผมก็ไม่ได้ผมไม่ออกด้วยผมไม่ได้ผิดคนนั้นผิดอันนี้ผิดผมไม่ได้ผิดคุณวิชัยก็จะอ้างว่าทำไมประเทศอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้หรือประเทศอื่นๆที่ผู้ใหญ่ก็แสดงความรับผิดชอบก็ลาออกหรือ หรือมีชดเชยหรืออะไรก็ได้นะครับใช่ไหมแต่ผมเข้าใจนะคุณวิชัยกำลังบอกว่าเอ๊ะทำไมเราเจอแบบนี้บ่อยว่าผู้นำผู้ใหญ่ไม่ค่อยยอมไม่ค่อยรับ
0: ครับ
1: แล้วก็ยิ่งถ้ามาจากการเลือกตั้งเขายิ่งไม่รับเพราะว่าเขาบอกไม่มีใครเสร็จที่จะไล่เราลงมีแต่ประชาชนที่เลือกเราผมก็ไม่รู้นะครับไม่รู้นะฮะทำไมเป็นอย่างนั้นผมไม่อยากจะไม่รู้นะฮะจะถ้าชายคำเป็นพฤติกรรมของคนในนั้นเลยเป็นพฤติกรรมของหรือเป็นวัฒนธรรมหรือผมไม่แน่ใจแต่คุณวิชัยพูดเรื่องนี้ก่อนที่เราเข้ารายการนะครับผู้ฟังครับคุณวิชัยบอกปีเตอร์คิดว่าทำไมเป็นแบบนี้ผมก็ตีกลับคุณวิชัยดอยเป็นคนไทยทำไมคุณวิชัยคิดว่าเป็นแบบนี้คุณวิชัยตอบว่าอะไร
0: เป็นใจนะผมอยากจะตอบว่าโดนเป็นกมลนิสัยเชิงลึกนะครับแล้วเห็นตัวอย่างมาแล้วคุณปีเตอร์เห็นตัวอย่างมาแล้วก็โอ้โหคิดว่าพอทำแบบนั้นได้ปุ๊บเนี่ยเอาเลยทำตามไม่สนไม่แคร์ไม่อะไรชาวบ้านชาวช่องเขาเลยหนาอย่างหนา

0: เอาเรื่องนี้เบรกแรกผมบอกว่าผมใช้ AI
1: คร
0: ับ ผมถาม AI นะที่ผมถามถ้าเรามีกฎหมายในประเทศไทยกฎหมายดี
1: ๆ
0: นะกฎหมายทันสมัยโอ้เรามีศาลเรามีอัยการมีศาลเยอะแยะตึกสวยๆใหญ่ๆเยอะแยะมากมาย
1: คร
0: ับ แต่ทำไมยังมีปัญหาอยู่เรื่องคนก็ทำผิดกฎหมายแล้วก็ไม่โดนหรือรู้ไหมว่า AI บอกว่า cultural toleration of results over rules ก็บอกมันวัฒนธรรมในประเทศไทย AI ก็เขียนว่าเป็นวัฒนธรรมไทยที่เป็นแบบนี้นะฮะก็บอกใน society สังคมเขาก็ยอมเพราะเขาเห็นแบบนี้ประจำแล้วก็ข้างล่างเห็นข้างบนทำข้างล่างคิดก็มีสิทธิ์ที่จะทำเหมือนกันถึงก็ทำเหมือนกันนะฮะก็มันจะ accumulate และก็บอกว่าคนที่ร่ำรวยแบบเร็ว
1: ๆ
0: คนอื่นเขาก็จะชื่นชมจะชอบนะไอ้นี้มัน AI ก็พูดเรื่องไม่ใช่คำพูดของผมเองนะครับผู้ฟังครับ AI มันบอกว่าอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่เป็นแบบนี
1: ้
0: นะฮะแล้วก็อันดับอื่นๆก็บอกว่าเรามีกฎหมายเยอะแต่ว่ากฎหมายดีกับการบังคับกฎหมายมันคนละเรื่องนะ AI ก็บอกที่นั้นนะมีกฎหมายมีศาลมีอัยการมีคนเก่งๆเรื่องนี้เยอะ
1: ๆ
0: แต่ไม่บังคับ
1: คร
0: ับ ผมก็ถามทำไมไม่บังคับมันบอกว่าเพราะเขาเรียกว่าPatronage system บุญสุขนะฮะมันเขียนแบบนั้นเลยบอกว่าพักพวกกับบุญสุขเป็นเหตุผลหนึ่งที่กฎหมายมันบังคับไม่ค่อยได้ในประเทศท่านทำไมถ้านะฮะรัฐบาลจะใช้160,000 ล้านที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วสมมติมันรั่วไปเป็น 20% ก็ไม่น้อยนะฮะผู้ฟังครับไม่น้อยนะฮะ 20% ของ160,000ก็ไม่น้อยนะฮะก็อย่างนั้นคนจะกล้าเอานกหวีดไป whistle blowing หรือเปล่าก็ AI บอกไม่กล้าเพราะมีหลายเหตุผลเช่นถ้าเอานกหวีดก็โดนสาดแน่ๆนะฮะ AI ก็บอกก็โดนสาดแน่ๆแล้วก็คนที่ส่วนมากเป่านกหวีดส่วนมากเขาก็จะอยู่ตำแหน่งหรือที่จะเป็นอยู่ในสังคมก็จะต่างกว่านะฮะแล้วก็จะโดนขู่นะฮะและก็จะมีเรื่องอื่นๆด้วยที่เขาเรียกว่าอะไรนะกฎหมายถ้าคุณไปฟ้องว่าคนนี้ทำอะไรแล้วคนนี้จะฟ้องกลับมันทำให้เสียชื่ออะไรเลยด้วยกฎหมายอันนี้มันใน AI ก็เขียนเลยนะว่าคนบางครั้งไม่กล้าเป่านกหวีดไม่กล้าว่าเพราะเขาก็จะมีการฟ้องกลับแล้วก็ศาลเขาก็รับศาลเขาก็รับแล้วก็ใน AI บอกมันอาจจะใช้หลายปีถึง5 ปีคนก็ไม่กล้าฟ้องเพราะว่าก็โดนฟ้องกลับแล้วก็คนที่รวยๆเขาก็ได้เปรียบเพราะว่าเขาก็มีเพื่อนในศาลและระบบศาลแล้วก็จะนะอันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับผู้ฟังเพราะว่าไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นของผมผมก็อยากจะรู้ว่าความคิดเห็นของโลกหรือความคิดเห็นของ AI หรือของอินเทอร์เน็ตว่าอะไรก็ว่าอันนี้เลยนะฮะเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าโอ้เราอาจจะกฎหมายของเราอาจจะไม่เข้มแข็งแบบโอ้ในสหรัฐก็มี False Claims Act FCA มี Sarbanes-Oxley มี Dodd-Frank มี Federal Sentencing and Guidelines ในอเมริกาก็มีเยอะแยะมากมายผมคิดเอ้ประเทศไทยมีเหรอประเทศไทยมีแต่คนไม่กล้าใช้มันไม่กล้าใช้มันเพราะว่าโดนกลัวโดนนะแต่มีบ้างนะที่เคยขึ้นเช่นคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะที่เคยฟ้องใช่ไหมก็นะฮะหรือจะมีของกาลสินเคสของกาลสินที่เคยมีนะเครดิตยูเนียนอะไรก็มีของที่ชันชายนะตอนที่จะฟ้องเรื่องตัดสินชินวัตรอะไรด้วยใช่ไหมเคยมีในประเทศไทยแต่อันนั้นเป็นแบบคนที่ผู้ใหญ่กล้าที่จะไปฟ้องแต่คนที่จากข้างล่าง ไม่กล้าที่จะไปฟ้องไม่ใช่ไม่กล้าที่จะใช้เครื่องมือการบังคับหรือเครื่องมือการแก้ปัญหาด้วยแล้วก็โอเคผมก็มีความคิดของผมด้วยบางคนก็บอกคิดก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ทำนะมันไม่มันก็คิดอย่างนั้นมันมักง่ายเนาะโอ้ยโทษทีพูดไม่สุภาพ
1: ประมาณนั้นประมาณนั้น
0: ใช่ไหมนะครับก็อย่างนี้ก็ไม่รู้อ่ะเมื่อวาน
1: เป็นไง
0: มันสองวันก่อนเพื่อนคนไทยนะฮะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่แบบหนุ่มๆด้วยเป็นคนที่หลักประเทศไทยมากๆแล้วก็เคยทำงานทางประเทศอะไรคนนี้ก็จะบ่นกับผมประจำว่
1: า
0: เอ๊ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้ทำแบบนี้แล้วก็ไม่โดนจับหรืออะไรด้วยนะฮะแล้วก็พูดถึงการเลือกตั้งนะฮะคนนี้ก็บอกโอ้ยเมื่อไหร่ผมเลือกนะฮะมันไม่ได้ขึ้นเป็นรัฐบาลสักทีเลยนะฮะมันต้องเป็นไอ้บอกเป็นเพราะอะไรนะฮะเพื่อนะเพราะคุณเลือกคนดีๆคนดีๆมันไม่มีโอกาสที่จะขึ้นเป็นรัฐบาลนะครับผมพูดประชดพูดเล่นแบบหนักเท้าแต่ผมก็ทำให้เราคิดเอ๊ถ้าเราเลือกคนดีดีคืออะไรก็ทั้งชาติทั้งราษฎรเป็นเบอร์หนึ่งนะฮะอย่างเอิญเป็นเบอร์สองถ้าเราก็เลือกคนแบบนั้นได้ก็ประเทศจะดีขึ้นทั้งเยอะนะฮะหัวปลาจะดีนะหัวปลาจะดีก็ทั้งปลาก็จะแข็งแรงดีด้วยใช่ไหมก็ไม่รู้ผมไม่ได้ว่านะฮะนายกคนนี้ไม่ดีหรือนายกต่อที่เราเคยมีมันไม่ดีผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่ว่ามันเรามองประเทศไทยใกล้ชิดเป็นก็หลายสิบปีแล้วด้วยว่าเอ๊ะทำไมบางเรื่องบางอย่างเราไม่เดินหน้าโดยมันสันติภาพโดยไม่เดินหน้าแบบเป็นแบบเป็นประเทศอื่นคนอื่นก็จะชื่นชมว่าชื่นชมประเทศไทยไหมโอ้ใช่โอ้ภูเก็ตมันดีคนไทยมันน่ารักอาหารดีแต่ยังไม่มีใครชื่นชมว่าเราแบบไม่มีคอร์รัปชันไม่มีใครชื่นชมว่าเอ้ยมันทุกอย่างในประเทศไทยมันตามกฎหมายไม่มีใครไม่เคยมีนะฮะไม่เคยมีอย่างนั้นเท่าไหร่นะ
1: วันนี้ถ้าเกิดเราไม่แก้ไขกันตั้งแต่ตอนนี้นะครับในอนาคตเนี่ยคำที่เขาเคยชมก็จะลดน้อยลงแต่ว่าภาพลักษณ์ที่ออกไปมันจะแย่เพราะว่าอย่างบางประเทศเนี่ยก็เป็นสแกมเมอร์ไปแล้วภาพลักษณ์มันก็เป็นแบบนั้นไปแล้วเมืองไทยเราต้องไม่ให้มีภาพของคอร์รัปชันหรืออะไรต่อไม่อะไรที่ต่างชาติก็จะรู้ว่าอ๋อข้าราชการบางคนซื้อได้นี่ตำรวจบางคนซื้อได้นี่อะไรต่อไปอะไรพวกนี้ใช้เงินซื้อได้นี่อันนี้พังเลยนะครับคือนี่ก็ออกมาทรงนี้บ้านเมืองเราพังจริงๆนะ
0: ก็โดยประสบการณ์ผมโดยเป็นคนไทยระดับหนึ่งเป็นคนต่างชาติระดับหนึ่งที่เคยทำงานกับหน่วยรัฐเยอะนะฮะที่เคยเป็นประธานหอการค้าเคยเป็นรองประธานของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเคยเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีเคยเป็นที่ปรึกษาของผู้แทนการค้าอะไรผมก็เจอมาเยอะนะผู้ฟังเจอคอมเมนต์มาเยอะนะฮะจากทางประเทศนะฮะแล้วก็คนก็รู้ว่าถ้าอยากจะได้สัญชาติไทยก็อาจถ้ามีเส้นมีโอกาสที่จะได้มาถ้าเราอยากจะทำโครงการนี้ถ้าเรารู้จักใครแล้วก็อาจจะมีนะฮะถ้ารู้วิธีการในประเทศไทยที่มันทางอ้อมนะฮะก็คนนักชาติเขาก็รู้คุณวิชัยพูดถูกว่าเงินก็ซื้อได
1: ้
0: นะฮะโอ้เรามีคนจีนที่มีโรงงานเยอะแยะมากมายที่ไม่ควรมีหรือที่มีคนอิสราเอลที่ทำธุรกิจแบบนี้ที่ไม่ควรทำมีคนแคนาดาที่เจอแบบอะไรเยอะแยะมากมายเพราะพวกนั้นคิดถ้าเรารู้จักใครนะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้ทุกคนรู้ว่ามาประเทศไทยต้องทำตามกฎหมายไทยต้องให้เราต้อง respect นะฮะต้อง respect นะฮะกฎของประเทศไทยนี้ต้อง respect rule of law อะไรนะโดยต้องเป็นแบบนั้นนะครับผู้ฟังครับ ถ้าไม่อย่างนั้นก็ถ้ามันเดิมๆระบบเดิมๆก็แสนหกหมื่นล้านก็จะหายไปส่วนนึงก็จะไหลตามน้ำที่ไหนก็ไม่รู้นะครับใช่ไหมก็อย่างนั้นแหละ
1: ทุกคนมีต้องมีคำแนะนำยังไงบ้างครับเพราะว่าเอาคนจริงๆหลายคนเนี่ยเอาว่างี้ก่อนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารงานที่ผิดพลาดเรื่องของการที่ไปมีคอร์รัปชันในบางโครงการหรืออื่นใดๆเนี่ยเรายังเป็นวิธีการเดิมๆนะครับหรือต้องมีวิธีการคิดและทำแบบใหม่ๆครับคุณ
0: ไม่รู้จะแก้ยังไงก็ต้องฉัดคำนี้ก็ต้องก็ไม่รู้ต้องมีแบบไม่ต้องมีแบบปฏิรูปหลายอย่างที่แล้วมันไม่ใช่แบบปฏิรูปทั้งสังคมทั้งวัฒนธรรมทั้งประเทศไทยนี้ก็ต้องปฏิรูปแต่ละหน่วยได้เช่นถ้านะฮะถ้าศาลมันสกปรกหรือถ้าศาลจะยอมให้คนอื่นมาอิมโฟลูเอนซ์มาจ่ายเงินเราก็ต้องปฏิรูปศาลนะฮะถ้าหน่วยอื่นๆเช่นเคยมีปัญหาเรื่องอสมทที่เคยมีปัญหาเรื่องตอนนั้นที่จะมีดิจิทัลทีวีนะแล้วก็ต้องปฏิรูปอสมทถ้าคณะกรรมการ the board ของไซกัมเมนไทยมันเราก็ต้องปฏิรูปแล้วก็แบบไม่ยอมเขาได้หรือเปล่าก็ต้องเป็นอย่างนั้นผู้ฟังครับและผู้ฟังหรือคนไทยนะฮะ70ล้านคน keep I'm not going to take it anymore ผมจะไม่ยอมต่อไปนี
1: ้
0: ถ้าเราเองพีเตอร์คุณวิชัยคนอื่นๆคุณบอยในสถานีหรืออะไรด้วยเราจะไม่ยอมแบบนี้ต่อไปนี้ถ้าอย่างนั้นประเทศไทยจะเปลี่ยนได
1: ้โอ้โหยอดเลย
0: ก็ต้องเป็นเรายอมไม่ได้เลยเราก็ต้องกล้าที่จะมีโอกาสเสียหายต้องมีริสก์บ้างอะไรแต่เราต้องกล้าที่จะพูดผู้ฟังครับผมกำลังดูจออยู่ผมสีขาวนี้มีหนวดสีขาวแล้วก็ดูกระจกด้วยก็รู้ว่าผมไม่ใช่คนไทย 100% ผมรู้ว่าผมพูดแบบนี้ในรายการวิทยุอาจจะคนไม่ชอบเคยโดนขู่ไปแล้วด้วยบางครั้งเขาพูดแบบนี้พูดแบบนั้นไม่มีสิทธิ์จะพูดหรือคนมีพูดว่าจะไปจัดการมันขอโทษนะพูดแบบนั้นเพราะว่าพูดสิ่งที่เขาไม่ชอบก็มีนะฮะคนไทยก็โชคดีนะฮะมันคุณสามารถจะพูดได้ผลกระทบจะน้อยกว่าของผมผมพูดแค่ครึ่งปากไม่เต็มปากนะฮะวันนี้
1: เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยคนไหนที่พูดด้วยความหวังดีด้วยดีเจตนาดีแล้วมาเจอไอ้พวกอย่างเนี้ยมันก็เลยทำให้บางคนรู้สึกท้อนะคุณพีเตอร์นะบางคนรู้สึกว่าปล่อยเขาไปเถอะแล้วแต่จะยังไงก็รับผิดชอบร่วมกันก็เหมือนอย่างที่ทุกท่านทุกคนหลายๆคนเจอกันอยู่ทุกวันแบบนี้ครับ
0: สุดท้ายคนก็พูดว่าพีเตอร์อยู่ในประเทศไทยวิจารณ์ว่าเหรอไปบอกโทษนะฮะเพื่อนผมอยู่แคนาดาครับพูดเหมือนกันผมก็พูดเพื่อจะแก้ปัญหาไม่ได้พูดเพื่อจะโจมตีไม่ได้ว่าใครเลยพูดเพื่อจะแก้ปัญหานะผมอยู่ที่ไหนก็พูดแบบนี้นะครับ
1: ไม่เป็นไรเรายังคงพูดต่อไปครับคุณพีเตอร์ครับเรื่องที่จะดีขึ้นนะครับขอให้รอดปลอดภัยกันทั้งนั้นคุยกันใหม่กับคุณพีเตอร์ในวันถัดหน้าครับรุ่งนี้คุณพิกรมกับสุริชัยคุณสุสินชัยมีเรื่องอะไรน่าสนใจเดี๋ยวมาคุยกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธามีวง
3: สนับสนุนโดย
4: บางกรองน้ำบางกรองน้ำบางกรองน้ำบางกรองน้ำบางเดียวครบจบเรื่องน้ำบางกรองน้ำ
5: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ที่อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินประชุมติดตามช่วยน้ำท่วมยันไม่มีพื้นที่ใดเจ้าหน้าที่เข้าไปไม่ถึงนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตดุสิตกรุงเทพนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับคนที่วันนี้ได้รับตำแหน่งใหม่จึงขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความราบรื่นเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชนพร้อมย้ำว่าคงไม่มีเวลาทดลองงานเพราะต้องเข้ามาเจอกับโจทย์ใหญ่วันนี้มาประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยแม้ในหลายพื้นที่สถานการณ์จะดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังต้องบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำน้ำป่าและน้ำหลากซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นดังนั้นทุกจังหวัดต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดตลอดเวลายืนยันว่าไม่มีพื้นที่ใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปไม่ถึงขณะเดียวกันต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ข้าราชการทหารตำรวจประชาชนภาคประชาสังคมจิตอาสาและภาคเอกชนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทุ่มเทและเสียสละเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังและขอให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติการปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้รัฐบาลได้สามารถสั่งการและระดมทรัพยากรเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดรวมไปถึงให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากที่สุดผู้ว่าชัชชาติเผยเคหะคลองจันทน์ลาดพร้าวน้ำเริ่มแห้งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยบริเวณเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิขณะนี้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ระดับน้ำลดลงตามลำดับอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังได้แก่เขตลาดกระบังและเขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเช่นมีนบุรีและเขตหนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ยังอยู่ในระดับสูงสำหรับเคหะคลองจันทน์ซึ่งพื้นที่พักอาศัยบางส่วนมีระดับต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรขณะนี้สถานการณ์คลี่คลายลงแล้วประชาชนที่นำรถไปจอดบริเวณริมถนนหรือบนสะพานสามารถทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้เนื่องจากหากเปิดการจราจรตามปกติการจอดรถในบริเวณดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการจราจรประชาชนสามารถใช้บริการลานจอดรถจอดแล้วจอดของสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเปิดให้ประชาชนจอดรถฟรีเป็นเวลา7วันในช่วงนี้ขณะที่ถนนศรีบูรพามีแนวโน้มดีขึ้นส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วเหลือเพียงการระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101และพื้นที่หมู่บ้านบางจุดส่วนบริเวณแยกบางกะปิระดับน้ำบนผิวจราจรแห้งแล้วเหลือเพียงน้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยขั้นตอนต่อไปกทม.จะเร่งระบายน้ำลงคลองลำพังพวยเพื่อช่วยให้ถนนนวมินทร์กลับมาแห้งได้เร็วขึ้นเมื่อระดับน้ำลดลงแล้วกทม.จะฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสูบน้ำด้วยท่อสูบน้ำขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่แฟลตคลองจันทน์ว่าขณะนี้น้ำลดลงมากแล้วพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถใช้รถกระบะเข้าไปได้ประชาชนสามารถเดินเท้าเข้าไปได้แล้วหลังจากนี้จะปรับแผนหน้างานเพื่อให้ทำงานง่ายขึ้นและเหมาะสมขณะนี้ระดับน้ำลดลงเฉลี่ยไม่เกิน 30-40 เซนติเมตรแต่เดี๋ยวประสานกทม.นำเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเข้ามาในพื้นที่ส่วนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จะต้องประเมินว่าสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ลาดกระบังต่อได้หรือไม่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM ถึง Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์ และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดหากคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
13: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
12: อย่าบอกนะว่าแม
13: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
15: หรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
16: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
15: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
16: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
17: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเฉยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
16: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
18: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
19: สิบนาฬิกา9นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมค่ะพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเรนสิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะนี่ก็เป็นการเริ่มต้นเดือนใหม่นะคะตุลาคมแล้วก็เป็นการเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของด้วยนะคะท่ามกลางปัจจัยที่ก็เข้ามาถือว่ารุนเร้านะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะเราก็ยังตามสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็ผลกระทบที่จะตามมาในขณะเดียวกันภาพใหญ่ๆเนี่ยนะคะประเด็นในเรื่องของบอนด์ยิลด์ที่ขยับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็เป็นแรงกดดันเรื่องของเงินเฟ้อโลกอัตราดอกเบี้ยนะของธนาคารกลางทั่วโลกที่มีแนวโน้มทิศทางในการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะรวมถึงประเด็นเรื่องของสถานการณ์ราคาน้ำมันจากปัญหาในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังไม่จบ ้วยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์นะคะแล้วก็ตามภาพของตลาดหุ้นไทยด้วยนะคุณผู้ฟังเพราะจริงๆเมื่อช่วงเช้าเนี่ยที่เราจัดรายการชั่วโมงแรกของการเปิดตลาดนั้นเนี่ยนะคะสัญญาณก็ยังไม่ได้ส่อเขาอะไรที่จะเป็นทิศทางลบนะคะแต่ผ่านไปสักระยะหนึ่งเท่านั้นเองนะเมื่อวานนี้เนี่ยตลาดก็ปิดลบกดลึกไปถึง35จุดนะคะแล้วก็หลุดในส่วนของ1,600จุดไปแบบไกลมากขึ้นเรื่อยๆนะซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวานช่วงเช้าเนี่ยเปิดมาก็บวกแล้วก็พยายามที่จะไป 1,600 จุดด้วยนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็มีการปรับตัวร่วงลงค่อนข้างแรงทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์นะวันนี้เห็นการฟื้นตัวแต่ฟื้นตัวเนี่ยน้อยมากนะคะถ้าเทียบกับที่ลงไปเมื่อวานนะเรียลไทม์ตอนนี้เนี่ยบวกอยู่ 4.58 จุดค่ะดัชนีตอนนี้ 1,563.59 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายก็ 11,000 กว่าล้านบาทเดี๋ยวเราไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์มองอย่างไกลเมื่อวานนี้วอลุ่มรวมเนี่ย102เลยนะคะแล้วก็ต่างชาติเนี่ยก็ขายไปหมื่นกว่าล้านเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวคุยกันนะคะกับคุณเจริญเอี่ยมพระธรรมค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพนจำกัดตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะคุณเจริญค่ะ
20: สวัสดีครับคุณจิตติมาครับ
19: ค่ะโอ้เมื่อวานนี้นะไม่คาดคิดเหมือนกันเนาะคุณเจริญนะคะเพราะช่วงเช้าเปิดมาก็เหมือนทรงยังดีๆอยู่นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการเสียทรงเลยไหมการร่วงลงมาตรงนี้แล้ววันนี้ก็รีบาวได้น้อยมากถ้าเทียบกับเมื่อวานที่ลงแรงๆค่ะคุณเจริญคะ
20: ต้องบอกว่าเสียทรงเราต้องระวังนะเพราะว่าอย่างที่คุณจิติมากล่าวคือเมื่อวานเราไป35จริงแล้วในวันนี้คุณจะรีบาวอย่างน้อยก็เป็น10จุดขึ้นไปนะครับนะแต
19: ่
20: เอาจริงๆเนี่ยบวกแค่ได้เป็นมากสุด8จุดแล้วล่าสุดลงมาเหลือแค่3จุดกว่าเองนะครับนะแสดงเห็นว่าตลาดยังไม่ค่อยพร้อมนะครับนะคือเหมือนกับความมั่นใจไม่ค่อยมานะครับคือเมื่อวานที่โดนก็ไปเยอะเหมือนกันนะถือว่าคิดว่าค่อนข้างจะแรงนะครับนะงั้นคือหญิงก็ต้องระวังแต่ว่าการรีบาวด์เนี่ยเป็นการเล่นตามกระแสเพราะว่าวันนี้ต้นบ้านเราส่วนใหญ่ก็จะมีเริ่มมีการรีบาวด์ลงมาส่วนหนึ่งนะครับนะแล้วก็ตัวเลขPC ของอเมริกาเมื่อวานนี้ออกมานั้นถือว่าต่ำกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ก็เลยบอกว่าเฟดเนี่ยซึ่งจะมีการชุมช่วงประมาณสักเอาไปเดือนหน้าเนี่ยนะครับเนี่ยเดือนนี้นะครับเดือนตุลาเนี่ยนะครับ
19: น่าจะยังไม่ขึ้น
20: เพราะว่าเออนี่เขาอาจจะมีโอกาสที่จะไม่เล่นขึ้นดอกเบี้ยก็ได้อะไรเงี้ยนั่นก็คือการระวังของตลาดนะครับนะมันก็เลยมีการรีบาวด์เกิดขึ้นนะครับเนี่ยแต่ขณะเดียวกันนี่เห็นได้ว่าวันนี้บ้านเราเองพยายามจะรีบาวด์แต่ล่าสุดสุดไม่ค่อยไปเนี่ยยิ่งขึ้นยิ่งถอยนะล่าสุดลงมาเหลือ1จุดกว่าๆเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็เป็นการบ่งบอกบางอย่างว่าตลาดหุ้นยังไม่ค่อยพร้อมนะครับนะซึ่งผมเชื่อว่าเริ่มมองต้นแบบนี้นักทุนจะเริ่มมองหาโอกาสการขายด้วยลดโพซิชันไว้ก่อนนะครับนะไอ้หุ้นจะขึ้นยากนิดหนึ่งถ้าวอลุ่มไม่มาจริงนะหัวขึ้นยากแล้วก็ที่สำคัญคือเราดูจากตัวหุ้นด้วยนะว่าเมื่อวานในหลายตัวลงค่อนข้างจะแรงนะอย่างเช่น K-Bank อ่ะวันนี้เมื่อเช้าที่พยายามบวกอยู่แต่ล่าสุดนี้มีลบติดลบอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าแรงขายในหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยมันไม่เสด็จนานยังมี
19: การไม่หมด
20: ต่อนะครับนะและโอกาสอย่างนี้ผมว่าเซ็ตไม่น่าจะไปไหนทำได้มากแค่ประคองตัวนะครับคือไม่ลงอ่ะแต่ก็จะไม่ขึ้นไปไหนเหมือนกันก็จะทั้งสายยืดเกาะไปแคบไปนะครับ
19: ค่ะจริงๆปัจจัยสำคัญในรอบนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นเรื่องของปัจจัยภายในประเทศเลยไหมคะคุณเจริญเพราะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าฉีกตลาดอื่นแล้วก็วันนี้เนี่ยหลายๆบางตลาดก็ยังยืนเขียวได้ดีด้วยนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของน้ำท่วมที่เราคิดว่าเป็นช็อตเทอมอ่ะแต่ว่ามันส่งสัญญาณอะไรไหมโดยเฉพาะกลุ่มแบงค์ที่โอ้โหก่อนหน้านี้เป็นตัวโดดเด่นแล้วก็พยุงมาตลอดเนี่ยนะคะมันถูกค่อยๆเริ่มเจอแรงขายหนักๆเหมือนกันค่ะ
20: ผมมองผมมองอย่างนี้ค่ะว่าประเด็นน้ำท่วมผมยังเชื่อเป็นช็อตเทอมแล้วก็เอฟเฟกต์ตลาดไม่หนึ่งโดยมากแบบนั้นนะครับนะผมว่าวันนี้ที่บ้านเรามีการโดนขายเนี่ยเพราะกลุ่มตัวใหญ่เช่นเบอร์ว่ารอบนี้ออกมาที่กลุ่มแบงค์เพราะว่าแบงค์ที่ผ่านมาถือว่าแข็งลงน้อยนะครับมีได้ดีเลยนะครับนะแล้ววันนี้เขาเลยกลายเป็นเป้าไปเลยลงการถูกขายลงมาเพราะว่ามันมีแกปไม่เล่นนะครับนะถ้าคุณอยากจะขายคุณขายให้มันลงแล้วก็ตัวไหนที่ลงเยอะก็คือกลุ่มแบงค์เพราะแบงค์มันอยู่ข้างบนนะครับนะตัวอื่นบางทีมันลงมาแล้วก็มีเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับนะผมว่าช่วงนี้มันเป็นเรื่องของการอาจจะเป็นเรื่องของโพซิชันของคนเทรดมากกว่าโดยเฉพาะต่างชาติหรือกองทุนอะไรต่างเพราะว่าอย่าลืมอย่างว่ามันมีการรีเลทเรื่องของประเด็นเรื่องของบอลยูของอเมริกานะครับนะคือบอลยูอเมริกามันยังสูงอยู่นะครับนะแล้วพอมันสูงปุ๊บเนี่ยก็อาจจะเหมือนกับโยกเงินออกไปเล่นฝั่งนู้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะก็คือเรียกว่าปันผลไหลออกอะไรเงี้ยนะครับนะงั้นกลุ่มแบงก์อาจจะเป็นตัวนึงที่มาจากตรงนี้แต่ถามว่าไดเรกจากเรื่องราคาน้ำท่วมหรือเปล่าผมคิดว่าไม่น่าจะแรงแบบนี้อาจจะมีจีบยาอยู่บ้างแต่ไม่น่าจะแรงแบบเป็นการทุบลงมาแบบนี้เห็นนะครับนะแล้วผมเชื่อจริงแล้วช่วงนี้เป็นเรื่องของคนเทรดมากกว่าหรือโพซิชั่นของการกลับของตลาดต่างชาติมากกว่านะครับ
19: ค่ะคุณเจริญแบบนี้รับไหมรับเลยไหมเพราะว่าหลายตัวก็ถอยมาพอสมควรนะ
20: เ
19: บล
20: ผมยังมอง
19: รับเลยไหมหรือรอก่อน
20: ตลาดหุ้นเนี่ยผมว่ายังดูยังมีลุ้นอยู่เหมือนกันติดลบแล้วตลาดสุดท้ายไม่ไปนะครับนะ ก็จะบอกงี้ครับว่าตลาดเนี่ยยังมองวันนี้ยังที่วันนี้เราก็ยังมองว่าอ่อนตัวมาจังหวะของการรับอยู่เรานี่จุดรับมองแถว1550นี่แหละจุดของการเล่นตั้งรับเล่นเพื่อเล่นรีบาร์อยู่นะครับนะแล้วก็ถามว่ากลุ่มแบงค์น่าสนใจไหมถ้าเราเพื่อราคาหุ้นตกลงมาเนี่ยผมว่ายังน่าสนใจเพียงว่ารอให้มันนิ่งนะครับนะเพราะว่ามันขายมาเนี่ย2 วันแล้ววันนี้วันที่3

0: น่าสนใจไหมจริงวันนี้เราออกไปมาเคลียร์ซื้ออยู่เหมือนกันตัวกับนะครับนะแต่เราซื้อช่วงอ่อนตัวนะย้ำว่าซื้อช่วงอ่อนตัวตั้งรับซื้อช่วงอ่อนตัวน่าสนใจจุดรับใหญ่ๆเราเนี่ยมอง 357.5 เงี้ยถ้าลงมาเรามองซื้ออยู่สักหนึ่งครับนะฮะเพราะถือว่าเป็นดิสเคาท์ไปนะครับนะผมยังคิดว่าด้วยธุรกิจซึ่งมันไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเชิงลบอะนะครับนะงั้นโอกาสที่มันจะฟื้นกลับมาน่าจะมีอยู่นะครับนะแล้วก็หุ้นตัวนี้สังเกตเห็นอย่างคือตอนมันขึ้นมันขึ้นด้วยวอลุ่มนะแล้วมาปั๊บเดียวมาเลยอย่างเงี้ยนะครับนะผมว่าภาพรวมยังน่าสนใจจะตัวครับนะแต่ว่าจังหวะเนี้ยตัวใหญ่จะเป็นเป้าของการถูกขายนะครับผมคิดว่าได้มาจากต่างชาติหรือรายใหญ่เนี่ยกำลังปรับเป้าในหุ้นตัวใหญ่อยู่นะครับนะในช่วงนี้เราก็ต้องรอนิดนึงคือน้ำเชี่ยวไม่ฝาฮะเรารอข้างล่างน่าสนใจกว่านะครับ
1: ค่ะมีกลุ่มไหนที่หลีกเลี่ยงไปก่อนในการที่จะเข้าไปรับแม้ว่าเขาจะถอยลงมาแม้คุณเจริญในการถอยลงมาในรอบนี้ค่ะช่วยคุณผู้ฟังประเมินนิดนึงค่ะคุณเจริญคะค่ะ
0: จริงๆถ้าเราดูจากมุกดาแล้วเห็นเลยว่าตัวที่โดนขายเนี่ยไม่ใช่ตัวเล็กนะฮะตัวใหญ
1: ่ค่ะใช่
0: ตัวใหญ่นะครับนะและเผื่อว่าต่างชาติเนี่ยเขาขายมาถ้าผมติดตามเอาใกล้ๆเนี่ยคือ7วันที่ผ่านมาขายเยอะทุกวันเลยอยู่เหมือนกันเจ้าติดต่อกันนะครับนะงั้นถ้าถามผมถ้าไปมองเงินก็มองตัวใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นหุ้นที่ถูกของการขายผู้งานเขาเปิดมาอย่างนี้วันนี้หลายตัวยังแดงๆอยู่นะคุณก็ไม่ต้องรีบคุณก็ช่วยเชยดูไปก่อนนะครับนะแต่ผมบอกเลยว่าลงเป็นโอกาสการซื้อเพราะหุ้นตัวใหญ่น
1: ะ
0: เพราะถามว่าถ้าเราจะมองว่าเซ็ตจะฟื้นตัวหรือไปได้ดีปุ๊บเนี่ยมันต้องเอาตัวใหญ่มาไม่ตัวเล็กนะตัวเล็กไม่มีพอที่ดันตลาดได้นะครับนะนั้นเป็นหุ้นต้องเป็นหุ้นตัวใหญ่แล้วพื้นฐานยังไม่เปลี่ยนผมว่าน่าสนใจในการตั้งรับนะเห็นว่ารอจังหวะนิ่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้านะครับนะเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ถ้าเป็นต่างชาติขายไปแล้วขายก็ขายต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยเราสู้เขาไม่ไหวอยู่แล้วเขาของใหญ่นะครับแล้วก็ปริมาณเยอะนะครับนะนั้นเราก็ถอยมาดูข้างล่างรอให้มันนิ่งแล้วค่อยเข้าไม่เสียหายนะครับนะไม่มีใครซื้อหุ้นได้ราคาที่ต่ำสุดหรอกนะเพียงว่าเรารอจังหวะหุ้นนิ่งแล้วเรารับได้เนี่ยค่อยๆทยอยเข้าไปนั่งใจกว่านะครับ
1: ค่ะประเด็นเรื่องต่างชาติน่าสนใจมากคุณเจริญเพราะเราตามกันมาตลอดแล้วเราจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยต่างชาติก็ยังเป็นฝั่งในส่วนของเรื่องของการซื้ออยู่ใช่ไหมคะคุณเจริญคะแต่ว่าในรอบเดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็นเริ่มเป็นฝั่งขายละทีเนี้ยมันเริ่มทำให้รู้สึกว่าแบบหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีแรงขายออกมาต่อเนื่องแล้วกลายเป็นแรงกดดันให้ที่เรามองกันสวยๆ1,700ยืนเหนือ1,700หรืออะไรเงี้ยมันเป็นไปได้ยากมากขึ้นจากที่เราคาดการณ์ไหมคุณเจริญมองยังไงคะ
0: คือผมยังมองนะว่าต่างชาติเนี่ยจริงๆที่ผ่านมาเขาก็ขายแล้วมันถอนได้อยู่แล้วนะหลายปีก่อนนะครับนะขายมาตลอดนะครับนะแค่จะไม่ค่อยได้ซื้ออยู่แล้วนะครับนะแล้วพอปีนี้มาจริงช่วงต้นปีก็ดูโอเคอยู่นะพอจากนี้มาก็เริ่มจะมีทยอยขายซึ่งว่าเดือนก่อนหน้าก็ขายมาก่อนเหมือนกันนะครับนะแต่ถ้าหาผมว่าการเริ่มขายปุ๊บเนี่ยอาจจะเป็นผมว่าไปอาจจะเป็นเรื่องของ position หรือเปล่านะครับนะเพราะว่าถ้าเรามองในแง่ของ GDP เนี่ยเราก็ถือว่าโตไม่ได้โตเยอะแล้วที่คนอื่นในภูมิภาคนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับในอย่างคู่แข่งเวียดนามก็ไปหลังเขาแล้วนะครับนะนั้นความน่าสนใจในการเข้าอาจจะดูน้อยลงนะครับนะแต่ผมเชื่อว่าด้วยฐานต่ำเนี่ยว่าดังไงแล้วแต่เนี่ยก็คงไม่น่าจะขายเราแบบไปแล้วไปเลยนะครับนะเพราะในฐานต่ำมันมีโอกาสฟื้นตัวได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะแล้วผมยังเชื่อว่าต่างชาติเองเนี่ยอาจจะดูประเด็นแล้วคือดูทางฝั่งอเมริกาว่าดอกเบี้ยจริงแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นต่อหรือเปล่าถ้าเขาส่งสัญญาว่าเอาคันนี้แหละนะฮะอะไรเงี้ยว่าเงินน่าจะอะไรกับข้อใหม่แต่ก็ยังส่งสัญญาขึ้นต่อปุ๊บเนี่ยแน่นอนเหมือนกับคุณเอาเงินไปฝากไว้ในแบงก์เนี่ยหรือเฉยได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะดีกว่าที่คุณจะมาแบกความเสี่ยงอะไรไว้อย่างเงี้ยนะครับนะในช่วงเวลานี้เองทำให้บรรยากาศตลาดก็ต้องดูฝั่งอเมริกาแนวทางว่าที่ทางดอกเบี้ยเขาไปทางไหนถ้ามันชะลอหรือยิ่งได้ปุ๊บเนี่ยเงินน่าจะไหลกับเข้ามาแต่ก็ยังขึ้นได้ต่อปุ๊บเนี่ยเงินจะไหลไปทางฝั่งเขานะครับ
1: ค่ะต้องยังคงต้องมอนิเตอร์กันอยู่แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ปิดโอกาสในการขยับขึ้นดีๆของตลาดหุ้นไทยที่เราเคยคาดการไว้ก่อนหน้านี้ยังมีความเป็นไปได้ถูกไหมคะคุณเจริญ
0: ทำไม่ได้ทำยังไม่ได้เพราะจริงที่ผ่านมาเราเห็นตัวนี่หมุนประกอบการบ้านเราเนี่ยถือว่าโอเคนะนะครับไม่ได้แย่
1: ค่ะค่ะโอเคเอาเป็นโมสทีฟหน่อยคุณเจริญ10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเอาวันนี้มีตัวไหนที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างคะคุณเจริญคะ
0: อ้าวต้องบอกเลยว่าทรงประคองตัวนั้นเลยนะครับนะทอง 4.25 นี่บุกลงไป50ตังค์นะครับนะก็ลงมาซึมๆนะตอนนี้ถือยังโอเคอยู่นะแล้วกรุงไทยแบงค์ก็เมื่อวานลงมาเยอะอยู่เหมือนกันตอนนี้ 4.5 บวก50ตังค์ไอ้นี่ตัวอย่างหนึ่งนะคือตอนลงแรงพอตอนขึ้นนิดเดียวเนี่ยผมบอกเลยว่าระวังไว้ก่อนนะครับนะเคแบงค์ครับ2.3-1 บาทนะครับนะเดลต้า2.5-1 บาทนะครับนะแล้วก็ CPO ครับ4.250 ตังค์ก็ถือซึมๆไป KC ครับ KC รอบนี้ถือว่ามาแข็งมากนะได้เป็นตัวหนึ่งที่ถือว่าราคายืนปักหลักสู้มาได้ดีมากในช่วง2วันหลังนะตัว KC นะ16.75-50 ตังค์นะครับแต่หุ้นของเขาโอบอลนะนะครับนะแล้วก็ SCB ครับ 149.5 เสมอตัวนะครับนะ AOT ครับ 59.25 ลบไป75ตังค์

0: แล้วก็ LT เองก็ยังดูซึมๆอยู่ช่วงนี้นะครับไม่ฟื้นขึ้นมาครับนะแล้วก็ตัวของ SCC ครับ252นะครับลบไป2บาทก็ถือว่าซึมอยู่เหมือนกันแล้วก็ตัว True 12.5 ลบ20ตังค์จะเรียกว่าหุ้นตัวใหญ่ๆส่วนใหญ่เนี่ยมันซึมๆนะคือขึ้นนอนแล้วซึมๆเนี่ยไม่มีตัวไหนที่เบี่ยงขึ้นไปแรงๆไม่เห็นไม่มีนะครับ
1: ค่ะคุณเจริญพีกลับไปลบด้วยตอนเนี้ยเรามีโอกาสที่เราจะยืนเขียวไหมหรือสุดท้ายถ้าวันนี้ลบอีกนี่จะอาการไม่ค่อยดีมากกว่าเดิมไหมรับรอบนี้มันลึกลงมา
0: จริงๆก็บอกงี
1: ้ให้เท่าไหร่คุณเจริญ
0: เขียวน้อยๆก็ไม่ดูไม่ค่อยดีนะนะครับเพราะว่าถือว่ามันลงแรงไงลงแรงมาก่อนแล้วมันควรจะรีบาวด์กลับอีกน้อยอยู่ที่หมาเนี่ยน่าใกล้เคียงขึ้นขาก็ยังดีผมว่าถ้าไม่ไปเนี่ยดูไม่ค่อยดีนะครับนะแล้วแสดงเห็นว่าตลาดนี้ไม่ค่อยพร้อมที่จะเล่นฝั่งขาขึ้นนะครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่ไปที่1552ด้วยเราประเมินมารอบนี้ถ้าลึกสุดเนี่ยมันน่าจะต้องเอาอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณเจริญสำหรับภาพของเซตเองค่ะ
0: ถ้ามองในแง่ของเซตนะฮะตอนนี้ถ้าเกิด1550ไม่อยู่เนี่ยอาจต้องถอยไปอยู่แถวรูเลย1530นะครับนะแน่นอนก็จะมองไปเดี๋ยว500ก็อย่างเงี้ยนะครับนะ
1: ใน
0: วันนี้เจริญขาผมนะคือ1550ต้องยันให้อยู่ก่อนเลยดับแรกนะยันให้อยู่เพื่อรักษาโมเมนตัมแล้วก็ซินเทนเนนแล้วก็สร้างโอกาสการรีบาวด์นะครับ
1: ค่ะโอเคขอบคุณมากเลยคุณเจริญเดี๋ยวเราลุ้นไปด้วยกันนะแล้วก็มาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะคุณเจริญเอี่ยมพัฒน์ธรรมนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมจำกัดนะคะก็เข้ามาให้ภาพการเอาเป็นว่าตอนนี้ทรงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังเพราะเมื่อวานลงแรงแต่วันนี้เนี่ยแรงรีบาวต่ำแล้วก็มีจุดที่ตอนนี้อยู่ในแดนลบเหมือนกันนะถ้าหลุด1550ไปเจอกันแถว1530ได้ใครที่จะเข้าลงทุนต้องต่อรองราคากันหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดความหวังสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยที่เคยคาดการณ์กันไว้นะคะว่าสิ้นปีอาจจะไปยืนแถว1,700ยืนเหนือ1,650ขึ้นไปจากไฮเดิมนะก็ยังไม่ได้ปิดความหวังตรงนั้นนะคะแต่คงต้องมอนิเตอร์สถานการณ์ในหลายๆประเด็นโดยเฉพาะปัจจัยต่างประเทศทางฝั่งอเมริกาแล้วก็ตอนนี้แรงกดดันสำคัญน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของบอนด์ยิลด์ด้วยนะคะอันนี้เป็นภาพที่นักวิเคราะห์ให้ไว้แต่ว่าวันนี้ค่ะแน่นอนทุกวันพฤหัสบดีนะคะเราจะพูดคุยกันกับวิทยากรประจำของเรานะคะคุณหมอณัฐนะคะคุณธนศิวรังคุณจากคลินิกกองทุนเดี๋ยววันนี้จะถามมุมมองหมอณัฐด้วยนะกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้หมอณัฐมีประเด็นเรื่องของเซกเตอร์โรเทชันมาฝากกันนะเดี๋ยวไปดูกันด้วยว่าแต่ละเซกเตอร์เป็นอย่างไรแล้วก็จริงๆในสถานการณ์แบบเนี้ยเราอยู่ในไซเคิลไหนแล้วก็เราเชื่อแน่ว่าในทุกๆจังหวะเนี่ยมันจะมีโอกาสในการลงทุนเสมอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหมอณัฐก็น่าจะช่วยดูด้วยนะว่าเซกเตอร์ไหนที่จะน่าลงทุนในทิศทางแบบนี้ทิศทางที่มีปัจจัยลบบอนด์ยิลด์สูงแบบนี้นะคะเดี๋ยวพูดคุยกันตอนนี้หมอณัฐอยู่กับเราแล้วค่ะไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะหมอณัฐค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณบิวครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับ
1: ค่ะโอ้โหวันนี้เรามาเจอกันในวันที่นักลงทุนก็อาจจะมีความหวั่นใจเนาะหมอณัฐสำหรับสถานการณ์ภาพโดยเฉพาะหวั่นใจภาพใหญ่เนี่ยคงหวั่นใจบอนด์ยิลด์แล้วหมอณัฐโอ้โห 5% สูงมากนะยืนเหนือ 5% สำหรับบอนด์ยิลด์เนาะแล้วก็หุ้นไทยอีกนะแต่หุ้นไทยดูจะสวนกระแสด้วยเพราะว่าต่างประเทศเมื่อวานเขาก็ทรงรักษาทรงกันได้ดีวันนี้ก็ดูเหมือนยังไปได้ดีแต่บ้านเราก็ยังอาการไม่ค่อยดีเนาะหมอณัฐยิ่งถ้าต่ำลงมาแถว1,550อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะก็ดูอาการไม่ดีอ่ะหมอณัฐประเมินหน่อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วหมอณัฐคิดว่าการถอยลงมาตรงนี้ของหุ้นไทยมันมีนัยยะสำคัญอะไรไหมจากก่อนหน้านี้เขาก็พยายามมีความหวังกันนะสำหรับผู้ที่เชี่ยวชาญทั้งหลายก็มองค่อนข้างบวกสำหรับภาพหุ้นไทยด้วยอะไรเงี้ยค่ะหมอณัฐค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ก็ต้องบอกตรงๆว่าผมว่าล่วงที่หุ้นไทยล่วงลงมาน่าจะเป็นระยะสั้นนะครับมากกว่าเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมด้วยนะฮะที่มัน
1: น้ำท่วม
2: เข้ามาใช่นะครับมันคือต้องสถานการณ์นี้ก่อนนะถ้าระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่ามันล่วงมาระยะสั้นแต่ว่าปัญหาจริงๆอ่ะมันจะเกิดบนโครงสร้างที่มีระยะยาวๆด้วยเหมือนกันนะคุณบิวฮะคร
1: ับ
2: ซึ่งผมเล่าตามก่อนว่าเราก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นมันล่วงลงมาน่าจะเขาเรียกอะไรนะหรือมีการรายย่อยเนี่ยซื้อเยอะแต่ว่าต่างชาติขายนะครับแล้วทำให้เป็นจุดน่าลบสูงสุดในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยนะครับ
1: ใช่
2: คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือตัวความเสียหายเนี่ยของตัวน้ำท่วมเนี่ยถ้าเทียบกับเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะนะครับคุณบิวอยู่มาสัก 0.1% ของ GDP เท่านั้นเอง
1: ค่ะ
2: นะซึ่งต่ำกว่าตอนไอ้2554ที่แบบน้ำท่วมใหญ่
1: 2554อันนั้นน้ำท่วมใหญ่
2: ใช่แล้วปีนั้นนี่ปี2554หุ้นขึ้นด้วยนะคุณบิวนะ พราะว่า
1: เป็นโอกาสมากด้วยตอนนั้นปีนั้นเป็นโอกาสสำหรับหลายคนเลยเนาะบ่อน้ำตอนน้ำท่วมใหญ่เนี่ยถ้าใครเข้าจังหวะนั้นค่ะ
2: เพราะว่าน้ำลดเสร็จปุ๊บทุกคนต้องซ่อมบ้านทุกคนต้องจัดการบ้านตัวเองอ่ะก็จะมีค่าใช้จ่ายที่มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็จริงๆถามว่ามันดูแล้วรอบนี้ก็ไม่น่าจะยืดเยื้ออะไรมากนะครับไม่น่าจะเกิน1สัปดาห์หลังจากนี้นะครับมันก็จะไม่ได้กระทบเยอะนะครับแต่ว่าผมเป็นห่วงนะครับเรื่องของตัวโครงสร้างพื้นฐานจริงมากกว่าเพราะว่าตอนนี้นี่แหละนะเราเยอะมากๆเนาะถ้าเราต้องกู้เงินเพื่อที่จะปรับปรุงบ้านหรือว่าปรับปรุงความเสียหายอีกเนี่ยมันก็จะยิ่งตันที่สาธารณะเราขึ้นไปอีกนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนะครับก็แล้วก็หุ้นไทยเนี่ยก็อาจจะอยู่ราวๆเนี้ยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าโดยค่าเฉลี่ยหุ้นไทยก็ถือว่ามันไม่ได้ถูกมากนะคุณบิวนะคือมันลงมาสักนิดนะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าค่อนข้างแพงตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่มัน PE เฉลี่ยอยู่มัน13นะในฝั่งเอเชียนะครับบ้านเราอยู่ประมาณ14เนี่ยคุณบิวก็แสดงว่าเออผมว่าหลังจากนี้ก็อาจจะต้องดูกันนิดนึงนะนักลงทุนในประเทศไทยก็จะพูดเราอาจจะมีปัญหาเรื่องโครงสร้างอย่างที่บอกเรื่องของหนี้สินเรื่องของอะไรที่ตามมานะครับต้องระมัดระวังคือหุ้นลงช่วงนี้เป็นชั่วคราวก็จริงแต่ระยะยาวเนี่ยเราก็น่าห่วงเหมือนกันนะครับผม
1: ค่ะหรือแม้กระทั่งการจัดการปัญหาต่างๆเนาะเพราะว่ากลายเป็นว่าตอนนี้ประเด็นในเรื่องของภัยธรรมชาตินะอุทกภัยแผ่นดินไหวอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันกลายเป็นปัจจัยที่เซอร์ไพรส์เข้ามานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการนะของหน่วยงานของภาครัฐอะไรที่เกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างแล้วก็หลายคนก็จะกังวลใจกลึงๆเป็นปัญหาโครงสร้างเหมือนกันด้วยเนาะหมอณัฐใช่ไหมคะถ้าสมมติเราบอกต่างชาติหรือความเชื่อมั่นอะไรเงี้ยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ผมมองว่าเนี่ยมันมีส่วนเหมือนกันนะครับที่เขามองว่าเอ้ยโอ้โหถ้าเขามาลงทุนในประเทศไทยแล้วจัดการเรื่องของภัยพิบัติอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเรื่องไอเนี่ย direct investment ของเราพอสมควรนะครับ data center เงี้ยซึ่งน้ำท่วมมาไม่ไหวเหมือนกันนะคนดิวเนาะถูกไหม
1: ใช่เพราะรอบนี้เหมือนโกดังหลายๆที่ก็กระทบเยอะนะหมอนัทใช่ไหมแถบปทุมแถบอะไรเงี้ยก็กระทบเยอะเหมือนกันค่ะ
2: คราวนี้ถ้าให้ผมดูอีกมุมนึงนะอันนี้แต่คุณจะถามเรื่องยังมีความหวังไหมหุ้นไทยหุ้นไทยผมมองว่ามีจุดแข็งเรื่องเงินปันผลนะที่มันค่อนข้างจะสูงอยู่ให้ประมาณสัก 4% หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็พอถ้าใครอยากลงทุนหุ้นปันผลหรือว่านักลงทุนต่างชาติเขาถือยาวอะไรเงี้ยก็อาจจะเน้นปันผลเนี่ยก็พอได้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ฝั่งอันนึงจริงๆส่งออกเราดีขึ้นนะคุณบิวถ้าเราไปดูตัวเลขเนี่ยก่อนผมยังอ่านของ SCB EIC เนี่ยก็เหมือนตัวเลขส่งออกเนี่ยก็ใช้ได้นะไม่ได้แย่นะครับงั้นเอกชนเนี่ยยังสามารถที่จะลงทุนในต่างประเทศเพราะว่าลงทุนแล้วส่งออกเนี่ยได้อยู่มีแนวโน้มที่งบน่าจะดีขึ้นในไตรมาสหน้าด้วยซ้ำนะครับก็ต้องไปดูบริษัทที่ส่งออกเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ต่างชาติก็เขาเรียกว่าถือบอนด์ยิลสหรัฐอเมริกาตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะก็มองว่าอาจจะเห็นเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาบ้างก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าบางทีคนเขาไม่อยากถือบอนด์ยิลแล้วนะครับก็มองว่าเป็นไปได้นะฮะแต่ว่าก็หลักๆต้องดูว่าเราลงทุนกับหุ้นกลุ่มไหนแล้วกันนะครับครับ
1: ค่ะอันนี้สำคัญเนาะแต่ว่าลงทุนหุ้นกลุ่มไหนอ่ะวันนี้เดี๋ยวเข้าประเด็นเลยที่หมอรัฐเอามาฝากกันแต่เป็นว่าภาพรวมเราคงต้องมอนิเตอร์เนาะทั้งสถานการณ์โลกสถานการณ์ในประเทศแต่ว่าสรุปก็คือหมอรัฐก็มองว่ารอบนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงสั้นเหมือนกันสำหรับตลาดหุ้นไทยที่ตกลงมาแรงๆแต่ในขณะเดียวกันภาพที่จะกลับมาแล้วไปแบบยาวๆเนี่ยอันนี้มันก็ต้องดูในหลายๆประเด็นเหมือนกันเนาะโดยเฉพาะผลกระทบที่จะตามมาจากหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของน้ำท่วมหรือก่อนหน้านี้เราก็มีผลกระทบกันอยู่แล้วเนาะหมอรัฐสำหรับภาพใหญ่ๆใช่มั้ยคะทั้งเรื่องของราคาน้ำมันเรื่องต้นทุนอะไรต่างๆนานาแล้วก็หนี้สินของเราด้วยแล้วก็ SME ก็หนักมากเนาะหมอนัทตอนนี้ถ้าใครที่ตาม SME จะรู้เลยว่าเหนื่อยและหนักมากจริงๆแล้วถ้ามาเจอน้ำท่วมอีกเนี่ยโอ้โหน่าเห็นใจมากๆเลยเนาะหมอนัทใช่ไหมคะ
2: ค่ะหนักจริงฮะต้องบอกว่ารอบนี้ SME นี่อันนี้บอกท่านฟังตรงๆผมก็ทำธุรกิจบริษัทด้วยเหมือนกันเนาะเราก็ทำซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยลูกค้าก็เลื่อนงานนะคุณดีนะครับมีเยอะเลยนะแล้วจ่ายช้าด้วยอะไรด้วยก็มีหลายอย่างนะต้องบอกต้องฟังว่าอย่างนั้นเพราะ SME นี่โอ้ต้องปรับตัวให้เร็วเลยเลยต้องหาวิธีทางแล้วนะครับครับผม
1: ค่ะโอเคแต่ว่าเราก็ยังมองทุกอย่างก็ยังมีโอกาสอยู่เนาะวันนี้เลยหมอนัทจะไปเขาเรียกอะไรมีเรื่องเซกเตอร์เอามาฝากกันใช่ไหมคะเรื่องเซกเตอร์โรเทชันแล้วก็เดี๋ยวหมอนัทจะบอกด้วยเซกเตอร์ไหนน่าสนใจเราอยู่ในไซเคิลไหนยังไงนะคะยังมีเซกเตอร์ที่ลงทุนได้ใช่ไหมหมอนัทที่น่าสนใจค่ะไม่ได้โดนหมดเนาะ
2: ยังครับก
1: ็ให
2: ้ทุกท่านฟังอย่างนี้ครับว่าพอดีว่าผมจะเป็นผมก็สอนที่สมาคมหลักทรัพย์ด้วยแล้วก็เรื่องหนึ่งที่ผมสอนเนี่ยก็คือเรื่องเซกเตอร์โรเทชันนะครับแล้วก็กลับมาดูวันก่อนที่ก็เริ่มกลับมาดูวันนี้เราอยู่ตรงไซเคิลไหนเพราะตอนแรกเนี่ยเรามองว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มหดตัวจากที่เราขึ้นดอกเบี้ยไปรอบที่แล้วเนาะนะขึ้นกันไปเต็มที่เลยตอนช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก
1: ็
2: พักเราก็ลงดอกเบี้ยพยายามลงดอกเบี้ยกันใหญ่เลยนะฮะลงไม่ได้นะครับลงไม่สำเร็จนะครับเศรษฐกิจนะครับก็กลับมามีเงินเฟ้อเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เงินเฟ้อมันก็กลับขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เฟดก็กลับขึ้นดอกเบี้ยอีกรอบหนึ่งนะครับนะฮะโอเคคราวนี้แล้วมันเกิดตอนนี้เราอยู่ตรงไหนอันอยู่ไหนครับขอไซเคิลก่อนตอนนี้แทนที่มันจะกลับเศรษฐกิจมันหดตัวเนี่ยกลับกลายเป็นเริ่มกลับมาขยายตัวนะอันนี้พูดถึงทั่วโลกก่อนนะครับคุณดิวนะเราไม่เห็นตรงกับในเมืองไทยเลยว่า อันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้เรามองเป็นภาพแบบว่าเศรษฐกิจทั่วโลกรวมไปก่อนมันเหมือนกลับมาขยายตัวเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างรุนแรงนะแล้วขึ้นแล้วกลับขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงเฟื่องฟูตอนปลายของเศรษฐกิจก็คือช่วงที่พีคของเศรษฐกิจดอกเบี้ยเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นสูงมากๆดอกเบี้ยก็จะต้องยันขึ้นไปตามด้วยเหมือนกันนะครับเป็นลักษณะประมาณแบบนั้นนั้นจริงๆกลุ่มผมบอกได้เลยนะกลุ่มที่น่าสนใจจริงๆคือกลุ่มพลังงานกลุ่มทองหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่าทองเนี่ยไม่ค่อยเด่นนะเพราะดอลลาร์มันยังแข็งแรงอยู่ยังมีปัญหาอยู่นะครับคราวนี้มันทำให้ทองเนี่ยราคาทรงๆแหละแต่ว่าก็ขึ้นถามว่าขึ้นวันนี้ก่อนหน้านี้ก็ขึ้นมาแล้วดีนะแต่ราคาน้ำมันหรือว่าพลังงานเนี่ยมันชัดเจนเลยนะว่ากำลังขึ้นมาเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาพในปัจจุบันแล้วกันนะว่าเราอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งไซเคิลถัดไปเนี่ยถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นสุดๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจเริ่มหดตัวจริงๆเนี่ยนะครับเราอาจจะกลับมาสู่เรื่องของลงดอกเบี้ยแต่ว่าคงอีกสักระยะนึงเลยนะครับซึ่งไซเคิลรอบหน้าก่อนแล้วกันก่อนที่จะไปลงดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเราถ้าขึ้นดอกเบี้ยสูงขนาดนี้ปล่อยไว้อีกสักระยะนึงเนี่ยเราเจอเศรษฐกิจถดถอยมากขึ้นคราวนี้ถ้าดอกเบี้ยมันขึ้นสุดๆแล้วเนี่ยนักลงทุนทำยังไงผมแนะนำนะฮะก็ให้ตอนนี้ถือเงินสดไว้ก่อนตอนนี้ถือเงินสดไว้ก่อนทำไปเยอะหน่อยแล้วก็ถ้าดอกเบี้ยขึ้นสุดเดี๋ยวเราก็ค่อยไปซื้อพวกพันธบัตรพวกตราสารหนี้ได้นะครับนี้ก็มีเซสชั่นประมาณแบบนี้คราวนี้แล้วเซกเตอร์ไหนบ้างเมื่อกี้จริงๆแอบเล่าให้ฟังไปแล้วแหละนะครับก็คือเป็นเรื่องของพลังงานเนาะนะครับครับพวกที่เป็น consumer staple นะครับหรือสินค้าจำเป็นเนี่ยมันยังต้องใช้บริการใช้งานอยู่นะครับอันนี้อาจจะมองรวมไปถึงhealthcare นะครับในอีกระยะหนึ่งก็ได้หมายความว่า healthcare เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งตอนนี้นะครับถ้าเราไปดูหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักบวกจากเบสมาเนี่ยประมาณสัก 30% แล้วนะครับแต่เฮลท์แคร์เริ่มกลับมาดีนะครับก็อันนี้คือภาพก่อนแล้วกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันไม่ตรงกับไซเคิลในรอบนี้นะครับที่เป็นรอบนี้เนี่ยก็คือเรื่องของคนละของเทคเนี่ยยังบวก 35% จากเบสขึ้นมานะครับนำโดย AI นะ AI นะฮะซึ่งจริงๆคุณเทคเนี่ยต้องไปรอไซเคิลถัดไปนะดอกเบี้ยต่ำๆดอกเบี้ยสูงเนาะหุ้นเทคก็ยังมาเนี่ยแสดงว่าเราดันกันเต็มที่เลยตอนนี้นะครับก
1: ็ใกล้สุดหรือยังหมอนัทนี่ถ้าขึ้นอีกรอบนึงเนี่ยถ้าสมมติว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยรอบนึงซึ่งน่าจะขึ้นแหละเนาะในปีนี้อย่างน้อยธันวาอะไรเงี้ยหลายคนก็มองว่าปรับฐานเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังเห็นเขายังแข็งอยู่เลยนะสำหรับกลุ่มเทคโนโลยีอย่างหมอนัทค่ะ
2: ใช่ครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังต่อว่าเอ๊ะแล้วไอ้พลังงานยังไปต่อไหมหรือเราจะซื้อหุ้นกลุ่มเมื่อกี้ที่เราอยากคุยกันคือเรื่องของตัวเทคดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้อีกทีนึงนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังรายละเอียดก
1: ัน
2: ก่อนแล้วกันนะจะได้ปูพื้นฐานก่อนนะฮะก็ต้องบอกท่านผู้ฟังนะว่าแนวคิดของการลงทุนช่วงนี้เราต้องมองสภาพภูมิอากาศให้ดีหมายความว่าอะไรคือบางคนเนี่ยไปซื้อฤดูหนาวเนี่ย ไปซื้อพัดลมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะบางคนหน้าเราอะไรเงี้ยไปใส่เสื้อหนาวอะไรเงี้ยมันก็ไม่ถูกที่คันเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นปัจจุบันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสภาพอากาศมันแปรปรวนอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ก็คือเฮ้ยหุ้นเทคอยู่ดีก็โตอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องไปดูสัญญาณทีละข้อก่อนค่อยๆดูนะครับคือหนึ่งเลยดอกเบี้ยเนี่ยเป็นขาขึ้นจริงๆหรือเปล่าตรงหรือเปล่านะครับถ้าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเงินเฟ้อแรงไหมนะครับถ้ากลุ่มนี้มานะครับตลาดแรงงานเริ่มจ้างงานเต็มที่สินค้าโภคภัณฑ์ราคาพุ่งก็คือพวกน้ำมันขึ้นนะครับผู้บริโภคเนี่ยเริ่มเหนื่อยไหมครับว่าโอ้โหราคาข้าวของมันแพงจริงเริ่มเหนื่อยเนี่ยอันนี้คือปลายวัฏจักรเรื่องของการเติบโตนะครับถัดไปเนี่ยจะเป็นเศรษฐกิจเริ่มถดถอยลงแล้วนะครับผมมองว่าอย่างนั้นเนาะนะครับถ้าดอกเบี้ยขึ้นสุดเมื่อไหร่เนี่ยก็ผมว่าอันนั้นจะเริ่มเห็นภาพของปลายไซเคิลจริงๆนะครับคราวนี้แต่ว่าตัว AI ที่มันมาเนี่ยมันยิ่งคู่กันเนี่ยนะครับเพราะยังมีอยู่ช่วงขยายตัวเงินลงทุนยังไหลเข้าอยู่นะครับเพราะอันนี้คือภาพปัจจุบันก่อนนะครับว่าเราอยู่ตรงนี้นะคราวนี้ถ้าในช่วงสัก6ถึง12เดือนถัดไปเมื่อกี้ที่เราพูดไปแล้วผมมองว่าการเงินสุขภาพนะครับเฮลท์แคร์ทั้งหลายไฟแนนซ์เนี่ยน่าจะเริ่มมาหมายความว่าเราเริ่มมองกลุ่มนี้ดีได้แล้วนะครับคราวนี้กลุ่มที่ดีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่เราคุยเมื่อสักครู่เรื่องของพลังงานเนี่ยผมว่าน่าจะเริ่มนิวทรัลกลางๆละพวกสื่อสารสินค้าจำเป็นพลังงานเนี่ยอีกสัก 5-6 เดือนถัดไปเนี่ยนะครับหรือ6เดือนขึ้นไปเนี่ยน่าจะเริ่มกลางๆละนะครับงั้นแล้วก็กลุ่มที่ต้องระวังคือกลุ่มที่เป็นพวกสินค้าฟุ่มเฟือยอสังหาเนี่ยน่าจะเริ่มแย่เพราะว่ามันปลายพีคของเศรษฐกิจไปแล้วนะครับงั้นอยากให้นำอีกสัก6เดือน12เดือนเนี่ยเจอกันเนี่ยนะครับก็หรือว่าต้นปีหน้าหรือไตรมาสแรกของปีหน้าเนี่ยต้องระวังเรื่องอสังหาเรื่องของสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับถ้าเป็นไปตามไซเคิลนะครับคราวนี้เรามาสรุปกันครับว่าเซกเตอร์ไหนยังไงนะฮะเซกเตอร์ไหนยังไงนะครับผมให้บวก3จุดเลยคือตามตำราก่อนนะอยู่ในปลายวัฏจักรนะครับแล้วก็โมเมนตัมก็ดีด้วยเหมือนกันก็คือเฮลท์แคร์สุขภาพนะครับถ้าเอามุมมาซ้อนๆกันนะครับนะฮะกลุ่มของวัตถุดิบหรือว่าสินค้าที่ต้องนำไปผลิตต่อนะครับพวกเบสิกแมทเทียลทั้งหลายนะครับตามตำราก็อันนี้กลุ่มนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าโมเมนตัมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพลังงานเป็นยังไงพลังงานช่วงนี้ดีแต่ว่าในระยะไกลหน่อยก็อาจจะกลางๆแล้วนะครับแล้วก็ตามตำราต้องพลังงานก็ดีมากเหมือนกันอันนี้มาดูกลุ่มเทคที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี่ครับว่าเอ๊ะแล้วเราจะคิดกับมันยังไงดีนะครับถ้าตามตำราเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับไม่ใช่เลยเทคจะมาตอนดอกเบี้ยต่ำๆเศรษฐกิจกำลังจะฟื้นอะไรเงี้ยเทคมันจะมาตรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ตรงตามตำราละนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีไหมโมเมนตัมที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ฟังอยากให้แยกเคสอย่างนี้ครับว่าอะไรที่ผมบอกไปว่าเฮ้ยมันตรงตามตำรานะบวกหนึ่งไว้ก่อนโมเมนตัมดีด้วยเนี่ยจะบวกสองเลยอันนี้ได้คะแนนดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มสุขภาพกลุ่มวัตถุดิบเนี่ยผมหรือว่าพลังงานเนี่ยช่วงเนี้ยใช้ได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกอีก6เดือนเนี่ยพลังงานเนี่ยเริ่มตอบแล้วนะครับคราวนี้ฝั่งที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยมันดีอันนึงมันแย่อันนึงอันนี้ต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังนะครับก็ต้องเรียกว่าถ้าใครจะลงเทคช่วงนี้ต้องเหมือนเบสหรือว่าเดิมพันนิดนึงอะว่าเฮ้ยน่าจะดีต่อเพราะว่าเงินกำลังไหลเข้านะครับแต่ถ้าโดยพื้นฐานเศรษฐกิจเนี่ยพุ่งเทคมันไม่น่าโตขนาดนี้นะครับ
1: มันจะต้องใช่โอเคแต่ว่าด้วยหลายๆที่หลายๆอย่างที่ผ่านมามันก็ไม่ตามตำราสักก็เยอะใช่ไหมครับหมอนัทเพราะฉะนั้นต้องวางเผื่อใจกลางๆวางกลยุทธ์แบบนั้นด้วยเหมือนที่หมอนัทบอกว่าหุ้นเทคเองจริงๆตามตำราน่าจะเริ่มไม่ค่อยดีละแต่ว่าก็อาจจะยังมีโอกาสก็ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
2: ใช่เพราะว่าถ้าผมจะไม่ได้ลงแรงมันก็อาจจะไปต่อได้คือต้องท่านฟังต้องอย่างนี้คิดว่าสิ่งที่ตามตำราเนาะก็คือเป็นตามไซเคิลของเขาจริงๆเนี่ยนะครับมันอาจจะผิดเพี้ยนเพราะว่ามันมีโมเมนตัมในการแบบให้คนเห็นว่าสินค้านี้ดีก็เลยวิ่งเข้ามาซื้ออาจจะไม่ตรงตามไซเคิลก็ได้แต่ว่าสองอันนี้อะไรเป็นผู้ชนะเนี่ยต้องดูอีกระยะหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดยปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโมเมนตัมดีในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับ
1: ค่ะโอเคชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ใน ตรงนี้เนี่ยในการเข้าลงทุนน่ะหมอนัทจะแนะนำยังไงคะหรือเราก็ไปกลุ่มที่เรามองว่าดีอย่างพวกเฮลท์แคร์สุขภาพวัตถุดิบยังสามารถที่จะแบบทยอยเข้าลงทุนได้หรือถ้าใครแบบลงทุนเทคไว้เนี่ยยังลงทุนได้ไหมหรืออาจจะชะลอเม็ดเงินในการเข้าอ่ะถ้ามีบางคนเขาอาจจะ DCA ยาวๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอนัทยังไงดีคะกลยุทธ
2: ์ผมว่ากลยุทธ์เนี่ยน่าอยากลองให้เปลี่ยนเซกเตอร์โรเตชันดูนะครับโดยที่เน้นตัวที่ถูกต้องเลยถูกต้องตามไซเคิลเลยแล้วก็โมเมนตัมก็ดีด้วยก็คื อเรื่องของกลุ่มสุขภาพเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราไปดูเรื่องของราคาเนี่ยของกลุ่มสุขภาพเองเนี่ยราคาก็ยังไม่ร้อนแรงเข้ากลุ่มผู้นำปัจจุบันก็คือคุณกลุ่มเทคนะครับแล้วก็ตามวัฏจักรเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจยังเป็นธุรกิจที่มันไปต่อในช่วงที่พีคแล้วได้นะครับนะฮะก็คนเริ่มกลับมาสนใจเรื่องหุ้นตรงนี้มากขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นพลังงานก็ยังไปต่อนะครับวัตถุดิบก็ยังไปได้อยู่คราวนี้แต่ว่าเทคเนี่ยอันนี้แล้วแต่ท่านผู้ฟังเลยถ้าบอกว่าเอ้ยผมก็จะบอกว่ามันไม่ตรงตามตำราแล้วนะตอนนี้มันอยู่ที่โมเมนตัมกับศรัทธาของคนที่ลงทุนเพราะว่าท่านมองว่าเฮ้ยระยะยาวอ่ะตัวโมเมนตัมอ่ะมันสำคัญกว่าวัฏจักรอ่ะผมว่าหุ้นเทคอาจจะไปต่อได้คือไม่ได้ห้ามผมก็ยังเห็นอยู่แต่ว่าก็เราอาจจะปรับปริมาณให้มันน้อยลงนิดนึงหรือจะถือต่อก็ได้ด้วยเหมือนกันหรือถ้าใครทำ DCA ผมก็ยังก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรเยอะนะ DCA เนี่ยไม่ต้องแทบจะข้ามไซเคิลได้เลยนะครับ
1: ค่ะอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจคือพลังงานนะที่หมอนัทบอกว่าดีแล้วก็แต่ว่าจะไปอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเริ่มกลางๆหรือตอนนี้ก็เริ่มกลางๆแล้วเอาง่ายๆเลยเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็จะมีคุณผู้ฟังถามมาเยอะเหมือนกันนะหลังไมค์เพราะอย่างพูดในบ้านเราเองเลยหมอนัทกลุ่มหลักๆเสาหลักพวกบรรดาปตท.กลุ่มทั้งหลายอะไรเงี้ยนะคะที่เกี่ยวข้องกับพลังงานตรงๆเนี่ยก็เพิ่งจะขยับมานะหลังจากที่เขาก็นิ่งมานานมากๆหรืออะไรเงี้ยหลายคนก็เลยรู้สึกว่าสัญญาณดีมาละเพราะฉะนั้นอาจจะเข้าช่วงนี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่ช้าเกินไปไหมถ้าเป็นแบบนั้นถ้าหมอนัทบอกว่าตอนนี้ก็กลางๆแล้วอีกสักพักหนึ่งก็อาจจะเริ่มทยอยน่าจะเปลี่ยนไหมหรือลดน้ำหนักไหมอะไรเงี้ยก็เป็นกลยุทธ์หมอนัทมองยังไงคะสำหรับกลุ่มนี
2: ้ค่ะผมมองว่าตอนนี้มันขึ้นมาแล้ว30-40%นะฮะแล้วก็ขึ้นกับสงครามในตะวันออกกลางพอสมควรนะครับถ้าสถานการณ์สงบราคาน้ำมันอาจจะร่วงลงมาเร็วก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมบอกกลางๆเนี่ยเพราะว่ามันมีเรื่องโมเมนตัมอยู่นิดหนึ่งว่าแบบว่ามันอาจจะชะลอได้โดยที่เราไม่คาดฝันอย่างเงี้ยนะครับนั้นถามว่าถ้าตามไซเคิลเนี่ยพลังงานดีไหมช่วงนี้ดีครับแต่ว่าถ้าไปดูเรื่องของโมเมนตัมผมว่าไม่น่าจะเริ่มลดลงในระยะหลังจากนี้เป็นต้นไปเพราะว่าเหมือนจีนสหรัฐเองก็มีข้อตกลงอะไรบางอย่างเนาะแต่เราก็จะเห็นว่ามันเงียบๆไปนะครับตรงนั้นอยู่นะแต่ว่าถ้าสุดท้ายมันดีคืนร้ายอยู่ดีก็มียิงกันอีกแล้วอะไรเงี้ยก็มันก็จะขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะพลังงานช่วงนี้อยู่ที่โมเมนตัมเยอะมากนะครับว่าฝั่งไหนจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันเรียบๆง่ายๆนะครับแบบว่าเงียบสงบเนี่ยก็พวกนี้ก็จะดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่สำหรับตัวพลังงานนะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะชัดเจนนะคะคือตอนนี้เราต้องดูควบคู่กันไปนะทั้งโมเมนตัมทั้งตำราทั้งไซเคิลนะคะดูเขาเรียกว่าในการที่จะใช้ตัดสินใจในช่วงเวลาหาจังหวะและเวลาหรือประเด็นเรื่องของแบบโรเทชันโรเทตกลุ่มอะไรเงี้ยใช่ไหมคะมอนัสอืม
2: ครับแต่ว่าผมจะมองว่าอย่างที่เรียนไว้เมื่อสักครู่นะครับว่า3-6 เดือนข้างหน้าเนี่ยกลุ่มที่ระวัดระวังก็คือพวกสินค้าฟุ่มเฟือยอสังหาอะไรทั้งหลายเนี่ยต้องระวังแล้วก็พวกสาธารณูปโภคทั้งหลายเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับนะอาจจะจอกกันนะครับ
1: ค่ะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ละนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะในการที่จะมองว่าเราน่าจะลงทุนเซกเตอร์ไหนน่าจะมีการแบบโรเทตยังไงอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะหมอนัทจริงๆปกติเวลาที่เราจะมองในเรื่องของการโรเทตหรือว่าการทำเซกเตอร์โรเทชันหรือว่ารีบาลานซ์พอร์ตอะไรเองก็ตามเนี่ยปกติเนี่ยทำแบบประมาณที่หมอนัทเคยบอกเราสักปีละครั้งหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะหมอนัทคะจังหวะและเวลาหมอนัทให้มุมมองสักนิดนึงเพราะบางทีมันอาจจะบางคนอาจจะไปดูที่เดียวปลายปีหรืออะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็จะมีไซเคิลมีระหว่างทางเนี่ยเราแยกยังไงคะหมอนัทคะ
2: ได้ครับจริงๆเวลาเราทำเซกเตอร์โรเทชันเนี่ยนะครับเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนของเศรษฐกิจเนาะเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะครับซึ่งการเคลื่อนตัวของไอตัวเซกเตอร์โรเทชันเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับเงินเฟ้อขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยและส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันจะประกาศ เรื่องต่างๆเนี่ยก็เป็นเดือนละครั้ง2ครั้งหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ของการขึ้นดอกเบี้ยเอฟเฟกต์ของเงินเฟ้อตลาดแรงงานสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยผู้บริโภคทั้งหลายเนี่ยมันใช้เอฟเฟกต์ประมาณ3เดือนถึง6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆถ้าใครทำเซกเตอร์โรเทชันเนี่ยผมว่าจะต้องดูพอร์ตตัวเองอยู่ช่วงเนี้ย3เดือน6เดือนนะครับตลอดเวลานะครับนี่คือความยากของการทำพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะค่อยๆแล้วมันจะค่อยๆหมุนด้วยนะคุณบิวอย่างปีที่แล้วถ้าใครจำได้หรือปีต้นปีอันนี้ผมไม่จำไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครจำได้เนี่ยผมก็จะบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้เราอยู่ในช่วงที่ดอกเบี้ยเป็นขาลงกันนะปีก่อนนู้นใช่ไหมฮะแล้วก็ให้ลงอีกกลุ่มนึงเพราะเนี้ยกลับด้านแล้วดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันผ่านมาประมาณแบบน่าจะปีนึงอะไรเงี้ยนะครับไซเคิลมันจะเริ่มปรับตัวอะไรเงี้ยนะครับมันก็ผมคิดว่าอันเนี้ยอยู่กรอบเวลาก็คือถ้าใครอยากทำพวกนี้จริงๆแบบจริงจังก็ต้องดูรายละเอียดเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยทุกสามเดือนหกเดือนนะครับแล้วก็ปรับพอร์ตเนี่ยก็อยู่ประมาณถ้าหกเดือนถึงปีนึงเนี่ยก็ต้องเริ่มทำสักครั้งนึงแหละไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ทันไซเคิลของเขานะครับ
1: เพราะว่านโยบายมันเปลี่ยนเนาะหมอนัทใช่ไหมอย่างที่หมอนัทบอกนโยบายดอกเบี้ยนโยบายอะไรก็ตามแต่ที่มันจะมีผลต่อภาพใหญ่นะหมอนัทแต่บางคนบอกว่าเขาไม่ถนัดแล้วจะไม่มีเวลาดูการที่ลงทุนแล้วไม่ได้ทำเซกเตอร์โรเตทเลยแล้วแบบลงยาวๆไปสมมติเป็นกองทุนหรืออะไรเงี้ยมันสามารถทำได้ไหมแล้วมันจะเป็นผลเสียอะไรไหมแต่อันนี้คือสำหรับพอร์ตที่เขาว่ากันยาวๆอยู่แล้วหรือมันมีกองทุนหรือมีสินทรัพย์ประเภทไหนไหมคะหมอนัทที่การไม่ทำเซกเตอร์โรเทชันไม่ได้มีผลเสียหายต่อพอร์ตในลองเทอมอะไรเงี้ยค่ะหมอนัทคะ
2: ครับเราก็จะเห็นว่าแต่ละบลจ.ครับเขาชอบออกอะไรนะ all weather portfolio มานี่นะก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะอยู่สักวัฒนธรรมเศรษฐกิจไหนอยู่กับเราสิรับรองว่าม
1: ีคนช่วยปรับให้แหละใช่ไหมคะเราไม่ต้องปรับเอง
2: เป็น all weather ก็คือพูดง่ายๆทุกสภาพอากาศจะไปได้หมดอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้วิธีแบบนั้นก็ได้นะครับก็จัดพอร์ตตามคำแนะนำของบลจ.ที่เป็น all weather ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมต้องบอกท่านผู้ฟังว่าอย่างนี้ว่ากองทุนรวมเนี่ยมันไม่เหมาะกับการทำ sector rotation อยู่แล้วเพราะว่ามันเสียค่าธรรมเนียมในการ rotate เนาะคำแนะนำผมคือถ้าคุณอยากทำพวกนี้ก็ต้องทำบน ETF นะครับหรือทำบนหุ้นอะไรเงี้ยแต่คำแนะนำผมง่ายสุดคือทำบน ETF ง่ายสะดวกเร็วแล้วก็สั้นถูกด้วยนะครับคำแนะนำอีกอันนึงก็คือถ้าใครลงทุนระยะยาวๆก็อยากให้เลือกเป็นพอร์ตโฟลิโอแล้วก็ลงทุนระยะยาวไปอาจจะปรับเซกเตอร์บ้างนิดหน่อย 5% 10% ในพอร์ตผมว่านี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังจะได้เห็นภาพว่าอ๋อเซกเตอร์โรเทชันมันภาพมันประมาณแบบนี้นะนะครับแต่ว่าอาจจะทำจริงหรือไม่ทำจริงอ่ะไม่เป็นไรนะฮะไม่ต้องนะครับก็เอากฎวางกลยุทธ์ของเราที่เรามั่นใจแล้วเลือกสินทรัพย์ที่มันเติบโตได้ในระยะยาวๆนั้นก็จะเหมาะกับคนที่วางลงทุนระยะยาวอยู่แล้วนะครับมันจัดพอร์ตตามระยะยาวไปได้เลยแต่ว่าถ้าใครอยากทำเซกเตอร์โรเทชันเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่มองพอร์ตระยะกลางนะครับระยะกลางก็คือระยะแบบปีนึงสองปีอยากได้ช่วงนี้อยากได้ดีเทิร์นที่มันเยอะเราจะทำยังไงได้บ้าง
1: ค่ะแล้วจะได้ไม่เสียโอกาสเพราะมันก็จะมีประเด็นเหมือนกันที่คุณผู้ฟังหลายท่านแบบว่าลงทุนไปแล้วบางที ช่วงเวลาที่ราคานะสิ่งที่เราลงทุนเนี่ยขยับขึ้นมาสูงมากเลยนะแล้วก็สักพักนึงเขาถอยลงมาแล้วคืออาจจะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้โรเทชแม้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นความเสียโอกาสที่เกิดขึ้นอะไรเนี่ยแล้วอยากจะทำเซกเตอร์โรเทชันก็เอามุมมองที่หมอนัทบอกไปฝากกันแต่ว่าน่าสนใจที่หมอนัทบอกว่าถ้าใครซื้อกองทุนอ่ะจริงๆไม่ได้เหมาะกับการทำเซกเตอร์โรเทชันอยู่แล้วเนาะเพราะมันมีเรื่องประเด็นค่าธรรมเนียมหรือถ้าสายกองทุนก็ไปเลือกกองทุนที่เขามีการปรับให้เลยเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเหมาะด้วยใช่ไหมคะหมอนัทคะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่สไตล์ละโอเคแต่ว่าเราเห็นภาพชัดเจนละว่าเขาทำกันยังไงเราต้องดูด้วยว่าเราอยู่ไซเคิลไหนยังไงนะคะแต่วันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังนะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมฝากมาไว้ได้นะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหมอนัทมาช่วยตอบให้วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะหมอนัทคะ
2: ยินดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอนัทนะคะคุณธนัทศิวรังคุณจากคลินิกกองทุนนะหมอนัทก็วันนี้มาให้มุมมองกันนะประเด็นเรื่องของเซกเตอร์โรเทชันนะก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้ายังมีหลายประเด็นที่เอามาฝากกันจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคุณ
4: 95 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์คช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆ

0: Thinking Radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและนายสัตวแพทย์ธนัทศิริวรังคู
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวพาไปอัปเดตบรรยากาศของตลาดหุ้นกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับตลาดหุ้นก็พยายามกลับขึ้นมายืนค่ะตอนนี้นะคะจากที่ลงไปลบเมื่อสักครู่ลงไปที่ 1,552 จุดนะตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาบวกอ่อนๆค่ะ 2.61 จุดนะดัชนี 1,561.62 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้ก็ 33,545 ล้านบาทแล้วนะคะก็เอาใจช่วยเนาะสำหรับภาพของตลาดเองนะคะก็ให้สามารถที่อย่างน้อยเนี่ยกลับมายืนบวกได้นะคะแล้วก็พยายามรักษาทรงนะก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะคะเพราะว่าถ้าหลุด 1,550 จุดนะอย่างที่นักวิเคราะห์บอกก็มีโอกาสจะไปเจอกันข้างล่างเลยนะคะตรง 1,530 จุดนะคะวันนี้เรามีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังค่ะน่าสนใจนะคะเคยสงสัยไหมจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้านะคะลองเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้ด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตนะคะกับสินเชื่อออมสินรีคลาสนะคะรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นนะคะสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้แล้วก็รวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือว่านอนแบงค์นะคะที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะคะหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมค่ะผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง7ปีนะคะและไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำนะคะผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระค่ะหรือว่าเจ้าของกิจการนะคะผู้ที่มีรายได้ประจำนั้นมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปค่ะอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปนะคะรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 8.99% ต่อปีค่ะสำหรับผู้ประกอบการนะคะอิสระหรือว่าเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนนะคะและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ 11.99% ต่อปีค่ะอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆนะคะเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดนะคะยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569ค่ะไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะคะ www.gsb.or.th นะคะหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาค่ะอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน31มกราคม2570นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่โทร GSB Contact Center หมายเลข1115หรือที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งข่าวนะคะที่เอามาฝากการกิจกรรมดีๆค่ะไม่อยากให้พลาดกันนะคะเพราะ3ตุลาคมนี้แล้ว 8:30 น.ถึง 4:30 น.ที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดานะคะอย่ารอให้หมอนัดถึงคิดค่อยเปลี่ยนชีวิตนะคะใครที่กังวลนะกับเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองโรคอ้วนนะคะโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมรวมถึงมะเร็งเนี่ยเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นโรค NCD ที่ไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่ว่ามาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณเลือกเองทุกวันนะคะก็ชวนมางานนี้เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs นะคะก็จะพาคุณไปปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วปลดโหมดการใช้ชีวิตนะคะเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตนะคะให้สนุกอร่อยแล้วก็สตรองด้วยนะคะปลดล็อกเคล็ดรับสุขภาพจากหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ผลลัพธ์นั้นเปลี่ยนชีวิตได้เลยแล้วก็จะมีเคล็ดลับเรื่องของการปรุงอาหารให้อร่อยแล้วก็สุขภาพดีนะคะแชร์ประสบการณ์ของผู้ที่เคยป่วยแต่กลับมาดูแลตัวเองให้ใช้ชีวิตได้ปกติรู้เรื่องสมุนไพรยิ่งห่างไกลโรคนะคะแล้วก็ออกกำลังกายไปพร้อมกันเลยนะคะรับจำนวนจำกัดนะเหลือ7ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะคะค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทสมัครได้เลยที่ LINE @thinkingradio นะคะที่ LINE @ Thinking Radio นะคะงานจับเสาร์นี้แล้วนะ8 โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งที่โรงแรม The Emerald นะคะใครที่สนใจรีบเลยนะคะแล้วไปเจอกันที่งานนะคะปิดท้ายอีกหนึ่งเรื่องที่เอามาฝากกันก็คือเรื่องของ AI คุณผู้ฟังบางคนคิดว่ามันเป็นเรื่องยากนะคะแต่บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่เรานั้นเนี่ยนะคะทำความเข้าใจได้ค่ะเพราะวันนี้ค่ะมี AI for Life นะคะที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งตามคำเรียกร้องนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมาในวิดีโอนะคะเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษนะคะที่เปิดโอกาสให้คุณนั้นเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้านเดินทางหรือว่ามีเวลาว่างช่วงไหนก็เปิดดูได้ทันทีนะคะที่สำคัญเนี่ยสามารถที่จะกดดูซ้ำย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สเลยนะก็จัดเต็มแบบเน้นๆ นะคะด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดค่ะมีวิชา Click and Create นะคะวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI อันนี้จะเป็นสายสร้างสรรค์น่าจะวัยเก๋าทั้งหลายหรือวัยเก๋าที่อยากลองทำอะไรใหม่ๆนะวิชานี้จะพาคุณไปใช้พลัง AI เนรมิตภาพจินตนาการให้ออกมาสวยงามแถมยังสอนเนรมิตวิดีโอง่ายๆนะคะเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลรับรองว่าเพื่อนๆเห็นในฟีดเราต้องร้องว้าวแน่นอนนะคะนี่วิชาแรกวิชาที่2เนี่ยคือ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะคะอันนี้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์หรือว่าคนที่อยากที่จะเริ่มต้นธุรกิจเลยนะวิชานี้คือทางรอดค่ะให้ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวนะช่วยคิดไอเดียสินค้าคิดแคปชั่นโดนใจวางแผนคอนเทนต์แล้วก็ออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆนะเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายดันยอดขายให้พุ่งกว่าเดิมนะคะก็ใครก็สามารถเรียนรู้ได้เนาะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ทำอาชีพอะไรนะคะแล้วก็โอกาสดีๆแบบนี้นะ2วิชาที่บอกไปเมื่อสักครู่ค่าลงทะเบียนถูกมาก159 บาทเท่านั้นนะคะย้ำว่า159 บาทเรียนได้แบบยาวๆเลยนะคะใครที่สนใจก็แอดไลน์มาได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะแอดไลน์ไปได้เลยที่ @ thinking radio มีแอดข้างหน้าด้วยนะคะ @ thinking radio นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีใช้เข้าใจเงินเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ขณะนี้เวลา 11:00 น.
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีบอกประกันภัยพิบัติเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคมเกณฑ์เยียวยายึดวันเกิดเหตุเป็นหลักท่วมก่อนรับ 9,000 ตามกฎหมายเดิมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนที่มีผลคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569ว่าเริ่มใช้วันนี้ซึ่งจะสรุปเพื่อให้รับทราบข้อมูลในชุดเดียวกันส่วนกรณีที่น้ำท่วมมาก่อนหน้านี้ผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินเยียวยาตามพ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิมคือ 9,000 บาทส่วนประกันภัยจะเริ่มคุ้มครองครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนคนที่น้ำท่วมจะได้2ครั้งใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ใช่ได้รอบเดียวซึ่งจะนับวันภัยพิบัติเป็นครั้งกรณีที่เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคม2569ได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมายป้องกันภัยไปแล้วส่วนหากน้ำยังท่วมจนถึงวันนี้จะต้องใช้หลักเกณฑ์เยียวยาใดนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องนับจากวันที่เกิดเหตุแต่หากน้ำมาระลอกใหม่ก็จะใช้ประกันภัยพิบัติดีกว่าเพราะจะจ่ายเป็นรายกรณีส่วนกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรถามหานายกรัฐมนตรีที่ไม่เข้าร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อชี้แจงยติด่วนด้วยวาจาเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบแต่กลับไปตรวจโรงครัวที่พรรคภูมิใจไทยนายอนุทินไม่ตอบคำถามนี้ได้แต่หัวเราะและบอกเพียงว่าไม่เอาแล้วไปแล้วเจเศษยืนยันมวลน้ำเหนือดันระดับน้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นแน่ 100% จับตาน้ำกทม.เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุถึงการรับมือมวลน้ำที่จะมาจากภาคเหนือซึ่งประชาชนกังวลว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพอีกครั้งว่ากรมชลประทานรายงานถึงสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ที่รับน้ำซึ่งจะผันจากกทม.สู่อ่าวไทยระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะประคองระดับให้ค่อยๆสูงขึ้นพร้อมจะประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อให้ส่งข้อมูลมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก่อนที่จะแจ้งเตือนประชาชนโดยเร็วต่อไปจากที่ดูสถานการณ์พื้นที่ใดที่ได้รับผลอุทกภัยจากน้ำท่วมจากแม่น้ำน้ำยกระดับสูงขึ้นแน่นอน 100% แต่พื้นที่ใดเกิดอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากฝนตกจุดนี้สถานการณ์กำลังจะดีขึ้นในห้วง 1-2 วันนี้ในขณะที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกในพื้นที่เขตสายไหมลาดกระบังบางกะปินายเจษฎาระบุว่าตอนได้รับข้อมูลจากนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบชน.ห่วงใยประชาชนน้ำลดแล้วแต่ป้ายทะเบียนหายเช็คได้ที่เว็บไซต์ตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผบชน.รับผิดชอบงานจราจรได้กล่าวถึงประชาชนที่แผ่นป้ายทะเบียนหลุดหายสามารถเข้าไปตรวจสอบว่ามีผู้ที่พบป้ายทะเบียนของตนหรือไม่ผ่านทางเว็บไซต์ตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมวิธีตรวจสอบง่ายๆเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วเลือกป้ายหายค้นหาป้ายของฉันกรอกหมายเลขทะเบียนให้ครบตามตัวอักษรและตัวเลขจากนั้นกดค้นหาหากพบข้อมูลสามารถตรวจสอบจุดรับคืนและช่องทางติดต่อผู้เก็บป้ายได้ส่วนประชาชนที่เก็บป้ายทะเบียนของผู้อื่นได้สามารถใช้เมนูเจอป้ายแจ้งให้เจ้าของรู้เพื่อเพิ่มหมายเลขทะเบียนจุดรับคืนและช่องทางติดต่อช่วยให้ป้ายกลับคืนถึงเจ้าของได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นบชน.ย้ำว่าเว็บไซต์ดังกล่าวให้บริการฟรีและมีคำเตือนให้ระวังมิจฉาชีพที่อ้างว่าเก็บป้ายไว้แล้วเรียกค่าส่งค่ามัดจำหรือค่าตอบแทนหากสามารถดำเนินการได้ควรที่จะมารับป้ายด้วยตนเองและนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของติดตัวไปด้วยหากค้นหาแล้วไม่พบป้ายทะเบียนเจ้าของรถสามารถขอรับป้ายทะเบียนใหม่ได้กับกรมการขนส่งทางบกโดยกรมระบุว่าผู้ที่ป้ายทะเบียนหลุดหายจากน้ำท่วมสามารถติดต่อสำนักงานขนส่งเพื่อขอรับใหม่ได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง 9M คอร์ดหมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์ 4:00 น.
10: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5

0: 11:09 น.ครับอยู่กับผมสแตมป์ทิติวัฒน์ในรายการ Modern Market ครับเดี๋ยวช่วงเบรกที่2นะครับพี่เก่งพัชรพรชมกลิ่นนะครับก็จะเข้ามาร่วมจัดรายการด้วยนะครับผมและในช่วงที่2นะครับในช่วง SME ต้องรอดนะครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับกับคนทำข้าวหอมมะลินะครับจากนครสวรรค์นะครับผมและตอนนี้ผมอยู่กับน้องแพรวนะครับที่จะมาร่วมจัดรายการกับเรานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาขายของกันด้วยนะครับสวัสดีครับน้องแพรวครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นไงบ้างครับมีผลกระทบยังไงโดนน้ำท่วมไหม
1: โดนค่ะโดนแบบเต็มๆเลย
0: เราอยู่แถวไหนนะตอนนี
1: ้อยู่แถวสายหยุดค่ะพี่แต้ม
0: น้ำก็ท่วมใช่ไหม
1: ท่วมค่ะแต่ว่าโชคดีที่ว่าท่วมเข้ามาไม่ถึงตรงที่อยู
0: ่เดินทางลำบากเลยใช่ไหม
1: ลำบากมากค่ะ เพราะแบบจะต้องแบบคอยหารองเท้าหาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนบ่อย
0: ๆผมเองก็อยู่สมุทรปราการนะก็โดนผลกระทบจากน้ำท่วมเหมือนกันนะเส้นศรีนครินทร์ก็ท่วมหนักเหมือนกันนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าในกรุงเทพเนี่ยก็ยังได้รับความเดือดร้อนนะในการใช้ชีวิตประจำวัน ขออภัยครับ เรื่องของการเดินทางยังหนักนะครับหลังจากต้องอยู่ในสภาวะน้ำท่วมขังเนี่ยยืดเยื้อตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะครับแล้วก็โอ้โหต้องบอกว่าเดี๋ยวจะต้องท่วมขังไปแบบนี้อีกประมาณ4วันเลยนะแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยก็มีการอัปเดตนะครับจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะครับรายงานสถานการณ์นะครับเมื่อช่วงเช้าว่ายังมี ถนนสายหลักนะครับที่มีน้ำท่วมขังเนี่ยขัดขวางการเดินทางร่วม11สายเลยนะครับโดยแบ่งความรุนแรงเนี่ยดังนี้นะครับผมจะมีจุดวิกฤตหนักที่สุดเนี่ยคืองดสัญจรเลยคือถนนหลวงแพ่งนะครับหน้าโรตัสลาดกระบังนะครับระดับน้ำท่วมขังสูงถึง40เซนติเมตรเลยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องประกาศงดสัญจรเด็ดขาดนะครับเนื่องจากเป็นอันตรายต่อรถยนต์นะครับแล้วก็ยังมีจุดท่วมสูงกระทบการเดินทางนะครับเป็นแบบรถเล็กเนี่ยควรหลีกเลี่ยงนะครับก็มีถนนหลวงแพ่งนะครับช่วงแยกวัดพลมณีนะครับผมน้ำสูง30เซนติเมตรนะครับและช่วงแยกวัดราชโกษานะครับน้ำสูง30ถึง40เซนติเมตรถนนกรุงเทพกีทาครับช่วงซอย9ถึง25นะครับและก็ซอย37ถึง55นะครับ น้ำสูงเนี่ย20ถึง30เซนติเมตรเลยรถเล็กเนี่ยควรหลีกเลี่ยงนะครับถนนฉลองกรุงครับช่วงแยกไฟเทคโนนะครับผมน้ำสูง20ถึง30เซนติเมตรนะครับรถเล็กเนี่ยควรหลีกเลี่ยงถนนสุวินทวงศ์นะครับช่วงแยกหทัยราชนะครับถึงแยกนิมิตใหม่แยกวัดแสนสุขนะครับท่วมเต็มผิวจราจรนะครับสูงถึง20ถึง30เซนติเมตรนะครับและช่วงแยกนิมิตใหม่ถึงแยกราชอุทิศนะครับผมสูง20ถึง30เซนติเมตรนะครับ ถนนลาดกระบังนะครับช่วงแยกลาดกระบังร่มเกล้าเนี่ยถึงคลองหัวตะเข้นะครับคลองหัวตะเข้ถึงรอยัลกอล์ฟและบริเวณแยกแยกสนามบินสุวรรณภูมินะครับสุขาภิบาล ขออภัยครับสุขสมานนะครับระดับน้ำเนี่ยสูงถึงประมาณ20ถึง30เซนติเมตรนะครับจุดที่มีน้ำท่วมขังปานกลางรถเนี่ยยังพอสัญจรได้นะครับก็คือถนนพหลโยธินนะครับช่วงรอยต่อกทมนะครับหน้าสนามกีฬาทูปัตเตมีนะครับถึงพหลโยธิน60นะครับน้ำเนี่ยสูง15ถึง20เซนติเมตรนะครับถนนสายไหมนะครับหน้าสายไหมอเวนิวถึงตลาดวงศกรนะครับน้ำสูง15ถึง20เซนติเมตรนะครับแล้วก็ส่วนซอยสายไหมนะครับ15นะครับถึงคลองลำหม้อแตกนะครับผมและซอยสายไหม64ถึง66เนี่ยน้ำสูง5ถึง10เซนติเมตรถนนเจ้าคุณทหารนะครับช่วงแยกตลาดพอเพียง2ถึง ขออภัยครับช่วงตลาดพอเพียงนะครับถึงแยกคุ้มเกล้านะครับสูง10ถึง20เซนติเมตรนะครับถนนพระยาสุเรนนะครับตั้งแต่ ถนนรามอินทราถึงพระยาสุเรนพระยาสุเรน5นะครับแล้วก็ช่วงติดถนนปัญญาอินทรานะครับผมถนนปัญญาอินทรานะครับสูง5ถึง15เซนติเมตรนะครับถนนเสรีไทยครับช่วงซอย1ถึง7นะครับและแยกมีนพัฒนานะครับน้ำสูง5ถึง10เซนติเมตรถนนสิหบุรีบุรานุกิจนะครับ ช่วงแยกมีนถึงหน้าสำนักเขตมีนบุรีนะครับน้ำสูง10ถึง15เซนติเมตรนะครับ สถานการณ์น้ำแห้งนะครับเพิ่มเติมเนี่ยรวม9สายนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าที่เนี่ยก็ได้เร่งสูบน้ำระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับ ส่งผลให้ล่าสุดเนี่ยมีถนนหลักที่ระดับน้ำลดลงจนแห้งเป็นปกติแล้ว9สายนะครับได้แก่ถนนลาดพร้าวนะครับ4แยกบางกะปินะครับถนนศรีบูรพาถนนรามอินทราถนนวิภาวดีรังสิตนะครับถนนแฮปปี้แลนด์สาย1ถนนนวมินทร์นะครับถนนสุขาภิบาล5ถนนศรีนครินทร์และถนนหัวหมากซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวแล้วนะครับผมแต่ก็อย่างที่เรียนไปนะครับบางพื้นที่เนี่ย ก็ยังมีน้ำท่วมขังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ท่านผู้ฟัง 96.5 หรือว่าใครที่กำลังเข้ามาชมคลิปวิดีโอในรายสดของเราเนี่ย ก็วางแผนเรื่องของการเดินทางนะครับผมแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมนะครับยิ่งรถไฟฟ้าน้องแพรวช่วงนี้รถไฟฟ้านี่โอ้โหเดินทางลำบากนะเพราะว่าน้ำท่วมขังไปไหนมาไหนก็ไม่ได้นะเพราะว่าแบตเนี่ยมันจะอยู่ใต้เครื่องใต้รถ ถ้าลุยน้ำเนี่ยน้ำเข้าแบตไปเนี่ยโอ้โหมูลค่าความเสียหายเนี่ยน่าจะสูงเพราะฉะนั้น ต้องระมัดระวังดีๆส่วนรถที่อ่ะไม่ได้สัญจรไม่ได้ใช้เนาะแต่ก็จอดทิ้งไว้อย่างเงี้ยก็ต้องระวังหมั่นเช็คเนาะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสัตว์ต่างๆนะครับที่มันหนีน้ำมาเหมือนกันเนี่ยอาจจะมาอยู่ที่รถหรือว่ามาหนูเนี่ยอาจจะมากัดสายไฟในรถได้หรือว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อเรากลับมาใช้รถแล้วก็ควรจะตรวจเช็คให้ดีก่อนนะครับก่อนเดินทางอันนี้ก็เป็นห่วงแฟนๆของ 96.5 หรือว่าคนที่กำลังฟัง ด้วยนะครับผมนอกเหนือจากนี้นะครับผมหลังจากน้ำท่วมแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้ำเหนือมาใช่ไหมน้องแพลว
1: ใช่ค่ะจะมีน้ำเหนือมาอีก
0: อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนาะ

0: เกลี้ยงเหมือนกันนะยิ่งเป็นอาหารสดนี่คือไม่เหลือเลยมาม่านี่ก็เกลี้ยงเลยเหมือนกันนะ
1: ของวงของเวฟก็คือหมดเหมือนกัน
0: หมดเหมือนกันใช่แล้วก็แต่ช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล้วเหมือนกับเขาก็เติมของขึ้นเนาะแล้วก
1: ็ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: อ่ะเรื่องบางพื้นที่น้ำมันก็บรรเทาแล้วของมันก็เริ่มกลับมาให้เลือกซื้อใช้จ่ายกันเพิ่มมากขึ้น พูดถึงการเลือกซื้อใช้จ่ายวันนี้นะเป็นวันที่1ตุลาเนาะเป็นวันที่ต่ออายุนี่ไงโครงการ
1: ไทย
0: ช่วยไทยเนาะก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้เนาะที่แอปเป่าตังเน
1: าะ
0: ก็จะได้เดี๋ยวขอเช็คก่อนนะ จะได้ 1,000 บาทมั้ย
1: 1,000 ได้ 1,000 บาทค่ะแต่ว่าเขาให้บริหารเองใช้ภายในเวลา2เดือน
0: ครับผมก็คือสิทธิ์ใช้จ่ายเนี่ยจะได้รับเงิน 1,000 บาทนะตลอดระยะเวลาโครงการใช้จ่ายได้200บาทต่อวันนะครับก็เป็นทางรัฐออกให้60แล้วก็ประชาชนเนี่ยออกเอง 40% นะครับผมก็เริ่มใช้งานสิทธิ์เนี่ยตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่30พฤศจิกายนเลยนะครับผู้ใช้เดิมเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์ได้นะครับจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะครับผมก็สามารถค้นหา การลงทะเบียนหรือว่าการต่อสิทธิ์ได้ง่ายๆนะแต่จริงเข้าไปก็แค่กดเข้าไปที่เป๋าตังค์แล้วก็กดยืนยันสิทธิ์ก็สามารถต่อได้แล้วนะ
1: ใช่ค่ะสามารถยืนยันต่อได้หรือบางคนอาจจะแบบถ้าเกิดผู้ใหญ่บางท่านอาจจะทำไม่เป็นก็อาจจะไปที่ธนาคารค่ะให้แบบธนาคาร
0: ทำช่วยทำได้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะแล้วกลับมา เรื่องของน้ำท่วม สำหรับคนที่แน่นอนแหละว่าหลังน้ำท่วมเนี่ย อย่างที่เรียนไปเนาะก็ต้องเอารถเข้าศูนย์หรือว่าเช็คสภาพก่อนการเดินทางเนาะแต่ก็ยังมีเรื่องของทะเบียนป้ายทะเบียนที่หลุดไปกับน้ำสำหรับคนที่ขับลุยน้ำหรือว่าจอดไว้ในน้ำอะไรเงี้ยบางคันเนี่ยน้ำป้ายทะเบียนมันหายไปก็สามารถ ตรวจสอบได้นะครับผมที่เว็บตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมนะหรือว่าตามเพจ Facebook ได้นะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ระวังมิจฉาชีพด้วยนะครับว่ามันมีป้ายทะเบียนนู่นนี้นั้นอะไรอย่างเงี้ย ก็เช็คจากเว็บที่น่าเชื่อถือนะครับผมและสำหรับใครที่หาป้ายทะเบียนไม่เจอเนี่ยก็สามารถติดต่อกรมขนส่งได้เนาะเพื่อจะทำป้ายทะเบียนใหม่ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่าหลังน้ำท่วมฝนตกหนักเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: อีกอย่างนึงที่มันตามมาคือการป่วยนี่แหละพี่เองก็เพิ่งหายป่วยก็จะเห็นได้นะว่าในที่จัดรายการก็โอ้โหไอไม่หยุดเลย แต่ว่าดีขึ้นแล้วนะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ลุยฝนเนี่ยเพื่อจะมาทำงานเนาะแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี่เสาร์อาทิตย์จันเลยนะโอ้โหไข้ขึ้นสูงนอนแบบทั้งวันจริง
1: ๆสมเลยใช่ไหม
0: สมเลยเขาเรียกว่ายมเลยนะ
1: ยมเลย
0: เออเพราะว่าเราเองก็คิดว่าสุขภาพเราก็น่าจะยังได้อยู่อะไรเงี้ยประมาทเง
1: ี้ยน่าจะไหว
0: เออติดประมาทโอ้โหไข้ขึ้นสูงเลยเดี๋ยวนี้โดนอะไรนิดโดนอะไรหน่อย
1: คือก็ป่วยแล้ว
0: ใช่ไหนจะฝุ่นไหนจะฝนไหนจะโอ้โหกันกันไม่อยู่ป้องกันกันไม่อยู่เลยนะครับผม แต่นี่ครับคุณหมอมายทัศน์นะครับจากรายการคุยเป็นดีเจของคลื่นเรานี่แหละเขาก็ส่งข้อมูลมาให้เนาะความเสี่ยงโรคติดเชื้อหลังน้ำท่วมนะก็เป็นข้อมูลที่ดีนะครับน้ำท่วมเนี่ยอาจจะลดลงแต่ความเสี่ยงต่อเชื้อโรคยังคงอยู่นะครับเชื้อโรคเนี่ยปนเปื้อนมากับน้ำและสิ่งสกปรกอาจเข้าสู่ร่างกายได้และทำให้เกิดโรคติดทำให้เกิดโรคติดเชื้อได้นะครับ ขออภัยครับเชื้อโรคจากน้ำท่วมเข้าสู่ร่างกายได้เนี่ยทางไหนบ้างนะครับก็เชื้อโรคเนี่ยจะปนเปื้อนมากับน้ำนะครับแล้วก็สิ่งสกปรกสามารถเข้าสู่ร่างกายเราได้เนี่ยทางการดื่มน้ำหรือ อาหารที่ปนเปื้อนนะครับหรือว่าบาดแผลหรือผิวหนังที่ถลอกนะครับการสูดดมละอองน้ำหรือฝุ่นปนเปื้อนรวมไปถึงแมลงพาหะเช่นยุงด้วยอันนี้ก็อาจจะทำให้เป็นไข้เลือดออกอะไรอย่างนี้ได้เนาะสำหรับผู้ที่มีบาดแผลภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยก็ไม่ควรลุยน้ำนะครับเพราะว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายและอาจทำให้อาการเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับผมโรคและอาการที่ต้องเฝ้าระวังเลยเนี่ยก็จะมีเรื่องของโรคระบบทางเดินอาหารนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอุจจาระร่วงนะครับผมจากเชื้อในน้ำท่วมนะครับอาการเนี่ยก็จะเป็นถ่ายเหลวปวดท้องขึ้น

0: ไส้อาเจียนนะครับหรือโรคผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนนะครับเชื้อราแบคทีเรียอะไรพวกนี้เนาะอาการจะมีผื่นคันแดงบวมมีหนองแล้วก็มีเรื่องของโรคระบบทางเดินหายใจเชื้อไวรัสแบคทีเรียอะไรพวกนี้นะครับอาการเนี่ยก็จะเป็นไอไข้เจ็บคอหายใจลำบากเอออันนี้พี่ป่ะนะ
1: อาจจะพี่แต่เมื่อกี้เลย
0: แต่ว่าดีขึ้นแล้ว
1: แ
0: ล้วก็จะมีเรื่องของโรคเลปสโตสไปโรซิสนะหรือว่าโรคฉี่หนูนะครับจากปัสสาวะสัตว์ที่ปนเปื้อนในน้ำนะครับอาการเนี่ยก็จะมีไข้ปวดกล้ามเนื้อตาแดงตัวเหลืองนะครับผมจะลดความเสี่ยงได้อย่างไรนะครับก็หมั่นล้างมือบ่อยๆนะครับด้วยสบู่และน้ำสะอาดนะครับผม รับประทานอาหารและน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัยนะครับสวมรองเท้าและถุงมือเมื่อต้องสัมผัสน้ำท่วมนะครับดูแลบาดแผลให้สะอาดและปิดแผลให้สนิทนะครับผมป้องกันยุงและแมลงพาหะนะครับทำความสะอาดบ้านเรือนและบริเวณที่อยู่อาศัยนะครับผมหากมีอาการดังต่อไปนี้นะครับก็ควรรีบไปพบแพทย์เลยนะครับคือมีไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องหลังและต้นขานะครับตาแดงหรือมีจุดเลือดออกนะครับผื่นคันมีอาการตาเหลืองหายใจลำบากไอเป็นเลือดปวดท้องถ่ายเหลวขึ้นไส้หรืออาเจียนเนี่ยอาการเหล่านี้เนี่ยก็ควรไปพบแพทย์นะครับพอพูดถึง เรื่องของการป้องกันยุงนอกจากยุงเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยมันจะมีสัตว์ต่างๆเนาะอย่างที่เข้ามาที่จะเข้ามาเนาะก็งูหนูอะไรต่างๆอาตะคราบ คือสิ่งที่เรากลัวคือจะขึ้นไปอยู่บนรถอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เราบอกให้มันเช็คก่อนใช้รถเนาะหลังจากที่น้ำลดแล้วอีกอย่างนึงเลยโอ้ที่ลืมเตือนคือสัตว์พวกนี้บางทีมันอาจจะเข้าบ้านแล้วไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่ามืดมองไม่เห็นหรือสิ่งที่เราจะเห็นได้ประจำเลยคือจะเข้าไปอยู่ในรองเท้าไง
1: รองเท้าใต้เตียง
0: ใต้เตียงรองเท้าอะไรเงี้ยรองเท้านี่อันตรายนะเพราะว่
1: า
0: หลายคนเลยผมเชื่อเลย 80% นะเวลาใส่รองเท้าไม่ได้สังเกตไม่ได้เช็คก่อนบางทีสวมเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายได้เนาะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ท่านผู้ฟังทุกคนเนี่ยก็หมั่นตรวจเช็คทั้งสุขภาพแล้วก็อุปกรณ์การที่เราจะใช้งานหรือว่าทุกครั้งที่เราจะออกจากบ้านนะครับก็ดูแลตัวเองนะครับรักษาสุขภาพด้วยเดี๋ยวจะป่วยแบบผมนะไม่สนุกเลยนะถ้าป่วยแบบผมมาเนี่ยนะครับผมอ่ะมาเรามีข่าวดีๆมาฝากท่านผู้ที่ติดตามและผู้ฟังเราตอนนี้ด้วยนะครับ ธนาคารออมสินครับให้คุณมากกว่านะครับเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกนะครับดิจิตอลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และจ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับผมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีนะครับสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีตั้งแต่ที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทเท่านั้นและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะครับ ผู้ที่สนใจนะครับสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองได้นะครับผ่าน MyMo นะครับได้เลยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร GSB Contact Center นะครับ1115 1115นะครับหรือ www.gsb.or.th นะครับ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับผมแล้วก็มีกิจกรรมดีๆจากคลื่นของ 96.5 เรานะครับเมื่อช่วงนี้เนี่ยใครๆก็พูดถึงเรื่องของ AI นะบางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ยากแต่บอกได้เลยนะครับเราทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะครับแล้วก็เข้าใจในแป๊บเดียวได้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ย AI for Life นะครับกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องนะครับครั้งนี้เรามาในรูปแบบ วิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษครับที่เปิดโอกาสให้คุณเนี่ยเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลานะครับไม่ว่าจะนั่งจิบกาแฟอยู่บ้านเดินทางหรือมีเวลาว่างช่วงไหนเนี่ยก็เปิดดูได้ทันทีครับที่สำคัญเนี่ยคือสามารถกดดูซ้ำย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สนะครับจัดเต็มเน้นๆนะครับเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดครับ1คือวิชา Click and Create ไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ครับ สายสร้างสรรค์หรือไวเก๋าเนี่ยสามารถที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆนะครับวิชานี้เนี่ยจะพาไปใช้พลัง AI นิรมิตรูปภาพจากจินตนาการให้ออกมาสวยงามแถมยังสอนนิรมิตวิดีโอง่ายๆเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลนะครับรับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเห็นแล้วเนี่ยต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนเลยนะครับผมไม่ใช่แค่วัยเก่าเท่านั้นนะผมเชื่อว่าทุกวัยเนี่ยสามารถทำได้เพราะว่าเราเองเนาะก็ใช้ AI เนี่ยในการออกแบบภาพหรือกราฟิกต่างๆหรือว่าคนสำหรับคนที่อยากจะทำเองแหละแต่ว่าไม่มีไอเดียแล้วก็สามารถเจนภาพต่างๆเนี่ยออกมาได้เพื่อเป็นไอเดียและนำไปดัดแปลงต่อยอดได้เหมือนกันเพราะบางทีเราสมองตันเนาะเราไม่รู้ว่าเราจะออกแบบยังไงเราก็ถามให้ AI มันเจนออกมาเราจะได้เห็นภาพคร่าวๆหรือบางทีมันอาจจะต่อยอดความคิด
1: อะไร
0: ได้มากกว่านี้แพรก็ใช้ใช่ไหม
1: ใช้ทุกวัน
0: ใช้ทุกวันเนาะมันก็ช่วยในเรื่องของการต่อยอดความคิดได้ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ อย่างเช่นแบบเราแบบอาจจะให้สร้างพร้อมมาหนึ่งพร้อมแบบว่า
0: ครับ
1: มาหนึ่งอันแล้วเราก็แบบไปต่อยอดเพิ่ม
0: ใช่
1: ลงรายละเอียดเพิ่มอะไรอย่างนี้ค
0: ่ะแล้วก็ยังมีวิชัยไอช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์เนี่ยหรือคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจวิชานี้คือทางรอดครับให้ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวช่วยคิดไอเดียสินค้าช่วยคิดแคปชั่นโดนใจวางแผนคอนเทนต์และออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายดันยอดขายให้พุ่งปังยิ่งกว่าเดิมอันนี้ก็น่าสนใจสำหรับคนที่มีสินค้าแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะขายยังไงเนี่ยเราก็ให้ AI เนี่ยช่วยการวางแผนการขายได้เลยนะตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราไม่รู้ว่าเราจะนำเสนอคอนเทนต์ยังไงเราก็ให้ AI เนี่ยช่วยวางแผนให้คิดให้แล้วเราก็แค่ทำตามหรือบางทีเหมือนกันเลยเหมือนกับภาพเหมือนกันเราไม่รู้เราจะครีเอทยังไงสมองเราตันแล้วเราก็ให้ AI เนี่ยไกด์ให้แล้วเราก็อาจจะเอามาดัดอัดแปลงอะแดปต์ให้เป็นในรูปแบบของเราหรือว่าให้เหมือนเป็นสิ่งที่เราต้องการได้เหมือนกันเนาะ สำหรับเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กวัยรุ่นเท่านั้นอย่างที่ผู้ผมบอกเนาะไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรหรืออายุเท่าไหร่ AI เนี่ยก็พร้อมจะมาเป็นตัวช่วยใช้ชีวิตและการทำงานของคุณเนี่ยให้สะดวกและสนุกยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับผมโอกาสดีๆแบบนี้เนี่ยก็ค่าลงทะเบียนถูกมากนะครับเพียงแค่159บาทเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งนะ159บาทเท่านั้นนะครับผมเรียนได้ยาวๆนะครับแต่ต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าสมัครได้จนถึงนี่แหละใกล้ๆนี้แหละก็จะหมดแล้วนะครับผมก็สามารถทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่@side thinking radio นะครับอย่าลืมใส่ @side ข้างหน้าด้วยนะครับ @side thinking radio นะครับผมอีก1กิจกรรมดีๆครับอย่าให้รอหมอนัดก่อนถึงค่อยคิดเปลี่ยนชีวิตนะครับเพราะว่าโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจสมองโรคอ้วนโรคหัวโรคปอดอุดตันโรคสมองเสื่อมโรคมะเร็งโรคเหล่านี้เนี่ยคือโรค NCDS นะครับผมซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณเลือกเองทุกวันนะครับผมใครที่กินตามใจปากจนตัวเลขสุขภาพเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณเตือนแล้วนะครับหรือว่าคนที่ทำงานหนักนอนน้อยมีความเครียดสะสมแต่ยังไม่มีเวลาดูแลตัวเองเนี่ยอยากจะเริ่มสุขภาพดีแต่ไม่อยากจะกินคลีนจนเครียดหรือออกกำลังกายจนท้อเนี่ยงานนี้เลยครับเสวนาปราสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD จะพาคุณปลดล็อกความเชื่อเดิมๆและเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้สนุกอร่อยและสตองนะครับผมปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ผลลัพธ์เปลี่ยนชีวิตอย่างแน่นอนนะครับอย่าปล่อยให้ร่างกายเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือนะครับ3ตุลาคมนี้ครับตั้งแต่ 8:30 น. ถึง 4:30 น. นะครับที่โรงแรมดิเอมอลถนนรัชดานะครับผมสามารถทักมาสอบถามหรือพูดคุยหรือสมัครได้นะครับที่ line @@sidethinkingradio ครับ line @@sidethinkingradio นะครับผมเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันครับผมสำหรับโมเดิร์นมาร์เก็ตเบรกแรกเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาในเบรกที่2ครับ
1: ใช่ค่ะ
2: Modern Market ช่วง2 Minute Market เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
5: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
6: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริง

AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคป

0: Thinking Radio
1: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: เม็ดวันโอเซเว่นหรือโทร0814986322
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
2: ครับผมกลับเข้ามาสู่ในช่วงเบรกที่2ในการ Modern Market ครับอยู่กับผมสแตมทิติวัฒน์นะครับแล้วก็พี่โบ พี่โบ นะครับผมวันนี้พี่เก่งเป็นประชุมเนาะ
3: ใช่
2: ดันหันก็มาไม่ได้ก็เป็นพี่โบชีอีกเช่นเคย
3: ใช่กลับมาเจอกันอีกสักรอบหนึ่งจากที่เมื่อวานเราเจอกันไปแล้วหนึ่งรอบนะสแตมแล้วก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวก่อนที่จะช่วงนี้มันเป็นช่วงของ SME ต้องรอดเนี่ยหลายครั้งที่ในวันพฤหัสเองก็พี่เก่งก็จะเชิญ SME ต่างๆเนี่ยมาพูดคุยว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้เราแบบอยู่รอดในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เนาะเออแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปคุยกันแหละกับเรื่องของคนปลูกข้าวเป็นข้าวหอมมะลิที่นครสวรรค์เลยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเขาเอาตัวรอดยังไงกับการปลูกข้าวในช่วงนี้ช่วงเศรษฐกิจที่อาจจะไม่คล่องตัวนักแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยน้องสแตมมีเรื่องของอาหารการกินเหมือนกัน
2: ใช่เลยครับพี่ก็เป็นน้ำพริกแม่รัศมีครับเอาใจใส่แซ่บกันหน่อยครับใครที่กำลังมองหาน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้ทุกมื้ออาหารเนี่ยปักหมุดฟังทางนี้เลยนะครับพามารู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับการันตีด้วยความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงนะครับพร้อมความมาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนนะครับการันตีฝีมือและความอร่อยที่สืบทอดประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า10ปีนะครับผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดและงานประจำอำเภอมาแล้วนับไม่ถ้วนครับคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีนะครับมีให้เลือกอร่อยหลากหลายรสชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบหอมกรอบกุ้งเน้นๆนะครับผมนี่อย่างที่น้องแพรวชูให้เราเห็นอยู่นะครับผม
3: กุ้งแบบกุ้งเป็นตัว
2: กุ้งเป็นตัว
4: ตัวมาเริ่มเลยค่ะ
2: ตัวมาเริ่มเลยน้องบอกตัวมาเริ่มเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีน้ำพริกนรกปลาย่างและน้ำพริกนรกปลาป่นนะครับแซ่บถึงใจถึงเครื่องนะครับนี่จะเป็น2ตัวนี้ที่น้องกำลังโชว์อยู่นะครับอืม แล้วก็ยังมีน้ำพริกแมงดานะครับที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับต้นตำรับแท้ๆนะครับจะทานเป็นอาหารมื้อหลักหรือว่าคุกข้าวสวยร้อนๆเนี่ยกินคู่กับผักสดเป็นเครื่องเคียงหรือว่าจะเป็นกับข้าวคู่ใจมื้อไหนก็อร่อยนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยยังมีโปรโมชั่นดีๆสุดพิเศษนะครับซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกแถมฟรีทันทีนะครับน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกรวมรับไปเลยยกเซต24กระปุกเต็มๆนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยจ่ายเพียงแค่890บาทเท่านั้นนะครับก็สามารถโทรได้เลยนะครับที่021143990นะครับย้ำอีกทีนะครับ021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปไมเนียครับผมแล้วก็มีใน Facebook 96.5 นะครับก็มีแฟนๆทักมานะครับคุณสีเมืองนะครับก็ทักมาว่าสวัสดีครับนะครับคุณก๊อฟซีล่านะครับจิบน้ำสักหน่อยดีไหมครับก็พักไปมาจิบมาแล้วเรียบร้อย
3: สแตมจิบน้ำไม่เลยนะ
2: จิบมาแล้วเรียบร้อย
3: ว่าอาจจะคอแห้งนิดนึง
2: ใช่ผมป่วยด้วยไง
3: ใช่ก็อาจจะคอแห้งนิดนึง
2: ครับผมก็สามารถ
3: พูดคุยกันได
2: ้ค่
3: ะส่งกันมาได้ค่ะที่ถ้าใครดูอยู่ทางไลฟ์ Facebook หรือว่า YouTube เนาะก็สามารถส่งข้อความมาพูดคุยกันได้ค่ะอย่างช่วงนี้บ้านใครน้ำลดแล้วอะไรยังไงก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนกันค่ะหลายคนที่อาจจะไม่รู้เส้นทางก็อาจจะได้รู้ว่าเอ๊ะตรงไหนมันมียังน้ำท่วมขังอยู่หรือว่าไม่มีแล้วหรือว่าเอ๊ะฉันจะซื้อน้ำพริกแม่รัศมีนี้ต้องไปซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยก็สามารถทักมาถามกันได้
2: ถามได้หมดเลยนะครับผมอืมก็เดี๋ยวเราไปพูดคุย
3: ใช่
2: แต่
3: ที่บอกเมื่อสักครู่เลยช่วงนี้ช่วง SME ต้องรอดค่ะก็เราได้ติดต่อไว้เนาะเป็นแบบเรียกว่าเป็นคนที่น่าจะอยู่ในวงการของเกษตรกรเรื่องของการปลูกข้าวหอมมะลิและการปลูกข้าวหอมมะลิในช่วงนี้มันมีปัญหายังไงไหมหรือว่าคู่แข่งในตลาดของนครสวรรค์เองเชื่อว่าเป็นจังหวัดที่ปลูกข้าวเยอะแน่ๆเนาะน่าจะมีคู่แข่งเยอะค่ะก็เดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าไม่แน่ใจว่าเข้าสายกันมาหรือยังนะคะ เราจะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณการสิริบุญคงดีค่ะจากข้าวหอมมะลิพระคุณแม่ทีพระคุณแม่ทีเหรอคะก็เดี๋ยวไปคุยกันแล้วกันว่าเอ๊ะขออนุญาตถ้าเกิดว่าอ่านไม่ถูกต้องแล้วน่าจะอยู่ในสายแล้วอยู่กับเราแล้วใช่ไหมคะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะอาจารย์นะคะ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ข้าวหอมมะลิพระคุณแม่ทีค่ะ
3: โอ้ดังนั้นขอถามชื่อก่อนเลยค่ะข้าวหอมมะลิพระคุณแม่ทีนี่คือมาจากไหนยังไงคะตัวชื่อของข้าวหอมมะลิ
4: ตัวชื่อเลยเนี่ยเป็นชื่อของแม่แม่พิการเองเนี่ยชื่อทีแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าเราตั้งแต่เด็กมาเราก็ทานข้าวหอมมะลิมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สุดท้ายแม่ทำนาแล้ววันนี้คุณแม่ไม่อยู่แล้วแล้วคุณแม่ก็ทิ้งมรดกคือพื้นดินเนี่ยไว้ให้เราก็ตกลงตัดสินใจทำปลูกข้าวเลยปลูกข้าวหอมมะลิต่อช่วงแล้วเราก็ผลิตข้าวออกมาสีเองจากโรงสีในชุมชนที่บ้านอำเภอไผ่สาลีนครสวรรค์นะคะ
3: ค่ะตอนนั้นเองที่เราตัดสินใจว่าเอ้ยเราจะทำสานต่อจากคุณแม่แล้วเนี่ยมาเป็นเกษตรกรแล้วตอนนั้นคือเราก็ปลูกข้าวมากับคุณแม่อยู่แล้วหรือว่าจริงๆแล้วเราอยู่กับคลุกคลีกับการทำการเกษตรมาก่อนไหมคะหรือว่าเราเพิ่งมาทำหลังจากที่เราจะสานต่อจากคุณแม่
4: อ๋อจริงๆแล้วพื้นเพบ้านเราครอบครัวพี่น้องเนี่ยทำนาทำไร่ทำเกษตรอยู่แล้วปลูกข้าวกันอยู่แล้วส่วนใหญ่นะคะ
3: ค่ะ
4: นี่เราเองเนี่ยก็ใช้ชีวิตในการมาเป็นนักจัดรายการวิทยุมาตั้งแต่ปี35ยาวมาเลยค่ะก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นคุณแม่ทำคุณพ่อทำอะไรอย่างเงี้ยพื้นดินเนี่ยก็เป็นดินมรดกตกทอดตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายต้นรัตนโกสินทร์200กว่าปีพูดง่ายๆเป็นพื้นดินที่เหมาะในการทำข้าวโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิเพราะว่าดินไม่ได้เป็นดินโคลนตมแต่เป็นดินลักษณะดินปนทรายอ่ะพอปลูกข้าวออกมาเนี่ยกลิ่นข้าวเขาจะหอมแล้วก็มีน้ำแช่เป็นช่วงหน้าฝนอย่างนี้ค่ะก็ทำให้มีความพอดีของดินเดิมที่มีธาตุอาหารเหมาะสมทำให้ข้าวที่อำเภอไผ่สาลีเนี่ยก็ขึ้นชื่อเหมือนกันในความอร่อยความหอมความนุ่มคือเราก็ทานข้าวมาตลอดแม้เราจะไม่ได้ทำก่อนหน้านี้แต่เราก็เวลากลับบ้านคือจะอยู่อีกที่นึงแต่ตั้งหลักเหมือนคนสองจังหวัดอะเดิมเกิดคนนครสวรรค์แล้วปัจจุบันอยู่พิจิตรแต่ทำรายการวิทยุผลิตรายการวิทยุเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าข้าวเราเนี่ยถ้าเราทำเองแล้วเอามาขายเองจะดีไหมอะไรเงี้ยในปี61เริ่มต้น
3: ค่ะ
4: ค่ะ
3: หลังจากนั้นก็มาขายมาเรื่อยๆ
4: ก็ผลิตมาตั้งแต่ปี61ก็โดยที่เราไม่ได้ขายแบบพอได้ผลผลิตข้าวแล้วนะปกติเราจะขายเป็นเมล็ดถ้าเป็นเกษตรกรทั่วไปก็คือขายเลยใช่ไหมคะแต่เราอ่ะก็คิดเลยว่าแม้มันจะแบบไม่ได้มากเท่าไหร่หรือว่ายังไงลองมาสีแล้วเราลองมาออกโฆษณาขายผ่านสื่อวิทยุดูก็ได้ผลนะคะคนทานเขาก็ติดใจแล้วเราเริ่มต้นจากตัวเราก่อนเราชอบรสชาติของข้าวแล้วเราก็รู้ว่าข้าวเนี่ยมันถูกปากเราเราก็ผลิตสปอร์ตขึ้นมายิงทุกต้นชั่วโมงคนก็โทรมาเรื่อยๆในเขตแอเรียที่ฟังเราก็ไปส่งเองนะคะ
3: ค่ะ
4: ในพื้นที่ถ้าไม่ไกลใช่ถ้าไม่ไกลมากเราก็ส่งถึงมือคนทานก็กลายเป็นสนิทสนมผูกพันคุณปู่ย่าคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่จะเป็นคุณตาคุณยายที่อยู่บ้านเขาก็จะซื้อบางทีเราก็ขายไม่แพง3กิโลร้อยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะซื้อ6 กิโล200รวมค่าส่งเบ็ดเสร็จ300อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคือจะคุยจะบอกกล่าวเขาแล้วก็ส่งแต่ถ้าไกลหน่อยเราก็จะถ้าเป็น1ถังก็จะบวกค่าขนส่งด้วย700บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นลักษณะที่เราทำมาต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนราคาเลยก็ยังอยู่ได
3: ้ค่ะทีนี้พอขายมาเรื่อยๆ61 62 6 63แล้ว64แล้ว65ช่วงนั้นช่วงโควิดเจอปัญหาอะไรไหมคะในการทำขายข้าวของเราค่ะ
4: ไม่มีปัญหาสำหรับเราเลยยิ่งในช่วงที่วิกฤตเรื่องโควิดโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยยิ่งขายดีเพราะว่าใช่เพราะว่าข้าวเนี่ยคนต้องทานตลอดพอทานหมดแล้วเขาทาน พูดง่ายๆว่าคนทานติดใจในรสชาติเพราะเป็นข้าวที่ปลอดสารปลอดภัยเราไม่ได้มีเคมีอะไรเงี้ยนะคะคืออยู่ในช่วงที่เราดูแลข้าวแบบปลอดภัยอ่ะพอคนทานก็ขายบางทีหมดก่อนฤดูกาลที่เราจะทำต่อเนื่องคือทำทุกปีเราก็ไม่ได้ทำแบบมากเกินตัวทำแบบพอดีพอหล่อเลี้ยงตัวเราได้อย่างนี้ค่ะหล่อเลี้ยงสถานีได้ก็เป็นค่าที่ทำให้เราไม่ต้องเดือดร้อนก็เป็นแนวการทำที่ว่าเอาพื้นที่ดินที่เรามีอยู่แทนที่จะปล่อยให้คนอื่นทำเช่าอะไรเงี้ยเราก็มาทำเองลงทุนเองมันก็ไม่ได้มากมายแต่มันดีอะค่ะอย่างน้อยคนติดอย่างวันนี้ก็ติดคนก็จะโทรมาว่าขอหนึ่งถังนะส่งถ้าไกลหน่อยแล้วก็แพ็คฉีดห่อใส่ลังสองลังส่งถึงมีต่างจังหวัดมีหลายที่เหมือนกันที่ทานข้าวอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยอย่างที่สิงห์บุรีเขาก็ส่งตลอดเขาเป็นทหารเกษียณอายุราชการก็ส่งมายาวเลยนะคะตอนเนี้ย
3: ค่ะทีนี้การประชาสัมพันธ์ของเราล่ะคะโดยเฉพาะเรื่องของการวางแผนการตลาดว่าเอาล่ะจริงๆในพื้นที่ของเราเราขายได้อยู่แล้วขยับออกไปอีกนิดหน่อยเราก็ยังพอขายได้มีเรื่องของการวางแผนการตลาดในขยายวงกว้างหรือว่าขยายฐานลูกค้าของเราไปยังจังหวัดอื่นๆบ้างมีไหมคะ
4: ก็มีหลายพื้นที่อย่างเช่นเราลงผ่านFacebook มี TikTok บ้างอะไรเงี้ยจากการเรียนรู้จากท่านอาจารย์เก่งเนี่ยนะคะท่านมาสอนในช่วงเดือนกรกฎาคมก็ได้ประโยชน์เหมือนกันก็คือทำไปตามความเหมาะสมของเราอ่ะก็มีขยายวงและตอนนี้เราก็มีเครือข่ายสถานีวิทยุกว้างขึ้นจาก1คลื่นก็กลายเป็น5คลื่น6คลื่นอย่างเงี้ยค่ะก็กินเนื้อที่10จังหวัดมันก็เลยทำให้ขยายในการที่จะในการในรัศมีคนรับฟังขึ้นด้วยแล้วก็เข้าไปสู่ช่วงเราก็ไม่ได้ทิ้งประโยชน์ที่เราจะเห็นว่าเราก็หยิบมาเพิ่มเติมยุคดิจิตอลเนา
3: ะ
4: ก็ผ่านกระบวนการเรียนรู้ก็ลงใน Facebook ผลิต TikTok หรือในเรียวอะไรเงี้ยเราก็แนบๆไปผลิตข้าวหอมมะลิทำกราฟิกข้าวอะไรเงี้ยก็มีคนทักมาอะไรเงี้ยค่ะทักแชทมาหลายพื้นที่อยู่ต่างถิ่นไกลๆ
3: ค่ะเพื่อเป็นการปรับตัวเนาะเป็นการปรับตัวการสร้างแบรนด์ของเราให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นด้วยการใช้โซเชียลมีเดียซึ่งปัจจุบันเองมันมีผลต่อคนเยอะแยะมากมายมันเข้าถึงทุกคนเนาะมันก็ทำให้แบบเราต้องปรับตัวเข้าสู่ยุคโซเชียลด้วย
4: ได้
3: ยากมากยากมาก
4: ทางก็เป็นประโยชน์ถามว่าเราเองอยู่ในเน็ตอยู่ในมุมที่พอเพียงอ่ะเราก็เลยไม่ได้มองว่ามันจะรุนแรงถึงขนาดคือเราก็แนบไปกับสภาวะอันนั้นๆน่ะคือก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นตื่นตระหนกอะไรมากมายก็ยังหล่อเลี้ยงตัวเองได้อยู่ในสภาพที่ดีเพราะว่าพี่การเองมองว่ายุคนี้ทุกคนอาจจะเทไปว่าต้องใช้สื่อที่เป็นออนไลน์ดิจิตอลอย่างเดียวอาจจะไปทุ่มเทไปลงทุนไปบางทีบางคนเนี่ยอาจจะโดนกระแสหนีไปเลยแล้วก็พังสุดท้ายก็เห็นหลายๆคนที่ขายออนไลน์ก็ไม่ได้เสมอไปนะฉะนั้นก็มองว่าสื่อวิทยุตอนนี้ก็ยังมีประโยชน์แล้วก็เราก็ไม่ได้ทิ้งดิจิตอลก็ควรจะเรียนรู้อยู่ในโลกนี้เนาะอยู่ในโลกออนไลน์อยู่ในโลกดิจิตอลเราก็ต้องปรับตัวพูดง่ายๆก็ยังอยู่ได้แล้วก็มั่นคงแต่ที่สำคัญน่ะถ้าเราคิดว่าเราจะทำสื่อต่างๆก็ควรจะมีการผลิตสินค้าที่เป็นของตัวเราเองสักชิ้นนึงอ่ะที่จะคอยดูแลเราไม่ให้มันหลุดลอยไปคือในยุคนี้เราจะหวังพึ่งตัวโฆษณาที่จะเข้ามาทั้งหมดเลยอ่ะคงเป็นไปได้ยากมากเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าทุกคนก็อาจจะมองว่ามีมือถืออยู่ในตัวเองแล้วเนี่ยทุกคนก็ใช้มือถือ1เครื่องเนี่ยผลิตสื่อออกมาในตัวของสินค้าของเขาเองอ่ะเราก็ต้องยอมรับอันนี้ว่าทุกคนเป็นเจ้าของสื่อได้หมดเลยเพียงมือถือ1เครื่องเราต้องยอมรับความเป็นจริงอันนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวอย่างเช่นต้องคิดว่าเราควรจะขายอะไรต่อที่เป็นแบรนด์ของเราควบคู่ไปด้วยไม่ใช่ว่าหวังจะพึ่งแต่ผู้ที่จะมาสนับสนุนโฆษณาก็มีอยู่แหละก็มาช่วยกระตุ้นก ก็ได้แต่ไม่มากเหมือนในยุคจะให้เหมือนยุคทองของวิทยุคงไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะก็ถือว่าเป็นการปรับตัวให้อยู่รอดในช่วงยุคแบบนี้คือเราอาจจะไม่ได้ไปแบบไขว่คว้าตามเทรนด์มากนักแต่ว่าเราก็ติดมันไว้นิดนึงแล้วเราก็ทำในสิ่งที่เราถนัดถูกไหมคะ
4: ใช่ใช่ก็คือจะไม่ใช่ว่าทิ้งสิ่งที่เรามีอยู่เลยเราควรจะประคับประคองไอ้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์ด้วยไปพร้อมๆกันเรียนรู้ไปด้วยฝึกฝนไปด้วยไปพร้อมๆกันแล้วเราก็จะเห็นผลตามมาจะมากจะน้อยยังไงเราก็ไม่พลาดพลั้งอ่ะพูดง่ายๆเราต้องค่อยๆประคับประคองไปด้วยนะบางคนเนี่ยตัดปัญหาอุ้ยเครียดอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่แล้วไม่ใช่ยุควิทยุคือเริ่มทิ้งคว้างไปเลยไม่ได้นะคะเราพอเราเรียนรู้ปุ๊บเราเข้าใจปุ๊บเรารู้จุดว่าเราควรจะทำได้แค่ไหนแต่กายภาพเท่านี้เราควรจะทำเท่านี้แล้วก็พอใจด้วยที่สำคัญต้องศึกษาฝึกฝนเรื่องของการดูแลจิตเราด้วยนะคะสำคัญมากๆในยุคนี้เพราะว่าคนหลายคนเราเห็นสภาพบางคนได้มากมายแต่ก็มีความเครียดอยู่ในตนอยู่แล้วบางคนก็ไม่มีจะกินก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราเห็นสภาพสังคมแต่เราก็ควรจะแบ่งปันด้วยนะ
3: คะ
4: ที่สำคัญอ่ะก็ไม่ได้ว่าจะยึดจะต้องขายอย่างเดียวบางทีเราไปส่งเขาแล้วเห็นคุณตาคุณยายเขาไม่มีเราก็บวกแถมให้เลยนะคะข้าว
3: ก็ทำด้วยแบบมีความแบบ
4: แบ่งปันใช่แบ่งปันกันไปด้วยบางทีเขาทานยาวนานมาหลายปีมากแล้วเขาสั่งเนี่ยมีเงินคนแก่เราเห็นภาพนะคะเนี่ยมีเงินคนแก่มีอยู่เท่านี้อ๋อไม่เป็นไรเอาให้วันนี้ให้คุณตาคุณยายอยู่เพราะลูกหลานไม่ได้อยู่ด้วยก็ทานเลยอะไรเงี้ยเราก็แบ่งปันให้ก็เป็นความสุขเพราะว่าเราได้ไปลงเห็นได้ไปสนทนาเวลาเราส่งในพื้นที่ที่ไม่ได้ไกลมากและที่สำคัญพี่การเองก็ไม่ได้ว่าจะต้องทำไปส่งเนี่ยไม่ได้ไปส่งข้าวอย่างเดียวบางทีเรามีสินค้าที่ผู้สนับสนุนรายการเห็นว่าเราขายได้มีกำลังขายได้เขาก็เอามาลงให้เราขายแล้วก็ส่งไปหลายอย่างเหมือนกับเราก็จะต้องเป็นตลาดเคลื่อนที่ไปด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเขาสั่งสิ่งนี้ไปพร้อมกันจุดนี้ตรงเนี้ยในวันหนึ่งก็มีความสุขกับตรงนี้ด้วยเหมือนกันก็เป็นการเรียนรู้อีกโลกหนึ่งเราจะมานั่งว่าเป็นเจ้าของสถานีต้องอยู่แต่จัดรายการอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้แล้วปรับตัวค่ะ
3: ค่ะทีนี้ถ้าใครสนใจอยากสนับสนุนข้าวหอมมะลิพระคุณแม่ที
4: พระคุณแม่ที
3: จะสามารถติดต่อไปที่ใดยังไงในช่องทางไหนบ้างอะค่ะ
4: ตอนนี้ก็เข้ามาทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยด่วนเพราะว่าเข้าไลน์ก็ได้ถ้าทักไลน์มาก็เบอร์นี้0816055115
3: อีกครั้งนึงค่ะพี
4: ่0816055115แล้วก็แอดไลน์ได้เลยค่ะ
3: ค่ะก็สามารถแอดไลน์พี่การไปได้เลยนะคะก็สามารถสนับสนุนกันได้นะคะก็แต่ว่าวันนี้เนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะมีโอกาสค่ะคงได้กลับมาพูดคุยกันอีกนะคะ
4: ขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณน้องทั้งสองมากนะคะขอบคุณมาก
2: ขอบคุณครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่แบบอยู่ในวงการของเกษตรอยู่ในวงการจัดรายการวิทยุด้วยแล้วก็มีการปรับตัวนะปรับตัวให้เข้าสู่ยุคก็ไม่ได้แบบว่าทิ้งไปซะทีเดียว แต่ว่าก็ยังคงสิ่งที่แบบยังอยู่ในสิ่งที่เราถนัดอยู่ด้วยหาช่องทางกันไปก็เนี่ยแหละค่ะใครที่มีเรียกอะไรประสบการณ์แบบนี้ก็สามารถส่งเข้ามานะส่งข้อมูลกันมาก่อนที่ LINE @thinking radio ว่าฉันมีสินค้าและบริการแบบนี้นะแล้วฉันอยากจะแชร์ประสบการณ์ว่าฉันอยู่มารอดจนถึงทุกวันนี้ได้ยังไงเนาะก็สามารถส่งกันไปได้เหมือนกันที่ LINE @thinking radio ได้เลยนะ
2: หรือถ้าใครที่อยากจะฝากร้านเฉย
3: ๆ
2: ก็สามารถเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ได้นะในช่ว
3: ง
2: รายการModern Market นะครับหรือว่าอยากจะไม่อยากจะพิมพ์อ่ะอยากจะคุยสายก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับในช่วงรายการ Modern Market เนาะก็ทุกวันอังคาร
3: พุธพฤหัส
2: อังคารพุธพฤหัส
3: ใช่3วันนี้ก็สามารถ
2: 11:00 น. ถึงเที่ยงนะครับ
3: ใช่ค่ะแล้วช่วงแรกเราก็จะมีเรื่องของ Trade Market เนาะที่สามารถเข้ามาฝากร้านได้โทรมาได้ที่022481657นี่แหละในช่วงของเวลาของ Modern Market ในวันอังคารและพุธและพฤหัสทั้ง3วันนะสามารถส่งกันมาได้เลยไม่อยากจะคุยกับเราก็ส่งเป็นข้อความมาก็ได้แล้วเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้อยากเป็นตัวกลางในการสื่อสารไปถึงผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรงไม่ผ่านคนกลางเนาะ
2: ครับผมก็ปณีพูดถึง ข้าวสวยร้อน
3: หิวแล้ว
2: หิวอีกนี่ต้องคู่กันนี่สิครับพี่โบ
3: คือเราจะพูดเสมอว่าเฮ้ยเวลาเรามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆเราอยากนำมาฝากเนาะแล้วก็ช็อปมาเนี่ยเองเขาก็มีหลายผลิตภัณฑ์ที่อยากนำเสนออ
2: ัน
3: นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อยากจะมาแชร์สนับสนุนกันเนาะเพราะว่าอย่างช่วงเนี้ยหลายคนจะบอกว่าแต่ละมื้อน่ะจะคิดว่าจะกินอะไรมันคิดไม่ออกไงมันอาจจะต้องแบบเอ้ยกินอะไรดีเนี่ยไม่รู้จะกินอะไร
2: นี่กินนี่เลยครับน้ำพริกแม่รัศมีกับน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับที่เขาบอกว่าหอมกรอบกุ้งเน้นๆ นะครับเนี่ยน้องแพลวโชว์
3: ให้เห็นเลยแบบโชว์ใกล้ๆกล้องเลยนะให้เห็นความเป็นกุ้ง
2: ใช่ทีนี้เราพูดถึงภาพแล้วนี่เลยน้ำพริกกุ้งเสียบนะ
3: ทานกับข้าว
2: ทานกับข้าวสวยร้อน

0: อร่อยเลยแน่นอนนะครับผมแล้วก็ยังมีน้ำพริกนรกปลาย่างนะครับและน้ำพริกนรกปลาป่นนะครับแซ่บถึงใจถึงเครื่องคือ2ตัวนี
1: ้ให้เห็นจะชัดเลยนะ
0: นี
1: ่ความนรกนะ
0: ความน้ำพริกนรก
1: ความน้ำพริกนรก
0: ครับแล้วก็ยังมี
1: ตัวนึง
0: น้ำพริกแมงดานะครับกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับต้นตำรับแท้ๆเลย
1: ค่ะถ้าอยากรู้ว่าหอมขนาดไหนเนี่ยต้องซื้อนะคะเราไม่สามารถส่งผ่านความหอมไปทางโซเชียลมีเดียหรือทางวิทยุได้นะต้องมาพิสูจน์กันเองว่าน้ำพริกแมงดามันหอมแค่ไหน
0: ใช่แล้วนะครับผมแล้วสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าหอมจริงหรือเปล่า อร่อยจริงหรือเปล่ากรอบจริงหรือเปล่าโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990ครับผม
1: เขามีโปรโมชั่นพิเศษ12แถม12ถูกไหม
0: ใช่ซื้อขนาดกลาง12กระปุกนะครับผมแถมขนาดเล็กอีก12กระปุกนะครับ
1: 24กระปุกจุกๆไปเลยในราคาเท่าไหร่นะคะน้องแซม
0: 890บาทเท่านั้น
1: กินกันไปยาวๆเลย
0: แบ่ง24กระปุกนี้โอ้โหต้องแบ่ง
1: แบ่งเพื่อนบ้านไปด้วยก็ได้
0: อาจจะต้องแบ่งเพราะว่า
1: ไปจริงๆซื้อไปแล้วไปสนับสนุนบริจาคคนที่กำลังอยู่ในช่วงน้ำท่วมก็ได้นะไปฝากเลยก
0: ็
1: สามารถกินกันได้ยาวๆแค่หุงข้าวแบบข้าวสวยร้อนๆจากข้าวหอมมะลิมาสักครู่ก็ได้นะแล้วก็เอามากิน
0: แชร์ความอร่อยแชร์ความเขาเรียกว่าหอม
1: ได้เลยนะคะก็ซื้อกันได้ตามเบอร์ที่น้องแสแตมบอกเลยเน
0: า
1: ะ
0: นะครับผมย้ำอีกที102-114-3990นะครับ02-114-3990นะครับ
1: นี่ก็เป็นรายการ Modern Market ในวันพฤหัสบดีค่ะ
0: ครับผม
1: ต้องบอกว่าเรา3คนนะทั้งน้องแสแตมพี่โบแล้วก็น้องแพรวนะ
0: ครับ
1: ต้องล่ำลาไปแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้พบกับพี่สีละกันพี่สีจะมาพูดคุยกันต่อในวันศุกร์วันนี้เรา3คนไปแล้วค่ะไปหาข้าวกินก่อนแล้วกันนะ
0: ครับ
1: ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคร
2: ับ Modern Market ช่วง SME ต้องรอดเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: น้ำท่วมกรุงเทพร่มเกล้าออเงินยังอ่วมส่วนคลองจันทน์ลาดพร้าวน้ำลดแล้วเขื่อนเจ้าพระยาทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดระดับน้ำช่วงผ่านนครสวรรค์ขึ้นสูงสุดวันนี้นายกนั่งหัวโต๊ะประชุมด่วนจากเงื่อนไขประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเริ่มวันนี้เริ่มแล้ววันนี้กดยืนยันสิทธิ์ไทยชุดไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมรับ 1,000 บาทใช้2เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเกิดเหตุคนร้ายบนเครื่องบินของสายการบินฟลายดูไบขณะเดินทางไปอิสราเอลนักบินผู้ช่วยพยายามก่อเหตุจี้เครื่องบินแต่กัปตันและผู้โดยสารช่วยสกัดกั้นไว้ได้ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันก่อนเลยครับวันนี้นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำชี้บอกว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นพร้อมสั่งปภ.และผู้ว่าทั่วประเทศเฝ้าระวังต่อเนื่องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีบอกว่าแม้ในหลายพื้นที่สถานการณ์จะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำทุกจังหวัดจะต้องเตรียมความพร้อมและรองรับพื้นที่เสี่ยงในระดับสูงสุดตลอดเวลาย้ำทุกหน่วยงานต้องบูรณาการการทำงานการแจ้งเตือนล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางและก็จัดตั้งและบริหารศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีครับประชุมคอนเฟอเรนซ์กับนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแล้วก็แพทย์ประจำตำบลในพื้นที่อำเภอบางสาวธงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อมอบนโยบายการจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติสำหรับประชาชนทุกหลังคาเรือนให้ความคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทก็ได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ครับครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ30ล้านครัวเรือนก็ขอให้แจ้งสิทธิ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และประโยชน์จากโครงการนี้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำให้ประชาชนลดความกังวลครับสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับความคุ้มครองจากประกันภัยพิบัติและเข้าถึงการชดเชยได้อย่างรวดเร็วพร้อมบอกว่าในส่วนที่เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคมจะใช้งบประมาณตามกฎหมายป้องกันภัยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนด้วยนะครับว่าคนที่จะเข้าหลักเกณฑ์การประกันภัยนั้นจะเริ่ม 24:00 นของ1ตุลาคมก็คือเมื่อคืนนี้ครับโดยจะยืนยันจากภาพถ่ายดาวเทียมซึ่งในวันที่30กันยายนในการถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมของจิสต้าแล้วก็ตีเส้นไว้เรียบร้อยแล้วสามารถรู้ตัวเลขชัดเจนว่าได้รับเงินเยียวยา 10,000 บาทส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนจะใช้วิธีเหมาจ่ายครับเริ่มนับตั้งแต่1พฤศจิกายนไม่ต้องมานั่งสำรวจความเสียหายต่อไปหากจังหวัดประกาศพื้นที่ภัยพิบัติหรือว่าประสบภัยจริงจะเข้าหลักเกณฑ์เลยครับไม่จำเป็นต้องถ่ายภาพโดยจะใช้เวลารับเงินภายใน15วันขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงปราศิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการสูบน้ำด้วยท่อสูบน้ำขนาดใหญ่ออกจากพื้นที่แฟลตเคหะคลองจันทน์โดยบอกว่าขณะนี้น้ำลดลงมากแล้วครับพื้นที่ส่วนใหญ่สามารถใช้รถกระบะผ่านแล้วก็ประชาชนสามารถเดินเท้าเข้าไปได้แล้วซึ่งจะมีการปรับแผนนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปใช้ในพื้นที่ลาดกระบังต่อไปนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็แถลงบอกว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับรายงานบอกว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับคุณกฤติยาครับ
1: ค่ะก็แต่ว่าตอนแรก 2,300 แต่ว่าเขามาปรับเพิ่มเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะซึ่งสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำล่าสุดที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะเมื่อ 6:00 นเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็ระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนต่อมานะคะ 8:00 นทางกรมชลประทานก็แจ้งว่าจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 13:00 นนี้นะคะอีก1ชั่วโมงค่ะโดยทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ 20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องไปนะคะส่วนน้ำตอนบนปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงที่สถานี P17 อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเมื่อบ่ายวันนี้แล้วก็มีแนวโน้มลดลงค่ะโดยน้ำจากบริเวณดังกล่าวใช้ระยะเวลาเดินทางจนถึงต้นแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ12ชั่วโมงหรือ1วันจึงคาดว่าปริมาณน้ำที่นครสวรรค์จะขึ้นสูงสุดในวันนี้นะคะแต่ว่าก็คงจะต้องติดตามปริมาณน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางด้วยค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญในช่วงเช้านะคะทางสถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน570ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นหากน้ำจากแม่น้ำสะแกกลางเพิ่มขึ้นและมาสมทบในช่วงที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ยังมีน้ำท่วมสูงก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยกรมชลประทานจะพยายามควบคุมการระบายน้ำให้อยู่ในกรอบไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดนะคะมาดูสถิติเปรียบเทียบการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในรอบ6ปีตั้งแต่ปี2564ระบายน้ำ 2,801 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปี2565จำนวน 3,180 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที2567นะคะ 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและหากเปรียบเทียบในปี2554ณวันที่1ตุลาคมระบายน้ำไปถึง 3,616 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่วันเดียวกันนับเวลา 10:00 นนะคะระบายน้ำอยู่ที่ 2,340 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะ
0: เคหะออเงินย่านสายไหมยังจมน้ำอยู่เลยครับชาวบ้านกว่าหมื่นคนติดค้างขาดอาหารขาดน้ำดื่มน้ำลดแต่ว่ายังไม่พ้นวิกฤตน้ำเริ่มเน่าเสียชาวบ้านหวั่นกระทบสุขอนามัยครับความเดือดร้อนของชาวบ้านในเคหะชุมชนออเงินเขตสายไหมกรุงเทพมหานครหลังต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมขังมานานตั้งแต่ช่วงฝนตกหนักเมื่อ26กันยายนที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้มีทั้งหมด23อาคารสูง5ชั้นมีประชาชนพักอาศัยรวมๆ 40,000 กว่าคนโดยในช่วงที่สถานการณ์รุนแรงระดับน้ำตรงนี้นะครับสูงประมาณ1เมตรหรือว่าเกือบครึ่งระดับเอวส่งผลให้ชาวบ้านจำนวนมากไม่สามารถเดินทางออกจากอาคารที่พักได้โดยครอบครัวที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กการเดินทางเข้าออกจากพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากครับรถยนต์รถจักรยานยนต์ของประชาชนจำนวนมากจอดแช่อยู่กลางน้ำล่าสุดวันนี้ระดับน้ำในพื้นที่ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 80-100 เซนหรือว่าระดับหัวเข่าถือว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงบางส่วนแต่ว่าหลายจุดยังมีน้ำท่วมขังทำให้การเดินทางเข้าออกอาคารยังเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับบางส่วนเริ่มทยอยเดินเท้าฝ่าน้ำออกจากอาคารเพื่อไปซื้ออาหารและก็สิ่งของจำเป็นขณะที่บางครอบครัวยังคงเลือกพักอยู่ในที่พักเนื่องจากมีผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กไม่สะดวกเดินลุยน้ำครับชาวบ้านสะท้อนบอกว่าขณะนี้สิ่งของที่ต้องการอย่างเร่งด่วนก็คืออาหารน้ำดื่มรวมถึงผ้าอ้อมสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุเนื่องจากการเดินทางเข้าออกหาซื้อด้วยตนเองนั้นทำได้ยากรวมถึงอาหารสุนัขอาหารแมวแล้วก็สัตว์เลี้ยงด้วยนอกจากนี้ครับหลังน้ำท่วมขังหลายวันบางจุดน้ำเริ่มเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นแล้วครับทำให้ชาวบ้านกังวลเรื่องของสภาพแวดล้อมสุขอนามัยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือเร่งแก้ปัญหาต่อเนื่องจนกว่าน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติรัฐมนตรีเกษตรครับสกุลสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจวันนี้ก็ลงพื้นที่พร้อมมอบถุงยังชีพแจกจ่ายให้ประชาชนพร้อมยังนำอาหารสารเร่งพอดอหรือว่าสารจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาช่วยเร่งกระบวนการบำบัดน้ำเสียลดกลิ่นไม่พึงประสงค์แล้วก็ช่วยฟื้นฟูคุณภาพน้ำหลังมีน้ำท่วมขังมานานหลายวันครับ
1: ด้านนายพัทรพงศ์ลีลาภัทรสส.เชียงใหม่เพื่อประชาชนในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงการประชุมกรรมาธิการวันนี้ว่าจะประชุมเรื่องของข้อมูลสถานการณ์น้ำการระบายน้ำจากเขื่อนที่ภาครัฐยังให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนทั้งทีมโฆษกรัฐบาลรัฐมนตรีแล้วก็กรมชลประทานซึ่งเรื่องนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นโดยจะประชุมถึงสถานการณ์น้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาส่วนช่วงบ่ายนะคะจะเป็นเรื่องของสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนนทบุรีโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะร่วมประชุมด้วยค่ะในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะตั้งกระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรีถึงเรื่องสถานการณ์น้ำและการจัดการสาธารณภัยของรัฐบาลซึ่งค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานที่ประชาชนควรจะได้รับแล้วก็หวังว่านายกรัฐมนตรีจะมาตอบกระทู้นะคะ ในขณะเดียวกันค่ะนางสาวซาบิดาไทเซรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามและร่วมดำเนินกิจกรรมโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกและส่งมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบนะคะก็การดำเนินการครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัทข้าวแสนดีจำกัดบริษัทสหฟาร์มจำกัดการไฟฟ้านครหลวงบริษัททิพยประกันภัยบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งแล้วก็บริษัทนางสาวถิ่นไทยงาม2559จำกัดนะคะก็ร่วมกันจัดเตรียมอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องพร้อมรับประทานน้ำดื่มแล้วก็สิ่งของจำเป็นนะคะในช่วง3วันที่ผ่านมาครัวจิตอาสาได้จะส่งอาหารฮารานอาหารปรุงสุกของว่างและเครื่องดื่มไปยังเขตพื้นที่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกมินบุรีบางกะปิรวมถึงส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า30กระสอบแล้วก็น้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่วนการดำเนินงานในวันที่4ก็จะส่งมอบอาหารปรุงสุกไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย5จุดก็คือเขตสะพานสูงคันนายาวมินบุรีคลองสามวาแล้วก็เขตประเวศนะคะคือตลอดการดำเนินงาน4วันนั้นได้ส่งมอบอาหารแก่ผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วกว่า 20,000 กล่องค่ะ
0: 12:11 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของการดูแลผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือนะครับรัฐบาลของงบ126ล้านบาทดูแล17จังหวัดภาคเหนือแล้วครับช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
0: รัฐบาลเคาะงบ126ล้านบาทครับดูแลผู้ประสบอุทกภัย17จังหวัดภาคเหนือครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือครับมีมติอนุมัติงบประมาณเร่งด่วนรวม126ล้านบาทเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำและเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุม17จังหวัดภาคเหนืองบ126ล้านบาทแบ่งเป็น2ส่วนครับก็ได้แก่96ล้านบาทสำหรับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือและก็อีก30ล้านบาทสำหรับเร่งฟื้นฟูจังหวัดน่านโดยรัฐบาลกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในจุดที่มีความจำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนโดยเร็วครับสำหรับงบประมาณ96ล้านบาทจะนำไปใช้ซ่อมแซมฝายชะลอน้ำผนังกั้นน้ำแล้วก็พื้นที่รับน้ำเดิมที่ชำรุดรวมถึงสถานีวัดน้ำและเครื่องสูบน้ำที่ได้รับความเสียหายพร้อมขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและจัดทำระบบแก้มลิงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ครับการดำเนินงานครอบคลุม17จังหวัดภาคเหนือก็ได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายน่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตรอุทัยธานีและจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
1: ไปกันที่นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ได้ชี้แจงกรณีดราม่าการยกเลิกโครงการแก้มลิงนะคะซึ่งผู้ว่าชาชาติก็ยืนยันว่าไม่ได้ยกเลิกโครงการพระราชดำริแต่ว่าแก้มลิงนั้นเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้มีแนวทางสำคัญ5เรื่องก็คือการทำเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์การปรับปรุงลำคลองและสภาพน้ำการทำคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงนะคะ นายชาชาติบอกว่าหลักการของแก้มลิงก็คือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกเมื่อมีน้ำมากสามารถนำน้ำเข้ามาเก็บได้แล้วก็เมื่อถึงเวลาจึงระบายออกแต่ว่าพื้นที่ที่กทม.เคยศึกษาเพื่อทำแก้มลิงหลายแห่งหลังจากเกิดน้ำท่วมใหญ่ปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการจะต้องเวนคืนแล้วก็ลงทุนทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมนะคะสำหรับพื้นที่ที่เป็นประเด็นหากดำเนินโครงการตามรูปแบบเดิมจะมีมูลค่าการเวนคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาทในขณะที่การใช้แนวทางอื่นอย่างเช่นการขุดลอกการปรับปรุงคลองหรือว่าทำทางลัดน้ำและอุโมงค์สามารถใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากกว่าจึงเป็นการพิจารณาด้านเทคนิคไม่ใช่การยกเลิกแนวพระราชดำรินะคะแนวคิดเรื่องของแก้มลิงยังคงนำมาใช้โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีบึงหรือว่าพื้นที่รับน้ำอยู่แล้วสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงเข้ากับระบบระบายน้ำของกทม.อย่างเช่นบึงหนองบอนรวมไปถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกก่อนที่จะลงทะเลบริเวณบางขุนเทียนซึ่งเป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ที่มีระบบน้ำหลักรองรับค่ะส่วนพื้นที่บึงกลุ่มหากมีพื้นที่รองรับอยู่แล้วกทม.จะเน้นพิจารณาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ทั้งการขุดลอกคลองการเชื่อมโยงกับระบบระบายน้ำโดยมองว่าแนวทางพระราชดำรินั้นไม่ได้มีเพียงแก้มลิงแต่ว่ายังมีทางออกอื่นนะคะแนวทางอื่นที่สามารถนำมาประกอบกันได้ทั้งการทำทางลัดน้ำการปรับปรุงคลองและการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่นะคะส่วนการกล่าวหาว่าการยกเลิกโครงการเป็นการเอื้อประโยชน์ให้เอกชนเรื่องนี้นายชาชาติยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะว่าหากพื้นที่เอกชนมีความเหมาะสมจะต้องใช้เป็นแก้มลิงกทม.ก็ต้องเว้นคืนและจ่ายค่าที่ดินให้เจ้าของอยู่ดีจึงไม่มีเหตุผลที่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนด้วยนะคะการนำเรื่องดังกล่าวไปเชื่อมโยงว่า

0: แต่นายกรัฐมนตรีไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะคะส่วนมีคำถามว่าท้อใจหรือไม่ซึ่งนายชัชชาติก็บอกไม่เป็นไรทำเต็มที่แต่ตนเองมองว่าเรื่องที่ไปดราม่าเชื่อมโยงกับโครงการพระราชดำริต้องย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็ดูตามเทคนิคเป็นหลักอะไรดีก็ทำเข้าใจว่ามีประชาชนบางพื้นที่อยากได้โครงการนี้แต่พอเป็นแก้มลิงทั้งจังหวัดต้องดูว่าภาพรวมได้น้ำมาจริงหรือไม่น้ำจะเข้ามาได้หรือไม่แล้วก็จะออกอย่างไรต้นทุนเท่าไหร่คือตนมองว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นโครงการที่มีมานานแล้วต้องคิดว่าคุ้มค่าหรือไม่แล้วก็จะต้องมีเทคโนโลยีที่นำมาทดแทนได้ซึ่งก็เชื่อว่ามีระบบที่มาทดแทนแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงกว่านะคะส่วนเสียงสะท้อนของประชาชนที่สะท้อนว่าอยากให้ปลดออกเนื่องจากการรับมือปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้กรุงเทพมหานครมีข้อผิดพลาดมากมายนายชาชาติบอกว่าเรื่องนี้ก็เคารพความเห็นทุกๆคนตนเองก็คิดว่ามีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบแต่ทุกคนบอกได้ก็คงแล้วแต่นายกรัฐมนตรีว่าจะปลดหรือว่าไม่ปลดนะคะแต่ว่าเราก็ตอบได้ทุกคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นและว่าทำอะไรไปแล้วบ้างด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโคช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับที่รัฐสภาครับรัฐมนตรีพลดอนแจงกรรมธิการติดตามงบประมาณยืนยันไม่มีรัฐบาลไหนอยากทิ้งเด็กไว้ข้างหลังครับยอมรับกฎหมายปี66ดอกเบี้ยต่ำทำลูกหนี้เบี้ยวจ่ายกระทบสภาพคล่องของกยศ.เสนอขึ้นดอกเบี้ยคนเบี้ยวหนี้แล้วก็ลดดอกเบี้ยให้คนมีวินัยครับแล้วก็หามาได้การอุดรอยรั่วมหาวิทยาลัยตั้งแต่ค่าเทอมสูงรองรับคนจน1คนเซ็นไป400ถึง500คนครับวันนี้ครับคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณนำโดยนางสาวรัชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการจัดประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.โดยมีนายพลดอนปิศนันทันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมชี้แจงและร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาครับนายพลดอนชี้แจงในที่ประชุมนะครับว่ากองทุนกยศ.มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับโอกาสทางการศึกษาซึ่งปัญหาเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายกยศ.เมื่อปี2566ในส่วนของดอกเบี้ยและเบี้ยปรับจากเดิมที่เคยสูงถึง 7-8% บวกกับดอกเบี้ยปรับที่สูงมากจนมีเสียงสะท้อนจากผู้กู้ยืมว่าจ่ายไม่ไหวทำให้ทุกภาคการเมืองเห็นพ้องให้ปรับลดดอกเบี้ยลงมาอยู่ที่ 0-1% แล้วก็คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำมากครับเพื่อแก้ไขปัญหาในขณะนั้นแต่วันนี้สิ่งที่การแก้ปัญหาในวันนั้นกลับกลายเป็นปัญหาใหม่เมื่อดอกเบี้ยต่ำก็ทำให้ผู้กู้บางส่วนไม่ยอมชำระคืนกยศ.หรือเลือกไปชำระหนี้ก้อนอื่นที่มีดอกเบี้ยสูงกว่าปัจจุบันนะครับมีคนอยู่ในระบบกยศ.เกือบ4ล้านคนแต่เป็นลูกหนี้ชั้นดีเพียงแค่ล้านคนส่วนอีก2ล้าน6ครับเป็นลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงมากและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและการหมุนเวียนเงินของกองทุนอย่างหนักนายพลดอนยังพูดต่อด้วยนะครับว่าตั้งแต่ปี2566เป็นต้นมากยศ.ไม่เคยบริหารเงินได้อย่างเพียงพอต้องขอจัดสรรงบกลางเพิ่มขึ้นทุกปีหากไม่มีการบริหารจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งปัญหานี้จะเรื้อรังและต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทั้งที่กองทุนควรจะบริหารจัดการตัวเองได้ครับซึ่งเมื่อตนได้รับเรื่องก็ได้พูดคุยกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลโดยตรงก็พบว่าปีการศึกษา69มีนักเรียนในกลุ่มเทียร์4ที่รอการตอบรับแล้วก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ยืมประมาณ 14,000 คนแนวทางแก้ไขเรื่องด่วนก็คือต้องเติมเงินเข้าระบบครับโดยในเอกนิติได้เข้าหาหรือกับนายกรัฐมนตรีเพื่อขอก่อหนี้ผูกพันแล้วก็ใช้นโยบายของเงินงบกลางเพิ่มเติมอีก 1,200 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาระยะสั้นก่อน สำหรับแนวทางระยะยาวฝ่ายบริหารในกระทรวงคลังต้องไปบริหารจัดการให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุดครับโดยตนมอบนโยบายให้กยศไปหาแนวทางเร่งรัดหนี้สินจากกลุ่มลูกหนี้2.6 ล้านคนที่มีประสิทธิภาพอย่าง

0: อย่างยิ่งนะครับโดยแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ยังไม่มีงานทำไม่มีรายได้กลุ่มนี้จะไม่เข้าไปดำเนินการใดๆแต่ว่าใช้โอกาสในการสร้างงานสร้างรายได้ครับ2กลุ่มที่มีรายได้และมีเงินเดือนแต่ยังไม่ยอมส่งเงินกองทุนคืนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เป็นความท้าทายหลักที่กยศ.ต้องจัดการเพราะกลุ่มนี้ยอมชำระเงินคืนเพียงแค่งวดเดียวกองทุนก็จะสามารถหมุนเวียนได้อยู่แล้วครับซึ่งหากจำเป็นต้องแก้กฎหมายและพร้อมดำเนินการก็เสนอทางออกนะครับในการปรับโครงสร้างดอกเบี้ยครับก็คือจะปรับเบี้ยปรับสำหรับผู้ที่เบี้ยวหนี้แล้วก็ลดหนี้ให้กับผู้ที่เป็นลูกหนี้ชั้นดีครับ
1: ไปกันที่บริเวณคันคลองชลประทานใกล้สะพานคู่ยายหมีหมู่ที่ในหมู่ในพื้นที่หมู่ที่2บางพเนียงและหมู่ที่4ตำบลคู่ยายหมีสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทางชาวบ้านเขาก็ไปถ่ายคลิปไว้ได้เขาเห็นจระเข้นะคะความยาวประมาณ 3-4 เมตรตัวใหญ่นอนอ้าปากอยู่บนถนนสร้างความตกใจให้แก่ชาวบ้านที่พบเห็นอย่างมากทีเดียวล่าสุดหลังรับแจ้งนะคะตำรวจสนามชัยเขตก็สนที่กำลังฝ่ายปกครองเข้าระงับเหตุจระเข้หลุดลงคลองชลประทานบ้านบางพเนียงจระเข้1ตัวนะคะลอยคออยู่ในคลองส่งน้ำชลประทานบริเวณบ้านบางพเนียงก็ประสานไปยังนายพัฒนสุริวงศ์นะคะซึ่งแสดงตนเป็นเจ้าของของจระเข้ตัวดังกล่าวนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและป้องกันไม่ให้สัตว์หลุดรอดสร้างความสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอความยินยอมจากเจ้าของจระเข้ได้ส่งที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสนามชัยเขตตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงเพื่อระงับเหตุตามหลักยุทธวิธีแล้วก็ความปลอดภัยสาธารณะก่อนที่จะช่วยกันนำซากจระเข้ขึ้นมาจากลำคลองแล้วก็ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามระเบียบต่อไปค่ะ
0: หนุ่มสุพรรณเคราะห์ร้ายครับระหว่างออกไปหาปลาฝนตกหนักโดนฟ้าผ่าเสียชีวิตทั้งที่ยังคล่อมอยู่บนรถจักรยานยนต์ครับหนุ่มโชคร้ายก็คือนายไพรวันอายุ37ปีเสียชีวิตอย่างน่าเวทนาคารถจักรยานยนต์ช่วงตอน 2:30 นเมื่อคืนนี้ครับขณะกำลังออกไปหาปลาบริเวณบ้านบาตาเถนหมู่ที่15อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าโชคร้ายไปไม่ถึงที่หมายครับโดนฟ้าผ่าขณะฝนตกหนักหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยเขตอำเภอสองพี่น้องเข้าตรวจสอบพร้อมตำรวจสภ.บางตาเถนแพทย์เวรโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่17เข้าตรวจสอบสภาพศพของนายไพรวันสวมเสื้อสีเขียวแขนยาวกางเกงวอร์มร่างกายมีร่องรอยถูกฟ้าผ่าที่บริเวณใบหน้าแขนและก็บริเวณฝ่าเท้ามีอุปกรณ์ตกปลาหล่นอยู่มีไฟฉายและบริเวณถนนอยู่ใกล้ๆรถจักรยานยนต์ครับเบื้องต้นเขารับผู้ตายขับขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปหาปลาระหว่างทางฝนตกหนักมีฟ้าผ่าลงมาอย่างแรงบริเวณดังกล่าวทำให้ผู้ตายเสียชีวิตบนรถจักรยานยนต์ทันทีครับ
1: ไปกันที่ตำรวจนครบาล นะคะแจ้งประชาชนประชาสัมพันธ์ประชาชนที่แผ่นป้ายทะเบียนหลุดหายจากฝนตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็สามารถเข้าไปตรวจสอบว่ามีผู้พบป้ายทะเบียนของตนเองหรือไม่ผ่านทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่าตามหาป้ายทะเบียนหลังน้ำท่วมซึ่งพัฒนาโดยเจมส์นักกรินนะคะซึ่งก็เป็นพื้นที่กลางเชื่อมต่อระหว่างผู้ที่ทำป้ายทะเบียนสูญหายกับผู้ที่เก็บป้ายได้ค่ะรวมไปถึงสามารถตรวจสอบจุดรับคืนและช่องทางติดต่อผู้เก็บป้ายได้ด้วยนะคะบชน.ย้ำว่าเว็บไซต์นี้ให้บริการฟรีแล้วก็เตือนระวังมิจฉาชีพที่เอามาเก็บป้ายไว้แล้วเรียกค่าขนส่งแล้วก็เรียกค่ามัดจำหรือว่าค่าตอบแทนนะคะหากค้นหาแล้วไม่พบป้ายทะเบียนเจ้าของรถสามารถดำเนินการไปขอรับแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ได้กับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
0: เริ่มแล้ววันนี้นะครับกดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมรับ 1,000 บาทใช้2เดือนครับคือตุลาคมถึงพฤศจิกายนวันนี้โครงการลดค่าครองชีพของภาครัฐดำเนินการต่อครับทั้งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติม2เดือนคือตุลาคมถึงพฤศจิกายนรวมรัฐช่วยเหลือ 1,000 บาทซึ่งต้องย้ำเตือนนะครับว่าต้องยืนยันสิทธิ์รอบใหม่เช้าที่ผ่านมาครับคนก็ไปกดยืนยันสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปเป๋าตังกันมากเพราะเป็นโครงการยอดฮิตทำให้แอปหน่วงยืนยันตัวตนไม่ได้แต่ว่าไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่ายืนยันได้จนถึงวันที่15ตุลาคมส่วนผู้ประกอบการกดยืนยันผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนครับส่วนผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้ง 11,250,000 คนอย่าลืมนะครับยืนยันตัวตนเพื่อเตรียมพร้อมใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมช่องทางยืนยันก็คือธนาคารออมสินธกส.ทอส.ธนาคารอิสลามจนถึงวันที่14ตุลาคมหรือยืนยันผ่านแอปเป๋าตังธนาคารกรุงไทย12มกราคม70นะฮะถึง12นะครับอย่าลืมเช็คสถานะก่อนจะเริ่มใช้สิทธิ์กันครับ
1: มื่อเช้ากว่าจะกดได้ก็เครื่องเหมือนติ้วติ้วติ้วติ้วเลย6 โมงกว่านะแต่เขาบอกว่าพอ8 โมงไปแล้วเนี่ย
0: ก็คล่องแล้วคร
1: ับก็คล่องแล้วนะคะในที่สุดก็กดรับสิทธิ์ได้แต่ว่าใครที่ยังกดไม่ได้แต่เชื่อว่าน่าจะได้กันหมดแล้วเนาะก็เขาให้กดไปจนถึงวันที่15 ตุลาคมนี้นะคะมาดูอีกข่าวนึงข่าวต่างประเทศนะคะเกิดเหตุร้ายบนเครื่องบินของสายการบินไฟดูไบในขณะที่เดินทางไปยังอิสราเอลค่ะนักบินผู้ช่วยพยายามก่อเหตุที่เครื่องบินแต่ว่ากัปตันแล้วก็ผู้โดยสารช่วยกันสกัดจับไว้ได้นะคะเครื่องบินเที่ยวบินที่ชื่อว่า F-1073ขึ้นบินจากดูไบไปได้แค่2 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่กรุงเทลอาวิฟของอิสราเอลเครื่องบินได้ส่งสัญญาณฉุกเฉินรหัส7700นะคะซึ่งก็บ่งชี้ถึงเหตุฉุกเฉินทั่วไปแล้วก็ส่งสัญญาณอีกครั้งรหัส7500ซึ่งบ่งชี้ถึงความพยายามที่เครื่องบินในระหว่างนั้นผู้โดยสารได้ยินเสียงร้องจากห้องนักบินผู้โดยสารพากันบุกเข้าไปห้องนักบินแล้วก็ช่วยกันจับกุมนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุค่ะใช้มีดแทงกัปตันและกำลังต่อสู้กันอยู่พวกเขาก็ดึงคนร้ายออกมาแล้วก็ควบคุมเครื่องบินที่กำลังดิ่งลงอย่างรวดเร็วต่อมานักบินสำรองที่อยู่บนเครื่องจึงนำเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัยที่สนามบินทาบูของซาอุดิอาระเบียในการสืบสวนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อิสราเอลเผยว่านักบินผู้ช่วยแทงกัปตันและพยายามที่จะทำให้เครื่องบินนั้นตกนะคะแต่ว่าเคราะห์ดีที่กัปตันชาวอินเดียที่ได้รับบาดเจ็บมีเลือดท่วมตัวนอนอยู่บนพื้นสามารถกดปุ่มล็อกเพื่อที่จะเปิดประตูห้องนักบินให้ผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือเข้าไปช่วยได้ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมกับเครื่องบินที่มีผู้โดยสารเกือบ200 คนเพราะในเวลานั้นเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วประมาณ 17,000 ฟุตภายใน2 นาทีขณะนี้สายการบินได้นำผู้โดยสารทั้งหมดไปยังจุดหมายปลายทางแล้วก็ได้ประกาศระงับเที่ยวบินและกลับจากอิสราเอลชั่วคราวขณะที่ยังคงสอบสวนเหตุการณ์ต่อไปค่ะเรื่องนี้ทางเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแถลงยืนยันว่านักบินผู้ช่วยต้องการทำให้เครื่องบินตกและได้ชื่นชมกัปตันชาวอินเดียที่เป็นวีรบุรุษช่วยขัดขวางการก่อการร้ายแม้ว่าจะถูกทำร้ายบาดเจ็บจนรักษาชีวิต174 คนบนเครื่องเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่รัฐบาลอิสราเอลกล่าวว่ายังอยู่ระหว่างการสอบสวนถึงแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุโจมตีซึ่งเป็นชาวโอมานค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมดรุงชันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรู ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12 กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12 กระปุกแค่890 บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไต ไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
11: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
12: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี

0: อดสูตรแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ Line @ thinking radio
3: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้ก็ชวนสุภาพบุรุษสุดหล่อคนนี้ครับอาจารย์หัวหน้าแบงค์วงศกรสุรสัตว์มาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับหัวหน้าแบงค์ครับ
3: สวัสดีครับผู้ฟังและอาจารย์โอด้วยนะครับ
2: สวัสดีครับแหมตอนแรกก็ถามปรึกษากันว่าเอ๊กำลังคิดอยู่นะว่าพอถึงวันที่หัวหน้าแบงค์มาเนี่ยผมต้องถามว่าเขาชะลอกันเนี่ยแล้วมีผลอะไรไหมเป็นไงฮะเขาชะลอกันไหมฮะตอนนี้
3: ชะลอ AI. หลายคนบอกชะลออะไรAI ชะลอไหมจะชะลอให้แบบพัฒนาร้อยลงมาป้องกันขำแห้งเลยฮะนะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคืออัปเดตกันรัวเลยเถอะไอที่ไอเจ้าที่บอกต้องชะลอ AI เนี่ยโอ้โหอัปเดตกันแบบเรียกว่าอัปเดตกันโหดอ่ะต้องบอกเลยว่าในช่วงอาทิตย์2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ AI อัปเดตโหดมากเรียกว่าโหดคือยังไงก็คือฝั่งคอร์สอ่ะเราจะพูดใน2ตัวหลักแล้วกันเนาะ2ตัวหลักก็คือฝั่งคอร์สกับ ChatGPT เพราะเราต้องยอมรับอย่างนึงคือตอนเนี้ย AI ที่เป็นตัวหลักในวงการจริงๆตอนนี้มีแค่ ChatGPT กับคอร์สแล้วนะครับGemini นี่คือเหมือนเขาไปวิปัสสนาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือหายไปเลยนะครับแต่ก็เข้าใจได้ว่าทีมพอดีทีมงานของ Google เนี่ยแหละเขาแตกเนาะเขาแตกก็คือลาออกแล้วก็ไปอยู่ทีมฝั่งครอสกันค่อนข้างเยอะนะฮะก็อ่ะไม่เป็นไรอันนั้นก็ช่างไปในเรื่องของ Gemini แต่ว่าตอนนี้คือฝั่งของครอสกับ ChatGPT เนี่ยก็เนื่องจากมันเป็น Frontier เนาะเป็น AI Frontier ก็คือแบบโหเป็นเบอร์1กับเบอร์2ของโลกละที่เป็น AI ที่เก่งมากๆนะฮะก็เป็นเรียกว่าอัปเดตกันโหดอ่ะอัปเดตกันโหดคืออัปเดตกันโหดคือยังไงก็คือล่าสุดเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็มีการเปิดตัวเนาะเปิดตัวก็คือเปิดตัวโมเดลใหม่ทั้งฝั่งของ Cross และฝั่งของ ChatGPT ก็คือง่ายๆฮะเปิดตัวแบบ Cross เปิดตัวแบบเมื่อคืนวันพุธเนี่ยเปิดตัว Opus 5.5 โมเดลเนาะโมเดลหัวสมอง 5.5 มาเนี่ยก็เป็นโมเดลที่เก่งมากนะครับก็เป็นหัวสมองที่เก่งมากทำงานให้อะไรเขียนระบบให้ได้ดีมาก
2: ๆนี่เขาเรียนแบบประเทศไทยนะฮะมีอะไรใส่คำว่าพัดเข้าไป
3: คล้ายๆนะไม่แต่ชื่อมันเป็นอย่างนี้แล้ว
2: โอเ
3: ปร่าชื่อโอเปร่านะไม่ใช่พัดเติมเข้าไปอย่างนั้นนะน้ำยังไม่ลดกันเลยนะตอนนี
2: ้
3: แต่อย่างที่บอกไปนะว่าเขาอัปเดตโอพัน 5.5 ไปเนี่ยผ่านมาไม่ถึง1ชั่วโมง ChatGPT เปิดตัว ChatGPT 6 Soul และ ChatGPT 6 Luna สวนกลับเลยคือแบบเอากันอย่างนี้เลยนะครับหลายชั่วโมงครับเรียกว่าอัปเดตกันหลายชั่วโมงนะแล้วก็พอผัดมาเนี่ยพอวันพุธที่ผ่านมานะคือวันพุธปุ๊บมาคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาเลยก็คือเปิดตัว Cross Sonnet 5.5 นะครับผ่านมาอีกวันหนึ่ง ChatGPT ก็คือเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนวันอังคารเนี่ย ChatGPT อัปเดตใหญ่นะครับเปิดตัวChatGPT 6.1 Soul หลายคนบอกฮะมาที่ที่แล้วมันเพิ่งอัปเดต ChatGPT 6 Soul นี่ 6.1 Soul เลยเหรออย่างนี้เลยแบบโอ้โห
2: คือสภาพครับผมได้ยินเขาอัปเดตมาเนี่ยผมเข้าใจว่าข่าวเก่าอ๋อไม่ข่าวใหม่เหรอเนี่ย
3: ข่าวใหม่นะครับ
2: อ๋อเอาท่านผู้ฟังครับที่เห็นแบบว่ามีอัปเดต GPT ตัวล่าสุดนี่คือข่าวใหม่นะครับ
3: ข่าวใหม่นะครับ
2: เขาไม่ใช่แบบเดือน2เดือนครั้งเหรอเดือนละครั้งก็เยอะแล้วนะนี่สัปดาห์ละครั้งโอ้โหไม่ไหว
3: นี่เรียกว่าไม่สัปดาห์ด้วยนะ 3-4 วันอัปเดตอีกแล้วนะก็เนี่ยแหละแต่ทีนี้ต้องบอกว่า ChatGPT เนี่ยในเมื่อคืนวันอังคารเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องโมเดลที่เข้ามาใหม่นะครับมันก็มีเรื่องของฟีเจอร์ใหม่ๆที่เข้ามาประมาณ20กว่าฟีเจอร
2: ์
3: ใช้คำว่า20กว่าฟีเจอร์ที่เข้ามานะครับก็จะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่าChatGPT มี ChatGPT ตัวนี้น่าจะเป็นตัวไฮไลท์ตัวหนึ่งเลยนะครับที่เป็น AI สำหรับเป็นเลขาใช้คำว่าเป็นเลขานะฮะเป็นเลขาคือฮะเป็นเลขาที่คุณสั่งเขาไปทำงานให้งานไหนค้างเขาเคลียร์งานให้งานไหนที่คุณยังไม่ทำมันตามงานคุณให้เป็นแบบนี้เลยนะคือตามงานคุณให้เลยนะตามงานให้โดยที่คุณคุยผ่านโทรศัพท์มือถื
2: ออ
3: ่ะก็เรียกง่ายๆครับถ้าใครรู้จัก Hermes Hermes Agent เนาะที่เป็นสมัยที่ใช้กันมาในช่วงผ่านมาเนี่ยก็คือตอนเนี้ย ChatGPT เรียบร้อยแล้วฮะก็คือเอาไอเดียนั้นมาทำเองเรียกว่าเอามาทำเองเรียบร้อยละนะครับก็เรียกว่าเป็น AI ที่อยู่ในชีวิตประจำวันเรียบร้อยแล้วก็คือสามารถเคลียร์งานให้อะไรค้างเขาเคลียร์ให้หมดคุณมีหน้าที่คุยเขาพูดคุยผ่านเสียงอะไรได้เลยนะครับใช้ผ่านมือถือได้นี่คือแบบโดดเด่นมากนะครับนะก็เรียกว่าก้าวกระโดดเรียกว่าก้าวกระโดดมากๆสำหรับ AI หลายคนบอกมันเคลียร์งานมันเคลียร์ยังไงนะครับคืออย่างนี้จำเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วได้ใช่ไหมฮะที่เราลองใช้ChatGPT ในการช่วยให้มันไปตัดต่อบนแคปคัทถูกไหมครับแล้วผมก็อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้แค่ตัดต่อบนแคปคัทเดียวละมันไปตัดต่อบน Premiere Pro After Effects ได้มันเข้าโปรแกรม ERP คุณได้เลยนะไปดึงข้อมูลออกมาอะไรเงี้ยฮะมันคือมันมีเมาส์อ่ะพูดง่ายๆ AI มีเมาส์อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณละมันมีเมาส์ในคอมพิวเตอร์คุณที่สามารถไปกดในตัวโปรแกรมของคุณได้ไปทำงานให้คุณได้เลยโดยที่คุณก็ยังไงดีนั่งรอหรือพูดสั่งอย่างเดียวเลยมันเป็นแบบนั้นเลยมันเป็นแบบนั้นเลยก็คือมันเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งไอตัวดอทออกมาปุ๊บมันก็เอามาสอดคล้องกับไอฟีเจอร์ตัวแหละที่ชื่อว่าคอมพิวเตอร์ยูสนะครับซึ่งเราสั่งมันไปทำงานให้บนมือถือเนาะก็ไปทำงานจัดการให้โดยที่คุณแบบไม่ต้องเปิดคอมอ่ะพูดง่ายคุณไม่ต้องเปิดคอมมันก็ทำงานให้ได้แล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือฟีเจอร์ที่มันเปิดใหม่ก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นเรียกว่าเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นคือผมเรียกว่าเป็นจุดผมว่าในพีเรียดช่วงเนี้ยหลายคนก็อ่ะในช่วงต้นปีทุกคนก็รู้สึกว่าAI ก็มาถึงระดับหนึ่งที่มันไม่ใช่ถามตอบแล้วก็ทำเอกสารให้ทำ PowerPoint ให้ใช่ไหมฮะทำแดชบอร์ดได้ถูกไหมทำ Excel เว็บไซต์ทำโปรแกรม ERP ใช้งานในบริษัทได้อ่ะอันนั้นคือเป็นสเตจของการทำโปรแกรมเนาะมันอยู่เอกสารแต่ตอนนี้มันคือสเตจสิ่งที่เรียกว่ามันเหมือนคนอ่ะเอาผมพูดงี้ก็อย่างที่บอกมันเหมือนคนแล้วอ่ะAI agent คือมันเหมือนเป็นคนแล้วที่แบบมีความคิดของตัวเองระดับหนึ่งก็คือคุณมีงานค้างอยู่อะไรมันก็ไปดูงานที่คุณค้างคุณยังไม่เคลียร์มันจะถามว่าคุณจะเคลียร์งานนี้ไหมถ้าคุณบอกให้มันเคลียร์มันไปเคลียร์ให้อย่างนี้เลยมันมาถึงจุดนี้แล้วนะครับผมเรียกว่ามาเราอยู่ในจุดที่เรียกว่า AI สามารถทำงานหลายอย่างที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ได้ประมาณ 90% แล้วใช้ว่า 90% นะฮะก็ถ้าพูดตรงๆก็คือถ้าคนทั่วไปก็พนักงานออฟฟิศอะไรรู้สึกจะเริ่มกลัวถูกไหมฮะคนทำงานก็จะรู้สึกเริ่มกลัวแต่ถ้ามองในมุมของเจ้าของจิตผมบอกเลยว่านี่คือโอกาสใช้คำนี้เลยละกัน
2: ผมบอกเลยครับว่าถ้าเราสามารถใช้ AI แล้วก็ทำงานเป็นแทนเลขาได้นะไม่มีบ่นไม่มีเหนื่อยไม่มีลาพักร้อนไม่มีตื่นสาย
3: ถูก
2: นะฮะบอกให้ทวงงานไม่ต้องเกรงใจพาร์ทเนอร์ตามให้เราได้สิโอ้โหนี่ชอบจังเลยอ่ะ
3: โอ้โห
2: เสียงในหัวมันดังไปหน่อยครับขอโทษทีครับ
3: อันนี้ดังมากด้วยนะ
2: ดังไปหน่อยฮะให้ตามเอกสารคุณนนท์คนนี้แล้วก็เกรงใจไงเคยเจอเลขาอย่างนี้ไหมครับท่านผู้ฟัง
3: โอ้เจอกันเยอะ
2: ให้ทวงเงินลูกค้ากลัวอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวเลย
3: ใช่นะฮะก
2: ็
3: นั่นแหละเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนก็จะแบบมันเราต้องตามเนาะตามงานอะไรต่างๆมันก็ตามยากแต่ตอนนี้ AI มันสามารถไปตามให้คุณได้เลยไปตามให้คุณเคลียร์งานให้อะไรอย่างนี้คือ AI มันสามารถไปพิมพ์แชทได้นะครับแล้วก็โทรศัพท์ได้ด้วยโทรศัพท์คุยได้เลยเอาเรามาถึงจุดนี้แล้วนะเรามาถึงจุดที่แบบมันโทรไปสั่งงานไปโทรไปเคลียร์งานให้แล้วนะก็เนี่ยแหละอันนี้คือเป็นภาพที่เกิดขึ้นแล้วในช่วงปลายปีนี้แล้วนะครับก็ไม่ต้องปลายปีนี้หรอกก็คือตั้งแต่ตอนนี้ละก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าสเตทพอมันมีไอ้คอมพิวเตอร์ยูสเนี่ยตอนแรกมันก็กงกงหน่อยเนาะกงกงก็คือแบบมันอ้องๆมันดูแบบช้าเหลือเกินพอมันมีแอสซ่าเข้ามามันก็เริ่มเก่งถูกไหมมันเริ่มเก่งเริ่มขยับเมาส์ไวขึ้นพอมีดอทมาปุ๊บนี่เนี่ยตัวเชื่อมแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพยายามเปิดภาพอันนึงให้ดูนะฮะว่ามันสำคัญมากๆคืออยากให้ผู้ฟังรู้ว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการของ AI ตอนเนี้ยมันคือผมไม่อยากให้ผมตื่นเต้นคนเดียวผมอยากให้ทุกคนตื่นเต้นไปด้วยเช็คคำนี้แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันช่วยกับผู้ประกอบการได้เยอะนะครับนะโดยที่เราไม่ต้องมีคนเยอะขึ้นเรียกว่าอาจจะมีคนเท่าเดิมหรือหาคนทุนภาพมาทำงานร่วมกับ AI นะครับ
2: นี่แหมพี่มาร์คหยิบโชว์วันก่อน
3: นี่อันนี้พี่มาร์คเลยนะครับนี่อันนี้คือภาพที่ผมพยายามพูดเมื่อช่วง3-4 เดือนที่ผ่านมานะครับว่าเฮ้ยที่ผมลองสั่งผ่านเสียงใช่ไหมฮะให้มันไปยิงแอดโฆษณา Facebook ให้อะไรเงี้ยยิงแอด Google แอดให้ทำเว็บไซต์ให้เนี่ยเราสั่งผ่านเสียงได้ใช่ไหมฮะเนี่ยภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอย่างพี่มาร์คเนี่ยเปิดตัวไอตัวของไอ Mew AI นะครับ Mew AI หลายคนบอกMew AI คือยังไงฮะถ้าผู้ฟังกำลังฟังอยู่อันนี้อาจจะไม่เห็นภาพนะครับ Mew AI ตอนเนี้ยมันจะเป็นเหมือนพวงกุญแจครับมันเป็นพวงกุญแจที่เราสามารถพกติดตัวได้ซึ่งไอพวงกุญแจตัวเนี้ยแหละมันเป็น AI ครับไอพวงกุญแจเนี่ยมันเป็น AIซึ่งไอ้พวงกุญแจเนี่ยที่มันเป็น AI เนี่ยที่เราพกกันไปเนี่ยมันยังไงมันคือคุณสามารถพูดกับมันได้เลยครับคุณสามารถพูดกับมันแล้วสั่งงานมันได้เลยแล้วมันไปทำงานให้เช่น
2: ท่านผู้ฟังตอนนี้ไม่ได้ฟังทางวิทยุไม่เห็นภาพนะครับสิ่งที่หัวหน้าแบงค์กำลังโชว์ในหน้าจออยู่เนี่ยหน้าตาเหมือนทามาโกจิหน้าตาเหมือนทามาโกจิเครื่องขนาดเดียวกันเลยครับทามาโกจิแล้วก็มันเป็นอุปกรณ์ที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยถือขึ้นเวทีแล้วก็เปิดตัวเมื่อเร็วๆเร็วๆนี้ฮะ
3: ไม่เกิน5วันที่ผ่านมา
2: เชิญต่อครับ
3: นั่นแหละอย่างที่บอกไปฮะมันจะเป็นแบบเหมือนทามาโกชิเนาะน่าจะเป็นตัวที่เราลิงเลี้ยงกันสมัยก่อนนะเมื่อ10-20ปีที่แล้วนะครับก็ไอตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปครับหน้าตาแบบนี้มันใช้งานได้เหรออ่ะผมพูดงี้ครับใช้งานได้ดีซึ่งไอตัวเนี้ยจะเปิดตัวช่วงเปิดตัวแล้วแหละนะครับจะเปิดขายในช่วงเดือนธันวานะครับแล้วก็พี่จีนก็ก๊อปเรียบร้อยแล้วนะครับนะเพิ่งเปิดตัวก๊อปเรียบร้อยแล้วแต่นี้ความเก่งของมันอันนี้เอาความโดดเด่นอันนี้เราพูดให้เห็นภาพก่อนนะว่าคือผมไม่รู้หรอกว่าไอ้ Meta ที่มันเปิดตัวแบบนี้มาไอ้ตัวนี้มันจะซักเซสจริงๆหรือเปล่าคนจะใช้เยอะจริงๆหรือเปล่าแต่นี่คือภาพของการที่ AI มาถึงจุดของสิ่งที่ว่า voice หรือเสียงนะครับการสั่งผ่านเสียงโดยทางการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยในการสั่งผ่านเสียงคือไอ้พี่มาร์คเนี่ยเขาลองเทสอะไรครับลองเทสโดยการที่สั่งไอ้น้องมิวส์เนี่ยแหละไปให้ช็อปสินค้าไปซื้อสินค้าครับไปซื้อสินค้าที่หนึ่งนะครับแล้วทำอะไรฮะต่อราคาด้วยนะครับต่อราคาเนี่ยนะไปต่อราคากับผู้ขายนะครับโดยวิธีการต่อราคาของมันคือยังไงฮะมันไปพิมพ์แชทมันพิมพ์แชทต่อราคากับเขาเลยนะฮะแล้วก็แบบร้านบอกไม่ได้มันไปหาข้อกฎหมายมาแล้วก็ยื่นข้อกฎหมายแปลว่าเนี่ยได้แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเริ่มใช้แล้วก็จะใช้งานในของการต่อราคาเคลมสินค้าคืนอะไรพวกเนี้ยอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใช้กันเยอะที่สุดถึง 18% เลยที่เห็นตัวเลขมานะครับก็เนี่ยมันสามารถเป็น AI ที่สามารถแบบไปช็อปของคุณต่อราคาไปแชทคุยกับเจ้าของร้านหรือคุณสามารถสั่งให้มันไปแชทตกลงกันได้ผมบอกเลยว่ายุคต่อจากนี้นะครับจะเป็นยุคของสิ่งที่เรียกว่าคุณมีตารางงานของคุณคุณมีตารางงานของคุณเนาะตารางงานของคุณที่ลงในตารางงานต่างๆว่าวันนี้ว่างอะไรต่างๆเนี่ยคุณอาจจะต้องอาจจะไม่มีเลขาแล้วคุณอาจจะไม่มีเลขาแล้วคุณอาจจะมี AI agent น้องมิวพวกเนี้ยเป็นคนที่เป็นเลขาคุณ
2: ทีนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ไอ้สิ่งที่หัวหน้าแบงค์พูดเนี่ยคำว่า AI shopping เนี่ยอย่างเมื่อกี้บอกว่าให้ AI ไปซื้อของให้เนี่ยคือณวันนี้ฮะความสามารถของ AI มันสามารถทำได้ระดับนี้แล้วจริงๆก็คือเข้าไปเลือกสินค้าให้เราได้เปรียบเทียบให้เราได้แถมพอมาในเรื่องของการเลือกซื้อเจรจาต่อรองให้ได้นี่คือแบบวันนี้เราสร้างแบรนด์ขึ้นมาไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะ
3: ก็น่ากลัวผม
2: ถ้าสร้างแบรนด์มาแต่ AI ไม่รู้จักเราเนี่ยโอ้โหแค่เขาเลือกตัวเลือกให้เรา3ตัวถ้าไม่มีสินค้าเราอยู่นั้นจะทำยังไงนะครับก็เป็นมุมมองที่ไอ้เครื่องมือเดี๋ยวนี้มันพร้อมนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับอย่าคิดว่าอุ้ยไกลตัวไกลตัวนะฮะเรื่องช้อปปิ้งนี่คนไทยไม่ไกลแน่นอนนะครับ
3: พร้อม
2: เสมอฮะทั้งพ่อค้าและผู้ซื้อนี่เราต่อสู้กันมาหลายยุคหลายสมัยไม่แพ้ชาติแต่เดียวโลกจริง
3: จริงนะเพราะจริงๆอย่างที่บอกอย่างที่อาจารย์โอบอกไปครับว่าบ้านเราอ่ะเป็นหนึ่งในประเทศที่อะไรที่มันเกี่ยวกับการช้อปปิ้งอะไรเนี่ยเราเป็นเรียกว่าเป็นเบอร์ต้นๆของโลกละนะเรียกว่าเบอร์ต้นๆของโลกเลยโดยเฉพาะอะไรที่มันอยู่ในออนไลน์เนี่ยผมว่าเบอร์ต้นๆของโลกแน่นอนอินเทอร์เน็ตของเรานี่ไวที่สุดใช่ไหมฮะไวที่สุดแบบของโลกแล้วอ่ะเราไปต่างประเทศเนี่ยเราไปยุโรปไปญี่ปุ่นเนี่ยยังไม่เร็วเท่าบ้านเรานะครับแต่ว่าทีนี้ซึ่งพอมันเป็นแบบเนี้ย ของเราก็คงไม่พลาดผมบอกเลยของเราไม่พลาดหรอกในการที่จะมีระบบที่ AI ไปซื้อของให้นะครับอ่ะเนี่ยมันไปพิมพ์แชทก็จริงก็ถัดมาก็คือมันก็โทรศัพท์คุยต่อราคาได้เลยเนี่ยมันเป็นสเต็ปประมาณนี้เลยนะครับที่มันจะแบบมันเริ่มเข้าไปถึงเรื่องของฟิสิคอลแล้วฟิสิคอลคืออะไรครับจากปกติที่เราพิมพ์ใช่มั้ยพิมพ์สั่งงานแล้วเขาทำงานให้อยู่บนคอมตอนนี้ก็คือมันเป็นตัวมันก็ไปพิมพ์ต่อรองกันต่อมาเนี่ยสเต็ปต่อมาเนี่ยตอนนี้ชัดแล้วนะฮะก็คือมันโทรศัพท์ไปพูดคุยเป็นเสียงคนเหมือนคนคุยจริงๆนะครับมาถึงสเต็ปนี้แล้วนะครับอันนี้คือสเต็ปที่มาเป็นเสียงอ่ะโทรต่อรองนู่นนี่นั่นมันมาแล้วนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่ามันมาแล้วนะฮะซึ่งผมเดี๋ยวอันเนี้ยเวลาเราอาจจะมีไม่เยอะนะแต่ว่าอันนี้ผมให้เห็นภาพก่อนว่าเนี่ยพอสเตทของ AI มันเป็นของการที่มันเป็นเกี่ยวกับเสียงแล้วมันพกพาได้แล้วอันนี้ว่าคำว่าเสียงแล้วพกพาได้แล้วนะครับพกพาแล้วใช้สั่งผ่านเสียงได้แล้วให้เขาทำงานได้เลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราอยู่ในสเตทที่เรียกว่า AI มันเริ่มแบบเป็นของข้างกายแล้วกันเนาะเป็นของข้างกายคล้ายๆเหมือนอารมณ์สมัยก่อนเราไม่มีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมฮะตอนนี้เราก็มีโทรศัพท์มือถือคนทุกคนแบบเอ้ยนั่งเฉยๆไม่มีอะไรทำเนี่ยถ้าไม่หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเล่นเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ถูกไหมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันครับยุคถัดจากนี้คือเราทุกคนจะต้องมีอะไรครับมีไอพกติดตัวกันทุกคนแน่นอนว่าต้องมีทุกคนเรียกว่าเหมือนเราเหมือนเราซื้อแพ็กเกจแหละครับซื้อแพ็กเกจเนี่ยใช้มือถืออ่ะเหมือนกันครับเราต้องซื้อแพ็กเกจการใช้ AI ครับอันนี้คือเราพูดเทรนด์ที่ชัดเจนมากๆแล้วนะครับว่าทุกคนจะต้องมีเพราะถ้าไม่มีตกขบวนไหมผมว่าไม่เรียกมาตกขบวนหรอกแต่ว่าสุดท้ายคุณยังไงคุณก็ต้องมีเพราะอะไรครับเพราะทุกอย่างคุณก็ต้องเอาพวกเนี้ยมาใช้งานมาช่วยงานคุณอยู่ดีนะครับแล้วอย่างที่บอกไปว่าพอมันมีอัปเดตใหม่ๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเทรนด์ที่อัปเดตใหม่คือ AI เก่งขึ้นครับเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะ Opus 5.5 เนี่ยคือเก่งแบบโอ้โหผมไม่เรียกว่าให้เป็นโมเดลแห่งปีได้เลยของปี2026เก่งขึ้นชัดเจนมากเขียนโปรแกรมอะไรมาแบบโอ้โหโหดมากนะครับนะเก่งขึ้นไม่พอสิ่งที่ตามมาคือใช้โทเค็นน้อยลงครับใช้โทเค็นน้อยลงอ่ะแปลว่าอะไรครับโทเค็นคือคุณสามารถใช้งาน AI ได้เยอะขึ้นครับพูดง่ายคุณสามารถใช้ AI ได้เยอะขึ้นมากกว่าเดิม3เท่าเนี่ยนี่คือภาพที่เกิดขึ้นครับคือหลายคนจะบอกว่าเนี่ย AI เดี๋ยวมันก็เก่งขึ้นแหละแต่ค่าใช้จ่ายมันจะแพงขึ้นผมบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่แพงหรอกตอนนี้เขายังพยายามแข่งกันอยู่เขาก็จะทำให้มันถูกลงไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นโอกาสที่เรียกว่าเราสามารถเข้ามาเรียนรู้พวกนี้แล้วมันก็จะพยายามพัฒนาให้แบบใช้งานง่ายๆขึ้นง่ายขึ้นคือไงฮะปกติเราต้องพิมพ์พร้อมภาษาอังกฤษเปลี่ยนมาเป็นพิมพ์พร้อมภาษาไทยก็ทำงานได้แล้วถูกไหมฮะตอนนี้ก็คือแล้วครับจากพร้อมเป็นพูดแทนไม่ต้องไปเชื่อมอะไรเยอะแล้วมันสามารถมีเมาส์ของตัวเองไปกดได้เลยเนี่ยอันนี้คือภาพที่มันเกิดขึ้นณตอนนี้เราสามารถเข้ามายุ่งกับมันได้นะครับทีเนี้ยเนี่ยอันนี้มันคือมิว AI ก็เปิดตัวธันวานี้นะครับเรามาลุ้นกันว่าไอ้ตัวเนี้ยจะอยู่ถึงไหมใช่ว่าอยู่ถึงไหมคือยังไงก็คือเผื่อมีเจ้าอื่นทำออกมาอาจจะดีกว่าเอามิว AI ใหญ่ก็หายไปอาจจะมีตัวที่แบบโหดกว่าตัวนี้เกิดขึ้นมาก็ได้นะครับนะแต่บอกเลยว่าแอสเซสซอรี่ที่จะเกิดขึ้นก็คือน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วก็อาจจะเป็น AI ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือเราหรือไม่ก็เป็นแว่นแน่นอนนะครับเพราะ AI ต้องการสิ่งที่เรียกว่าตาที่สามารถมองเห็นเหตุการณ์จริงๆเกิดขึ้นอันนี้คือเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นต่อหลังจากเสียงนะครับก็คือมองด้วยก็คือมีกล้องอยู่ไหนอยู่ที่แว่นของเราเนี่ยเราก็เนี่ยเจอเนี่ยเขาพูดแบบนี้มาอ่ะคุณเป็นล่ามให้เราหน่อยอย่างเงี้ยแน่นอนบอกเลยแน่นอนคุณเจอแน่นอนต้นปีหน้าค่าปีใหม่มาปุ๊บคุณเจอแน่นอนเนี่ยอันนี้คือภาพที่แบบผมเรียกว่าผมตื่นเต้นแล้วกันนะท่านฟังตื่นเต้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าผมอยากให้ตื่นเต้นไปด้วยกันว่าโลกมันเปลี่ยนผมว่าโลกมันเปลี่ยนเนาะก็คือวิธีการทำงานตลาดก็จะเปลี่ยนไปนะครับการทำงานก็จะถูกเปลี่ยนแน่นอนนะครับแต่ผมหลายคนอาจจะกังวลเรียกว่ากังวลเลยแหละกังวลคือยังไงก็กังวลว่า AI จะมาแย่งงานถูกไหมฮะแย่งอะไรบางอย่างหายไปอะไรเงี้ยผมพูดอย่างนี้กันคือมันเป็นเรื่องปกติมันผมเรียกว่ามันเป็นวัฏจักรแล้วกันนะฮะคือมันก็ต้องมีนะฮะมันก็ต้องมีอาชีพที่หายไปถูกไหมครับมีอาชีพที่อยู่ต่อ และมีอาชีพที่ฉวยโอกาสเกิดขึ้นใหม่ขึ้นมาแทนมันเป็นแบบนี้มาตลอดอ่ะมันเป็นแบบนี้มาตลอดคือยังไงง่ายๆเลย10ปีที่แล้วถ้าผมพูดว่าไม่ต้อง15ปีที่แล้วแล้วกันถ้าเราพูดว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์15ปีที่แล้วคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกคนจะบอกคืออะไรถูกไหมฮะคนทำคอนเทนต์เราจะคิดว่าคืออะไรถูกไหมฮะมันไม่มีใครคือไม่มีใครรู้จักหรืออินฟูทุกคนจะไม่รู้จักถูกไหมฮะอินฟูเคลเอลไม่มีใครรู้จักเลยแต่ถ้าณวันเนี้ยอินฟลูเอนเซอร์เคลเอลคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกคนรู้จักหมดนี่คืออาชีพในฝันของหลายๆคนเห็นไหมฮะว่าอดีตอ่ะคุณไม่รู้จักก็มันมีอาชีพเดิมๆอยู่แต่กลับมาถึงตอนนี้มันมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นมาซึ่งตอนนี้มันก็เป็นแบบนั้นแหละฮะตอนนี้มันก็เป็นแบบนั้นคือมันมีโอกาสที่มีอาชีพที่จะหายไปและมีอาชีพที่เกิดขึ้นมาใหม่แน่นอนและก็จะมีธุรกิจที่เกิดขึ้นมาใหม่แน่นอนจากจังหวะนี้อยู่ที่ว่าผมพูดอยู่ที่ว่าเราจะมองให้มันเป็นโอกาสหรือเราจะมองว่ามันเป็นภัยถ้ามันมองเป็นภัยผมว่ามันก็เป็นภัยต่อคุณแน่นอนแต่ถ้ามองโอกาสหาโอกาสฉวยมันมาผมว่าโอกาสที่มันจะได้จากมันผมว่ามีเยอะพอสมควรจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวโอกาสพรุ่งนี้เดี๋ยวคุยกันนะครับเดี๋ยวมีอะไรบางอย่างเปิดให้ดูเริ่มต้นแล้วของเรื่องของมาร์เก็ตติ้งฝั่งของ AI เริ่มต้นแล้วซึ่งก็อยากให้ทุกคนรู้นะครับแล้วก็เริ่มเตรียมตัวนะครับเราจะได้เรียกว่าเอาตัวรอดเรียกว่าเอาตัวรอดแล้วก็ฉวยโอกาสในยุคที่ AI มันสปีดโอ้โหผมว่าสปีดเท่าไหร่นะจันโอผมว่าสปีดคุณล้านได้แล้วมั้งเนี่ยตอนนี้
2: คือโดยธรรมชาติมันมีทฤษฎีหนึ่งครับเขาเรียกว่าทฤษฎีที่เทคโนโลยีจะโตเร็ว1เท่าทุก2ปีเนาะ
3: ครับ
2: ซึ่งแน่นอนครับเทคโนโลยีมันเติบโตเร็วเท่าทุก2ปีเนี่ยสปีดปัจจุบันมันเร็วมากแล้วเวลามันคูณ2มันคือเร็วแบบเร็วมากๆๆๆ มันก็เลยทำให้เราได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แล้วก็แน่นอนครับทุกการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเกิดช่องว่างใครที่มองเห็นช่องว่างสิ่งนั้นเรียกว่าหน้าต่างแห่งโอกาสเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งนี้ไปใช้ได้นะครับเหลืออีก3นาทีครับคุณแบงค์เรามีเวลาอีกนิดนึงครับ
3: เนี่ยเดี๋ยวผมกำลังเปิดภาพให้ดูนะคุณฟังอาจจะแบบโอ้อาจารย์เมาเยอะนะฮะแล้วก็อยากเห็นยูสเคสนี่เราพยายามเปิดยูสเคสให้อยู่นะว่าตอนนี้ AI มันมาถึงจุดไหนนะครับนะอย่างอันนี้เลยใช่เลยนะฮะเนี่ยอย่างเนี้ยครับปกติเราทำแปลนเนาะอันนี้อันยกตัวอย่างเลยผมเนี่ยมีแปลนนะมีแปลนออฟฟิศอะไรพวกนี้เนาะเราต้องการเอาแปลนออฟฟิศเนี่ยมาทำเป็น 3D นะฮะเรามาทำเป็น 3D ทำเป็นภาพจริงอะไรต่างๆนะฮะสมัยก่อนเนี่ยการที่เราทำแปลนออกมาแบบนี้แล้วเพื่อไปทำ 3D ต่อเนี่ยใช้เวลากันแบบหลายสัปดาห์ถูกไหมฮะโอ้โหแน่นอนต้องทำเป็นหลายสัปดาห์ในการที่ออกแบบอินทีเรียต่างๆนะครับทีนี้ยุคนี้คือง่ายมากฮะมีแปลนเสร็จปุ๊บโยนแปลนเข้าไปแนบมูดแอนโทนนิดนึงว่าอยากได้มูดแอนโทนแบบไหนแล้วพิมพ์พร้อมเฉยๆนะครับแล้วพิมพ์ช้อนเฉยๆสิ่งที่ AI ทำมาครับทำออกมาเป็นแบบนี้เลยครับเป
2: ็
3: นแปลน 3D อย่างน
2: ี้ 3D แบบหมุนดูได
3: ้หมุนดูได้แล้วก็
2: หมุนได้ลงไปดูดีเทลได
3: ้ลงดีเทลได้หมดครับ
2: จิ้มไปดูห้องต่างๆได้ถ้าอยากได้เป็นยังไงอันนี้ออฟฟิศแบบพนักแบงค์ใช่ไหมครับเนี่ย
3: แน่นอนครับ นี่ฮะนี่คือสิ่งที่มันทำออกมาครับเป็นแบนทีดีแล้วเอาไฟล์นี้เข้าไปอยู่ในสเก็ตอัพต่อได้เลยคือแบบโหดมากแล้วอะไรฮะแล้วเมื่อทำแบนทีดีแบบนี้เสร็จปุ๊บทำไงฮะอยากเห็นภาพเป็นของจริงทำได้ไหมฮะโอ้โหไม่เหลือครับ
2: ใส่แสงสีบรรยากาศหน้าต่างเข้ามาเต็มหน้าต่างโผล่มาละทอหน้าต่างโผล่มามุมแสงเข้ามาได้ภาพชัดเจนเหมือนเราไปอยู่ในห้องนั้นจริงๆแ
3: หละใช่เห็นไหมครับนี่คือจุดที่ AI ทำให้แบบนี้แล้วงานอย่างเงี้ยเนี่ยที่ทำจากแปลนที่เป็นร่างแปลนมาแล้วทำเป็นโมเดล 3D ทำออกมาเป็นรูปภาพจริงๆทั้งกระบวนการเนี้ยครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็คือมันก็จะมีอะไรครับพูดผ่านเสียงซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าผมเทสให้ดูว่าพูดผ่านเสียงมันทำงานได้เลยเห็นไหมฮะหลังนี้ก็เตรียมตัวไว้ให้ดีนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเปิดอะไรให้ดูว่า develop ตอนนี้คือเขาใช้คีย์บอร์ดกันแบบไหนด้วยนะฮะ
2: โอเคครับวันนี้ หมดเวลาแล้วเหมือนมาโปรยยาไว้ว่าสัปดาห์วันพรุ่งนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาของเราหมดแล้วนะครับรายการ Thinking Connect ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังประสบปัญหาภาวะน้ำท่วมนะครับธุรกิจกระทบกระเทือนขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้แล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียง
0: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
4: ไทยเอริวปัสทีนฝ่าฝืนเงื่อนไขใช้สัญชาติเดิมปกปิดข้อเท็จจริงนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามประกาศถอนสัญชาติไทยนายเอริลบรัสทีนอดีตบุคคลสัญชาติอิสราเอลหลังปรากฏหลักฐานว่ายังใช้สัญชาติเดิมภายหลังได้รับสัญชาติไทยและมีการปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถืออีกสัญชาติหนึ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญของการแปลงสัญชาติเป็นคนไทยตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องถอนสัญชาติไทยระบุนายเอริลบรัสทีนบุคคลสัญชาติไทยซึ่งเดิมมีสัญชาติอิสราเอลใช้ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตามมาตรา10ประกอบมาตรา11วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ2508โดยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีสัญชาติไทยโดยสมบูรณ์ตามกฎหมายเมื่อวันที่3เมษายน2562จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกเมื่อ14มิถุนายน2562อย่างไรก็ตามปรากฏข้อเท็จจริงว่าวันที่14มิถุนายน2562ซึ่งเป็นวันที่จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนนายเอริลบรัสทีนยังคงใช้หนังสือเดินทางในฐานะบุคคลสัญชาติอิสราเอลเดินทางไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนและเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อ23มิถุนายน2562โดยใช้หนังสือเดินทางอิสราเอลซึ่งมีลักษณะเป็นการใช้สัญชาติเดิมขัดต่อเงื่อนไขในการแปลงสัญชาติเป็นไทยมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยจึงให้ถอนสัญชาติไทยนายเอริลบรัสทีนและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่1ตุลาคม2569รองโฆษกสทช.แจ้งมวลน้ำปิงถึงชัยนาทอยุธยา 2-3 ตุลาคมคุมปริมาณน้ำไหลผ่านปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครไปสมุทรปราการไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรนายธนโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในฐานะรองโฆษกสทนช.ระบุถึงสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยมวลน้ำจากแม่น้ำปิงเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาในอัตราที่เป็นปริมาณประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมวลน้ำนี้เคลื่อนตัวมาถึงจังหวัดนครสวรรค์และอีก1วันจะเคลื่อนมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำจะแก่กลางจังหวัดอุทัยธานีปริมาณน้ำจากตอนบนเคลื่อนมาทางเขื่อนวังร่มเกล้าอยู่ในเกณฑ์สูงสุดโดยมีการโครงการระบายน้ำผ่านเขื่อนวังร่มเกล้าในอัตราเดิมเพื่อชะลอน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์ที่จะมาถึงปริมาณน้ำขณะนี้ที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังคงอยู่ไม่เกินเกณฑ์ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเมื่อวันนี้มีการเพิ่มการระบายน้ำมาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเพิ่มขึ้นในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลการดำเนินการจะส่งผลทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนปรับขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่สูงเกินกว่าแนวป้องกันที่ทางจังหวัดได้เตรียมไว้สำหรับปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยายังไปรวมกันที่พระนครศรีอยุธยาจะส่งผลทำให้น้ำถึงเขื่อนในวันที่2ตุลาคมและจะถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่3ตุลาคมปริมาณน้ำจะเริ่มปรับตัวสูงขึ้นสำหรับการประเมินจุดวิกฤตในกรุงเทพมหานครมีปริมาณน้ำลงไปอยู่ในเกณฑ์ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำในกรุงเทพมหานครขยับสูงขึ้นในเกณฑ์2ถึง 2.25 เมตรซึ่งจะต่ำกว่าคันป้องกันของกรุงเทพมหานครประมาณ40เซนติเมตรขณะที่ลมนาแม่กลองสถานการณ์น้ำเริ่มปรับตัวลดลงและมีแนวโน้มปรับปานระบายให้ลดลงสัมพันธ์กับปริมาณน้ำที่ไหลมาจากตอนเหนือและมวลน้ำนี้จะเดินหน้าต่อไปถึงจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามโดยเฉพาะในอำเภออัมพวาซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำกำลังปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่จะไม่รุนแรงไปกว่านี้เนื่องจากฝนที่ตกลงมาเป็นแบบประปราย
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
7: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้ม ินทิศสุขความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
9: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
10: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
11: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
12: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
11: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดจำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Goทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
13: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
12: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
15: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
16: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพฤหัสนะฮะ Business Connection อยู่กับผมเดี่ยวนะธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยในประเทศไทยยังปั่นป่วนอยู่กับเรื่องน้ำท่วมทั้งสัปดาห์เลยนะจริงๆสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจและเป็นการวิวาทะนะครับว่าน้ำเนี่ยจะท่วมหนักอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนหรือไม่นะครับเพราะว่าผู้จุดชนวนเนี่ยว่าจะเกิดน้ำท่วมแบบฝนตกพันปีตกทั้งวันทั้งคืนไม่รู้เดือนรู้ตะวันเนี่ยนะฮะคือเพจทีลมฟ้าอากาศซึ่งเมื่อวานนี้นี่ก็เที่ยวไปขอโทษขอโพยที่ไปก๊อปคอนเทนต์ของเพจต่างๆมาใช้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเจ้าของเขาบอกว่าอยู่29เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ก็เป็นเจน Z นะครับจริงๆถ้าเพจทีลมฟ้าอากาศที่เคยทำนายถูกต้องนะที่หัดใหญ่เนี่ยไม่ใช้คำพูดที่เรียกว่าเอ็กซ์ตรีมมากเนี่ยนะครับก็คงจะมีคนเชื่อมากกว่านั้นนะนะครับทีนี้พอใช้คำพูดเอ็กซ์ตรีมมากนะครับก็เลยบางคนก็เลยคิดว่าเป็นเฟกนิวแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาวิวาทะนะคือแทนที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะเปลี่ยนวิธีการสื่อสารซึ่งตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะก็ผู้บริหารกรมก็เน้นไปที่การวิวาทะใช่ไหมฮะแล้วก็ทำให้ไอ้การที่จะสื่อสารตรงด้วยภาษาธรรมดาของกรมอุตุในเวลานั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ทำไง นะฮะก็เลยรอดูก็เลยกลายเป็นว่ารอดูแล้วกันว่าใครจะแม่นนะแล้วก็อย่างที่เกิดนะฮะจริงๆก็คือเกือบจะครบสัปดาห์แล้วก็คือพรุ่งนี้ก็ครบ1สัปดาห์ของ4วันอันตราย24ถึง27นะครับจนถึงวันนี้เนี่ยเส้นทางหลักๆของกทม.เนี่ยที่เคยท่วมเนี่ยกลับมาใช้ได้หมดละนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวถนนเพชรบุรีตัดใหม่ที่ไม่เคยคิดว่าจะท่วมมาก่อนขนาดนี้นะจริงๆแล้วในปี54ผมก็ไม่ได้ข่าวว่าเพชรบุรีตัดใหม่จะท่วมขนาดนี้นะครับแต่ว่าหลายพื้นที่ที่ท่านผู้ฟังก็คงจะทราบนะฮะว่าก็ยังจมน้ำอยู่นะครับบางกะปินี่ไม่รู้เป็นไงไม่ได้ตามนะฮะแต่ของจันเนี่ยเมื่อวานนี้ผู้ว่าบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันหน่อยนะฮะแล้วก็ต้องไม่มีอะไรน้ำเนิมอะไรมาหนุนด้วยนะก็คือของจันลำกำแหงเคหะร่มเกล้าอะไรรอบนอกอะไรเงี้ยนะสายใหม่อะไรพวกเนี้ยคือพูดได้ง่ายคือภูธรของนครบาลภาษาอดีตนายกสมัครพูดนะคือใจขอบเนี่ยนะฮะแต่จริงๆลำกำแหงก็ไม่ใช่ใจขอบเหมือนสมัยก่อนแล้วนะนะครับอันเนี้ยยังใช้เวลาอยู่แต่ที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็คือในเขตต่างจังหวัดนะฮะคือจากนี้ไปเนี่ยน้ำเนี่ยก็จะเป็นเรื่องน้ำท่วมเนี่ยก็จะเป็นเรื่องน้ำเหนือฝนตกหนักเขื่อนรับน้ำไม่ไหวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องประเด็นที่เราจะได้เห็น

แล้วเราก็จะได้ยินอย่างนี้ทุกปีนะเออปัญหาท่านผู้ฟังนึกภาพมาถ้าเป็นองค์กรเนี่ยคือปัญหาที่มันมาทุกปีเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนเพียงแต่ว่ามันกลายเป็นอีเวนต์ประจำปีนะครับและเป็นอีเวนต์ที่บั่นทอนองค์กรเนี่ยจะต้องทำยังไงอันนี้ก็ต้องหวังว่าไอ้เมกะโปรเจกต์ของทางรัฐบาลที่จะขุดคลองอะไรเนี่ยที่อนุมัติน่าจะอนุมัติไปเลยนะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยใช้เวลาหลายปีอยู่เหมือนกันเนี่ยก็น่าจะตอบโจทย์ได้ก็ได้แต่หวังว่านะไม่งั้นก็เสียกันทุกปีแต่ปีนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าน้ำท่วมยังไม่คาดฝันของกรมอุตุนะแต่ว่าคาดฝันของทีลมฟ้าอากาศนะครับแต่เรื่องสำคัญเนี่ยที่เป็นประเด็นในรอบสองสามวันนี้นะท่านผู้ฟังไอ้น้ำท่วมเนี่ยก็รู้อยู่แล้วล่ะว่ามันแบบนี้นะครับแต่เหตุสืบเนื่องจากน้ำท่วมเนี่ยมันทำให้องค์กรหนึ่งแบรนด์หนึ่งนะครับเละเทะมากเลยนะครับแล้วแบรนด์นี้องค์กรนี้ตลอด 4-50 ปีนี้มีปัญหามาโดยตลอดนะมีทั้งช่วงดีช่วงไม่ดีนะครับและที่สำคัญก็คือแบรนด์นี้องค์กรนี้มันผูกติด ภาพลักษณ์ของประเทศไทยด้วยในธุรกิจที่เป็นตัวสร้างรายได้ให้ประเทศไทยด้วยนะครับก็คือการบินไทยนะครับคือน้ำท่วมคราวนี้เนี่ยมันท่วมในกรุงเทพอย่างที่เรียนไปแล้วท่านผู้ฟังก็คงจะทราบแล้วแล้วก็พนักงานเนี่ยของการบินไทยเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่มีความสำคัญเนี่ยคือหมายถึงว่าการทำงานเนี่ยจะต้องใช้ใบอนุญาตถึงจะเข้าไปทำได้คือไม่ใช่ไปจ้างใครมาทำทันทีเลยเนี่ยนะไม่ได้เนี่ยบ้านน้ำท่วมนะครับแล้วก็มาไม่ได้นะห่วงบ้านนะครับไม่มาอันเนี้ยทำให้การขนกระเป๋าของการบินไทยเนี่ยมีปัญหานะครับก็พูดง่ายๆคือกระเป๋าเนี่ยเวลาเราลงจากเครื่องนะครับแล้วก็กระเป๋าก็ต้องตามมาด้วยนะแล้วก็กระเป๋าเนี่ยมันก็ต้องขึ้นสายพานมันจะต้องมีคนไปทำหน้าที่เปิดเครื่องบินเอากระเป๋าลงรถนะแล้วก็รถเนี่ยเอามาวางไว้เพื่อเข้าสายพานแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของกระเป๋าก็ไปยืนรอตามสายพานแล้วก็ลากกระเป๋าไปเรียกแท็กซี่อะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยนะตรงเนี้ยมันทำไม่ได้เพราะว่าคนไม่พอนะครับแล้วก็การบินไทยก็ปล่อยให้ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับจนกระเป๋าตกค้างท่านผู้ฟังไม่น่าเชื่อนะในรอบสองสามวันที่ผ่านมาตอนนี้ก็ทยอยส่งไปแล้วนะตอนนี้ผมก็เล่าให้ฟังไอ้เรื่องที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 5,000 กว่าใบ 5,000 กว่าใบเนี่ยท่านผู้ฟังคิดดูเลยเป็นกี่เที่ยวบินใช่ไหมทีนี้พอเกิดแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยไอ้เครื่องบินก็ดีเลยดิกระเป๋าก็ลงไม่ได้นะฮะแล้วก็เครื่องบินก็ออกไม่ได้นะครับเข้ามาก็จะเข้ามาไม่ได้เพราะมันจะต้องมีสล็อตใช่ไหมการบินไทยนี่เครื่องบินดีเลยนี่ 97% นะแล้วดีเลยนี่ไม่ใช่ประมาณหลักเป็นชั่วโมงนะหลักแบบบางทีเป็นข้ามวันข้ามคืนก็มีนะครับแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าเอาแล้วสายการบินอื่นนะไม่เห็นเป็นไรอ่ะไม่เห็นมีข่าวแบบนี้ล่ะก็บินมาประเทศไทยเหมือนกันนะครับคือเรื่องมันวิกฤตขนาดที่ว่าตัวรัฐมนตรีเนี่ยนะอย่างน้อยสองคนคนหนึ่งก็คุณรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับอีกคนหนึ่งคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยนะกลับมาจากเอเธนเกมกระเป๋าหายนะครับแล้วก็โอ้โหจะโกรธมากเลยนะส่วนหนึ่งก็โดนกับตัวเองอ่ะก็คือไม่เว้นน่ะใครก็ตามใช่ไหมรัฐมนตรีก็บอกกับการบินไทยนี่ใครจะช่วยก็ไม่รู้จะไปยังไงข้อมูลก็ไม่มีนะแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยบอกเลยว่าถ้าทำไม่ได้เนี่ยก็ลาออกไปนะหรือบางคนคิดว่าอีกไม่นานก็จะกำหนดวาระแล้ว

แต่บอกเรื่องทำไมสายการบินนี้เนี่ยถึงประสบปัญหาวิกฤตมาโดยตลอดและปัญหานี้เนี่ยมันเป็นปัญหาที่เห็นอยู่แล้วเมื่อวานนี้ฟังคุณสรยุทธ์ขยี้เรื่องเนี่ยนะเขาบอกว่าเนี่ยไอ้พนักงานเนี่ยนะที่หายไปเนี่ยนะมันไม่ใช่พนักงานที่ยกกระเป๋ายกกระเป๋าออกมาจากไอ้รถแล้วก็เอามาใส่สายพานนะพนักงานแบบนั้นเนี่ยอันนี้ก็ขาดนะขาดเป็นร้อยด้วยนะแล้วก็ทางกองทัพอากาศเนี่ยก็ส่งทหารมาเนี่ยนะเป็นร้อยคนเลยมาช่วยนะครับแต่ก็ไม่มีการประสานงานกันนะข้าวปลาอาหารก็ไม่มีทหารทำเสร็จล็อตกะหนึ่งก็ต้องไปกินข้าวที่หน่วยแล้วก็กลับมานะฮะอันนี้ก็ช่วยได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเองเพราะไอ้พนักงานที่มันจะต้องมีใบอนุญาตเปิดเครื่องบินเปิดอะไรพวกนี้มันไม่ยอมมาทำงานไอ้ผู้บริหารไปตามก็ไม่มาเสนอเงินเพิ่มให้สองเท่าก็ไม่มานะครับที่น่าสนใจเนี่ยนะฮะท่านผู้ฟังครับไอ้พนักงานที่ทำงานได้เนี่ยมันไปทำให้สายการบินอื่นในเครือ Star Alliance แกนะในเครือ Star Alliance ก็คือไอ้การบินไทยเนี่ยเขาจะอยู่ในเครือ Star Alliance ใช่ไหมไอ้มันจะมีอยู่ประมาณสัก 2-3 สายการบินน่ะพวกนี้เวลาลงมาเนี่ยไอ้บริษัทในเครือจริงก็ใช้บริษัทลูกนะคนของบริษัทลูกเนี่ยที่ก็ต้องทำให้การบินไทยด้วยเนี่ยแล้วคนไม่พอเนี่ยแต่ไปทำให้สายการบินอื่นนะครับเพราะว่าสายการบินอื่นถ้าคุณทำอันนี้ไม่สำเร็จเนี่ยหรือว่าคุณมีปัญหาเนี่ยคุณถูกปรับอ่านเลยแต่ว่าสายการบินไทยใครจะมาปรับล่ะเป็นบริษัทแม่กับบริษัทลูกใช่ไหมคิดแบบไทยๆเลยไงไม่ได้ดูเรื่องในอนาคตในต่อไปใครก็จะมาบินไงแต่ผมเรียนเลยนะแต่ผมจะอ่านบางคนเขียนบทความดีเกี่ยวกับเรื่องการบินไทยเนี่ยนะแต่ผมเรียนเลยนะฮะท่านผู้ฟังครับผมเนี่ยไม่เคยอยากจะบินการบินไทยเลยนะแล้วก็ผมไปต่างประเทศในระยะหลังเนี่ยผมไม่เคยบินการบินไทยเลยนะแม้กระทั่งคนมีบริษัทที่เชิญนะท่านผู้ฟังมีบริษัทที่เชิญผมไปต่างประเทศอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ประหยัดงบนะเพราะบริษัทมีงบอยู่แล้วนะไม่เคยเดินทางด้วยการบินไทยเลยอย่างผมไปยุโรปเนี่ยผมไปอังกฤษไปฝรั่งเศสและข้ามไปอังกฤษเนี่ยไม่ได้เดินทางด้วยการบินไทยเลยแล้วยังไปอังกฤษเมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมัน2010เนี่ยก็น่าจะเดินทางด้วยสายการบินทางด้านตะวันออกกลางผมไม่แน่ใจว่าเป็นเอมิเรตส์หรือเปล่านะแล้วก็เขาเชิญไปเนี่ยเขานั่งให้นั่งอันนั้นด้วยนะท่านผู้ฟังก็คือให้นั่งบิสเนสคลาสด้วยนะแสดงว่าไม่ได้ต้องการประหยัดใช่ไหมฮะก็นั่งสายการบินของตะวันออกกลางนะฮะก็ดีมากเลยนะครับเรียกว่าเครื่องใหม่บริการดีแล้วก็บริการตรงเวลาอย่างผมไปอังกฤษเนี่ยเขาให้ไปต่อเครื่องที่ดูไบใช่ไหมแล้วก็เวลาผมเคยจัดทัวร์เองนะแล้วไม่ทำอีกแล้วนะก็ไปเยอรมันจะไปไหนนะตอนนั้นไปอิตาลีเขาใช้ลูพันซ่าแล้วก็ไปต่อเครื่องเหมือนกันแต่นั้นก็เป็นไม่แฮปปี้นะไม่แฮปปี้กับคนจัดคือผมละเลยมากไม่ได้เข้มงวดกับคนที่บริษัททำทัวร์นะครับแล้วก็เนี่ยไปญี่ปุ่นเนี่ยไปกระทั่งคืนเนี่ยก็ไปเจอไปในไลน์แล้วเดี๋ยวจะไปนางโอย่าเนี่ยก็แน่ก็เข้าใจว่าไม่ได้เป็นการบินไทยนะครับก็เป็นที่รู้กันว่าคนที่เดินทางต่างประเทศบ่อยๆเนี่ยนะครับเป็นที่รู้กันว่าก็ไม่ใช่การบินไทยทั้งๆที่เป็นคนไทยก็ไม่ใช่การบินไทยเดี๋ยวทิ้งประเด็นนี้ไว้นะเดี๋ยวกลับมาทีนี้มันมีคนหนึ่งที่เขาโพสต์ไว้นะแล้วมีคนแชร์เยอะมากเลยท่านผู้ฟังมีคนแชร์ไปถึง452คนชื่อคุณวรเชษฐ์อริยะทรัพย์กมลคุณวรเชษฐ์เนี่ยพาดหัวอย่างนี้นะรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจะกลับมาปกติเมื่อไหร่อันนี้ก็จะเป็นยังไงอ่ะเป็นตัวว่าเฮ้ยสาเหตุมันเกิดอะไรผมบางคน

คนก็ไม่เข้าใจว่าเหตุเกิดอะไรนะฮะแล้วก็เมื่อไหร่มันจะกลับมาปกติอยู่ๆนึกภาพมาการบินไทยเหมือนน้ำท่วมตุ้มแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่น้ำจะลดนะครับแล้วผู้โดยสารก็เคว้งไงผู้โดยสารก็ไม่รู้ว่าจะให้รอเนี่ยเมื่อไหร่กระเป๋าจะมาหรือจะกลับบ้านไปก่อนเนี่ยกระเป๋าเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่จะต้องไปถามใครอะไรทำนองนี้นะมันก็ในช่วงแรกๆมันไม่มีคำตอบนะจนกระทั่งดีๆเขาออกมาแถลงข่าวคุณวรเชษฐ์พูดอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากผมโพสต์เรื่องการบินไทยเป็นเมื่อวานมีทั้งผู้โดยสารและพนักงานส่งข้อมูลเข้ามาเยอะเลยครับวันนี้ภาพเริ่มชัดขึ้นแล้วนะครับว่าทำไมจากน้ำท่วมนะที่เรียนไปแล้วนะครับถึงลามกลายเป็นเที่ยวบินดีเลย์กระเป๋าตกค้างหลายพันใบ 5,000 กว่าใบนะและต้องยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากนะครับดีเลย์ 97% นะยกเลิกน่าจะประมาณสัก 3-40 ไปแล้วตอนนี้นะแล้วก็ไอ้เรื่องคาร์โก้ด้วยนะมันไม่ใช่เรื่องบินแบบผู้โดยสารอย่างเดียวนะขนส่งสินค้าเนี่ยเขาก็รู้สึกจะยกเลิกไปเลยมั้งซึ่งกระทบมากเพราะว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยมันเน่าเสียได้ไม่งั้นจะขนเครื่องบินหรอนะครับคำตอบสั้นๆก็คือน้ำท่วมเป็นตัวจุดชนวนซึ่งมันก็ท่วมจริงน้ำท่วมเนี่ยอันนี้ที่พูดเบาๆเนี่ยคือเสียงก็คือวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคือน้ำท่วมในประเทศไทยเป็นอีเวนต์แล้วก็เวลาเราพูดถึงอีเวนต์เนี่ยเดี๋ยวอ่านก่อนละกันเดี๋ยวค่อยมาว่าทีละประเด็นนะคำตอบสั้นๆก็คือน้ำท่วมเป็นตัวจุดชนวนแต่ปัญหาหนักก็คือเพราะคนทำงานในระบบหายไปพร้อมกันเยอะเกินไปที่เรียนไปแล้วนะเครื่องบินลำหนึ่งจะออกได้ไม่ได้มีแค่นักบินกับลูกเรือครับยังต้องมีคนขนกระเป๋าคนดูน้ำหนักเครื่องคนจัดอาหารคนทำความสะอาดคนรับเครื่องคนขับรถภาคพื้นรวมถึงตำแหน่งเฉพาะที่จะเอาใครมาทำก็ไม่ได้นะที่ผมบอกไปแล้วต้องมีใบอนุญาตนะครับจนกระทั่งล่าสุด CEO จริงๆก็คือดีๆนะตำแหน่งก็คือดีๆการบินไทยที่คุณชายนะออกมารับว่ามีพนักงานได้รับผลกระทบจนหายออกจากระบบประมาณ 200-300 คนบางตำแหน่งสำคัญที่ปกติมีประมาณ45คนเหลือราว20คนโอ้ my god ก็คือต้องใช้ใบอนุญาตพอคนขาดพร้อมกันหลายจุดระบบก็เริ่มต้นครับเครื่องแรกออกช้ากลับมาช้าไฟต่อไปไม่มีเครื่องลูกเรือและงานภาคพื้นติดตามไปด้วยกระเป๋าค้างไฟถัดไปก็ช้าต่อมันล้มกันเป็นโดมิโนเพราะฉะนั้นต่อให้วันนี้ฝนหยุดแล้วไม่ได้แปลว่าระบบจะกลับมาปกติทันทีฝนหยุดแต่เครื่องบินคนกระเป๋าและตารางบินที่รวนไปแล้วหลายสิบเที่ยวไม่ได้รีเซ็ตตามทันทีครับแล้วทำไมสายการบินอื่นไม่หนักขนาดนี้อันนี้เป็นคำถามที่คนถามมาเยอะมากสายการบินแทบจะไม่มีปัญหาเลยนะคือมีอะไรเขาแก้ได้เพราะสนามบินเดียวกันเจอฝนตกน้ำท่วมเหมือนกันคืองี้ครับสายการบินอื่นก็มีดีเลย์ได้ครับแต่การบินไทยต่างจากสายการบินต่างประเทศหลายเจ้าตรงที่กรุงเทพคือบ้านของการบินไทยเครื่องจำนวนมากกลับมาที่นี่ลูกเรืออยู่ที่นี่กระเป๋ามารวมที่นี่อาหารคาร์โก้งานภาคพื้นและหมุนเวียนเครื่องจำนวนมากก็อยู่ที่นี่สายการบินต่างประเทศบางลำบินเข้ามาแล้วก็บินกลับฐานตัวเองแต่ของการบินไทยทุกอย่างมากองรวมที่สุวรรณภูมิพอจุดนี้มีปัญหาผลกระทบเลยกระจายออกไปทั้งเครือข่ายแต่นี่เป็นคำอธิบายส่วนหนึ่งจากฝ่ายบริหารครับทีนี้อธิบายมาแบบนี้ก็เลยมีคำถามกลับมาว่าอ้าวท่านรู้อย่างนี้แล้วว่าสมุดสุวรรณภูมินี่คือหัวใจของระบบแผนสำรองของหัวใจดวงนี้ควรแข็งแรงกว่านี้ไหมคือคำว่าเราใหญ่กว่าเลยเจ็บกว่าอธิบายที่เกิดขึ้นนี้ผมบอกเลยว่านี่คืออธิบายแบบไทยๆนะฮะแต่ไม่ควรเป็นคำตอบสุดท้ายเพราะยิ่งใหญ่ยิ่งมีเที่ยวบินเยอะยิ่งมีผู้โดยสารเยอะระบบสำรองก็ควรใหญ่ตามความเสี่ยงด้วยไม่ใช่เหรอตอนนี้หนักขนาดไหนการบินไทยกำลังแก้ยังไงสถานการณ์ล่าสุดมีกระเป๋าตกค้างประมาณ 5,600 ใบอันนี้แก้ไปแล้วนะประมาณ 3-4,000 ใบอันนี้เขาเขียนเมื่อวันสองวันนี้นะต้องดึงทั้งพนักงานจากสำนักงานใหญ่หน่วยงานสนามบินรวมถึงกำลังจากกองทัพประมาณ100นายเข้ามาช่วยคือกองทัพเข้ามาช่วยแต่ว่าก็ไม่รู้จะประสงค์ประสานงานก็ไม่มีใครดูแลอาหารการกินก็ไม่มีใครดูแลเป้าหมายก็คือเคลียร์กระเป๋าเก่าและทำระบบให้กลับมาใหม่ภายใน72ชั่วโมงอันนี้ที่ดีๆก็ว่านะ

ส่วนเที่ยวบินการบินไทยตัดสินใจลดเที่ยวบินลงประมาณ 30-40% บางไฟยกเลิกบางไฟรวมกันบางคนถูกย้ายไปเที่ยวบินอื่นหรือสายการบินอื่นฟังดูเหมือนถอยนะครับแต่จริงๆจำเป็นมากถ้าตอนนี้มีคนและทรัพยากรพอทำได้70เที่ยวแต่ยังฝืนทำ100เที่ยวสุดท้ายอาจเป็นดีเลย์ทั้ง100ยังดีเลย์ใน 97% ครับท่านผู้ฟังตรงเวลา 3% เองลองคิดดูดิมันเลวร้ายขนาดไหนยอมลดก่อนแล้วทำเที่ยวบินที่เหลือให้กลับมาปกติน่าจะดีกว่าแล้วเมื่อไหร่จะปกติจริงๆตอนนี้เป้าหมายที่การบินไทยตั้งเป้าไว้คือประมาณ72ชั่วโมงถ้าเป็นไปตามแผนวันนี้เนี่ยน่าจะชัดเจนแล้วว่าเป็นยังไงแต่ไม่ได้หมายความว่าตื่นมาวันนี้แล้วเนี่ยจะกลับมาปกติ 100% ทันทีนะครับต้องเคลียร์กระเป๋าต้องเอาเครื่องกลับเข้าจังหวะให้คนที่ทำงานหนักต่อเนื่องได้พักดึงพนักงานกลับเข้าระบบแล้วค่อยเพิ่มเที่ยวบินกลับมาดังนั้นใครมีตั๋วการบินไทยช่วงเวลานี้เช็คสถานะไฟล์ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งครับไม่ต้องบอกหรอกเราเช็คอยู่แล้วนะข่าวเป็นขนาดนี้ไม่เช็คก็ว่าแล้วล่ะนะแต่ถ้าเราเป็นคนที่โดนอยู่ตอนนี้ต้องทำยังไงดีอยากให้เซฟไว้นะครับเครื่องดีเลย์หนักอันนี้ก็ว่ากันไปบ้าๆๆในทำนองเนี้ยทีนี้ก็มีคนคอมเมนต์นะอย่างคุณช่างไพลคุณจุฬาอันนี้อ่านภาษาอังกฤษนะผิดขอไปฟัง CEO แถลงแล้วก็เข้าใจบางส่วนแต่ยังไม่ได้รับคำตอบอีกอันคือสายการบินโลคอสไปในประเทศสายการบินอื่นก็ใช้ลูกเรือไทยทรัพยากรในประเทศขึ้นลงที่สุวรรณภูมิเหมือนกันทำไมเขาไม่ล่าช้าหรือกระเป๋าไม่มาด้วยครับอันนี้เป็นข้อเสนอแนะนะครับการบริหารวิกฤตควรหยุดเลือดให้ได้ภายใน72ชั่วโมงอันนี้เห็นด้วยแต่72ชั่วโมงควรทำตั้งแต่25อย่างแย่ตั้งแต่25กันยานะอย่างแย่ก็26กันยาและที่สังเกตคือตอนนี้29กันยาแล้วเพิ่งนับ1ด้วยความเคารพจากผู้ประสบไปผู้เขียนก็บอกว่าถูกครับแก้ปัญหาจริงจังชาไปกระทบมันมากคือไม่เห็นด้วยนะไม่ได้ตอบอะไรอีกคนหนึ่งก็มาตอบบอกว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายที่เป็นเรื่องค่าปรับล่าช้าทำให้สายการบินอื่นนะฮะใช้ลูกเรือการบินไทยทำงานปกติจึงเป็นเรื่องปกติรวมทั้งนำเครื่องออกบินลูกเรืออันนี้ก็มาแก้นะจำนวนไฟล์โลคอสจำนวนที่บินเขาน้อยกว่านะจริงๆไม่ใช่ฮะท่านผู้ฟังคืออันนี้อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนะที่สายการบินอื่นอย่างแอร์เอเชียไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยคือที่คนบอกว่าแอร์เอเชียเนี่ยมันบินในประเทศเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่เพราะเอเชียก็บินไปต่างประเทศด้วยจะบอกว่าจำนวนเที่ยวบินน้อยกว่าก็ไม่ใช่ผมบอกเลยนะต่อให้การบินไทยมีจำนวนเที่ยวบินน้อยกว่าเนี่ยก็เกิดปัญหานะครับคือโลคอสแอร์ไลน์เนี่ยเขาใช้คนค่อนข้างมีประสิทธิผลอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็เขามีใครเรียกว่าคัมภีร์อะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินจะต้องทำยังไงเกิดเหตุวิกฤตต้องทำยังไงอย่างเอเชียเนี่ยเท่าที่รู้มาเนี่ยเขาเอาคนที่อยู่ในสนามบินต่างจังหวัดเนี่ยคนน่าจะคนขึ้นเครื่องบินมาเลยไหมหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะให้มาช่วยที่ดอนเมืองนี่น้ำท่วมเลยนะท่านผู้ฟังวิกฤตเลยรอบๆนี่ในช่วงนั้นเนี่ยไอ้สุวรรณภูมิมันจะไม่ท่วมแต่ดอนเมืองท่วมนะผู้เด็กเขากรูกันมาช่วยแล้วก็บางแห่งนี่เขาบอกเชียงรายนี่ทำองค์อาหารอะไรมาด้วยเลยนะคือเขามีการแก้เขามีการแก้วิกฤตไม่ใช่ที่บางคนมาตอบใช่ไหมมีคนนึงคุณทวีศักดิ์บอกว่าปัญหามันเกิดได้แต่วิธีที่รับปัญหามันบ่งว่าคุณมือโปรขนาดไหนอันเนี้ยจริงๆก็คือการบินไทยเนี่ยทำงานแบบไม่มืออาชีพนะเพราะฉะนั้นคิดดูดีขนาดเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยผู้บริหารสูงสุดต้องรอให้รัฐมนตรีบอกไล่ให้ลาออกอะถึงออกมาแถลงข่าวอะคือถ้ารัฐมนตรีไม่ออกมาพูดแบบนี้เนี่ยจะมีการออกมาแถลงข่าวไหมนะครับทีนี้คุณวันสวรักษ์เขาบอกว่าทั้งหมดที่ทำไปมันช้าไป48ชั่วโมง48ชั่วโมงคือ2วันนะเป็นอย่างต่ำนะที่บอก72ชั่วโมงเนี่ย72ชั่วโมงเนี่ยประมาณ24ชั่วโมง

28ชั่วโมง2วันนะที่เขาบอกจะเสร็จเนี่ยนะที่ดีๆบอกว่าจะเสร็จเนี่ยน่าตอนนี้ก็น่าจะโอเคแหละแต่แม้จะยังไม่ 100% นะแต่เรามาดูเรื่องวิกฤตไงไม่รวมการคำนวณความเสี่ยงล่วงหน้าในการบริหารองค์กรช้าไปเท่ากับไม่ทำนะคือบางเรื่องเนี่ยเวลาทองอ่ะนะเหมือนบางคนน่ะเป็นโรคสโตรกไงเอ๊ะไม่เป็นไรเราไปหาโรงพยาบาลช้าหน่อยไม่ได้ช้านี่จบเลยนะกลับมาฟื้นเหมือนเดิมยากนะครับในทางบริหารโดยเฉพาะองค์กรนั้นมีผลในวงกว้างไม่ใช่แค่ระดับบุคคลแต่เป็นระดับประเทศไม่ใช่แค่ผลในปัจจุบันแต่เป็นความเชื่อมั่นในอนาคตไม่ใช่แค่วงการธุรกิจการบินแต่กระทบแผนเศรษฐกิจประเทศที่อาศัยการท่องเที่ยวกระทบการแพทย์ที่มีแผน Medical Hub มันคงไม่ใช่เรื่องอะไรที่จบเพียงขอโทษเราคาดการต่ำเกินไปความเสียหายมันเยอะไงนะรวมถึงบุคลากรในระดับแมเนเจอร์ที่มีอำนาจตัดสินใจในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในวันนั้นๆไม่เทคแอคชั่นไม่สื่อสารไม่แก้ไขปล่อยปัญหายืดเยื้อสั่งสมจนบานปลายค่ะเชื่อว่าคนไทยเป็นคนใจดีเอื้อเฟื้อพร้อมให้โอกาสและเข้าใจเจ้าหน้าที่หน้างานเป็นอย่างดีค่ะแต่ก็อยากให้ทางบริษัทเข้าใจลูกค้าด้วยว่าได้รับผลกระทบมากกว่าแค่เดินทางช้าหรือกระเป๋าไม่มามันมากกว่านั้นละเอียดอ่อนกว่านั้นของในกระเป๋ายาเอกสารของที่มีผลต่อจิตใจบางอย่างซื้อหาทดแทนลำบากหรือไม่ได้เลยแน่นอนไม่เท่าชีวิตคนแต่ใช่ว่าไม่สำคัญนะคะเวลาตามแผนกำหนดการโอกาสทางธุรกิจรายจ่ายที่สูญเสียไปอยากให้ทางบริษัทการบินไทยลูกเรือสตาฟและคนการบินทุกท่านที่ออกมาต่อว่าผู้โดยสารในเชิงลบลองคิดดูถึงตรงนี้ค่ะหากท่านเรียกร้องขอความเห็นใจทางลูกค้าก็อยากให้มองเราอย่างเข้าใจด้วยกันถ้าไม่เข้าใจคนไทยก็ขอให้เข้าใจชาวต่างชาติมาต่างบ้านต่างเมืองทั้งหมดในกระเป๋าที่ยังหาไม่เจออาจเป็นทั้งหมดที่เขาเอามาก็ได้นะคะเดี๋ยวผมจะอ่านอันนี้มีคนกดไลค์ที่5ผมจะอ่านอันที่คนกดไลค์เยอะๆหน่อยนะฮะดูซิว่าจะอ่านอันไหนดีนะครับมันก็มีคนกดไลค์ไม่ได้เยอะแต่ว่าก็เป็นคอมเมนต์ที่ดีมีคนบอกว่าคุณภูมิใจทองหลังพาบอกว่าใดๆก็แล้วแต่นะฮะแต่ทีมบริหารอ่อนคุณไม่มีแผน crisis management หรือ risk management เลยหรือเสียหายย่อยยับขนาดนี้นี่สายการบินแห่งชาติเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะแต่เดี๋ยวผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักครู่เดี๋ยวจะชวนท่านผู้ฟังมาดูว่าเฮ้ยที่ดูไบเนี่ยมันเคยน้ำท่วมหนักมากเลยนะแล้วก็แก้ปัญหายังไงให้ดูเลยว่าสายการบินที่เป็นระดับโลกเนี่ยแล้วก็เจอวิกฤตเนี่ยอยู่ในธุรกิจเดียวกันเนี่ยเขาแก้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็อนุญาตนะประชาสัมพันธ์จะเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะลืมไม่อยากประชาสัมพันธ์ตอนต้นเด็ก3อะเอาตอนนี้เลยกันเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนอยากเริ่มออมวันนี้ไม่ต้องรอมีเงินก้อนใหญ่เพียงมีเงิน 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทางเลือกที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลือกออม9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีนะครับหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทก็รับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีนะก็คือฝากล้านหนึ่งก็จะได้ดอกเบี้ยเพิ่มมานิดนึงนะครับหรืออยากฝากออมก็9เดือนเราก็ทุกวันสั้นไปเอา11เดือนก็มีกับเงินฝากพิเศษเผื่อเรียก11เดือนถ้าฝาก1ล้านขึ้นไปนะก็รับเต็มๆไปเลยเพราะว่านี้ผือเรียกพิเศษไม่ต้องเสียภาษีแต่ว่าถ้าฝากต่ำกว่า1ล้านเนี่ยก็รับดอกเบี้ยมากกว่า1ล้านฝาก1ล้านเนี่ยรับดอกเบี้ยเท่ากับ 1.10% นะคือหมายถึงเขาไม่เสียภาษีนะครับแต่ถ้าเกิดที่อื่นเนี่ยไปฝากเผื่อเรียกเนี่ยที่อื่นเนี่ยถ้า 1% เนี่ยก็ได้ 0.85 เท่านั้นเองต้องไปเสียภาษี 15% แต่ว่าถ้าเป็นออมสินเนี่ย2อันเนี้ย9เดือน11เดือนเนี่ยอันเนี้ยได้เต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากตั้งแต่1ล้านขึ้นไปรับดอกเบี้ยเท่ากับ 1.1

0: 0% นะหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยเท่ากับ 1.05% นะครับก็คือจริงๆก็คือ 1% ที่ไม่หักภาษีกับ 0.5% ที่ไม่หักภาษีนะครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการคือฝากแต่รายการไหนก็จะได้ดอกเบี้ยช่วงนั้นเช่นเนี่ยคือฝากตอนคือคิดเป็นก้อนไม่ใช่คิดรวมทั้งหมดนะครับไม่ใช่อย่างนั้นไม่จับยากเงินฝากรวมนะสะสมไม่ว่าจะเลือกออกแบบไหนก็ได้รับผลตอบแทนคุ้มกว่าก็คือคือออมสินได้ดีสุดแล้วถ้าจะฝากเผื่อเรียกอย่างนี้นะที่อื่นรู้สึกจะไม่มีแบบนี้ถ้ามีก็ดอกให้ต่ำกว่านี้นะครับแต่ที่ผมดูแล้วไม่มีฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงสิ้นปีเลยสิ้นปีนี้30 ธันวานะ31ฝากไม่ได้ก็หยุดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตขออนุญาตพักสักครู่นะครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12 กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12 กระปุกแค่890 บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio
8: กลับมาตามคำเรียกร้อง

พิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทวัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันค่ะ

0: at Thinking Radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE at Thinking Radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆ Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ท่านผู้ฟังครับตัวเรื่องการบินไทยเนี่ยวันนี้อาจจะเวลาไม่พอนะเดี๋ยวผมจะไปต่อพรุ่งนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะคุยกันเรื่อง Service Mind ด้วยนะครับก็มีบทความของพิจิกประภาชนสุรานนท์เนี่ยพูดถึงเรื่องนี้ไว้2บทความแล้วก็ตัวเอมิเลทำยังไงจะไปคุยพรุ่งนี้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมจะอ่านตัวของ Reporter Journey อันนี้ดีนะเพจ Reporter Journey เนี่ยดีเรียกว่าเปิดโปงและให้ข้อมูลที่ไม่ค่อยมีใครให้นะครับเขาอย่างนี้นะฮะท่านผู้ฟังครับนี่เขาพูดมา1วันแล้วนะการบินไทยก็กระบงกระเป๋าอะไรก็พอสมควรได้พอสมควรแล้วนะแต่ว่าอันนี้พูดตอนวิกฤตนะครับเขาพูดว่างี้ขณะที่การบินไทยเจอปัญหาพนักงานในพื้นที่ติดนึ่งน้ำท่วมออกมาไม่ได้นะผู้บริหารก็พลิกแพงรับมือแก้ปัญหาไม่เป็นลอยตัวปล่อยสถานการณ์เละเทะจนผู้โดยสารเดือดร้อนอย่างที่ท่านผู้ฟังทราบกันอยู่แล้วนะครับทนไม่ไหวลั่นสุวรรณภูมิแล้วก็เอาสตาฟตัวเองไม่พอเนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วก็ไปช่วยสายการบินอื่นเพราะกลัวโดนฟ้องแต่สายการบินตัวเองเนี่ยไม่มีคนทำงานแต่นี่ประเด็นก็คือแอร์เอเชียที่เจอปัญหาเดียวกันกับมีวิธีการแก้ปัญหาที่ฉลาดกว่ามากในเมื่อพนักงานในกรุงเทพนะครับไม่ได้จะอ่านก็หายไปในเมื่อพนักงานในกรุงเทพนะครับที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยมาไม่ได้ก็เอาเครื่องขนพนักงานจากสนามบินอื่นเข้ามาเพื่อทดแทนการทำงาน ground operation ที่บ้านติดในที่พนักงานในกรุงเทพติดน้ำท่วมขนพนักงานจากทั้งเชียงใหม่หาดใหญ่และภูเก็ตเข้ามาเสริมทีมทำให้ไร้ปัญหาคนได้พออย่างที่ทุกอย่างก็เลยรันได้ตามปกตินะครับไม่ใช่มาบอกว่าอ๋อไอเชียเขามีคนน้อยเขาจริงมีวิธีแก้ปัญหานะครับน้ำทั่วกรุงเทพและปริมณฑลรอบนี้กลายเป็นลานประหารการบินไทยนะครับที่ดูเหมือนว่าจะรับมือกับวิกฤตอะไรไม่ได้เลยแม้ว่าน้ำจะไม่ท่วมภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองซึ่งยังเปิดให้บริการตามปกติแต่กลายเป็นว่าการบินไทยเผชิญปัญหาหนักสุดกว่าทุกสายการบินในการบริหารจัดการสัมภาระผู้โดยสารที่ตกค้างยิงนับหมื่นใบเนี่ยไม่ใช่นะตกประมาณ 5,000 กว่าใบถึงโคตรเยอะเลย 5,000 กว่าท่านนึกภาพไอ้กระเป๋า 5,000 ใบมันเรียงดูสิแล้วคน 5,000 คนน่ะมันไม่ได้กระเป๋าอ่ะนะครับเนื่องจากพนักงานลูกจ้างไม่สามารถฝ่าน้ำท่วมบลาตรงข้ามกับเอเชียนะครับต้นตอปัญหาเนี่ยเรียนไปแล้วนะฮะคนที่มีใบอนุญาตมาทำงานไม่ได้นะครับตัวเลขที่บริษัทเปิดเผยออกมาคือแผนเดิมก็คือจะรักษากำลังการผลิตไว้ได้ราว 80% แต่จริงๆคือต่ำกว่านั้นอันนี้ก็บอกไปแล้วนะเจ้าหน้าที่มาได้เพียง45จากเจ้าหน้าที่ประจำลานจอดเนี่ยปกติใช้45มาได้เพียง20แรงงานระบบนะฮะ500ขาดไปประมาณ200คนในคนที่คนกระเป๋าลงนะเที่ยวบินราว110เที่ยวต่อวันออกตรงเวลาได้น้อยกว่า 3% ที่เรียนไปแล้วนะฮะก็คือดีเลย์ 91% นะครับทีนี้แก้ปัญหายังไงหลังจากเกิดความล่าช้า3วันการบินไทยเริ่มมาตรการหลายอย่างนะ3วันนะที่ผู้โดยสารต่อว่าเมื่อสักครู่จำได้ไหมลดเที่ยวบินขาออกจากกรุงเทพราวๆ 30% ยกเลิกบางเที่ยวบินโอนผู้โดยสารไปสายการบินอื่นและแบ่งงานภาคพื้นให้ผู้ประกอบการรายอื่นช่วยให้บริการกูลาหลขนาดไหนนะครับใช้ทหารนะเดี๋ยวดูด้วยหายไปไหนแล้วเนี่ยต้องกดนิดหนึ่งนะฮะใช้ทหารเข้าไปรับบุคลากรที่มีทักคือบ้านน้ำท่วมเนี่ยนะก็มาไม่ได้ก็ใช้รถทหารเนี่ยรถทุ่งสูงอ่ะไปรับนะแล้วก็ให้ค่าตอบแทนพิเศษนะคือเพิ่มมาให้เป็น2เท่าเลยแล้วก็ช่วยดูแลครอบครัวพนักงานด้วยที่ไม่มีคนดูแลให้ไปสนีไทยและผู้ประกอบการขนส่งรายอื่นช่วยจัดส่งกระเป๋าที่ทอทอมีจัดพื้นที่และกองทัพอากาศกับกระทรวงกลาโหม สนับกระทรวงกลาโหมสนับสนุนกำลังพลตั้งเป้าคืนกระเป๋าก็นี่ก็คืนไปเยอะแล้วนะครับตั้งจุดเยียวยานะฮะอันนี้ก็ว่าไปการตัดสินใจลดเที่ยวบินเป็นการรีเซ็ตระบบถูกต้องตามหลักการแต่มันสายไปผู้โดยสารญี่ปุ่นรายหนึ่งโพสต์ตั้งคำถามใน X ตรงๆว่าในเมื่อพนักงานไม่พอทำไมไม่ยกเลิกเที่ยวบินตั้งแต่ต้นเพราะผู้โดยสารเข้าใจการยกเลิกได้ง่ายกว่าการดีเลย์ไม่รู้จบผู้โดยสารญี่ปุ่นคนนี้คงคิดว่าคงเป็นผู้ประสบภัยนะลุงนี้กูใช้จะเป็นในไลน์ดีกว่านะประเด็นที่ทำให้เกิดความไม่พอใจรุนแรงคือการอันนี้น่าสนใจนะคือการไร้การสื่อสารหน้างานนะครับผู้โดยสารไทยและต่างชาติรอกระเป๋า 5-6 ชั่วโมงบางรายข้ามวันกว่า72ชั่วโมงในสนามบินโดยปราประโยชน์โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ประกาศหรือชี้แจงจนนักท่องเที่ยวด้วยกันมาบอกทางเลือกและแผนกกระเป๋าสูญหายแนะนำให้กลับบ้านมารับในวันรุ่งขึ้นแทนการจัดส่งให้นะคือโกลาหลมากคือเวลาเกิดปัญหาอะไรเนี่ยมันจะต้องมีการบอกกันว่าแล้วเราจะต้องทำยังไงอันนี้ไม่มีใครรู้นี่พนักงานหน้างานนะโดนผู้โดยสารเนี่ยชาวต่างประเทศนี่ด่าจนร้องไห้เลยอ่ะนะไอ้พนักงานก็บอกก็คงไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้จะตอบยังไงอ่ะคือ มันสะท้อนความไม่มืออาชีพนะท่านผู้ฟังผมเคยไปทำงานรายการทีวีรายการหนึ่งอ่ะนะเป็นรายการที่ไอ้พวกผมเนี่ยเขาก็ได้งบมานะแล้วเขาก็ไปจ้างทีมอะไรมาก็ไม่รู้แล้วก็เนี่ยทำรายการคล้ายๆกับว่ามีการตีแตกเนี่ยนะแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมอะไรพวกเนี้ยโอ้ทีมงานไม่มืออาชีพนะท่านผู้ฟังโอ้เละเทะอูลาขนแบบผมไม่เคยเจอมาก่อนเลยเพราะว่าผมทำรายการกับมืออาชีพไงผมไปร่วมรายการกับทางบริษัท Workpoint ซึ่งเขามืออาชีพด้านนี้อยู่แล้วแล้วมาเจอความไม่มืออาชีพผมรู้เลยนะครับท่านผู้ฟังว่าพอไม่มืออาชีพเนี่ยมันปั่นปวดมันกวาดหนมันเละเทะขนาดไหนแล้วท่านผู้ฟังคิดว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศแห่งมืออาชีพหรือเปล่าถ้ามืออาชีพเนี่ยสิ่งที่มันมีเนี่ยมันมีระบบเวลาทำอะไรมันมีระบบถ้าทำอะไรไม่มีระบบเนี่ยมันได้ขึ้นกับตัวบุคคลใช่ไหมครับตอนนี้กลับมาที่รีพอร์เตอร์เจอร์นี่ประเด็นที่ควรชวนตั้งคำถามก็คือทำไมการบินไทยเกิดปัญหาอยู่เจ้าเดียวในขณะที่สายการบินอื่นแทบไร้ปัญหานะครับอันนี้ก็บอกไปแล้วว่ามันมีเนี่ยมันมี2บริษัทนะที่รับคนกระเป๋าอะมี2บริษัทที่รับคนกระเป๋าแล้วก็อีกบริษัทนึงก็เป็นบริษัทน่าจะเป็นบริษัทลูกของทาง AOT อะนะแล้วก็บริษัทการบินไทยเนี่ยนะก็รับคนกระเป๋าไอ้บริษัทอื่นเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้เนี่ย เขาพูดถึงความล้มเหลวที่นำไปสู่ปัญหาใหญ่จากข้อมูลที่เปิดเผยเนี่ยความล้มเหลวเนี่ยของการบินไทยและเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวลาเนี่ยจะมาวิเคราะห์กันในเชิงของการทำธุรกิจนะเดี๋ยวมาลิงก์จะมาลิงก์ถึงหนังสือ2สำเล่มด้วยของจิมคอลลินนะครับคือจิมคอลลินเนี่ย เป็นนักเขียนหนังสือการจัดการที่เขียนหนังสือวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์กรและบริษัท นะครับที่ประสบความสำเร็จนะคือเล่มแรกเนี่ย Build to Last คือบริษัทที่คือตั้งมาแล้วเนี่ยอยู่ได้นานถ้าชื่อก็คืออยู่จนชั่วกาลปวสานนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็เขียนอีกเล่มหนึ่งก็คือ From Good to Great คือบริษัทที่มันดีมากๆเนี่ยเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะมันก็พัฒนาจากบริษัทที่เป็นบริษัทแค่ดีอ่ะไปสู่บริษัทที่ยิ่งใหญ่อ่ะนะครับคือบริษัทที่ดีเนี่ยมีคุณลักษณะยังไงและบริษัทที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมีคุณลักษณะยังไง แล้วเรามาดูว่าการบินไทยเนี่ยเป็นกู๊ดcompany หรือยังคือหมายถึงว่าถ้าคุณจะเป็น great company เนี่ยคุณจะต้องเป็น good company ก่อนแล้วถามว่าการบินไทยเนี่ยเป็น good company หรือยังและ good company คือบริษัทที่ดีเนี่ยที่มีการจัดการที่ดีเนี่ยนะมันมี คุณลักษณะยังไงนะฮะเราดูข้อผิดพลาดของการบินไทยที่รีพอร์เตอร์เจนี่บอกมานะครับคือ1ประเมินความเสี่ยงผิดประเภทแผนรับมือเน้นตัวสนามบินและเส้นทางเดินทางขณะที่ความเสี่ยงจริงคือกำลังคน เฉพาะทางที่ทดแทนยากวันที่26กันยายนประกาศของการบินไทยยังเน้นขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมาสนามบินและตรวจสอบสถานะเที่ยวบินซึ่งสะท้อนเรื่องถูกมองเป็นปัญหาการจราจรอันนี้ก็คือว่าไม่ประเมินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอ่านให้ผมจบก่อนละกันไม่ใช่อ่านไปคอมเมนต์ไป2ตัดสินใจลดกำลังพลลดกำลังการผลิตช้าหมายถึงว่าเที่ยวบินที่ออกไปนะระบบดีเลย์เกือบทั้งหมด 91% นะอยู่หลายวันนะกว่าจะตัดสินใจลดเที่ยวบินทำให้เกิดความล่าช้าสะสมเป็นกระเป๋าคล้างหลายพันใบ 3. นะครับขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นจากภายนอกล่าช้านะการระดมไปรษณีย์ไทยทหารและพนักงานสำนักงานใหญ่เกิดหลังปัญหาลุกลามไปมากแล้วและจนกระทั่งถูกรัฐมนตรีออกมากระทุ้งขนาดนั้นนะ 4. ไม่สื่อสารกับผู้โดยสารและการแถลงการของ CEO มาหลังจากผู้โดยสารรอข้ามวันและถูกวิจารณ์หนักซึ่งตรงกับสิ่งที่สื่อรายงานที่เรียกว่าขาดการชี้แจงจากผู้รับผิดชอบโดยตรงก็คือไม่รู้ว่ามีการมีปัญหากันหรือเปล่านะครับไทยแอร์เอเชียอย่างที่บอกไปแล้วก่อนเทียบขอวางข้อจำกัดของข้อมูลให้ชัดแอร์เอเชียไม่ได้ปลอดผลกระทบคือแอร์เอเชียก็หนักเหมือนกันนะดอนเมืองเองมีน้ำท่วมสูงบริเวณทางเข้าทางออกสนามบินช่องทาง3567ทำให้การจราจรติดขัดและกลุ่มแอร์เอเชียก็ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารเช่นกันข้อแตกต่างนะครับผมจะกดไปอ่านเนี่ยมันกลายไปเป็นอันอื่นเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับข้อแตกต่างนะครับอยู่ที่ว่านะครับแอร์เอเชียเนี่ยทำแบบแตกต่างนะครับคือ1ย้ายคนจากฐานอื่นมาอุดช่องว่างข้อมูลเชิงลึกที่สุดมาจากพนักงานภาคพื้นของแอร์เอเชียคนหนึ่งนะครับที่เขาเล่าว่าแอร์เอเชียให้พนักงานภาคพื้นจากสนามบินต่างจังหวัดเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตหาดใหญ่ขึ้นเครื่องเลยมาช่วยงานที่ดอนเมืองทั้งแบบเช้าไปเย็นกลับหรือค้างคืนเพื่อไม่ให้การทำงานสะดุดและวิธีนี้ได้รับความชื่นชมจนกลายเป็นไวรัลนะครับจัดเสบียงจากต่างจังหวัดเข้ามาที่ดอนเมืองในยามที่การออกจากสนามบินดอนเมืองไปซื้ออาหารอาจจะไม่สะดวกเพราะน้ำท่วมหรือร้านค้าในบริเวณปิดหรือที่ปิดหรือขาดแคลนสต็อกเช่นทีมสนามบินเชียงรายทำข้าวเหนียวไก่ทอดส่งขึ้นเครื่องมาให้ทีมที่ดอนเมืองจะได้มีอาหารการกินโดยไม่ต้องกังวลปรับตารางบินเพิ่มรายชื่อสแตนด์บายสำหรับผู้ที่ยังสามารถมาสนามบินได้รวมถึงผู้ที่ยินดีมาปฏิบัติงานนะครับแต่อาจจะไม่สะดวกในการเดินทางเช่นมีน้ำท่วมสูงแถวบ้านหรือถนนระหว่างทางก็จะมีอาสาทีมที่มีรถใหญ่รถสูงหมุนเวียนกันไปรับส่งออกจากบ้านให้มารวมกันที่โรงแรมนะครับเบื้องต้นสายการบินได้เปิดห้องพักที่โรงแรมที่อยู่ใกล้สนามบินไว้จำนวนหนึ่งหลายสิบห้องเพื่อให้พนักงานที่อาจจะไม่สะดวกที่จะเดินทางกลับบ้านในช่วงที่มีน้ำท่วมสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนทั้งก่อนทำงานและหลังทำงานเพื่อให้มีบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ให้หมุนเวียนมาทำงานได้โดยรักษาให้ระดับการบริการใกล้เคียงกับสถานการณ์ปกติมากที่สุดนะครับสองมาตรการผู้โดยสารออกเร็วนะคือออกเร็วนะไม่ใช่การบินไทยพอจะออกนี่โดนด่าเละเทะก็จะออกการบินไทยนี่ออกตอนไหนอ่ะออก29อ่ะอันนี้เขาออกมาตรการตั้งแต่26กันยายนกรุงแอร์เอเชียประกาศมาตรการสำหรับเที่ยวบินเข้าออกกรุงเทพตั้งแต่26-28กันยายนคือมันฝนตกมันกลางคืนมันตกหนักอ่ะกลางคืน24คือตกทั้งวันนะ24แต่ตกหนักอ่ะกลางคืน24 25เนี่ยน้ำท่วม26เนี่ยเขาก็ประกาศมาตรการแล้วเขารู้แล้วได้แก่การเปลี่ยนเที่ยวบินฟรี1ครั้งภายใน7วันหรือเก็บวงเงินเครดิตใช้ได้ภายใน2ปีพร้อมแนะนำให้เผื่อเวลามาสนามบินล่วงหน้า 2-3 ชั่วโมง3ข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้าง เล็กนาทีหนึ่ง CEO การบินไทยเองอธิบายว่ากิจกรรมของสายการบินอื่นบางส่วนทำที่ต้นทางได้ซึ่งชี้ให้เห็นความแตกต่างของ Business Model Air Asia มีฐานปฏิบัติการและทีมภาคพื้นกระจายอยู่หลายสนามบินจึงมีคนสำรองที่มีทักษะเดียวกันให้เรียกมาได้ขณะที่การบินไทยผูกกำลังคนไว้เฉพาะสุวรรณภูมิซึ่งเป็นพื้นที่เดียวที่พนักงานติดน้ำท่วมและยังแบกภาระดูแลสัมภาระให้สายการบินพันธมิตรด้วยผู้เขียนยังไม่พบตัวเลขดีเลย์ของ Air Asia ในช่วงเดียวกันเทียบกับการบินไทยโดยตรงจึงควรระบุว่าบทความนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบในเชิงคุณภาพวิกฤตครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องใครโชคร้ายกว่าเพราะสถานการณ์น้ำท่วมเดียวกันเกิดขึ้นกับทั้งสองสายการบินสิ่งที่ต่างคือวิธีการรับมือและสื่อสารกับผู้โดยสารที่แตกต่างกันทำให้การบินไทยซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติมีแผลใหญ่ที่มองเห็นชัดกว่าการทำงานแบบลอยตัวเหนือปัญหาสุดท้ายโลกความเป็นจริงก็จุดให้ต้องมารับผลกระทำที่ไร้

0: ิทธิภาพบริหารที่มีอำนาจตัดสินใจซึ่งพรุ่งนี้จะมาคุยกันต่อในเชิงธุรกิจนะฮะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM The Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: ขณะนี้เวลา 14:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลศูนย์ JICC เผยเช้านี้เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระดับเกิน 100% ขอประชาชนริมน้ำยกของขึ้นที่สูงอพยพเข้าที่ปลอดภัยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยหรือศูนย์ JICC ระบุว่ามีการแจ้งเตือนว่าจะมีฝนเพิ่ม 4-8 ตุลาคมซึ่งเป็นฝนเปลี่ยนฤดูไม่ใช่ฝนตกแช่ขณะเดียวกันการพยากรณ์อากาศในช่วง 6-7 ตุลาคมจะมีฝนมากกว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดฝั่งตะวันตกส่วนกรุงเทพมหานครฝนเปลี่ยนฤดูจะเข้าวันที่ 7-8 ตุลาคมจึงขอมีการเฝ้าระวังขณะที่มีการอัปเดตสถานการณ์แจ้งเตือนต่อไปสถานการณ์น้ำเหนือจากแม่น้ำปิงระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วในช่วง2วันที่ผ่านมาลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ขณะนี้ระดับน้ำอยู่จุดที่สูงที่สุดและจะส่งต่อไปยังเขื่อนเจ้าพระยาก่อนเข้าแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีมีการหน่วงน้ำไว้เพื่อให้น้ำเข้ามาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาให้น้อยลงด้วยการปล่อยน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานนี้อยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะค่อยๆทยอยปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากมีการอนุมัติของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติเช้านี้เพิ่มเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยการระบายน้ำเป็นแบบขั้นบันไดโดยมีกรอบการระบายน้ำไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระดับน้ำในเขื่อนเกินระดับ 100% ไปแล้วมีการระบายน้ำลงมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังโดยเฉพาะประชาชนพื้นที่ริมน้ำพื้นที่ราบให้อพยพรวมถึงยกของขึ้นที่สูงส่วนพื้นที่ฝั่งตะวันตกปัญหาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีที่จะระบายน้ำลงแม่น้ำแม่กลองปัจจุบันเขื่อนวชิราลงกรณ์มีระดับน้ำสูงขึ้นจากการเก็บกัก2วันที่ผ่านมาแต่ในส่วนน้ำที่เข้ามาเติมไม่ได้มีกระแสน้ำเพิ่มขึ้นเพราะฝนตกน้อยลงอย่างไรก็ตามเขื่อนมีโอกาสจะรับน้ำเพิ่มจึงปล่อยน้ำออกสำหรับพื้นที่2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองได้แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางพร้อมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลความเป็นอยู่การดำรงชีพของประชาชนสทช.ย้ำเรื่องผลักดันน้ำลงอ่าวไทยรับฝนเพิ่ม 5-7 ตุลาคมนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าจากการติดตามสภาพอากาศร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำพบว่าระยะนี้ฝนทั่วไปเริ่มลดลงแต่ยังมีฝนบางพื้นที่ขณะ

0: ภาคใต้มีการกระจายของฝนมากกว่าภาคอื่นส่วนในวันที่ 5-7 ตุลาคมความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ฝนกลับมาเพิ่มขึ้นในหลายภาคและอาจมีฝนตกหนักบางพื้นที่ซึ่งต้องเร่งระบายน้ำที่ค้างอยู่ในระบบออกให้ได้มากที่สุดสำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยาคาดว่าปริมาณน้ำผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่มวลน้ำจากแม่น้ำสแกกรังไหลลงมาสมทบอีกประมาณ500-600ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นโดยกรมชลประทานจึงเร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเต็มศักยภาพส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำ 109% ของความจุจำเป็นต้องทยอยเพิ่มการระบายลงแม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดวันละ30ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
13: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
14: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
15: ๆ Moodday on tour glam and glow ปฏิหาริย์ล้านนา
14: ร่วม ทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: ได้ทางไลน์ @medone07 หรือโทร081-498-6322
1: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์
1: สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14:10 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้1 ตุลาคม 2569นะครับวันพฤหัสบดีนะเข้าสู่วันแรกนะของปีงบประมาณ2570นะครับซึ่งมีการประกาศนะสำหรับการใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในราชกิจจานุเบกษาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะที่เราได้ติดตามข่าวกันเพราะฉะนั้นงบประมาณปีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาตามนัดนะมาตามกำหนดระยะเวลาเลยนะก็คือผ่านกระบวนการต่างๆนะไม่ได้แบบโอ้โหล่าช้าแต่ประการใดนะแล้วก็คนที่ทำงบประมาณนะก็เป็นทางพรรคภูมิใจไทยนะในฐานะที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะเพราะว่าก็ทำมาตั้งแต่ช่วงของตอนที่เป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้ใช่ไหมรัฐบาลอนุทิน1ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรัฐบาลอนุทิน2นะหลังจากที่เลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับอ่ะแต่ว่าเรื่องของการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ามันก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงใช่ไหมเรื่องของข่าวที่เกี่ยวข้องกับการช่วยนะหรือว่าการได้รับนะกรณีของถ้าหากเกิดเหตุภัยพิบัติอะนะประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่รัฐบาลเขาผ่านงบประมาณไป 15,000 ล้านบาท15,500 ล้านบาทขออภัยนะให้ไปซื้อประกันนะพวกประกันวินาศภัยที่จะดูแลทั้งอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2570นี้เป็นต้นไปผมเข้าใจว่าวันนี้น่าจะมีความชัดเจนมากที่สุดแล้วคือหลายท่านเนี่ยอย่างที่เมื่อวานเนี่ยผมคุยให้ฟังนะว่ามันมีการตีความกันเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเหตุที่เกิดอุทกภัยครั้งนี้สำหรับน้ำท่วมครั้งนี้มันเกิดตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่27ใช่ไหม25 26 27อ่ะแถวๆเนี้ยเอาเฉพาะในกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะเอาที่แบบเห็นภาพง่ายหน่อยแต่ว่าที่อื่นเนี่ยที่เกิดก่อนหน้านี้ก็ใช้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะมีการชดเชยมีการเยียวยาอะไรเนี่ยครัวเรือนแล้วไม่เกินกี่พันบาท 9,000 บาทอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าถ้ามันมีผู้เสียชีวิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บอันนั้นก็จะมีเงินที่มีการช่วยเหลือเพิ่มเติมนะแต่เรื่องของทรัพย์สินความเสียหายบ้านเรือนเนี่ยนะเนี่ยเบื้องต้นมันอยู่ที่ตัวเลขประมาณนี้แหละนะก็ก่อนหน้านี้นะหลายท่านก็พูดนะผมก็ฟังข่าวผมก็ยังเอ๊ะถ้าสมมติว่าน้ำมันขังน้ำมันท่วมยาวเนี่ยแต่ว่าเหตุมันเกิดตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วมันต้องใช้ของเก่าเนี่ยไม่มีทางนะคือเราใช้หลักเกณฑ์ง่ายๆไม่มีทางที่จะได้รับเงินการชดเชย2ครั้งจากเรื่องเดียวกันถูกไหมอันนี้เราแบบคิดหลักแบบหลักพื้นฐานก่อนเพราะฉะนั้นผม

ก็เชื่อก่อนหน้านี้นะว่าอ่ะก็ถ้าอย่างนี้หมายความว่าน้ำอุทกภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วถ้าจะต้องเข้าเกณฑ์หรือมีการประกาศจากจังหวัดนะเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะหรือประสบอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวเนี่ยนะมันต้องเข้าเกณฑ์ของเขาและน้ำท่วมกี่วันอะไรพวกเนี้ยนะเขาจะต้องมีเกณฑ์ถ้าเกิดช่วงปลายเดือนแล้วมันลากยาวก็ถือว่าเหตุเกิดตั้งแต่ตอนปลายเดือนกันยายนนะถ้าอย่างเงี้ยก็น่าจะเข้าพรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะแต่ถ้าหากอยู่ๆวันเนี้ยฝนตกหนักน้ำท่วมนะแล้วมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วเข้าเกณฑ์ว่าน้ำท่วมขังกี่วันเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ได้รับความเสียหายเท่าไหร่ยังไงเนี่ยอันเนี้ยมันจะเริ่มแล้วสำหรับประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะฮะวันเนี้ยผู้สื่อข่าวเขาก็ไปติดตามเพราะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วนอกจากนี้ก็มีประเด็นนะที่ผู้สื่อข่าวเขาก็ถามท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะท่านก็ให้สัมภาษณ์นะถึงกรณีโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะหรือว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะมีความคุ้มครองเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเนี่ยนะบอกว่าเริ่มใช้วันนี้เดี๋ยวจะมีการสรุปเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลในชุดเดียวกันผู้สื่อข่าวก็เลยถามเลยบอกว่าส่วนกรณีน้ำท่วมมาก่อนหน้านี้นะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินเยียวยาตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิมคือ 9,000 บาทส่วนประกันภัยจะเริ่มคุ้มครองครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปโอ้ยังถามต่อฮะอ้าวแล้วคนที่น้ำท่วมรอบนี้แสดงว่าจะได้2ครั้งใช่มั้ยท่านนายกบอกว่าไม่ใช่ได้รอบเดียวซึ่งจะนับภัยพิบัติเป็นครั้งๆอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569อันนี้ก็ได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมายป้องกันภัยไปแล้วเขาก็ถามต่ออ้าวแล้วถ้าน้ำมันยังท่วมอยู่จนถึงวันนี้อันนี้จะต้องใช้หลักเกณฑ์เยียวยาอันไหนท่านนายกบอกว่าก็ต้องนับวันที่เกิดเหตุแต่ถ้าหากมันมีน้ำระลอกใหม่เข้ามาอันนี้ใช้ประกันภัยพิบัติซึ่งตรงนี้ดีกว่าเพราะจะจ่ายเป็นรายกรณีหลังจากนั้นทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐก็มาอธิบายเพิ่มเติมนะบอกโอ้ถ้ามันเป็นเรื่องของการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะโอ้เขาใช้คล้ายๆกับว่าใช้ภาพถ่ายดาวเทียมดูเลยว่าพื้นที่เขตไหนยังไงนะเอกสารเอกสารอะไรแทบไม่ต้องใช้อะไรเลยนะก็แจ้งข้อมูลไปถ้าเข้าเกณฑ์นะก็แจ้งข้อมูลไปนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมมานะแต่ถามว่ามีใครอยากจะใช้ไหมคงไม่มีใครอยากใช้ยกเว้นแต่ถ้ามันเกิดเหตุที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะเพราะว่าเขาให้สูงสุดต่อครั้งเนี่ยนะ 100,000 บาทใช่ไหมต่อครั้ง 100,000 บาทแล้วไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับถ้าเกิดเหตุในแต่ละปีสมมุติว่าบางพื้นที่น้ำท่วม2ระลอก3ระลอกอย่างเงี้ยนะถ้า2ระลอกก็หมายความว่า2ครั้งนะดูว่าเขาประกาศภัยพิบัติยังไงน้ำท่วมเข้าเกณฑ์หรือเปล่ากี่วันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วความเสียหายเขาจะมีการประเมินเท่าไหร่ยังไงนะแต่ว่าจ่ายจริงนะไม่เกิน 100,000 บาทเขาใช้คำนี้นะจ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าความเสียหายจริงไม่ถึง 100,000 บาทก็ได้ตามความเสียหายจริงนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เพิ่มเติมขึ้นมานะนอกเหนือจากสถานการณ์เรื่องของน้ำในพื้นที่ต่างๆสรุปแล้วช่วงเช้าที่ผ่านมากรมชลประทานก็แจ้งแล้วนะสำหรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมา 2,200 แล้วก็มีปัญหาเรื่อง 2,500 จำได้ใช่ไหมสรุปสุดท้ายแล้วก็มายืนยันบอกไม่ได้ระบาย 2,500 ตอนนี้ยังระบายอยู่ 2,200 เพราะว่าทางสนช.นะสำนักงานอะไรน้ำแห่งชาติอะไรเนี่ยนะเขาให้แค่ 2,200 นะอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะกรมชลประทานเขาก็แจ้งเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยนะระบายน้ำนะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะตอนเช้านะตอน8โมงเช้านะที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขาบอกระดับน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมานะเพราะกรมชลประทานเขาบอกต่อเหมือนกันบอกว่าจะขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะตั้งแต่8โมงเช้าอ่ะจากอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ถ้าเพิ่มสูงขึ้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็อาจจะต้องมีการแจ้งปรับเพิ่มมากขึ้นเป็นระยะต่อไปนะเดี๋ยวจะต้องแจ้งให้ทราบถามว่าทำไมต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพยานะเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตร 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเหตุผลก็คือว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 นะที่นครสวรรค์เนี่ย 2,610 ลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วมันมีน้ำจากแม่น้ำสแกกลางอุทัยธานีเนี่ยที่เข้ามาเติมอีกนะครับมันก็เลยทำให้ต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานะถ้ามันหน่วงไว้มันก็หมายความว่าข้างบนมันก็จะถูกไหมคือตอนแรกที่เป็นข่าวมาบอกว่าจะหน่วงไว้ที่ 2,200 อะไรเนี่ยก็คือหมายความว่าข้างบนเขาก็ต้องรับน้ำเพิ่มขึ้นไปนะแล้วเดี๋ยวมันมีเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงอีกใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของฝนที่จะมีการคาดการณ์นะที่มีการคาดการณ์กันว่ามันจะมีการตกลงมาเนี่ยนะโดยเฉพาะช่วงวันที่เท่าไหร่ล่ะช่วงวันที่5ถึงวันที่8แถวๆนั้นนะ5ถึง8ตุลาคมนะและหลังจากนั้นก็ต้องดูอีกระยะหนึ่งเหมือนกันว่ามันจะมีฝนเข้ามาเติมนะตรงไหนอย่างไรหรือไม่นะแล้วก็ระดับน้ำที่จะมาสูงสุดเนี่ยนะที่บริเวณสถานี C2 ใช่ไหมที่นครสวรรค์เนี่ยเขาก็บอกว่าช่วงนี้นะฮะช่วงวันที่3วันที่4เนี่ยนะก็ใกล้ๆนี้ละนะครับเดี๋ยวก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการปล่อยน้ำเพิ่มเหมือนกันถามว่าพอปล่อยเพิ่มก็ต้องแจ้งเตือนพื้นที่ไหนครับก็แจ้งเตือนพื้นที่นะที่ไหนบ้างล่ะตำบลชีน้ำร้ายนะตำบลประสุขนะตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะมีที่ตำบลพะ งามนะตำบลบ้านหม้อนะตำบลโรงช้างตำบลหัวป่าในพื้นที่อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ที่ตำบลบางกระบือนะชุมชนบางแคนอกอำเภอเมืองสิงห์บุรีแล้วก็พื้นที่ที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะเขาบอกว่าขอให้คนที่อยู่อาศัยติดริมน้ำนะแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยยกของขึ้นที่สูงด้วยเคลื่อนย้ายรถ อพยพกลุ่มเปราะบางนะเขาบอกว่าน้ำมันจะขึ้นอีกประมาณสัก35เซนติเมตรนะเนี่ยนะอันนี้เขาเตือนตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าที่ผ่านมานะเพราะว่ามันจะมีการปรับเพิ่มนะการระบายน้ำนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่ว่าที่มันน่าเป็นห่วงอีกจุดนึงเนี่ยนะฮะที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปริมาณน้ำนะตอนนี้อยู่ที่ 109% นะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะเมื่อวานถ้าจำไม่ผิดประมาณ 106% นะฮะน้ำเนี่ยมี951ล้านลูกบาศก์เมตรนะฮะนะตอนนี้นะมันเกินความจุอ่างถ้าจุ 100% น่ะนะอันนี้มันเป็น 109% แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมีการระบายน้ำออกนะฮะแต่ว่าระบายไม่มากนะ20ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ถามว่ามีน้ำเข้าอยู่ไหมยังมีน้ำเข้านะน้ำเข้าต้อง35ล้านนะเขาก็ยังแบบยังไว้นะในการระบายน้ำออกนะแต่ว่ามันจะส่งผลยังไงครับส่งผลให้ตั้งแต่ช่วงวันนี้1 2 3เนี่ยเขาจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะของเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์เขาบอก6โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะของวันที่1ตุลาคมนะปริมาณการระบายน้ำก็คืออยู่ที่230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถามว่าจะทำให้เกิดผลยังไงเขาบอกระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ครับ2ตุลาคมนะเพราะฉะนั้นในพื้นที่อำเภอท่าเรือนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะตรงวัดสะเตือแถวนั้นน่ะนะตรงนั้นหน้าเขื่อนเลยนี่ถูกไหมไอ้หน้าเขื่อนพระราม6แต่ว่าเพราะว่าเขารับน้ำมาจากตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อีกทีนึงนะก็ต้องเฝ้าระวังนะแล้วก็ระหว่างทางจากป่าสักชลสิทธิ์จากสระบุรีเนี่ยนะวังม่วงเนี่ยนะจะเข้ามาที่พระนครศรีอยุธยาตรงเนี้ยนะก็ต้องดูว่ามันจะทนตรงไหนบ้างนะครับวันที่2ตุลาคมครับ6โมงเช้าจาก230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะเพิ่มเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและในวันที่3ตุลาคมจาก400จะเพิ่มขึ้นเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นถ้ามันมาแบบนี้หมายความว่าแม่น้ำป่าสักก็จะต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมพอเพิ่มขึ้นมันก็จะมาเจอบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยา

ใช่ไหมที่พระนครศรีอยุธยาใช่ไหมตรงไหนปกป้อมเพชรไหมใช่ไหมแถวๆนั้นอ่ะนะก็พอมาตรงนั้นเนี่ยน้ำจากเจ้าพระยาก็ถ้าเอาณเวลานี้ก็คือประมาณสัก 2,300-2,400 ใช่ไหมถ้าเขาตรึงไว้ที่ 2,400 ไอ้ตรงนี้มันมาบวกอีกนะเพราะฉะนั้นน้ำก็จะต้องเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังพื้นที่พระนครศรีอยุธยาแล้วก็ไหลลงมาข้างล่างนะก็ที่ปทุมธานีนะฮะที่นนทบุรีนะอันนี้ในกรณีที่มันไม่ได้มีน้ำเติมมาแต่ถ้ามันจะมีน้ำเติมมาอ่ะตอนนี้มันมี2ปัจจัยปัจจัยหนึ่งคือทะเลหนุนสูงก็จะอยู่ถึงช่วงวันที่4ตุลาคมฝนตกอ่ะก็จะมีช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนะแล้วก็ที่จะต้องดูอีกทีนึงก็คือช่วงวันที่3วันที่4เนี่ยนะคือบางแหล่งนะผมใช้คำนี้แล้วกันนะบางแหล่งเขาก็บอกว่าน้ำที่ผ่านทางนครสวรรค์เนี่ยมันถึงจุดสูงสุดไปแล้วนะมันถึงจุดสูงสุดไปแล้วแต่บางท่านเนี่ยที่เขามีการอ่านค่าน้ำบอกเอ้ยมันจะมีช่วงวันที่3วันที่4ต้องดูแลอีกทีนึงนะต้องดูอีกทีนึงปริมาณน้ำมันจะเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือยังคงต้องเฝ้าระวังนะยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับถามว่าจะระวังได้มากน้อยขนาดไหนในแต่ละพื้นที่คุณต้องดูว่าตัวเองอยู่ตรงไหนด้วยนะอันนี้ก็สำคัญนะแม่กลองนะที่กาญจนบุรีนะเขาก็มีการปรับการระบายน้ำเหมือนกันนะเพราะว่าไปดูที่เขื่อนวชิราลงกรตอนนี้ 99% นะครับของความจุอ่างนะน้ำไหลเข้า99ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะแต่ว่าปล่อยออกจริงๆก็เพียงแค่40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะถ้าอย่างนี้เนี่ยอีกวัน2วันนี้ก็น่าจะเกิน 100% นะถ้ายังมีน้ำอยู่นะแต่โชคดีว่าน้ำเนี่ยนะมันฝนมันไม่ได้ตกนะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นน้ำที่จะไหลลงเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยนะทางลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยนะอันนี้อาจจะแปลว่าจะมีผลกระทบอ่ะนะจากเขื่อนแม่กลองที่ระบายน้ำค่อนข้างสูงเนี่ยนะก็น่าจะเป็นให้ได้หายใจหายคอได้หน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยรับน้ำเท่าไหร่รู้ไหมฮะรับน้ำ136ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับปล่อยออกเพียงแค่2ล้านลูกบาศก์เมตรคือเขาเก็บไว้ที่เขื่อนเขาเนี่ยนะ134ล้านลูกบาศก์เมตรนะตอนเนี้ยนะฮะแล้วก็ต้องไปดูอ่ะคือถามว่าตอนนี้ต้องติดตามอะไรคือส่วนหนึ่งเขื่อนที่หน่วงน้ำเอาไว้ในพื้นที่บางพื้นที่ที่มีการหน่วงน้ำเอาไว้ต้องดูความจุด้วยสำคัญนะต้องดูที่ความจุด้วยว่ามันใกล้ถึงความจุเต็มอ่างหรือยังเต็มความจุหรือยังเพราะถ้าประเมินว่าฝนจะมาช่วงวันที่5 6 7 8นะหรือว่าถ้ามันจะมีมาจากเวียดนามพัดมาช่วง10กว่าๆอะไรเนี่ยนะก็ต้องดูว่าน้ำหรือว่าฝนที่มันตกพื้นที่ไหนยังไงอันนี้อันที่1แล้วต้องคาดการต่อว่าปริมาณน้ำที่ฝนที่มันจะตกลงมาเนี่ยมันจะมากน้อยขนาดไหนถ้ามากเขาก็ต้องมีการปรับแผนการระบายน้ำนะเพราะฉะนั้นถึงนาทีเนี้ยเราต้องติดตามหน่อยนะติดตามหน่อยคือถ้าให้เทียบกับปี2554เนี่ยมันไม่ถึงอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าดูจากน้ำที่มาจากน้ำท่าที่มาจากข้างบนเนี่ยมันไม่ถึงอยู่แล้วนะแต่บางลุ่มน้ำเนี่ยนะอย่างลุ่มน้ำของทางกาญจนบุรีลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยที่จะผ่านราชบุรีผ่านสมุทรสงครามเนี่ยนะอัมพวาเนี่ยนะเราก็เห็นแล้วว่าตอนนี้น้ำมันก็เพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดูเป็นลุ่มน้ำไปนะครับนะครับอ่ะอันนี้ก็ได้คุยเพิ่มเติมนะเรื่องของน้ำนะวันนี้มันยังคงต้องจมน้ำอีกวันนึงอ่ะผมว่านะในกรุงเทพมหานครก็ดีหน่อยคลายตัวไปเยอะนะเพราะว่าเอาท่อซิ่งมาสูบน้ำไปได้เยอะในชุมชนแถวแฟดคลองจันทแถวอะไรเคหะร่มเก้าแถวนั้นนะแต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังไหมยังมีน้ำท่วมขังนะลาดกระบังเองนะเมื่อเช้านี้เห็นทางอาจารย์นะที่เป็นผู้ช่วยอธิการบดีนะคือ
าจารย์ลูกปัดเนี่ยนะเขาเป็นผู้ช่วยอธิการบดีเคยจัดรายการทีวีเศรษฐกิจกับผมเนี่ยโอ้ยนานแล้วคือเขาโพสไอ้ใน Facebook อ่ะนะให้ดูสถานการณ์น้ำจริงๆผมก็ดูมาต่อเนื่องอ่ะนะผมก็เห็นแล้วว่าโอ้แถวลาดกระบังเนี่ยนะสจล.เนี่ยที่เขาเป็นแหล่งในการดูแลประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยเหมือนกันเนี่ยนะก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะก่อนหน้านี้ท่วมกว่านี้เยอะนะตอนนี้ก็ลงไปได้บ้างแล้วแหละแต่ว่าก็มีหลายจุดนะที่มันยังมีน้ำท่วมขังนะก็ยังเห็นก็มีหน่วยราชการนะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเองอ่ะนะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเองเขาก็ช่วยเหลือช่วยดูแลนะแล้วก็บางช่วงบางเวลาเขาก็มีการส่งข้าวปลาอาหารแห้งนะให้กับพื้นที่ให้กับน้องๆที่เป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็ชาวบ้านชุมชนแถวนั้นนะแล้วก็การบริหารจัดการก็ค่อนข้างดีนะมันเป็นระบบนะมีบอกด้วยว่ารถบรรทุกจะไปช่วยรับส่งคนตรงช่วงเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ดูการบริหารจัดการค่อนข้างดีนะครับอ่ะในกรุงเทพมหานครเนาะสายไหมไม่รู้สายไหมเป็นยังไงบ้างนะแต่เท่าที่ตามนะฮะก็น่าจะดีขึ้นตามลำดับน้ำที่อนุสรณ์สถานทางเข้าตรงทูปะเตมีอ่ะทางเข้าลำลูกกานะน้ำยังสูงอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะลดลงยังสูงอยู่ผมไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยน้ำตรงรังสิตประยุรศักดิ์อ่ะสะพานแดงอ่ะฮะใครที่อยู่แถวนั้นช่วยบอกหน่อยเพราะก่อนหน้านี้เราติดตามมาตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์นะก็ดูมาตลอดนะว่าน้ำมันยังอยู่โอ้โหในวิกฤตเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าตรงนั้นตรงนั้นคลองหนึ่งอะตรงสะพานแดงคลองหนึ่งขยับไปมีฟ้าลากูนมีบ้านชมฟ้าตรงคลองสองใช่ไหมเขาก็บอกว่าโอ้โหคลองสองปุ๊บถัดคลองสามคลองสี่น้ำก็ยังสูงนะบางคนอยู่ในพื้นที่อยู่ในยิ่งอยู่ในสายในนะอยู่คลองซอยย่อยเนี่ยนะก็มีน้ำท่วมขังก็เลยอยากรู้เหมือนกันว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นช่องนะเป็นทางที่จะระบายน้ำฝั่งทางตะวันออกนี่แหละนะที่มันจะค่อยแล้วมันก็ทอยไปข้างล่างเนี่ยทอยไปไอ้ตรงลาดกระบังตรงมินบุรีอะไรเนี่ยนะแล้วก็จะไปถึงไอ้ต่อคลองประเวศบุรีลมเนี่ยนะเนี่ยก็มันก็เชื่อมกันนะสำหรับคลองตรงเนี้ยคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4นะมันก็จะผ่านเนี่ยผ่านลำอินทาแถวฝั่งนู้นนะไม่ใช่ว่าฝั่งใกล้กรุงเทพนะฝั่งออกไปนอกเมืองหน่อยนะครับอ่ะก็ใครที่พอทราบนะช่วยบอกหน่อยแล้วกันนะครับส่วนไทยช่วยไทยพลัสนะวันนี้ให้เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่ช่วง 7:00 น.ที่ผ่านมานะวันนี้วันแรกนะไม่ต้องรีบครับเพราะว่าเขาให้สิทธิ์สำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วอันนี้อันที่1อันที่2ก็คือคนที่ไม่ผ่านการทบทวนสิทธิ์ใช่มั้ยของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะหรือว่าคนที่ไม่ไปต่อรู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์แน่นะที่เคยได้บัตรคนจนมาก่อนเนี่ยนะแล้วก็ไปลงทะเบียนนะเขาใช้คำว่าลงทะเบียนแหละหรือยืนยันสิทธิ์เนี่ยก็ไปเปิดเข้าแอปเป๋าตังค์ที่นั่นที่เดียวเลยนะฮะไม่ใช่วันนี้วันเดียวนะยังมีเปิดให้ยืนยันสิทธิ์หรือว่าลงทะเบียนได้จนถึงวันที่15ตุลาคมนะครับวันนี้เห็นช่วงเช้าเนี่ย7โมงเนี่ยนะก็มีบางท่านนะอาจจะกดเข้าไปแล้วอาจจะหงุดหงิดเล็กน้อยหมุนติ้วติ้วติ้วเลยนะครับหลังจากนั้นแป๊บเดียวแหละประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็กลับมาใช้ได้ตามปกตินะแต่ว่าหลังจากนี้ผมเข้าใจว่าไม่หมุนแล้วนะเพราะว่าแต่ละคนก็ไปรอตอน7โมงไงใช่ไหมก็ไปรอกันตอนเช้าอ่ะนะแต่ว่าถ้ารู้ว่าอุ้ยเปิดยาวนะถึงตั้ง15ตุลาคมนะก็น่าจะมีเวลานะสะดวกตอนไหนก็ทำตอนนั้นนะหรือบางคนอาจจะไปแบบโอ้ผมจะไปซื้อของพอดีนะวันพุธวันพฤหัสเนี่ยใช่ไหมไอ้วันนี้วันอะไรวะวันพุธวันพฤหัสแล้วนี่วะวันศุกร์วันศุกร์วันพรุ่งนี้นะวันศุกร์หรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยอ่ะจะไปซื้อของตลาดน้ำอะไรเงี้ยนะก็กะว่าจะไปใช้ตอนนั้นก็ไปยืนยันสิทธิ์ตอนนั้นก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะทางการเมืองเมื่อวานนี้ก็น่าสนใจนะครับกรณีที่
ทางราชบัณฑิตเขามีการจัดเสวนาใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของขั้วสวเออก็มีเหลี่ยมมีมุมนะอาจารย์จรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องของไอ้ข้อมูลขั้วสวเนี่ยใช่ไหมถ้าหากว่าจะดำเนินการต่อเขาบอกมีช่องทางนะบอกมีช่องทางที่สามารถจะดำเนินการได้ให้ผู้ที่เสียหายโดยตรงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยตรงเนี่ยนะแต่ต้องหลายคนหน่อยนะนะท่านก็บอกว่าเนี่ยไปร้องที่ผู้ตรวจไปใช้ช่องทางนั้นดูแต่มันต้องหลายๆคนนะบอกไปแค่คน2คนอะไรงี้ไม่ได้นะต้องหลายๆคนนะที่ได้รับความเสียหายโดยตรงกับไอ้เรื่องของหัวสวอ่ะนะบอกเนี่ยก็ลองไปใช้ช่องทางนั้นดูถ้าเขาเห็นว่ามันเป็นช่องทางหนึ่งอ่ะที่สามารถที่จะส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ไงได้ไหมผู้ตรวจเขาสามารถส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เขาไม่ได้มีอำนาจโดยตรงแต่เขาเป็นคนพิจารณาเหมือนคดีเนี้ยเหมือนคดีบัตรไอ้ QR code อ่ะบาร์โค้ดอ่ะใช่ไหมถ้าไปโดยตรงนี่ไม่ได้เลยศาลไม่รับเลยไปเองเนี่ยศาลไม่รับเลยนะแต่พอผ่านช่องทางผู้ตรวจศาลรับแล้วก็มีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อ 2-3 วันก่อนอ่ะจำได้ใช่ไหมเพราะว่าอาจารย์เขาก็แนะนำว่าเออช่องทางนี้ก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วนี่นะพอไปศาลแล้วไปศาลฎีกา77คนตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.มันก็ได้เท่านั้นอ่ะแต่ถ้าหากว่าจะดูว่ามันโอ้โหมันจะถึงเรื่องการเลือกตั้งไม่สุจริตการได้มาซึ่งสว.ไม่สุจริตเนี่ยนะมันช่องทางที่จะไปก็แนะนำว่ามันมีช่องทางนี้มันก็มีเหลี่ยมมีมุมนะส่วนทางเศรษฐกิจนะวันสองวันนี้ไม่ได้คุยเลยเนาะทางเศรษฐกิจนะเมื่อวานเนี้ยมีงานของทางสภาพัฒน์นะที่เขาพูดถึงร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ฮะอันนี้จะใช้ปี2571ถึง2575ปัจจุบันเนี่ยเราใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยฉบับที่13เลขาธิการสภาพัฒน์ก็บอกนะว่าสำหรับไอ้แผนฉบับที่13ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็พลาดเป้านะเขาก็ยอมรับนะว่าพลาดเป้าหมายที่เขาต้องการที่อยากจะให้ประเทศไทยเดินหน้าไปอย่างเช่นรายได้ต่อหัวนะอยากจะได้สัก 9,300 อะไรล่ะเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีต่อคนนะฮะก็บอกว่าไม่ถึงถึงแม้ว่าจะใช้ต่อถึงปี70นะออกไม่ถึงปัจจุบันมันอยู่แค่ 8,300 เท่านั้นอันนี้ก็ถือว่าพลาดเป้าหรือแม้แต่ขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่เคยอยู่ประมาณระดับ30นะของประเทศเนี่ยนะขึ้นมาลำดับที่26นะก็จริงๆตั้งใจว่าอยากได้ที่25ก็ยังไม่ได้นะแต่เขาก็อธิบายนะเหตุปัจจัยมาจากเรื่องโควิดมาจากเรื่องของสถานการณ์รัสเซียยูเครนมาจากเรื่องของอันเนี้ยตะวันออกกลางมาจากเรื่องสงครามการค้าสหรัฐอเมริกามาจากเรื่องภัยพิบัติอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมันเลยทำให้พลาดเป้าแต่สำหรับแผนฉบับที่14เขาก็มีเป้ามองไปข้างหน้าเหมือนกันคืออย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวชี้วัดว่าสำเร็จไม่สำเร็จนะมันต้องมีธงถูกไหมจะบอกจะพูดแบบอ้อมๆหรือว่าจะพูดแบบโอ้โหกว้างมากเลยแบบโอ้ยต้องพัฒนาบุคลากรประชาชนคนไทยให้มีขีดความสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตมันไม่มีอะไรไปแบบไปวัดให้มันเห็นชัดถ้าทิมมาเลยบอกโอ้ต้องการ GDP 3% plus การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยต้องอยู่ที่ 3% ตลอดอ่ะหรือว่า plus ก็คือบวกมากกว่า 3% นะอย่างนี้ค่อยเห็นหน่อยว่ามันมีธงมีหมุดหมายนะหรือแม้แต่ฮะบอกว่าไอ้ความสามารถในการแข่งขันเนี่ยนะการค้ากับต่างประเทศเนี่ยที่เขาจัดอันดับเนี่ยนะบอกเราจะต้องขยับไปอยู่ที่ติด1ใน20ให้ได้อ่ะอันนี้ก็เป็นธงของเขาที่จะทำนอกเหนือจาก OECD อะไรนะนะเนี่ยก็น่าสนใจนะก็น่าสนใจนะอย่างน้อยๆเราก็จะได้เห็นเรือธงว่ามันเป็นแบบไหนยังไงนะแล้วก็จะไปเพิ่ม
หรือว่าจะไปสนับสนุนนะ S curve S new curve สนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่สนับสนุนประชากรสนับสนุนคุณภาพชีวิตอะไรพวกอย่างนี้ไอ้นั่นก็เป็นส่วนภาคปฏิบัติที่จะต้องทำให้ได้ตามแผนนะอ่ะก็ให้เห็นภาพหน่อยนะเดี๋ยวจะหาว่าคุยแต่เรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวนะมีอะไรอีกไหมณัฐพงศ์ต้องดูซะหน่อยนะไม่น่าจะมีนะก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะเดี๋ยวเราเปิดสายคุยกันนะฮะเราก็ปกติเนาะเผื่อคุณผู้ฟังนะจะมีอะไรมาอัปเดตให้ผมนะหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะสอบถามอยากจะคุยเพิ่มเติมนะฮะช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะครับตอนนี้ 14:40 น.พักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: 02-459-4646 Line at Royal House
1: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
2: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจากมือทำนำ

0: Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
2: 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ีย
1: เรื่องครองน้ำต้องเพียว
2: 14นาฬิกา45นาทีนะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็เราเปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรมาก็เชิญนะมีประเด็นมีเรื่องอะไรนะมาคุยกันเพิ่มเติมนะก็เชิญนะฮะนะใครที่อยู่แถวแถวอะไรล่ะแถวอนุสรณ์สถานนะอันนี้อัปเดตเพิ่มเติมก็ได้นะหรือว่าแถวคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะเพราะว่าตรงนั้นผมไม่แน่ใจนะพอดีมันเรื่องของน้ำเนี่ยนะมันยุบลงไปเยอะหรือยังนะตรงคลองหนึ่งอะนะแถวนั้นอะนะเพราะว่ามันเป็นช่องมันเป็นเรื่องที่มันอาจจะต่อเชื่อมนะมาถึงพื้นที่ชั้นในอะนะในดอนเมืองได้นะเพราะมันก็ติดกันใช่ไหมนะแต่รังสิตมาปุ๊บข้ามมาก็ดอนเมืองนะมันก็อาจจะต้องไปดูน้ำตรงนั้นหน่อยเหมือนกันเพราะน้ำเหนือมันเป็นยังไงนะครับอ่ะ02-248-1657นะ02-248-1657นะอันนี้เพจไทยคู่ฟ้านะของทางรัฐบาลเองนะศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะเขาเตือนอยุธยาเตรียมรับน้ำสองทางนะก็คือจากเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำป่าสักมาสมทบนะเขาบอกให้จับตาราวันที่3ตุลาคมนะบ้านริมน้ำเนี่ยให้ยกของขึ้นที่สูงนะคุณธีรยุทธสายสองสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับ
3: พอดีผมทำงานอยู่แถวบางไทรเนาะเมื่อกี้ขับรถไปดูตรงไอ้โครงการระบายน้ำหลากบางบานบางไทรมา
2: เออครับ
3: เขาก็ยังมันไม่ยังไม่เปิดเต็มระบบอะครับคุณณัฐพงศ
2: ์เอาเขายังไม่เสร็จเลยกว่าจะเสร็จ
3: น
2: ้
3: ำ
2: ปี
3: น้ำท่องลงไปในแม่น้ำกว้างเหมือนกันครับแล้วก็ยังดูไม่เยอะมากครับ
2: คือดูไม่เยอะมากหมายความว่าย
3: ังเก็บได้เยอะเลยครับ
2: อะไรนะ
3: ยังเขายังเก็บน้ำได้เยอะแต่ว่าเขายังไม่ได้เปิดเต็มระบบไงมันยังระบายน้ำลงมาไม่ได้หมด
2: เขายังไม่เสร็จเลยคุณเขายังสร้างไม่เสร็จ
3: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าบางส่วนเนี่ยมันพร่องน้ำลงมาได้แล้ว
2: ก็ตรงไหนที่เขาพร่องได้เขาก็คงดำเนินการนะแต่ว่ามันอยู่ระหว่างการสร้างเขาจะเอาน้ำไปเก็บไว้แล้วเขาจะสูบออกมันก็คงไม่มันก็คงยังไงอ่ะ
3: คือถ้าเสร็จแล้วก็น่าจะช่วยบางบ้านได้เยอะเลยผมดูแล้ว
2: เออใช่ใช่
3: เพราะว่าเขากว้างใหญ่มากเลยคุณนะผ
2: มครับ
3: แล้วก็เขาทำถนนตอนนั้นผมเคยไปดูสักประมาณเกือบครึ่งปีที่แล้วทีละเขาตอนนั้นยังทำสะพานข้ามไม่เสร็จแต่นี้มันเสร็จหมดแล้ววิ่งสะดวก
2: อ๋อครับครับ
3: เพราะว่าผมไปกลับเนี่ยบ้านผมอยู่ปทุมเนี่ยเวลาผมวิ่งกลับวิ่งจากเส้นสามโคกไปเนี่ยก็พยายามเล็งดูข้างทางก็น้ำปกติตามทุ่งนาเนี่ยมันจะเยอะๆปีนี้ยังดูยังไม่เยอะเท่าปีก่อนๆ
2: คือสามโคกเสนาเนาะถูกไหม
3: ใช่ใช่ครับ
2: ใช่ไหมวิ่งสามโคกเสนาเนาะโอเค
3: ใช่คร
2: ับ ตรงนั้นมันข้ามไอ้นี่ด้วยเหรอข้ามไอ้คลองบางบานบางไทรหรอ
3: ไม่ผมพอดีผมทำงานยังไม่ถึงจุดนั้นเมื่อกี้เลยว่างๆเลยขับรถเลยขึ้นไปดู
2: อ๋อ
3: ฮะไปดูว่าเขาไปถึงไหนแล้ว
2: ครับ
3: เพราะว่าปีที่แล้วไปดูก็ยังทำถนนกันอยู่อะไรเงี้ยมันก็ถนนมันยังไม่เสร็จอะแต่ตอนนี้มันเสร็จหมดละ
2: ครับผมได้โอเคครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับนี่อัปเดตนะบางบานบางไทรนะเจ้าพญา2ใช่ไหมฮะเพราะว่าคุณผู้ฟังบอกผมบอกว่าเขาแถวนั้นเขาเรียกเจ้าพญา2นะคุณโกติครับสาย3สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: เชิญครับ
4: อยู่ลำลูกกาคลอง2ครับ
2: อยู่ลำลูกเออเป็นไงบ้างล่ะลำลูกกาคลอง2เนี่ย
4: ลูกกาคลอง2หน้าหมู่บ้านผมก็ประมาณ 20% ครับ
2: 20ซมหรือ 20% หมายความว่าไง
4: ใช่ๆ20ซมครับแต่ว่าหลังบ้านเนี่ยน่าจะ50เพราะไม่เท่ากัน
2: แม่คือหน้าหมู่บ้าน20เซนนี่คือน้ำท่วมถนนหรือว่าเข้ามาในตัวบ้าน
4: ในตัวบ้านครับ
2: ในตัวบ้านนะแล้วถนนล่ะใช้ได้ไหม
4: ในถนนนี่เป็นบางที่หน้าพระคามก็ยังกั้นไว้อยู่เส้นหน้าพระคามยังกั้นไว้อยู่แล้วก็หน้าโลตัสก็มีนิดหน่อยแต่ว่าปากทางลูกกานี่รถไปไม่ได้ครับ
2: คือปากทางลำลูกกาคือมาตรงทูปาเตมีเน
4: า
2: ะ
4: ใช่มาสุปัตตมีเลี้ยวซ้ายไปผลโยชินก็ติดโต ก็ไอสะพานใหม
2: ่
4: หน้าบิ๊กซี2 3เลนนี้2เลนนี้น้ำก็เต็มไปได้ด้านขวาม
2: ันยุบลงมั้ยน่ะมันยุบลงมั้ย
4: ยุบลงแต่ว่าช้านะคุณณัฐพงษ
2: ์ยุบลงนะแต่ช้าใช่มั้ย
4: ยุบลงแต่ช้าครับเพราะว่าทางเมืองลำสามแก้วเขาเอาเครื่องมาเครื่องเขามี50เครื่องหมู่บ้านมันมี70
2: เ
4: พราะว่าผมเป็นกรรมการอยู
2: ่โอ้อ่ะแล้วน้ำตรงที่เราอยู่อันนี้เราอยู่คลอง1เนาะถูกไหมตรงลำลูกกา
4: คลอง2
2: คลอง2นะคลอง2เนี่ยน้ำข้างบนเนี่ยที่มันมาจากทางปทุมเนี่ยมันมาจากรังสิตไอ้ประยุรศักดิ์ที่มันทอดมาเนี่ยคลอง2คลอง1อะไรเนี่ยมันเยอะมั้ยมันเต็มลำน้ำมั้ย
4: วันจันทร์อ่ะเยอะมากเลยครับ
2: เออ
4: วันจันทร์เยอะมากเลยวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนี่คือมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคุณณัฐพงษ
2: ์เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเหรอโอ้
4: ครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงพอเย็นๆมาขึ้นแต่เช้ามาก็ลงอย่างเงี้ย
2: แล้วจังหวะลงนี่เขาก็เร่งสูบออกเลยแต่ว่าน้ำมันไม่ได้ล้นตลิ่งถูกไหม
4: น้ำมันมันล้นมาจากคลอง2นะก็ปล่อยมาแล้วมันล้นมาทีนี้พอดูดไปคลองมันก็ไม่ลงไงเพราะว่ามันน้ำมันนิ่งอ่ะน้ำมันไม่ไหลไม่ระบายอ่ะ
2: อ๋อน้ำมันไม่ระบายเนาะ
4: น้ำไม่ระบายดูดไปก็เหมือนกับตีกลับอ่ะคุณณัฐพงษ
2: ์
4: แต่ว่าไอ้พฤษา20นี่เอวเหรอครับกับลินไอ้หมู่บ้านลินทองหนัก
2: ของเรานี่คืออยู่ในซอยไอ้ตรงคลองที่มันเป็นคลองที่มันซอยออกมาจากตรงรังสิตไปอยู่ราศักแล้วก็มาริมคลองใช่ไหมหรือว่าอย่างไง
4: ครับมาของผมติดกับคลอง2แล้วก็หลังหมู่บ้านนี้ก็ผมไปเดินไปดูไปไม่ได้เพราะว่าช่วงมีน้ำเน่าแล้วคุณณัฐพงษ
2: ์มีน้ำเน่าด้วย
4: มันเลยรองเท้าวุ้ดแล้ว
2: เออแล้วตอนนี้เราออกมาอย่างไรล่ะเราเดินยังไงออกยังไง
4: เวลาออกนี่รู้สึกว่าทางตำบลเขาเอาข้าวกล่องมาแจก
2: เอาข้าวกล่องมาแจกเน
4: า
2: ะ
4: แจกมาแจกประธานหมู่บ้านแล้วก็ประกาศให้ลูกบ้านมารับข้าวกล่องทั้งเช้าทั้งเย็นเพราะว่าข้าวกล่องเขาได้วันละหมื่นกล่องแล้วก็ไอ้ทั้งหมดมันมี60,000คน
2: ครับ
4: ก็ไม่พอหรอกก็ไม่พอแต่ว่าหมายความว่าบางคนก็ไม่อยู่บ้านนะคุณณัฐพงษ
2: ์ครับเข้าใจ
4: บางคนเขาก็ไปอยู่ไอ้อยู่กับญาติพี่น้องเงี้ยไม่ค่อยอยู่บ้านก็ไม่ค่อยอยู่เต็มซอยหนึ่งก็ไม่อยู่เต็มปกติจะเต็มครับรถก็ไม่ได้จอดในบ้านไปจอดแมคโครจอดนาจอดตลาดเพราะว่าแมคโครจะสูง
2: ครับ
4: เลยในบ้านรถเก๋งรถได้จอดไม่ได้เพราะเดี๋ยวน้ำเข้ามาห้องน้ำก็ใช้ไม่ค่อยจะได
2: ้แล้วตั้งแต่วันที่ท่วมเยอะๆก็คือตั้งแต่วันเสาร์เนาะ
4: ครับ5 วัน 5 วัน
2: นะจนถึงตอนเนี้ยคุณโกติได้ออกไปนอกบ้านไหมหรือว่าก็ยังอยู่ในบ้าน
4: ออกไปนอกบ้านเมื่อเช้านี้ไปสะพานใหม่ผมขับรถไปแต่ว่าผมไปยูเทิร์นที่สน.คูคตก
2: ็
4: ตัดใหม่ลงอะไรนะไอ้โรงพยาบาลไอ้ตลาดเทพวันตรงไอ้ปปล.อ่ะไอ้นั่น
2: ออก
4: แยก
2: คูคตออกไปสน.คูคตมันอยู่คลองอะไรอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะ
4: คลอง4ครับ
2: อยู่คลอง4ใช่ไหมตรงเลยวัดสายใหม่ไปหน่อยเนา
4: ะ
2: แถวๆวัดสายใหม่อะไรแถวนั้นไหมใช่ไหม
4: ใช่ใช่เลยวัดสายใหม่กิโลหนึ่งครับ
2: เออแล้วก็ไปยูเทิร์นมาเพื่อจะย้อนกลับขึ้นมาใช่ไหม
4: วัดสายใหม่เนี่ยเข้าไม่ได้ครับเพราะน้ำเต็ม
2: อ่ะรอ
4: วัดโคศกวัด
2: โค
4: ศกก่อนถึงวัดสายใหม
2: ่ครับ
4: ระหว่างคลอง2กับคลอง3
2: โอเค
4: ครับผม
2: แต่น้ำไฟยังใช้ได้เนาะ
4: น้ำไฟใช้ได้เขายังไม่ตัดแต่ว่าหมู่บ้านอื่นเขาตัด
2: หมู่บ้านอื่นเขาตัดนะ
4: เขาตัดครับน้ำกับไฟเพราะว่าไอ้ของผมยังไม่ถึงขนาดนั้นของผมอยู่ในระหว่าง20
2: เซน
4: ในบ้าน20ตารางเมตรครับ
2: โอเคได้ได้รับทราบขอบพระคุณเอาใจช่วยนะ
4: ครับ
2: นะคุณโกติขอบพระคุณสวัสดีครับนี่อย่างน้อยๆเราจะได้รู้ว่านึกภาพออกอ๋อโอเคนี่ปทุมธานีนะอันนี้ลำลูกกาคลอง2ใช่ไหมเข้าไปทางลำลูกกายตรงทูปะเตมีอ่ะเข้าไปคืออย่างที่คุณโกติบอกอ่ะนะตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คืออนุสรณ์สถานทูปะเตมีเนี่ยน้ำมันยังขังสูงนะครับยังขังสูงนะมีถามว่ารถผ่านไปได้ไหมส่วนใหญ่ผมเห็นแต่รถใหญ่รถสูงๆอ่ะนะถ้ารถเล็กนี่ยังไม่ได้มีการสัญจรกันเท่าไหร่นะยังไม่เสี่ยงอ่ะผมว่าคุณธรนะสายหนึ่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ณัฐพงษ์
2: เชิญครับ
4: ครับเป็นผู้ประสบภัยครับ
2: ประสบภัยตรงไหนล่ะ
4: อำเภอแปลงยาวครับผมจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
2: โอ้โหมันเยอะไหมนะที่ฉะเชิงเทราที่แปลงยาวอ่ะ
4: ตรงที่ผมอยู่ก็ประมาณหน้าอกอะครับผม
2: อยู่หมู่บ้านอะไรเนี่ย
4: มันเป็นบ้านธรรมดานี่แหละครับพี่แต่ว่าแถวนั้นที่เขาเป็นฟาร์มกุ้งเป็นฟาร์มปลาครับพี
2: ่ไม่ตำบลอะไรหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านตำบล
4: หัวสำโรงครับอำเภอแปลงยาวครับพี่
2: ตำบลหัวสำโรงนะอันนี้เขารับ
4: ที่เขามีข่าวครับพี่ว่าห้ามจับปลาจับกุ้งอะครับอันนี้ตรงนี้เลยล่ะพี่
2: อ๋อเหรอ
4: ใช่ครับก็เมื่อวานเขาทอดแหบนถนนนะพี่ณัฐพงศ์แต่ว่าความกุ้งความปลามันอยู่ตรงนั้นไงแล้วเขาก็เดินเข้าไปล้ำเข้าไปในบ่อเขาเลยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องกันเป็นราวกันขึ้นมา
2: โอ้กุ้งกุลาดำอะนะที่มันเป็นข่าวอะนะ
4: กุ้งขาวอะพี่ครับตัว
2: กำลังกิน
4: ไซส์กำลังขายเลยพี่ใช่พี่แล้วตอนนี้นะครับตัวละเป็นกิโลอะพี่แบบเกลื่อนหมดอะพี่ครับเสียหายหมด
2: คือมันล้นบ่อออกมาเหรอมันเป็นไง
4: ใช่ครับน้ำมันไหลมาจากทางข้างบนอ่ะพี่มันมาจากทางอำเภอท่าตะเกียบอะไรอย่างเงี้ยพี่คือทางรัฐเขาไม่แจ้งเตือนเลยอ่ะพี่รู้อีกทีก็กินอะไรออกมาไม่ทันแล้วพี่
2: อ๋อเหรอโอ้แล้วตอนนี้นี่กี่วันแล้วเนี่ย
4: วันนี้วันที่3แล้วพี
2: ่วันนี้วันที่3นะแปลงยาวเนาะแล้ว
4: ใช่แปลงยาวคือที่แปดริ้วอะโดนแทบทุกอำเภอครับพี่แปลงยาวบางค้า
2: ครับ
4: ท่าตะเกียบราชสารบ้านโพนี่ไปเกือบหมดแล้วพี
2: ่เออ
4: ครับเป็นจังหวัดที่ถูกลืมอะพี
2: ่คือต้องอันนี้ผมเนี่ยพยายามถามตลอดนะแล้วก็ผมเห็นใจมากเลยโดยเฉพาะฝั่งทางภาคตะวันออกนะแถวฉะเชิงเทรากบินบุรีปราจีนบุรีนะแล้วก็ระยองอย่างเงี้ยนะมันคือข่าวเนี่ยพอมันโฟกัสที่กรุงเทพมหานครเนาะส่วนใหญ่สำนักข่าวมันก็อยู่ที่นี่เนาะแล้วในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยโซเชียลมีเดียมันก็เลยอยู่แต่ตรงนี้หมดอ่ะแล้วพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะเสือราชบุรีโอ้โหเข้าที่ผมตามเนี่ยคือแต่ละที่เนี่ยสาก็หนักหน่วงเหมือนกันน่ะนะผมยังห่วงอยู่เลยเดี๋ยวตรงกบินบุรีตรงปราจีนบุรีเนี่ย
4: พี่ถนนเส้น304ครับที่ขึ้นไปทางที่ขึ้นไปทางปราจีนน่ะพี่รถเล็กนี่แทบจะไปไม่ได้แล้วนะพี่
2: ไปไม่ได้แล้วเหรอโอ้
4: แทบเกือบไปไม่ได้แล้วพี่คือต้องลุยครับถนน304อ่ะพี่ตั้งแต่สี่แยกบางคาครับผมสามแยกหนองเพียนที่ขึ้นไปทางที่ขึ้นไปทางกบินบุรีอ่ะพี
2: ่นึกออก
4: ใช่ครับตอนนี้คือสองฝั่งอ่ะไปทั้งหมดแล้วพี่เหลือถนน304อย่างเดียวที่ยังอยู่ครับพี
2: ่ครับ
4: ครับก็คือวอนภาครัฐหน่อยครับพี่แบบว่าไม่มีข้าวก็ไม่มีครับไม่มีใครมาสนใจล่ะพี
2: ่เอาเลยเนี่ยผมให้30วินาทีจะบอกอะไรกับรัฐบาลอะที่ฉะเชิงเทราเนี่ยอะ
4: ช่วยมาดูหน่อยครับพี่อำเภอแปลงยาวเนี่ยพี่หนักที่สุดเลยพี่แค่หน้าอกแล้วพี่จะคอแล้วครับพี
2: ่
4: ไม่มีใครมาดูเลยพี่ขนาดว่าตรงน้ำท่วมมาพี่ภาครัฐแทนที่จะเอารถหรือเอาเรือมาบริการประชาชนสักชั่วโมงละลำหรือชั่วโมงละคันก็ได้พี
2: ่
4: ไม่มีครับไม่มีอะไรมีกู้ภัยมาถ่ายรูปแล้วก็กลับทหารสวมผ้าบังคอสีเหลืองพี่มาวนถ่ายรูปกลับ
2: คงเช็คดูก่อนนะสถานการณ์เป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเขาจะเตรียมการช่วยเหลือละมั้งนะโอเคโอเคนะ
4: โอเคพี่ฝากไว้หน่อยพี่
2: ครับครับได้ขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะเนี่ยก็ต้องให้เขาสะท้อนเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่ประสบภัยนะโดยเฉพาะที่ฉะเชิงเทราเนี่ยคือพอมันไม่มีข่าวอ่ะนะมันโฟกัสอยู่แต่กรุงเทพอ่ะมันโฟกัสตรงเนี้ยซะเยอะนะเพราะฉะนั้นต่างจังหวัดเราก็ต้องติดตามด้วยเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อน14:59 นพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
2: 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ื่องครอกน้ำต้องเพียว
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
2: กรมชลประทานชี้แจงกรณีสื่อออนไลน์เผยแพร่ภาพเขื่อนขุนด่านปราการชนพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงว่าประตูระบายน้ำของเขื่อนยังสามารถใช้งานได้ตามปกติไม่มีปัญหาขัดข้องด้วยก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำในอ่างมากจึงยกบานประตูเพื่อระบายน้ำออกหลังระดับน้ำลดลงและสถานการณ์มีความเหมาะสมช่วงเช้า30กันยายนจึงปิดการระบายน้ำผ่านทางระบายน้ำล้นหรือสปิลเวย์และเปลี่ยนไประบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนซึ่งเป็นการปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนเพิ่มขึ้นอยู่ที่216ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ96ของความจุอ่างจึงเพิ่มการระบายผ่านสปิลเวย์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาโดยยกบานประตูสูง25เซนติเมตรระบายน้ำประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับปริมาณฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง6ตุลาคมย้ำว่าการเปิดปิดบานประตูเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำตามสถานการณ์ไม่ได้เกิดจากประตูระบายน้ำขัดข้องสกลทีถามรัฐบาลแจงปมกระเป๋าตกค้างสุวรรณภูมิด้านสิริพงษ์เผยการบินไทยรับทำเสียชื่อเสียงประเทศเตรียมชดเชยเยียวยามากกว่าเกณฑ์กฎหมายกำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจานายสกลทีภัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลถึงปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารสายการบินไทยตกค้างที่สนามบินสุวรรณภูมิสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากปัญหาใดนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้มาชี้แจงแทนว่ารัฐบาลรับทราบปัญหากระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารล่าช้าและตกค้างตั้งแต่26กันยายนแล้วเริ่มมีการประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่อากาศโยธินเข้าไปช่วยเหลือตั้งแต่ช่วงเวลา 11:00 น.วันถัดมาแต่ไม่ได้เป็นข่าวส่วนช่วงเย็นก็มีรัฐมนตรีสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปสำหรับสาเหตุที่มีปัญหาเฉพาะการบินไทยหลายคนมองว่าเพราะการบินไทยไปให้บริการขนสัมภาระให้กับสายการบินอื่นเพราะเกรงว่าจะถูกค่าปรับนั้นเป็นเพียงสมมติฐานแต่ตนเชื่อเช่นนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เสียค่าปรับจากสายการบินอื่นดังนั้นกระทรวงคมนาคมจึงได้ส่งกำลังคนเข้าไปสนับสนุนและสถานการณ์ปัจจุบันในการขนย้ายกระเป๋ามีการให้บริการจากบริษัทในเครือสายการบินไทยและ BFS ที่ดำเนินการชั่วคราวรอการต่อสัญญาใหม่และกำลังจะมีบริษัทภาคพื้นท่าอากาศยานไทยจำกัดมารับสัมปทานเป็นรายที่3ซึ่งกำลังรอลงนามสัญญาส่วนเรื่องของการเยียวยาหากดูจากข้อบังคับแล้วทุกสายการบินที่มีความล่าช้าจะมีเกณฑ์ระบุไว้เช่นกรณีมีความล่าช้าหรือยกเลิกรายละ 270,000 บาทกระเป๋าสูญหายรายละ 65,000 บาทซึ่งการบินไทยยืนยันว่าจะดูแลประชาชนมากกว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะทราบดีว่าทำให้เสียชื่อเสียง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM ถึง Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค 4,000 รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค 4,000 รั่นแฟลตยางที่ใช่ในราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
12: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
13: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
12: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
13: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
14: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
13: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: ชั่วโมงที่2ครับของคุยได้คุยดีนะฮะก็คุยกันต่อครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะฮะก็เชิญนะเชิญนะคือจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องน้ำนะจริงๆจะคุยเรื่องอื่นก็ได้นะครับหัวข้อประเด็นนะไม่ได้กำหนดนะแล้วแต่คุณผู้ฟังเลยนะแต่ว่าแน่นอนล่ะนะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่น้ำมันมีทั้งท่วมด้วยนะแล้วก็ท่วมขังนะที่ยังอยู่ในหลายพื้นที่นะคนก็ได้รับความเดือดร้อนเยอะนะประเด็นที่อยากจะคุยกันก็อาจจะมีตรงนี้เพิ่มเติมมานะคุณเอกฮะสายหนึ่งสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับเชิญ
1: ผมขอถามเรื่องค่าไฟหน่อยครับ
0: ค่าไฟ
1: ที่เขาบอกจ่าย200หน่วยจ่าย3บาทเนี่ย
0: ครับ
1: เขาให้เฉพาะบ้านหรือว่าอพาร์ตเมนต์ห้องเช่าด้วยครับ
0: มันต้องขึ้นทะเบียนเป็นอะไรล่ะที่อยู่อาศัยอ่ะมิเตอร์มันต้องเป็นแบบที่อยู่อาศัยแบบจุดหนึ่งอะไรสักอย่างนึงอ่ะ
1: อ๋อ
0: ครับครับผม
1: ครับครับขอบคุณครับ
0: ครับครับครับสวัสดีครับคุณยงยุทธครับสาย2อ่ะไม่อยู่นะอันนี้คอยเนี่ยบอกไปส่งของที่เกตเวย์ซิตี้ฉะเชิงเซา304แยกหนองปลาตะเพียนเลี้ยวขวาไปเกตเวย์นะน้ำท่วม2ฝั่งนะมีชาวบ้านออกมาจับปลาจับกุ้งกันริมถนนนะนี่เขาส่งภาพมาให้ผมดูนะขอบพระคุณมากนะนี่คุณจุ๋มฮะคุณวีระคุณวีระมาแล้วเดี๋ยวคุณจุ๋มรอสักครู่คุณวีระอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
2: คุณณัฐพงศ์คุยกับคุณจุ๋มก่อนก็ได้แล้วผมฟังไปแล้วเดี๋ยวผมค่อยว่าต่อก็ได
0: ้ครับได้ครับคุณจุ๋มฮะสาย3สวัสดีครับคุณจุ๋ม
3: ค่ะได้ยินมั้ยคะ
0: ได้ยินครับเชิญครับ
3: ค่ะพอดีเป็นผู้ประสบภัยค่ะตอนนี้ก็มีพี่สาวกับพี่เขยยังติดอยู่ในหมู่บ้านอยู่อะค่ะ
0: โอ้ที่ไหนล่ะ
3: ที่เป็นข่าวอยู่อะค่ะกิ่งแก้วอะค่ะเป็นหมู่บ้านสร้างมา30ปีแล้วน้ำท่วมอยู่อะค่ะ
0: เออแล้วติดต่อเขาได้ไหม
3: ติดต่อได้อยู่ค่ะตอนนี้ก็เอารถออกไปที่ศูนย์ได้แล้วคันนึงรถน้ำท่วมอะค่ะตอนนี้มี30คิวเป็นคิวที่26ค่ะ
0: อ๋อก็คือซ่อมรอซ่อมแต่ว่าตอนนี้ออกมาได้แล้วไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมน้ำท่วมพี่สาวพี่เขยอะไรออกมาแล้วเนาะ
3: พี่สาวกับพี่เขยยังไม่ได้ออกมาค่ะเนื่องจากรอรถค่ะแล้วก็กำแพงรอบหมู่บ้านนะคะก็โดนพังทลายจากหมู่บ้านข้างๆอะค่ะที่ออกข่าวค่ะแล้วก็มีคนที่โดนไฟดูดตายอยู่ซอยกิ่งแก้ว19อะค่ะ
0: หมู่บ้านอะไรเนี่ยอันนี้ถามผมถามได้ไหม
3: หมู่บ้านยินนิวอะค่ะสนามกอล์ฟอะค่ะ
0: อ๋อ
3: ตอนนี้ก็เป็นข่าวอยู่อะค่ะ
0: น้ำมันท่วมเยอะไหมน่ะที่วินมิวอะ
3: อะไรนะคะ
0: น้ำท่วมเยอะไหม
3: เยอะค่ะถ้าเป็นโซนนอร์ทน่ะเคยท่วมถึง2เมตรบางจุดก็ 1.5 เมตรบางจุดก็1เมตรตอนนี้ก็รอการช่วยเหลืออยู่อะค่ะ
0: แล้วน้ำยุบลงไหม
3: ก็ยุบลงไม่กี่เซนค่ะถึงยุบลงถูกออกก็มันก็มีกำแพงทะลุไหลฝั่งอะค่ะแล้วมันก็ท่วมเข้าหมู่บ้านเหมือนเดิม
0: โอเคแล้วมีเจ้าหน้าที่อะไรที่เขาพอจะเข้าไปได้ถูกไหมอันนี้เขาไปดูแลอยู่แล้วเนาะ
3: ก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ค่ะแล้วก็มีรายหมู่บ้านก็ขอความช่วยเหลือกันอยู่อะค่ะก็อย่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เข้ามาช่วยดูหน่อยอะค่ะก็ตอนนี้ก็รอการช่วยเหลือมีคนติดอยู่ภายในค่อนข้างเยอะค่ะ
0: ครับอ่ะโอเคได้รับทราบเนาะเอาใจช่วยเนาะเพราะว่าจริงๆมันก็หลายพื้นที่อะเนาะแล้วก็เขาคงของเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลอยู่ตรงนั้นเนาะใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: นะโอเครับทราบขอบพระคุณมาก
3: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับคุณวีระครับ
2: โอ้เดี๋ยวขอตั้งหลักนิดนึง
0: หรือให้ผมคุยไปก่อนไหมพอดีมีสายมารออีก2สาย
2: เอาเลย
0: คุณแสวงฮะสาย2คุณแสวงอยู่ไม่เอ่ยไม่อยู่นะคุณยงยุทธครับสาย1
4: ครับสวัสดีครับผมยงยุทธครับ
0: เชิญครับเชิญ
4: ผมเสร็จวัดสะพานเห็นเสร็จวัดมงคลทับคอ
0: ครับ
4: ตอนนี้อยู่สวนสยามครับ
0: อยู่สวนสยามท่วมเยอะไหมล่ะสวนสยาม
4: บ้านผมอยู่สวนสยาม
0: ครับ
4: ห่างจากสวน300เมตร
0: อืม
4: น้ำท่วมหมดเลย
0: น้ำท่วมนะแต่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแล้วเนาะ
4: หมดแล้วตอนนี้ลงหมดแล้วครับ
0: อ๋อลงหมดแล้วโอเคโอเคโอเค
4: แต่บ้านร้านค้าหมดเลย
0: เออก็ตอนนี้ก็ต้องฟื้นฟูแล้วแหละก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็กลับมา
4: ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
0: ครับ
4: โอเคนะ
0: ครับครับขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะคุณแสวงครับสายสาม
5: สวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับ
5: ผมแสวงครับ
0: คุณแสวงปิดวิทยุก่อนสิ
5: บัตรประชารัฐครับผม
0: บัตรประชารัฐทำไมเอ่ย
5: สมัครประชารัฐได้ไปต่อไหมครับ
0: คุณทบทวนสิทธิ์ใช่ไหม
5: ครับครับ
0: คุณก็ไปเช็คในเว็บไซต์อ่ะของบัตรประชารัฐสวัสดิการไอ้บัตรประชารัฐอะไรอ่ะสวัสดิการอ่ะลองเข้าไปดูสิ
5: โอ้ต้องทบทวนสิทธิ์ก่อนใช่ไหม
0: ไม่คุณทบทวนสิทธิ์ไปหรือยัง
5: ยังครับ
0: โอ้ถ้ายังแล้วก็จบแล้วไม่เกี่ยวแล้วทั้งนี้ก็ไม่ได้แล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอ่ะจบไปแล้ว
5: เขาให้ถึงวันที่15ไม่ใช่เหรอครับ
0: อันนี้มันเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส
5: โอ้ประชารัฐต่างหากใช่ไหม
0: 60-40คนละอันกันคนละเรื่องกัน
5: ไม่ผมจะทราบว่าบัตรประชารัฐไม่ได้ต่อใช่ไหม
0: ของคุณเนี่ยมีถือบัตรประชารัฐอยู่ใช่ไหมครับ
5: มีครับมีครับ
0: แล้วของคุณเนี่ยได้รับสิทธิ์ต่อไหมครับ
5: ครับยังไม่เป็นนั่นแสดงตัว
0: คุณแสวงไปปิดวิทยุก่อนไปนะปิดวิทยุยังเลยอ่ะมาว่ายังไงครับ
5: บัตรประชาชนผมก็ได้รับมาตลอดแต่ว่าวันที่ต่อไปนี่ไม่ได้นะครับ
0: อ่ะต่อไปไม่ได้โอเคถ้าไม่ได้แล้วคือเราจะทำอะไรเราจะเอาไทยช่วยไทยพลาสใช่ไหม
5: ไม่เอาครับไม่ผมจะถามว่าไม่ได้ต่อไปไม่ได้เพิ่มอีก700บาทใช่ไหมครับ
0: สรุปว่าเราถือบัตรประชารัฐอยู่ไหมสำหรับ1ตุลาคม
5: ถืออยู่ครับถืออยู่ครับ
0: ถืออยู่เนี่ยวันเนี้ยเขาจาก300เป็น 1,000 บาทเดือนนี้เดือนเดียว
5: โอ้ให้เดือนเดียวเลยครับ
0: ครับผมให้เดือนเดียวครับ
5: ขอบคุณมากครับ
0: ครับผมขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณวีระครับเรียบร้อยแล้วครับเคลียร์หมดแล้วครับ
2: เดี๋ยวนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: ผมยังสับสนประมาณอยู
0: ่
2: เดี๋ยวบอกคุณผู้ฟังนิดหนึ่งนะว่าช่วงวันศุกร์ที่โกลาหลนะวันศุกร์นะวันศุกร์ที่แล้วนะวันที่ฝนตกหนักๆแล้วก็น้ำท่วมแล้วก็ติดขัดไปไหนไม่ได้เนี่ยวันนั้นเนี่ยผมมีโปรแกรมเดินทางล่วงหน้าที่จะไปจีนรอบเนี้ยผมไปซีอานไปลั่วหยางไปอะไรนะไคฟงไปวัดเจ้าหลินไปประตูถ้ำมังกรอะไรเงี้ยนะก็วางแผนไว้ล่วงหน้านะผมก็กลางวันผมก็ไปทำงานปกติคุณณัฐพงศ์วันศุกร์ที่แล้วอ่ะ
0: ใช่ครับ
2: ผมก็นึกว่ารถไม่ติดตอนนั้นมันยังไม่ได้ท่วมอะไรรุนแรงนะคุณณัฐพงศ์นะ
0: ครับ
2: ตอนประมาณสัก11โมงอะไรต่ออะไรเนี่ยผมก็เป็นปกติแต่ตอนที่จะไปสนามบินเนี่ยผมก็เผื่อเวลาน้อยไปแต่มันก็ติดมากกว่าที่ผมคิดผมเกือบตกเครื่องนะทุกคน
0: อ
2: ีก5นาทีเนี่ยที่จริงอะเขาปิดประตูแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาพยายามประสานงานผมก็ไปจนสุดท้ายเลยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: เอาว่าออกจากกรุงเทพวันที่สาหัสสาหัสที่สุดอะแล้วหลังจากนั้นก็อยู่ที่จีนเพิ่งกลับมาเมื่อเช้านี
0: ้ครับ
2: เครื่องออกตอน 2:20 จากสนามบินซีอานเซินหยางมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ย

0: วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วนะแต่ว่ามันก็อย่างที่เห็นนะคุณณัฐพงศ์พอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็บริหารจัดการไม่ได้ว่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำเหนือไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนนะตอนเนี้ยก็รอลุ้นอยู่เรื่องน้ำทะเลหนุน
1: ครับ
0: แต่ว่าที่ผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าผมเป็นห่วงภาคตะวันออกอะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนรอบนี
1: ้
0: นะในลุ่มแม่น้ำบางปะกงคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: อันนี้ชัดเจนว่าหนักไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีซึ่งสองแม่น้ำเนี้ยก็มาเป็นแม่น้ำบางปะกงอันนี้ก็จะทำให้การระบายน้ำจากกรุงเทพไปฝั่งตะวันออกซึ่งปกติก็ยากอยู่แล้วนะเพราะมันต้องสูงขึ้นนะคุณณัฐพงศ
1: ์
0: อันนี้ก็ยากเพราะฉะนั้นเนี่ย อันที่หนึ่งนะอันที่สองลุ่มแม่น้ำแม่กองคุณณัฐพงศ์อันนี้ยังจะต้องเจอผมว่าในรอบ40ปี50ปีเนี่ย
1: อ
0: ันนี้เดี๋ยวก็ดูแล้วกันตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะเอามาตั้งแต่นู่นละอย่างไซโยกนะคุณณัฐพงศ์น้ำมันปล่อยเยอะอ่ะคุณณัฐพงศ์มันท่วมขึ้นมาจากแม่น้ำนี่เป็น5เมตร10เมตรเลยคุณณัฐพงศ
1: ์
0: ตลิ่งไม่มีเอางี้ก็แล้วกัน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องดูอ่ะทางตั้งไล่ลงมาเนี่ยลาดบุรีลงมาเนี่ยแหละแถวเนี่ยสมุทรสงครามเนี่ยนะกาญจนบุรีอันนี้จะเป็นครั้งแรกนะที่ลุ่มแม่น้ำบางลุ่มแม่น้ำแม่กองเจอในสเกลนี้คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: แต่ว่าก็จะไม่เหมือนกับอันนี้มันพื้นที่มันไม่ใหญ่เท่านะส่วนสถานการณ์ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาใต้เขื่อนเจ้าพระยาลงมาเนี่ยก็ด้วยระดับที่ระบายขนาดเนี้ยแม้ว่ามันจะไม่ได้ท่วมชั้นในเข้ามาแบบปี54นะแต่ว่าที่ต่ำที่เติมเนี่ยตอนนี้น้ำก็ออกไม่ได้เหมือนกันน้ำที่จะสู่บ่อแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่ได้นะตอนนี
1: ้ครับ
0: ก็ต้องรอให้มันว่ากันไปตามธรรมชาติทางระบายน้ำใหญ่ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนคลองเคิงที่มันจะมาประสานกันก็ต้องรอจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงตอนนี้ก็ต้องดูอีกทีว่าน้ำทะเลหนุนเนี่ยมันจะสเกลไหนแก มองไปรอบๆตัวก็คือฟ้าคุ้มฝนหนึ่งแล้วนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: แต่ว่าคงจะไม่ขนาดวันที่ตกแช่แบบช่วงวันศุกร์วันเสาร์นะอันนี้ก็แต่ว่ารถลาก็พอเดินทางได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าการบริหารจัดการหลังน้ำท่วมก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเยียวยาหาอาหารหาที่พักอะไรไปก่อนแล้วเนาะ
1: ครับ
0: เรื่องการเดินทางการกลับมาทำอะไรมันยังไม่เป็นปกติไซเฟกมันก็จะเป็นที่โจทย์จันกันมากก็จะมีสองเรื่องฝั่งที่เป็นฝั่งแก้ไขก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางสนามบินเนี่ย
1: คร
0: ับ บริษัทการบินไทยเรื่องการจัดการเรื่องกระเป๋าเรื่องการเดินทางเรื่องอะไรพวกนี้แต่เมื่อวานที่ผมเมื่อเช้าที่ผมมาถึงสนามบินดอนเมืองนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ก็เรียบร้อยดีทุกอย่างนะรันเวย์ก็ไม่ได้ท่วมบินเครื่องบินที่ไปรับผมจากซีอานก็ตรงเวลามาถึงที่สนามบินดอนเมืองก็ตรงเวลาแล้วก็กระเป๋าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เดินมาคือไม่ได้มาใช้งวงช้างแต่ว่านั่งรถบัสมาถึงประตูผ่านตม.ปั๊บลงมาไม่ถึง5นาทีกระเป๋าก็มาเพียงแต่ว่ารถที่จะรับผู้โดยสารจากสนามบินเนี่ยปกติผมจะใช้ลิมูซีนนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: รอบนี้ไม่มีก็มาใช้บริการแท็กซี่ซึ่งก็ไม่มีคนใช้นะไม่ต้องรออะไรเข้ามาถึงก็ได้บัตรคิวแล้วก็มาเลยแถวที่ผมอยู่อ่ะแถวนิวาสสถานที่ผมอยู่แถวถนนรามินทาก็ในซอยอ่ะในซอยอาจจะมีบางซอยที่น้ำมันยังมีท่วมขังอยู่นะครับคุณรัฐพงศ
1: ์
0: ตอนนี้ก็จะมีน้ำสองชนิดอ่ะรอการระบายกับรอการระเหยคุณรัฐพงศ
1: ์
0: ด้านไหนมันระบายไม่ได้มันต้องรอระเหยนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับใช่
0: ก็ประมาณนี้ครับส่วนอีกเรื่องนึงก็มันก็เป็นเหตุให้มันมีการจะลื้อไม่ใช่ลื้อฟื้นน่ะจะเริ่มโครงการที่จะผันน้ำทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
1: ครับ
0: ก็

0: ขยายคลองชัยนาทป่าสักแล้วก็เพิ่มทำคลองจากป่าสักเนี่ยมาปาประกงคุณณัฐพงษ์160,000 ล้านตามที่เคยได้เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ยึกยักยึกยักแหละแต่ตอนนี้คงจะใส่แล้วล่ะทั้งหมดที่จะต้องทำใช้เวลา8 ปีแต่ผมให้10 ปีเลยปีนี้ให้หัวเชื้อไป 3,000 ล้านแต่ไม่รู้ทำอะไรบ้างนะคุณณัฐพงษ์ตอนที่ผมจำได้จากไอ้การประชุมในคณะอนุกรรมาธิการแล้วก็มาที่ทางนี้เนี่ยเขาจะทำเขื่อนกักน้ำแล้วก็ผันน้ำอ่ะตรงแถวก่อนที่แม่น้ำป่าสักจะมาเจอกับไอ้เขื่อนพระราม6กับคุณณัฐพงษ์
1: ครับ
0: เขาจะปัดน้ำออกขวาไปทางนครนายกไปทางนู้นนะคุณณัฐพงษ์ณัฐพงษ์อันนี้ก็ฟังอยู่เหมือนกันระหว่างเดินทางมาฝนปอกแปะแล้วคุณณัฐพงษ์แต่ว่า
1: คุณวิระไอ้เส้นนี้มันเป็นอันเดียวกับไอ้เจ้าพญาตะวันออกไหมที่ก่อนหน้านี้เขาเพิ่งอนุมัติไป95,000 ล้านอ่ะอันเดียวกันไหม
0: 95,000 ล้านน่าจะใช่แต่นั้นเป็นมันมีสองท่อนนะคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: ท่อนบนจะทำก่อนคือที่เป็นเขื่อนชัยนาทป่าสักปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ที่เป็นเขื่อนในที่เป็นชัยนาทป่าสักที่มาอยู่มาบรรจบกับแม่น้ำป่าสักตรงหน้าเขื่อนพระราม6อ่ะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยจะทำก่อนขยายแล้วก็ขุดขยายคลองแล้วก็ขุดเพิ่มอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยแล้วก็ซ่อมระบบประตูระบายน้ำคือน้ำที่ออกจากประตูระบายน้ำมโนลมเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยรับน้ำมาประมาณสัก250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่เต็มพิกัดนะเขาก็จะขยายเพิ่มให้รับน้ำได้มากขึ้นแต่ว่าจะต้องทำจากช่วงแม่น้ำป่าสักผันน้ำทำเป็นเขื่อนทำนบอ่ะเหมือนกับเขื่อนเจ้าพญาเนี
1: ่
0: ยแล้วก็ออกไปอีกทางขวาเพื่อลดน้ำเพื่อสกัดน้ำเพิ่มปริมาณน้ำที่จะระบายในเขื่อนในคลองป่าสักชัยนาทป่าสักในเวลาเดียวกันก็เพิ่มการระบายออกไปทางแม่น้ำบางปะกงคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: น้ำส่วนนี้จะไปออกแม่น้ำบางปะกงเพิ่มเติมจากแม่น้ำบางปะกงเดิมอันนี้จะทำคลองใหม่นะส่วนคลองตะวันตกเนี่ยก็ทำยังไม่เสร็จคือคลองบางบานบางไทรอันนี้ก็อีกอันหนึ่งแต่ว่าคลองบางบานบางไทรนี่มันทำไปแล้วแต่มันล่าช้าเพราะว่าเกิดปัญหาโควิดเรื่องหาคนแรงงานเรื่องการส่งมอบพื้นที
1: ่
0: แต่ตอนเนี้ยก็ตั้งใจจะให้เสร็จเนี่ยประมาณปี71-72ครับคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: อันเนี้ยมันก็ช่วยได้ระดับนึงแต่ว่ามันก็ดีไม่ได้เยอะมากเพราะ anyway มันก็มาลงบางไทรอยู่ดีคุณณัฐพงษ
1: ์ใช
0: ่ๆแต่ว่าถ้าอันนั้นมันปัดออกไปเลยไปออกอีกที่นึงไม่ได้ออกแม่น้ำเจ้าพระยาไปออกแม่น้ำบางประกงเลย
1: คร
0: ับ ใช่ๆที่คุณณัฐพงษ์พูดน่ะท่อนแรกอ่ะประมาณ 90,000 กว่าล้านท่อน2อีกประมาณ 70,000-80,000 ล้านนะคุณณัฐพงษ
1: ์
0: อันนี้คนละเรื่องกับที่จะทำอีกอันนึงที่มีทางดูที่มีไอ้ถนนวงแหวนนะคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันอันนั้นอีกอันนึงที่ทำถนนวงแหวนด้วยมีคลองระบายน้ำด้วยนั่นอันนั้นอีกอันนึงไม่ใช่อันนี้ครับไม่ได้อันนี
1: ้
0: ก็มันก็เห็นแล้วว่าถ้าไม่ทำอะไรมันก็จะต้องเจอแบบไม่คาดฝันนะ
1: คร
0: ับ ไอ้ถ้าเกิดมันเสียหายอย่างนี้ตอนนี้ก็ประเมินเบื้องต้นประมาณ 35,000 ล้านเนี่ยถ้ามันเสียหายอย่างเงี้ยมันก็ต้องลงของใหญ่แล้วคุณณัฐพงษ
1: ์ครับ
0: เพราะนั้นก็เสียซ่อมมันอย่างเงี้ยไม่ได้ทำอะไรใหม่มีแต่เสียซ่อมมันจะไปไม่ไหวอันนี้ก็ลงมาแล้วครับฝนรับฝนเลย
1: รับ
0: มากำลังก็ประมาณนี้นะก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังนะครับว่าไม่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุข1อาทิตย์ไม่ได้คิดว่าจะโอ้โหลงหนักแล้วไว้คุณณัฐพงษ
1: ์
0: เป็นโตๆแล้วเว้ยแล้วช่วงที่ผ่านมาคุณณัฐพงษ์เป็นยังไงบ้างโทษทีผมไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ถามใคร
1: ก็มีเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยฮะเปิดสายมาก็คุยกันแต่เรื่องน้ำอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันมาตั้งแต่วันจันทร์ละวันจันทร์เนี่ยมันเข้ามาไม่ได้นะวันอังคารวันพุธ
0: วันจันทร์นี่แถวนี้เป็นคลองหมดเลยใช่ไหมคุณณัฐพงษ์
1: ใช่ของผมนี่ออกมาไม่ได้มันเป็นคลองอยู่ข้างหน้าก็เลยไม่ออกมานะไม่เสี่ยง
0: ตอนนี้โดยทั่วไปแล้วถนนหลักๆนี่ใช้ได้แล้วใช่ไหม
1: ใช้ได้ครับใช้ได้แล้วครับตอนนี้คือที่ติดอยู่หลักๆเนี่ยผมเห็นอยู่ที่ตรงลาดกระบังแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือตรงไอ้ทูปาเตมีอนุสรณ์สถาน
0: โอไอ้นั่นมันมาจากแม่น้ำรังสิตมาจากคลองรังสิต
1: คลองรังสิตนะ
0: เออแล้วคลองรังสิตจะปากทางประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์เนี่ยก็ระบายน้ำลงไม่ได้นะเพราะแม่น้ำเจ้าพระยามันดันไว้อ่ะแล้วน้ำที่มันหลากมาจากทางเหนือมันก็หารูลงนะตะพงช่องไหนที่มันออกได้คือตั้งแต่คลองสองคลองสามคลองสี่เนี่ยมันต้องเต็มที่แหละคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: ไปจนถึงประมาณคลองเจ็ดคลองแปดอย่างน้อยๆหรือถึงคลองสิบที่ซ้ำไปตอนนี้ไม่รู้ว่าระดับแม่น้ำระดับน้ำที่ถนนรังสิตนครนายกนะกับคลองรังสิตเนี่ยก่อนหน้าตอนที่ผมไปเขาบอกว่าระดับน้ำมันท่วม
1: มาถึง
0: ถนนแล้วเออตอนนี้ถนนมันวิ่งได้หรือยังอ่ะ
1: เนี่ยผมกำลังถามคุณผู้ฟังอยู่แล้วเห็นล่าสุดเนี่ยตรงสะพานแดงเขาบอกว่าน้ำมันลงไป5เซนผมก็เลยยังไม่รู้ว่าไอ้น้ำลง5เซนแต่ว่าภาพข่าวมันยังแบบท่วมฝั่งนู้นนะฝั่งที่ไม่ใช่รังสิตนครนายกนะฝั่งเลียบคลองอ่ะอีกฝั่งนึงฝั่งหมู่บ้านอ่ะมันยังท่วมอยู
0: ่ไม่คือนครคือคลองรังสิตมันมีรังสิตเหนือกับรังสิตใต
1: ้ครับ
0: อันนี้พวกคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4เนี่ยมันเป็นคลองในแนวตะวันเหนือใต้
1: เหนือใต้
0: มาจากประเวศบุรีรัมย์อีกทีนึงอ่ะได้โทษมาจากคลองระพีพัฒน์
1: เพื่อจะลงประเวศบุรีรัมย
0: ์ใช่ส่วนในคลองรังสิตเนี่ยมันเป็นแนวตะวันออกตะวันตก
1: ครับ
0: มันคือปากคลองอ่ะมันจะต่ำกว่าท้ายคลองอ่ะคลองรังสิตอ่ะไล่ไปถึงคลอง17คลอง18น่ะมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆไงมันโยนน้ำไม่ได้คุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: เพราะฝั่งแม่น้ำบางประกงมันก็ตื้อเนี่ยตอนนี้ก็รออย่างเดียวว่าฝนตกน้อยน้ำระบายออกแล้วก็ถนนเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ระดับถนนใหญ่ก่อน
1: ครับ
0: แล้วถนนรองก็ค่อยว่ากันไปตามลำดับนะอันนี้เราไม่ต้องพูดเรื่องเศรษฐกิจไม่ต้องพูดเรื่องการเมืองนะเอาเรื่องนี้ให้จบก่อน
1: ครับ
0: มันคงจะต้องโดนด่ากันที่หน้าสันตโลแหละคุณนัทพงศ
1: ์
0: ตอนนี้ก็รัฐบาลก็เหนื่อยหน่อยนะจะแก้ไขปัญหาไงก็ยากอยู่เหมือนกันนะ
1: แต่ว่ารอบนี้นี่คือน้ำฝนอย่างเดียวเลยนะในกรุงเทพใช่ไหม
0: ใช่ฝนเป็นหลัก
1: ฝนเป
0: ็
1: นหล
0: ัก
1: ฝนเป็นหลักเนาะแสดงว่าต้องแก้เยอะมากเลยเรื่องการระบายน้ำการสูบน้ำออกอย่างเดียว
0: โอ้ครับเรายังไม่ได้พูดถึงคุณภาพของไอ้ท่อระบายน้ำที่ใช้อยู่ปัจจุบันมันใช้ได้จริงเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเพราะมันอยู่ใต้ดินนะคุณรัตพงศ
1: ์ครับ
0: มันมีหักงอมันมีระดับไม่ได้ระบายไม่ได้อันนึงอันนึงไอ้ที่เป็นคลองเปิดก็ขยะ
1: ครับ
0: ระบายไม่ได้อย่างไอ้คลองไอ้อุโบสถ์ไอ้ที่ระบายน้ำตรงคลองมะขนงอ่ะนะแล้วก็ไอ้ที่เป็นอุโบสถ์เนี่ยนะเจอขยะเข้าไปวันละ2ตันนะคุณรัตพงศ
1: ์
0: บางทีมีทั้งที่นอนมีทั้งโซฟารถจักรยานแล้วไม่รู้มันมาจากไหนก็ไม่รู
1: ้
0: แต่ที่ผมดูแล้วผมเศร้าใจที่สุดเนี่ยคือที่แถวของจัดนะคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: คือเขาอยู่ไม่ได้เลยนะสถานการณ์อย่างนั้นนะตอนเนี้ยมันก็เน่าเหม็นละคุณรัฐพงศ์
1: ใช่ครับ
0: น้ำมันขังก็ต้องไม่รู้ว่าต้องคลีนนิ่งต้องระบายครั้งใหญ่อะไอ้ที่มันหมักหมมอยู่อะมันพอน้ำท่วมมันก็สะท้อนออกมาหมดอะ
1: ครับ
0: มันก็ออกมาตอนนี้คนที่ไปเที่ยวด้วยกันนี่บอกว่าก่อนหน้านี้ขายคอนโดมาซื้อบ้านเดียวตอนนี้เปลี่ยนใจ
1: ต้องขายบ้านเดียวไปซื้อคอนโดอีก
0: แล้วมันวนไปวนมาแบบ
1: เพราะตอนนั้นมันตอนนั้นมันอะไรแผ่นดินไหวเนาะมันก็เลย
0: อยากขายคอนโดมาอยู่บ้านเดียวตอนนี้บ้านเดียวท่วมต้องไปอยู่คอนโดนะครับต้องสลับกันไปสลับกันมานะก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษคุณรัฐพงศ
1: ์ครับผม
0: นะก็เดี๋ยวผมกำลังเข้าไปกสพท.อยู่นะก็คุณรัฐพงศ์จะเปิดสายคุยต่อก็เปิดสายได
1: ้ครับ
0: นะผมคงไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าต้องบอกคุณนัทพงศ์เลยว่าไม่กล้าเปิดดูข่าวคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: แล้วผมก็แบบไม่รู้จะคือข้อมูลที่มีรู้น้อยรู้แต่ว่ามีทะเลาะบ่อแว้งอะไรกันเรื่องเพจเผินอะไรพวกนี้นะนิดหน่อยตรงนั้นนะแต่ที่เหลือก็ทุกคนก็ทำงานแบบถ้าเป็นนักข่าวก็รายงานสภาพนะแต่ว่าเรื่องการเดินทางมาทำงานไม่ได้นี่มันก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะผมเนี่ยเกือบไม่ได้ไปคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: อีก10นาทีเขาจะปิดเครื่องไอ้ปิดรับเช็คอินเนี่ยนะผมยังอยู่ตรงหลัก4อยู่เลยคุณนัทพงศ
1: ์โอ้โห
0: ต้องขอร้องเขาเลยบอกพยายามก็ไปจนเครื่องออก 20:40 นะคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: ผมไปเอากระเป๋าขึ้นเครื่อง 20:00 ไอ้โทษเครื่องออกประมาณ 20:50
1: อ่
0: ะเผอิญว่ามันไม่มีคนไง ตอนที่ผ่านตม.กับผ่านเอทอะไรล่ะ security
1: อ่
0: ะมันใช้เวลาแค่3นาทีของรัฐพง
1: ศ
0: ์เลยประตูเครื่องที่ผมจะออกเนี่ยมันไม่ไม่ได้เดินไกลมากก็เลยโชคดีไปแต่คนที่เขาไปด้วยกันเนี่ย30กว่าคนเนี่ยเขาไปก่อนผมหมดเขาคำนวณเวลาเขาไปถึงสนามบินกันบ่าย2บ่าย4ไอ้เราก็ใจเย็นนะตอนเมืองแหมนิดเดียวเว้ยโอ้โหเจอเข้าไป2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่ง
1: อ
0: ่ะจาก5โมงครึ่งออกจากบ้านนะถึงสนามบินนะ7โมงทุ่ม40ครับคุณนัทพงศ
1: ์
0: แล้วก็พอมาปั๊บนี่เสร็จเลยพอผมมาถึงสนามบินดอนเมืองปั๊บเนี่ยที่เหลือมาไม่ได้นะก็คิดว่าคงต้องมีคนตกเครื่องตกรถอะไรกันอุทลุด
1: คร
0: ับ ก็ต้องว่ากันเป็นปลอบๆป่ะ
1: คร
0: ับ นะเป็นผู้ประสบภัยผู้อะไรนะผู้ลี้ภัยผู้ลี้ภัยอะไรวะผู้ลี้ภัยประสบภัยทางธรรมชาติแล้วกัน
1: ครับ
0: เออเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคอ่ะงั้นก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ
1: ได้ได้
0: เดี๋ยวถ้าเกิดจะให้ผมเข้าสายต่อก็ได้แต่ว่าตอนนี้ผมกำลังอยู่ตรงสี่แยกผังเมืองละ
1: ครับครับครับได้ครับเวลาครับ
0: โอเคครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนไหมนะเดี๋ยวเราเบรกก่อนแล้วช่วงหน้าเราเปิดสายคุยกันต่อนะเผื่อจะมีประเด็นหรือว่าคุณผู้ฟังที่อยู่แถวเคหะร่มเกล้าอ่ะนะนะเป็นยังไงบ้างผมเห็นล่าสุดนี่เขาสูบน้ำออกได้เยอะแล้วนะน่าจะดีขึ้นสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะก็โทรศัพท์มาคุยกันก็ได้นะครับ15:36 พักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: FM Radio Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความตรงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House

0: ด้วยสมอง024594646 LINE @royalhouse
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
4: ป์เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำ

0: แอด Thinking Radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจริญจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทย

0: 15:42 นะครับช่วงสุดท้ายนะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะวันนี้นะวันพฤหัสบดีนะครับที่1 ตุลาคม 2569นะมีเวลาเหลือประมาณสัก10กว่านาทีนะ15นาที16นาทีเราคุยกันต่อนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเราว่ากันต่อว่ากันต่อนะยังมีเวลานะที่แฟตของจันน่ะนะหรือว่าที่เคหะร่ม9นะใครไหนๆก็โทรศัพท์มาคุยกับผมทุกวันน่ะนะ2วัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะบอกสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างนะพอเห็นล่าสุดนี่น่าจะสูบน้ำไปได้เยอะนะฮะเห็นน้ำไหลออกไปได้เยอะพอสมควรนะแต่ก็บางคนก็บอกว่าโอ้ก็ยังแบบไม่ไหวเหมือนกันนะบางจุดก็ยังน้ำมันไม่ลดลงนะแล้วก็ตอนนี้ก็เจอปัญหาเรื่องของน้ำมันเน่าเสียนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคุณโกะเหรอฮะสายสองสวัสดีครับ
1: จากคลองสองรังสิตนะครับ
0: คลองสองมาคลองสอง
1: ตอนนี้ก็คือถนนรังสิตนครยกทั้งขาเข้าขาออกนี่คือไม่มีน้ำท่วมนะครับเขามีน้ำท่วมเป็นหย่อมๆนะครับตรงที่ลุ่มนะครับแต่รถสัญจรได้ปกติ
0: และไอตัวคลองรังสิตประยุนศักดิ์เป็นยังไงบ้าง
1: ก็เต็มขีดของเขาที่เขาปักหลักไว้ครับ
0: เต็มเลยใช่ไหมแล้วมันแล้วมันข้ามไปฝั่งหมู่บ้านไหม
1: คือไอลักษณะของคลองรังสิตเนี่ยมันจะรับน้ำจากตามหมู่บ้านมาคือมันลอดใต้ถนนริมคลองมามั่งอะไรมั่งเนี้ยครับ
0: คือมันข้ามมันเข้าหมู่บ้านไหมฝั่งอีกฝั่งนึงที่ฝั่งขนานกับคลองรังสิตเอ้ยฝั่งขนานกับรังสิตนครนายกอ่ะ
1: เข้าเป็นหมู่บ้านนะครับถ้าหมู่บ้านไหนเนี่ยเขาไม่มีปั๊มน้ำถาวรประจำหมู่บ้านของตัวเขาเองอะนะ
0: ครับ
1: เขารอของเทศบาลเนี่ยเขาก็จะขังอยู่อย่างนั้น
0: คือน้ำคลองมันเอ่อท้นถนนเข้าไปเข้าหมู่บ้านถูกไหม
1: มันจากการฝนตกมากกว่าครับ
0: จากการที่ฝนตกแล้วอย่างนี้คุณอยู่หมู่บ้านอะไรมา
1: ทีนี้ก็มีเขาก็จะใช้วิธีการสูบออก
0: เข้าใจคำถามของผมอยากรู้ว่าน้ำมันท่วมถนนฝั่งเรียบคลองหรือเปล่าแค่นั้นเอง
1: ไม่ครับ
0: ไม่นะโอเคแสดงว่าคลองมันยังรับน้ำได้หรือว่าคลองมันปิ่มน้ำนะไม่ได้ท่วมไปเนาะ
1: ใช่
0: โอเคได้รับทราบ
1: แต่ตรงไหนถนนตรงรังสิตนครยกช่วงไหนมันลุ่มหน่อยมันก็จะขังอยู่อย่างนั้นนะครับ
0: ครับคุณอยู่ตรงไหนของคลองสองเนี่ยนะ
1: ผมอยู่ฝั่งริมคลองขาเข้าครับขาเข้ากรุงเทพ
0: ริมคลองขาเข้ากรุงเทพคลองสองหมู่บ้านชมฟ้าเหร
1: อเลยลงมาหน่อยครับเป็นหมู่บ้านศรีวลี
0: นะศรีวลีน้ำท่วมไหม
1: ก่อนหน้านี้ตอนที่ฝนตกน้ำท่วมครับ
0: ครับ
1: แต่เรามีปั๊มน้ำส่วนตัวก็เลยสูบออกไปเข้ามาในคลองรังสิตได
0: ้โอเคแล้วเลยไปตรงฟ้าลากูนอะไรน้ำท่วมไหม
1: ไม่ครับตรงนั้นมันไม่ครับก็จะสูงกว่า
0: เพราะนะฟ้าลากูนมันคลองหนึ่งเนาะถูกไหม
1: ไปทางสะพานแดงก็ยังมีน้ำขังอยู่คร
0: ับ ตรงสะพานแดงอ่ะน้ำฝั่งตรงตลาดอ่ะมันท่วมไหม
1: มีน้ำขังเป็นน้ำขังก็คือสัญจรได้คร
0: ับเป็นน้ำขังน้ำมันขังจากยังไงมันขังอยู่มันไม่ลงหรือว่าน้ำมันเอ่อท้นจากไอตัวคลองมันยังขังอยู
1: ่คือผมกำลังจะเข้าใจว่ามันไม่ได้เอ่อจากคลองรังสิตไป
0: โอเคแสดงว่ามันมุดจากข้างล่างเนาะมุดท่อระบายน้ำขึ้นมาเน
1: า
0: ะ
1: มันคงผมเข้าใจว่ามันเป็นที่ลุ่มที่อื่นเนี่ยครับมันเป็นลุ่มเงี้ยปุ๊บน้ำมันก็จะเอ่อมาตรงจุดนั้นๆไปเงี้ย
0: โอเคเข้าใจแล้วงั้นนึกภาพออกก็คือพูดง่ายๆคือว่าน้ำมันไม่ได้เอ่อท้นคลองรังสิตไปไปท่วมถนนทั้งสองฝั่งนะโอเคนะนะโอเคได้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับคือที่ถามละเอียดเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าสภาพไอ้คลองรังสิตประยุรศักดิ์ตอนนี้มันรับน้ำได้มากน้อยขนาดไหนนะคุณแจ็คครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณรัฐพงศ์
0: เชิญครับ
2: ครับกำลังจะไปรับลูกครับอยู่บนทางด่วนครับ
0: โอ้ยต้องด่วนสบายสิไม่มีปัญหา
2: ฝนตกครับมาแล้วครับตอนแรกครับผมดูผมมีแอปหนึ่งที่ผมใช้ดูอยู่สภาพอากาศนะวินดี้อ่ะ มันก็ใสๆนะคุณณัฐพงศ์2วัน3วันซึ่งไม่เห็นวี่แววเมฆฝนเลย
0: มีมันมาเมื่อกี้นี้ผมเปิดดูแล้ว
2: แต่ว่ามันมีตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเริ่มมาจ่ออีกแล้วตอนแรกอ่ะมันมีลูกนึงแต่มันหันหัวขึ้นพม่าไปแต่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมาใหม่อีกลูกนึงที่เขาพยากรณ์กันไว้ 2-3 วันวันที่1ที่3ที่3ถึงวันที่6อะไรเงี้ยผมว่าประมาณน่าจะเป็นลูกนี้แหละ
0: มันจะมีมันจะมีลูกนึงนะฮะที่อยู่แถวทะเลจีนใต้เนี่ยที่มันจะก่อตัว
2: ข้างบน
0: จากทางฝั่งเวียดนามเนี่ยไออันเนี้ยที่เรากังวลไอเนี้ยมันจะมาช่วงวันที่8อะไรหลังจากสุดสัปดาห์นี้ไปนะ8 9 10อะไรแถวๆนั้นแต่ว่าช่วงเนี้ยมันจะเป็นร่องมรสุมที่มันจะมี
2: ร่องมรสุม
0: ใช่3ถึง
2: ทางตะวันตกเฉียงใต้
0: ช่วง3ถึง5 3ถึง8อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมี2ขยักต้องดูดี
2: ๆแต่บ้านผมอยู่ทางฝั่งทนคุณณัฐพงศ์รอบนี้ธรรมดาทางฝั่งทางผมอยู่แถวท่าพระแถวท่าพระแถวเขาเรียกบางกอกใหญ่แถวพลานนกอ่ะมันไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร
0: ่ครับ
2: ครับก็ตอนนี้ฝั่งทนก็ค่อนข้างได้รับผลกระทบน้อยแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวน้ำฝั่งตะวันตกมาเนี่ยไม่รู้จะยังไงเหมือนกัน
0: ครับผม
2: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณครับอันนี้บอกว่าอะไรเนี่ยเส้นเอแบกน้ำไม่ลดอ่ะอ๋ออันนี้คลองพระองค์เจ้าชัยยันวุชิตนะนั่นเรียบคลองไปเลยน่ะโอ้โหนี่ถ้าน้ำท่วมตรงนั้นนั่นโอ้โหมันต่อไปบางบ่อนะตรงนั้นไปบางบ่อได้คุณออสฮะสายสาม
3: ฮัลโหล
0: ครับ
3: จากคลองสี่ครับ
0: คลองสี่
3: นครนายก
0: คลองสี่รังสีนครนายกเนาะ
3: ครับปีนี้น้ำทั่วหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ได้มาจากยังไม่ได้ข้ามน้ำยังไม่ข้ามคลอง
0: น้ำยังไม่ข้ามคลองโอเค
3: แต่เป็นน้ำฝนซะส่วนใหญ่แต่ตอนเนี้ยคลองเริ่มน้ำจากตอนที่ท่วมสองสามวันที่แล้วตอนนี้น้ำเริ่มปรับระดับขึ้นมาประมาณสักผมเฉลี่ยดู5เซนนะแต่ว่ายังตลอดคลองยังคิดว่ารับได้อยู่อีกไม่มากอ่ะแต่ว่าไม่น่าจะถึง5 4
0: ครับ
3: น้ำฝนล้วนๆหมู่บ้านไหนสูบได้เร็วก็ยุบวันของวันก็ยุบที่ผ่านมาน้ำเมื่อ2วันที่แล้วอ่ะ3วันที่แล้วอ่ะ
0: ครับได้
3: แต่น้ำไม่ได้ข้ามคลองยังไม่ได้ข้ามถนน
0: ไม่ได้ข้ามคลองไม่ได้ข้ามถนนนะอันนี้ดู
3: ไม่ได้ข้ามครับนอกจากบางที่ต่ำอย่างเช่นตรงหน้าซูซูกิเนี่ยก็จะมีน้ำท่วมขังน้ำขึ้นจากท่อ
0: โอเคครับผม
3: แล้วก็โค้งตรงฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตเนี่ยน้ำเยอะ
0: ตรงนั้นมันต่ำเนาะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วตรงนั้น
3: ตอนนี้ก็ยังเยอะแต่ว่ารถเล็กผ่านได้ต้องวิ่งเลนริมขวาสุด
0: ครับ
3: โอเค
0: ได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนี่เดี๋ยวคุณลิขิตนะส่งภาพเป็นวิดีโอมาให้ผมนะเนี่ยชัดเลยนะคลองรังสิตนะน้ำยังอยู่ในคลองอยู่ยังไม่ได้เอ่อท้นสองฝั่งนะทั้งฝั่งรังสิตนครนายกแล้วก็ฝั่งถนนเรียบคลองนะอันเนี้ยชัดนะคุณวีระติรพัฒน์กลับมาช่วยกับผมอีกแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
4: มาก็ฝนตกแต่ว่าก็คิดว่าคงจะไม่เหมือนวันศุกร์อ่ะคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
4: อัปเดตจากการบินไทยนะ
0: ครับ
4: อันนี้จากประธานคณะกรรมการบริษัทการบินไทยเลย
0: คุณรวรลครับ
4: นะสถานการณ์การบินไทยล่าสุดวันที่1ตุลาคมเวลา 12:00 น. 1เที่ยวบินให้บริการ196เที่ยวบินจากทั้งหมด230เที่ยวบินยกเลิกประมาณ 15% เที่ยวบินขาออกสามารถออกได้ตรงเวลา 81% เที่ยวบินขาเข้าตรงเวลา 90%
0: ครับ
4: ผู้โดยสารขาเข้าสามารถรับกระเป๋าได้ครบ 100% สัมภาระตกค้างของวันที่26กันยาเคลียร์หมดแล้วของวันที่27กันยาทยอยมารับตอนนี้เหลือสัมภาระของวันที่27แล้วก็28กันยาประมาณ 2,200 ใบสัมภาระสำหรับผู้โดยสารทรานสิตและทรานเฟอร์ประมาณ 7,000 ใบจะเร่งดำเนินการคัดแยกและส่งไปให้จุดหมายปลายทางโดยเที่ยวบินของการบินไทยและสายการบินอื่นด้วยความรวดเร็วไม่มีการยกเลิกบริการคาร์โก้อันนี้อัปเดตแบบสุด
0: ๆครับ
4: นะสถานการณ์ที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยหนักกว่าสนามบินดอนเมืองเพราะว่าด้วยจำนวนเที่ยวบินนี่ก็อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือพนักงานของคนที่เกี่ยวข้องกับสนามบินสุวรรณภูมิส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในละแวกนั้น
0: ครับใช่
4: ลาดกระบังล่มเกล้าแล้วก็กิ่งแก้วอะไรแถวๆนั้นนะ
0: ครับ
4: เพ ขาเข้ามาที่สนามบินไม่ได
0: ้
4: นะก็เป็นปัญหาที่จะต้องคลี่คลายกันโดยเร็วแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นตามลำดับนะแต่ว่าถ้าเกิดฝนมันลงมาอีกเนี่ยก็จะต้องดูกันว่าจะบริหารจัดการยังไงหลักก็คือเอาน้ำลงจากถนนเข้าคลองซอยคลองเล็กคลองใหญ่แล้วก็ส่วนไหนที่มันแล้วมันไหลกลับไม่ได้ต้องสูบคุณรัฐพงศ์แถวคลองจันแถวบางกะปินี่ก็จะหนักหน่อยนะเพราะว่ารอบนี้ถ้าสังเกตดูนะทางภาคอีสานไม่มีอะไรภาคใต้ยังไม่มีอะไรคุณรัฐพงศ
0: ์ภาคใต้นี่เดี๋ยว
4: ต่อไปแต่ว่าอาจจะคนละแบบกันนะคนละแบบกันโดยลักษณะพื้นที่ภาคเหนือไม่เท่าไหร่นะแต่น้ำที่ไหลลงมารอบนี้ผมสังเกตดูแม่น้ำปิงเนี่ยน้ำเยอะมากปกติเนี่ยแม่น้ำปิงเนี่ยจะน้อยกว่าแม่น้ำน่านรอบนี้แม่น้ำปิง1,100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ไหลลงมาผ่านกำแพงเพชรอ่ะ
0: พอฝนมันมาทางฝั่งตะวันตกเยอะ
4: ใช่แล้วก็ตกกันเหนือ
0: ครับ
4: นะแล้วก็ทางฝั่งแม่น้ำน่านเนี่ยประมาณ1,000นะรวมกับแม่น้ำยมแล้วมันก็ออกมาสตาร์แถวนครสวรรค์เนี่ย 2,500 ราวๆเนี่ยนะแล้วพอมาลงข้างล่างนี่มันเจอแม่น้ำสแกกังกับไซเวย์ที่มาด้านขวานะ อีกประมาณ500อ่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เต็มที่แล้วล่ะถึงจะระบายออก2ข้างเนี่ยระบายมากก็จะกระทบถ้าระบายทางฝั่งตะวันออกมากก็จะกระทบกับคลองรังสิตคลองระพีพัด
0: ครับ
4: ถ้าระบายออกทางฝั่งตะวันตกต่อไอฝั่งตะวันออกมากก็กระทบแบบนี
0: ้
4: ถ้าระบายฝั่งตะวันตกมากก็แม่น้ำน้อยแม่น้ำลบแม่น้ำน้อยกับแม่น้ำท่าจีนนะซึ่งก็คนละระบบกันก็มีระบบจัดการอ่ะแต่ว่าตรงที่ลุ่มต่ำ2ที่คือคลองผงเพงกับคลองบางบานซึ่งเป็นคลองแนวตะวันออกตะวันตกเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำน้อยเนี่ยอันนี้จะหนักนะเพราะมันเป็นที่ลุ่มต่ำด้วยนะก็คงจะแช่กันนะแต่ว่าผมก็ไม่ทราบสภาพการในเกาะเมืองอยุธยาแต่นอกเกาะหนักนะนอกเกาะหนักถัดจากนั้นเนี่ยที่เป็นห่วงขนาดนี้คือลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะเพราะว่าเขื่อนหลัก2เขื่อนก็ถือว่าเต็มประสิทธิภาพแล้วเมื่อปล่อยลงมาขนาดนั้นเนี่ย2ข้างทั้งแม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำแควน้อยก็ท่วมมีคนที่เขารู้จักกันเขามีบ้านอยู่ริมแม่น้ำไซโยกแถวท่าเสาแถวอะไรพวกนั้นน่ะก็น้ำทะลักขึ้นมาระดับน้ำเดิมเนี่ยที่เป็นท้องน้ำอ่ะนะต่ำกว่าบ้านเขาเนี่ยประมาณสัก5เมตรมันขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะแต่ว่าน้ำก็จะมาเร็วไปเร็วแต่เขาก็ต้องพร่องน้ำอย่างเงี้ยพอพร่องน้ำมาเสร็จทั้ง2เขื่อนเนี่ยมันก็จะมาเจอตรงกาญจนบุรี
0: ครับ
4: ตรงปะไอ้ตรงไอ้ปะที่เป็นปากประสบของแม่น้ำน้อยกับแควน้อยกับแควใหญ
0: ่
4: แล้วก็จะไหลลงเขื่อนแม่กลองกับคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
4: เขื่อนแม่กลองตอนนี้ระบายน้ำเยอะพอท้ายเขื่อนแม่กลองก็เนี่ยแหละท่ามกาทางกาญจนบุรีทางไอ้เนี่ยทางลาดบุรีทางอะไรพวกนี้ก่อนจะมาถึงสมุทรสงครามซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 4-50 ปีเลยที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองเนี่ยมีปัญหา
0: ครับ
4: นะก็โดยรวมก็เป็นอย่างนี้แหละอีกอันคือทางภาคตะวันออกลุ่มแม่น้ำบางปะกงจะไม่เหมือนกับที่เป็นทางระยองทางจันทบุรีและตราดที่ไหลลงข้างล่างนะคุณนัทพงศ
0: ์ครับ
4: ก็อย่างนี้น่าจะมีอีก2อาทิตย์เป็นอย่างน้อยกว่าจะจบรวมทั้งฝนที่ลงมาด้วยนะ
0: ครับ
4: อ่ะมีสายมาลอยอีกสายหนึ่ง
0: คุณวินนี่ฮะสาย2
4: เชิญครับคุณวินนี่ครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับ
4: เชิญครับ
5: ครับจะโทรมาอัปเดตเรื่องสถานการณ์น้ำตรงวัดเพลงราชบุรีครับ
4: โอ้ครับเชิญ
5: ครับคือบ้านเนี่ยอยู่ติดคลองแขนงของแม่น้ำแม่กลองแล้วเป็นคลองแขนงอีกทีนึงของคลองแควอ้อมแล้วก็เป็นคลองย่อยอีกทีนึงชื่อคลองบางนางสวนนะติดคลองเลยบ้านผม
4: ครับ
5: ตอนนี้น้ำขึ้นมาบ้านเนี่ยใต้ถุนยกสูงเจอมาได้ยกสูงอยู่แล้วปกติฮะจนตอนนี้มันสูงกว่าพื้นที่ยกมาแล้วซึ่งโอ้โหในรอบหลายสิบปีเลยฮะ
4: 4-50 ปีเลยครับไม่ใช่ใส
5: ใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ขนของทั้งหมาทั้งแมวทั้งของที่อยู่ข้างล่างก็ยกสูงลอยกันไปหมดซึ่งตอนนี้คุยกับที่บ้านล่าสุดก็คือยังขึ้นอยู่ครับน้ำยังสูงขึ้นมาอยู่
4: ครับ
5: ก็ยังลองรุนต้องคอยคุยที่บ้านว่าต้องฝังห่วงเรื่องไฟดูดไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับอาจารย์ว่าใต้ถุนมันมีไฟเยอะ
4: ก็ต้องบอกว่าลุ่มแม่น้ำมะกรองไม่เคยเจออย่างนี้
5: ใช ใช่ใช่
4: เพราะงั้นก็ต้องหาทางเองแล้วล่ะเพราะไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเจอน้ำหลากในสเกลเนี่ยจากเขื่อนจากเขื่อนพระศิลาลงกรจากเขื่อนศรีนครินทร์ขนาดนี้เราไม่เคยเจอ
5: คร
4: ับ นะก็เอาใจช่วย
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: ครับผมขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ผมก็ต้องขออภัยนะว่ารอบนี้ผมไม่ได้สมานตาตาเลยคุณนัทพง
0: ศ
4: ์ไม่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขเลย
0: ครับ
4: แต่ไปเที่ยวก็เป็นห่วงนะไปเที่ยวก็โอ้โหตามข่าวเมืองไทยแล้วไม่อยากอ่านเลยคุณนัทพง
0: ศ
4: ์บอกตรงอ่ะผมปิดสวิตช์เลยนะไม่ไถดูเรื่องน้ำเรื่องเนิ่มเลยนะไปเที่ยวก็โอเคนะเพราะว่ามันก็ไปตามโปรแกรมก็มีฝนนิดหน่อยนะอุณหภูมิก็โอเคประมาณสัก20องศาต้นๆ นะเอาตัวกลับมาได้ถึงสนามบินดอนเมืองเมื่อเช้าตอนตีห้าโดยสวัสดิภาพใช้เวลาจากสนามบินดอนเมืองมาที่บ้านครึ่งชั่วโมง เรียบร้อยนะกินข้าวกินปลาเสร็จเฝ้าพระอินทร์ยาวตั้งแต่10โมงจนถึงประมาณบ่าย2ครึ่งนะตอนนี้ก็80-90% แล้ว
0: ครับ
4: เดี๋ยวสักครู่ก็จะไปจัดรายการฟังหูไว้หูต่อแต่เสียดายนะเมื่อวานเนี้ยเขามีประชุมแผน4
0: ครับ
4: เอ้แผน14ผมจริงๆอ่ะเขาวางตัวว่าผมจะต้องไปทำหน้าที่ตรงนั้นนะแต่ว่าผมก็บอกว่าผมติดล่วงหน้าเขาเลื่อนวันแล้วจริงๆวันที่21กันยา
0: ครับ
4: นะคราวนี้นายกไปต่างประเทศก็เป็นวันที่30ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องในอนาคตนะเรื่องปัจจุบันก็แก้ไปก่อนเรื่องในอนาคตหลายๆเรื่องอ่ะ PDP 2026แผน15โครงการน้ำเนิ่มอะไรเนี่ยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารัฐบาลเขาจะอยู่ไปได้ขนาดไหนนะตอนนี
0: ้
4: นะต้องรอดูกันแล้วกันก็ขอบพระคุณคุณณัฐพงศ์ขอบคุณคุณผู้ฟัง
0: ครับ
4: พรุ่งนี้ก็เป็นปกติ
0: เจอกัน
4: บ่าย
0: 2:00 น. 4:00 น. วันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์

0: นี้เวลา 16:00 น.สถ
1: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลรถเก๋งไฟฟ้าพุ่งชนคนในศาลเจ้าแม่กวนอิมมูลนิธิเทียนฟ้าเยาวราชเจ็บ3สาหัส1เกิดเหตุรถยนต์ไฟฟ้าเสียหลักพุ่งเข้าไปภายในศาลเจ้าแม่กวนอิมเทียนฟ้ามูลนิธิถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพส่งผลให้ผู้ที่กำลังสักการะเจ้าแม่กวนอิมได้รับบาดเจ็บหลายรายเหตุเกิดท้องที่สน.พระพลาชัย2จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่าคนขับรถเป็นชายสูงอายุมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับความดันโลหิตก่อนเกิดเหตุมีอาการวูบและเหยียบคันเร่งทำให้รถพุ่งชนประชาชนที่กำลังสักการะอยู่ภายในศาลเจ้าเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายในจำนวนนี้อาการสาหัส1รายทราบชื่อคนเจ็บคือนางสาววิภาอายุ81ปีส่งโรงพยาบาลกลางนายเกริกชัยอายุ21ปีส่งโรงพยาบาล IMF สีลมนางสาวเพชรพลอยอายุ26ปีส่งโรงพยาบาลเพชรเวชเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งระดมเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนสำหรับความเสียหายภายในศาลพบว่าบริเวณฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมได้รับความเสียหายแต่ไม่กระทบต่อตัวองค์เจ้าแม่กวนอิมพนักงานสอบสวนสน.พระพลาชัย2อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์เก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุกทม.เปิดเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมปรับเพดานช่วยเหลือเพิ่มยื่นออนไลน์ได้ไม่ต้องใช้ใบแจ้งความนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยรายละเอียดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอยื่นรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนางสาวทวิดากล่าวว่ากทม.ปรับกระบวนการยื่นขอรับความช่วยเหลือโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถดำเนินการยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์สำหรับระบบออนไลน์กทม.เตรียมเปิดให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องกรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนและข้อมูลบัญชีธนาคารรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วส่งผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตทางนี้คาดว่าจะเปิดระบบได้ภายในช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมและจะประกาศรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ให้ประชาชนทราบชัดเจนอีกครั้งในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจะประสานผ่านระบบ SMS ขณะที่ประชาชนยังสามารถไปยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตตามปกติสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือได้มีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการเพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์ความเสียหายเช่นค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมจ่ายตามความเสียหายจริงไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายความเสียหายตามจริงเดิมไม่เกิน 11,900 บาทปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุก

0: ช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
0: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
4: อายุเป็นเพียงตัวเลขแล้วทำไมเทคโนโลยีจะเป็นเรื่องของทุกวัยไม่ได้ CEO Cozy Week นี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับครูเจี๊ยบสุธีราจำลองสุภรักษ์ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบบทเรียนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อผู้สูงอายุจาก OPPY ที่จะมาเปลี่ยนมุมมองเรื่อง AI ยากๆให้ง่ายเติมเต็มชีวิตวัยเก่าไม่เหงาและสนุกกว่าที่เคยพร้อมร่วมพูดคุยกับน้องจีจี้เพื่อนใหม่สาย AI สุดน่ารักที่จะมาพร้อมรอยยิ้มและตอบคำถามที่คุณจะร้องว้าวติดตามความสนุกในมุมมองCEO ได้ที่รายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio
5: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับฝนตกลงมาในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครในขณะนี้ก็ดูจากเรดาร์ของกรุงเทพมหานครนั้นก็เห็นภาพการกระจายตัวทั้งบริเวณเขตบางแคพระโขนงป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับก็อาจจะมีบางส่วนของลาดกระบังก็เป็นกรุงเทพด้านตะวันตกนะครับค่อนไปทางเหนือที่เห็นภาพของฝนตกอยู่ในขณะนี้ขณะเดียวกันนอกกรุงเทพมหานครสระบุรีก็มีอยู่บ้างนะครับในพื้นที่ปากช่องก็มีนะจำนวนหนึ่งอันนี้เฉพาะเรดาร์อากาศนะครับขณะเดียวกันนะครับในสภาวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะ

เดือดนะครับก็มีการตั้งคำถามจากฝ่ายค้านกรณีเงินที่ทางท่านรัฐมนตรีทีอีออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่ามีคนจะมาหยิบยื่นมีคนจะมาให้กันก่อนหน้านี้แล้วก็ถูกตั้งคำถามนะช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วก็ทางฝ่ายค้านเองวันนี้เขาก็เหมือนกับมีการเชื่อมโยงไปจนถึงฝ่ายรัฐบาลสสอีกท่านหนึ่งชัยภูมิวันนี้ก็ออกมาประท้วงกันทั้งฝั่งหนึ่งขอให้ถอนนะครับท่านประธานสิอย่าเรียกว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ขอให้ถอนสุดท้ายไม่ถอนนะครับก็ต้องมีการดำเนินการเชิญพานำออกจากห้องประชุมก็เดี๋ยวค่อยมานั่งดูรายละเอียดกันนะครับขณะเดียวกันวันนี้ก็มีการสำรวจความเสียหายรัฐมนตรีเกษตรท่านก็เข้าไปดูในโครงการออมเงินนะครับขณะเดียวกันวันนี้ก็เริ่มต้นคิกออฟประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับก็เริ่มคุ้มครอง1ตุลาคมนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็ท่วมกันมาก็ 9,000 บาทนะครับระลอกใหม่ก็สามารถที่จะใช้ประกันนะครับอันนี้สูงสุดได้วันละแสนโอ้วันนี้เห็นทางโฆษกรัฐบาลก็ออกมาแถลงนะครับJICC โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วง 4-8 ตุลาคมนะครับเป็นช่วงฝนเปลี่ยนฤดู 6-7 ตุลาก็จะมีฝนมากกว่าปกติที่กาญจนบุรีฝั่งตะวันตกกรุงเทพมหานครก็จะเข้าช่วงวันที่ 7-8ตุลาคมอันนี้ก็แจ้งให้ทราบก่อนนะครับในพื้นที่อื่นๆที่ฝนตกน้ำท่วมกันอยู่เยอะเนี่ยนะครับวันนี้ก็เริ่มที่จะมีแดดแล้วก็เริ่มที่จะเก็บกวาดแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของข้าวของที่มีการจอดมีอะไรทิ้งไว้นะครับกสทช.วันนี้มีการประชุมครับกรรมการ6คนเดินหน้านัดประชุมนะครับในวันพรุ่งนี้2ตุลาคมเลือกประธานใหม่แล้วก็จะเคลียร์ปัญหาวาระงานที่มีการข้างค้างกันมากกว่า200วาระเดี๋ยวอื่นๆค่อยๆมานั่งไล่เรียงกันนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับคุณวิสุทธิ์มาหรือยังเดี๋ยวผมเช็คกันก่อนยังไม่ได้สัญญาณในการเข้ามาก็ถือได้ว่าได้มีโอกาสทำหน้าที่ต่อเนื่องกันต่อไปส่วนวันนี้ครับสถานการณ์เรื่องของอากาศนี่ก็ถือว่าหนักเดี๋ยวผมเข้าไปดูในส่วนของรายงานพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับว่าวันนี้อากาศนั้นออกมายังไงแบบไหนวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมารายงานนะครับถึงเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศในวันนี้ว่าออกมากันยังไงแบบไหนพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ครับก็เป็นอากาศที่กรุงเทพมหานครที่อาจจะเรียกได้ว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าในบางส่วนแต่บางส่วนก็เริ่มที่จะมีฝนตกลงมาอยู่พอสมควรกันแล้วเหมือนกับผมอยู่ดีๆเข้าเช็คที่ตัวรายงานอากาศไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยเข้ามาที่กรมอุตุนิยมวิทยาอีกทีนึงมาละอ่ะเดี๋ยวมาค่อยๆไล่เรียงกันดูนะครับอันนี้เป็นคำพยากรณ์ตามกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยก็มีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ประชาชนในประเทศไทยก็ระมัดระวังฝนฟ้าคะนองก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยนะครับแล้วก็มีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยบริเวณที่มีบริเวณทะเลอันดามันนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นอาจจะมีมากกว่า2เมตรนะครับชาวเรือในพื้นที่อันดามันอ่าวไทยก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่

ฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะครับ 4-7 ตุลาคมยังไม่ถึงเป็นคำเตือนครับก็ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ก็เริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหลังจากนั้นก็จะกระทบกับภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลก็เตรียมการที่จะรับมือจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับชาวเรือทั้งอันดามันและอ่าวไทยก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองคร่าวๆในแต่ละพื้นที่นะครับตอนนี้ไม่แน่ใจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ยินเสียงฝนฟ้าคะนองหรือเปล่าภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณสัก 30% ของพื้นที่เน้นที่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับภาคอีสานก็จะมีฝนตกประมาณ 30% ของพื้นที่นะครับหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีส่วนภาคกลางก็จะมีสักประมาณ 30% นะครับก็จะมีส่วนมากที่กาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีแล้วก็สระบุรีภาคตะวันออกนะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนมากนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ก็จะอยู่ช่วงสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาส่วนหนักเยอะหน่อยก็แล้วกันเกณฑ์ฝนเยอะหน่อยถ้าเทียบกับภูมิภาคอื่นๆก็จะเป็นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็จะเน้นแถบภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ก็เรียกได้ว่าเกณฑ์ก็จะอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เราอาจจะต้องเตรียมการรับมือกับเรื่องของฝนฟ้ากันเยอะหน่อยทีนี้ครับฝนตกช่วงเย็นนะครับก็มีรายงานว่าลาดพร้าววังหินนี่มีพายุมีลูกเห็บตกด้วยนะครับลูกเห็บก็เกิดจากอากาศที่ร้อนหนักแล้วก็ร้อนเนี่ยแล้วพอมันมีการขึ้นไปควบแน่นข้างบนแล้วก็ตกลงมาทีนี้เรื่องของอากาศเดี๋ยวเราพักกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยๆมาอัปเดตรายละเอียดทีนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเดือดถึงขั้นที่ส.ส.ฝ่ายค้านพรรคประชาชนคุณรังสีมันโรมนะครับต้องถูกเชิญออกจากห้องประชุมสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ครับก็มีช่วงหนึ่งเป็นช่วงของการตั้งกระทู้ถามสดโดยทั่วไปบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณรังสีมันโรมโอ้โหเปิดประเด็นถามครับถามคุณชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีดีอีรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถามความคืบหน้ากรณีเสนอสินบน40 ล้านบาทเนี่ยตกลงไปถึงไหนเรื่องนี้เองคุณชัยชนกเองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็คงเป็นคนพูดเองแหละว่ามีคนเสนอมาให้ทีนี้มันก็คือเข้าเท้าเข้ามือของฝ่ายตรวจสอบเนี่ยแหละถ้ามีคนเสนอมาเนี่ยตัวเองจะต้องขยับกันยังไงแบบไหนเพราะตอนนั้นคุณชัยชนกพูดว่าเสนอมาก็ไม่รับคุณรังสีมันถามบอกเรื่องนี้ตกลงแล้วได้ดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วหรือยังคุณรังสีมันมีการระบุชื่อด้วยทั้งผู้เชี่ยวชาญสอสอที่ชื่อว่าเป็นผู้ประสานงานรวมไปถึงคนที่ชื่อคิวภูวิชิตเจ้าของคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านก็คาดว่าเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาติรวมถึงการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของบุคคลที่เชื่อมโยงเช่นคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณชัยชนกบอกว่าการอภิปรายในสภามีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในกระทรวงดีอีแล้วนะครับแต่ไม่พบหลักฐานความเชื่อมโยงกับคนในกระทรวงแต่ว่าก็ได้มีการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขยายผลร้องทุกข์กับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ยืนยันว่าการที่นำเรื่องนี้มาเปิดเผยเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหากตัวท่านเอง

จะให้คุณรังสีมันส่งข้อมูลเบาะแสบุคคลในแล้วก็นอกพรรคหากมีความจริงใจในการปราบปรามทีนี้ครับคุณรังสีมันเจอรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงดีอีบอกว่าถ้าจริงใจเนี่ยก็ส่งรายชื่อมาทีนี้ครับคุณรังสีมันบอกว่าสิทธิชัยเชื้อทองเนี่ยไม่ใช่ส.ส.พรรคประชาชนตามที่รัฐมนตรีกล่าวอ้างและยืนยันว่าพร้อมให้ตรวจสอบและไม่ได้ปกป้องผู้กระทำความผิดขอให้มีการตรวจสอบให้เท่าเทียมและก็บอกว่าขอให้มีการตรวจสอบส.ส.หญิงที่จังหวัดชัยภูมิมีสามีอาจจะผัวพันกับแก๊งเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาตินี่รังสีมันส.ส.รังสีมันก็คับลูกคับดอกบอกว่าถ้าหากจะใช้กฎหมายก็ควรดำเนินการให้ครอบคลุมไม่ใช่คิดจะจัดการแต่พรรคสีส้มน้ำเงินรอดอยากจะทราบว่าตัวการใหญ่อย่างคิวทำไมยังไม่ถูกดำเนินการทำให้สงสัยว่านายคิวเนี่ยล่าช้าเพราะว่ามีรัฐมนตรีกล่าวเท็จในสภาเพื่อใส่ร้ายพรรคผมหรือไม่หรือเป็นเพราะนายคิวคือผู้ที่มีพระคุณต่อพรรคและพวกของท่านทำให้กฎหมายแตะต้องไม่ได้ขอคำตอบที่ชัดเจนมันมีการโต้กันไปมานะก็ขออนุญาตไล่เรียงกันหน่อยคุณชัยชนกก็ชี้แจงบอกว่าสิทธิชัยเชื้อทองเนี่ยอ่านพลาดครับอ่านพลาดไม่ใช่อดีตส.ส.สมุทรปราการแต่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าเอาแล้วก็บอกว่าทั้งหมดเป็นไปตามหลักฐานไม่ได้พุ่งเป้าไปที่พรรคใดพรรคหนึ่งส่วนที่พาดพิงส.ส.ชัยภูมิภูมิใจไทยขอให้ส่งหลักฐานมาจะตรวจสอบไม่มีข้อยกเว้นรังสีมันบอกว่าก็รับได้นะที่ชี้แจงว่าข้อมูลผิดพลาดและไม่ปฏิเสธว่าอาจจะมีบุคคลที่เคยร่วมงานกับพรรคมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องผลประโยชน์แต่ว่าบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ทำงานกับพรรคแล้วและก็ขอให้รัฐมนตรีทำงานเด็ดขาดทีนี้ครับบรรยากาศมันก็เริ่มตึงเครียดแล้วแหละเพราะว่าหนึ่งมันมีการเปิดประเด็นตั้งคำถามในเรื่องนี้แล้วรังสีมันเขาก็ไปจั่วไงส.ส.ชัยภูมิที่ส.ที่สามีอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องคุณสุชาดานี่ส.ส.หญิงชัยภูมิก็เป็นท่านก็เป็นลูกหลานคนชัยภูมิใช่ไหมสุชาดาซางแทนทรัพย์เพิ่งจะทราบว่าท่านมีสุชาดาซางด้วยเนี่ยแล้วก็แทนทรัพย์เนี่ยไม่แน่ใจว่าตรงกลางนี่เป็นนามสกุลสามีหรือเป็นอะไรท่านก็ใช้พาดพิงครับสิทธิ์พาดพิงท่านก็บอกว่าเป็นส.ส.คนเดียวของชัยภูมิส.ส.หญิงคนเดียวภูมิใจไทยข้อกล่าวหานี้ทำให้เกิดความเสียหายขอให้ถอนเป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานและอย่าใช้อารมณ์ในการปลุกปั่นทีนี้ท่านรองที่ทำหน้าที่อยู่คือรองมัลลิกาจิตรพันธ์วานิชนะครับท่านที่ใช้ลีลาในการควบคุมการอภิปรายในแนวรุ่นพี่รุ่นน้องนับญาติกันถ้าจำได้ท่านก็มีสไตล์ของท่านแบบนั้นท่านมาริกาก็พยายามที่จะไกล่เกลี่ยนะครับก็ขอให้คุณรังสีมันถอนคำพูดที่พาดพิงส.ส.หญิงชัยภูมิเนื่องจากทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเสื่อมเสียคุณรังสีมันบอกว่าไม่ถอนแล้วก็บอกว่าให้คุณสุชาดาแจงความบริสุทธิ์หากมีพยานหลักฐานและบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ชายผู้หญิงคุณรังสีมันยืนกรานไม่ถอนคำพูดครับคุณมาริกาท่านรองประธานทำหน้าที่ประธานก็เชิญคุณรังสีมันออกคุณรังสีมันก็เดินออกและหลังจากนั้นคุณมาริกาก็กำชับผ่านไมค์ครับตำรวจสภาห้ามไม่ให้คุณรังสีมันกลับเข้ามาในห้องประชุมอีกตลอดการประชุมในวันนี้ก็นึกว่าจะจบแล้วแล้วผมก็เชื่อว่าทางคุณรังสีมันเองเนี่ยเอาจริงๆก็คือเลือกจังหวะเวลาในช่วงนี้แล้วก็เปิดประเด็นเนี้ยทีนี้คุณณัฐวุฒิบัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ประท้วงการทำหน้าที่ของประธานครับเสนอนับองค์ประชุมทีนี้ยึดรัฐบาลครับคุณกรวีปริศนานันทกุลพร้อมทั้งอ่างทองท่านรัฐมนตรีพระดอนครับภูมิใจไทยก็ท้วงว่าเอ๊ะอย่างนี้ประชาชนพรรคประชาชนกำลังเล่นเกมการเมืองแล้ว walk out มาสู้เหตุผลไม่ได้ยังมีวาระการพิจารณากฎหมายและกระทู้สดถามอื่นๆอยู่เอ๊ะก็ยังไม่ได้เห็นการ walk out ของทางประชาชนนะ
แต่คุณ

0: นาฬิกาก็อธิบายถึงเหตุผลในการเปิดโอกาสให้แสดงความครับแสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกคุณณัฐวุฒิขอให้ถอนการนับองค์ประชุมคุณณัฐวุฒิก็ถอนนะครับก็เพื่อให้การประชุมต่อขณะเดียวกันครับทางคุณสุชาดาแทนทรัพย์ชัยภูมิภูมิใจไทยตั้งโต๊ะแถลงแล้วบอกว่าที่คุณรังสิมันต์กล่าวพาดพิงถึงการประกอบอาชีพของสามีอย่างเลื่อนลอยปราศจากหลักฐานยอมรับไม่ได้โดยเฉพาะคุณรังสิมันต์เป็นประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรก็ควรใช้ช่องทางของกรรมการในการตรวจสอบอย่างถูกต้องทีนี้คุณเสชราก็ท้าให้มีการตรวจสอบก็ท้าให้คุณรังสิมันต์นำหลักฐานมาเปิดเผยถ้ามั่นใจเราบอกว่าถ้าไม่ได้มีหลักฐานนี่เป็นเหมือนกับการเอาเปรียบคุณสามีคุณสุชาดาที่ไม่สามารถที่จะออกมาแก้ต่างได้นะครับแล้วก็จะขอปกป้องชื่อเสียงครอบครัวแล้วก็จะปรึกษาทนายในการดำเนินการข้อหานี้อย่างดีที่สุดอย่างเต็มที่นี่ก็เป็นความเดือดร้อนๆที่เราได้เห็นบรรยากาศนะวันนี้ในสภาแล้วหลังจากนั้นก็ทุกอย่างก็เดินต่อไปอันนี้เป็นบรรยากาศความร้อนความดุเดือดในการประชุมสภาในวันนี้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ฝนฟ้ายังออกมากันหนักหนาหนักหน่วงนะครับนอกเหนือจากประเด็นวิวาทะประเด็นสินบน40ล้านแต่ท้ายที่สุดเนี่ยสินบน40ล้านของคุณชัยชนกเราก็ยังไม่ได้เห็นความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาแต่อย่างใดนะครับฝนฟ้าก็ออกมาเพิ่มเติมนะครับรายงานในเขตพื้นที่กรุงเทพตอนกลางตอนบนตอนนี้ฝั่งทนเนี่ยผมอยู่ตลิ่งชันนี้ก็ตกหนักขนาดด้วยการบางกะปิวางทองหลางจตุจักรตอนนี้ก็หนักเพิ่มเติมนะครับเกิดน้ำท่วมผมไม่ใช้คำว่าน้ำรอการระบายนะครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่รณรงค์ว่าไม่มีครับคำว่ารอการระบายท่วมคือท่วมครับจราจรนี่เส้นทางในหลายจุดก็ขังอยู่บนบริเวณพื้นถนนสะพานข้ามทางแยกนะครับก็มีพี่มอเตอร์ไซค์มีพี่วินก็หลบกันข้างทางกันอยู่เยอะหลายพื้นที่ที่ลงเนี่ยน้ำลงตอนนี้ฝนก็เข้ามาเติมนะครับลาดพร้าว101บางกะปิคลองจันแถวๆมหาลัยผมนิด้านี่ก็แถวนั้นได้รับผลกระทบจากฝนหนักผมดูจากเรดาร์อากาศได้ดูจากเส้นความกดอากาศเท่าก็ไม่ได้มีตัวที่เป็น depression หรือเป็นแนวน้องพายุในแบบเดิมที่ทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วนะครับณตอนนี้เวลานี้ก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็เป็นเรื่องของอากาศร้อนหนักแล้วก็เป็นฝนที่เกิดจากความร้อนนะครับแล้วก็ความชื้นยกตัวแล้วก็ตกลงมาเข้าใจว่าตรงนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูอากาศแล้วนะครับได้เห็นภาพกันแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่ออ
1: ภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: 96.5 FM The Deal Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
2: ไหนบอกองค์เพีย
3: ใช้ตราฉลากทองไง
2: เ
4: หนกรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ปอร์เช่เช็คอินกะละบะพรึก AAS Auto Service กับหมุดหมายใหม่ปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละบะพรึกครบทุกเอลิเมนต์ของเดสติเนชันปอร์เช่บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตรพร้อมดูแลโดยปอร์เช่โปรและทีมงานเซอร์ติฟายบายปอร์เช่เจอร์มานีปอร์เช่เซ็นเตอร์กะละบะพรึกพบกันเร็วๆนี้ AAS The Name You Can Trust 0911-911-911
2: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกั

0: ราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: กับบริการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับคุณวิสุทธิ์ครับ
6: ครับคุณวิรักษ์ครับท่านผู้ฟังครับขออภัยนะฮะวันนี้ฝ่าน้ำมาที่อสมทนะครับ
5: โอ้โหยังกล้าเข้ามาท่ามกลางฝนตกแล้วเนี่ย
6: มาเจอของจริงไงจะรู้ว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้กรุงเทพมหานครหลายจุดนะวันนี้ก็ถือว่าน้ำที่แห้งแล้วก็กลับมาท่วมขังอีกนะครับก็ถือว่าฝนก็ตกหนักอยู่ในช่วงเย็นนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าน้ำฝนนี่ก็ถ้ามองในภาพทั่วไปก็ถือว่าลดลงแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าน้ำเหนือน้ำหนุนก็กำลังทยอยเข้ามาอันนี้คือเพราะความเป็นจริงของเรื่องน้ำท่วมที่เรื่องก็ไม่จบง่ายๆนะครับแล้วรอบนี้ก็เป็นเรื่องพิสูจน์ฝีมือนะว่าคุณเอาตินชาวิรกุลซึ่งผ่านนะฮะผ่านประสบการณ์ทางการเมืองมาเยอะแล้วก็เอาชนะการเมืองมายืนยาวนะแต่ว่าจะชนะสงครามน้ำได้หรือไม่อ่ะคุณอภิรักษ์ครับผมดูย้อนไปเนี่ยคุณอนุทินเจอน้ำมา3น้ำแล้วนะน้ำท่วมนะรอบแรกก็คือตอนที่เป็นอนุทิน1เจอน้ำท่วมที่หาดใหญ่แทบเอาตัวไม่รอดเลยคุณอภิรักษ์โอ้โหตอนนั้นแบบหนักมากนะแล้วก็การช่วยเหลือไม่ถึงการคาดคะเนไม่ถึงศูนย์ปฏิบัติการที่ชัดเจนไม่มีนะจำได้คุณธรรมนัสเนี่ยเป็นหนึ่งใน
5: เป็นเดียวมือหนึ่งเป็นเดียวมือหนึ่งที่ได้รับการแอดไซน์ลงไปก่อนแล้วค่อยไปตามด้วยผู้ว่าไอ้อะไรนะรัฐมนตรีผู้บัญชาการหน่วยสูงสุด
6: ใช่ไลฟ์สดยาอะไรประมาณนี้นะนี่รอบที่หนึ่งนะรอบที่สองนี่คุณเอาทินเจอกับน้ำท่วมที่น่านนะงานนั้นต้องใช้บริการดร.เชษฐ์ก็ถือว่ายังพอตัวรอดได้รอบนี้หนักมากฮะกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนี่ขยายไปทั่วอันรอบนี้ถึงบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยเอาชนะเกมการเมืองมาได้แต่ว่าจะเอาชนะเรื่องสงครามน้ำที่ล้อมรอบคุณอนุทินมาแล้ว3รอบได้หรือไม่นี่ท้าทายคุณอภิรักษ์นะเพราะว่าจะบอกว่ามือใหม่ก็ไม่ได้นะอย่างน้อยผ่านมาแล้ว2น้ำท่วมใหญ่รอบนี้เป็นรอบที่3แต่ว่าดูการทำงานดูการแก้ปัญหาแล้วเนี่ยนะคุณวิรักษ์ก็อย่างที่บอกฮะ เสียงชื่นชมอาจจะน้อยกว่าเสียงต่อว่าต่อขานนะฮะแล้วก็พูดถึงการไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการแก้ปัญหาน้ำท่วมนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็มีการเปิดสภานะเห็นว่าคุณเห็นเดิมทางสสฝ่ายรัฐบาลบอกจะเปิดสภาอภิปรายเรื่องน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็จะให้รัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลมาฟังนะแล้วก็เอาข้อเสนอเนี่ยไปที่รัฐบาลจะได้แก้ไขปัญหากันนะฮะปรากฏว่าคุณอนุทินไม่ได้ไปที่สภานะแล้วก็รัฐมนตรีก็ไม่ได้ไปเท่าไหร่นะล่าสุดนี้เห็นว่าทางคุณเทงเนี่ยหัวหน้าพรรคประชาชนทำหนังสือฮะที่ประธานสภาครับขอให้ท่านประธานสภาครับขอให้เชิญท่านนายกรัฐมนตรีมานั่งฟังการอภิปรายสภาโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาน้ำท่วมใหญ่รอบนี้ด้วยนะคุณอภิรักษ์คิดว่าคุณอนุทินจะมาไหมรอบนี้นะครับอ่ะตอนนี้คุณอนุทินก็ถือว่าต้องเจอผมว่าวิกฤตคดีก็วิกฤตใหญ่คุณอภิรักษ์นะกับเรื่องของน้ำท่วมนะ
5: ครับทีนี้ในส่วนของในสภาแล้วก็ฝ่ายการเมืองนะครับ
6: ครับ
5: ผู้นำฝ่ายค้าน ในสภาเนี่ยที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงว่าสภาก็อยากจะให้ได้มีการเข้ามา
6: ครับ
5: ฟังแล้วก็มาเดินหน้าวันนี้ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์สื่อก่อนเข้าประชุมกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยนะครับเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมก็อยากจะทราบถึงการติดตามการประชุมช่วงเช้าก็เห็นว่าการเคหะร่มเกล้าลาดกระบังประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าระดับน้ำการระบายน้ำล่าช้าระดับน้ำยังไม่ลดในการประชุมนะครับกรมชลก็บอกว่ากทม.มีข้อตกลงกับกรมชลในการกำหนดระดับพื้นที่ปริมาณปริมณฑลเพื่อสูบน้ำออกปัจจุบันระดับน้ำทั้งในและก็นอกพื้นที่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตัวแทนกรมชลประทานก็บอกว่าในสถานการณ์วิกฤตไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวเสมอไปสิ่งที่ขาดการก็คือขาดการสั่งการจากส่วนกลางเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤตส่วนการประชุมช่วงบ่ายนะครับก็จะมีการหารือสถานการณ์ในนนทบุรีและในพื้นที่เกี่ยวข้องนี่ผมอยู่ณตรงนี้เนี่ยก่อนเข้ารายการสักประมาณบ่ายสามครึ่งจนถึงตอนนี้บ่ายสี่ครึ่งบ่ายสี่สี่สิบเนี่ย
6: ครับ
5: ฝนในเขตธนบุรีตลิ่งชันก็ยังตกก็เห็นว่าทางลาดพร้าวก็ยังตกอันนี้หมายถึงของผมนี่คือรวดเดียวก้อนเดียวนี่ยังไม่หยุดนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเติมลงมาขนาดไหนทีนี้ข้อกังวลต่อการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมท่านผู้ว่าท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาคุณณัฐวงศ์บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ยังคงมีอยู่ต้องการทราบแผนการระบายน้ำในปัจจุบันมากกว่าระยะยาวด้วยเพราะตอนนี้หลายพื้นที่นะครับก็รอคอยความชัดเจนว่าจะลงเมื่อไหร่รวมถึงความเสี่ยงของกรมอุตุที่ความเสี่ยงของฝนที่กรมอุตุบอกว่าฝนจะมาหนักอีกรอบ5ตุลารัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่การรายงานสถานการณ์รายวันเพื่อให้ประชาชนได้เห็นภาพชัดเจนไม่ให้รู้สึกไร้ทางออกเรื่องนี้ก็ชัดนะครับเพราะว่าเราต้องการแผนเพราะว่ากรมอุตุเขาบอกแล้วเนี่ยฝนจะมาจะเชื่อเขาไม่เชื่อเขาไม่รู้แต่เมื่อกรมอุตุเขาเป็นหน่วยงานของรัฐมีการรายงานเนี่ยภาคอื่นๆในการรับมือเขาทำยังไงทีนี้ต่างคุณณัฐพงศ์บอกว่ารัฐบาลมอบหมายให้ทางกปภเป็นศูนย์บัญชาการภาพรวมคุณณัฐพงศ์บอกว่าก็ไม่ได้ขัดข้องว่าหน่วยงานใดจะเป็นศูนย์กลางแต่ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสิ่งที่นายกรัฐบาลควรจะต้องทำก็คือรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าและแจ้งเตือนอย่างสม่ำเสมอก็คาดหวังบทบาทว่าจะมาจากนายกรัฐมนตรีโดยตรงส่วนที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ให้ข้าราชการทำงานเต็มที่คาบโทษผู้ละทิ้งหน้าที่คุณรัฐพงศ์บอกว่าอยากให้นายกรัฐมนตรีมาทำหน้าที่เหมือนกันในสภาเนี่ย2วันนี้ยังรอนายกมาให้คำตอบก่อนที่จะลงโทษข้าราชการเนี่ยอยากจะเห็นว่านายกมาปฏิบัติหน้าที่แล้วหรือไม่จริงๆถ้าเอาตามหลักการสากลเนี่ยถ้าจะไปดูหน้างานก็เป็นหน้าที่ที่1ของฝ่ายบริหารของนายกครับจะใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าจะลุยน้ำไม่ลุยน้ำจะไปแจกเงินหรือจะไปอะไรก็ตามแต่ในสภาก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องมาร่วมรับร่วมรู้ร่วมหารือกันด้วยทีนี้ครับคุณณัฐพงศ์ก็พูดถึงไอ้ถุงยังชีพ
6: ครับ
5: ก็ได้จังหวะในการแก้ต่างไปด้วยเหมือนกับว่าเอ๊ะมันมีโซเชียลอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าเนี่ยพรรคประชาชนนำถุงยังชีพของหน่วยงานอื่นมาโปรโมทคุณณัฐพงศ์บอกว่ามันเป็นการลงวันที่เดียวกับคุณพรรณิกาวานิชและกลุ่มอาสาสมัครและตัวแทนพรรคประชาชนส่วนทหารที่ลงพื้นที่ก็มีการประสานของสส.นนทบุรีคุณวุฒิกรนุตยกุลขอรับรถสูงและกำลังพลของที่แจกเป็นของที่พรรคประชาชนประสานมาแต่ก็ขออำนวยความสะดวกกับจากทหารคือรถยกสูงรัฐบาลบอกว่าก็เราก็ได้รับความร่วมมือไม่ได้หมายความว่าการจะละเว้นตรวจสอบฝ่ายค้านก็ยังทำอยู่ณตอนนี้ก็คือยึดข้อได้จริงลดการโจมตีทางการเมืองแต่เมื่อเห็นรัฐบาลบกพร่องก็ต้องวิพากษ์กันอย่างตรงไปตรงมานักข่าวก็ถามถึงว่าไม่ไว้วางใจจะมีการเลื่อนจะมีอะไรต่อไปไหมคุณณัฐพงศ์บอกว่าต้องใช้เวลา 1-2 สัปดาห์กำหนดการน่าจะผ่านช่วงฝนตกหนักไปก่อนแต่ตอนนี้ดูจากสถานการณ์แล้วการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็น่าจะอยู่ในกรอบเวลาเดิมครับคุณวิสุทธิ์ครับ
6: ครับก็เป็นการตอบโต้กันทางการเมืองนะ เราเห็นคนก่อนคุณสินตอบเรื่องเงินสะอาดหรือเปล่าอะไรนะพ่อแม่สอนมาว่าอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้เห็นเป็นประเด็นก็ต่อความยาวสาวความยืดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่อ่านให้ฟังเพราะว่าผมคิดว่ามันมีเรื่องอื่นที่เป็นสาระมากกว่านั้นนะคุณวิรักษ์นะครับเอ้คุณวิรักษ์พูดถึงเรื่องของเงินชดเชยเยียวยาตรงรัฐบาลให้ครอบครัวละ 9,000 บาทนะอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปก่อนนะครับส่วนกทม.เขาจะมีหลักเกณฑ์ของเขาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าคนถามกันเยอะว่าตกลงไอ้เรื่องประกันภัยพิบัติเนี่ยแห่งชาติเนี่ยเราจะได้ไหมได้เมื่อไหร่นะก็เดิมที่แรกผมฟังว่าไอ้มันก็ไม่รู้1ตุลาคมได้เนี่ยอันนี้ผมยังงงอยู่นะคุณพิรักษ์นะแต่น้ำท่วมก่อนตุลาจะได้ไหมนะฮะอันนี้คุณพลอยทะเลนะครับพลอยทะเล
5: ล
6: ัก
5: ษมีจันใช
6: ่ไหมลักษมีจันนะจำแต่ชื่อพลอยทะเลก็วันนี้แถลงนะก็คือประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับก็จะคุ้มครองแพ็กกับประชาชนนะครับ30ล้านครัวเรือนทั้งภูมิภาคแล้วก็กรุงเทพมหานคร3ประเภทนะครับอุทกภัยอันนี้เข้าวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับจะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะฮะ1ตุลาคมเป็นต้นไปเบื้องต้นเนี่ยจะคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยนะฮะก็จะได้เงินจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแล้วก็การจ่ายสินไหมเนี่ยจะจ่ายภายใน15วันนะฮะมีวงเงินสินไหมทดแทนทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะฮะก็มีช่องทางในการเรียกร้องค่าสินไหมนะครับก็คือมีช่องทางการเคลมนะครับแต่ว่าต้องใช้นี่ครับใช้ภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงสิทธิ์แล้วก็บัญชีพร้อมเพย์ด้วยก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะฮะของทางราชการเดี๋ยวจะแจ้งให้อันนี้ก็จะเริ่มแล้วนะครับวัน1ตุลาคมนะฮะคุ้มครองภัยพิบัตินะฮะนี่ผมเห็นเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์สมชายศรีสุทธิยากรเนี่ยปั่นไปไหนนะแกบอกว่านี้ครับอันเรื่องภัยพิบัติเนี่ยถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลคุณพิรักษ์มาถูกจังหวะแม้ว่าจะช้าไป 3-4 วันก็ตามแต่ว่าเพื่อความโปร่งใสอาจารย์เสนอว่าอย่างนี้ครับควรจะเผยแพร่กรมธรรม์ที่ทำกับบริษัทประกันภัยเอาฉบับเต็มนะลงในเว็บไซต์ของปภ.หรือหน่วยงานที่ราชการที่เกี่ยวข้องแล้วขอให้เปิดเผยชื่อบริษัทประกันภัยที่ทำสัญญากับรัฐบาลทั้ง10บริษัทครับดูสัดส่วนความรับผิดชอบงบประมาณจำนวน 15,500 ล้านบาทที่จ่ายให้กับบริษัทแต่ละบริษัทด้วยนะฮะแล้วก็ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยก็อยากจะให้ชี้แจงอันนี้ปั่นไปไหนนะครับแต่ที่บอกว่าคุณพิรักษ์เดี๋ยวผมขอทวงคำแนะนำเพิ่มเติมนะเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคมนี้แล้วคนที่ท่วมก่อนจะได้ไหมอันนี้ไม่รู้จริงคุณพิรักษ์ก็เป็นว่าเริ่มแล้วสำหรับไปการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลอนุมัติไปเมื่อสักไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับคุณพิรักษ์สำหรับเรื่องนี้นะฮะเพิ่มเติมนะครับประกันภัย10แห่งนะครับเบื้องต้นจ่าย 10,000 บาทแล้วก็จ่ายเพิ่มอีก 90,000 บาทถ้าความเสียหายไปถึงเนี่ยถ้าเสียชีวิตก็จ่าย2ล้านบาทใน2ล้านบาทนะเริ่ม1ตุลาคมนะครับนะส่วนกทม.ก็เขาก็จะมีหลักเกณฑ์ของการจ่ายนะว่าจะครอบคลุมแค่ไหนอย่างไรคือนอกจากเงินก้อนของก้อนของเท่าไหร่นะ9,000บาทนะฮะก็จะมีการชดเชยแล้วก็จ่ายค่าเสียหายให้นะในส่วนของกทม.เองคุณวิรัตนะครับของกทม.ท่านผู้ฟังที่อยู่กทม.นะครับก็ได้รับผลกระทบนะครับก็คือจ่ายเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังและกทม.นะครับหลังละไม่เกินครับสูงสุดนะครับ 88,600 600บาทนะครับแล้วถ้าเรื่องมือประกอบอาชีพเสียหายเนี่ยจ่ายได้สูงสุด 13,500 บาทต่อครอบครัวแล้วก็ค่าจัดการศพเนี่ย 35,700 บาทนะนี่คือส่วนของกทม.นะครับก็ตอนนี้เขาก็จะกทม.จะบอกว่าการแจ้งเคลมการแจ้งความเสียหายเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เอกสารแล้วล่ะก็จะมีออนไลน์คือติดต่อทางออนไลน์ได้ไม่จำเป็นต้องตัวเองแต่ว่าจะต้องมีรูปประกอบด้วยรายละเอียดก็จะตามมานะครับคุณพิรักนี่คือความเสียหายของผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในส่วนของกทม.ครับ
5: ครับมาดูคำเตือนในแต่ละจุดกันนะครับนอกเหนือจากการรวมศูนย์ที่น่าจะมีท่านโฆษกเอกภพเป็นคนดูแลในการแถลงด้วยหรือเปล่าวันนี้ครับนนทบุรีมีการแจ้งเตือนเจ้าพระยาเริ่มล้นแนวกั้นกระสอบทรายชุมชนบางไผ่ก็เริ่มที่จะเข้าน้ำเข้าแล้วนะครับวันนี้วันที่1ตุลาน้ำในจังหวัดนนทบุรีนะครับระดับน้ำในเจ้าพระยาก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องล้นในหลายจุดก็มีการวางกระสอบทรายเพิ่มนิววันเข้าไปเช็คแถวท้ายวัดตำหนักครับท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำก็เข้าเพิ่มท่วมพื้นที่บางส่วนของท้ายวัดนะครับแม้ระดับน้ำยังสูงไม่มากแต่ทางวัดก็เร่งนำกระสอบทรายมากั้นเป็นแนวกั้นทางเข้าออกเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าพื้นที่มากขึ้นขณะที่จุดกลับรถใต้สะพานพระราม5ฝั่งบางสีเมืองนะครับก็มีน้ำเริ่มซึมเข้าพื้นที่ถนนแล้วนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบเป็นประจำเมื่อระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นเพราะว่าอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงบางไผ่ซอยนรินทร์กลึงชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีน้ำท่วมตลอดแนวซอยนะครับประชาชนก็ต้องเดินน้ำเข้าออกชุมชนรถยนต์ไม่สามารถที่จะสัญจรได้น้ำในแม่น้ำก็อยู่ใกล้แนวตลิ่งคอนกรีตมากขึ้นกรมชลนะตอนนี้เวลานี้ก็มีการทยอยระบายน้ำเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดนะครับล่าสุดกำหนดกรอบการระบายไว้ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับมวลน้ำเหนือที่ไหลเข้ามาต่อเนื่องกรมชลก็คาดว่า2ตุลาปริมาณน้ำที่จุด42นครสวรรค์จะสูงสุดอยู่ที่ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เมื่อรวมกับน้ำสาขานะครับจะทำให้มีน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 3,000 ถึง 3ขออภัย 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนนทบุรีนะครับตอนนี้แจ้งให้ประชาชนรับมือกับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 1-4 ตุลาวันนี้1นะครับปัจจัยน้ำทะเลหนุนนะครับพระจันทร์เต็มดวงนี่อาจจะทำให้การระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยช้าลงและก็ดันระดับน้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพิ่มสูงขึ้นด้วยนนทบุรีก็มีการวางแนวกระสอบทรายตามจุดเสี่ยงนะครับระยะทางกว่า10กิโลตั้งแต่สนามบินน้ำถึงปากคลองบางเขนเก่าเสริมแนวที่ท่าน้ำนนท์นะครับเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง 1-4 ตุลาก็ต้องระวังเพราะว่าใครที่ผ่านหรือว่าน้ำที่อยู่บนถนนในชุมชนที่คือที่ผ่านมาเนี่ยน้ำก็ออกจากถนนไปเยอะแล้วแต่ว่าในชุมชนที่ต้องมีการสูบออกใช้เครื่องสูบน้ำหัวพญานาคเนี่ยนะครับสูบออกนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่ตอนนี้เขากำลังต้องรับผลกระทบเพิ่มสูงขึ้น 1-4 ประชาชนในและนอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยบางไผ่ท่าทรายบางสีเมืองลุ่มต่ำเจ้าพระยาก็เห็นมีการประกาศเตรียมเรียบร้อยแล้วครับคุณวิสุทธิ์อันนี้เราแจ้งเฉพาะในส่วนของฝั่งนนทบุรีครับ
6: ครับพูดถึงของกรุงเทพมหานครตรงนี้ผู้ว่าก็เจอคำถามเยอะเหมือนกันนะเช่นว่าทำไมการช่วยเหลือช้านะฮะแล้วก็ประเด็นที่ถูกเปิดมาล่าสุดก็คือเรื่องของโครงการแก้มลิงนะที่ยกเลิกไปในบางพื้นที่แล้วก็มีอะไรหมู่การจัดสรรหมู่บ้านต่างๆเข้าไปอยู่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาซึ่งก็มีการชี้แจงมาแล้วจากทางกทม.เมื่อวานนี้นะครับวันนี้ทางผู้ว่ากทม.ก็พูดเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องเนี่ยคงที่บอกว่ากทม.ไม่ทำตามหรือไม่ทำโครงการพระราชดำริ นะฮะทางผู้ว่าบอกไม่เป็นความจริงนะครับไม่สบายใจกทมล้วนเป็นแนวคิดสืบฐานขออภัยฮะสืบสานตามแนวพระราชดำริทั้งสิ้นนะครับก็ยืนยันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขันกั้นน้ำดินแม่น้ำเจ้าพระยาการก่อสร้างขันน้ำที่ประยุกต์กับเป็นอุโมงค์ระบายน้ำหรือการขุดลอกคูคลองจนถึงการทำแก้มลิงนะฮะแต่ผู้ว่าอธิบายครับคุณพิรักษ์ครับว่าโครงการแก้มลิงเนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดต้องพิจารณาความเหมาะสมแล้วก็แง่ของสถานที่พักน้ำแล้วก็เส้นทางระบายน้ำด้วยนะมีการอธิบายรายละเอียดนะครับว่าศึกษามาตั้งแต่ปีไหนนะครับแล้วก็มีการทำไปแล้วกี่โครงการนะฮะแต่เสนอที่ว่างี้ครับบอกว่ามีโครงการแก้มลิงเนี่ย6พื้นที่ที่เป็นประเด็นนะ4โครงการไม่ผ่านการทำประชาพิจารณ์ส่วนอีก2โครงการก็คือบึงคูบอนแล้วก็บึงบางชันเนี่ยนะครับมีประเด็นเรื่องการต่อต้านและการเวรคืนแล้วถ้าเกิดทำต่อเนี่ยก็ต้องเสียงบประมาณสูงมากนะฮะ 11,000 ล้านบาทแล้วถ้าปรับปรุงคลองแนวเหนือใต้ใช้อุโมงค์ระบายน้ำก็ใช้งบประมาณ 6,000 บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่า กว่าตอนนี้ก็ยังคงเดินหน้าโครงการแก้มลิงอย่างต่อเนื่องนะครับอธิบายว่าปี65มี34แห่งจะเพิ่มเป็น38แห่งในปี69นะนี่ก็เป็นการชี้แจงแก่ทางผู้ว่ากทมเรื่องโครงการแก้มลิงนะคุณอภิรักษ์นะแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าก็ชี้แจงเรื่องความคุ้มค่าชี้แจงเรื่องความเหมาะสมของพื้นที่นะชี้แจงเรื่องประชามติแล้วฟังเสียงพับบิเคียลิงแล้วเนี่ยคนไม่เอาด้วยก็เราแก้ไขได้ทำในอื่นไปนะครับที่ไม่มีประเด็นอย่างนี้คุณอภิรักษ์แต่คนก็รู้สึกว่าโอเคก็อาจจะรับฟังได้นะบางเรื่องนะแต่ประเด็นคือบางพื้นที่นี่ทำไมกลายเป็นโครงการที่เคยทำแก้มลิงยังไม่ผ่านเนี่ยกลายเป็นโครงการพัฒนาเรียกไงฮะโครงการพัฒนาบ้านที่อยู่อาศัยของเรียกไงฮะของคนบางคนบริษัทบางบริษัทที
5: ่ของเสนาดีเวลลอปเมนต์เคยเป็นของอาจารย์
6: ยุ้ย
5: เกศสลักษณ์สัญลักษณ์ภาคอ
6: ะไรประมาณ
5: น
6: ี
5: ้ที่ปรึกษาของผู้ว่ากทมในยุคแรก
6: อันนี้ก็ต้องชี้ผมคิดว่าอันนี้ต้องชี้แจงนะถูกไหมต้องเป็นการชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมว่าตกลงทำไมเป็นเช่นนั้นนะคุณพิรักษ
5: ์กับจริงๆถ้าเอาคำชี้แจงของคุณของท่านผู้ว่ามาเขาบอกว่าที่มันไม่คุ้มค่าในการที่จะไปเวรคืนแล้วก็บางส่วนประชาพิจารณ์ไม่ผ่านหรืออะไรก็ว่ากันไปจริงๆมันมีหลายจุดไอ้จุดที่ไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านแต่ว่าจุดที่ถูกตั้งคำถามเนี่ยเมื่อวานอัธวิทย์สุวรรณภักดีเขาก็ม้วนเดียวจบนะแล้วก็มีคุณนัทมงคลลนาวินแล้วก็เห็นทางสื่อผู้จัดการก็หยิบเรื่องนี้มาเล่นแต่ว่าในหลายสื่อก็อาจจะไม่ได้หยิบขึ้นมาทีนี้เนี่ยประเด็นหลักๆก็คือว่าทางคุณอัธวิทย์เนี่ยเขาก็ไล่เรียงกันไว้แล้วนะครับว่าเรื่องนี้มันเคยมีแนวในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการมีการใช้แก้มลิงหนึ่งก็คือว่ามีโครงการแก้มลิงก่อนแต่ทีนี้แบบพอเราไปแตะพูดถึงโครงการแก้มลิงแล้วก็นึกเป็นพระราชดำริของพระเจ้าอยู่รัชกาลที่9มันก็อาจจะสะเทือนใจของความรู้สึกผู้คนแต่ว่าอันนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเขาจะแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำเนี่ยทางตะวันออกโดยการใช้แก้มลิงอันนี้ก็คือเป็นหลักการที่หนึ่งอันที่สองก็คือมันผ่านการทำประชาพิจารณ์แล้วแล้วก็มีการขึ้นป้ายว่าเป็นแนวเว
6: รคืน
5: ที่ดินสำหรับการทำแก้มลิงทำพื้นที่รับน้ำทีนี้พอมันมีแนวแบบนั้นปุ๊บถ้าผมเป็นชาวบ้านหรือใครเป็นแบบนั้นปุ๊บอ้าวที่นี่จะโดนเวรคืนขายได้ขาย
6: สิ
5: ปรากฏว่าชาวบ้านเขาก็ขายกันไปจำนวนมากแต่ปรากฏว่ามีคนใจเด็ดอะเอาเป็นว่าคนที่เขากล้าซื้อเขาก็ซื้อว่าเอ๊ะอาจจะเปลี่ยนไหมหรือจะอะไรไหมแต่ว่าก็มีเอกชนเจ้าหนึ่งที่คุณอัธวิทย์ก็พูดถึงก็คือทางบริษัทเสนา
6: ครับ
5: อันนี้เราไม่ได้พูดเองแล้วก็อ้างจากที่ทางสสพูดนี่แหละก็คือไปซื้อขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าทางเสนาที่ไปซื้อเนี่ยก็เป็นอดีตที่ปรึกษาของท่านผู้ว่ามันก็ถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันมองหน้ามองตากันมันเชื่อมโยงกันแบบนั้นทีนี้ในตอนหลังก็คือว่ากลายเป็นว่ามีแผนแม่บทแล้วมีร่างแนวทางที่จะเวรคืนแล้วแต่หายไปดื้อๆคุณอัธวิทย์ก็คือถามทีนี้ตอนหลังเนี่ยทางกทมเนี่ยท่านผู้ว่าก็อย่างเมื่อสักครู่ที่คุณวิสุทธ์บอกท่านก็มาอธิบายชี้แจงว่าท่านจะใช้อุโมงค์ส่งน้ำใช้แทนในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าจะเลือกอย่างหนึ่งมันก็ไม่เอาอีกอย่างหนึ่งมั้งเพราะว่ามันใช้งบ แก้ปัญหาเรื่องเดียวกันแต่ว่าใช้งบคนละอย่างทีนี้คำอธิบายของผู้ว่าก็เข้าใจว่าท่านจะเลือกอีกวิธีการนึงแต่วิธีการที่ก่อนหน้านี้มามันก็คือการใช้แกมลิงแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้ประกงประกาศไอ้แนวเวรคืนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยป้ายมันยังติดอยู่เลยแล้วก็มีคนได้ประโยชน์จากตรงนี้ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องตั้งคำถามว่าฟังขึ้นหรือฟังไม่ขึ้นเพราะว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแนวความคิดในขณะที่แนวทางยังค้างอยู่มีคนได้ประโยชน์จากตรงนั้นเต็มๆนะคุณวิสุทธ์นะเน
6: ี่
5: ยบางสื่อก็อาจจะเล่นบางสื่ออาจไม่เล่นแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นเริ่มที่จะอธิบายเรื่องนี้เยอะขึ้นแล้วครับคุณวิสุทธ์คุณผู้ฟังครับ
6: ครับก็เดี๋ยวต้องรออธิบายกันครบชุดเหมือนกันนะในข้อมูลคนละชุดกันนะครับละเราพักกันสักครู่
5: เบรกกันไหมฮะ
6: ครับ
5: ครับครับ
4: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
7: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกกรุงเทพฝนตกหลายพื้นที่มีลูกเห็บตกด้วยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครขณะที่มีรายงานว่าหลายจุดเกิดลูกเห็บตกอาทิย่านรัชดาภิเษกซอยเสือใหญ่แยกลาดพร้าวโชคชัย4เป็นต้นขณะที่กรุงเทพมหานครได้รายงานว่าเมื่อช่วงเวลา 16:00 น.ในพื้นที่กรุงเทพมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขตสวนหลวงบางกะปิจตุจักรพญาไทดินแดงวัฒนาบางซื่อบางพลัดบางกอกน้อยตลิ่งชันบางแคทวีวัฒนาหนองแขมคลองเตยโดยฝนมีการเคลื่อนตัวทิศตะวันตกเฉียงเหนือแนวโน้มคงที่ฝนรวมที่เขตภาษีเจริญ49มิลลิเมตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมวงเล็กผนึกเกล่าทัพระดมกำลังตรงจุดช่วยประชาชนเร็วที่สุดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีพลเอกณัฐพงษ์เผ่าแก้วเสนาธิการทหารพร้อมด้วยผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพเพื่อนำข้อสั่งการและแนวทางจากการประชุมในระดับรัฐบาลมาจัดระบบการปฏิบัติในส่วนของกระทรวงกลาโหมให้ทุกเหล่าทัพทำงานสอดประสานกันและสามารถสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างรวดเร็วและตรงจุดพร้อมแบ่งพื้นที่และภารกิจให้ชัดเจนระดมสรรพกำลังที่ต้องการกำหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานลดความซ้ำซ้อนจัดลำดับความเร่งด่วนของการสนับสนุนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีระดับน้ำสูงพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและจุดที่หน่วยงานในพื้นที่ร้องขอกำลังหรือเครื่องมือเพิ่มเติมสุพมาสั่งสคบช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมย้ำค่ายกรถต้องเป็นธรรมนางสาวสุพมาสอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบเปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องจากการเดินหน้าก้าวมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้สคบประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมขณะนี้เริ่มมีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสคบแล้วโดยเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและประสานงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายสำหรับการเคลื่อนย้ายรถสคบได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจรและได้รับแจ้งว่าสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและค่ารถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาเมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนการซ่อมสคบได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อด้านการเคลมประกันสคบได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนเป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิรินาชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
5: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ

0: ครองน้ำต้องเพียว
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ผมอภิรักษ์ขานพิชิตวณิชนะครับสืบเนื่องจากประเด็นที่คุณวิสุทธิ์ได้เล่าแล้วผมก็ได้เติมเนี่ย
2: ครับ
1: ทีนี้ในส่วนของทางกทมนิววันเขาได้ลงครับว่าอัธวิทย์สวนอภักดีเปิดประเด็นบึงรับน้ำกู้บอลขนาด130ไร่เคยอยู่ในแผนรับน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมีศักยภาพรองรับน้ำประมาณ 870,000 ลูกบาศก์เมตรตั้งคำถามว่าทำไมโครงการนี้จึงหายไปจากผังเมืองทั้งที่เคยมีการรับฟังความคิดเห็นและเดินหน้ากระบวนการเกี่ยวกับการเวนคืนมาก่อนก็ที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยเอาตรงที่เป็นเนื้อของเขามาคุณอัธวิทย์ก็พูดถึงว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความสำคัญต่อระบบแก้มลิงฝั่งตะวันออกเพราะใช้รับน้ำก่อนจะระบายออกจากพื้นที่แต่ต่อมาพบว่าปัจจุบันที่ดินบางส่วนถูกนำไปจัดสรรพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จึงตั้งข้อสงสัยถึงเหตุผลพื้นที่ที่เคยถูกวางเอาไว้เป็นบึงรับน้ำเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นโดยคุณอัธวิทย์ยังพูดถึงว่าถ้าหากบึงรับน้ำคูบอนไม่ถูกกลับมาอยู่ในระบบผังเมืองก็จะเดินหน้าต่อปปช.เพื่อขอให้มีการตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการในการวางผังและการใช้ประโยชน์จากที่ดินดังกล่าวอย่างไรก็ตามครับก็ต้องแยกให้ชัดว่าแม้โครงการจะเคยอยู่ในแผนของสำนักการระบายน้ำและเคยมีขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแต่ข้อมูลย้อนหลังกระบวนการเวนคืนยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็อาจจะยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นที่ดินที่กทม.เวนคืนมาแล้วทั้งหมดขณะที่กทม.ก็ชี้แจงว่ามีการทบทวนความเหมาะสมของโครงการบึงรับน้ำคูบอนโดยมีการพิจารณาต้นทุนเวนคืนประสิทธิภาพการระบายน้ำและทางเลือกอื่นการใช้คลองบึงหนองบอนและระบบอุบายน้ำแทนนะครับทีนี้การเตรียมร้องก็เป็นท่าทีของฝ่ายคุณอัธวิทย์นะครับแต่มันก็ไม่ได้เป็นข้อสรุปนะครับว่าผิดหรือถูกหรือมีการเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับคุณวิสุทธิ์ครับ
2: ครับผมชวนคุณวิรักษ์ไปดูเรื่องกสทช.ที่คุณวิรักษ์เกินไปนะบอร์ดกสทช.ที่ประชุมกันมาไม่ได้ตกลง1โหลนะนัดแล้วนัดอีกไม่ได้ประธานบอร์ดหมอสานะแกก็พยายามนัดกสช.อีก3ท่านก็ยืนยันไม่เข้าประชุมเพราะถือว่าประธานบอร์ดเนี่ยพ้นจากหน้าที่ไปละขณะที่กรรมการอีก2ท่านซึ่งปกติก็จะอยู่ฝั่งคุณหมอสานะคุณวิรัตช่วงหลัง2ท่านนี้ไม่มาประชุมแล้วก็มักประชุมออนไลน์แต่พอเข้าออนไลน์ไม่ยอมแสดงตัวว่าเป็นองค์ประชุมก็เลยมันก็แก้ปัญหาไม่จบอ่ะนะฮะปรากฏว่าวันนี้นี่อาจจะมีทางลงได้นะเพราะว่าล่าสุดกสทช.เขาจะมีการประชุมกันวันพรุ่งนี้คุณไปรักครับนะกรรมการทั้ง6คนมีมติร่วมกันนะให้มีการจัดประชุมวาระพิเศษวันพรุ่งนี้ครับ2ตุลาคมเพราะว่าประธานกสช.ลาประชุมนะลาประชุมนี้ไม่แน่ใจว่าลาเพราะลาจริงหรือว่าลาเพราะจะยื้อหรือว่าจะดูการตีความทางกฎหมายหรือเปล่าบางคนบอกว่าที่ลาประชุมไม่ใช่เลยนะถ้าลาประชุมแล้วกรรมการคนอื่นประชุมต่อได้แสดงว่าประธานกสช.ยังเป็นประธานอยู่อันนี้แล้วแต่ว่าจะมีเกมกันกฎหมายว่ายังไงนะแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือจะมีการเลือกกรรมการ1คนครับทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมชั่วคราวคุณพิรักษ์เพราะว่าวาระค้างเยอะไงจะได้ประชุมต่อไปได้นะฮะก็เน้นเรื่องแก้ไขปัญหาวาระที่ค้างการพิจารณามา233เรื่องไม่นั้นองค์กรมันชะงักนะครับก็บรรยากาศเริ่มจะดีขึ้นเพราะว่าวันนี้มีการคุยกันแล้วก็มีการเชิญคุณไตรรัตน์วิริยะสิริกุลจริงๆตอนนี้เป็นรองเลขาธิการกสทช.นะครับรักษาการเลขาธิการเอาตรงคนนี้คนของคุณหมอสารณะนะที่หมอพระพยายามดันให้เป็นเลขาแล้วเป็นไม่ได้ก็เป็นรักษาการนะไปก่อนนะแล้วก็เอาง่ายๆว่าอยู่ฝั่งคุณหมอแหละตอนนี้กสช.คุยกันได้ก็บอกงั้นก็เชิญมาคุยกันหน่อยหารือกันแล้วก็สรุปว่ากรรมการวันนี้ประชุมกัน6คนนะครับ6คน แล้วก็เชิญคุณไตรรัตน์รักษาการเลขาธิการมาคุยแล้วก็บอกว่านี่แหละ6คนเห็นตรงกันในหนังสือยืนยันด้วยนะครับว่าขอให้มีการนัดประชุมนัดพิเศษตามระเบียบข้อกฎหมายมาตรานู้นๆเนี่ยนะครับก็คุยกันเสร็จต้องกรรมการ6คนนี่ต้องลงนามด้วยนะเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ก็จะมีการนัดประชุมนะเป็นครั้งแรกนะครับกรรมการ2ท่านที่ผมบอกว่ามักประชุมออนไลน์และไม่แสดงตัวเนี่ยก็คงจะคุยจะรู้เรื่องแหละคงต้องมาแล้วล่ะรอบนี้นะฮะก็ไม่แน่ใจว่าศึกกสทช.จะจบลงยังไงเพราะว่าก็อันนี้ไม่ใช่แค่จบนะก็ว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนโดยการมีการประชุมจากกรรมการ6แล้วพรุ่งนี้เลือกกรรมการอีก1ส่วนคุณหมอสานะนี่ตอนนี้ไม่รู้จะสู้ต่อยังไงนะครับเมื่อสักครู่เมื่อสัก10นาทีนี่เองอาจารย์พี่ลงรองรามสูตร1ในกรรมการกสทช.นะฮะที่บอกมาทุกครั้งที่จะมีการประชุมแต่ว่าไม่เข้าประชุมเพราะถือว่าหมอสานะนี่สิ้นสุดความเป็นกสทช.ไปแล้วนะฮะอาจารย์พี่ลองพบว่างี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับ
2: ได้ยินคุณรักจะทันไหมเนี่ยเพลงเนี่ย
1: เพลงไหน
2: รอคอยเธอนานแสนนานทรมานวิญญาณหนักหนาทันไหมคุณไม่รักทันไหม
1: โอ้
2: ลูกผมทันลูกผมทัน
1: ผมน่าจะทันยุคหลังๆนะคุณ
2: ก็เถอะนะหลังๆในที่สุดจดหมายเชิญประชุมกสทช.นัดพิเศษก็มาถึงห้องทำงานในเวลา 16:49 หลังจากลุ้นมาตลอดบ่ายนะฮะราวกับอยู่ในซีรีส์เกาหลีแล้วก็ขอบคุณท่านรักษาการเลขาธิการกสทช.และสำนักงานที่ทำตามที่คุยกันไว้นะสังเกตนะทำตามที่คุยกันไว้นะเพราะปกตินี่ก็คุยกันแล้วก็ไม่เคยได้ทำตามที่คุยสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าผู้ที่ติดตามนะครับประชุมนัดพิเศษนะครับ2ตุลาคมเวลา 10:30 น.อ่ะก็เริ่มนับ1อีกครั้งหนึ่งสำหรับความวุ่นวายในกสทช.การประชุมพรุ่งนี้ลองดูครับแต่คิดว่าไม่ใช่การจบความวุ่นวายแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นบทใหม่แล้วก็หมอสานะอย่างที่บอกครับก็ตอนนี้ไม่รู้จะเดินเกมยังไงต่อนะแต่ว่าทางฝั่งนี้ก็ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ในฐานะกสทช.และยืนยันว่าวันพรุ่งนี้สามารถที่จะหาประธานที่ประชุมแทนคือแทนเป็นครั้งคราวนะคุณพิรักษ์ไม่ได้แปลว่าเป็นตลอดนะถือว่าประธานลาก็จะมีการประชุมกันกสทช.นี่ก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องของคลื่นเรื่องของโทรคมนาคมมูลค่าหลายพันล้านบาทนั่นคือผู้ประโยชน์ของประชาชนล้วนๆนะครับผู้ที่จับตานะครับ
1: ครับคุณวิสุทธ์พูดถึงกสทช.เนี่ยผมแวะมาที่เรื่องไทย PBS หน่อยก่อนอันนี้ก็มีประเด็นว่าไม่รู้ว่าข่าวมาจากคุณหมาแก่ว่าจะมีการควบรวมกับทางอสมท.ท
2: ีนี้ครับ
1: ประเด็นดังกล่าวก็ถูกตีตกในกระแสว่าเอ๊ะเป็นไปไม่ได้ไหมมันเป็นน้ำคนละสายรูปแบบที่มาที่ไปมันต่างกันแต่เอาเป็นว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในวงการวิทยุโทรทัศน์ก็อาจจะผมอธิบายง่ายๆก็คือว่าอสมทก็เป็นหน่วยงานที่เคยเป็นรัฐวิสาหกิจเป็นหน่วยงานกึ่งรัฐก็ละกันมีรัฐบาลก็เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ส่วนหนึ่งขณะเดียวกันไทย PBS ก็เป็นสื่อที่มีกฎหมายเฉพาะที่มีการใช้ภาษีเขาเรียกภาษีบาทที่ได้จากการเก็บพวกภาษีบุหรี่
2: เหล้า
1: ต่างๆอะไรพวกนี้แหละแต่ก็ได้สสก็ได้ปีละ 4,000 ไทย PBS ก็ได้ปีละ 2,000 ล้าน
2: ก็จะมีไทย PBS
1: จะมี
2: สสแล้วก็มีอะไรองค์กรกีฬาองค์กรหนึ่งคุณพิรัก

0: สีสุรายาสูบมาเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีเอกสารประกอบการรับฟังก็บอกว่ากฎหมายฉบับนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็นร่างการเงินครับเสนอยกเลิกมาตรา12ถึง16ของพรบกระจายเสียงและเผยแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเสนอก็คือเหตุผลก็คือวินัยการเงินการคลังต้องใช้มาตรฐานเดียวกันโดยต้องการที่จะให้คงการรักษาการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ฐานะทางการเงินของรัฐมีเสถียรภาพมั่นคงยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐก็มีการอธิบายครับเอกสารก็มีการกล่าวถึงมาตรา82กำหนดไม่ให้มาตรา26ไปบังคับใช้กับกฎหมายที่กำหนดแล้วก็มีผลให้มีการใช้บังคับอยู่ก่อนกฎหมายวินัยการเงินการคลังมีผลบังคับใช้เอาง่ายๆต้องการที่จะแก้นำเสนอแก้อย่างนี้
1: คร
0: ับ แก้มาตรา11จากการที่แหล่งรายได้ที่เป็นเงินภาษีบาปก็ต้องการที่จะเป็นเงินรายจ่ายงบประมาณประจำปีก็จากเงินมาจากเอาเป็นว่าต้องผ่านสภาผ่านครม.อนุมัติเนี่ยแหละแล้วก็ยกเลิกมาตรา12ถึง16ครอบคลุมการจัดตั้งจัดเก็บนำส่งแล้วก็เงินเพิ่มแล้วก็มาตรา12คือกฎหมายเดิมเนี่ยมีการกำหนดให้เก็บเงินบำรุงจากผู้ที่เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษียาสูบ 11.5 แล้วก็สุราให้เป็นรายได้ 1.5% แต่ไม่เกินปีละ 2,000 ล้านบาทแล้วก็ยังจะมีให้อำนาจรัฐมนตรีคลังปรับเพิ่มรายได้สูงสุดทุกๆ3ปีเพื่อให้องค์กรมีรายได้เพียงพออันนี้ของเดิมทีนี้ครับเมื่อเสนอให้มีการยกเลิกเนี่ยของใหม่เนี่ยก็จะปรับเอาอย่างนี้คุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับ
0: หลักๆแล้วก็คือก็จะเป็นเงินงบประมาณทีนี้ฝั่งที่เขาเอาตามเนื้อหาก่อนนะการที่จะเสนอความคิดเห็นสามารถที่จะนำเสนอไปได้ตามขั้นตอนที่บอกมี4ข้อ1เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องทุนทรัพย์สินรายได้โดยการแก้ไขมาตรา11วงเล็บ1 2คือเห็นด้วยหรือไม่กับการยกเลิกการจัดเก็บเงินบำรุงองค์กรที่ได้จากสุราและยาสูบ3เห็นว่าพรบ.ไทย PBS 51มันมีชื่อเต็มนะครับมีปัญหาในการบังคับใช้หรือไม่อย่างไรและร่างกฎหมายสามารถแก้ไขได้อย่างไรรวมไปถึงข้อเสนออื่นๆนะครับเขาให้เสนอ30กันยาจนถึง14ตุลาก็เข้าไปที่ parliament.go.th นะครับคุณสุประชัยก็มีการเสนอเปลี่ยนจากแหล่งเงินภาษีเหล้าสุราไปเป็นใช้งบประมาณแทนทีนี้คนที่เขาคนในวงการสื่อก็มองเป็น2มุมซะเป็นส่วนใหญ่คุณวิสุทธิ
1: ์ครับ
0: มุมนึงก็บอกว่าอ้าวอยากจะใช้งบประมาณนั่นแสดงว่ารัฐบาลก็มีอำนาจในการที่จะเพิ่มหรือลดหรือจะมีให้คุณให้โทษได้ไหมอันนี้คือรัฐบาลอยากจะมาคุมใช่ไหมอันนี้คือมุมที่หนึ่งในมุมที่สองก็เห็นเพื่อนฝูงอีกฝั่งหนึ่งก็บอกว่าก็ที่ผ่านมาสื่อก็ได้เงินกันจำกัดจำเขี่ยช่วงนี้มีปัญหาทบีเบสได้2 พันล้านเนี่ยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกันได้เงินหน่อยไหมอันนี้สองมุมแล้วแต่ว่าจะยนช่องไหนฮะคุณวิสุทธ์นะ
1: คือประเด็นเรื่องคือไม่ได้ยุบอ่ะให้ไทยพีเอส
0: แต่มีบางคนไปเขียนเป็นเหมือนยุบก็มีนะแต่ไม่ได้ยุบนะไม่ได้ยุบแต่แหล่งที่มาของเงินที่ไม่คุณพิสู
1: จน์จากภาษีบาปที่เรียกกันเนี่ยไทยพีเอสสสสเรื่ององค์กรทางกีฬาและผู้พิการเนี่ยให้ไปรับจากรัฐบาลแทนมองได้สองจุดนะฮะอันที่หนึ่งก็คือว่า
0: สสก็โดนด้วยเหรอ
1: สสด้วยแต่คือสสอีกแบบคือเงินที่รับมา
0: ไม่ใช่สิเขาในข้อเสนอนี้เขามีให้แก้สสด้วยเหรอเฉพาะไทยพีเอสเลย
1: เขาใช้อีกแบบนึงสสอีกแบบนึงแต่เป็นว่าแหล่งภาษีบาปเนี่ยไป4องค์กรหลักนะฮะตอนนี้ก็มีความพยายามที่จะไปดูแลเรื่องการใช้เงินก้อนนี้ส่วนไทยพีบีเอสก็มองได้สองมุมกูไปละครับส่วนหนึ่งก็อาจจะบอกว่าเอ้ยการที่ให้ไปรับเงินของรัฐบาลเนี่ยนั่นแปลว่าไงฮะแปลว่าทีวีสาธารณะซึ่งมักจะเป็นช่องทางสื่อที่จะนำเสนอข่าววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลได้นะเชียร์ได้วิพากษ์วิจารณ์ได้ซึ่งอิสรภาพในการนำเสนอข่าวมันจะอยู่ภายใต้รัฐบาลหรือเปล่าคือคุณรับเงินรัฐบาลมาคุณวิรักษ์แล้วคุณจะไปวิจารณ์รัฐบาลได้หรือไปติดติ่งเขาได้หรือเสนอแนะเขาได้หรือนี่เป็นประเด็นใหญ่เรื่องอิสรภาพเนี่ยส่วนเรื่องของกฎหมายเนี่ย

0: เอาว่าเอาตรงว่ามันก็มองได้หลายแบบแต่ว่ามองมุมหนึ่งก็คือว่าการเข้ามาจัดการหรือเข้ามาบริหารหรือเข้ามาเสนอแนวแก้ไขในการบริหารเงินจากเงินก้อนนี้ตอนนี้ก็ไปอะอย่างสสสหลายหน่วยงานเนี่ยก็จะมีคล้ายๆกันนะคุณพลครับไม่ถึงกับร่างเป็นกฎหมายใหม่นะแต่ว่าจะเข้ามาควบคุมมาดูแลมาขอมีส่วนเอี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นเนี่ยนะก็ผมว่าก็ต้องดูนะว่าเจตนาจริงคืออะไรแล้วก็การเข้ามาเนี่ยมาเพื่อที่จะควบคุมดูแลเรื่องข่าวสารด้วยหรือเปล่าส่วนอีกประเด็นเรื่องเงินทองเนี่ยนะคือรัฐบาลก็กำลังถังแตกแล้วอยู่ๆจะเอาเงินรัฐบาลไปให้ไทยพีเอสเนี่ยผมมันก็น่าคิดนะเออก็เงินไม่ค่อยมีอ่ะแล้วจะเอาเงินรัฐไปให้นะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งอ่ะก็ฟังกันยาวๆนะฮะก่อนที่แปลว่าทางรัฐบาลเขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นนะผมว่าก็ไปแสดงความคิดเห็นกันแล้วกันนะแต่เรื่องนี้ผมว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันจะจบง่ายๆเอาว่าเขาเปิดเวทีช่องทางก็ไปใช้วิธีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเห็นต่างเห็นเหมือนไม่เป็นไรครับก็แสดงสิทธิ์ให้เต็มที่นะครับ
1: ไม่จบง่ายแปลว่าฝั่งที่โดนรัฐบาลลุกนี่คงไม่ยอมอ่ะ
0: ผมว่ารัฐบาลฝั่งลุกก็ไม่ยอมฝั่งที่ลุกก็ไม่ยอมง่ายนะคือไม่ใช่ว่าถอยหรือจะหรือว่าจะเรื่องไงนะยาวนั่นนี่ยาวนะฮะแต่เนื้อสิ่งใดผมคิดว่าสำหรับผมนะไม่ว่าสื่อไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นสื่อมวลชนเนี่ยมันต้องมีเสรีภาพอิสรภาพในการที่จะทำงานด้านการสื่อสารที่เป็นกลางแล้วก็แสดงออกได้ทุกด้านไม่ควรอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยเฉพาะยิ่งรัฐบาลซึ่งเราก็เห็น
1: แล้วแต่สื่อตอนนั้นอ่ะต้องตอบโจทย์ได้ด้วยนะ
0: ใช่อันนั้นก็ต้องตอบโจทย
1: ์ว่าใช้เงินคุ้มค่าหรือเปล่าไม่ใช่พิงกับความเป็นอิสระอย่างเดียวแต
0: ่
1: ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายก็จะเป็นประเด็นปัญหาเหมือนก
0: ัน อันนั้นก็อีกแบบก็เพราะเป็นในทวีปอเมริกานะครับ
1: ครับ
0: ไปใช้สิทธิ์กันนะครับ
1: ครับเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด็ดประเด็นร้อนกันต่อ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องรองน้ำจากเที่ยว
5: เครื่องรองน้ำต้องเที่ยว
6: 95 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ line @thinkingradio

0: าพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆรายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
8: กับติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์กับผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชนะครับไปดูเครื่องบินของฟลายดูไบที่ออกจากดูไบไปเทลอาวีฟ
9: ครับ
8: มีประเด็นชวนสงนสงสัยแล้วก็ต้องดูเงื่อนคำนะครับว่าท้ายที่สุดเกิดอะไรขึ้นไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยยุนกันครับ
9: ครับ
7: สายตรงสุทธิชัยยุน
6: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมอสเจลสูตรตำรับจากสารสกัดสมุนไพรซื้อติดบ้านไว้ชนิดแทงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำ
10: ผมเรียกมันว่าเที่ยวบินมฤตยูนะครับติดตามเกาะติดอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้เช้าวันนี้ล่าสุดครับเที่ยวบิน Fly Dubai FZ1073ชัดขึ้นแล้วครับและนั่นหนักกว่ารายงานชุดแรกด้วยซ้ำไปเที่ยวบินนี้เริ่มด้วยเหตุฉุกเฉินกลายเป็นคดีรุนแรงในห้องนักบินครับเที่ยวบินนี้ออกจากดูไบมุ่งหน้าเทลอาวีฟเมื่อวานนี้เป็นเครื่องบิน Boeing 737 MAX 8มีคนอยู่บนเครื่องบิน174คนก่อนเกิดเหตุรุนแรงในห้องนักบินขณะที่เครื่องบินอยู่ระดับ 34,000 ฟุตครับที่ทำใหคนแตกตื่นกันบนเครื่องบินคือข้อมูลการบินที่ตรวจสอบจากไฟล์เรดาร์24ตอนที่เกิดเหตุเลยนะครับเครื่องบินเนี่ยลดระดับมากกว่า 14,000 ฟุตภายในแค่ประมาณ30วินาทีแล้วเปลี่ยนทิศทางไปทางซาอุดีอาระเบียขณะเดียวกันตัวทรานสปอนเดอร์คือตัวระบบสื่อสารภายในเครื่องส่งรหัส7700นี่เตือนว่าเป็นภาวะฉุกเฉินแต่เป็นภาวะฉุกเฉินทั่วไป7700ต่อมากลายเป็น7500พอ7500ขึ้นแล้วก็ต้องตกใจกันแล้วครับเพราะว่ามันเป็นรหัสที่ชี้ในภาษาการบินภาษาความมั่นคงทางอากาศบอกเป็น unlawful interference คือแปลภาษาชาวบ้านมีการจี้เครื่องบินเกิดขึ้นครับไม่ตกใจได้ยังไงครับผู้โดยสาร170กว่าคนนั่งอยู่เฉยๆเครื่องบินร่วงลงมาภายใน30วินาทีหมื่นกว่าฟุตแล้วมีสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีการจี้เครื่องบินจากนั้นเรื่องในค็อกพิทห้องนักบินก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นครับถ้ามาฟังที่ยืนยันล่าสุดจากนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูนายกบอกว่านักบินคนหนึ่งใช้มีดแทงนักบินอีกคนหนึ่งดูเหมือนพยายามจะทำให้เครื่องตกขณะที่สายการบินฟลายดูไบเองยืนยันในส่วนที่พยายามใช้ภาษาระมัดระวังกว่าบอกว่าเกิดกรณีภาษาการบินอีกครับ altercation คือการต่อสู้ในห้องนักบินซึ่งปกติไม่ควรจะเกิดนะครับแต่ก็ย้ำว่าสาเหตุและแรงจูงใจทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะมาจากนายกอิสราเอลหรือสายการบินฟลายดูไบเองหรือว่าแหล่งข่าวที่ไปสัมภาษณ์ผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องเนี่ย บอกว่าแรงจูงใจยังอยู่ระหว่างการสอบสวนยังไม่อาจจะสรุปได้หรือฟันธงได้นี่ครับฉะนั้นหลายๆรายงานข่าวที่ผมเกาะติดมาตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้เนี่ยข้อกล่าวหาคือพยายามจงใจทำเครื่องบินตกเรื่องนี้มาจากฝั่งอิสราเอลส่วนสายการบินเองฟลายดูไบและหน่วยงานการบินของ UAE ยังไม่ได้ประกาศข้อสรุปเรื่องนี้หรือว่าฝ่ายสอบสวนก็ยังไม่มีคำยืนยันใดๆช่วงวิกฤตที่สุดมีผู้โดยสารและลูกเรือเข้าไปช่วยควบคุมสถานการณ์ในห้องนักบินลูกเรือสำรองมีลูกเรือสำรองของฟลายดูไบซึ่งเดินทางอยู่บนเครื่องบินคือเป็นผู้โดยสารไม่ได้ประจำการเป็นลูกเรือสำรองแต่บังเอิญโชคดีครับสองคนเข้ามารับช่วงควบคุมเครื่องมิฉะนั้นเครื่องเนี่ยเสี่ยงที่จะตกมากๆและสามารถนำเครื่อง FZ1073 นี้ลงฉุกเฉินไปลงที่ท่าอากาศยานตาบุกของซาอุดีอาระเบียเครื่องบินนี้ออกจากดูไบ UAE จะไปทาลาวิฟอิสราเอลแต่ต้องมาลงที่ซาอุครับเพราะว่าบนเครื่องบินนั้นเกิดเหตุที่คาดไม่ถึงจริงๆเจ้าหน้าที่สนามบินซาอุดีอาระเบียก็ยืนยันครับว่ากัปตันและนักบินผู้ช่วยได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลส่วนผู้โดยสารทั้งหมดปลอดภัยและฟลายดูไบก็จัดเที่ยวบินนำผู้โดยสารเดินทางต่อตอนนี้ล่าสุดบอกว่าไปถึงที่เทลอาวีฟโดยปลอดภัยแล้วครับมันก็มีประเด็นที่มันโผล่ขึ้นมาคือเปลี่ยนจากอุบัติเหตุการบินไปเป็นการสอบสวนด้านความมั่นคงเต็มรูปแบบแล้วตอนนี้โดยที่หน่วยงานการบินพลเรือนของ UAE ต้นทางเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเหตุการณ์ว่าด้วยความมั่นคงกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบสวนทั้งสาเหตุขั้นตอนปฏิบัติการและมาตรการรักษาความปลอดภัยฉะนั้นประเด็นที่ต้องสอบสวนคือไม่ใช่แค่ว่าใครแทงใครนะครับแต่ว่าคำถามใหญ่น่าจะว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนักบินก่อนเครื่องดิ่งทำไมจึงมีรหัส7500ใครเป็นคนกด7500อาวุธเข้าไปในห้องนักบินได้อย่างไรระบบควบคุมเครื่องถูกกระทำอะไรบ้างและสำคัญที่สุดคือมีแรงจูงใจอะไรครับฉะนั้นเรื่องนี้จึงน่าคิดมากๆฝั่งอิสราเอลพยายามจะทำให้เห็นว่าเป็นการก่อการร้ายรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลถึงขั้นบอกว่านี่เป็นการก่อการร้ายของจิฮาดิสต์คือจะโยนไปว่านี่เป็นเรื่องของฝั่งอิสลามที่ต้องการจะก่อเหตุร้ายต่ออิสราเอลถึงขั้นที่มีการพูดทำนองว่ามีความพยายามจะจี้เครื่องบินนี้และเอาเครื่องบินนี้ไปชนอะไรบางอย่างในอิสราเอลซึ่งก็ไม่มีใครยืนยันเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันฝั่งของอเมริกาเองประธานาธิบดีทรัมป์ถูกนักข่าวถามเรื่องนี้ทรัมป์ก็บอกว่าสิ่งที่ออกข่าวมานั่นคือมาจากฝั่งท่านนายกเนทันยาฮูอิสราเอลแต่ว่าอเมริกายังไม่ยืนยันเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องใหญ่ในระดับโลกเพราะว่าเครื่องบินโดยสารปกตินี้อยู่ดีๆในห้องนักบินมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้สมมติว่าจริงว่าผู้ช่วยนักบินแทงนักบินแล้วต้องการจะจี้เครื่องบินนี้หนึ่งผู้ช่วยนักบินคนนี้ไม่มีการเช็คประวัติหรืออย่างไรหรือมีโอกาสมีอาวุธมีมีดขึ้นไปได้อย่างไรและขณะเดียวกันถ้าหากไม่มีนักบินสำรองอยู่บนเครื่องเนี่ยมันจะเป็นโศกนาฏกรรมเลยนะครับเพราะว่าเครื่องบินตกแล้วจะเกิดเรื่องราวอื้อฉาวที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนฉะนั้นสรุปได้ว่าเครื่องบินลำนี้เที่ยวบินนี้จาก 34,000 ฟุตเหนือพื้นดินจู่ๆเกิดการต่อสู้ในห้องนักบินเครื่องบินดิ่งลงมากว่า 14,000 ฟุตในเวลาครึ่งนาทีรหัสฉุกเฉินปกติเปลี่ยนเป็น7500สัญญาณที่โลกการบินรู้ทันทีว่าอาจจะมีการแทรกแซงโดยมิชอบนั่นคือจี้เครื่องบินผู้โดยสารลูกเรือและนักบินสำรองช่วยกันหยุดเหตุการณ์พาเครื่องลงซาอุได้สำเร็จนี่คือข่าวระดับโลกที่ยังต้องเกาะติดว่าการสอบสวนนั้น สามารถจะระบุว่ามีแรงจูงใจใครทำอะไรอย่างไรแต่ต้องถือว่านี่เป็นปาฏิหาริย์อีกครั้งหนึ่งในประวัติสายการบินของโลกเลย
7: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
6: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมอสเจลสูตรตำรับจากสารสกัดสมุนไพรซื้อติดบ้านไว้ชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำ
8: เรามาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับหลังจากที่รังสิมันโรมเขาเปิดประเด็นในสภา
9: ครับ
8: อาจจะได้ที่ว่าเปิดประเด็นเรื่องของสสชัยภูมิสุภาพสตรีและคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์ก็ออกมาบอกว่าก็ดิฉันเองทีนี้ดิฉันเองที่เป็นสสหญิงแล้วก็เป็นคนเดียวของที่จังหวัดชัยภูมิตอนนี้ทีมข้างนอกของทางคือคุณสุชาดาเองก็มาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับขณะเดียวกันข้างนอกรัชนกศรีนอกเขาก็ขยับออนไลน์ครับเปิดเผยบอกนี่ทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ย1,900ล้านบาทเนี่ยแจ้ง1.9 ล้านที่แจ้งว่ามีทรัพย์สินอยู่กับทางปปชเนี่ยแล้วเขาก็หยิบมาให้ดูเฉยๆเขาบอกให้ดูเฉยๆไม่ได้กล่าวหาอะไรขยี้กันต่อฮะคุณวิสุทธ์ครับ
9: ครับผมพาคุณพิรักษ์มาดูเรื่องผมไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นได้นะคือก่อนหน้านั้นมีข่าวว่าสวกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะยื่นปปช.ครับตรวจสอบกกต.เสียงข้างน้อยกุศิทธิโชคปรากฏว่าก่อนเข้ารายการผมเช็คแล้วทางสว.เสียงส่วนน้อยผมไม่มีไม่มีตอนนี้มาแล้วครับคุณพิรักษ์ครับสว.
8: สว.เสียงส่วนน้อยเหรอสว.เสียงส่วนน้อยเหรอไม่ใช่
9: เสียงส่วนน้อยผมก็ไม่มีไม่น่าจะมีตอนนี้มาแล้วฮะไม่ใช่เสียงส่วนน้อยนะฮะน่าจะเป็นส่วนเสียงส่วนใหญ่
8: เป็นพวกสว.ใส่เสื้อสีน้ำเงินส่วนใหญ่นะ
9: ประมาณนั้นนะก็ไปยื่นหนังสือถึงประธานปปช.ให้ไต่สวนคุณสิทธิโชคอินทรวิเศษกรรมการปปช.เสียงข้างน้อยอ่ะโดยไปกล่าวหาว่าไปเปิดเผยข้อมูลการประชุมของกกต.นะเข้าข่ายฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยคุณพิรักษ์เอกสารก็พูดถึงนี้นะคือพูดตั้งแต่14กันยายนมีการประชุมของกกต.นะครับหนึ่งหัวสว.ต่อมา15กันยายนคุณสิทธิโชคให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในฐานะกกต.เสียงข้างน้อยแล้วไปให้รายละเอียดนะว่ามติไม่เอกฉันท์นะครับมตินี่5-2มตินั้น6-1นะฮะแล้วยังบอกว่าคุณสิทธิโชคเองกับคุณชายนครชัยเป็นกรรมการฝ่ายเสียงข้างน้อยนี่ผู้กล่าวหาก็บอกว่าอันเนี้ยอ๋อนี่มีเรื่องจริงนะฮะเป็นเรื่องไปเชื่อมโยงรายละเอียดเรื่องข้อมูลการติดต่อทางโทรศัพท์เรื่องพยานนิติวิทยาศาสตร์เรื่องการจับการให้การนะฮะแล้วก็พ่วงมาเมื่อวานนี้คุณอภิรักษ์เมื่อวานนี้มีงานเสวนาของราชบัณฑิตยสภานะคุณสิทธิโชคไปขึ้นเวทีด้วยก็ไปพูดเรื่องนี้เขาก็เลยบอกว่าคนที่ยื่นข้อเสนอข้อกล่าวหาบอกว่าจริงๆมันเคยมีการตกลงกันนะก่อนแถลงข่าวนะว่าเปิดเผยจำนวนเสียงข้อกล่าวหาได้แต่การสัมภาษณ์ของคุณสิทธิโชคเนี่ยมีรายละเอียดที่กว้างกว่านั้นคุณวิรักษ์มีรายละเอียดที่กว้างกว่านั้นแล้วมีการ
8: ไม่ถ้าเขาละเมิดข้อตกลงหรือเขาตกลงอะไรกันยังไงในกกต.เนี่ยสว.ไปเกี่ยวอะไรอันนี้ตั้งคำถาม
9: คำถามดี
8: แล้วถ้ามันแล้วถ้ามันผิดถูกก็ต้องมาจั่วเรื่องผิดถูกสิไม่ได้ไม่จั่วว่าเขาคุยกันยังไงแล้วเขาจะแถลงกันยังไงถ้าเขาแถลงไม่ตรงกับที่คนอื่น
9: ก็เห็นชัดอะว่างานนี้ไม่ธรรมดานะขนาดกกต.ก็โดนนะก็ยื่นว่าขัดต่อมาตรฐานจริยธรรม4 ข้อนะครับ4 ข้อแล้วก็ผมมาที่ข้อที่4แล้วนะข้อ4ก็ห้ามให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาครับเพราะจะเกิดความเสียหายนะก็เลยยื่นไปแล้วก็มีการ ขอให้ปปช.เรียกหลักฐานคลิปสัมภาษณ์ฉบับเต็มมาตรวจสอบด้วยนะฮะนี่แหละปฏิบัติการของการยื่นตรวจสอบของขนาดกกต.เสียงส่วนน้อยที่เรียกว่าเป็นตัวแทนเสียงส่วนใหญ่ของคนของประชาชนด้วยซ้ำไปนะโดนแล้วครับโดนแล้วครับนะฮะก็ยังไม่เปิดเผยตัวนะครับแต่ว่ากลุ่มที่จะคนที่ไปยื่นอ่ะน่าจะแถลงข่าวอีกสักวันสองวันนะในที่สุดเราก็จะเห็นชัดนะว่าชั่วโมงนี้ใครที่ออกมาแสดงตัวตนที่ชัดเจนแล้วก็สวนกับเสียงส่วนใหญ่หรือว่าเสียงสวนกับเขาเรียกไงฮะสวนกับคนที่มีอำนาจจริงอ่ะมันจะโดนอย่างนี้แหละนี่ถ้ามันสารเก่านะยังโดนเลยเออก็ไม่ธรรมดานี่ถือว่าเป็นข่าวใหญ่นะนับภาษาอะไรกับการที่ไปยื่นฟ้องปิดปากบรรดาคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสว.เกี่ยวกับกต.เกี่ยวกับอะไรก็ตามแต่นะช่วงนี้นิยมฟ้องปิดปากอ่ะอันนี้คงจะเรียกฟ้องปิดปากได้ไหมต้องเป็นเอกสารนะคุณภูมิฟ้องปิดปากไม่ได้นะคงจะส่งสัญญาให้รู้ว่าเอาจริงนะเจ้าของอำนาจเอาจริงนะ
8: คำว่าเจ้าของอำนาจไม่รู้ใครเป็นเจ้าของอำนาจกันแน่นะแต่ว่าคนที่เขารู้สึกเขาเดือดร้อนเขาก็คงออกมาทำหน้าที่หรือมีคนที่เขาเดือดร้อนเขาก็บอกให้ใครออกมาทำหน้าที
9: ่
8: ทีนี้กกต.ท่านนี้ท่านเคยเป็นประธานคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาแผนกคดีการเมืองนะ
9: ครับ
8: เพราะฉะนั้นถามว่าผมแยกเป็นประเด็นนะผมไม่ได้อ่านไอ้ตรงข้อกล่าวหาที่ตั้งเอาไว้กันอยู่4ข้อ
9: ครับ
8: การเปิดเผยว่าจะเสียงอะไรกันยังไงรายละเอียดยังไงเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นน่าจะไม่ได้เป็นประเด็นที่ถูกต้องหรือมีเนื้อมีหนังเท่าไหร่แต่ก็หยิบมาเขี่ยให้ประชาชนได้เห็นก่อนแต่ส่วนเรื่องของมันจะผิดจริยธรรมละเมิดจริยธรรมร้ายแรงตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ต้องดูว่าขึ้นไหมส่วนท่านเองที่ท่านเคยเป็นประธานศาลประธานแผนกคดีการเมืองเนี่ยผมคิดว่าท่านก็คงเลือกตัดสินใจแล้วแหละว่าอยากจะบอกว่าตัวเองคิดอะไรกันยังไงแบบไหนฝั่งนี้จะทำให้ฟ้องมันมีฟ้องอะไรมั่งคุณที่สุดฟ้องแก้เกี้ยวฟ้องให้วุ่นวายฟ้องให้ลำคาญฟ้องให้ปิดปากหรือจะเป็นฟ้องสอดฟ้องอะไรก็ว่ากันไปแต่คงไม่ได้มีผลเท่าไหร่มั้งครับแต่ก็อย่างน้อยก็ได้เห็นว่าทางสวกลุ่มนี้ก็ได้ฟิตอ่ะขยันอ่ะฟิตตลอดเราก็จะเห็นนะครับทีนี้ใครที่โดนน้ำท่วมนะครับ
9: ครับ
8: คุณวิสุทธ์ผมไม่ได้ถามถึงเลยคุณวิสุทธ์อยู่ทางโซนตะวันออกนี่เป็นยังไงบ้างรอดไหมฮะรอบน
9: ี้ผมเองผมรอดแต่ว่าก็ระหว่างเส้นทางก็ถือว่าท่วมอยู่นะก็เห็นคนน้ำท่วมนี่ก็สุดๆนะรถจมระหว่างทางก็มากมายนะก็นั่นฮะผู้ที่ประสบความสูญเสียความเสียหายนี่ควรจะฟื้นตัวก็ยากอยู่พี่รักคุณพี่รักลอง
8: ระบบที่เขาจะให้ฮะผมรอดนะรอบนี้เป็นคนฝั่งทนแต่ว่าปี54ก็คือหนักนั่นแหละ
9: ครับ
8: ก็เหมือนกับคนฝั่งทนหลายๆคนที่รอบนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่ารอบก่อนเราเจอเรื่องของน้ำเหนือซะเป็นส่วนใหญ่ทางฝั่งตะวันตกทางฝั่งไอแถวพุทธมณฑลก็จะเจอกันอยู่เยอะทีนี้ใครที่เดือดร้อนนะครับสามารถไปดาวน์โหลดกทม.เขาบอกดาวน์โหลดคำร้องก่อนกรอกรายละเอียดนะครับแนบภาพถ่ายหลักฐานบัตรประชาชนสำเนาบัญชีธนาคารส่งพันไปทางระบบออนไลน์ไม่ต้องไปเขตนะครับระบบก็เปิดได้ในช่วงเย็นวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้หมวดซ่อมแซมบ้านนะครับตอนนี้สูงสุดอยู่ที่ 88,600 บาทปรับจาก 49,000 ค่าที่พักชั่วคราวนะครับได้สูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนค่าดำรงชีพเบื้องต้น 1,900 ถึง 3,800 ตามระดับความเสียหายหมวดสุขภาพและชีวิตนะครับค่าจัดการศพสูงสุด 37,000 35,700 ต่อคนค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสูงสุด 4,000 บาทต่อรายผู้ป่วยนอก 2,000 บาทต่อรายเงินปลอบขวัญกรณีบาดเจ็บอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแบบไหนบ้าง 2,300 บาทเครื่องมือประกอบอาชีพครับก็จะมีค่าเครื่องมือเงินทุนสูงสุด 13,500 บาทต่อครัวเรือนนะครับปรับจาก 11,900 บาทอันนี้ สามารถที่จะไปยื่นรับสิทธิ์ผ่านทางระบบออนไลน์หรือสำนักงานเขตโดยตรงก็ได้ไม่ต้องใช้ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจนะครับส่วนผู้เช่าใช้หลักฐานการเช่าบ้านรับสิทธิ์เยียวยาหมวดอื่นๆได้หลากหลายเลยครับแต่ยกเว้นค่าซ่อมบ้านซึ่งอันนั้นเนี่ยเจ้าของบ้านน่าจะเป็นคนใช้สิทธิ์เองครับคุณพิสุทธิ์ครับ
9: ครับเอ๊ะอันนี้พอจะช่วยได้ไหมเนี่ยคุณพิรักษ์ใครช่วยไทยพลัสที่จะหมดเนี่ยตัวเราก็เริ่มต่อนะ1ตุลาคมนะครับแต่ว่าต้องไปกดยอมรับเงื่อนไขนะฮะก่อนด้วยนะครับยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมส่วนร้านค้าก็ไม่ใช่ว่าต่อโดยอัตโนมัตินะครับร้านค้าก็ต้องเข้าร่วมก็ไปกดยอมรับจนถึงวันที่30พฤศจิกายนส่วนผู้ที่ใช้บัตรสวัสดิการหรือบัตรคนจนน่ะอันนี้ไม่ต้องไปกดนะครับคือก็ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วอันก็กดยืนยันสิทธิ์นะอีกทีนะครับภายใน1ถึง15ตุลาคมนะฮะร้านค้าที่รับอนุมัติแล้วเนี่ยยอมรับเงื่อนไขก็ตั้งแต่1ตุลาถึง30พฤศจิกายนกดครั้งเดียวนะฮะก็บัตรคนจนก็ไม่ต้องกดนะฮะได้เท่าไหร่นะได้ประมาณวันละ200บาทเนาะอ่ะอย่างน้ำท่วมก็จะช่วยได้มั้ง เริ่มแล้วอ่ะช่วยประกาศให้ทางรับหน่อยแล้วกันว่าเริ่มแล้วนะครับส่วนเอ๊ะคุณอภิรักษ์เรื่องของกระเป๋าที่ตกค้างของการบินไทยเนี่ยเห็นว่าล่าสุดมีกระเป๋าอยู่ตกค้างประมาณ 8,000 ใบครับเมื่อวานนี้บอกว่า10,000ต้นๆนะตอนนี้ก็แก้ปัญหาได้แล้วไม่ใช่แล้วได้แล้วได้บ้างแล้วนะฮะก็จะกลับมาปกติ 90% เนี่ยก็สักภายในเนี้ย 1-2 ตุลาคมนะก็สัญญาว่าจะกลับมาเคลียร์ให้ได้นะตอนนี้ก็กระเป๋าก็ทยอยได้คืนนะแต่ว่าเรื่องความเสียหายต่อภาพพจน์ประเทศไทยรวมความสูญเสียต่อการบินไทยก็เป็นเรื่องที่ใหญ่ไม่รู้จะขอบคู่มาได้ยังไงนี่เรื่องหนึ่งนะแล้วก็เอ๊ะเราจะมีการประชุม World Bank กับ IMF วันที่เท่าไหร่นะคุณเป็นรักตุลาคมนะก็มีเวลาไม่กี่วันนะที่จะต้องเร่งเคลียร์ตั้งแต่สายการบินการดูแลการต้อนรับการเตรียมพร้อมอีกทีหนึ่งก็พิสูจน์ฝีมืออะนะวันที่น่าจะจำไม่ได้แล้วคุณพิรักษ์ต้องขออภัยนะกลางเดือนนี่แหละที่ประชุมเวิร์ลแบงก์กับเอฟวันที่ประมาณ16ประมาณนี้นะประมาณ10ตอนเนี้ยกลางเดือนนะครับอีกรอบหนึ่งก็เอาใจช่วยนะฮะว่าคือช่วยคนจัดการนะน้ำน่าจะลดลงนะแล้วก็เป็นอีกครั้งที่บรรดาในแบงก์ระดับโลกจะมาประชุมกันที่เมืองไทยสายการบินการดูความสะดวกนะฮะแล้วก็การพร้อมโดยเฉพาะยิ่งคุณวิรักษ์ครับพร้อมเรื่องเนื้อหาสาระประเด็นในการพูดคุยกับทางผู้ที่มาประชุมเป็นเรื่องสำคัญก็เป็นอีกหนึ่งวาระที่จะพิสูจน์ฝีมือของรัฐบาลอนุทินนะครับ
8: ครับเรื่องของกทม.นะครับหลังจากที่มีฝ่ายหนึ่งตรวจสอบอีกฝ่ายหนึ่งออกมาแก้ต่างว่ามันไม่คุ้มอัธวิชญ์สุวรรณภักดีหนึ่งเดียวของน่าจะเป็นส.ส.ท่านเดียวที่ตามประเด็นเรื่องนี้นะครับวันนี้คุณอัธวิชญ์ออกมาแถลงนะครับโต้คุณชัดชาติว่ากทม.บอกว่าท่านผู้ว่าไม่ควรตอบเลี่ยงเหมารวมกับบึงรับน้ำอื่นตอบให้ตรงครับบึงรับน้ำคูบอนรับฝั่งตะวันออกของกรุงเทพขนาด870,000ลูกบาศก์เมตรในพื้นที่130ไร่พร้อมแล้วที่จะออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนก่อนที่ท่านจะมารับตำแหน่งในปี65แต่ท่านยกเลิกไม่เวนคืนและไม่ใส่ในร่างผังเมืองฉบับใหม่ของกรุงเทพเพราะอะไรแล้วคุณอัธวิชญ์ก็แสดงแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการนี้ในอดีตพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงข้อความค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินบึงหนองบึงคูบอนที่ระบุเอาไว้เพียง254ล้านบาทเท่านั้นผู้ว่าเป็นคนที่เลือกที่จะยุติโครงการไปแล้วนะครับมาตอบในปี69ว่าบึงคูบอนและบางชันต้องใช้งบถึง 11,000 ล้านบาทท่านตอบเลี่ยงๆและเหมาเอาบึงบางชันมารวมด้วยคุณอัธวิชญ์บอกว่าตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี54ชี้แจงไปแล้วว่า ปี60ประชาพิจารณ์ชาวบ้านเห็นด้วยให้ทำบึงรับน้ำปี62มีเอกสารกทม.ระบุว่าผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นและประชาพิจารณ์จากสำนักงบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรีมติครม.กันยา62มีแบบภาพจำลองบึงรับน้ำแล้วรวมถึงมีร่างพระราชกฤษฎีกาเวียนคืนแล้วปิดประกาศแล้วตั้งแต่30พฤศจิกายน64ปี65แผนปฏิบัติงานของสำนักระบายน้ำกทม.โครงการบึงรับน้ำก็ยังอยู่จนกระทั่งท่านผู้ว่าเข้ารับตำแหน่งช่วงกลางปี65โครงการก็ยุติส่วนกรณีบางส่วนของที่ดินในบึงรับน้ำที่ตกเป็นของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งคุณอาทิวิทย์บอกว่าเขาไม่ได้ทำผิดอะไรจากการเป็นเจ้าของที่ดินแต่อันนี้คุณอาทิวิทย์พูดนะต้องพูดเลยท่านผู้ว่าตัดสินใจพับโครงการด้วยความเกรงใจที่ปรึกษาของท่านหรือไม่เพราะก่อนเข้ามาร่วมงานทีมชัดชาติที่ปรึกษาคนดังกล่าวเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งอยู่คุณอาทิตย์บอกว่าเคยยื่นเรื่องต่อกรรมธิการปปช.ในสภาสมัยที่26และยืนยันว่าเป้าหมายไม่ต้องการให้คุณชัดชาติลาออกแต่ต้องการให้กทม.ทบทวนและนำบึงรับน้ำคูบอนกลับมาเดินหน้าอีกครั้งหลังจากที่เคยวางให้ทำงานคู่กับอุโมงค์ยักษ์หนองบอนเพื่อรับน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันออกแต่วันนี้กทม.จะเดินหน้าเฉพาะอุโมงค์เท่านั้นยังมีความเป็นไปได้อยู่ร่างผังเมือง69อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจนถึง9พฤศจิกายนคุณอัธวิทย์บอกว่าไม่ปรากฏแผนที่มีบึงรับน้ำอยู่ในร่างทีนี้ถ้าไม่เขียนเอาไว้ในผังเมืองเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการรักษาพื้นที่รับน้ำเอาไว้ในอนาคตอ่ะทางนี้เขาก็ออกมายันครับก็ผู้ว่าก็แก้ต่างบางส่วนอ่ะทางนี้เขาก็ขยี้ต่อคุณวิสุทธ
9: ์ครับฝนตกหนักนะฮะก็หลายจุดด้วยกันนี่ผมไม่ได้จะทุกฟังมีใครผ่านทางลาดพร้าววังหินหรือเปล่าเนี่ยพอดีว่ามีลูกเห็บตกอะคุณพิรักมีหลายคนบอกว่าเก็บลูกเห็บได้ที่ลาดพร้าวตอนประมาณ4โมงกว่านะอยากสัมผัสชีวิตไม่เคยสัมผัสลูกเห็บเลยในกรุงเทพในกรุงเทพนะแต่ก็เอาละก็เอาเป็นว่าฝนฉ่ำนะคืนนี้เขาก็มาเตือนนะฮะว่าใครติดภารกิจไม่เป็นไรก็ควรอยู่บ้านใครจะกลับก็ต้องรีบกลับนะฮะเพราะว่าจะเจอกับภาวะฝนตกหนักอีกรอบหนึ่งตอนเย็นนี้นะครับ
8: หมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธ์และผมลานะครับ
9: สวัสดีครับ
7: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
11: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: เคารพธงชาติ

0: 96.5 FM The Key Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
8: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
11: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
9: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมชายภคภาสวิวัฒน์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 8นาฬิกากับอีก6นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569อยู่กับผมวารินสัจเดลนะครับวันที่ตลาดหุ้นบ้านของเราวันนี้นะครับติดบวกขึ้นมา 4.90 จุดครับวันนี้ตลาดบ้านเราเนี่ยปิดไปที่ 1,563.91 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 4.9 จุดหรือคิดเป็น 0.31% ครับมีมูลค่าการซื้อขาย 77,478.72 ล้านบาทนะครับดัชนีเนี่ยเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะครับโดยระหว่างวันวันนี้ดัชนีทำจุดสูงสุดที่1,567.46 จุดและทำจุดต่ำสุดที่ 1,552.64 จุดครับโดยมีหลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้น240หลักทรัพย์ลดลง205หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง198หลักทรัพย์นะครับวันนี้นักวิเคราะห์ที่อยู่กับเรานะครับที่จะมาวิเคราะห์ปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดในวันนี้คุณสุโชติ ธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์KGI ประเทศไทยสวัสดีครับคุณสุโชติครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมวันนี้ปัจจัยอะไรขับเคลื่อนตลาดบ้างครับ
1: ครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนักลงทุนต่างชาติยังเป็นผู้ขายสุทธิอยู่นะครับ 3,500 ล้านบาทนะครับแต่ว่าก็เป็นแรงขายสุทธิที่ชะลอลงจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เป็นหมื่นล้านบาทเลยนะครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับที่ผมประเมินว่านักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิต่อเนื่องตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือประเด็นในเรื่องของบอนด์ยิวสหรัฐแล้วก็บอนด์ยิวของไทยนะครับโดยเฉพาะบอนด์ยิวสหรัฐเลยนะครับตอนนี้เนี่ยพุ่งขึ้นสู่ทำสถิติใหม่นะตรงนี้โดยปกติแล้วนะครับก็จะกดดันในเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆนะเสร็จแล้วเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของเม็ดเงินฟันโฟด้วยนะครับเนื่องจากว่าเม็ดเงินฟันโฟก็จะไหลไปหาตลาดที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ดูสูงกว่านะครับก็คือดอกเบี้ยทางฝั่งสหรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็เลยทำให้เม็ดเงินฟันโฟเริ่มมีทิศทางไหลกลับนะครับหรือไหลออกนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามาไล่เรียงกันนะครับก็จะเห็นว่าสำหรับในประเทศไทยเองเนี่ยบังเอิญก็มีอีเวนต์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่ค่อนข้างดูแล้วดูน่ากังวลนะครับในสถานการณ์ตอนนี้นะก็เลยทำให้นักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยถือเป็นโอกาสในเรื่องของการขายทำกำไรหุ้นไทยลงมาเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าปรับตัวกันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแต่เราตอนนี้ก็เริ่มที่จะมองหาหุ้นในกลุ่มอื่นๆที่ยังมีกำไรอยู่หรือยังปรับตัวขึ้นมาเยอะอยู่นะครับอย่างวันนี้เนี่ยชัดเจนนะครับก็มีแรงขายมาที่หุ้นอย่างตัว SCC หรือหุ้นใหญ่นะครับรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มขวดนิคมอุตสาหกรรมด้วยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นโอเวอร์แฮงอยู่นะครับก็คือรอในเรื่องของกฎเกณฑ์เกี่ยวข้องกับ Data Center ที่ภาครัฐเนี่ยยังไม่ได้สรุปกฎเกณฑ์ออกมานะครับ
0: ครับผมแล้วพรุ่งนี้นะครับแนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับสถานการณ์ตอนนี้จับตาดูบอนด์ยิวสหรัฐก่อนเป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่าบอนด์ยิวสหรัฐเนี่ยเริ่มที่จะมีทิศทางปรับตัวลงมาได้นะครับก็อาจจะทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะซื้อตัวหรือแรงขายจากต่างชาติชะลอตัวลงนะครับแล้วก็สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามอีกเรื่องนึงก็คือสถานการณ์ตรงตะวันออกกลางด้วยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีประเด็นข่าวว่าทางคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะพยายามที่จะหาทางเจรจาอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้จะต้องติดตามนะครับถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมีการปรับตัวลงมาได้นะครับถ้าเกิดว่ามีการเจรจากันจริงนะครับก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้บอนด์ยูสหรัฐเนี่ยเริ่มที่จะอ่อนตัวลงมานะครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขน้ำมันตัวเลขเงินเฟ้อนะครับต้องบอกตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันผูกพันกับในเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่ไปกดดันให้เฟดเนี่ยตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่ต้องติดตามเนี่ยนอกเหนือจากตัวในส่วนของตัวบอนด์ยิวตัวตรงแล้วนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมมองว่าตลาดหุ้นก็คงจะเป็นลักษณะที่น่าจะนะครับแรงขายน่าจะชะลอลงนะฮะนี่ก็น่าจะชะลอลงนะครับก็ยังคงประเมินนะครับว่าหุ้นที่ปันผลสูงๆนะครับในประเทศไทยเนี่ยยังคงเป็นเรียกว่าเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดของสำหรับตลาดหุ้นไทยตอนนี้แล้วกันนะครับก็คือปันผลของเราเนี่ยค่อนข้างสูงถ้าไปเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับก็อาจจะมองหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ถ้ามีการปรับตัวลงมานะครับเพื่อให้สะสมต่อได้นะครับ แล้วก็อีกกลุ่มนึงถ้าเกิดว่าจะมองในเรื่องของการเก็งกำไรนะฮะในช่วงนี้นะครับผมก็มองหุ้นในกลุ่มส่งออกอิเล็กทรอนิกส์นะครับยังคงได้ตีมทั้งในเรื่องของค่าเงินบาทอ่อนค่าแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะครับก็คือตีมที่เกี่ยวข้องกับ AI Data Center ทั่วโลกนะครับก็ยังเป็นตีมที่แข็งแกร่งอยู่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตอนนี้ในประเทศไทยที่มีเหตุในเรื่องน้ำท่วมนะครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับคุณสุโชติครับ
1: ใช่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับกับตลาดบ้านเราในวันนี้ครับที่ก็ถือว่ารีบาวด์แต่ว่าแกว่งตัวในกรอบแคบนะครับปัจจัยหนุนก็มาจากการรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะครับ Personal Consumption Expenditure หรือ PCE ของสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการก็ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการเร่งตัวของเงินเฟ้อลงได้บางส่วนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่าบอนด์ยิลด์ยังคงอยู่ในระดับที่สูงซึ่งก็ยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นต่อไปนะครับส่วนปัจจัยหนุนดัชนีตลาดหุ้นไทยในวันนี้ก็มาจากหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวขึ้นตามเซนติเมนต์เชิงบวกจากตัวเลขการส่งออกของเกาหลีใต้ที่ออกมาดีนะครับโดยเฉพาะการส่งออกชิปที่ยังขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ได้รับแรงหนุนและช่วยพยุงดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่าดัชนีน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในไซด์เวย์ในกรอบนะครับแบบไซด์เวย์ในกรอบก็ให้จับตาแนวต้านแนวรับแนวต้าน 1,580 และแนวรับ 1,550 นะครับวันนี้5อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1คือ PTT ครับปิดไปที่40.75 บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงมูลค่าการซื้อขาย 6,665 ล้านบาทตามมาด้วยอันดับที่2 Delta ครับปิดไปที่263บาทเพิ่มขึ้นมา5บาทนะครับคิดเป็น 1.94% มูลค่าการซื้อขาย 5,874.96 ล้านบาทอันดับที่3เป็น K-Bank ครับวันนี้ลดลงไปอีก1บาทนะครับปิดไปที่233บาทคิดเป็น 0.43% มูลค่าการซื้อขาย ขอไปครับ 4,092 ล้านบาทนะครับอันดับที่4 CPO ครับปิดไปที่42บาท25สตางค์ลดลงไป25สตางค์คิดเป็น 0.59% ครับมูลค่าการซื้อขาย 4,057 ล้านบาทและอันดับที่5ก็เป็นกลุ่มแบงก์อีกตัวนึงนะครับ KTB ครับปิดไปที่41บาท25สตางค์เพิ่มขึ้นมา25สตางค์ครับคิดเป็น 0.61% มูลค่าการซื้อขาย 3,250 ล้านบาทนะครับขณะที่ภูมิภาควันนี้นิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นกว่า 3% ในวันนี้นะครับได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ซึ่งก็ช่วยดึงดูดแรงซื้อเข้ามาเพิ่มเติมและหนุนหุ้นในวงกว้างที่ถูกเทขายไปก่อนหน้านี้ให้ฟื้นตัวขึ้นตามนะครับนิกเกอิปิดไปที่ 68,956 จุดเพิ่มขึ้นมา 2,200 กว่าจุดนะครับคิดเป็น 3.3% คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดเพิ่มขึ้นเกือบ 2% ในวันนี้ครับได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนสถาบันเข้าซื้อหุ้นกลุ่มชิปรายใหญ่หลังจากที่ตลาดติดในแดนลบติดต่อกัน3วันทำการนะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้คอสปีปิดไปที่6,917 ครับเพิ่มขึ้นมา133จุดคิดเป็น 1.95% S&P ASX 200ของออสเตรเลียวันนี้ปิดร่วงลงเกือบ 2% นะครับซึ่งเป็นการดิ่งลงในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมตลาดนั้นถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือบอนด์ยิลด์ตลอดจนเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงและความกังวลว่าธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับ Reserve Bank of Australia RBA นั้นอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกนะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่8,614ครับลดลงไป175จุดคิดเป็น 1.99%All Ordinaries ปิดไปที่ 8,794 ลดลงไป175จุดเช่นเดียวกันนะครับคิดเป็น 1.95% วันนี้ตลาดหุ้นจีนปิดทำการนะครับวันชาติจีน1ตุลาคมก็จะไม่มีรายงาน จากเซี่ยงไฮ้แล้วก็ฮั่งเส็งนะครับฮ่องกงก็ปิดทำการในวันนี้เนื่องในวันชาติ1ตุลาคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันนะครับก่อนที่จะไปดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจและวันนี้ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าท่ามกลางโลกที่ตอนนี้กำลังเถียงกันไม่จบนะครับว่าควรหรือไม่ควรที่จะแตะเบรก AI นะครับและยิ่งการพบปะกันระหว่างผู้นำจีนกับสหรัฐก็ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับว่าจะเอาไงกันต่อกับเรื่องของ AI นะครับและบ้านเราล่ะครับนโยบายทางด้าน AI เป็นอย่างไรบ้างเรารับรู้เรื่องของภัยคุกคามที่มีต่อมนุษยชาติเนี่ยมากน้อยเพียงไรนะครับวันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันในช่วงต่อติดเศรษฐกิจนะครับเช่นเคยวันนี้ผมรบกวนรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาติ นุ่มดลอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผู้อำนวยการสถาบัน IMC ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วง Econ World แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับมีกิจกรรมมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับสำหรับท่านที่ดูแลสุขภาพและเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสุขภาพนะครับอย่ารอให้หมอนัดถึงไปคิดที่จะเปลี่ยนชีวิตนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งเนี่ยเหล่านี้มันคือโรค NCDs ครับคำเต็มคือ Non-Communicable Diseases นะครับซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคมันไม่ใช่โรคติดต่อแต่มันมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณเลือกเองทุกวันนะครับเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs จะพาคุณไปปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้มันสนุกอร่อยและสตรองนะครับปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อเรื่องย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ผลลัพธ์นั้นคือเปลี่ยนชีวิตนะครับพร้อมกับแจกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยไม่แลกกับสุขภาพที่ต้องเสียไปนะครับได้สุขภาพดีกลับมาและแชร์ประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยป่วยแต่กลับมาดูแลตัวเองให้ใช้ชีวิตได้ปกตินะครับรู้เรื่องสมุนไพรไทยยิ่งห่างไกลโรค NCDs และออกกำลังกายไปพร้อมๆกันด้วยนะครับในงานอย่าปล่อยให้ร่างกายของเราต้องร้องขอความช่วยเหลือนะครับงานนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้แล้วนะครับ3ตุลาคมตั้งแต่ 8:30 นถึง 4:30 นนะครับบ่าย 4:30 นที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาพิเศษเรารับจำนวนจำกัดนะครับค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาทสมัครได้ที่ LINE @thinkingradio นะครับ official line account ของเรา @thinkingradio ตอนนี้เนี่ยทีมงานแจ้งมาว่าเหลืออยู่7ที่นั่งแล้วนะครับ7ที่นั่งเท่านั้นเหลืออยู่7ที่นั่งเท่านั้นเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนนะครับมากินอยู่เป็นไปด้วยกันสนใจแอดไลน์กันเข้ามานะครับ @thinkingradio วันนี้นะครับตอนเช้ายังค่อนข้างสับสนกันอยู่ว่าตกลงต้องเข้าไปในไทยช่วยไทย plus หรือเปล่าสำหรับคนที่ใช้มาตลอดจนถึงสิ้นเดือนกันยายนสรุปก็คือไม่ต้องทำอะไรมากนะครับแค่เปิดแอปเข้าไปแล้วไปกดยืนยันก็ได้เลยนะครับแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยsystem ดูจะมีปัญหานิดเดียวนะครับแต่จากการสายๆผมลองกลับเข้าไปอีกรอบนึงก็กดเข้าไปแค่กดทีเดียวก็ได้สิทธิ์นี้เลยนะครับสำหรับที่จะได้ใช้ 1,000 บาทในระหว่างเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้นะครับเพิ่มขึ้นอีก 1,000 บาทก็ใครที่ได้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับจนถึงวันที่30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็แค่เปิดแอปเข้าไปนะครับแล้วก็เหมือนจะเข้าไปกดเข้าไปใช้แล้วครับมันก็จะมีอินเทอร์เฟซขึ้นมาให้เรากดยืนยันเท่านั้นก็ได้ต่อเลยนะครับก็มีข่าวไทยช่วยไทย plus ในวันนี้นะครับเฟสแรกเนี่ยเงินสะพัด 1.7 แสนล้านเฟสที่2แค่ยืนยันผ่านเป๋าตังค์นะครับอย่างที่บอกมีเวลาถึงวันที่15ตุลาคมนะครับในการเข้าไปยืนยันเมื่อเช้านี้น่าจะหลายคนน่าจะเข้าไปยืนยันกันแล้วนะครับ

ประชาชนสามารถติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมทั้งสมัครกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือ G-Wallet ได้ด้วยตนเองนะครับหรือรับบริการดำเนินความสะดวกได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับการยืนยันสิทธิ์ประชาชนสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคม69นี้นะครับผู้ประกอบการเนี่ยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้เช่นเดียวกันจนถึงวันที่30พฤศจิกายน69โครงการยังไม่เปิดรับสมัครร้านค้าใหม่นะครับประชาชนจะได้รับวงเงินสนับสนุนในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันเช่นเคยครับและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนแต่ว่า 1,000 บาทครั้งนี้เนี่ยก็คือจะเป็นช่วง2เดือนเลยนะครับคือตุลาและพฤศจิกายนโดยสามารถใช้จ่ายเพื่อซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง5ทุ่มเหมือนเดิมเลยนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platformsที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนสามารถเตรียมเงินเติมเงินเข้า G Wallet ไว้ล่วงหน้าก่อนวันใช้จ่ายหรือทยอยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเนี่ยก็พูดถึงความสำเร็จของโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040 เฟสแรกซึ่งดำเนินการมาตลอดระยะเวลา4เดือนนะครับระหว่างมิถุนายนถึงกันยายนเนี่ยก็มียอดการใช้จ่ายสะสมในระบบเศรษฐกิจรวม 171,961 ล้านบาทจากประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายก็แบ่งเป็นเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 98,756 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 73,205 ล้านบาทนะครับซึ่งกว่า 99% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยกระจายลงสู่ร้านค้ารายย่อยและบุคคลธรรมดาโดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ครองสัดส่วนสูงสุดเกือบ 50% รองลงมาคือร้านค้าทั่วไปร้านทงฟ้าระบบฟู้ดเดลิเวอรี่สินค้าโอท็อปรวมถึงบริการขนส่งสาธารณะก็สะท้อนถึงการหมุนเวียนเม็ดเงินที่เข้าสู่ฐานรากอย่างแท้จริงเลยนะครับรายงานข่าวยังระบุ ด้วยนะครับว่ากระทรวงการคลังนั้นได้มีการประกาศเดินหน้าโครงการในเฟสใหม่ทันทีครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมคือวันนี้เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะกลุ่มที่กำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมจนส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะครับทั้งนี้ในเฟสใหม่ก็ได้มีการขยายฐานผู้ได้รับสิทธิ์เพิ่มเป็น 30.71 ล้านคนซึ่งก็ครอบคลุมการเพิ่มสิทธิ์ให้แก่กลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกราว 4.8 ล้านคนนะครับโดยรัฐเนี่ยสนับสนุนวงเงินคนละ1,000 บาทในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันครอบคลุมระยะเวลา2เดือนระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับนี่วันนี้เป็นหนึ่งในข่าวที่สำคัญของวันนี้นะครับในขณะที่ทอสครับเปิดตัวเงินฝาก GH Bank Beyond Savings มั่นคงทุกการออมเพื่อเกษียณมั่งคั่งดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีรับดอกรายเดือนตลอด33เดือนนะครับดัชนีนวัตกรรมของโลกปี69ไทยเนี่ยขยับขึ้นอันดับที่44ของโลกและรั้งอันดับที่3กลุ่มรายได้ปานกลางนะครับวันนี้ข่าวจากคุณจิตติมาศรีถาพรอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็พูดถึงดัชนีนวัตกรรมโลกหรือ GII นะครับ Global Innovation Indexซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนถึงขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศในมิติต่างๆปี69นะครับ WIPO หรือว่า World Intellectual Property Organization เนี่ยได้ทำการประเมินและจัดอันดับประเทศและเขตเศรษฐกิจกว่า139แห่งทั่วโลกใน79ตัวชี้วัดและเผยแพร่รายงาน GII Global Innovation Index 2026เมื่อวันที่29ที่ผ่านมานะครับซึ่งภาพรวมประเทศไทยนั้นเราอยู่อันดับที่44จาก139ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับขยับขึ้นมา1อันดับจากปีที่แล้วครับรั้งอันดับที่3จาก35ประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูงหรือว่า Upper Middle Income Economies เรารองประเทศจีนและมาเลเซียอยู่นะครับเป็นรองประเทศจีนและมาเลเซียมาอันดับ1และ2เรารั้งอันดับที่3ครับผลการจัดอันดับGII 2026เนี่ยนะครับมันสะท้อนจุดแข็งของประเทศไทยหลายด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์หรือว่า Creative Goods Exports อยู่อันดับ6ของโลกครับการส่งออกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงหรือ High Tech Export

0: ระดับ8ของโลกและความสามารถของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา Research Talent อยู่อันดับที่7ของโลกนะครับชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าไทยนั้นมีทั้งฐานการผลิตและการส่งออกสินค้าที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีตลอดจนมีบุคลากรที่สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของไทยนะครับรายงานดังกล่าวนั้นยังมีตัวชี้วัดด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าสนใจหลายด้านนะครับโดยเฉพาะจำนวนคำขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศหรือว่า utility models by origin ครองอันดับที่5ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่3ติดต่อกันนะครับก็สะท้อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีของไทยรวมถึงความพร้อมของภาคธุรกิจในการนำองค์ความรู้ไปต่อยอดขณะที่จำนวนการยื่นคำขอสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ไทยหรือว่า Industrial Designs by Origin อยู่อันดับที่30ของโลกดีขึ้นจากปีที่แล้วเสียดับเลยนะครับมันก็บอกถึงการให้ความสำคัญกับการออกแบบและการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าส่วนการลงทุนเพื่อซื้อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจากต่างประเทศหรือว่า Intellectual Property Payments IP Payments นะครับของเราเนี่ยอยู่อันดับที่20ของโลกที่ชี้เห็นนะครับว่าภาคธุรกิจไทยนั้นมีความตื่นตัวในการนำเข้าถ่ายทอดและจ่ายค่าสิทธิ์เพื่อนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากต่างประเทศเนี่ยมาใช้ซึ่งมันเป็นกลไกสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกเข้ามาต่อยอดยกระดับและขับเคลื่อนวงโซ่การผลิตภายในประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับก็ผลของการรายงาน GII นะครับ Global Innovation Index ในครั้งนี้มันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าไทยเรามีพื้นฐานที่ดีทางด้านการสร้างนวัตกรรมการออกแบบและการพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนการนำทรัพย์สินทางปัญญาและองค์ความรู้จากทั้งในและต่างประเทศเนี่ยมาใช้ประโยชน์ซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสในการต่อยอดผลงานนวัตกรรมให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์ภาคธุรกิจได้มากขึ้นโดยเฉพาะการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาไปสู่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะครับนั่นก็เป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทยนะครับในขณะที่อธิบดี DITP ครับ Department of International Trade Promotion นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศป้ายแดงนะครับก็เล็งฟื้นการจัดงานสไตล์ดึงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นและเปิดตลาดส่งออกนะครับคุณวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้พูดถึงนโยบายในการทำงานของ DITP ในปี70หลังเข้ารับตำแหน่งอธิบดีคนใหม่นะครับว่าคงต้องประชุมรับฟังและหารือกับหน่วยงานในกรมภาคเอกชนถึงสถานการณ์ต่างๆสิ่งที่ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์และกรมช่วยเหลือก่อนจึงต้องมีการกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันและเป้าหมายในการขับเคลื่อนการส่งออกต่อไปนะครับน่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับงานสไตล์ของเราก็เป็นงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเนี่ยนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในภูมิภาคนะครับตอนนี้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยประธานาธิบดีอิสราเอลเตรียมมอบเหรียญกล้าหาญให้กับ4ผู้โดยสารที่ระงับเหตุนักบิน Fly Dubai พยายามดิ่งเครื่องตกนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข่าวที่วันนี้เนี่ยอยู่ในกระแสและอยู่ในความสนใจนะครับกับเหตุระทึกที่เกิดขึ้นกับ Fly Dubai นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านของผู้โดยสารชาวอิสราเอล4คนก็เตรียมได้รับเหรียญกล้าหาญจากประธานาธิบดีหลังช่วยควบคุมตัวนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุแทงกัปตันและพยายามทำให้เครื่องบินตกนะครับเหตุการณ์ระทึกนั้นเกิดขึ้นบนเที่ยวบิน FZ1073ของสายการบิน Fly Dubai ที่เดินทางจากดูไบไปเชลวีฟเมื่อวันที่30กันยายนเมื่อวานนี้นะครับมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม174คนเครื่องบินต้องลงจอดฉุกเฉินที่เมืองตาบูกประเทศซาอุดิอาระเบียหลังเกิดเหตุรุนแรงภายในห้องนักบินซึ่งกัปตันได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ยังสามารถเปิดประตูให้คนเข้าไปช่วยได้นะครับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียปฏิเสธคำขอของอิสราเอลในการส่งเครื่องบินไปรับผู้โดยสารโดยยืนยันนะครับว่าดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เปิดการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการขณะที่แรงจูงใจของผู้ก่อเหตุนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสวันนี้นะครับซึ่งมันก็โยงกับสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะครับ เอริกบราวน์นักดำน้ำแคนาดาฮีโร่ถ้ำหลวงทีมที่ช่วยทีมหมูป่าเสียชีวิตในวัย44ปีนะครับในขณะที่ทางด้านของอินโดนีเซียครับทุบวิลล่าหรูในเรือนจำหลังพบสระว่ายน้ำยิมเหล้าทีวีให้นักโทษเช่าพักเป็นเงินไปนะครับขณะที่ใกล้ตัวเรานะครับองค์กรสิทธิมนุษยชนประนามกองทัพเมียนมาทิ้งระเบิดตลาดรัฐยะไข่ดับ50รายรวมทั้งหญิงตั้งครรภ์9เดือนด้วยนะครับฐานน้ำแข็งสวิตเซอร์แลนด์หายกว่า 5% ในปี2026เหตุคลื่นความร้อนหิมะฤดูหนาวต่ำเป็นประวัติการณ์นะครับคุณมาเน็ตไฟเขียวปรับค่าแรงขั้นต่ำแรงงานสิ่งทอเพิ่มเป็น212ดอลลาร์ต่อเดือนเริ่ม1มกราคม70ขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐประกาศตั้งกองบัญชาการโดรนสั่งลดนายพล 20% และญี่ปุ่นขึ้นค่าธรรมเนียมขอพำนักชาวต่างชาติ20เท่าและเพิ่มเกณฑ์รายได้และบำนาญรวมถึงความสามารถในการพูดภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นเกณฑ์ในการรับรองในเรื่องนี้ด้วย18นาฬิกา32นาทีพักสักครู่ครับอย่างที่บอกเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะครับว่าขณะที่โลกกำลังตื่นตัวว่า AI นั้นต้องแตะเบรกได้แล้วนะครับใครว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองของอาจารย์ธนชาติกันนะครับดร.ธนชาติรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนวลผู้อำนวยการสถาบัน IMC ในช่วงหน้าพักกันสักครู่นะครับกลับมาติดตามกันต่อในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจช่วงหน้าครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล
2: 95 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวสิบสามผู้นำตลาดดีวผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คาถาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บิน

0: างไลน์ @medone07 หรือโทร0814986322
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก37นาทีกลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับในช่วงนี้ก่อนติดเศรษฐกิจครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์ธนชาตินะครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการ refinance หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสิน Regard รีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นกันหน่อยไหมครับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือ Non-Bank ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันผู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบการอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีนะครับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.99% ต่อปีนะครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับกับสินเชื่อออมสิน Regard ยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นะครับที่เว็บของธนาคารออมสิน worldwideweb.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ทาง GSB Contact Center 1115หรือเว็บธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับช่วงนี้ครับเรามาปิดท้ายกันในช่วงก่อติดเศรษฐกิจนะครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC ครับกับประเด็นที่เราตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการพบกันของสองผู้นำจีนสหรัฐนั้นดูเหมือนจะคิดกันคนละทางนะครับสีจิ้นผิงเน้นคุมขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเน้นเร่งไม่ต้องแตะเบรกนะครับในเรื่องของ AI รวมๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับส่วนหนึ่งนี่ก็มาจากความกังวลว่า AI นั้นอาจจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อมวลมนุษยชาติในอนาคตทั้งในแง่ของความเสี่ยงระดับสูงต่อการสูญพันธุ์และภัยใกล้ตัวด้านความมั่นคงไซเบอร์นะครับขณะที่นโยบายด้าน AI ของไทยที่อยู่ตรงกลางระหว่างโอกาสและความเสี่ยงเนี่ยรับรู้ถึงภัยของโลกหรือความกังวลของโลกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับอาจารย์ธนชาติพร้อมแล้วครับในช่วงนี้ช่วงก่อติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistol.com

0: www.thaigroup.com
1: สวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณวาลินครับ
1: ครับอาจารย์ครับในเมื่อพี่ใหญ่2คนนะครับจีนสหรัฐเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้เลยว่าตกลงจะแตะหรือไม่แตะเบรก AI นะครับจากการพบปะกันของผู้นำจีนสหรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับแล้วอาจารย์เองส่วนตัวเองคิดว่าควรหรือไม่ควรตัดเบรกครับ
2: คือเอาสาเหตุหลักๆก่อนนะผมคิดว่ามันมีสัญญาณบางงานที่มันก็ดูน่ากลัวจริงนะอย่างเช่นไอ้ AI agent เนี่ยนะของ OpenAI เนี่ยนะมันเริ่มเข้าไปแฮกระบบได้เองคือ มันทำงานนอกกรอบนะอย่างอันนึงคือระบบของ Hacking Face เนี่ยคือมันเหมือนกับว่ามันมีเป้าหมายในการทำงานอ่ะพอทำงานในช่องทางปกติไม่ได้มันก็เข้าไปช่องอื่นเพื่อจะหาคำตอบให้ได้และที่หนักที่สุดเนี่ยคือมันเข้าไปเว็บของรัฐบาลออสเตรเลียนะตัวรัฐบาลเขาก็ออกมาเลยนะแล้วก็จริงๆสิ่งนึงเนี่ยที่เขาตำหนินะคือพอมันเข้าไปแฮกระบบมันก็เรื่องนึงแต่ไอการตอบสนองเนี่ยการแจ้งข่าวเนี่ย OpenAI ก็ค่อนข้างจะล่าช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันมีความกังวลว่าเอ AI agent มันเก่งนะแล้วมันก็คือมันมีหน้าที่พยายามหาคำตอบอะนะหาเทคนิคบอกให้ทำอย่างเงี้ยมันก็พยายามจะไปทำแล้วบางทีเนี่ยมันก็ไม่รู้มันได้มาจากไหนผมเองเนี่ยผมใช้ agent เยอะนะตอนเนี้ยผมบอกอยู่นะแล้วมีเคสนึงที่ผมงงมากเลยอะตอนนั้นประชุมอยู่คือผมมีบอท 20-30 ตัวนะเสร็จแล้วมันส่งเอกสารอะไรมาให้ผมอันหนึ่งผมต้องหันไปถามเขาว่าพี่คุณเอามาจากไหนอ่ะคือผมงงว่าเอามาจากไหนคือกำลังประชุมอยู่ที่มันเอาไว้นี่มาจากไหนคือเราเริ่มงงอ่ะคือเหมือนกับว่าเขามีหน้าที่เหมือนกับเขาจะช่วยผมเป็นเลขาประชุมอ่ะนะเขามีหน้าที่ไปหามาให้อ่ะคือเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเก่งงั้นอันนี้มันก็เลยมีประเด็นที่บริษัทเทคโนโลยีเนี่ยเริ่มกล่าวขึ้นมาถูกไหมฮะที่จริงหลายค่ายอ่ะโดยเฉพาะฝั่งที่เป็น Anthropic เนี่ยนะฮะ CEO เขาอ่ะเป็นคนเกิดนำเลยบอกเฮ้ยคุณปล่อยไว้อย่างนี้นะอีกหน่อยเนี่ยเกิดมันไม่ได้แฮกบนระบบแบบเว็บพื้นฐานนะเกิดมันไปแฮกอะไรอ่ะเอาง่ายๆนะอาวุธมีคงเคลียร์เอ้ยอะไรอินฟราสตรัคเจอร์นี่น่ากลัวเขาก็เลยบอกเฮ้ยถ้าปล่อยไปมันเกิดฉลาดเกินไปมันก็อาจจะอะไรฮะทำลายมนุษยชาติได้เลยนั่นคือสิ่งที่เขากังวลไงฮะเขาก็เลยบอกเฮ้ยแตะเบรกกันหน่อยดีไหมอย่างเงี้ยครับไอ้นี่คือการเรื่องแรกก่อนนะคือทำไมต้องแตะเบรกเพราะมันก็มีสัญญาณมาเหมือนกันนะครับ
1: ครับอาจารย์ครับคือเคสที่อาจารย์เล่ามาสักครู่นี้คือหรือที่เรารับรู้กันอยู่เนี่ยก็คือมันก็ดูเหมือนมันจะปรารถนาดีนะแต่ผมว่าที่เขากลัวกันเนี่ยมันก็คือมันจะถึงวันที่มันไม่เชื่อฟังเราไงฮะอะไรมันจะพาไปสู่จุดนั้นครับที่มันจะไม่เชื่อคำสั่งของมนุษย์ครับมันเป็นศัตรูของมนุษย์ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
2: ก็คือเป้าหมายไงคือมันพอมันทำงานนอกกรอบได้เนี่ยเราไม่รู้ไงคือมันตั้งหน้าตั้งตาว่าโอเคคุณสั่งให้มันทำอย่างเงี้ยมันก็ทำอ่ะนะอย่างบอกว่าคุณไปหาข้อมูลมาหน่อยมันก็ไปหามาอย่างเดียวโดยที่มันไม่สนใจแล้วไงว่าไอ้ข้อมูลที่หามาเนี่ยนะฮะมันมาถูกต้องไหมมันก็พยายามหาทางซอกแซกซอกทางอะไรเนี่ยนะไปหามาให้ได้อะนะไอ้นี่คือสิ่งที่มันทำไงฮะคราวนี้ไอ้มันแค่ฉลาดอย่างเดียวเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่พอนะฮะแต่ที่น่ากลัวกว่าอย่างนี้ฮะคนนั่นแหละฮะที่อาจจะเอา AI เนี่ยแหละฮะมาเป็นแฮกเกอร์เองอัตโนมัติสั่งเลยบอกให้ไปทำอะไร
1: อ
2: ันนี้ก็น่ากลัวคือผมว่ามันอาจจะยังไม่ถึงจะหนังเหมือนหนังอะนะอะไรอะไอ้คนเหล็ก2029อะไรเนี่ยนะ Terminator ที่ไอ้ AI
1: Terminator
2: ไม่แน่นะแต่ก็ไม่แน่นะแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยใครสักคนนึงนะนะเอา AI ไปเป็นแฮกเกอร์เพราะมันฉลาดไงฮะอันนี้คือน่ากลัวอันนี้เรื่องหนึ่งก่อนนะถามว่ามีโอกาสถึงตรงนั้นไหมสำหรับผมตอนนี้ผมก็คิดเหมือนคุณมาเลยนะเฮ้ยก็เราเป็นคนสร้างมันอ่ะเราเป็นคนสั่งให้มันทำงานเฮ้ยมันดื้อมากก็ปิดเครื่องมันซะเลยแต่ไปเยอะใช่ไห
1: ม
2: เราก็คิดว่าแค่เนี้ยมันน่าจะหยุดมันได้นะแต่เจ้าของเทคโนโลยีเองเขาก็เริ่มมีความกังวลไงฮะแสดงว่าเขาก็กลัวว่ามันจะดื้อจนกระทั่งอะไรมันไม่ฟังเราอ่ะมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เพราะมันฉลาดเกินนะครับใช่ไหมตอนนี้เราอาจจะเห็นว่ามันยังไม่ถึงขนาดนั้นเขาถึงบอกไงว่าเฮ้ยเราแตะเบรกกันสักนิดนึงไหมแล้วเราก็มาดูเรื่องอะไรอ่ะทำมาพิบาลการใช้งานมาดูเรื่องเซฟตี้นะฮะคือตอนแรกผมก็มองอีกมุมนึงนะมองอีกมุมนึงด้วยว่าเอ๊ะ

0: ไอ้บริษัทที่เขาให้เราแตะเบรกเนี่ยเขาเป็นผู้นำอ่ะใช่ไหมแอนโทฟิกเนี่ยเขาเป็นผู้นำเรื่องการทำโมเดลไอโอเพนเอไอเขาเป็นผู้นำเอาพอแตะเบรกอยู่ก็ยังนำอยู่ดิไอคนตามก็ตามไม่ทันอ่ะใช่ไหมไอ้นั่นก็คือเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาหางไงว่าเฮ้ยหรืออยู่มีเรื่องของคอมเมอร์เชียลอยู่กำลังเข้าตลาดหรือเปล่ากำลัง IPO อ่ะแอนโทฟิกมันตั้งคำถามนี้อยู่เหมือนกันนะว่าเท็จจริงเนี่ยเป็นยังไงมันก็เลยเหมือนประเด็นที่ประธานดีสามบอกอ่ะเฮ้ยไอ้เรื่องพวกนี้มันเรื่องหลอกลวงหรือเปล่าอยู่พวกจริงหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมมันก็มีประเด็นอย่างนี้เกิดขึ้นมา
1: สกัดดาวรุ่งหรือเปล่าใช่ไหมครับ
0: แล้วแกก็บอกแกไม่แต่แหละ
1: ครับดูเหมือนประเด็นมันน่าจะเป็นเรื่องที่ว่าเราจะทำยังไงให้คือพอฟังอาจารย์เล่ามาสักครู่เนี่ยคือมันก็ดูซื่อสัตย์นะคือสั่งมันไปงั้นก็ต้องทำไม่ได้มันไม่สนใจเรื่องไอ้ moral หรือเรื่อง ethics เลยนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมครับถ้ามันฉลาดขนาดนี้เราจะใส่ ethics ใส่ moral ให้มันได้ไหมหรือมันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่มนุษย
0: ์มันก็อาจจะใส่ได้ไงเขาถึงอยากให้มาทบทวนเรื่อง safety ก่อนครับว่ามัน safety ดีพอไหมอย่าง OpenAI เนี่ยครับเขากำลังออกโมเดลใหม่อยู่ตัวหนึ่งนะฮะชื่อ GPT 6.1 Astra จริงๆเนี่ยเขาตั้งใจจะออกเนี่ยต้นเดือนเนี่ยนะต้นเดือนนี่แหละครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยหลังจากดูเรื่อง safety เนี่ยเอ๊ะเขาก็มีธรรมาภิบาลเองนะเขาชะลออ่ะเขาบอกเขาขอชะลอก่อนให้มันมั่นใจว่ามันไม่ทำอะไรออกนอกลู่นอกทางแล้วถึงจะปล่อยแต่ก่อนเนี่ยต่างคนต่างตั้งหน้าตาปล่อยนะหรือเมื่อเช้าเนี่ยครับGoogle เนี่ยออก Gemini 4ขึ้นมานะฮะแต่เขาก็ยังให้เล่นในวงจำกัดนะยังให้เล่นในวงจำกัดถ้าจำได้นะฮะตอนที่ Anthropic เนี่ยออกไอตัวอะไรไอครอสตัวไหนนะฮะตัวที่ชื่อ Mythos ออกมานะฮะช่วงประมาณเมษาครับตอนนั้นรัฐบาลสหรัฐเหยียบเบรกเลยนะเขาบอกมันน่ากลัวกลัวมาแฮกระบบการเงินนะฮะแต่ก็แตะเบรกแล้วตอนนี้ก็แตะเบรกอยู่ในระดับนึงนะบอกว่าเออให้ไปใช้ภายในกับบางบริษัทนี่ได้นะแต่อย่าเพิ่งเอาออกไปใช้ในวงกว้างคือเขาอาจจะไม่ได้กลัวอะไรอ่ะ AI มันคุยกันเองนะเขากลัวคนเอาไปใช้ในทางที่ไม่อะไรไม่ชอบอ่ะนะฮะเอาไปเป็นแฮกเกอร์เอาไปใช้เองเลยก็ยังน่ากลัวงั้นผมคิดว่าตอนนี้ผมเริ่มเห็นสัญญาณบางอันซึ่งบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยเริ่มอะไรอ่ะกำกับตัวเองขึ้นมาเซลเลกูเลตบางอย่างนะฮะเริ่มมีบ้าง
1: ครับอาจารย์มีข้อมูลอะไรอินไซต์จากที่ทรัมป์กับสีจิ้นผิงเจอกันที่คุยกันเรื่อง AI หรือที่นัด CEO ของพวกเทคคอมพานีมาที่แบนเควตนะครับเราไม่มีข้อมูลอะไรที่มากพอเลยนะครับที่จะเดาได้ว่ามันจะไปทางไหนต่อเนี่ยฮะ
0: คือผมไม่มีอินไซต์อยู่เลยครับแต่ถ้าถามผมสิ่งที่ได้ข้อสรุปตรงนั้นอ่ะมันก็ไม่มีอะไรไปมากกว่าอะไรฮะจะมีฮอตไลน์ให้มาคุยกันนะฮะย้อนกลับไปเหมือนสมัยสงครามเย็นน่ะจำได้ไหมฮะกลัวจะมีการยิงนิวเคลียร์กันนั้นข้อตกลงในวันนั้นอ่ะนะผมคิดว่ายังไม่มีอะไรชัดเจนนอกจากอะไรอ่ะไอ้เรื่องบอกจะมีฮอตไลน์กันระหว่างจีนกับอเมริกาถ้ามันมีเรื่องของอะไรฮะปัญหาของ AI เกิดขึ้นและสหรัฐเองเนี่ยทรัมป์เองเนี่ยเขาก็พูดถึงอะไรที่เขายังบอกว่าให้ฉันไม่สนใจอ่ะนะฉันจะรักษาความเป็นผู้นำไว้ใช่ไหมฮะเพราะเขาบอกว่าเขาไม่อยากอะไรเอาไอ้เรื่องเนี้ยนะมากังวลทำให้เขาเนี่ยละต้องหยุดการพัฒนาส่วนที่เนี่ยผมว่าเขาเล่นบทพยายามใช้คำว่าอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นกุ๊กกายอ่ะนะฮะบอกว่ายังไงเนี่ยเขาก็ให้มันไปผ่านทาง UN ผ่านอะไรเงี้ยนะหาช่องทางที่เป็นคนกลางมีกอบวันแนนมากแต่เขาไม่ได้อะไรฮะเขาไม่ได้รับปากอะไรเลยเนี่ยสองข้างเนี่ยผมว่ายังไม่เห็นอะไรแล้วถ้าเขาจะเจอกันอีกทีก็เดือนพฤศจิกายนหรืออะไรเนี่ยนะผมคิดยังไม่ชัดเจนส่วนวันที่ทรัมป์เองเนี่ยนะให้ผู้นำบริษัทเทคโนโลยีซึ่งมากันเกือบหมดอ่ะนะบริษัทนำต่างๆไม่ว่าจะเป็น OpenAI นะฮะแต่ OpenAI แซมออกมันก็ติดอย่างอื่นก็จะไม่ได้มาเองให้ประธานมาอะไรฮะทาง Facebook Meta Google Facebook ต่างคนต่างมาหมดเลยผมก็ไม่เห็นอะไรออกมาชัดเจนจากรัฐบาลนะฮะแต่มันกลายเป็นว่าข้อแถลงการออกมาเนี่ยมันเป็นความร่วมมือตามความสมัครใจอะว่าเฮ้ยอยู่จะมีระบบมาคอยควบคุมไหมอยู่จะมีการตรวจสอบภายในไหมคุณเยอะจะวิลลิ่งที่จะให้อะไรฮะผู้ประเมินอิสระจากภายนอกเข้ามาดูอะไรโมเดลของคุณไหมซึ่งผมคิดว่ามันไม่มีอะไรชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็ยังเห็นอีกข้างนึงเนี่ยนะที่กำลังเกิดขึ้นคือต่างคนก็ต่างออกโมเดลใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆนะคือนับตั้งแต่

0: แต่วันที่อะไรฮะCEO ของ Anthropic พูดนะผมก็เห็นแม้กระทั่ง Anthropic เองก็ออกไงโอปุส 5.5 มาตัวเองก็ออกนะฮะงั้นก็ยังไม่ชัดเจนผมคิดว่าไม่ได้เหมือนกับว่าตั้งใจจะชะลอจริงอ่ะครับแล้วเขาก็อาจจะลึกๆนะผมมองว่าเหมือนที่คุณมาเรียนพูดนะเขาก็อาจจะคิดว่าจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่น่ากลัวนักนะ เราก็ไม่ทราบ
1: เลยครับครับ
0: ถ้าชะลอได้ฉันยังน้ำอ่ะแต่ถ้าเกิดยูแข่งอยู่ฉันก็แข่งต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ตอนนี้ของบ้านเราเองครับคนที่ใช้ AI จริงๆเจงจังเนี่ยไปถึงเลเวลไหนกันแล้วครับ
0: ผมว่าเราอ่ะถ้าเราต้องพูดอย่างนี้ไงเราอ่ะไม่ใช่เป็นผู้ผลิตถูกไหมเราไม่ใช่เป็นผู้ผลิตโมเดลมันเหมือนกับโมเดลเนี่ยเหมือนรถยนต์อ่ะนะต่างคนแต่ละค่ายอเมริกาก็ผลิตค่ายจีนก็ผลิตกันใหญ่เลยเราเป็นผู้ใช้ถามว่าเราใช้เยอะไหมผมว่าเราเริ่มใช้เยอะนะอย่างผมเองผมก็เอาเอเจนต์มาใช้เยอะอะไรเงี้ยแต่ผมว่าสิ่งนึงที่บ้านเราทำได้นะก็ทำเหมือนออสเตรเลียพูดอย่างออสเตรเลียเด็กเขาก็บอกเลยเขาอย่างนี้นะถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปพึ่งกับอะไรบริษัทต่างประเทศอื่นๆเขาพึ่งตัวเองไม่ได้เลยงั้นเขาพยายามออกกฎหมายมาควบคุมเลยเพราะว่าเขาเห็นแล้วมีบทเรียนแล้วบอกว่าเว็บเขาอยู่ดีก็โดนแฮกได้งั้นในอนาคตไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นผมว่าบ้านเราวันนี้การเราเป็นผู้ใช้เยอะเราก็ต้องระมัดระวังผมเคยพูดเล่นๆ นะเหมือนเราซื้อรถมางั้นสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้เราอาจจะอะไรออกแบบรถจนเองไม่ได้เราเป็นผู้ซื้อเราต้องรับคิมขัดนะฮะต้องคาดขัดนิรภัยอ่ะงั้นตอนนี้สิ่งที่บ้านเราควรจะทำผมว่าลองดูเหตุการณ์อย่างในออสเตรเลียมาเนี่ยนะฮะเกิดมีปัญหานั้นมาเกิดขึ้นมาบ้านเราไอ้นั่นมันยังโชคดีนะมันไปแค่อะไรแฮกเว็บอะไรไอ้ข้อมูลสาธารณสุขบางอย่างซึ่งข้อมูลก็ไม่ได้รู้อะไรนะแต่ถ้าเกิดนะมันเกิดมาแฮกระบบอะไรโครงสร้างพื้นฐานอะไรบางอย่างนี่มันก็วุ่นเหมือนกันนะฮะงั้นเราจะมองว่าไอ้เขาทำยังไงเฮ้ยเขาออกกฎหมายควบคุมยังไงเรื่องธรรมาภิบาลไงผมว่าเราต้องมีเซฟตี้ของเราเองถึงแม้กระทั่งครับตอนนี้
2: แล้วที่บอกมันจะทำลายล้างมวลมนุษยชาติเนี่ยแล้วประเทศไทยจะโดนภัยนี้ยังไงครับ
0: คือตอนนี้เขาพูดในทำนองว่าถ้ามันไปแฮกนิวเคลียร์ได้อย่างเงี้ยระบบจะอะไรสั่งยิงนิวเคลียร์อันนี้มันเป็นไปได้แต่ผมก็ยังคิดว่าไปไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ในอนาคตไม่แน่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะที่พูดนะครับอดีตเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งคือเจฟฟรีย์ฮินตันเนี่ยที่เขาได้โนเบลไพรส์จากการคิดเรื่องของ AI deep learning เนี่ยเขาพูดมาตั้งปี2ปีแล้วสมัยก่อนเขาอยู่ Google แล้วก็ลาออกเลยนะฮะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยไอ้ AI เนี่ยถ้ามันเป็นซูเปอร์อินเทลลิเจนต์เมื่อไหร่นะฮะมันทำลายล้างมนุษย์เลยนะคือจริงๆผมว่าหลายอย่างมันเห็นชัดแต่ทีนี้ว่าถึงขนาดจะอะไรอ่ะมันจะยิงกันอะไรเงี้ยผมยังมองไม่เห็นภาพนั้นอ่ะผมยังมองไม่เห็นภาพเลย AI สร้าง AI เองเหมือนหุ่นยนต์สร้างหุ่นยนต์เองเหมือนในหนังนะฮะแล้วก็ออกมาไล่ยิงเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าไม่มีการกำกับดูแลที่ดีเนี่ยผมว่า AI มันเก่งไปมันเริ่มเก่งจนเกินไปแล้วแล้วบางอย่างเนี่ยเราเริ่มให้คำตอบไม่ได้ว่าเหมือนที่ผมบอกผมว่าเอาเอเจนต์มาอยู่ดีให้ไปเอาอะไรมาเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยผมเริ่มเห็นว่ามันเก่งขึ้นนะแล้วมันฉลาดขึ้นแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเรายังคุมเขาได้อยู่อ่ะคือผมยังคิดว่าไอ้ก็ผมก็ถ้าคุณเก่งมากไปผมก็อะไรฮะเอามือกดติดสวิตช์คอมพิวเตอร์ผมนะแต่เขาก็บอกว่าสิ่งที่เขากลัวคือเอเจนต์มันคุยกันเองไงตอนนี้ที่พอมันมีเอเจนต์และเอเจนต์มามันคุยกันเองตัวนู้นคุยกับตัวนี้ไปสั่งงานให้ตัวนู้นทำอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เขามีความกังวลซึ่งผมก็ไม่ทราบจริงๆนะคุณมารินว่าในห้องแล็บเนี่ยมันอาจจะมีอะไรเยอะกว่านี้ไงมากกว่าที่ปล่อยออกมาถูกไหมงั้นเขาก็เลยอาจจะมีความกังวลซึ่งเขาอาจจะมีข้อมูลลึกๆว่าเฮ้ยตอนนี้มันเก่งขนาดไหนแต่ก่อนเนี่ยเราเคยได้ข่าวว่าเอ้ยอยู่ดีๆเขาคุยกันเองด้วยภาษาที่มนุษย์ไม่เข้าใจสมัยก่อนนั้นเรื่องนี้ฮะแล้วบริษัทเทคเนี่ยก็เลยต้องอะไรหยุดการพัฒนาตัวนั้นเลยอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันเก่งขนาดไหนเนี่ยเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราได้รับมาที่ออกมาเป็นอะไรคอมเมอร์เชียลเนี่ยนะฮะมันก็อะไรตามหลังในห้องแล็บเพราะในห้องแล็บไปทำอะไรไปเยอะมากและที่น่ากลัวไปก่อนนั้นนะครับผมคิดว่าในการทหารเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันอาจจะมี AI อีกชั้นหนึ่งเลยนะ
2: นี่ฮะผมเพิ่งอ่านข่าวนี้แป๊บเมื่อสักครู่เพิ่งอ่านข่าวนี้แป๊บเมื่อสักครู่นี้เองเลยนะครับที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพีทเท็กเซ็ตเนี่ยตั้งกองบัญชาการโดรนครับแล้วจะมีการสั่งลดนายพลอย่าง 20% คือจะหันไปใช้ AI เนี่ยแล้วทรัมป์ก็เปลี่ยนชื่อเป็นซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์ด้วยแล้วถูกไหมครับไม่ใช้ AI แล้วเนี่ยมัน ก็ส่วนใ

0: กาย
1: นะครับมันก็เลยน่ากลัวแล้วถ้าปล่อยไปเนี่ยเราไม่รู้ไงฮะว่าในอะไรในห้องแลบเนี่ยฮะของความมั่นคงดั่งทำอะไรแล้ว AI เนี่ยมันต่างกับนิวเคลียร์นะฮะนิวเคลียร์เนี่ยสั่งให้หยุดพัฒนาเนี่ยเราสามารถเห็นเนี่ยฮะว่าประเทศไหนกำลังผลิตนิวเคลียร์จริงไหมฮะนิวเคลียร์เฮ้ยเอาดาวเทียม2ขึ้นไปก็เห็นแล้วเฮ้ยไปดูว่าคุณสั่งมาแล้วปลุกแร่ยูเรเนียมมาไหมแต่พอมันเป็น AI เนี่ยมันทำในห้องแลบนะครับผมบอกว่าอ่ะผมหยุดพัฒนาแล้วผมจะรู้ไงบริษัทที่2ว่าหยุดจริงอเมริกาหยุดจริงหยุดจริงไหมไม่ทราบอ่ะโปรจริงๆเนี่ยมันไม่อยู่ในห้องแลบงั้นมันผมว่ามันเลยเรื่องพวกเนี้ยมันก็เลยต่างคนต่างไม่ยอมทรัมป์เขาก็พูดชัดอ่ะเขาเป็นผู้นำอ่ะเขายอมเมื่อไหร่เนี่ยอีกชาตินึงไม่หยุดเขาก็กลายเป็นว่าไม่นำแล้วไงงั้นเขาบอกเขานำต่อดีกว่านะเสร็จแล้วก็บอกว่าอ่ะก็บริษัทก็ไปดูกันเองก็แล้วกันอันไหนเสี่ยงอยู่ก็อย่าออกมาสิเห็นไหมคนก็ถามว่าอ่ะมันจริงพอหรือก็บอกเขาไม่รู้อ่ะเขาคิดว่าความรักชาติเป็นพออ่ะ
2: ครับแล้วเราล่ะครับไม่ได้เป็นคนพัฒนาเองเราจะทำไงดีฮะประเทศไทยรัฐบาลตื่นตัวพอหรือยังครับกับเรื่องภัยแบบนี้ฮะ
1: ผมว่าเรายังไม่ค่อยมีความตระหนักเรื่องนี้ว่ามันอะไรฮะมันจะอันตรายแค่ไหนนะฮะและผมคิดว่าในเรื่องของการกำกับดูแลเราเนี่ยอันนี้เรายังไม่เยอะเรายังใช้กันอย่างเต็มที่อยู่และโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลต่างๆนะฮะบางทีพวกเนี้ยอย่างที่เราเห็นนะข้อมูลอะไรฮะต่างๆที่มันรั่วไหลออกไปเนี่ยเพราะมันออกไปในระบบนะฮะ AI อาจไปสืบค้นมาเองเลยนะผมเรียนทุกอะไรอย่างนี้นะฮะ AI เอเจนต์มันเก่งจริงๆสมมุติตอนเนี้ยผมสั่งให้มันไปหาอะไรมานะไปหางบการเงินบริษัทต่างๆมาเนี่ยมันดึงมาให้ผมได้หมดเลยนะเป็นร้อยๆบริษัทอ่ะมันดึงเองเลยเงินมันก็แทรกหามาจนได้อ่ะฮะนะซึ่งเราตาค้างอ่ะเราเห็นแล้วมันตาค้างว่าเอ้ยมันทำขนาดนี้ซึ่งอันนี้มันก็คือระบบข้อมูลในสาธารณะนะที่มันดึงมาเราก็ไม่รู้ว่าเกิดวันดีคืนดีมันเกิดไปแฮกระบบไปดึงมาหนึ่งก็วุ่นเหมือนกันงั้นตรงนี้บ้านเราเองเนี่ยคงต้องออกธรรมาภิบาล AI ออกกฎหมายเรื่อง AI ให้ชัดเจนฮะก่อนที่มันจะอะไรอ่ะเกิดปัญหาขึ้นนะจะอันไหนจะใช้งานได้อันไหนใช้งานไม่ได้ปล่อยเอเจนต์ใช้แค่ไหนเนี่ยผมว่าต้องระมัดระวังครับ
0: ครับครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณวันครับ
0: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC ผมว่ารินสัจเดลเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ในวันพรุ่งนี้นะครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายพักภาพิวัฒน์และผมว่ารินสัจเดลวันนี้สวัสดีครับ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
4: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดล
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอา

0: คารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยคร
5: ับเฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: เบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
4: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านนะครับมาพร้อมกับสายฝนกันเลยนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่อีคอนบีสกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับเราพบกันนะจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีแล้วก็วันนี้แม่เป๊ะเลยฮะพฤหัสบดีที่1ตุลาคมนะครับต้อนรับเข้าสู่วันแรกของเดือนตุลาคมและเป็นวันแรกของไตรมาสที่4 3เดือนสุดท้ายกันแล้วนะฮะที่ปรากฏว่าฟ้าฝนในกรุงเทพมหานครโอ้โหครับมาพร้อมไม่ใช่แค่ฟ้าไม่ใช่แค่ฝนไม่ใช่แค่ฟ้าผ่าไม่ใช่แค่ฟ้าแล้วลูกเห็บนะลูกเห็บแบบเม็ดใหญ่ๆเต็มๆรัชดาพิเศษลงกันแบบเต็มๆกันเลยนี่นะฮะแล้วก็ปรากฏว่าปริมาณน้ำท่วมสูงนะฮะตรงบริเวณอนุสรณ์สถานนะครับลำลูกกาพหลโยธินนะครับตัดแปดของจันทร์จนถึงขนาดนี้ครับท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้จะครบ1สัปดาห์ที่ฝนเนี่ยเทมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับสำหรับประเทศไทยและกรุงเทพมหานครนะฮะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเรื่องของโรคร้อนโรคเปลี่ยนตลอดจนการบริหารวิกฤตการสื่อสารทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้นะฮะพี่น้องประชาชนคนไทยก็คงจะเห็นภาพพวกนี้มาประมาณ1สัปดาห์กันเต็มๆแล้วนะครับแน่นอนวันนี้คงต้องคุยกันเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นนี้นะครับกลับไปดูนะฮะสำหรับเรื่องของการลงทุนที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเป็นวันแรกของเดือนใหม่นะฮะแล้วก็ทุกคนก็คาดหวังว่ามันน่าจะมีอะไรกันดีๆปรากฏว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเริ่มสตาร์ทกับราคาทองคำกับวันแรก1ตุลาคมปรากฏว่าลบ150บาทนะครับสุทธิแล้วปรากฏว่าทองคำแท่งรับซื้อ 66,200 บาทขายออก 66,400 บาทครับส่วนรูปพรรณขายออกเหลือแค่ 67,200 บาทนะฮะวันนี้ปรากฏว่าเซ็ตอินเด็กซ์ดัชนีหุ้นไทยเนี่ยนะครับปรับเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 4.90 จุดยังไม่สามารถกลับมาเหนือ 1,600 จุดรับวันแรกก็คือ1ตุลาคมนะฮะ 1,563.91 จุดเป็นจุดที่ปิดไปนะฮะวันนี้ก็ปรากฏว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารยังคงถูกกระหน่ำเทขายเหมือนเดิมเพราะอะไรทราบไหมฮะกลัวหนี้จะเสียกลัวหนี้จะเยอะเพราะจากสถานการณ์ของน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดในกรุงเทพมหานครเรียกไปเลยครับมหาภัยพิบัติน้ำท่วมเนี่ยนะฮะชัดๆกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณทีเดียไอเนี่ยนะฮะก็จะมาร่วมพูดคุยกันกับเรื่องของมหาวิกฤตน้ำท่วมในกทม.แล้วก็รอบปริมณฑลโดยเฉพาะเรื่องอะไรรู้ไหมครับทุกครั้งของวิกฤตทำไมไอ้การสื่อสารกับทุกองค์กรมันถึงกลายเป็นวิกฤตควบคู่กับทางด้านของภัยพิบัติทางธรรมชาติแทบทุกครั้งนะครับเราจะไปคุยกับอาจารย์กันเลยนะครับสวัสดีครับดร.นิพนธ์ครับ
5: สวัสดีครับคุณบัญชาครับเรื่องใหญ่มากเลยนะ
4: ครับ
5: มันใหญ่พอๆกับหาดใหญ่เลย
4: ใช
5: ่ผมจะพูดสัก 3-4 ประเด็นคือเรื่องปัญหาการสื่อสาร
4: ครับ
5: นะโดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับการสื่อสารกับประชาชนปัญหาการช่วยเหลือประชาชนซึ่งโอ้โหเมื่อวานนี้เรายังได้เห็นเต็มหูเลย
4: ชา
5: วบ้านเมื่อเช้านี้รายการต่างๆออกมาทางโทรทัศน์นี่ชาวบ้านเดือดร้อนมากนะแล้วก็เรื่องผลกระทบในระยะกลางระยะยาวเห็นแล้วว่าทางออกว่าจะเป็นยังไงแล้วเวลานี้มันมีเทคโนโลยีมีอะไรต่างๆหลายอย่างนะที่มันจะแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้พอสมควรนะปัญหาการสื่อสารเราก็รู้แล้วน้ำมันท่วมมันฝนมันตกวันที่26ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
5: มันตกแช่แล้วตีสี่มันเริ่มหนักละวันที่26กันยาแล้วก็รถติดไอ้ตรงหน้าไทยบีพีบีเอสของคุณบัญชานี่แหละ
4: ใช่ครับ
5: เสร็จแล้วมันรถไปไหนไม่ได้ต้องขยับไม่ได้ผมดูทางโทรทัศน์แล้วโอ้โหกุ้มใจแทน
4: ใช่ครับ
5: 3-4ชั่วโมงใช่ไหม
4: ถูกครับ
5: 4-5 ชั่วโมงกว่าจะมีคนมาช่วยนะฮะ9:22ถึงได้มีเซลล์บรอดแคสต
4: ์ถูก
5: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมจำไม่ได้เวลาเท่าไหร่แต่ตอนเช้าเนี่ยรัฐมนตรีท่านหนึ่งออกมาให้สัมภาษณ์ที่ดูแลปภ.ท่านบอกว่าปภ.ไม่ได้ข้อมูลจากกทม.แสดงว่านี่คือปัญหาการสื่อสารระหว่างหน่วยงานรัฐนะฮะเป็นปัญหาใหญ่มากข้อสังเกตผมก็เลยตามพระปิรุผมดูเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 54ตอนเพราะว่าบ้านผมน้ำท่วมผมสมัยนั้นผมต้องออกไปดูน้ำในคลองราชมนตรีเพราะบ้านผมอยู่ใกล้กองราชมนตรีที่ติดกับคลองภาษีเจริญผมไปดูระดับน้ำที่ตลิ่งทุกวัน
4: ครับ
5: นะเพื่อจะดูว่าผมจะต้องอพยพออกจากบ้านผมเมื่อไหร่น
4: ะ
5: มาเรามีพยากรณ์อากาศเขาก็ว่าพยากรณ์อากาศว่าฝนมันจะตกหนักนะแต่มันไม่พอแล้วพยากรณ์อากาศนี่ปัญหาเรื่องการสื่อสารเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะปัญหาเรื่องวิธีการสื่อสารของกรมอุตุมันต้องเปลี่ยนแล้วนะฮะมาจะบอกว่าตกหนัก 70% ของพื้นที่ไม่ได้อีกแล้วกทมมีวัดคลองน้ำในคลองนะฮะแล้วรู้ศักยภาพของพื้นที่รับน้ำต่าง
4: ๆ
5: กทมรู้นะเขตต่างๆรู้
4: ครับ
5: แต่ตัวเลขระดับน้ำที่ปอดที่ประตูน้ำเนี่ยผมเข้าใจว่าเวลาเปิดเผยเนี่ยมันประกาศทุก6 ชั่วโมงหรือ12 ชั่วโมงผมไม่แน่ใจแต่ไม่ใช่ทุกชั่วโมงในตอนต้น
4: คร
5: ับ ก็ผมเข้าไปดูนะฮะแล้วก็แถมประกาศเฉพาะข้อมูลบางส่วนไม่ประกาศทั้งหมดต้องเป็นอะไรเป็นคนที่เป็นสมาชิกเป็นอะไรเดี๋ยวผู้บริหารจัดการคือของพวกนี้ประกาศไปแล้วมันเกิดอะไรมันเสียหายอะไรถูกไหมมันไม่ใช่ PDPA ความรับส่วนบุคคลอะไรเลยแล้วประกาศไปแล้วมันจะดียังไงมันจะมีผู้เชี่ยวชาญมีอะไรต่างๆเข้ามาช่วยวิเคราะห์ด้วย
4: ใช่
5: แต่มันต้องเรียลไทม์เวลาที่มีคนเก่งครับขอประทานโทษนะมีคนเก่งกว่าคนในกทมเต็มไปหมดเลย
4: จริงครับ
5: เป็นไงโดยเฉพาะในกรุงเทพมันจะได้ช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันแจ้งเตือนแต่มาไอ้ตอนที่มันมีเว็บต่างๆออกมาบอกว่าฝนมันจะตกหนักอ่ะแล้วอธิบดีกรมอุตุออกมาแย้งอ่ะในที่สุดใครหน้าแตกผมก็ไม่รู้นะ
4: นั่นสิครับ
5: โอ้โหเนี่ยมันเห็นละเพราะว่าวิธีการสื่อสาร
4: อ
5: ่ะมัน34 ปีมันไม่เปลี่ยนได้ไง
4: นั่นสิครับอาจารย์งงมากเลยครับ
5: โอ้เปลี่ยนแล้วทำอะไรแบบเดิมไม่ได้นะฮะประชาชนไม่เข้าใจละฝนตก24 ชั่วโมง90 มิลลิเมตร
4: มันคืออะไร
5: เข้าใจยากยาก
4: นั่นสิครับ
5: เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่เดี๋ยวจะรับมีละแก้ได้แล้วมันก็ต้องสื่อสารว่าเฮ้ยน้ำมันจะท่วมจุดไหนนะน้ำท่วม 70% ของพื้นที่กทม.
4: ครับ
5: มันคือมันต้องลงเป็นตำบลแล้วเป็นเขตเป็นไอ้นั่นแล้ว
4: เป็นโซน
5: แล้วถูกไหมฮะ
4: ใช่
5: แล้วจะต้องขนของขึ้นที่สูงเมื่อไหร่จะต้องไม่ขับรถไปเส้นทางไหนโอ้โหนี่เรื่องใหญ
4: ่ถูก
5: ไหมเพราะในกทม.นี่ขับรถไปผิดเส้นทางนี่ไม่ต้องไปเลยรถเสียผังรถพัง
4: ใช่ครับ
5: วันนี้ผมกะว่าผมโทรไปว่าพรุ่งนี้ผมจะรถเข้าอู่นะเข้าไม่ได้ครับเขาบอกว่าขอประทานโทษนะมันเต็มไปจนจ
4: ันโอ้โหมูลค่าจัน
5: รถมันโอ้โหน้ำท่วมเข้าอู่กันเต็มไปหมดเลย
4: ครับ
5: อันนี้เห็นทีนี้ปัญหากันนั่นคือปัญหาหนึ่งเรื่องพยากรณ
4: ์
5: ปัญหาเรื่องการสื่อสารกับประชาชนมันต้องสื่อสารกับภาษาที่มันว่าน้ำจะท่วมกี่เซนอะไรเงี้ยตรงไหนบ้าง
4: ใช่ครับ
5: ปัญหาการช่วยเหลือประชาชนโอ้โหตั้งแต่รถติดที่วิภาวดีเนี่ยติดกัน4 ชั่วโมงเนี่ยรถพวกนั้นเนี่ยกว่ารถจะทหารจะออกมา
4: โอ้นั่นสิ
5: โอ้โหผมไม่เข้าใจเลยนะท่านชาติชาติแกก็ตื่นเช้าตลอดอ่ะแต่เคสนี้ทำไมมันไม่มีการประสานงานให้ทหารอากาศก็อยู่แถวนั้นแหละ
4: นั่นสิครับ
5: ใกล้มากนะฮะไอ้ปัญหาที่แฟลตคลองจันทร์ร่มเกล้าเนี่ย โอ้โหแล้วไอ้แฟตลึกๆเนี่ยชาวบ้านบ่นไม่ได้ความช่วยเหลือเลยของมันเข้าไปไม่ถึงผมรู้ว่ากทม.เนี่ยเขาสื่อสารกับหัวหน้าชุมชนเขามีระบบแต่มันก็มีหัวหน้าชุมชนที่อยู่ในแฟลตลึกๆที่ออกมาบ่นว่ามันไม่ได้อะไรเลยผมก็ไม่รู้ว่าคือเขาเลือกที่จะไม่สื่อสารกับประชาชนโดยตรงเขาเลือกที่จะสื่อสารกับผู้นำชุมชน
4: เพื
5: ่อผมคิดผมไม่รู้ ผมคิดผมมันก็ดีนะแต่ว่ามันก็มีจุดอ่อนเพราะไม่สื่อสารกับผู้นำกับแต่สื่อสารเฉพาะกับผู้นำอ่ะโดยไม่สื่อสารกับประชาชนเนี่ยบางทีมันไม่เข้าใจเราผู้นำบางคนไม่ได้แปลว่าจะเข้าใจนะ
4: ถูกต้องถูกไหมใช่ครับ
5: เพราะฉะนั้นแล้วบางทีข้อมูลจากผู้นำเนี่ยในการช่วยเหลือคนเนี่ยมันไม่เพียงพอหรอก
4: ครับ
5: ผมยกตัวอย่างนะปี54เนี่ยน้ำท่วมใหญ่เรารู้ใช่ไหม
4: ครับ
5: แล้วผมหลังจากนั้นผมศึกษาเพราะว่าธนาคารโลกมาให้ผมบอกว่าไปช่วยประเมินความสูญเสียและความเสียหายในภาคเกษตรแล้วผมก็เริ่มตามเรื่องพวกนี้ปรากฏว่ามันมีหลายชุมชนนะอบต.ในต่างจังหวัดนะเขามีข้อมูลเรื่องเขารู้ปัญหาเขาอย่างอบต.ผมจำได้ว่าอาจสามารถหรืออะไรเนี้ยนะเขาวางระบบเพราะเขารู้ว่ามีคนนอกจะเอาของเข้าไปช่วยมูลนิธิกลุ่มอะไรต่างๆเนี่ยเอาของเข้าไปช่วยแล้วพวกนี้จะเข้าไปช่วยเองเอาเข้าไปทีนี้เวลาเอาเข้าไปช่วยเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ต้นคลองจะได้รับความช่วยเหลือต้นถนนจะได้รับความช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ท้ายหมู่บ้านจะไม่ได้รับถูกไหมเขารู้ปัญหานี้เพราะฉะนั้นเขาบอกเลยให้มาที่ส่วนกลางก็ที่ศูนย์กลางของหมู่บ้านแล้วเขาจัดการที่จะส่งเพราะฉะนั้นชุมชนพวกนี้ไม่มีปัญหาบริหารไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนเรื่องอะไรต่างๆเลยนี่ขนาดระดับเล็กๆเนี่ยเขายังมีความสามารถในการบริหารจัดการหมู่บ้านเขาได้แต่ผมคิดว่าอันนี้ต้องกทม.ต้องมาทบทวนหน่อยจะในที่ทำอะไรกันเพราะชาวบ้านบอกว่าตรง 2-3 วันแล้วไม่ได้รับความช่วยเหลือเลย
4: นั่นสิครับ
5: ถามว่าเจ้าหน้าที่ทำอะไรกันอยู
4: ่
5: เดี๋ยวจะมีข้อเสนอเรื่องนี
4: ้
5: ผลกระทบมันรุนแรงมากนะโอเคครั้งนี้มันเกิดจากปัจจัยหลายเรื่องประกอบกันถูกไหม
4: ใช่
5: เรื่องความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศฝนมันตกแช่กับพื้นที่ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้แต่เข้าไปดูถาม AI เขาดูว่ามันมีวิธีการพยากรณ์มีโมเดลในการพยากรณ์ไอ้ฝนที่มันแช่อยู่กับที่ไห
4: ม
5: มีแต่ข่าวร้ายก็คือว่ามันพยากรณ์ได้แม่นเนี่ยแค่0ถึง6ชั่วโมงล่วงหน้าแต่ต้องใช้หลายแบบจำลองในการทำนะฮะแล้วก็ถ้าให้ลงไปจำเพาะเจาะจงพื้นที่เนี่ยยังมีวิธีการแล้วแต่ยังค่อนข้างลำบากซึ่งอันเนี้ยศาสตร์ตรงเนี้ยมันแล้วช่วงนี้เห็นไหมฮะฝนตกแช่ตั้งแต่ที่อยากเรื่องใหญ่ที่สุดคือที่หาดใหญ่ใช่ไหมแล้วคราวนี้มาที่กรุงเทพผมเคยเห็นฝนตกแช่ในกรุงเทพแต่มันไม่เคยนานขนาดนี
4: ้
5: ในชีวิตนะคราวนี้หนักมากสมัยก่อนเนี่ยที่ตกหนักเนี่ยสมัยท่านจำลองสิงห์เมืองเนี่ยมันเคยตกที่แถวรามคำแหงไหมแล้วเราเรียกว่าฝน200ปีหรืออะไรเนี่ย
4: ใช่
5: นั่นแหละอันนั้นตกหนักจริงๆแต่ไม่ได้ตกแช่นานขนาดนี
4: ้
5: นะฮะเพราะฉะนั้นข่าวกันไอ้เนี่ยเรื่องความแปรปรวนภูมิอากาศมันก็ต้องกลับไปเรื่องการสื่อสารไอ้ข้อมูลต่างๆนะฮะอย่าไปสื่อสารแบบกว้างๆที่สองคือข้อจำกัดด้านกายภาพของเมืองหลวงกรุงเทพเนี่ยโอ้โหจำกัดพื้นที่จำกัดมากมันมีแต่ตึกมีแต่บ้านรามบ้านเรือนบ้านช่องต่างๆมันไม่มีที่ให้น้ำไปอ่ะไม่มีที่ให้น้ำอยู่อ่ะแล้วเราก็เห็นแล้วฝั่งตอนออกแล้วมันแถมลุ่มเตี้ยต่ำเตี้ยด้วยแล้วเวลาไอ้คลองระบายน้ำก่อนจะระบายไปถึงเจ้าพระยา40กิโลนะฮะแล้วตอนนี้2 3วันที่คลอง 3-4 วันเนี่ยน้ำเน่าละ
4: ใช่นะ
5: โลกอีกนะฮะอันนี้คือข้อจำกัดด้านกายภาพซึ่งอันนี้ต้องแก
4: ้
5: นะเรื่องคลองน้ำเรื่องอะไรต่างๆมีคนพูดกันมาหลายปีแต่เมืองไทยยังไม่ได้ทำกันจริงจริงจังแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จะทำเนี่ยมันตามแก้ปัญหาไม่ทันโดยเฉพาะไอ้โครงการอุโมงค์ระบายน้ำอ่ะฮะมันเสร็จเพียงบางส่วนฮะ
4: โอ้เหรอ
5: นะฮะแล้วก็มันมีไอ้อุโมงค์ระบายน้ำซึ่งเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งประมูลกันไปบึงหนองบอน มูลค่าแถลง 9,500 ล้านบาท
4: คร
5: ับ ประมูลได้ไอ้คนที่ประมูลได้เนี่ยยื่นขอฟื้นฟูกิจการต่อสารล้มละลาย
4: จริงเหรออาจารย์
5: ใช่แล้วเชื่อไหมฮะเขายื่นฟื้นฟูเนี่ยก่อนวันเสนอราคาประมาณวันเสนอราคา22มิถุนายน69ยื่นฟื้นฟู29พฤษภาคม69
4: อย่างนี้ก็มีด้วย
5: เนี่ยแล้วเขารับชนะด้วย
4: โอ้โห
5: อันนี้ไม่ควรไม่เกิดได้อย่างไร
4: อะไรครับเนี่ย
5: เพราะฉะนั้นเรื่องปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะเนี่ยมันโอ้โหระบบบริหารจัดการเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากทีนี้ทางออกเนี่ยเราจะแก้ปัญหากันยังไงนะทางแก้ปัญหาหนึ่งคือเรื่องพยากรณ์ก่อนของก็คือเรื่องไอ้ single command เรื่องสิ่งที่เราเรียกว่ามันต้องมีองค์กรหน่วยงานในกทม.ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ที่ไม่ใช่นักการเมืองต้องเป็นข้าราชการประจำนะโอเคแล้วก็สามก็มีเรื่องการกำกับควบคุมการใช้ที่ดินตามเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะเพราะว่าที่ดินมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการใช้ที่ดินมีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วมันทำให้น้ำท่ว
4: ม
5: นะเรื่องพยากรณ์เนี่ยคือจริงๆแบบจำลองเวลาเนี่ยมันมีการรู้กันทั่วโลกเวลาเรารับมือกับการไอ้ภัยพิบัติเขาเรียกว่าวงจรบริหารจัดการจัดการการบริหารจัดการวงจรภัยพิบัติการบริหารจัดการวงจรภัยพิบัติมันเป็นวงจรเริ่มยังไงฮะพยากรณ์แจ้งเตือนช่วยเหลือเผชิญเหตุจะไหมต้องออกไปช่วยต้องออกไปเผชิญเหตุจะไหมฮะเสร็จแล้วพอแจ้งเตือนเสร็จทีนี้ก็เริ่มเยียวยาชดเชยเยียวยาซึ่งอันเนี้ยเราเก่งแล้วก็ฟื้นฟูจ่ายเงินเนี่ยเราเก่ง
4: ถูกครับ
5: นะเนี่ยกทม.ก็ออกมาประกาศแล้วเพิ่มการจ่ายเงินเพิ่มการเยียวยาเสร็จแล้วพอจบก็เอาข้อมูลทั้งหลายแหละกลับมาทบทวนปรับแผนใหม
4: ่
5: นี่เป็นวงจรแผนเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วมันต้องปรับแผนใหม่แล้วนะฮะโอเคแล้วต้องมีผู้รับผิดชอบเดี๋ยวจะพูดถึงผู้รับผิดชอบทีนี้เรื่องแรกของพยากรณ์ใหญ่มาก
4: ครับ
5: เมื่อกี้เราพูดเรื่องแจ้งเตือนละว่าเรื่องมันต้องภาษาชาวบ้านละทีนี้เอาปรับเปลี่ยนเรื่องการพยากรณ
4: ์
5: ช่วงนี้เวลานี้เนี่ยโอ้โหเทคโนโลยีดิจิทัลมันไปไกลมากแล้วมันมีบริษัทสตาร์ทอัพหนุ่มๆเก่งๆอยู่ในเมืองไทย มันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าดิจิทัลทวินตอนแรกผมก็ไม่รู้

0: พื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันสูงต่ำจากระดับน้ำเท่าไหร่เนี่ยนะเขาจะต้องบินเครื่องบินแล้วถ่ายภาพออกมาเขาทำแผนที่เรียกว่าแผนที่ความลึกนะความลึกของภูมิประเทศนะเขาเรียกว่าเด่นนะฮะไอแผนที่ความลึกสมัยก่อนแพงมากเดี๋ยวนี้ไอเทคโนโลยีตัวนี้ไอไรด้าแล้วก็ยิงโดรนขึ้นไปเนี่ยมันล้านกว่าบาทเองสมัยก่อนที่มันน่าท่วมอยุธยาปี54เนี่ยแล้วญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นส่งความช่วยเหลือมาให้ประเทศไทยเนี่ยเขาต้องจ้างบริษัทที่ญี่ปุ่นมา 2-3 บริษัทแล้วค่าใช้จ่ายโอ้โหเป็นเข้าใจว่าเหยียบหลายสิบล้านหรือร้อยล้านอะไรเงี้ยแพงมากตอนนั้นแต่ไอ้ไลด้าเดียวมันทำได้แล้วพอไลด้าเสร็จเขามี AI มี Big Dataแล้วเขาก็ไปเอาข้อมูลของตึกต่างๆเขาจะมีอย่างการไฟฟ้ารู้ใช่ไหมว่ามันมีข้อมูลมีตึกมีไอ้บ้านโรงงานโรงพยาบาลใช้ไฟแค่อยู่ที่ไหนใช่ไหมเขาทำข้อมูลพวกนี้แล้วเขาทำข้อมูลพวกนี้เขารู้สมโนประชากรเขารู้ประชาชนอยู่ในบ้านหลังนี้กี่คนด้วยคือตกลงเขารวมข้อมูลพวกนี้ข้อมูลพวกนี้พอรวมแล้วเขาทำอะไรได้ไหมเขามีความแม่นยำในการพยากรณ์ระดับพยากรณ์ความแม่นยำของเขา5เซนติเมตรแล้วเขาบอกได้ว่าระดับน้ำเขาพยากรณ์ระดับน้ำได้ล่วงหน้าได้หลายชั่วโมงแล้วบอกได้ว่าระดับน้ำสูงกี่เซนติเมตรในแต่ละพื้นที่เล็กเพราะฉะนั้นเขาแจ้งเตือนได้เลยเพราะแล้วเขาบอกได้ว่าต้องไปถนนไหนหนีไปตรงไหนโอ้โหอันเนี้ยเทคโนโลยีเนี่ยมันมีสตาร์ทอัพบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยชื่อว่า Bedrock Analytics แล้วก็บริษัทเนี้ยให้บริการกับเทศบาลที่ยะลาเทศบาลเมืองที่ยะลาแล้วเทศบาลเมืองที่ยะลาเนี่ยเวลามีน้ำท่วมสามารถแจ้งเตือนให้ชาวบ้านขนของก่อนเข้าใจว่า2หรือ3ปีแล้วชาวบ้านไม่เดือดร้อนเลยแก้ปัญหาได้อพยพได้ดวงนั้น
1: จริงเหรออาจารย์โอ้โห
0: ใช่มันมีพิสูจน์แล้วตอนหลังเนี่ยนะฮะคุณปั้นจากกสิกรไทยเนี่ยเขาก็ไปจ้างบริษัทเนี่ยมาทำที่น่าน
1: โอ้
0: เมืองน่านแต่เผอิญไอ้ที่น่านเนี่ยไอ้ที่มันท่วมมันไม่ได้ท่วมเมืองน่านคราวนี้แต่เขาเตือนภัยที่เมืองน่านได้แต่มันไปท่วมที่ปัวใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จากเขามาลงจากเขาเขายังไม่ได้ไปทำตรงนั้นถ้าไปทำตรงนั้นก็จะช่วยได้เพราะนั้นเทคโนโลยีนี้มีแล้วแล้วไม่แพงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรื่องใหญ่เลยเรื่องแรกนะที่ผมคิดว่าจะต้องมีการดำเนินการกันแล้วมันจะช่วยได
1: ้
0: นะฮะเสร็จแล้วอันที่สองเนี่ยเรื่องการช่วยเหลือซึ่งมันเป็นล่าช้ามากมันจะต้องกทมจะต้องจัดทำแผนความช่วยเหลือผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแผนเผชิญเหตุ
1: คร
0: ับจนข้อมูลระดับข้อมูลชุมชนต่างๆไอ้ที่ไอ้การเคหะคลองจันทน์อะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหมันลึกมากมันมีกี่ตึกฮะคอนโด
1: โอ้เทียบเลยนะจัง
0: โอ้โหเยอะจริงๆ30-40คอนโดมั้งผมจำไม่ได้อะว่าแต่ผมรู้ว่าเยอะมากนะเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆเรื่องพวกนี้แล้วต้องระดับน้ำต้องคือมันต้องวัดพื้นที่แหละความสูงความต่ำใช้ไอ้ตัวเทคโนโลยีอันนี้แล้วทำแผนออกมาแล้วรู้ว่าพอเวลาน้ำท่วมเนี่ยทำซิมูเลชันได้ว่าเฮ้ยตรงไหนเสี่ยงมากนะแล้วตรงแล้ววางระบบในการช่วยเหลือเยอะๆช่วยเหลือเข้าไปนะฮะแล้วก็กำหนดจุดโรงพยาบาลกำหนดอะไรต่างๆได้เลยว่าจะเอารถไปที่ไหนบ้างแล้วต้องรู้ว่าพอเวลาน้ำท่วมเนี่ยรถมันจะระเกะระกะมันจะจอดคาอยู่กลางถนนต้องไปไหนไม่ได้อ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ต่อไปคือศูนย์บัญชาการ
1: อ๋อ
0: เรื่องนี้เรื่องใหญ่มาก
1: ครับ
0: มันต้องมีซิงเกิลคอมแมนด์แล้วก็ไม่คืออย่างนี้ครับตามกฎหมายปอพอต้องมาฐานะภายเนี่ยเป็นการท่วมระดับที่สองซึ่งระดับที่ระดับเนี้ยผู้ว่าการจังหวัดดูแลคือผู้ว่ากทม.แต่นั่นคือการเมืองมันจะต้องมีข้าราชการประจำที่เป็นมืออาชีพดูแลเรื่องนี้ต้องมีการแต่งตั้งข้าราชการประจำไม่ใช่ถึงเวลาแล้วนักการเมืองมาสั่งผมกุ้มใจนักการเมืองเดินรัฐมนตรีไปสั่งโน่นสั่งนี่แล้วบางทีเขาไม่รู้เรื่องอ่ะ

0: มันต้องใช้มืออาชีพที่มีความรู้เรื่องนี้เข้ามาเป็นคอมมานเดอร์ที่ดีที่สุดตัวอย่างที่ดีที่สุดคือถ้ำหลวงและคอมมานเดอร์ของเราตอนนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
1: ชอย
0: และได้อำนาจเต็มที
1: ่
0: มันคือมันต้องมีและเป็นข้าการที่รู้เรื่องนะไม่ใช่ไม่รู้เรื่องนะในต่างประเทศก็จะแต่งตั้งคนที่รู้เรื่องให้ดูแลแล้วที่สำคัญคือไม่ใช่ศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจ
1: โอ
0: ้เราเป็นศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจแปลว่าอะไรฮะแปลว่าพอเวลาเกิดปัญหาอุทกภัยภัยพิบัติเราตั้งศูนย์ขึ้นมาชั่วคราวมีคนมาช่วยกันแก้ปัญหาชั่วคราวพอจบปัญหาต่างคนต่างสะบัดก้นกลับบ้านไม่มีความจำของหน่วยงาน
1: โ
0: อ้ไม่เราเรียกว่าความจำสถาบัน
1: โอ
0: ้มันจะต้องมีองค์กรอย่างนี้ในต่างประเทศเขามีทั้งนั้นที่กทม.ต้องมีหน่วยงานนี้แล้วมีผู้บัญชาการแล้วก็มีคนทำงานนี้แล้วคนทำงานนี้เนี่ยมันฟูลไทม์นะเต็มเวลาเพราะว่าเมื่อกี้เห็นว่าเราบอกวงจรมันวงจรมันตลอดเลยฮะมันต้องกลับมาตรงตัวแล้วจะมีความจำเพราะมีความจำครั้งต่อไปการแก้ปัญหามันจะไม่เกิดปัญหาอย่างนี้ว่าความช่วยเหลือไม่ทั่วถึงถูกไหม
1: จริงครับ
0: อันนี้เรื่องใหญ่มากในต่างประเทศที่ไหนเขาก็มีทั้งนั้นที่จะต้องมีผู้บัญชาการหลักที่เป็นฝ่ายบริหารจัดการนะฮะนักการเงินเก่งแค่ไหนเดี๋ยวก็ไปมาแล้วก็ไปมันต้องสร้างทีมตรงนี้ที่กทม.แล้วก็บันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้นะฮะข้อบกพร่องมีอะไรจุดไหนเป็นจุดที่ต้องแก้ไขและหลังน้ำท่วมกลับมาทบทวนกัน
1: คือ
0: ทีมเนี้ยทีมผู้ว่าชัดชาติเดี๋ยวก็มีรองผู้ว่าอาจารย์ทวีดาที่เก่งเรื่องไอ้การจัดการภัยพิบัติอ่ะแต่ว่าคุณไม่ใช่เป็นนักบริหารจัดการนะคุณเข้ามาเป็น policy maker มันจะต้องตั้งคนที่อยู่ในกทม.รับผิดชอบเห็นไหมฮะมันพอมันไม่ทำอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่กว่าจะลงไปช่วยหรือช่วยชาวบ้านเหมือนเขาบอกว่า3วันใช่ไหมผมก็ไม่รู้ข้อท็จจริงมันเป็นยังไงนะไม่กล้ายืนยันมันแสดงให้เห็นว่าโอ้โหระบบมันไม่มีการดูแลบังคับบัญชาคือมันต้องบังคับบัญชากันในระดับพนักงานข้าราชการประจำด้วยกัน
1: โอ้
0: เรื่องต่อไปอนาคตสุดท้ายอนาคตเนี่ยโอ้โหมันคือการเปลี่ยนแปลงขึ้นการใช้ที่ดินเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากในกรุงเทพเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องผังเมืองเป็นเรื่องใหญ่มากตึกมันเกิดจนไม่มีที่ให้น้ำไปอ่ะ
1: ใช
0: ่
1: ครับ
0: นะเสร็จแล้วน้ำก็ลงไปในท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำก็เล็กรับไม่ได
1: ้ถูกเลย
0: น้ำก็ต้องเอ่อแน
1: ่
0: ทีนี้กทม.ยุคคุณชัชชาติข้อดีคือแกพยายามขยายพื้นที่สีเขียวซึ่งดีมากแล้วผมต้องชมนะคลองแถวบ้านผมเนี่ยที่น้ำสูงเอ่อขึ้นมาเนี่ยไม่มีขยะ
1: โอ
0: ้โหอันนี้ชมเลยฮะ
1: เ
0: มื่อปี54นี่มันขยะเต็มไปหมดเลยฮะ
1: อ
0: ันนี้ดีมากแต่ไม่พอฮะคือเวลาสร้างหมู่บ้านสร้างอะไรต่างๆสร้างคอนโดเนี่ยมันจะต้องมีที่เก็บน้ำข้างใต
1: ้โ
0: อ้โหเป็นฝาน้ำทำไมต้องมีที่เก็บน้ำข้างใต้ครับทั้งหมู่บ้านทั้งอะไรต่างๆมีสระขนาดใหญ่จะได้เวลาฝนตกหนักจะได้ไม่ระบายน้ำลงไปที่ท่อระบายน้ำเพราะมันพื้นที่จำกัดมันก็ทำให้น้ำไปท่วมที่บ้านอื่น
1: อ
0: ันนี้ต้องกำกับควบคุมต้องมีการควบคุมมีเรกูเลชั่นมีกฎต่างประเทศเขามีเราไม่ยังมีฮะแต่ยังไม่เพียงพออันนี้คือการสร้างเมืองฟองน้ำนะฮะไอ้เรื่องพวกนี้สำคัญมากเรื่องต่อไปเนี่ยไอ้สิ่งก่อสร้างตรงไหนจะให้สร้างไม่ให้สร้างต้องทำจริงละเรกูเลชั่นเรื่องการสร้างสิ่งก่อสร้างไม่ใช่ว่าบางที่นะถ้าทำไปแล้วมันโอ้โหมันไปขวางทางน้ำแล้วปล่อยให้ทำอันนี้ต้องเลิกต้องแก้ไขแล้วต้องเปลี่ยนแปลงก็มีการย้ายสิทธิ์โอนสิทธิ์ได้ว่าคุณไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้ถูกร้อนสิทธิ์ตรงนี้คุณสามารถย้ายสิทธิ์คุณไปที่อื่นได้อะไรทำนองนี้นะมันมีระบบซึ่งผมจะไม่รู้รายละเอียด แล้วเรื่องสุดท้ายมันมีข่าวครับพื้นที่อนุรักษ์ในชนบทซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นสีจากสีเขียวเป็นสีเหลืองให้เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยได
1: ้
0: โอเคถ้าคุณเป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยได้คุณต้องกำกับควบคุมนะว่าระบบระบายน้ำมันต้องดีเหมือนเดิมนะแล้วก็ได้ข่าวว่าไอ้แก้มลิงกับไอ้บึงรับน้ำในกทม.หลายแห่งเนี่ยมันจะหายไปจากผังเมืองใหม่เขาจะประกาศผังเมืองใหม่เร็วๆนี
1: ้
0: มันจะหายไปไม
1: ่
0: มีที่รับน้ำนะฮะบึงหมู่บ้านชวนชมอะไรพวกเนี้ยบึงมณียานะฮะสวนสยามเพราะฉะนั้นโอ้โหไม่จบฮะ
1: โอ้
0: เรื่องพอมาถึงเรื่องไอ้ผังเมืองเนี่ยเป็นเรื่องเงินกันทองนั่นแหละเป็นเรื่องผลประโยชน
1: ์
0: เรื่องการควบคุมที่ดินเป็นเรื่องผลประโยชน์ซึ่งเป็นเรื่องยากมากครับ
1: จริง
0: ต้องกล้าครับผู้ว่าได้เสียงคนกรุงเทพท่วมท้นนะฮะผู้ว่าชัดชาติครับท่านต้องกล้าทำเรื่องนี้ครับเพราะท่านได้เสียงจากประชาชนท่วมท้นเรื่องการกำกับควบคุมการใช้ที่ดินเนี่ยก็ในสมัยท่านยังเหลืออีก3ปีกว่าใช่ไหมฮะทำเถอะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก
1: ครับเสียงท่วมท้นแต่ว่าน้ำท่วมถึงนะฮะอาจารย
0: ์อะไรนะฮะ
1: คือเสียงท่วมท้นแต่ว่าน้ำท่วม
0: เดี๋ยวน้ำมาท่วมถึง
1: โอ้โห
0: ได้
1: แล้วก็อย่างที่อาจารย์เสนอฮะ single command but many comment นะฮะอาจารย
0: ์ใช่ไม่ใช่คุณชัดชาติเนี่ยเขาเป็นระดับการเมืองใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เขาก็จะต้องให้อำนาจคนที่เป็นผู้บัญชาการไปแล้วถ้าอะไรที่นอกเหนืออำนาจก็ต้องมาขอผู้ว่าชัดชาติมันต้องมีระบบแบบนี
1: ้อ๋อซึ่งปัจจุบันไม่มีใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่มีไม่เห็นอย่างน้อยเราไม่เคยเห็นมันชัดไม่ได้เห็นก็เมื่อหาดใหญ่คราวที่แล้วเราก็เห็นแล้วรัฐบาลตั้งใครต่อใครเข้าไปเละเทะหมดการเมืองทั้งนั้นเลย
1: โอ้ใช่ใช่อืมโอ้โหอาจารย์ครับแล้วมันเราจะต้องอยู่กับโมเดลแบบนี้ไปอีกนานไหมครับ
0: นี่แหละผมอยากแค่ผมหวังว่าคุณอนุทินเนี่ยจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วเอาจริงเอาจังทำเรื่องนี้แต่เรื่องใหญ่นะต้องแก้ไขกฎหมายทรัพยากรน้ำซึ่งมันมีการเขียนไว้ชัดเจนนะตั้งศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจมันไม่ได้เฉพาะกิจไม่ได้มันต้องถาวรงานนี้เพราะว่าเวลานี้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมันไม่เฉพาะกิจกับเราแล้ว
1: อุ้ยมาลึกจะมาก็มาเลย
0: มันมาอยู่เรื่อยๆนะ
1: อ๋อครับได้เห็นใจนะอาจารย
0: ์ได้ครับอาจารย์ผมหวังว่าคนหนุ่มแต่เรามีคนหนุ่มคนสาวที่เก่งนะเราก็เห็นละแก้ปัญหาได้อย่างน้อยเราก็เห็นไอ้ตัวไอ้พวกสตาร์ทอัพพวกอะไรต่างๆที่เขาเก่งๆนะ
1: ครับอย่างอันเนี้ยท้ายๆเลยนะอาจารย์อยากแชร์เรื่องหนึ่งนะฮะ
0: ครับ
1: วันนี้นะพอเวลาฝนตกอะไรปั๊บเนี่ยนะคนรอบข้างผมนะเด็กรุ่นใหม่ๆนะฮะเขาทำยังไงรู้ไหมอาจารย์เขาเปิดแอปพลิเคชันดูแอป
0: เขาดูแอปแล้วเขารู้ด้วยว่าแอปไหนดี
1: ถูกต้องผมไม่เห็นเข้าไปที่เว็บกรมอุตุเลยฮะอาจารย์ครับ
0: ไม่ hopeless
1: เอาแล้วครับ
0: ผมดูระดับน้ำในประตูน้ำอะไรทั้งของกทม.แบบคือสื่อสารแบบเดิมอ่ะ
1: นั่นสิ 70% ของพื้นที่นะฮะอาจารย์ครับ
0: โอเคครับ
1: ขอบคุณครับอาจารย์พลครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: กับรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์ พงศกรนะฮะนักวิชาการเกียรติคุณจาก GDRI ซึ่งวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของปัญหาและวิกฤตของการสื่อสารเวลาเกิดปัญหาเกี่ยวอย่างนี้นะครับวันนี้ก็เห็นทั้งโครงสร้างเห็นทั้งเรื่องของวิธีการข้อเสนอต่างๆที่เวลาปัญหามันมาขึ้นอย่างแรงนี่นะครับเอ้านี่ฟังอีคอนบิสมันต้องข้อมูลเด็ดๆเรียลไทม์อย่างนี้นี่นะฮะพบน.น้ำก็ท่วมฝนก็ตกระบายก็ยังไม่ระบายน้ำก็แช่ขังแถมน้ำมันมาขึ้นราคาครับท่านผู้ชมครับกบน.นะฮะประกาศขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดย้ำทุกชนิดเบนซินโซฮอลดีเซลขึ้นแรงด้วย75สตางค์ต่อลิตรฮะเตรียมตัวครับแล้วนาทีนี้เนี่ยนะฮะตรงไหนท่านน้ำท่วมปั๊มหรือน้ำท่วมทางเข้าปั๊มแล้วท่านเติมไม่ได้แล้วก็พรุ่งนี้ท่านเติมแพงแน่ๆนะครับ75สตางค์ต่อลิตรโอ้โหดีเซลดีไม่ดีพรุ่งนี้42บาทต่อลิตรนะฮะแล้วถ้าหากว่าไปถึงตามต่างชนบท มันไป4445เลยครับเนี่ยนะฮะอันเนี้ยของเราต้องเร็วและด่วนอย่างนี้นะครับทำไมขึ้นรู้ไหมฮะเพราะราคาน้ำมันโลกเนี่ยโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซลที่สิงคโปร์เนี่ยนะครับขึ้นไปกว่า179ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนี่มันจะ180แล้วนะครับแล้วกองทุนน้ำมันเนี่ยต้องแบกมันชดเชยกว่า430ล้านบาทเพราะฉะนั้นไม่ไกลไม่ไกลฮะกองทุนน้ำ

0: เราจะขึ้นไปแตะระดับ100,000,000,000 บาทเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะฮะทุ่ม36 นาทีพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ากันต่อครับ
1: อีคอนบิสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนบิสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: หรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio

0: ดีโอเรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econ Biz ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Biz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
3: แล้วกับผู้สุเบกที่2นะครับกับ Econ Biz ผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดนะครับเวลาในขณะนี้ทุ่ม40นาทีนะครับก็แจ้งย้ำเตือนกันนะครับใกล้ปั๊มไหนท่านเลี้ยวโลดนะฮะเลี้ยวเข้าไปแต่ปั๊มไหนมีน้ำท่วมและเข้าไม่ถึงเสียใจหาปั๊มหน้าต่อไปนะฮะเพราะขึ้นแน่ๆนะฮะราคาน้ำมันโอ้ยอะไรเนี่ยนะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันประดังประเดเข้ามาในกระเป๋าสตางค์คนท่านผู้ชมต้องฟังนาทีนี้ทะลุหมดเลยนะครับโอ้ยน้ำก็ท่วมนะขับไปก็แพงนะน้ำมันก็มาขึ้นนี่นะเรียกจะแบบว่าและนี่น้ำมันครั้งนี้ขึ้นเนี่ยนะเป็นครั้งที่7ต่อเนื่องภายใน1เดือนครึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยว่าในรายละเอียดกันเนี่ยนะครับหันไปดูทางด้านของบรรยากาศการซื้อขายที่จะเกิดขึ้นในอีกประมาณร่วม50นาทีข้างหน้ากันนะครับวันนี้ตลาดหุ้นของทางฝั่งนิวยอร์กสหรัฐนั้นน่าจะใสนะครับปรากฏว่าตอนนี้ดัชนีหุ้นดาวโจนส์ร่วงมากครับเปิดตอนนี้ก็บวก167จุดเลยครับประมาณ 0.33% และจะดัชนีขึ้นไปอยู่ที่ 51,440 จุดครับดัชนีหุ้น S&P 500เปิดตอนนี้ก็บวกประมาณ26จุดกว่าๆขึ้น 0.35% นะครับก็จะวิ่งไปที่ 7,742 จุดส่วนดัชนีหุ้น Nasdaq Composite หรือว่าดัชนีหุ้น Nasdaq ร่วงหน้านะครับเปิดตอนนี้ก็ 3,853 จุดครับโอ้ขึ้นมา3หลักเลย154จุดหรือประมาณ 0.5% นะฮะหันไปดูทางด้านของราคาน้ำมันดิบเนี่ยนะครับได้ใจฮะแพงขึ้นต่อนะครับราคาน้ำมันดิบBrentอังกฤษทะเลเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรตามราคานี้ขึ้นเหรียญ83เซนต์ต่อบาร์เรลประมาณ 1.8% ครับแล้วมันอยู่ที่99เหรียญ86เซนต์ต่อบาร์เรลเนี่ยทำท่าทำทางจะขึ้นไปเกินร้อยอีกแล้วเนี่ยนะครับส่วนราคาของน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐนะอีกประมาณไม่ถึง50นาทีทำการซื้อขายตอนนี้บวกขึ้นมาเหรียญ10เซนต์หรือประมาณ 1.2% ครับทะลุ91ไปละอยู่ที่91เหรียญ51เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับราคาทองคำเป็นยังไงครับติดขึ้นมานะครับราคาทองคำล่วงหน้าหรือว่าโกลฟิวเจอร์ตอนนี้บวกมา27เหรียญ30เซนต์ต่อออนซ์ครับขึ้นมาประมาณ 0.65% ครับขึ้นไหวกันอยู่ที่ 4,214 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ครับบิตคอยน์เป็นยังไงครับแหมบวกขึ้นมาช่วงแคบๆนะฮะตอนนี้เงินบิตคอยน์อยู่ที่ 83,970 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์บวก291ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์ครับหรือว่าประมาณ 0.32% นะฮะกลับมาทางด้านของราคาน้ำมันกันนะครับตอนนี้นะครับคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.เนี่ยเคาะคุปสรุปเรียบร้อยมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดย้ำว่าทุกชนิดนะขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดเนี่ย75สตางค์ต่อลิตรนะครับทีนี้เขาว่าเหตุผลว่าทำไมกบน.ประชุมมาเสร็จแล้วออกมาแบบนี้เขาบอกว่าการปรับขึ้นราคาครั้งนี้เนี่ยมันมาจากเรื่องความตึงเครียดและแต่มันออกกลางก็จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะฮะความไม่แน่นอนในการเจรจาสันติภาพของระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยนะฮะโดยมีตอนนี้จะเป็นประเทศกาตาร์เป็นเจ้าภาพนะก็จะไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดนะครับรวมไปถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะสหรัฐเนี่ยเขาเพิ่มระดับมาตรการกดดันทางเศรษฐกิจที่มีต่ออิหร่านนะฮะตามต่อไปด้วยพันธมิตรยุโรปเนี่ยก็ถูกกดดันจากอเมริกาเดี๋ยวเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกมที่ถนัดของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะแล้วตอนนี้เขาเริ่มใช้เกมเนี่ยข้ามไปถึงฝั่งสหภาพยุโรปด้วยซ้ำไปนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าปิดตลาดเย็นวันนี้1ตุลาคมแหมวันแรกของ1ตุลาคมใช่ไหมฮะราคาน้ำมันสิงคโปร์โอ้ยดีเซลสิงคโปร์ปิดตลาด1ตุลาคมนะครับขึ้นไปอยู่ที่กว่า179ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนเบนซินที่สิงคโปร์ขึ้นไปถึงเกินกว่า157ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะฮะก็ทำให้เป็นยังไงฮะไอ้สภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประเทศไทยเนี่ยเอาไม่อยู่นะฮะเหมือนน้ำเนี่ยเอาไม่อยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันต้องชดเชยสูงถึงประมาณวันละ430ล้านบาทเพราะฉะนั้นเป็นไงครับถ้าใช้กองทุนน้ำมันไม่ติดลบมากๆก็ต้องขึ้นราคาขายปีกกันแล้วครับนะฮะเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งนั้นเนี่ยกลุ่มดีเซลนะครับจะมีการเพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาอีก28สตางค์ต่อลิตรขึ้นเป็นชดเชย4บาท7สตางค์ต่อลิตรนะครับอันนี้เป็นดีเซลหมุนเร็วนะฮะก็ทำให้ราคาขายปลีกเป็นเท่าไหร่ครับ 42.19 บาทนี่คือราคาพรุ่งนี้ตี5เป็นต้นไป 42.19 นะฮะ ตอนนี้ราคาน้ำมันราคาน้ำมันดีเซลก่อนจะมีผลตีห้าในวันพรุ่งนี้เนี่ยมันแพงสุดใน4เดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่เป็น75สตางค์เนี่ยมันจะแพงสุดใน4เดือนกว่าแล้วก็กำลังจะจ่อจ่อเข้าไปหา50บาท54สตางค์กับราคาดีเซลที่แพงเป็นปฏิกิริยาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่5เมษายนถ้าพรุ่งนี้เช้า42.19และราคาตอนนั้นสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยใน50บาท54ตอนนี้มันเหลือประมาณแค่67กว่าบาทเท่านั้นนะครับที่มันจะขึ้นไปเคาะนิวไฮกันอีกหน้าห่วงหน้าห่วงนะฮะอัพดูต่อครับดีเซลหมุนเร็ว B20นะเพิ่มการชดเชยเป็น15สตางค์ต่อลิตรนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้พรุ่งนี้ราคาเพิ่มขึ้นอีกนะครับโดยจะทำให้ขึ้นเป็น37บาท19สตางค์ต่อลิตรดีเซลพรีเมียมนะจัดเก็บอีกบาท50สตางค์ต่อลิตรครับทีนี้หันมาดูขวัญใจเบนซินแก๊สโซฮอลสายบินแล้วก็สายไรเดอร์นะฮะน้ำมันเบนซินเนี่ยนะครับเขาลดการจัดเก็บไป79สตางค์ต่อลิตรก็เป็นการจัดเก็บอยู่ที่บาท50สตางค์ต่อลิตรก็จะทำให้ราคาขายปลีกเนี่ยนะครับเป็นเท่าไหร่รู้ไหมฮะ49บาท68สตางค์ต่อลิตรนี่2ลิตร100เนียนๆมาเลยนะฮะน้ำมันแก๊สโซฮอล95เพิ่มการชดเชยเป็น69สตางค์ต่อลิตรก็จะทำให้ขึ้นไปอยู่ที่5บาท4สตางค์ต่อลิตรอันนี้มาถึงการชดเชยนะครับส่งผลให้ราคาขายปลีกของแก๊สโซฮอล95เนี่ยนะครับพรุ่งนี้นะฮะตี5 40บาท69สตางค์ต่อลิตรและเป็นราคาแก๊สโซฮอล95ที่เกินกว่า40บาทขึ้นไปเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนโซฮอล91โซฮอล91พรุ่งนี้ราคาขายปลีกแตะ40บาท32สตางค์ต่อลิตรโอ้โหโซฮอล91ก็เกิน40บาทเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือนนะแก๊สโซฮอล E20เป็นยังไงฮะพรุ่งนี้35.69บาทต่อลิตรนะฮะ E85 ว่าถูกสุดเนี่ยนะฮะพรุ่งนี้ก็ต้องขึ้นนะครับเป็น31บาท63สตางค์ต่อลิตรนะฮะนั่นโอ้โหท่านผู้ชมครับใกล้ไหนไปเลยนะครับทุ่ม46ยังเช้าอยู่เนี่ยนะฮะเติมดีกว่าครับเพราะนาทีนี้เนี่ยนะฮะคนที่แบบว่าบ้านน้ำท่วมรถลาก็เสียหายก็ต้องเป็นเคลมก็ต้องเป็นซ่อมประกันได้เดี๋ยวมันเข้าคิวอู่อย่างมันเหมือนอย่างที่อาจารย์ที่ผมพูดเมื่อสักครู่แล้วถ้ามารถของท่านเป็นเครื่องประเภทพวกนี้ด้วยนะครับICE เครื่องสันดาปเดี๋ยวมันเจอน้ำมันแพงๆขึ้นยกแผงกันอย่างเงี้ยน่าห่วงนะฮะดังนั้นนี่แหละครับคือสถานการณ์ที่ตอนนี้คือไม่เข้าคายไม่ออกแล้วก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นการเพิ่มต้นทุนของการใช้ชีวิตแน่นอนเลยนะฮะตอนนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากๆนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายนะในการที่จะต้องผ่าปันเรื่องนี้ให้ไปได้นะครับวันนี้ก็ปรากฏว่ามีเรื่องราวข่าวดีกันบ้างเดี๋ยวจะว่ามีแต่เครื่องข่าวเศร้าๆมันไม่ดีเลยนะรับวันใหม่1ตุลาคมเอาวันต้นเดือนก็ต้องมีข่าวดีมาหน่อยนะคือก็เป็นข่าวดีเกี่ยวกับการลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์นะครับวันที่1ตุลาคมเนี่ยปรากฏว่าคุณอเล็กซานเดอร์กอร์สกี้เนี่ยเป็นประธานเจ้าที่ฝ่ายปฏิบัติการนะครับของบริษัท Infineon Technology AG จากเยอรมนีนะครับเป็นบริษัทที่เขาผลิตเรื่องเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่เลยอันดับหนึ่งเลยของเยอรมันนะครับก็มาตามนัดนะว่า1ตุลาคมเนี่ยจะเปิดโรงงานของบริษัท Infineon Technology AG ในประเทศไทยคือที่สมุทรปราการนะครับแหมวันนี้นะผู้บริหารระดับสูงบินมาเปิดไปที่เรียบร้อยนะครับเขาก็บอกงี้ครับว่าคือประเทศไทยเนี่ยนะในฐานะที่พยายามที่จะวางตำแหน่งของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในเอเชียเนี่ยนะครับแล้วตามต่อด้วยไหมฮะห่วงโซ่การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ประเทศไทยก็ถือว่าพัฒนาไปแล้วในระดับหนึ่งด้วยนะครับนอกจากนี้ฮะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีจุดยืนในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศแบบเป็นกลางครบทุกฝ่ายนะครับไม่มีเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสามปัจจัยนี่แหละครับเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยเนี่ยผู้บริหารของอินทรีออนเทคโนโลยีเอจีเขาพูดอย่างนี้เลยแล้วเขาพูดต่อด้วยนะครับว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นมากกว่าศูนย์กลางการผลิตของบริษัท Infineon Technology AG คิดดูสิครับนะแหมเรียกว่าหยอดคำหวานเนี่ยนะครับต่อมานี่นะฮะก็บอกว่าตรงเนี้ยมันทำให้การความหลากหลายในการลงทุนในระยะยาวเชิงกลยุทธ์ของบริษัทเนี่ยมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเขาก็เลยบอกครับว่าการที่วันนี้ตัดสินใจเปิดโรงงานนะฮะซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกในอาเซียนด้วยของบริษัทInfineon Technology AG นี่นะฮะก็จะถือว่าเป็นการตอกย้ำชัดเจนในการเลือกศักยภาพของประเทศไทยท่านผู้ชมจำได้ไหมครับว่าก่อนหน้านี้ประมาณร่วม2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยสื่อบลูมเบิร์กเขาบอกใช่ไหมว่ามีอยู่ประมาณ 3-4 ประเทศในอาเซียนถ้าจำไม่ผิดในนั้นมีมาเลเซียประเทศไทยเนี่ยที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางของประเภทแนว AI อะไรประมาณนั้นนี่นะครับทีนี้การเปิดโรงงานในวันนี้นี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นระยะคือเฟสที่1ดังการเปิดเพจที่1ของโรงงาน Infineon Technology AG ที่สมุทรปราการนี่นะครับก็จะเป็นโรงงานที่ทำหน้าที่ในการเรียกว่าเตรียมพร้อมผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับเซมิคอนดักเตอร์ประเภทขั้นสูงที่เรียกว่า Power Module นะครับเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะว่า ไอ้การลงทุนตรงนี้เนี่ยก็ใช้เงิน 48,000 ล้านบาทและจะมีการจ้างงานในปัจจุบันจนถึงอนาคตสำหรับคนไทยประมาณ 5,000 คนนะทีนี้สิ่งที่เขาอธิบายเพิ่มเติมก็คือว่าจริงอยู่มันเป็นการลงทุน 48,000 ล้านมันจะจ้างงาน 5,000 คนนะฮะแล้วก็เป็นเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ปักหมุดประเทศไทยเนี่ยนะฮะแต่ผู้บริหารของทางด้าน Infineon Infineon เทคโนโลยี AG เขาบอกว่าโรงงานแห่งนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นโรงงานที่ทำหน้าที่ในการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้แรงงานพนักงานเป็นหลักพูดง่ายฮะก็คือเป็นโรงงานที่ยังไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัติ AI Internet of Thing หุ่นยนต์แข็งกลนะยังคงใช้คนทำงานเยอะเพราะฉะนั้นเขาถึงได้ประกาศไงว่าจะจ้าง 5,000 คนถูกไหมครับทีนี้ไอการทำเซมิคอนดักเตอร์ของเขาเนี่ยมันจะมีโรงงานอยู่2ประเภทประเภทนึงคือเป็นโรงงานที่แบบใช้เงินลงทุนสูงมากมายมหาศาลมากกว่า 48,000 ล้านเลยนะฮะและเป็นโรงงานที่จะต้องใช้เรียกว่า high technology ขั้นสูงสุดซึ่งโรงงานในกลุ่มนี้ของเขาเรียกว่า front end production ของ semiconductor ถ้าหลายท่านถามว่าแล้วโรงงานวันนี้ที่เปิดที่สมุทรปราการนี้ใช่นี้ไหมคำตอบคือไม่ใช่เพราะอันนี้เขาบอกเลยครับว่าต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า3ปีครับถึงจะเกิดขึ้นและนั่นก็ไม่รู้ว่ามันก็ต้องดูปัจจัยแวดล้อมต่อนะครับแต่ว่าเนี่ยโรงงานตรงนี้ที่เขาเปิดเนี่ยมันจะเป็นการผลิตเซมิคอนดักเตอร์อีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า back end production นะครับเพราะไอ้ back end production ที่เขาเปิดมาเนี่ยที่สมุทรปราการเนี่ยมันจะเป็นโรงงานที่อยู่ในกระบวนการคือหนึ่งใช้แรงงานมากกว่าระบบอัตโนมัติและขายเทคโนโลยีขั้นสูงสองมันเป็นโรงงานที่อยู่ในสายการผลิตที่เตรียมงานผลิตแล้วก็ผลิตตัวบรรจุภัณฑ์ของเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็เป็นโรงงานที่ทดสอบสินค้าเซมิคอนดักเตอร์ที่ผลิตเสร็จแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือนึกออกไหมครับการที่พูดถึงจุดนี้ทำให้เห็นนะครับว่าเงินที่ลงทุนไป 48,000 ล้านบาทในครั้งนี้จริงๆมันเป็นเงินเข้ามาขอ BOI มันก็ดีกับเรื่องของเศรษฐกิจอย่างแน่นอนโดยเฉพาะประเทศไทยนี่นะฮะแต่ยังไม่ใช่โรงงานที่เป็นระดับ state of the art technology ของทางด้าน semiconductor ยังเลยแต่ถ้าได้ตรงนั้นนะครับได้ front end production แล้วมันอยู่ในประเทศไทยโอ้โหอันนี้ไม่ต้องห่วงฮะมันจะไประเบิดเทิงยิ่งไกลไปกว่านี้เลยนี่นะครับอันนี้ก็เป็นของประเทศไทยซึ่งวันนี้1ตุลาคมนะยักษ์ของเยอรมนีเซมิคอนดักเตอร์มาปักหมุดกดปุ่มเปิดทำงานกันได้เรียบร้อยและในวันเดียวกันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับไปที่เวียดนามเขาก็มีโรงงานใหญ่โตเปิดเหมือนกันนะฮะแหมและที่น่าสนใจคือโรงงานมันเนี่ยที่เปิดที่เวียดนามเลือกวันที่1ตุลาคมเหมือนประเทศไทยกับโรงงานของInfineon Technology AG นี่นะฮะเป็นโรงงานที่มีฐานการผลิตคือ3โรงงานในประเทศไทยอยู่แล้วแต่เขาแต่ปรากฏว่าโรงงานแห่งที่4ไม่สร้างในไทยกลับไปสร้างที่เมืองใกล้เมืองบินเซียงเมืองบินเซียงเนี่ยอยู่ใกล้กับทางด้านของฮานอยเนี่ยนะฮะเป็นโรงงานแห่งที่4และประธานโทษครับเป็นโรงงานที่มีศักยภาพใหญ่กว่า3โรงงานในประเทศไทยและก็เป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทแห่งนี้ถ้าพูดชื่อไปเนี่ยสุภาพสตรีน้องๆหนูๆเนี่ยทุกเจเนเรชันประเทศไทยร้องอ๋อเลยครับบริษัทอะไรรู้มั้ยฮะแพนดอร่านะฮะบริษัทแพนดอร่าเนี่ยเป็นบริษัทพรีเจเวลลี่แล้วก็แบรนด์จิวเวลรี่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเนี่ยนะฮะมาจากที่นั่นก่อนเดลินนะฮะเจ้าของเองเนี่ยนะคนผู้ชายเป็นต่างชาติคนผู้หญิงเนี่ยเป็นคนไทยแล้วแพนดอร่าเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่ไหนแต่ไรเนี่ยแล้วก็ทำแบรนด์จนกระทั่งกลายเป็นแบรนด์แบบติดระดับโลกจิวเวลลี่เลยเนี่ยนะฮะบริษัทแห่งนี้เนี่ยมีอายุถึง44ปีมีสาขามีช็อปมีร้านมีตัวแทนจำหน่ายทั้งหมดใน100ประเทศทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยและแพนโดร่าก่อนหน้านี้มีโรงงานผลิตเจเวลลี่เนี่ยนะครับในประเทศไทยถึง3แห่งตั้งมาตั้ง37ปีแต่ปรากฏว่าแห่งที่4ไม่ได้ปักหมุดในไทยครับนู่นไปเลยครับที่เมืองบินเซียงที่ผมพูดถึงเนี่ยเมืองบินเซียงเนี่ยนะฮะอยู่ห่าง40กิโลเมตรทางตอนเหนือของนครโฮจิมินห์นะทางด้านของตอนใต้นะครับในประเทศเวียดนามปรากฏว่าวันนี้เขากดปุ่มเหมือนกันฮะ1ตุลาคมก็เดินเครื่องเลยโรงงานแห่งนี้ถ้าดูในเม็ดเงินนะฮะมันเทียบไม่ได้หรอกครับกับ Infineon Technology AG ที่วันนี้ 48,000 ล้านโรงงานแห่งนี้ของแพนโดร่านะที่เมืองบินเซียงเนี่ยนะฮะ150ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านี้เอง 5,040 ล้านบาทเทียบไม่ได้กับ 48,000 ล้านบาทนะครับแต่ว่าในสิ่งที่เขาไปปักหมุดที่เวียดนามเนี่ยมันมีเรื่องราวที่เขามองระยะยาวความสามารถในการแข่งขันและก็ฐานการผลิตของเวียดนามซึ่งน่าสนใจมากนะครับการเปิดโรงงานแห่งที่4ของแพนโดร่าเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปครับว่า1เป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดที่แพนโดร่าก่อตั้งมา44ปีเพราะฉะนั้นมันใหญ่กว่า3โรงงานในประเทศไทยนะฮะ2เป็นโรงงานที่นะมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดที่ชัดเจนและโดดเด่นและเป็นโรงงานเรือธงของแพนโดร่า ซึ่งอยู่ที่เวียดนามไม่ได้อยู่ในไทยนะแล้วหลังจากนี้แล้วเนี่ยการเปิดแห่งใหม่เนี่ยนะครับจะทำให้เขาสามารถผลิตจิวเวลรี่เนี่ยได้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเป็นงานฝีมือเนี่ยเพิ่มขึ้นตั้ง 50% นั่นหมายความว่าพอเขามีโรงงานแห่งที่4นะจะทำให้กำลังการผลิตของเขาเนี่ยเพิ่มสูงเป็น60ล้านชิ้นต่อปีเขาต้องเรียกเป็นชิ้นนะครับ60ล้านชิ้นต่อปีปีที่แล้วเนี่ยPandoraเนี่ยขายจิวเวลรี่ไปทั่วโลก120ล้านชิ้นทั่วโลกนะครับแล้วก็การเปิดเนี่ยแห่งใหม่แห่งที่4เนี่ยคนเวียดนามยิ้มเลยนะก็จะมีการจ้างประชาชนชาวเวียดนามแรงงานชาวเวียดนามเนี่ย 7,000 ตำแหน่งเห็นไหมฮะถ้าเทียบกับโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ของ Infineon Technology AG เมื่อสักครู่ที่พูดข่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ยอันนั้น 5,000 คนนะและไม่ใช่ 5,000 คนปัจจุบันมันจะเป็น 5,000 คนในระยะยาวแต่อันนี้เขากดปุ่มปั๊บ 7,000 คนทำงานทันทีนะครับแล้วโรงงานแห่งนี้ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% และใช้วัตถุดิบในการผลิตโดยเฉพาะเงินและทองคำรีไซเคิลเอาพวกรีไซเคิลเนี่ยกลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตโอ้โหโรงงานนี่คือมาตรฐานระดับสากลสำหรับการไปสู่กรีนอีโคโนมีชัดๆกันเลยเนี่ยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะฮะจุดหนึ่งที่เขาบอกอันนี้ผู้บริหารบริษัทแพนดอร่าเนี่ยซึ่งวันนี้เขาก็ไปกดปุ่มประเทศเวียดนามไปบ่อยเขาบอกว่าที่น่าสนใจมันคืออย่างนี้อย่าลืมนะตอนนี้โลกถูกกีดกันโดยมาตรการทางการค้าของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คงจำกันได้ใช่ไหมครับเมษายนปีที่แล้วเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์คลอดภาษีช็อคโลกมาเนี่ยเขาเรียกว่าภาษีอะไรใช่ไหมฮะ reciprocal tariff หรือภาษีต่างตอบแทนในการเก็บสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศเข้าสู่อเมริกาโอ้โหตอนนั้นก็ระเบิดเถิดจนกระทั่งศาลสูงอเมริกาสั่งว่าวิอำนาจของทรัมป์ที่ใช้ภาษีเนี่ยมันผิดกฎหมายนะอ้าวทรัมป์ก็ตัดสินใจกลับไปใช้นะภาษีตามกฎหมายการค้าแล้วแต่มาตราอะไรก็แล้วไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะไอ้การเจรจาภาษีระหว่างไทยกับอเมริกายังไม่ถึงจุดสิ้นสุดหรือจุดจบเลยว่าตกลงจะเก็บกี่เปอร์เซ็นต์และเจรจาแล้วเข้าทางเขาหรือเปล่าก็ถึงจะลดเปอร์เซ็นต์ให้นะครับผู้บริหารของทางเฟดอร่าบอกเลยนะครับว่าก่อนหน้านี้ที่เจอภาษี reciprocal tariff หรือภาษีต่างตอบแทนเนี่ยนะฮะโอ้โหตอนนั้นเนี่ยมันไปกระทบรายได้การส่งจิวเวลรี่ออกจากฐานประเทศไทยของกลุ่มแพนดอร่าเนี่ยนะครับรายได้โดยรวมนะฮะลดลงไปประมาณ 1.5% โอ้บางท่านฟังโอ้มันแค่ 1.5% เองฉิวๆประธานโทษครับไปดูยอดขายเขาก่อนนะฮะแล้วจะรู้ว่า 1.5% เนี่ยมันมหาศาลแค่ไหนนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้แพนดอร่าไม่มีทางเลือกฮะคือถ้าเลือกยังจะผลิตจิวเวลรี่ส่งออกจากประเทศไทยแล้วเจอภาษี reciprocal tariff เนี่ยเขาต้องขึ้นราคาคนขายอยู่วันค่ำนะครับทีนี้ปรากฏว่าอ่ะภาษีตัวนั้นหรือสปอคเกอร์ทาริฟนะครับถูกศาลของศาลสูงอเมริกาตัดสินว่าทำให้มีอำนาจในการขึ้นมันก็มาถึงเรื่องของกฎหมายทางการค้ามาตรา301หรือมาตราแล้วแต่ที่ตอนนี้ทำประกาศใช้กับหลายประเทศในอาเซียนมากแล้วก็เข้าสู่การสอบสวนโดย2ข้อหานะใช้แรงงานภาคบังคับไหมหรือมีการผลิตเกินโควต้าไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าตรงนี้เราก็จะไม่จบก็ไม่รู้ตกลงเมื่อไหร่จะจบเป็นที่ตัวเลขเท่าไหร่นะฮะแต่ตรงเนี้ยผู้บริหารเขามองเขาว่ามันน่าจะประมาณอยู่ 12.5% เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเลือกไปเปิดโรงงานแห่งที่4ซึ่งไม่ใช่ในไทยแต่ปักหมุดที่เมืองบินเซียงซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของนครโฮจิมินห์เนี่ยนะฮะก็เพราะเขาต้องการกระจายและลดความเสี่ยงจากเรื่องกิจการการค้าซึ่งประธานาธิบดีของเวียดนามเขาเพิ่งกลับจากการประชุมของสหประชาชาของทางสหรัฐอเมริกาเขาบอกเลยครับว่าใกล้แล้วครับที่จะจบเรื่องนี้กับทรัมป์ในขณะที่เรายังไม่เห็นอะไรคืบหน้าเลยนะฮะก็ทำให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนโดยเฉพาะที่เป็นทุนต่างชาติผสมไทยเนี่ยนะครับก็ต้องตัดสินใจอย่างนี้แหละครับเพื่อที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดทำให้ธุรกิจนั้นไปต่อได้นะครับโอโรงงานแห่งใหม่ของเขาวันนี้ที่เขาเปิดเนี่ยนะ 7.5 เฮกตาร์เนี่ย47ไร่โรงงานแห่งที่4ของแพนดอร่าที่เมืองบินเซียงเนี่ยนะฮะมีขนาดเท่าสนามฟุตบอล10สนามนะโอ้โหคิดดูสิครับแล้วพื้นที่อาคารเนี่ยมีมากกว่า 50,000 ตารางเมตรและโรงงานเขาแห่งนี้ใช้พลังงานหมุนเวียน 100% สร้างขึ้นตามมาตรฐาน LEED Gold ด้วยนะครับเป็นพลังงานอาคารสีเขียวชั้นนำโอ้เรียกว่าเทคโนโลยีไปใส่เต็มๆอยู่ที่เวียดนามกันหมดเลยนะฮะนี่แหละครับมันก็เป็นสิ่งที่ต้องแข่งขันกันต่อไปนะฮะในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าแล้วก็ดึงดูดเงินในการลงทุนแล้วแต่ประเภทอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไปนะครับเวลาหมดครับนะฮะติดตามกันได้ใหม่นะฮะกับผมบัญชาชุมเซเว่ถ้าอยากจะฟังกันแล้วก็จันทร์อังคารพุธพฤหัสนะฮะทุ่มเศษถึง2ทุ่มในแต่ละสัปดาห์เราจะพบกันนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับขอรบกับลาดีๆนะฮะฝนช่วงนี้ยังมีต่อไปนะฮะน้ำท่วมขังอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ลดเร็วๆแล้วก็แก้ไขปัญหาเยียวยากันต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวชและรองศาสตราจารย์ดร.นิพนธ์พัวพงศกร
4: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการ หมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
6: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานสิ่งของและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้ที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยนายถากูลพาณิชย์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญสิ่งของพระราชทาน200ชุดและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์100ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตชุมชนตลาดหลัก4เขตหลัก4เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังปัจจุบันกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตหลัก4เร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการจุดท่วมขังเร่งด่วนในซอยและถนนสายหลักต่างๆพร้อมประสานงานร่วมกับกองทัพภาคที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดเสี่ยงริมคลองทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยโรงพยาบาล

บาลจุฬาภรณ์และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลัก4ได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและจัดส่งอาหารน้ำดื่มสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ที่กองพลที่1รักษาพระองค์พล1รอ.เขตดุสิตสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีองค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยรวมกับหน่วยงานต่างๆร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทานสีม่วงส้มจำนวน 3,000 ถุงเพื่อจัดเตรียมนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆมีสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับผู้รับและความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นอาทิข้าวสารอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยาตำราหลวงสบู่ยาสีฟันไฟฉายผ้าห่มมุ้งผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และยาทาแก้น้ำกัดเท้าและถุงสำหรับพระสงฆ์150ถุงนอกจากอาหารและของใช้แล้วยังมีสิ่งของจำเป็นอาทิสบงจีวรผ้าขนหนูและมุ้งการบรรจุถุงยังชีพพระราชทานครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของมูลนิธิเพื่อให้สามารถนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยเขตบึงกุ่มเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยพื้นที่กรุงเทพมหานครวันละ 3,000 กล่องเมนูวันนี้ได้แก่ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวไก่กระเทียมข้าวไก่ผัดกะเพราและข้าวน้ำพริกปลากระป๋องใช้วัตถุดิบจากไก่เป็นหลักเพื่อให้ประชาชนทุกเชื้อชาติศาสนารับประทานได้

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรค

0: ภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
0: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
2: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์วรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
3: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆดร.เจษดาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่เวทีความคิดวันนี้เราเจอกันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมก็เป็นช่วงเวลาที่หลายพื้นที่โดนน้ำท่วมนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจหนักๆเลยให้กับทุกคนที่ประสบภัยน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพมหานครหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงต่างจังหวัดนะคะวันนี้พบกับดิฉันเช่นเคยค่ะพฤหัสบดีแบบนี้นะคะกับดร.รสลินประกอบทันนะคะเราเจอกันทางวิทยุคลื่น 96.5 ส่วนออนไลน์ก็ทุกแพลตฟอร์มของ Thinking Radio นะคะช่วงแรกของเวทีความคิดเราคุยกันเรื่องใหญ่กันก่อนเลยเรื่องของน้ำท่วมทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในช่วงน้ำท่วมอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำรวมถึงเรื่องของรถด้วยว่าเราควรจะย้ายรถแบบไหนหรือควรทำอย่างไรนะคะช่วงแรกเราพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
5: สวัสดีครับ
4: เห็นข่าวน้ำท่วมแล้วก็รู้สึกเห็นใจรู้สึกว่ามันแดจาวูยังไง ชอบกลนะคะอาจารย์คะ
5: ที่บ้านท่วมไหมครับต้องถามก่อน
4: ที่บ้านไม่ท่วมค่ะอาจารย์คะอยู่พุทธมณฑลสาย3
5: โอ้แต่ระวังเดี๋ยวจะมีน้ำเหนือลงมานะครับ
4: อันนี้ละค่ะอันนี้ละค่ะสิ่งที่กังวลมากๆเลยค่ะอาจารย
5: ์ครับแถวบ้านผมอยู่ทางวงสว่างนะครับวันนั้นที่ฝนตกเยอะๆเนี่ยถนนเนี่ยไม่ท่วมแต่ว่าในซอยบ้านจะท่วมครับแล้วก็สูงทีเดียวเพียงแต่ว่าพอผมก็เจอประมาณสัก24ชั่วโมงกับ1วันเนี่ยเขาก็สูบจนแห้งได้นะครับแต่ถ้าเป็นบ้านคุณแม่ซึ่งอยู่ในทางพัฒนาการเนี่ยอันนั้นน้ำท่วมสูงเข้าบ้านเลยก็เดชะบุญจริงๆครับเพราะมันก็เหมือนกับถ้าบางคนเกิดทันนะปี2526อะไรเงี้ยครับตอนนั้นที่น้ำท่วมฝั่งตะวันตกไอ้ตะวันออกกรุงเทพหนักๆเลยครับทีนี้ผมว่าน่าสนใจตรงที่เราดูกันก็คือว่าถ้าเราดูภาพน้ำท่วมนะครับเผื่ออัปเดตตอนนี้หน่อยนะครับจริงๆแล้วการท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยครั้งที่แล้วเราเคยคุยกันเรื่องพยากรณ์อากาศไปทีหนึ่งนะครับเราก็คุยกันเรื่องที่ว่ามีเพจเอกชนนำเพจเขาซึ่งตอนนี้เขาดังไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากการที่เขาทายตอนนี้ประเด็นปัญหาเหมือนเดิมคือผมก็เน้นว่าเขาพยากรณ์อากาศได้มันก็เหมือนกับที่กรมอุตุทำแหละแต่ว่าเขาใช้คำที่แรงเกินไปอย่างเช่นมหาอุทกภัยเนี่ยกลายเป็นว่าพอเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วคนจำนวนมากเลยครับคือเห็นด้วยตามเขาความหมายคือว่าถ้าน้ำท่วมเนี่ยนะครับมีคนเสียหายมีรถจมน้ำเนี่ย ก็ให้นับเป็นหน่วยสุขภัยมันก็เลยเห็นภาพเหมือนกันว่าเป็นความแตกต่างมองระหว่างสายวิชาการนะครับกับสายความรู้สึกชาวบ้านทั่วไปอันนี้น่าสนใจว่าน่าจะปรับเหมือนกันอย่างเช่นกรมอุตุได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้ปรับเปลี่ยนประโยคในการออกมาให้ข้อมูลเยอะเลยทำให้คนรู้สึกว่าอ่านแล้วเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยครับ
4: ว่าเพราะปกติแล้วเนี่ยพอมันเป็นภาษาวิชาการเนี่ยคนอ่านแล้วจะต้องแบบมานั่งแปลความกันซึ่งการตีความแปลความเนี่ยแต่ละคนก็ตีความแปลความไม่เหมือนกันอีกนะคะ
5: ใช่ครับแล้วก็ของกรมอุตุที่ผ่านมาก็ค่อนข้างเป็นภาษาทางการจริงอย่างคำว่านิยมความกดอากาศสูงกำลังอากาศต่ำกำลังนั้นนี้ฟังงงแต่นี่ล่าสุดเนี่ยผมเห็นเขาโพสต์เลยว่าเป็นภาษาชาวบ้านเลยนะแบบว่าระวังนะคะฝนตกกักบ่ายนี้นะอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีภาพแผนที่ซึ่งนี่หัวจากที่เมื่อก่อนเนี่ยคนกดไลค์เพจเขาน้อยมากเลยนะครับอาจจะหลักพันเนี่ยอาจจะหลักร้อยนะครับตอนนี้เป็นพันเป็นหมื่นเลยนะครับนะผมว่ามันถ้ามองว่าวิกฤตโอกาสคือบรรยากาศของการให้ข้อมูลเตือนภัยเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับ
4: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยคือน้ำมันไม่ระบายออกไปตอนนี้กลายเป็นว่าน้ำเน่าเรื่องปัญหาสุขภาพต่างๆก็จะต้องตามมาอีกนะคะทีนี้เราควรจะต้องดูแลตัวเองยังไงก่อนเบื้องต้นก่อนที่ความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือว่าทางกรุงเทพจะไปถึงนะคะ
5: ครับความเสียหายเนี่ยน่าจะมีหลายอย่างซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครเคยผ่านช่วงน้ำท่วม2554ตามมันก็จะคุ้นเคยนะครับมีทั้งเรื่องสุขภาพเราเองนะครับเรื่องของสุขาภิบาลนะครับว่าการที่ระบายน้ำไม่ได้ทำให้ระบบสุขาภิบาลในบ้านในชักโครกเองการทำงานไม่ได้แล้วก็รวมถึงโรคระบาดที่เกิดขึ้นแล้วก็ตามมาที่เกิดต้นรายการว่าบางคนมีรถจอดอยู่แล้วก็โดนน้ำท่วมเสียหายนะครับผมว่าเอาอย่างแรกก่อนคือว่าระวังเรื่องเกี่ยวกับโรคครับคือตอนนี้พอน้ำท่วมนานๆเนี่ยครับมันจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นได้เยอะนะครับโรคที่ทุกท่านจะมาอันดับแรกๆเลยที่อาจจะเจอกันก็คือว่าเรื่องของการติดเชื้อนะครับการที่ผิวหนังเช่นไปเดินสัมผัสน้ำบ่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะบางคนบอกว่าก่อนเขาจะไปฮ่องกงฟู้ดอะไรเงี้ยน้ำกัดเท้านี่นะครับก็เป็นแผลฟูพองแผลเปื่อยนะครับแผลเคืองได้ก็ถ้าเกิดเราต้องลุยน้ำนะครับแล้วกลับมาที่บ้านคือต้องรีบทำให้แห้งนะครับหาน้ำสะอาดล้างถ้าเกิดมีแผลขึ้นมาก็ต้องรีบแจ้งไปหาแพทย์นะครับเพราะว่าบางทีก็อาจมีเชื้ออื่นได้คนจะเริ่มพูดกันถึงเยอะแต่กับเชื้อตัวนึงที่มันน่าจะระบาดมากับช่วงน้ำท่วมก็คือเลปโตสไปโรซิสนะครับหรือชื่อไทยชื่อไข้ฉี่หนูนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการติดเชื้อปรสิตเข้ามาในร่างกายเลยซึ่งถ้าเป็นอย่างจริงเนี่ยมันจะเป็นไข้เลยความนี้จะไม่ใช่แค่เป็นการผู้พองนะอันนี้อันตรายนะครับนะก็เช่นเดียวกันก็ต้องถ้าเป็นไปได้ออกไปลุยน้ำอะไรเงี้ยถ้ามีประเภทรองเท้าบูทอะไรเงี้ยได้ก็จะดีครับนะจากนั้นก็เป็นเรื่องของพวกโรคที่เกี่ยวกับอาหารนะครับอย่างเช่นได้น้ำที่ไม่สะอาดมาอาหารที่ไม่สะอาดมามันจะมีเรื่องของที่ว่าสุขาภิบาลไม่ค่อยดีเนี่ยก็อาจจะมีการติดเชื้อโรคได้นะครับปวดท้องท้องเสียท้องร่วงต่างได้ที่อยากแนะนำคือเวลาท้องเสียท้องร่วงเนี่ยครับให้ใช้กินน้ำเกลือกลุ่ม OIS นะครับมันจะได้ช่วยได้นะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกโรคที่เกี่ยวกับเดิมๆโรคเกี่ยวกับตาน้ำเข้าตาอักเสบหายใจนะครับได้สารที่ไม่ดีเข้าไปความชื้นสะสมหรือแม้ทั้งช่วงนี้ยุงก็จะเยอะขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นช่วงน้ำท่วมเนี่ยอย่าประมาทครับมีโรคต่างๆมากับร่างกายมันมีผลต่อร่างกายมากมายเลยครับ
4: การดูแลตัวเองเบื้องต้น
5: ใช่ครับใช่ครับอย่างที่อยากบอกคือเรื่องของไฟฟ้าครับเพราะอย่างพอเคสที่บอกว่าบ้านคุณแม่ผมน้ำท่วมเนี่ยสิ่งแรกผมตกใจคือไฟฟ้าคือใครดูดหรือเปล่าอย่าไปที่ไปกลัวมากว่าตู้เย็นทำงานไม่ได้นะครับคือถ้าเกิดน้ำเข้าบ้านเนี่ยอย่าคิดว่าจะต้องใช้เครื่องไฟฟ้าได้เหมือนเดิมนะถ้าน้ำมันเข้าถึงปลั๊กได้เนี่ยเรื่องใหญ่ครับฉะนั้นถ้ามีเบรกเกอร์ในบ้านเนี่ยตัดไฟก่อนโดยอย่าให้น้ำมันเข้ามาถึงจุดที่มีความเสี่ยงได้นะครับนะแล้วก็ถ้าเราตัดไฟไม่ได้อาจจะต้องแจ้งการไฟฟ้ามาช่วยด้วยนะครับเราต้องระวังรถวันนี้ถ้าเกิดดื่มน้ำในบางทีไฟฟ้ามันรั่วอยู่นะบางทีตามเสาตามประตูบ้านตามอะไรเงี้ยครับจะมีไฟรั่วอยู่เนี่ยต้องระวังถ้าเดินไปเริ่มที่มันมีชัดๆมันมีเหมือนอะไรต่อที่ขาเนี่ยอาจจะมีไฟฟ้ารั่วอยู่ต้องหลบมานะครับช่วงนี้จะมีพวกนี้ครับพวกคนที่เขามีอาจจะโดนไฟฟ้าช็อตได้เนี่ยก็เราเองก็ต้องระวังแต่แรกว่าอย่ามือเปียกๆน้ำตัวเปียกๆน้ำแล้วไปจับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอันตรายมากนะครับนะดังนั้นเรื่องไฟฟ้าก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังช่วงนี้ด้วยครับ
4: เรื่องสุขภาพเรื่องของฟืนไฟฟ้าต่างๆถ้าเกิดว่าอาจารย์คะน้ำเข้าบ้านระดับไหนถึงเราควรที่จะแบบไปปิดระบบไฟฟ้าสับเบรกเกอร์ลงให้มันแบบเอาแบบชัวร์ๆว่าเราปลอดภัยแน่นอนนะคะ
5: คือจริง

0: ถ้ามันเข้ามาถึงในบ้านได้เนี่ยผมว่ามันก็ต้องเริ่มคิดแล้วแหละเพราะว่าบางทีระบบในบ้านเราก็มีสายไฟที่มันอยู่ใต้พื้นบ้านมีวางไว้ได้ในบ้านนะครับแต่ถ้าเบสิกง่ายๆเลยคือถ้ามันถึงปลั๊กไฟครับเพราะที่บ้านเราเนี่ยมันจะเป็นบ้านสมัยเก่าเนี่ยตัวปลั๊กไฟจะใช้เสียบเนี่ยมันจะอยู่ต่ำนะครับฉะนั้นโอกาสที่มันน้ำเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะทำให้ไฟช็อตมันเกิดขึ้นได้ที่อย่างบ้านคุณแม่ผมเนี่ยเบเกอร์มันทำงานเองเลยเพราะมันเกิดช็อตขึ้นก็ตัดไฟชั้นล่างนะครับตัวไฟชั้นบนยังทำงานได้อยู่เนี่ยโอเคแต่ถ้าเราเห็นแนวโน้มเลยก็คือตัดก่อนเลยครับเพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่ามันมีไฟรั่วอยู่แล้วเราอย่างที่ว่าบางคนเดินลุยน้ำไปแต่จะหยิบของสักหน่อยเงี้ยกลายเป็นว่าโดนไฟดูดได้เงี้ยครับ
1: คุณแม่จันปลอดภัยดีนะคะ
0: น่าจะดีครับยังไม่โทรเช็ครอบล่าสุดเลยนะครับเพราะว่าส่วนพัฒนาการส่วนทางด้านนู้นเนี่ยมันเป็นที่ตอนนี้ถ้าเราเช็คจริงๆการท่วมครั้งนี้มันก็น่าแปลกใจเพราะว่าถึงบอกว่าฝนตกเยอะก็ตามนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ควรจะท่วมขนาดนี้ก็เราจะมาดูแผนที่นะก็เห็นภาพค่อนข้างชัดเหมือนกันว่าถ้าฝั่งตะวันออกเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะฝนตกเยอะกว่าฝั่งอย่างผมไปทางวงสว่างทางนนทบุรีทางด้านชลบุรีด้วยเนี่ยเห็นว่ารอบนี้ฝนไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็น้ำไม่ค่อยท่วมมากแต่ฝั่งนู้นฝนตกเยอะแล้วก็ค่อนข้างเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็การระบายน้ำปัญหาด้วยคือจริงๆแล้วอันนี้เป็นอีกเรื่องที่น่าคุยกันเหมือนกันว่ากรมอุตุเนี่ยหน้าที่เขาคือพยากรณ์ฝนจากบนฟ้าใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนั้นน่ะน้ำทะเลพวกนู้นหนุนสูงเนี่ยเราไม่เคยคิดนะตอนช่วงที่วันศุกร์ที่แล้วเนี่ยครับกลายเป็นว่ามันเหมือนกับสองเรื่องมาประชันกันเลยฝนตกหนักน้ำทะเลหนุนสูงเขาก็บอกว่าเขาระบายน้ำออกตามคลองต่างๆไม่ได้นะครับทางกรทมทำไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าน้ำแต่ละที่เนี่ยเหมือนตอนผมเด็กๆเลยคือบางกำแพงก็ท่วมคลองจันทร์บางทางด้านมินบุรีอะไรเงี้ยครับเนี่ยก็ท่วมแล้วก็ลงถึงทางศรีนครินทร์พนาการด้วยเหมือนกับว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ระบายน้ำด้วยคลองนะใช้คลองแสนแสบคลองลาดพร้าวพอคลองน้ำเต็มก็ออกไม่ได้นะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นก็ต้องมาคิดกันใหม่นะครับว่าเรื่องการพยากรณ์อากาศนี่หรือนี้มันต้องถึงเรื่องของทะเลด้วยนะไม่ใช่แค่เรื่องอากาศอย่างเดียวนะครับ
1: ก็คือจะมีน้ำเหนือน้ำหนุนแล้วก็น้ำฝนอันนี้ต้องเอามารวมกันนะมันจะแยกอันใดหนึ่งไม่น่าจะได้แล้วตอนนี้คือจริงๆมันไม่ได้มานานแล้วเพราะว่าจริงๆเราก็มีประสบการณ์กันมาหลายรอบแล้วนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็เนี่ยผมก็ไปนั่งดูข้อมูลย้อนเก่าจริงๆถ้าเป็นคนสายอวกาศแล้วก็พวกเพื่อนที่ทำเพจทางอวกาศหรือทางด้านของดาราศาสตร์เนี่ยเขาก็เน้นว่าต้องดูเรื่องน้ำนะเพราะว่าเรื่องของดวงจันทร์ที่มันกระทำต่อโลกเลยเนี่ยมีผลสูงมากเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราดูเรื่องเกี่ยวกับระดับน้ำเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำเหนือนะหรือว่าน้ำหนุนหรือน้ำฟ้าพื้นที่เราเองเนี่ยครับก็สำคัญตั้งแต่แรกนั่นแหละแต่คนไม่เคยรู้บอกว่าอยู่มาไม่เคยท่วมคือแต่ว่าไม่เคยรู้ว่าจริงๆแล้วคุณเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำตั้งแต่แรกนะครับผมสังเกตผมเป็นก่อนผมโพสนั่งรูปลงมาโพสสนุกดีกันว่าโดยจริงๆแล้วเนี่ยคนโบราณไทยเราเขาก็เก่งนะครับเพราะว่าเขาใช้คำศัพท์เนี่ยบอกให้เรารู้อยู่แล้วแหละว่าแถวๆนี้มันเป็นพื้นที่ต่ำเช่นบางนะครับถ้ามีคำว่าบางอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็แปลว่าเป็นทางน้ำไหลลงมานะหรือเป็นที่ราบลุ่มอยู่แล้วถ้ามีเขาบ้านได้เมื่อกี้บอกว่าบางบางพีบางเขตเนี่ยบางคนบอกไม่เคยท่วมจริงๆคุณอยู่ในพื้นที่ที่คนโบราณเขาเรียกแล้วว่าท่วมง่ายแล้วก็มีพวกลาดลาดเท้าลาดกระบังเพื่อนผมเล่าเขามันไม่น่าท่วมแบบชื่อลาดแต่มันบอกอยู่แล้วว่ามันลาดเอียงน้ำก็ลงมานะครับฉะนั้นต่อไปมันไล่ที่ไหนนะใครขึ้นต้นด้วยบางด้วยลาดด้วยหนองด้วยคลองอะไรเงี้ยครับหรือทุ่งอะไรเงี้ยครับนะก็ต้องรู้ตัวแต่แรกว่าเฮ้ยโบราณเขาบอกเลยนะว่าที่แถวนี้มันน้ำท่วมง่ายนะครับนะไม่ใช่เอาแต่ที่ปัจจุบันที่เราคุ้นเคยกันชีวิตเราทั่วไปครับ
1: แล้วเราควรไปอยู่ชื่ออะไรดีคะที่ไม่ใช่ชื่อพวกนี้พวกลาดพวกว่าจะหนีน้ำ
0: คนก็เถียงนะครับเขาเถียงนี้เขาบอกว่าอาจารย์เขาอยู่ดอนเมืองทำไมน้ำท่วม
1: คือเป็นดอนด้วย
0: โอ้คำว่าเนินคำว่าดอนอะไรเงี้ยครับมันแปลว่าที่สูงเนี่ยมันแปลว่ามันต้องไม่ท่วมไม่ใช่หรอก็บอกคือคนโบราณสมัยก่อนคงเนี่ยตั้งมาตั้งหมู่บ้านตั้งทำเลตั้งที่อยู่เขาก็ชอบพื้นที่น้ำเขาก็หาที่มันเป็นลาดที่มันเป็นหนองเป็นบึงเพื่อจะได้ทำกติกรรมต่างๆทำนาข้าวได้แล้วก็ถ้าใครอยู่บนเนินก็ไปอยู่บนแจ็บไปอยู่บนโคกสำโรงดอนเมืองแต่ว่าณวันนี้มันเปลี่ยนไปเยอะครับมันก็คือมีการก่อสร้างเกิดขึ้นดอนเมืองก็สร้างสนามบินถนนก็สร้างสูงขึ้นผมสังเกตว่าหลายๆที่เนี่ยครับก็คือพื้นที่เนี่ยอาจจะยังเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้ต่ำมากนะแต่พอถนนมันสร้างครับพอถนนสร้างปุ๊บเนี่ยการเป็นบ้านเราเลยการเป็นที่ต่ำกว่าถนนนะครับ

0: สภาพดินฟ้าอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะ
1: ครับดินฟ้าอากาศก็น่าสนใจมีคนถามผมนานเหมือนกันว่าแม่อาจารย์บอกเอลนิโญไงเอลนิโญมันต้องแรงไม่ใช่เหรอทำไมมีฝนตกครับเขาก็เลยบอกว่าจริงๆอย่างรอบนี้มันฝนมันไม่ได้เป็นพายุเลยนะอย่างมากก็อาจจะขึ้นมาแบบ depression บ้างแต่โดยรวมมันคือเหมือนกับฝนที่ไม่ได้ความเร็วสูงแต่ลูกมันใหญ่เลยค่อนข้างอยู่กับที่นะครับมันก็เลยน่าคิดเหมือนกันว่าเนี่ยขนาดจากการระดับนี้นะเรายังท่วมขนาดนี้ครับถ้าเกิดเป็นพายุหนักจริงๆเข้ามาเนี่ยเราจะรับมือไหวไหม
0: อาจารย์ขาเห็นค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะ
1: มีนิดเดียวครับจะขอเตือนเสริมๆหน่อยเพราะว่าทางอุตุเขาพยากรณ์ล่วงหน้าไว้นะครับนะจริงๆตอนนี้เศรษฐอุตุค่อนข้างจะเป็นที่ฮิตมากคนที่เข้าไปดูแล้วก็มีอัปเดตค่อนข้างจะบ่อยนะครับอย่างน้อยเห็นภาพกันว่าสัปดาห์นี้นะครับในโดยภาพรวมเนี่ยก็คือฝนจะลดลงนะครับนะในโดยเฉพาะทางกรุงเทพมหานครเรานี้ครับแต่ว่ามันอาจจะมีฝนบ้างในพื้นที่ทางด้านสูงขึ้นไปทางภาคเหนือภาคกลางตอนบนอะไรเงี้ยครับแต่สัปดาห์หน้าครับเดี๋ยวฝนจะมาอีกแล้วนะครับนะเขาบอกว่าฝนจะมามีฝนฟ้าคะนองนะครับพระกรมกระโชกแรงเกิดขึ้นเริ่มไล่จากภาคเหนือลงมาภาคอีสานแล้วลงมาที่กรุงเทพมันจะเขาจะไล่ลงมันครั้งที่แล้วมันไล่จากตะวันออกไปตะวันตกก็แปลว่าเต็มตัวสัปดาห์หน้าครบเลยมีทั้งเห็นน้ำเหนือจะลงมานะครับฝนก็จะมาแล้วถ้าเกิดคืนไหนเป็นคืนที่นั้นทะเลหนุนอีกเนี่ยก็อาจจะระบายน้ำยากเพราะฉะนั้นก็ฝากให้เป็นคราวนี้เขาเตือนมาล่วงหน้าแล้วนะเดี๋ยวประมาทครับหลายคนบอกว่าไม่น่าจะอะไรขึ้นก็คือไม่ได้ย้ายของฉะนั้นจริงๆสิ่งสำคัญคือการเตรียมตัวล่วงหน้านะครับให้รู้ว่าตอนนี้เราอาจจะลำบากแล้วฉันเตรียมตัวรถจะไปจอดที่ไหนดีเข้าของจะเก็บขึ้นชั้นสองตรงไหนของในตู้เย็นเนี่ยครับก็ควรจะรีบเอาออกมาได้แต่แรก
0: เดดไลน์ Deadline เนี่ยสักระยะช่วงไหนคะถึงจะปลอดภัยโอเคแล้วไม่มีน้ำเหนือน้ำหนุนน้ำฝนน้ำอะไรเนี่ยอาจารย์
1: คือผมจะชอบคิดแบบนี้นะผมชอบว่าจริงคนเราก็ต้องปรับตัวตามสภาพนะครับบางทีเราชอบโทษเทวดานะฝนตกกระแทกฝนแรงก็ด่าใช่ไหมครับฉะนั้นมันต้องเรียนรู้ทันครับแต่ว่าถ้าเราคิดว่ามันแนวโน้มเนี่ยตอนนี้มันเป็นช่วงเขาเรียกปลายฝนต้นหนาวนะครับฉะนั้นเรากำลังเข้าตุลาเนี่ยมันก็ควรจะต้องเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแล้วล่ะอย่างที่บอกว่าปีนี้มันเป็นเอลนิโญที่ซ้ำไม่ใช่ปีลานีญาที่จะมีฝนเยอะแต่ว่าเวลาเอลนิโญเนี่ยคือฝนมันจะทิ้งช่วงแต่เวลามันลงทีมันลงหนักกันเรนบอมเลยเนี่ยครับฉะนั้นก็ถ้าให้ชัวร์ครับผมว่าพฤศจิกาเนี่ยน่าจะแห้งแล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ก็ต้องยังคงเฝ้าระวังกันต่อไปนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการประกาศเตือนภัยมาจากทางปภ.ทีนี้อาจารย์คะวันนี้ตัวของเนียนเองเนี่ยกลับไปที่คอนโดเพราะว่าเอารถเนี่ยไปจอดไปที่คอนโดแต่จะมีบางคันกลับไปนี่คือตกใจมากเลยค่ะพลาสติกห่อหุ้มทั้งรถเลยค่ะเพราะว่าพื้นที่ก็ค่อนข้างจำกัดที่มันเป็นชั้นสูงๆอะค่ะพอพื้นที่มันไม่เพียงพอเนี่ยบางคันก็ต้องมาจอดข้างล่างเขาก็เลยเอาแบบพลาสติกมาห่อหุ้มรถแบบเหมือนคนใส่ชุดกันฝนนะคะ
1: ครับจริงๆแล้วทริคเรื่องเอาถุงพลาสติกใหญ่ๆหุ้มรถเนี่ยจริงๆมีมาสักช่วงหนึ่งแล้วครับนะตอนช่วงปี54เนี่ยเราก็เคยเห็นข่าวแบบคนแค่เอาทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ครั้งนี้ก็จะหรือว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีบางช่วงบ้างแต่ว่าครั้งนี้ก็จะเห็นมีภาพออกมาเหมือนกันแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าบางภาพมีคนเช็คว่าเอ๊ะมันดูคล้ายๆเหมือนภาพ AI นะหรือว่าถุงที่ขายเนี่ยมันเป็นถุงที่ใช้ได้คุณภาพแค่ไหนก็ไม่แน่ใจนะครับสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าเขาก็หาทางในการป้องกันรถเนี่ยแล้วก็ผมมักชอบบอกว่าจริงๆถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยถ้าเราพอจะรู้แล้วจะมีน้ำท่วมอะไรมาหนึ่งคืออย่าฝืนไปในบริเวณน้ำท่วมสองคือต้องหาที่สูงๆย้ายที่ว่าถ้ามีคอนโดชั้นบนมันก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็ลำบากอย่างจุฬาเองก็จะมีว่าให้เอามาจอดที่จอดรถของจุฬาได้แต่หลายคนบอกมันเคลื่อนมาไม่ทันแล้วเนี่ยครับนะก็เลยบอกว่าสิ่งที่เราต้องห่วงที่สุดกับถุงพลาสติกพวกนี้ครับก็คือว่ามันไม่ได้เป็นของการันตีนะว่าใช้แล้วเนี่ยรถคุณจะไม่เสียหายใดๆนะครับเอาแบบง่ายสุดก่อนก็คือว่าการที่เราหุ้มเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะจริงๆมันก็ต้องมีเทคนิคในการที่ขับรถเข้าไปแล้วก็ม้วนห่อต่างๆให้ได้นะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีเคสแล้วคือว่าเอาเข้าจริงสุดท้ายถุงมันก็ขาดนะครับมันอาจจะมีการเคลื่อนที่ไปโดนนู่นนี่บ้างพอมันขาดเนี่ยน้ำก็เข้าอยู่ดีนะครับก็ใช้ไม่ได้แต่อย่างที่สองที่มีคนเคยเจอก็คือว่าพอมันเรื่องของความที่มันอยู่ในถุงนะครับแล้วพอน้ำท่วมสูงเนี่ยอากาศในถุงเนี่ยมันเหมือนจะ

0: ทำให้ตัวของถุงเองมันเหมือนกับสามารถจะลอยน้ำได้รถเนี่ยถ้าเกิดจอดในโรงรถก็มันอาจจะขึ้นไปชนผนังต่างๆได้หรือว่าถ้าจอดไว้ข้างนอกเนี่ยบางทีลอยไปไหนลอยไปไหนเลยก็ไม่รู้นะครับนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยยังไม่น่าตกใจเท่าพอแกะถุงครับที่มีรายงานในก่อนหน้านี้หน่อยแล้วผมก็รอดูเหมือนกันว่าครั้งนี้จะมีไหมก็คือว่าพอมันท่วมนานเนี่ยครับแล้วพอเขาโอเคน้ำลดแล้วพอแกะถุงมาข้างในเป็นเชื้อราหมดเลยครับเนี่ยคือเชื้อราขึ้นตามโซตามเบาะตามพวงมาลัยตามอะไรจนขึ้นเป็นวัสดุสังเคราะห์ต่างๆในรถเนี่ยครับก็แปลว่าความชื้นเนี่ยมันสะสมสูงมากในรถโดยที่เราไม่รู้นะครับแล้วก็มันเกิดเชื้อราขึ้นกันนั้นก็ตามก็มีบางคนบอกว่าคุ้มนะครับคือเชื้อราขึ้นเดี๋ยวไปล้างเชื้อราไปทำความสะอาดรถดีกว่ารถพังก็เป็นสิ่งที่ให้ท่านผู้ฟังลองตัดสินใจเองแล้วกันนะครับผมเสนอคร่าวๆว่าอาจจะมีติดบ้านไว้เปิดฉุกเฉินนะแต่มันมีประเด็นที่ต้องระวังหลายอย่างมากเลยครับกับการเอาถุงพลาสติกมาห่อรถเนี่ยครับ
1: แต่ก็มันก็ต้องชั่งน้ำหนักเอานะคะอาจารย์ถูกไหมคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าแบบหนึ่งมันกันได้จริงไหมมันทำให้รถคุณไม่เสียจริงไหมแล้วหลังจากที่แกะมาแล้วเนี่ยรถคุณมันจะเสียหายโดยเฉพาะไอ้เชื้อราเชื้ออะไรที่มันเกิดขึ้นมาโรคจะตามมาอีกหรือเปล่า
0: ใช่ครับใช่คือเพราะที่ดูในภาพบางทีอย่างที่เกิดว่าเอ๊ะมันภาพจริงหรือเปล่าขึ้นผมบางคนเช็คระบบว่าที่มันเหมือนภาพเอไอนะเอาเขาจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องของหาที่อื่นที่ไปจอดเนี่ยครับอีกทริคที่เขาสอนกันซึ่งก็ผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะคืออาจจะมีการยกรถเลยครับนะแต่ว่าอาจจะลำบากเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีแม่แรงคือถ้าที่บ้านเนี่ยมีแค่เหมือนกับแผ่นอิฐบล็อกนะครับเก็บไว้สักหน่อยก็ดีนะครับนะแล้วก็เวลาก็ค่อยๆยกรถนะทีละล้อซ้อนอิฐบล็อกขึ้นไปทีละชั้นไปเรื่อยก็ประมาณ 3-4 ชั้นเนี่ยเอาให้มันสูงขึ้นมาเลยระดับเพราะว่าปกติถ้าน้ำนะครับท่วมมาถึงตัวประมาณครึ่งล้อเนี่ยรถจะยังไหวอยู่นะครับแต่ถ้าเกินกว่านั้นมันถึงตัวเครื่องแล้วก็เรื่องใหญ่คือถ้าเกิดรถเราน้ำท่วมจริงๆเนี่ยครับสำคัญคืออย่าเพิ่งไปสตาร์ทเครื่องนะครับเวลาเจอรถเรากลับไปทีนึงนะครับเพราะว่าสตาร์ทปุ๊บเนี่ยโอกาสที่ระบบมันจะทำงานขึ้นมาแล้วก็เสียสำคัญเลยเนี่ยมีสิทธิ์สูงนะครับฉะนั้นก็คือว่าอาจจะต้องใช้วิธีที่อย่างเกินเมื่อกี้คือเล็งที่อื่นที่ไปจอดที่สูงๆไหมหรือถ้าเกิดน้ำท่วมจริงๆก็คือต้องหานะครับจะหารถสไลด์หาอะไรมาช่วยแต่อย่าเพิ่งรีบร้อนจะสตาร์ทเครื่องว่าจะเป็นรถสันดาปหรือรถ EV ก็ตามครับ
1: แล้วอาจารย์สุดท้ายช่วงสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ฟังไหมคะเอาที่แบบว่าแบบฝากแล้วฟังแล้วสบายใจก็ได้อาจารย์เพราะว่าตอนนี้คือแบบทุกคนเครียดกันหมดแม้แต่ว่าตัวดิฉันเองก็เครียดนะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่เจอยังไม่ได้ไปเป็นผู้ประสบภัยแต่ว่าพอฟังคำประกาศเตือนจากปภ.คิดว่าไม่ได้แล้วก็จะกลายเป็นผู้ประสบภัยแล้วค่ะโดยเฉพาะแถวนนท์บ้านคุณแม่แถวนนท์ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่อ๋อครับแล้วก็ต้องเริ่มห่วงกันครับว่าจะมาหรือเปล่านะครับน้ำนะครับผมว่าสิ่งที่ทิ้งไว้คือว่าเหมือนที่เราแซวครั้งที่แล้วครับในเชิงการพยากรณ์อากาศเนี่ยมันก็พอบอกได้แหละจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใช่ไหมครับนะแต่ในเชิงของคนที่จะต้องมาช่วยเหลือเราจริงๆหรือว่าประชาชนใจจริงๆก็ยังเป็นภาครัฐอยู่ดีนะครับนะเราเองก็ต้องช่วยตัวเองประมาณนึงพอรู้ข่าวปุ๊บเนี่ยไม่ใช่เขาบอกก็ใช่แค่ว่าฝนตกหนักถึงหนักมากหรือว่าจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วสั่งชิมเนี่ยเราต้องเริ่มมองทุกอย่างเป็น worst case ในบ้านเหมือนกันครับว่าถ้ามันดูที่บ้านเราจะจัดยังไงนะเราจะหนียังไงเราจะอุปกรณ์ไงบ้างแต่ที่ห่วงว่าอีกนี้เป็นอีกครั้งนึงที่มันจะพิสูจน์ว่าภาครัฐเองหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยก็ยังไม่มีประสิทธิภาพมากนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเองนะแต่ผมดูประเมินจากหนังสือพิมพ์ต่างประเทศที่เขาวิจารณ์การแก้ปัญหาน้ำท่วมของไทยเนี่ยเขาก็บ่นกันครับว่าเอ๊ะเรามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งหลายหน่วยงานแต่ว่าการประสานกันในการแจ้งเตือนประชาชนเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยจะคืบหน้าไม่ค่อยจะตรงนะครับแล้วก็อาจจะล่าช้าในเรื่องของการแก้ปัญหาเองเนี่ยที่ว่าคือไอ้การระบายน้ำการช่วยเหลือคนหรือแม้แต่การเตือนภัยเนี่ยมันก็อยู่ค่อนข้างช้าผมว่ามันยังมีอะไรที่จะต้องแก้เยอะนะครับแล้วก็แซวกันคำขำว่าการเป็นว่าพระเอกของวันนี้เลยนะครับที่มีข่าวมาคือเครื่องสูบน้ำพญานาคนะครับนะเอาไปตั้งที่ของจันทร์ก็สูบน้ำหมดไปตั้งที่อะไรนะนักบังก็สูบน้ำได้ฉันก็ฝากท่านผู้ว่าชาติว่าสั่งซื้อเครื่องพวกนี้เพิ่มน่าจะประโยชน์นะครับ
1: เพราะว่าข่าวออกมาบอกว่ามีปัญหาเรื่องของเครื่องสูบน้ำที่ไม่เพียงพอด้วยอันนี้ก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนที่อาจารย์บอกค่ะพยานนะคะน่าจะเป็นคำตอบให้สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในรอบนี้
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะหวังว่าจะทางการจะเป็นเหมือนกับการทำให้เรามาฟื้นในทีว่าเรายังรับมือไม่ดีพอนะถ้าเกิดผลหนักกว่านี้จะลำบากกว่านี้ฉันคงต้องเตรียมการในการให้เต็มที่มากขึ้นอีกครับ
1: ได้ค่ะเบื้องต้นขอบคุณอาจารย์ประมาณนี้นะคะช่วงแรกของเวทีความคิดขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะคะที่วันนี้มาพูดคุยกับเราซึ่งถือว่าเป็นประเด็นใหญ่ของสังคมไทยในตอนนี้นะคะขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงสองพูดคุยถึงเรื่องของมันเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเรื่องนี้เดี๋ยวเอาไว้ช่วงสองดีกว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะ
2: ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์และดร.รสลินประกอบทันร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเฉยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารตึงยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio

0: ราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ดดร.เจษฎาเด่นดวงวุฒิพันธ์และดร.รสลินประกอบทานร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
2: สวัสดีคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เวทีความคิดช่วงที่สองนะคะเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นข่าวใหญ่แต่ถ้าลองฟังดีๆเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเล่าเรื่องย่อๆก่อนท่านฟังจะได้เข้าใจตรงกันนะคะว่าวันนี้เราทำไมถึงชวนคุยกันเรื่องนี้นะคะเรื่องเนี่ยเกิดที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านเรื่องของเรื่องก็คืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านย่อๆที่เราเรียกกันว่าอสมเนี่ยนะคะปกติเราจะทำหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอนามัยต่างๆให้กับคนในหมู่บ้านใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าคราวนี้มารับบทเหยื่อค่ะเนื่องจากว่าอสมจำนวนหนึ่งเนี่ยสักประมาณ104รายไปเข้ารับการอบรมแล้วก็ทดลองรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากประเทศเกาหลีปรากฏว่าเกิดอาการเจ็บป่วยเฉียบพลันคำถามคือเอ๊ะแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่านี้ได้คุณภาพหรือเปล่าแล้วใครต้องเป็นคนรับผิดชอบในแง่ของกฎหมายในแง่เรื่องของสุขภาพต่างๆก็ดีรวมถึงคนที่มาอบรมจะต้องมีความผิดอย่างไรนะคะช่วงแรกช่วงนี้นะคะเราคุยกับคุณมนฤดีนิตรไตรรัตน์เป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมของสภาองค์กรของผู้บริโภคค่ะสวัสดีค่ะคุณมนฤดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: มันก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจนะจากอสมซึ่งควรจะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอนามัยให้กับชาวบ้านในพื้นที่กลายเป็นว่าวันนี้มารับบทเป็นเหยื่อเป็นผู้ป่วยเองนะคะ
3: ค่ะอันนี้ก็เหมือนที่บอกไปตั้งแต่ต้นนะคะที่ทางพิธีกรบอกไปอะค่ะว่า เรื่องนี้มันเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่า อสมเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอาสาสมัครบริการสุขภาพที่อยู่ในชุมชนแล้วก็เป็นที่หน้าเขาเรียกว่าถ้าอยู่ในชุมชนนะคะอสมเนี่ยจะเป็นคนที่ให้ข้อมูลด้านสุขภาพเป็นคนที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนหรือที่อยู่ในบ้านที่ห่างไกลโรงพยาบาลหรือไม่สามารถที่จะไปโรงพยาบาลได้อันนี้ก็คือเป็นอาสาสมัครที่จะช่วยดูแลเรื่องสุขภาพให้ความรู้เรื่องสุขภาพกับประชาชนที่อยู่ในชุมชนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับกลุ่มอาสาสมัครที่กลุ่มอสมนะคะที่ไปทานอาหารเสริมนะคะในกระบวนการอบรมหรือในกระบวนการข้ออะไรต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้ส่งผลกระทบอย่างมากสำหรับการทำหน้าที่ของอสมค่ะ
2: มันกลายเป็นว่าพูดคือไม่ได้อยากไปเบรมหรือไปต่อว่ามันกลายเป็นว่าคุณควรจะต้องมีความรู้แล้วก็ไตร่ตรองให้มากกว่านี้ใช่ไหมคะที่จะต้องมากลายเป็นหนูทดลองแล้วก็กลายเป็นว่าคุณเองกลายเป็นผู้ป่วยเฉียบพลันไปเลย
3: ใช่ค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้จะโทษอสมไม่ได้นะคะ
2: คือ
3: จะโทษอสมที่ไปร่วมอบรมหรือจะไปอะไรไม่ได้เพราะว่าอสมทุกพื้นที่อ่ะจะมีการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ค่ะต้องมีการตรวจสอบอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่กำกับดูแลกระบวนการการอบรมหรือหน่วยงานที่จัดอบรมอะค่ะอันนี้ต้องไปให้ถึงว่าเป็นการอบรมอะไรแล้วก็มีการแสงด้วยคนที่เข้าไปเหมือนชวนให้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างไรในเวทีการอบรมอะค่ะก็คืออย.เนี่ยออกมาพูดแล้วล่ะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่เข้าข่ายอันตรายเพราะว่าอสม.เนี่ยทานเข้าไปแล้วเกิดอาการป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะแล้วก็พบว่าผู้ที่มาชวนเชื่อที่มาประกาศที่มาพูดง่ายๆเหมือนมาขายอะค่ะเหมือนมาขายอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงอีกด้วยซ้ำนะคะมีการสาธิตเป็นการทดลองหรือมีการจำหน่ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาโฆษณาอะไรต่างๆนานาว่าล้างพิษเพิ่มออกซิเจนในเลือดนะคะลดความเสี่ยงเงี้ยค่ะมาเข้าอยู่ในกระบวนการอบรมทางด้านสุขภาพทางด้านการป้องกันโรคหรือด้าน ด้านความรู้เรื่องการโฆษณาเกินจริงในกลุ่มอสม.กลุ่มนี้ค่ะที่ทานแล้วปุ๊บที่ทานแล้วเกิดป่วยเป็นป่วยเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะอย.ก็ออกมาเตือนว่าผลิตภัณฑ์นี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของผลิตภัณฑ์เท่านั้นต้องเป็นเรื่องของการจัดการกระบวนการตรวจสอบด้วยว่าใครจัดอบรมแล้วอบรมเนี่ยมีการแฝงคนที่ไปขายผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างไรนะคะแล้วก็การดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐค่ะไม่ว่าจะเป็นอย.ก็ดีกระทรวงสาธารณสุขก็ดีนะคะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดีนะคะจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรจะสาวให้ถึงคนที่จัดกระบวนการไหมหรือคนที่นำสินค้าเนี้ยไปขายในห้องประชุมที่มีการอบรมอสม.อยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้จะจัดการอย่างไรคือที่แน่ๆแล้วค่ะอย.ถ้าเกิดตรวจมาแล้วพบว่าสินค้าที่มาขายเนี่ยค่ะที่เป็นโคเรียเพียวเนี่ยค่ะแล้วมีเลขรุ่นมีเลขล็อตแล้วก็มีอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดเจอสารที่ตกค้างแล้วสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงที่อสม.เกิดอยู่ตอนนี้นะคะก็จะมีความผิดของในทางกฎหมายของอย.เรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องโฆษณาเกินจริงนะคะแต่มันจะจบอยู่แค่นี้มันจะไปต่อไม่ได้ว่ากระบวนการต่อไปเนี่ยคนที่เอาของมาขายเนี่ยคนที่มาโฆษณาขายเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นการขายตรงหรือเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้อันนี้แหละค่ะใครจะเป็นคนมาดูแลหรือใครจะเป็นคนมาจัดการแล้วอสม.ที่ทานเข้าไปแล้วป่วยจะใครจะเป็นคนเยียวยาใครจะเป็นคนจ่ายค่ารักษาหรือใครจะเป็นคนดูแลอาการเบื้องต้นก่อนในการที่จะดูแลเยียวยาให้กับอสม.ที่ป่วยที่เข้ารักษาที่โรงพยาบาลนะคะอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่ยังไม่มีใครตอบได้นะคะ
2: และอย่างนี้จริงๆแล้วหน่วยงานไหนต้องรับผิดชอบคะคุณมนฤดีคะ
3: ค่ะก็คือถ้าจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงเลยก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพราะว่าการบริโภคอาหารเนี่ยถือว่าอยู่ในการดูแลของสำนักงานคณะอาหารและยาที่ถ้าเกิดผู้บริโภคเนี่ยบริโภคอะไรเข้าไปแล้วเกิดอันตรายนะคะก็จะต้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้แต่เนื่องด้วยกฎหมายพ.ร.บ.อาหารฉบับที่ใช้มานานแล้วค่ะตั้งแต่ปี22ค่ะเรื่องการเยียวยาหรือเรื่องการไก่เกลี่ยหรือเรื่องการที่จะเขาเรียกว่ามาเป็นตัวแทนให้กับผู้บริโภคได้อะค่ะในตัวกฎหมายของพ.ร.บ.อาหารฉบับนี้อย.ไม่มีอำนาจในการที่จะมาเรียกร้องความเสียหายกับผู้บริโภคได้นะคะอสม.กลุ่มนี้ค่ะเมื่อออกจากโรงพยาบาลแล้วต้องเก็บหลักฐานแล้วก็ต้องไปดำเนินคดีในการฟ้องสคบ.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอีกทางนึงนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องความเสียหายเนี่ยจากบริษัทหรือจากผู้ขายนะคะอันนี้ก็จะเป็นการดำเนินการอีกอันหนึ่งที่ผู้บริโภคเมื่อได้รับถือว่าอสม.เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งนะคะได้รับความเสียหายจากอาหารเสริมชนิดนี้แล้วค่ะการเรียกร้องหรือการเยียวยาเนี่ยต้องไปอีกที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นความลำบากในการที่จะเรียกร้องเยียวยาให้กับผู้บริโภคที่ได้รับความไม่ปลอดภัยจากอาหารนะคะ
2: ในส่วนของเราเองเนี่ยสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างคะมันไปสุดได้แค่ตรงไหนแล้วใครควรที่จะต้องมารับไม้ต่อหมายถึงว่าสคบเราต้องไปหน่วยงานอย่างเงี้ยสคบจะเป็นเรื่องของการเยียวยาถูกไหมคะเยียวยาเรื่องของสุขภาพแล้วคนที่แฝงตัวเข้ามาอบรมสมมุติว่ามันจะมีเรื่องของการขายตรงด้วยอันนี้ไปอีกหน่วยงานนึงอีกใช่ไหมคะมันจะดูวุ่นวายมากเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดพบว่าเป็นการขายตรงหรือเป็นการขายแชร์ลูกโซ่เนี่ยก็จะไปเข้ากฎหมายของสคบอีกอันนึงด้วยนะคะถ้าเกิดจับได้ว่าคนที่แอบแฝงเข้าไปอยู่เป็นผู้อบรมแล้วไปขายของพวกนี้ให้กับกลุ่มอสม.ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกกฎหมายนึงที่ต้องเข้าข่ายของสคบแล้วก็อีกตรงนึงก็คือเรื่องของการโฆษณาเกินจริงอย.เขาก็จะไปแค่ไปปรับกับบริษัทไปดำเนินการกับบริษัทหรืออาจจะยกเลิกเรียกทะเบียนนี้กับบริษัทก็คือหน้าที่ของสำนักงานผ่านระยะอย.เนี่ยจะจบอยู่แค่นั้นนะคะแล้วก็ส่วนการที่มาโฆษณาเกินจริงหรือโฆษณาอกโดยเป็นคนใช้หรืออะไรเงี้ยอันนี้เราไม่รู้ว่าในเวทีเนี่ยในกระบวนการอบรมอะค่ะเขาเป็นบุคคลที่มากล่าวอ้างโดยใช้หลักการและเหตุผลโดยยกตัวอย่างตัวเขาเองหรือตัวอะไรเงี้ยค่ะอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่า กฎหมายยังไม่ได้ควบคุมพวกนี้นะคะยังไม่มีการกระทำความผิดจากกลุ่มที่มาโฆษณาเกินจริงอะค่ะไม่ว่าจะเป็นฟลูเอนเซอร์จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรืออะไรเงี้ยค่ะถ้ากฎหมายอาหารเนี่ยยังครอบคลุมไปไม่ถึงก็จะเห็นเลยค่ะว่าเมื่อเจอการโฆษณาเกินจริงอะไรเงี้ยก็ปรับไม่เกิน 5,000 บาทซึ่งเป็นโทษน้อยมากนะคะ
2: โทษน้อยมากเขาก็เลยไม่หลับไม่จำกันก็ปรับภาษีมีปัญญาจ่ายก็จ่ายก็ปรับภาษีก็ปรับแล้วปรับอีกทีนี้สอบถามคุณนรุมคุณท่านนิดนึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอสมเนี่ยแน่นอนว่าหน้าที่ของเขาคือเขาต้องได้รับการอบรมเพื่อที่จะไปเอาข้อมูลที่ถูกต้องไปบอกกล่าวชาวบ้านต่อคนที่จะเข้ามาในหมู่บ้านแล้วก็มาอบรมให้กับอสมเหล่านี้ใครเป็นคนกันกรองคะว่าคุณมีหน้าที่มาแล้วเนื้อหาประเด็นคุณจะมาอบรมเรื่องอะไรใครเป็นคนกรองใครเป็นคนตรวจสอบก่อนที่จะมาอบรมให้กับบรรดาอสมในพื้นที่คะ
3: ค่ะถ้าปกติแล้วที่สภาเคยทำงานกับกลุ่มอสมนะคะ เวลาที่เราจะดำเนินการเชิญอสมมาอบรมอะไรเงี้ยค่ะเราต้องผ่านสาธารณสุขจังหวัดนะคะหรือหน่วยงานที่ดูแลสาธารณสุขจังหวัดนะคะถ้าเกิดอยู่ในสำนักงานอนามัยหรืออนามัยหรือรพสต.อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องผ่านหน่วยพยาบาลที่อสมดูแลอยู่ในพื้นที่นั้นนะคะอันนี้ในกระบวนการที่สภาองค์กรพวกเคยทำงานกับอสมนะคะแต่ตอนนี้ครั้งนี้ก็ต้องสืบอะค่ะต้องสืบให้ได้เพราะตอนนี้ข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยยังไม่ได้ออกมาว่ากระบวนการนี้ใครเป็นคนอบรมใครจัดอบรมวิทยากรเป็นใครนะคะก็อยู่ระหว่างที่สสจในจังหวัดหน้านะคะอยู่ระหว่างการที่จะตรวจสอบอยู่ว่ากระบวนการอบรมได้ขออนุญาตจากจังหวัดไหมหรือขออนุญาตจากสสจจังหวัดหรือเปล่าแล้วเกณฑ์อสมเนี่ยมาอบรมในด้านนี้อะไรเงี้ยค่ะปกติแล้วการอบรมของอสมอ่ะเขาจะมีหลักสูตรจากกระทรวงสาธารณสุขหลักสูตรจากกรมอนามัยกรมควบคุมโรคที่จะไปพัฒนาอสมให้ในเรื่องของการเขาเรียกว่าส่งเสริมป้องกันโรคอะค่ะให้รู้เท่าทันแล้วก็ไปสอนกับประชาชนในชุมชนนะคะอันนี้กระบวนการที่จะมีการอบรมอสมได้อะค่ะแต่กระบวนการที่จังหวัดหน้าที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้ต้องให้ทางสาธารณสุขจังหวัดอะค่ะดำเนินการสอบสวนอย่างเร่งด่วนว่าอันนี้กระบวนการเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็อยากจะให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้วยนะคะเพื่อที่จังหวัดอื่นๆหรือที่อื่นๆนะคะจะไม่ทำตามนะคะแล้วก็การคัดกรองผู้อบรมอะค่ะอสมเขาจะมีการขึ้นทะเบียนหรือมีการขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นจดแจ้งของแต่ละที่ไว้แล้วว่าใครเป็นอสมถ้าคนที่เข้าไปอบรมไม่ใช่อสมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีการคัดกรองคนที่จะเข้าไปอบรมด้วยนะคะอันนี้ก็จะอาจจะต้องเป็นการป้องกันอีกทางนึงด้วยอะค่ะ
2: คัดกรองทั้งสองฝั่งเลยก็คือฝั่งที่จะเข้าไปอบรมว่าคุณเป็นใครมาจากไหนหน่วยงานไหนเนื้อหาคุณเป็นอะไรที่จะมาอบรมให้กับบรรดาอสมแล้วก็ทางอสมเองก็จะต้องคัดกรองเหมือนกันว่าเป็นอสมที่ไม่ใช่อสมจริงๆปลอมแปลงตัวเข้ามาแฝงตัวเข้ามาหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้สิ่งที่เป็นห่วงแล้วก็กังวลหลังจากที่ฟังคุณมฤดีให้ข้อมูลแล้วก็คุยกันมาตลอดช่วง2ของวิธีความคิดนี่นะคะกังวลว่า1จะไปเกิดกับที่อื่นอีกไหม2อสม104รายที่นั่นที่เจ็บป่วยใครจะเยียวยาใครจะดูแลเขาซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะต่อให้แค่ประมาณ104รายเพราะว่าไอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคือคนที่ได้ผลประโยชน์เนี่ยแน่นอนเขาก็จะต้องหาช่องทางในการทำอีกและที่สำคัญกฎหมายบ้านเราเนี่ยที่จะไปเอาผิดกับคนกลุ่มนี้รวมถึงบทลงโทษเนี่ยมันน้อยมันเบามากเลยนะคะคุณมนฤดีคะ
3: ค่ะใช่ค่ะกฎหมายบ้านเราโดยพรบอาหารเนี่ยมันเบามากแล้วเรื่องการเยียวยาหรือเรื่องต่างๆเนี่ยก็อ่อนมากจริงๆแล้วกรณีการมีข่าวแบบนี้นะคะถ้าเป็นต่างประเทศผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดนี้เนี่ยค่ะจะต้องถูกเรียกคืนและจะต้องถูกเอาออกจากท้องตลาดที่เป็นออนไลน์เพราะว่าทางสภาองค์กรวิพากษ์เองพอได้ทราบข่าวอะค่ะก็ได้ไปตรวจสอบก็ยังพบว่าสินค้านี้ยังขายอยู่บนออนไลน
2: ์อ้าวเหรอคะ
3: ออนไลน์ด้วยนะคะใช่ค่ะก็คือแบบตกใจมากเพราะว่ามันดังขนาดที่ว่ามีขายออนไลน์เกือบจะทุกแพลตฟอร์มใหญ่ๆที่ขายอยู่ในบ้านเราเลยอะค่ะเราก็ได้ดำเนินการแจ้งไปที่อย.ว่าเนี่ยเก ็นสินค้าที่อันตรายแล้วอย.มีความร่วมมือ MOU กับแพลตฟอร์มแต่การเอาลงเนี่ยช้ามากแล้วการแจ้งเกินภัยอ่ะก็ควรที่จะบอกอย่างเร่งด่วนแล้วก็ต้องเรียกคืนสินค้าอันนี้กฎหมายบ้านเราบอกตรงๆว่าเวลาเจอเรื่องแบบนี้ค่ะจริงๆแล้ว104รายเนี่ยถือว่าเยอะมากนะคะเกี่ยวกับการทานอาหารเสริมออกไปทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเกิดอาการออกมาให้เห็นแบบนี้เรายังไม่รู้เรายังไม่เห็นหรือยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากผู้บริโภคในการทานบริโภคอาหารเสริมอื่นๆด้วยนะคะว่ามีอาการข้างเคียงอะไรหรือเปล่าหรือไปรักษาแล้วจะมีผลประวัติออกมายังไงอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากแต่เรื่องนี้ที่ออกมาเนี่ย104รายถือว่าทำให้รู้เลยว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ขอขึ้นทะเบียนมีอย.เลข13หลักอย่างชัดเจนผ่านอย.เรียบร้อยแล้วเนี่ยทำให้เอใจได้เลยว่าเป็นสินค้าที่น่ากลัวไม่ปลอดภัยเพราะว่าไม่มีกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับหลังจากที่ได้เลขอย.แล้วว่าผลิตภัณฑ์นั้นไปขอมาแล้วก็ขายตลอดเลยไม่มีการตรวจสอบทวนทานเลยว่าบริษัทนี้ค่ะนำเข้ามาแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยได้ไปตรวจมีผลวิเคราะห์มาให้อย.ดูไหมว่ายังมีสารอื่นๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นช่องโหว่ของตัวกฎหมายแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ของอย.ด้วยค่ะ
2: คือถ้าฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยอย.เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าหลักหลวงเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนึ่งก่อนที่จะเกิดปัญหาคือคุณให้เลขอย.กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆเหล่านี้ที่เข้ามาในไทยเนี่ยพอเขาได้ไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปขายทีนี้มันขาดการเรื่องของการกำกับตรวจสอบดูแลระหว่างทางด้วยถูกไหมคะเพราะว่าตอนที่เอามาให้อย.ตรวจอาจจะใส่สาร1 2 3 4แต่พอระหว่างทางไปขายเนี่ยอาจจะเพิ่ม5เข้ามาระหว่างทางโดยที่อย.เองก็อาจจะไม่รู้หรือเปล่าแล้วก็เอาไปให้อาสาสมัครหรือผู้บริโภคเนี่ยได้กินทดลองกินหรือเอาไปขายทีนี้อันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2คือในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจริงๆอย.ควรจะต้องรีบกำกับดูแลแล้วก็ทำงานเชิงรุกให้มันรวดเร็วกว่านี้เพราะว่าอย่างที่คุณมรดีบอกว่ายังขายในแพลตฟอร์มใหญ่ๆผู้บริโภคเขาไม่รู้ถูกไหมคะเพราะว่าแพลตฟอร์มใหญ่ๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งกับการที่ผู้บริโภคคนที่เล่นโซเชียลเนี่ยเขาจะไปสั่งซื้ออย่างผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าเด็กๆ เนี่ยเขาอาจจะขาดการใช้วิจารณญาณในการที่จะไปสั่งซื้อหรืออาจจะไม่ได้ฟังข่าวอย่างข่าวเนี้ยที่เราคุยกันวันนี้ถือว่าเป็นข่าวน้อยมากเลยนะคะ
3: ใช่ค่ะอันนี้เป็นข้อกังวลมากเลยว่าการประชาสัมพันธ์หรือการแจ้งเตือนภัยอะค่ะของระบบความปลอดภัยอาหารบ้านเราอะค่ะยังเขาเรียกว่ายังไปไม่ทั่วถึงหรือยังไม่รวดเร็วพออันนี้เป็นสิ่งที่สภาองค์กรผู้บริโภคค่ะร่วมผลักดันในการแก้ไขพรบอาหารว่าให้มีระบบการเรียกคืนสินค้าที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ต้องมีการประกาศแจ้งเตือนภายใน24ชั่วโมงกรณีที่เกิดพบว่าอาหารไม่ปลอดผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยไม่ปลอดภัยแล้วต้องเรียกคืนสินค้าเนี่ยออกจากท้องตลาดทุกตลาดที่มีการขายผลิตภัณฑ์ชนิดนี้นะคะหรือแม้กระทั่งว่าต้องประกาศเลยว่าในมือในบ้านหรือในสินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยขอให้ตรวจว่าเป็นเลขสารระบบนี้ไหมถ้าใช่ขอให้เอามาคืนนะคะแล้วการคืนเนี่ยผู้บริโภคต้องได้รับการชดเชยเยียวยามันจะสร้างเขาเรียกว่าจะสร้างความตระหนักรู้และสร้างความรับผิดชอบให้กับผู้บริโภคเนี่ยมากขึ้นแต่บ้านเราไม่มีกฎหมายเรื่องนี้ไม่มีเรื่องของการเรียกคืนไม่มีเรื่องของการเยียวยาพอประกาศออกไปแล้วผู้บริโภคก็จะคิดว่าแล้วที่ฉันเสียไปฉันจะได้อะไรเขาก็ไม่คืนใช่ไหมคะก็ไม่ได้ทำยังไงก็คือทิ้งก็กลายเป็นการเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์อีกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้คิดว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยคุ้มของเขาก็จะแบบไม่ได้เขาเรียกว่ากฎหมายไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะค่ะเขาจะคิดว่ามันเกิดความซวยของเขาฉันเองที่ฉันได้ซื้ออะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่เราอยากให้สำนักงานมหาวิทยาลัยเนี่ยได้เร่งในการแก้ไขกฎหมายแล้วก็เพิ่มอำนาจให้กับตัวอย.เองอะในการจัดการเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะคะ
2: ได้ค่ะก็ขอบคุณคุณมรดีมากนะคะช่วง2ของวิธีความคิดที่มาพูดคุยเรื่องนี้ถือว่าเป็นประโยชน์กับผู้ฟังมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากให้เรื่องนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนได้รู้อย่างกว้าง ขวางนะคะเพราะว่าสิ่งที่กังวลก็คือยังมีขายอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหญ่ๆด้วยเนี่ยนะคะก็ขอบคุณคุณมรดีนิตรไตรรัตน์นะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรมของสภาองค์กรผู้บริโภคนะคะขอบคุณมากค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: และทั้งหมดนี้คือเวทีความคิดประจำวันที่1ตุลาคม2569นะคะวันนี้ดิฉันดร.รสลินประกอบทันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
7: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
6: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
8: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
9: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดีโลกณัฐพงษ์จี้นายกรัฐบาลรายงานข้อมูลความเสี่ยงฝนรายวันให้ชัดนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยเรื่องของสถานการณ์น้ำและมาตรการรับมือน้ำท่วมในสัปดาห์หน้าว่าเมื่อได้รับฟังจากตัวแทนของกรมชลประทานพบว่ากรุงเทพมหานครมี MOU กับกรมชลประทานว่าระหว่างพื้นที่ปริมณฑลระดับน้ำเท่าไหร่กรุงเทพมหานครจึงจะสูบออกได้ซึ่งตอนนี้ทั้งในและนอกกรุงเทพระดับน้ำเกินกว่าใน MOU ที่จะสูบออกและตัวแทนของกรมชลประทานชี้แจงชัดเจนว่าในสถานการณ์วิกฤตแบบนี้ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตาม MOU เสมอไปดังนั้นสิ่งที่ขาดอยู่คืออำนาจจากส่วนกลางว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้เกิดการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ในช่วงที่มีภาวะวิกฤตส่วนข้อเสนอถึงมาตรการรับมือน้ำสัปดาห์หน้าไปยังรัฐบาลนั้นสิ่งที่ประชาชนอยากฟังมากที่สุดคือแผนในการระบายน้ำออกว่าจะเริ่มลดลงเมื่อใดย้ำว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลควรทำคือการรายงานสถานการณ์ให้ประชาชนเห็นความคืบหน้าในภาพรวมและแจ้งเตือนความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอสอทประเมินเบื้องต้นน้ำท่วมกระทบอุตสาหกรรมเสียหายกว่าพันล้านบาทสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทติดตามและประเมินสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง30กันยายนพบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ14จังหวัดโดยมีทั้งพื้นที่ชุมชนเส้นทางคมนาคมโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะผลกระทบต่อเครื่องจักรระบบการผลิตวัตถุดิบสินค้าสำเร็จรูปการหยุดการผลิตและระบบขนส่งโลจิสติกจากการประเมินเบื้องต้นของสอทพบว่าสมาชิกในพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 40% มูลค่าความเสียหายประมาณ 1,018 ล้านบาทเป็นการประเมินจากข้อมูลที่รวบรวมได้บางส่วนและยังคงต้องปรับปรุงตามข้อมูลความเสียหายจริงที่ได้รับเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีดังพิมพ์ใจลีอิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบในหลายมิติไม่เฉพาะประชาชนแต่ยังเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตทั้งโรงงานเครื่องจักรระบบไฟฟ้าวัตถุดิบการขนส่งตลอดจนการเดินทางของแรงงานสอทจึงเร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากสมาชิกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นภาพผลกระทบที่แท้จริงและนำไปสู่การช่วยเหลือที่ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการมากที่สุดในระยะเร่งด่วนสิ่งสำคัญคือการทำให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถประคองกิจการและกลับมาดำเนินการได้เร็วที่สุดทั้งการดูแลแรงงานการเข้าถึงเงินทุนการฟื้นฟูโรงงานและเครื่องจักรการเร่งรัดเรื่องประกันภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดขณะเดียวกันต้องเตรียมระบบป้องกันและแจ้งเตือนล่วงหน้าเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตได้ดีขึ้นสสหญิงชัยภูมิภูมิใจไทยซัดกลับโรมรับไม่ได้โตแล้วอย่ากล่าวเลื่อนลอยทำครอบครัวเสียหายนางสาวสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยแถลงถึงกรณีนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวพาดพิงในการถามกระทู้สดความคืบหน้ามีผู้เสนอสินบนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นเงิน40ล้านบาทว่ามีการกล่าวถึงและให้ไปตรวจสอบการทำอาชีพของสามีตนซึ่งเป็นการกล่าวถึงอย่างเลื่อนลอยไม่มีหลักฐานจึงอยากบอกว่าสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนดูอยู่ทางบ้านหากจะพูดอะไรควรมีหลักฐานก่อนโดยเฉพาะเป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรู้ถึงเรื่องกฎหมายจะใช้กรรมการตรวจสอบหรือทำตามระเบียบก็ได้แต่การกล่าวถึงโดยไม่มีหลักฐานและทำให้ครอบครัวของตนเสียหายเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้คิดว่าในเรื่องกฎหมายจะดำเนินการอย่างเต็มที่หลังจากนี้จะปรึกษาทนายและเอาผิดอย่างถึงที่สุดและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 91.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: เอ้านี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
6: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยเหรอ
7: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับ

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: Land.

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะพบกับผมนะฮะเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับนะฮะรายการบอกเล่า965นะครับช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับหายไปหลายอาทิตย์เลยนะครับโอ้โหยุ่งมากจริงๆต้องเรียนตามตรงว่าแบบไม่ใช่ยุ่งอะไรหรอกฮะคือมันไปติดงานหลวงเข้าวังนะครับผมงานช่วงปลายอย่างอาทิตย์ที่แล้วนี่มีงานต่อกันเลยนะฮะงานเฉลิมเสร็จปุ๊บมาต่องาน50วันของพระองค์พานะฮะต่อแล้วก็คือแต่ละงานจะมีแบบทีละ2 วัน 2 วัน 2 วันต่อกันหลายครั้งเพราะเป็นหลายครั้งนี่ผมยุ่งเลยฮะทีนี้นะฮะก็เลยติดภารกิจนะฮะสำคัญนะครับก็แอบอัดเทปไว้นะฮะอาทิตย์ที่แล้วต้องกลับขออภัยอยากจะมาด้วยตัวเองมากๆนะเพราะมีหลายเรื่องอยากจะเมาท์มอยกันแล้วก็แต่ว่าก็ลืมไปหมดแล้วนะเรื่องที่อยากจะพูดนะครับเพราะว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราก็จะคิดเรื่องสดๆนะแบบแค่แบบชั่วโมงนึงก่อนรายการเริ่มแล้วก็มาคิดแล้วว่าเอ๊ะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีนะวันนี้เราจะทำอะไรกันดีนะครับแต่คิดถึงทุกๆท่านนะครับผู้ฟังทุกๆคนนะครับผมก็กลับมาแล้วนะฮะฟังได้เหมือนเดิมครับทาง FM 96.5 หรือทางแอปพลิเคชันนะ Mcord Connect นะครับผมโหลดได้เลยทั้งบน iOS App Store บนเครื่องiPhone นะซึ่งจะออกใหม่แล้วเดือนหน้าเดี๋ยวน่าจะมีตัวใหม่มาแล้ว iPhone 18ครับแล้วก็บน Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อนะครับผมแต่เห็นข่าวลือนะผมบอกว่า Apple เขาจะออกตัวใหม่มาแต่ว่าทุกอย่างแพงไปหมดเลยนะฮะแพงไปหมดนะครับตอนนี้ก็คือทั้งมีอะไรบ้างครับทั้งตัว Mac ตัวมือถือตัวอะไรพวกนี้นะฮะตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าทุกอย่างตอนนี้แพงหมดเพราะว่าแรมมันแพงนะฮะหน่วยประมวลผลหน่วยความจำนะครับข้อมูลเซมิคอนดักเตอร์ต้องใช้คำนี้กับข้อมูลเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆตอนนี้มันราคามันดีดตัวขึ้นหมดเลยนะครับเพราะว่าผลิตไม่ทันแต่ทั้งนั้นผมว่าทั้งนั้นผมคิดว่ามันเป็นปาหี่นะฮะเป็นปาหี่ระดับโลกนะฮะแล้วก็คำว่าปาหี่ระดับโลกของพวกแรมนี่หมายความว่ายังไงคือตอนเนี้ยทั่วโลกพยายามสร้าง data center ถูกไหมครับต้องการจะประมวลผลทุกคนใช้ AI แล้วก็ AI เนี่ยจะต้องสมมุติเราตั้งคำถามอะไรก็ตามแต่คนเข้าใช้ AI มากขึ้นถามนู่นถามนี่ถามนั่นนะครับทั้งหมดเนี้ยมันจะต้องส่งไปประมวลผลที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สักเครื่องหนึ่งถูกไหมครับพอไปประมวลผลเสร็จถึงจะส่งคำตอบกลับมาให้เราแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือไว้ตามหาคำตอบให้อีกส่วนหนึ่งคือไว้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะไว้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆต้องคอยเรียนสิ่งต่างๆมากมายเพื่อมาเก็บไว้เป็นคลังข้อมูลดังนั้นไอ้หน่วยประมวลผลเหล่านี้มันถูกใช้เยอะมากๆแต่มันถูกคำนวณว่าจะต้องใช้เยอะมากเกินไปผมใช้คำนี้นะนะฮะแล้วมันก็เลยไปติดข้อจำกัดหลายๆด้านนะครับข้อจำกัดหลายด้านหนึ่งเลยคือหน่วยประมวลผลทั้งหมดเนี่ยต้องใช้ไฟฟ้านะครับต้องใช้ไฟฟ้าปรากฏว่าไฟฟ้าตอนนี้ไฟฟ้าของทั้งโลกเนี่ยผมเท่าที่จำได้นะล่าสุดเนี่ยคือใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 2% ของไฟฟ้าทั้งโลกซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ได้เล็กนะฮะคือ ทุกๆร้อยหน่วยที่เราใช้2หน่วยเนี่ยหมดไปกับ data center หมดไปกับการประมวลผล AI นะฮะแล้วก็ดังนั้นตอนเนี้ยถ้าเราเพิ่ม data center มากไปกว่านี้เราไม่มีไฟฟ้าครับเราไม่มีไฟฟ้าเพียงพอดังนั้นเทคโนโลยีในอนาคตจะต้องผลิตเขาเรียกเทคโนโลยี AI นะคือเดี๋ยวนี้มันก็คือว่ามันคิดง่ายๆอยู่ว่าเรียนมากขึ้นรู้มากขึ้นแล้วก็คิดมากขึ้น3อย่างนะเรียนมากขึ้นรู้มากขึ้นคิดมากขึ้นใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันยังไม่ได้เอาสิ่งอื่นๆเข้ามาคำนวณไอ้สิ่งอื่นๆที่ต้องเข้ามาคำนวณมันคืออะไรบ้างอ่ะมาดูกันว่า1เลยคือการคิดต่อไฟฟ้าคิดแล้วเนี่ยใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนนะครับคนเราเนี่ยนะฮะสมองของคนเราเนี่ยใช้ไม่กี่วัตต์เองนะครับคิดกันหัวแตกแค่ไหนใช้ไฟฟ้าน้อยมากโอ้โหสมองเรานี่ประเสริฐเลิศเลยสุดๆเลยใช้พลังงานน้อยนะข้าวมื้อนึงก็คิดได้แล้วนะข้าวมื้อนึงก็สามารถคิดอะไรต่างๆได้เยอะมากมายจินตนาการได้แต่ว่าระบบประมวลผลในระบบประมวลผลในคอมพิวเตอร์นี่ใช้ไฟฟ้าเยอะกว่านั้นมากพอเป็นแบบนั้นก็ต้องมาทำให้ราคาประมวลผลต่อหน่วยไฟฟ้ามันต้องมากขึ้นคือไฟฟ้า1หน่วยเดิมทีประมวลได้ประมาณเท่านี้นะตัวสมมุติก็เลข10อ่ะผมตีเลขขึ้นมาก่อนก็ได้มัวขึ้นมาเลข10ต่อไปไฟฟ้า1หน่วยต้องประมวลให้ได้15 20ต้องประมวลเก่งขึ้นคิดคำนวณวิเคราะห์เก่งขึ้นอันที่2ก็คือว่าเราต้องมีโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อจะมีไฟฟ้าเพิ่มขึ้นคือต่อให้มันคิดดีแค่ไหนเราก็จะใช้มันเต็มอยู่ดีแล้วอันนี้ที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าเราจะใช้ไปถึงขนาดไหนนะฮะใช้ไปถึงขนาดไหนเพราะว่าถ้านะอันนี้ผมสมมุติสนุกนะฮะถ้าเกิดว่าเราต้องคำนวณอะไรที่มันซับซ้อนสุดๆของสุดๆของสุดๆเลยและให้ตอบให้ได้เดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเราใช้กำลังคำนวณสูงมหาศาลมากแล้วสูงไปเรื่อยๆจนกระทั่งสมมุติเลยนะมั่วๆก่อนเลยนะฮะเราถามคำถามมันคำถามเดียวมันต้องใช้กำลังไฟฟ้าครึ่งโลกในการตอบคำถามเดียวกับเราแล้วสมมติมันตอบได้เราก็เลยต้องถามคำถามอีกคำถามนึงที่มันยุ่งยากกว่านั้นสมมติว่าค่าที่แบบค่าที่เท่ากับใกล้เคียงค่าเกิดค่าที่ใกล้เคียงที่สุดของค่าอินฟินิตี้หรือค่าอนันต์เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่สมมติมันคำนวณตัวเลขแบบตัวเลขเป็นพันล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านเนี่ยตัวเลขมันใช้กำลังคำนวณจนกระทั่งใช้ไฟหมดทั้งโลกแล้วเราก็ยังจะพยายามถามอีกดังนั้นเราก็เลยไม่มีลิมิตของการที่จะใช้กำลังใช้ไฟฟ้าถูกไหมฮะคือถ้าคือตอนนี้มันเป็นเรื่องของจินตนาการอ่ะพอคุณต้องการจินตนาการสูงที่สุดมันไม่มีที่สิ้นสุดจินตนาการของการต้องการความรู้บางอย่างเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดการคำนวณอะไรบางอย่างมันไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นหน่วยประมวลผลมันก็เลยสามารถไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกันนะฮะพอไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะถามหนึ่งคำถามเท่ากับราคาค่าไฟฟ้าทั้งโลกเนี่ยเราจะไม่ถามครับถูกไหมสมมุติว่าผมจะถามคำถามคนแล้วเขาบอกว่าโอเคถ้าคุณถามคำถามนี้ผมคิด10บาทแต่คำถามต่อมาผมคิด50บาทเรายังพอจ่ายได้นะอ้าวมันอาจจะดีต่อเราก็ได้คำถามนี้แต่ถ้าเราถามคำถามบางอย่างหรือต้องการคำตอบบางอย่างที่มีค่าประมาณ5ล้านบาทเราเริ่มคิดแล้วว่าอุ้ยถ้าอย่างนั้นผมไม่ถามคำถามนี้ก็ได้หรือผมไปจ้างคนอื่นมาช่วยคำนวณก็ได้อาจจะถูกกว่านี้ดังนั้นไอ้ราคาตรงนี้จะเป็นเพดานที่จะบอกว่าคนสามารถคำนวณได้มากแค่ไหนนะทีนี้มันก็จะกลายเป็นความเหลื่อมล้ำอันนี้พูดไปเนี่ยอธิบายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะเข้าใจยากนิดนึงนะแต่ผมอาจจะต้องอธิบายเรื่องนี้ว่าความเหลื่อมล้ำทางการเข้าถึง AI ในอนาคตจะเป็นปัญหาเพราะว่าเมื่อมันมีลิมิตแล้วมันมีราคาถูกไหมครับคนที่ให้ราคาสูงที่สุดอ่ะจะได้โดยประมวลผลนี้ไปใช้ ต่อไปนะมันจะเป็นเขาเรียกบิดดิ้งละเป็นเหมือนกับประมูลอะประมูลการคำนวณผลเพราะว่าถ้าเราสร้างที่ประมวลผลได้ไม่เยอะพอคนที่ให้ราคาสูงสุดก็คือคนที่จะได้ผลประโยชน์จากมันมากสุดเช่นคนที่ทำเรื่องการเงินคนที่ทำเรื่องที่ไม่ต้องใช้พนักงานและบริษัทใหญ่ๆบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีรายได้มหาศาลจากอะไรบางอย่างคนเหล่านั้นอาจจะเข้าถึง AI ได้ดีกว่าประชาชนตาดำๆก็อย่างที่เห็นนะว่าบริษัทใหญ่ได้หน่วยประมวลผลไอ้คนตาดำๆอย่างพวกเรานะฮะจะได้มือถือสักเครื่องต้องจ่ายเพิ่มขึ้น10,000 บาทจะได้คอมพิวเตอร์มาเล่นเกมเดี๋ยวนี้ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นแต่กลายเป็นว่าเราต้องสู้ราคาเพราะราคามันสูงขึ้นผลิตไม่ทันเพิ่มโรงงานก็ผลิตไม่ทันเพราะความต้องการมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าราคาต่อการประมวลผลมันตกลงพอราคาต่อการประมวลผลตกลงเราจ่ายเพิ่มขึ้นเราจ่ายเพิ่มขึ้นเราจ่ายไม่ไหวคนที่จ่ายได้ดีกว่าเราก็จะมามีอำนาจเหนือสินค้าและบริการชิ้นนั้นยกเว้นแต่ว่าผมใช้คำนี้นะครับยกเว้นแต่ว่ารัฐบาลหรือหน่วยองค์กรหน่วยงานบางหน่วยงานออกคำสั่งเพื่อควบคุมเพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงสิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคได้เดี๋ยวตอนนี้ AI ผมเรียกว่าเป็นสาธารณูปโภคแล้วนะคือการผมเคยพูดคำนี้ในรายการเมื่อสักปีที่แล้วได้มั้งผมจำไม่ผิดว่าต่อไปข้อมูลข่าวสารจะถือเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานเดิมทีเรามีไฟฟ้าประปาการคมนาคมถูกไหมฮะสิทธิได้ไหมฮะสิทธิส่วนบุคคลนะครับของพวกนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่เราต้องมีนะครับไรท์เป็นสิทธิพื้นฐานที่เราต้องมีนะครับต่อไปข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะกลายเป็นสิทธิพื้นฐานแล้วก็ข้ อกำลังประมวลผลจะกลายเป็นสิทธิพื้นฐานในอนาคตครับเมื่อก่อนเราไม่มีมือถือนะตอนนี้สิทธิพื้นฐานคือการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิทธิพื้นฐานเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเราเป็นประเทศที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเร็วด้วยนะเร็วอันดับต้นๆของโลกด้วยนะฮะอาจจะไม่ได้เท่าเกาหลีอาจจะไม่ได้เท่าอเมริกาบางส่วนแต่การเข้าถึงด้วยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเข้าถึงดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกพอเข้าถึงดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะฮะกลายเป็นแบบนี้เลยครับกลายเป็นว่าเราจะต้องใช้การประมวลผลเพราะทุกๆคนเข้าถึงโครงข่ายได้แล้วต่อไปก็ต้องเข้าถึงการประมวลผลก็ต้องเข้าถึงการที่เราจะใช้ AI เหล่านั้นเข้ามาทำงานในการช่วยทุ่นแรงทุ่นเวลาทุ่นชีวิตของเราแล้วเอาชีวิตเราไปทำอย่างอื่นที่สร้างสรรค์กว่าแต่การประมวลผลตรงนี้เราไม่มีโครงสร้างพื้นฐานเราไม่มีไฟฟ้าเพียงพอเรายังต้องพึ่งต่างประเทศนะแต่ตอนนี้มีเริ่มมีแล้วนะฮะเริ่มมีการสร้าง data center ที่จังหวัดต่างๆในประเทศไทยมากขึ้นถ้าผมจะไม่ผิดที่ระยองหรือเปล่าที่เนี่ย EEC เนี่ยแหละนะครับจะมีการสร้าง data center เป็นพันๆล้านพันล้านบาทเป็นหมื่นล้านบาทนะซึ่งเงินเนี่ยมันไม่ได้ตกถึงเราหรอกก็บอกมีการลงทุนเข้ามาในประเทศมันก็เข้าไปที่ภาษีเข้าภาครัฐนะก็เป็นทางอ้อมไปรัฐก็เอาภาษีตัวนั้นลงมาในการลงทุนกับประชาชนซึ่งลงทุนจริงหรือไม่ต้องไปถามอาจารย์วีระนะฮะอาจารย์วีระเป็นกรรมาธิการงบประมาณตัวนี้ถึงจริงไม่จริงนะฮะต้องไปถามท่านดูนะฮะก็นั่นแหละฮะคือเป็นทางอ้อมแต่ว่าในขณะเดียวกันเราจะทำอย่างไรก็ได้ที่จะต้องควบคุมราคาในการประมวลผลคำสั่งต่างๆที่เราถามคำถามก็

เดือนเดือนละสมมุติ100โทเค็นใช้ทำนี้ได้ใช้เจนรูปได้ใช้มานั่งทำ AI ถามคำถามได้มาช่วยทำวิจัยทำรีเสิร์ชทำอะไรต่างๆได้ปัจจุบันเนี้ยเราไปรับโทเค็นฟรีจากบริษัทต่างชาติอยู่ซึ่งเขาก็อยากแจกฟรีในระดับหนึ่งนิดๆเพื่อที่จะทำให้เราติดใจละจ่ายรายเดือนซึ่งผมจ่ายรายเดือนอยู่นะหลายๆหลายๆแห่งเลยนะครับแต่เขาอยากให้เรามีมีค่าตัวเนี้ยนะครับเยอะๆนะแบบตัวโทเค็นเยอะๆเขาก็ให้เราจ่ายยิ่งจ่ายมากขึ้นอัตราต่อราคาต่อหนึ่งโทเค็นก็ถูกลงแต่ก็ต้องจ่ายเยอะขึ้นปัจจุบันเนี้ยต้องจ่ายถ้าคนทั่วไปอยากจ่ายรายเดือนเนี่ยก็ต้องจ่ายประมาณ600บาทซึ่ง600บาทสำหรับคนไทยยังถือว่าสูงผมใช้คำว่าสูงนะฮะสำหรับผมโอเคเราทำงานเราเป็นคนเรียกว่าคนชั้นกลางแล้วนะครับพอรับได้600บาทต่อเดือนแต่สำหรับคนทั่วไปตาสีตาสาเนี่ยนะครับต่อเดือนต้องจ่าย600บาทในการทำงานสำหรับเขายังถือว่าสูงอยู่มันก็เลยยังเข้าถึงประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเขาสามารถเข้าไปใช้โทเค็นฟรีได้จำนวนหนึ่งแล้วถ้าขึ้นมาได้สักประมาณ100 200บาทแต่100 200บาทนี่ก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะฮะเพราะว่าปัจจุบันนี้ราคาที่มันคุ้มค่าคุ้มทุนมันยังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องดังนั้นไอ้เงินที่ขับเข้ามานี่เขาก็มาใช้ลงทุนในการเพิ่มโครงสร้างในการประมวลผลมากขึ้นแต่มันก็จะตันเนี่ยแหละครับตอนนี้มันตันอยู่มันติดเรื่องไฟฟ้ามันติดเรื่องข้อจำกัดเรื่องของการผลิตชิปเซ็ตนะฮะที่ยังไม่เพียงพอแล้วก็เป็นของที่ยังต้องแบบแข่งกันมากๆต้องใช้คำนี้นะครับว่าแข่งกันมากๆนะครับแล้วก็ไทยเองก็เป็นก็เรียกว่าเป็นศูนย์กลางของการผลิตนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นผลิตชิปเซ็ตสำหรับหน่วยประมวลผลหรือหน่วยพวกแรมนะฮะหรือแรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นแบบตัว GPU Graphic Processing Unit นะครับที่ไต้หวันเขาผลิตนะ บริษัทอะไรมี TSMC มีNVIDIA มีบริษัทต่างๆที่เขาทำงานร่วมกันบริษัทบางบริษัทออกแบบบริษัทบางบริษัทเป็นผู้ผลิตนะครับเหมือน Samsung เหมือนบริษัทต่างๆที่อยู่ในเกาหลีนะครับแล้วตอนนี้ก็เพราะว่าไอ้การผลิตเนี่ยมันชะงักงานเนี่ยไอ้หุ้นเกาหลีที่ตกกันเลยละหน้าเลยครับใครไปลงทุนไว้นี่หมดเนื้อหมดตัวกันเลยเพราะว่ามันขึ้นปื๊ดอย่างเงี้ยไม่อยู่ดีมันทิ้งดิ่งลงมาเลยนะครับคนหมดตัวกันเยอะมากที่เกาหลีนะครับจากเหตุการณ์ที่พยายามจะเค้าเรียกไปช้อนซื้อหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นไปตามคาดนะครับเนี่ยหุ้นพวกหุ้นหน่วยความจำทั้งหลายเนี่ยแหละนะครับแต่บ้านเราเนี่ยไม่ได้แย่นะบ้านเราเนี่ยการส่งออกของพวกชิปเซ็ตเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยอยู่ที่ 8% ของ GDP ประเทศนะครับพูดง่ายๆคือว่าท่องเที่ยว 24% นำเข้า GDP นะครับ GDP ประเทศ 24% 8% มาจากการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะนะครับเรามีบริษัทต่างชาติที่เข้ามาเปิดโรงงานอุตสาหกรรมนะฮาน่าอะไรอีกนะฮาน่าอิเล็กทริกเดลต้าอะไรนะครับหุ้นเดลต้านี่คือพุ่งปี๊ดเลยนะฮะแบกเป็นหุ้นที่แบกอะเดลต้าประเทศไทยเนี่ยหุ้นแบกตลาดเลยนะครับผมก็ใหญ่เกินไปด้วยซ้ำจนกระทั่งแบบตลาดหลักทรัพย์กลัวครับว่าถ้าหุ้นนี้เปลี่ยนตัวเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนกระดานทั้งตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เป็นเจ้าหนึ่งที่ใหญ่พอสมควรแต่ว่าไม่ได้ผลิตของที่จำเป็นที่สุดในเวลานี้แต่เราผลิตเซอร์กิตบอร์ดไอตัวแผงวงจรชิ้นส่วนคอมโพเนนต์ชิ้นส่วนต่างๆในเขาเรียกซัพพลายเชนหรือสายการผลิตของอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเราก็เป็นเจ้าหนึ่งที่ผลิตอยู่เหมือนกันนะครับเป็นเจ้าใหญ่ด้วยประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าใหญ่ด้วยนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเรียกฮาร์ดดิสก์จานหมุนเนี่ยไอที่เก็บข้อมูลเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เป็นโซลิดสเตทที่เป็นชิปแล้วก็เป็นแบบจานหมุนที่เป็นฮาร์ดดิสก์ที่เป็นดิสก์ที่เป็นแผ่นไอ้ฮาร์ดดิสก์จานหมุนเนี่ยประเทศไทยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกมาตลอดนะฮะตอนที่น้ำท่วมใหญ่เนี่ยมหาอุทกภัยเมื่อสักพักหนึ่งมันแล้วเนี่ยนะฮะตอนนั้นนี่ราคาไอ้ฮาร์ดดิสก์ที่ผมพูดถึงเนี่ยของทั้งโลกอ่ะพุ่งสูงปี๊ดเลยนะเพราะบ้านเราล้วนๆเลยครับเป็นต้นเหตุแห่งความวินาศสันตโรตรงนี้ครับดังนั้นมันยังเป็นแบบอะไรที่ยังต้องรอแต่จำเป็นแล้วก็ต่อไปอะครับผมว่าไอ้สิ่งสำคัญมากๆคือรัฐบาลจะต้องตระหนักตอนนี้รัฐบาลทั่วโลกนะไม่ใช่แค่ไทยทั่วโลกเนี่ย
ยังคิดไม่ถึง

0: ถึงแม้จะคิดถึงแม้ว่าจะคิดถึงแล้วนะถึงแม้ว่าจะคิดถึงแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือกระทำการใดๆที่จะควบคุมราคาการประมวลผลต่อคนยังไม่ควบคุมให้คนทั้งหมดเข้าถึงการใช้งานเครื่องมือ AI ได้อย่างเท่าเทียมกันนะฮะอย่างเท่าเทียมกันเพราะว่ามันมีแค่บริษัทใหญ่ไม่กี่บริษัทที่แข่งกันนะครับแล้วก็นี่แล้วก็มันก็ไม่ได้เข้าถึงทุกคนเข้าถึงแค่เฉพาะคนมีเงินก่อนแต่ปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีเนี่ยมันไปได้ไกลพอที่คนธรรมดาจะเข้าถึงได้แล้วนะครับแล้วมันมีของฟรีให้ใช้ทั่วไปแต่เราต้องมีพื้นที่ประมวลผลให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงด้วยอย่างเช่นเป็น AI ทางรัฐอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่ทางด่วนนะทางรัฐ ก็สามารถเข้าแอปทางรัฐปุ๊บก็กดใช้ AI พิมพ์โต้ตอบได้เรายังทำแบบนั้นไม่ได้นะครับซึ่งของทั้งหมดเนี้ยมันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับยุคอนาคตเพราะว่าบ้านเราเนี่ยพรบออกแล้วว่าเราจะเป็นพรบงดการใช้กระดาษแล้วอ่ะพรบดิจิตอลของแท้แล้วเราย้ายนะครับตอนนี้มีกฎหมายแล้วนะครับว่าต้องย้ายระบบทั้งหมดเนี้ยมาเพื่อลดขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยลดขั้นตอนของภาครัฐทั้งหมดเลิกใช้กระดาษเข้าสู่ดิจิตอลเต็มตัวนะครับเลิกใช้ข้อมูลแบบซีล็อกทั้งหมดนี้นะฮะถ้าอยากเข้าถึงข้อมูลทางรัฐเชื่อมโยงระบบกลางให้ได้นะครับคืออันนี้เป็นรัฐบาลออกกฎหมายมาแล้วนะครับพรบหลักเสร็จเรียบร้อยเข้าแล้วประกาศใช้แล้วตอนนี้เป็นกฎหมายลูกตามที่จะตามมาแล้วนะฮะก็หวังว่าภายใน 3-5 ปีนี้กฎหมายลูกเหล่านี้จะสมบูรณ์แล้วเราก็จะเข้าไปสู่ความเป็นประเทศเอสโตเนียใหม่นะฮะเอสโตเนียคือประเทศที่แบบดิจิตอลมากทุกๆอย่างเลิกใช้กระดาษผมเซ็งมากรู้ไหมผมทำงานนะแค่จะส่งงานนะครับแค่จะส่งงานอย่างเดียวอะสตง.กับใช่ไหมงานมันเป็นแบบงานกับภาครัฐอะผมทำซีรีส์กับช่องไทยพีบีเอสใช่ไหมเป็นงานภาครัฐผมเนี่ยนะต้องเซ็นกระดาษเนี่ยเป็นพันใบนะฮะนั่งเซ็นเนี่ยเป็นพันใบแล้วไม่มีประโยชน์ใดๆแค่เก็บไว้เป็นหลักฐานเฉยแล้วส่งทุกรอบต้องส่งทั้งหมด18รอบ18รอบรวมกันในกระดาษเป็นปึกขนาดนี้นะโดยที่ไม่มีประโยชน์ใดๆนั่งเซ็นมันเรื่อยๆเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ใช้แต่แค่ต้องตรวจว่ามีอยู่จริงไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของการทำงานใดๆเลยขัดต่อพรบตัวใหม่อย่างชัดเจนมากๆซึ่งไอเนี้ยผมคิดว่าเป็นของที่ปัญญาอ่อนแล้วกฎหมายตัวใหม่ก็ดีมากและเมื่อทุกอย่างมันถูกดิจิทัลไซส์เข้าไปอยู่ในระบบเนี่ยAI จะสามารถเข้ามาจัดการได้หลายอย่างครับเช่นการตรวจสอบงบประมาณการสรุปงบประมาณการเข้าถึงของประชาชนให้เห็นว่าเข้าถึงข้อกฎหมายต่างๆงบประมาณต่างๆตัวเลขทางบัญชีต่างๆข้อมูลของประชาชนที่จะต้องนำมาใช้ในกลไกทั่วไปถึงทำได้หมดเลยครับทำได้หมดเลยแต่ณวันนี้เรายังไม่ได้เริ่มนะฮะยังพึ่งใช้คำว่าพึ่งเริ่มสักครู่นะผมใช้คำสักครู่และเมื่อถึงจุดนั้นเราก็ต้องมีอย่างที่บอกครับทุกคนต้องเข้าถึงเครื่องมือหรือกลไกต่างๆที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานในยุคอนาคตได้ตอนนี้ยังอีกสักแป๊บนะฮะอ่ะเล่าสู่กันฟังเรื่อง AI กันสักเล็กน้อยนะฮะช่วงนี้กำลังอินนะครับผมได้ทดสอบ AI ต่างๆแล้วก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มันมีประโยชน์สำหรับเราถึงแม้มันจะไม่เขาเรียกยังมีสิ่งที่เรียกว่าความหลอนของมัน hallucinationอยู่นะแต่ความหลอนนั้นมันจะลดลงเรื่อยๆทุกๆปีนะครับแค่ต้องตรวจเช็คให้ดีว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องไหมเป็นจริงไหมตรงไหมนะครับแล้วค่อยๆปรับแก้กันไปนะครับโอเคพูดไปพูดมาหมดเบรกแรกแล้วเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
3: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
5: เลือกนี่สิครับ
3: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
5: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
3: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
6: ธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02 114 3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ะ

0: คาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: ธนาคารออมสินนะครับผมให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับผมก็ตอนนี้ก็ธนาคารออมสินก็ชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟิงส์นะฮะบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกนะฮะได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้วนะฮะวันนี้นะครับผมทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่นะฮะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับผมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีครับสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็รับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะฮะได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับผมแล้วก็เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะฮะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะฮะเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับผมออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะครับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตัวเองได้เลยนะครับผ่านแอป MyMo นะฮะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะ GSB Contact Centers 1115นะครับหรือที่ www.gsb.or.th นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ GSB Contact Center 1115นะครับหรือ www.gsb.or.th นะครับผมก็เช่นเดิมครับเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับพริกแม่รัศมีนะฮะเขาบอกว่าเอาใจสายแซ่บกันหน่อยนะฮะสำหรับใครที่มองหาน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้กับทุกมื้อทุกอาหารนะครับปากบุตรฟันทางนี้นะครับผมพามารู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีของดีระดับตำนานจากบ้านบึงชลบุรีนะครับผมการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศปุ๊กโกสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงพร้อมความมาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนนะฮะการันตีฝีมือและความอร่อยที่สืบทอดประวัติมายาวนานนะครับ10ปีนะครับผมผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดงานประจำอำเภอมาแล้วนับไม่ถ้วนนะฮะคัดสรรวัตถุดิบดีมากนะครับมีให้เลือกหลากหลายเหลือเกินนะมีทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นนะครับแซ่บทั้งนั้นนะครับน้ำพริกแมงดานะครับผมแล้วก็จะทานเป็นอาหารหลักกินกับข้าวนะครับกับผักสดเครื่องเคียงใดๆก็ตามนะครับก็ดีหมดนะฮะช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาด12ปุกกระปุกนะฮะแถมฟรีทันทีนะครับน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกนะครับก็รวมๆแล้วก็คือ24กระปุกนั่นแหละนะครับผมจ่ายทั้งหมดเนี่ย890บาทเท่านั้นนะครับผมก็ตรงนี้สั่งซื้อได้เลยนะฮะที่ช็อปมาเนียนะฮะ by Mcord นะครับผมก็สามารถสั่งได้นะครับตอนนี้ช็อปมาเนียเขามีของเยอะมากนะครับผมก็โทรด่วนครับผม02-114-3990นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ02-114-3990นะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะฮะบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับนุสกู้ก็เล่ากันเป็นเรื่อง AI นะฮะมาต่อเรื่องอื่นกันบ้างดีกว่านะครับผมแต่เช่นเคยเช่นเดิมครับทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะฮะลืมไปเลยตั้งแต่ต้นนะฮะทาง SMS นะฮะที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ยังมีใครใช้ SMS อยู่บ้างหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ยังเปิดไว้ให้อยู่นะครับอีกช่องทางคือ x.com ครับ Twitter เดิมนะฮะทักทายได้เช่นกันนะฮะที่ @sign ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @sign@damy นะฮะย้ำอีกทีนะครับผม @signADAMY นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายผมก็เปิด Facebook Live ทิ้งไว้ด้วยนะฮะแต่คิดว่าเดี๋ยวอนาคตอาจจะย้ายไปใช้อย่างอื่นไลฟ์บ้างแล้วนะเพราะอัลกอริทึม Facebook มันเลวลงทุกๆวันทุกๆวันเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้สมมุติคนติดตามเราเนี่ยว่าเปิด Facebook ไปมันไลฟ์ไปเนี่ยมันคนจะไม่เห็นขึ้นหน้าจอของคนอื่นฮะมันจะไม่แจ้งมันจะไม่ได้ขึ้นมาแล้วว่ามีไลฟ์อยู่นะอะไรนะมันจะไม่ขึ้นแบบนั้นละเมื่อก่อนมันขึ้นเพราะมันพยายามจะดันนะฮะมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยอะไรที่ได้ตังค์คนอื่นเขาทำอะไรได้ตังค์มันจะไปดันสิ่งนั้นแล้วก็ลดอันอื่นลงมาเป็นดันอันนู้นลดอันนี้ดันอันนี้ลดอันนั้นนะครับเช่นเดียวกับ YouTube ครับช่วงหลังนี้ก็ล่าสุดก็มียูทูบเบอร์นะฮะที่โดนเปลี่ยนนะเขาเรียกอะไรเปลี่ยนกฎนะฮะแล้วก็แบบกฎมันไม่ชัดเจนแล้วมันก็ไปปิดช่องเขาช่องเขาทำมานานแล้วสร้างเงินสร้างรายได้สร้างตัวตนมานานตั้งนานแล้วก็เจ๊งกระบงเลยครับไม่เหลืออะไรเลยนะครับแล้วก็ไปขออุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไม่ได้อีกต่างหากทั้งที่เขาไม่ได้ทำผิดกฎเขาเลยออกมานะครับเผาไอ้ตาเฟซบุ๊กอะเวลาเฟซบุ๊กมีผู้ตามหมื่นคนแสนคนล้านคนเนี่ย เขาเผามันทิ้งเลยครับเผาแล้วโยนทิ้งถังขยะให้ดูเลยกลายเป็นข่าวใหญ่โตนะครับว่าแบบคือต่อไปผมจะเห็นผมคิดว่าจะเห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆก็คือเห็นช่องใหญ่ๆเนี่ยถูกแบนไปเรื่อยๆเพราะระบบมันไม่ดีพอนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีการตรวจตาหรือจัดการที่ดีพอผมใช้คำนี้นะว่าสามารถใช้ได้เลยว่ามันยังระบบทุกอย่างมันยังไม่ดีพอแล้วพอมันไม่ดีพอมันก็ทำให้คนที่ต้องการสร้างงานสร้างรายได้จากสิ่งเหล่านี้มันเจ๊งครับมันพังครับผมไม่เคยเชื่อในการสร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียนะครับส่วนตัวคือเดิมทีเป็นคนทำอินเทอร์เน็ตทีวีมาก่อนตั้งแต่ก่อนมี YouTube ก่อนมี Facebook เลยนะเป็นเจ้าแรกๆของประเทศไทยแล้วก็เราเชื่อในเรื่องของการทำอยู่บนเว็บของเราบ้านของเราโฉนดของเราอ่ะนะฮะโดเมนคือ www.nini.com เนี้ยมันเป็นพื้นที่ของเราอ่ะครับพอมันเป็นพื้นที่ของเรามันไม่เจ็บปวดอ่ะในการที่แบบเราจะทำอะไรก็ได้ถ้ามันผิดกฎหมายคนก็มาฟ้องเราเนี่ยมาขึ้นศาลนะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่บนพื้นที่ของคนอื่นนะครับคนอื่นจะปรับจะเปลี่ยนจะทำอะไรก็ได้แล้วเราไม่มีกฎหมายที่จะมาคุ้มครองความปลอดภัยให้เราอ่ะมันเป็นช่องโหว่นะฮะที่บริษัทใหญ่ๆสามารถเอาเปรียบเราได้แต่ว่าแลกกับการที่เราสามารถเข้าถึงคนได้มากขึ้นผมไม่เชื่อว่าการเข้าถึงคนมากขึ้นอย่างเดียวจะเป็นประโยชน์ต่อเราผมเชื่อว่าคนที่ติดตามเราโดยความเข้าใจและเชื่อใจเราต่างหากนะฮะที่จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะแล้วก็ยังคิดอยู่ว่ามันคือเราสามารถซื้อโฆษณาได้อยู่แล้วมีตังค์อะฮะซื้อโฆษณาให้คนเข้ามาดูเว็บได้อยู่แล้วนะฮะซื้อยอดเข้ามาได้มันซื้อได้นะฮะซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่แบบแพลตฟอร์มจำนวนมากเขาทำกันแต่ว่าผมก็ไม่เห็นความจำเป็นดังนั้นถ้าจะทำก็อยากทำอยู่บนพื้นที่ตัวเองครับไม่อยากไปทำบนพื้นที่คนอื่นทำบนพื้นที่คนอื่นมันอันตรายกว่ามันอยู่บนกฎของคนอื่นทำงานบนบ้านคนอื่นนะวันดีคืนดีเขาจะเปลี่ยนไปยังไงก็ได้จะเก็บค่าเช่าเพิ่มก็ได้เช่าค่าเช่าที่จะบอกว่าแบบห้ามทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ห้ามเสียงดังในบ้านฉันนะมันก็ทำได้หมดอะครับถูกไหมฮะทั้งบน Facebook ทั้งบน YouTube ทั้งบนพื้นที่ใดๆก็ตามแต่วันนี้ฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนี้แล้วช่วยทำแบบนั้นแทนได้ไหมเพราะว่าจะได้ตังค์มากกว่าเขาก็ทำได้อะฮะมันผมก็เลยไม่คิดว่ามันมีประโยชน์นะฮะไม่คิดว่ามันมีประโยชน์ก็ไม่ได้เอนจอยสิ่งเหล่านี้นะฮะไม่ได้เอนจอยการทำคอนเทนต์บนบ้านใครนะฮะมันก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะพูดยาวๆอีกแล้วนะครับแต่ก็โอเคทักทายได้ Facebook Live เปิดทิ้งไว้นะฮะ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL นะครับย้ำอีกรอบนะฮะ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ CYUKOL มาทิ้งข้อความไว้ได้นะมีท่านผู้ฟังทิ้งข้อความไว้เมื่อกี้ผมทักกลับไปช่วงเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกว่าผมค้างเรื่องบอลโลกผมหาคลิปพิธีเปิดพิธีปิดบอลโลกไม่เจอนะครับตอนนี้มีแต่ข่าวอินฟันติโนเนี่ยนะครับประธานฟีฟ่าเนี่ยจะโดนเล่นงานยูฟ่าบอกว่าจากเรียกจากประท้วงเรื่องนึงอ่ะนำไปสู่อีกเรื่องนึงแล้วว่าไม่เชื่อใจในประธานคนนี้แล้วเอาออกเถอะแล้วก็เหมือนกับกำลังจะเป่าหูทั้งโลกอ่ะถ้าสมาคมฟุตบอลทั้งโลกบอกว่าให้ประธานฟีฟ่าออกอ่ะเขาต้องออกนะฮะเขาไม่สามารถอยู่ได้นะครับมันสามารถใช้เสียงข้างมากปลดเขาได้แต่ว่าเขาก็ยังมีอิทธิพลกับสมาคมฟุตบอลเล็กๆอยู่แหละนะครับผมก็ยังมีอิทธิพลอยู่เพราะว่าเขาเอาเงินของคนรวยไปช่วยคนจนเศษเงินนิดนึงนะฮะของเงินคนรวยเศษเงินนิดนึงเอาไปช่วยคนจนก็คือสมาคมฟุตบอลในประเทศที่ยังไม่พัฒนาให้เขามีโอกาสนะฮะคือไปเนี่ยแหละฉลาดมากเป็นคนฉลาดแต่ว่าฉลาดในทางที่ผิดจริงๆแล้วมันทำให้มันถูกต้องและทำให้ดีได้แต่เขาฉลาดในทางที่ผิดมากๆในหลายๆเรื่องนะครับแล้วยูฟ่าก็ไม่ทนนะครับยูฟ่าคือสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปนะครับผมแล้วเดี๋ยวต่อไปก็คงมีคอนคาเคฟมี AFC มี OFC ก็คือหลายๆส่วนก็คงจะเริ่มเข้ามาพูดกันเพราะเขาเตรียมจะขายให้กับลูกเขยทรัมป์นะต้องใช้คำนี้จะขายส่วนหาตังของหารายได้ของฟีฟ่าให้ลูกเขยทำผมแบบว่าโอ้โหสุดยอดเลยพี่แบบคือของที่มันเป็นแบบองค์กรการกุศลไม่สามารถขายได้นะฮะมันเกิดจากการที่ได้ความร่วมมือจากองค์กรนานาชาติทั้งหมดนะครับไม่สามารถขายได้นะมันอันนี้เป็นสิ่งที่เขาคิดเองเองแล้วก็โดนด่ายับเลยนะครับคิดว่าทุกคนจะตามเขาไม่ได้ มันทำไม่ได้เพราะว่าองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรไงฮะแล้วพอไม่แสวงหาผลกำไรแล้วปรากฏว่ามีใครคนใดคนหนึ่งจะมีผลกำไรเหนือกว่าองค์กรรัฐหรือว่าองค์กรที่รัฐสนับสนุนองค์กรการกุศลองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเนี่ยมันจะขัดต่อกฎหมายหมดเลยไงครับเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้นะจ๊ะอินฟันติโนแล้วก็หลังจากนั้นบอกคุณอ่ะแต่คุณเผยไตมาแล้วว่าคุณพยายามจะทำแบบนี้นี่เองคุณพยายามจะได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคนอื่นที่เองนะฮะก็เป็นการล็อบบี้กันไปนะครับวงการฟุตบอลก็แบบนี้แหละครับมีดีมีแย่นะฮะโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าตั้งแต่เบรกแรกยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยคืออยากจะเชียร์หนังนะครับเชียร์หนังมีหลายเรื่องนะครับเรื่องตอนนี้เรื่องที่จะเข้ายังไม่ได้เข้าอ่ะมาต่อกันนะฮะคืออยากเชียร์หนังนะครับหนึ่งเลยคือไปดู The Odyssey มาแล้วนะครับ อยากจะพูดถึงสักหน่อยเพราะว่ากระแสซาลงไปแล้วไม่ชอบพูดตอนที่หนังโนแลนเนี่ยต้องไม่พูดตอนที่กำลังฮิตกำลังดังตอนนี้หนังโนแลนกำลังออกจากกระแสเพราะว่าสไปเดอร์แมนเข้ามาในโรงแทนมาเบียด Odyssey จะเหลือแค่ IMAX จนถึงประมาณสุดสัปดาห์นี้แหละแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นหนังไทยที่จะเข้าใหม่นะฮะอีกไม่กี่วันนี้แล้วหนังชื่ออะไรผมจำไม่ได้นะอะไรวิญญาณนะเดี๋ยวนะของ MM Studio นะฮะชื่ออะไรนะจำไม่ได้นะฮะคือชื่อมันยาวปัญหาคือหนังเรื่องนี้ชื่อยาวแล้วก็เราก็เลยพยายามจะแบบพยายามจะคำสารภาพของหมอผีไม่ใช่วิญญาณคำสารภาพของหมอผีอันเนี้ยจะเข้ามาในอาทิตย์หน้านะครับก็คือ12สิงหาคมเข้าวันแม่เนาะแล้วก็เข้ามาแทนตัว Odyssey ที่อยู่บน IMAX นะครับก็เลยกลายเป็นว่าตอนเนี้ยจะมีโอกาสได้ดูอีกไม่นานแต่ว่าในโรงปกติทั่วไปตอนนี้ Spider-Man กินหมดแล้วนะฮะก็เป็น brand new day แต่ก็เลยอยากจะพูดถึง Odyssey สักเล็กน้อยก็คือว่าเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้ว Odyssey เนี่ยทำขึ้นมาไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่ออะไรหรอกครับก็ทำขึ้นมาเพื่อพูดถึงการเมืองในปัจจุบันหรือพูดถึงความขัดแย้งพูดถึงสงครามนะฮะแล้วก็คือการนำเอาโฮเมอร์นะฮะโฮเมอร์คือคนเขียนเรื่องเนี้ย The Odyssey เนี่ยเมื่อประมาณหลายพันปีก่อนเนี่ยในยุคที่เขียนเนี่ยก็ไอ้ตัวโฮเมอร์เองก็ไม่ได้เขียนเรื่องที่เกิดขึ้นในเวลานั้นก็เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นหลายร้อยปีนะฮะทุกอย่างมันเป็นเรื่องของมุมมองของการเล่าเรื่องเพื่อเป็นไปตามผลที่ตัวเองอยากจะเล่าก็แน่นอนฮะโนแลนก็ทำแบบนั้นก็คืออยากจะเล่าในเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของโลกยุคใหม่เรื่องของอะไรพวกนี้ก็จะกลายเป็นโอเดซี่เวอร์ชันโนแลนซึ่งโนแลนเก่งมากในเรื่องของการเอาเรื่องใดๆก็ตามแต่มาเล่าเป็นเรื่องของตัวเองนะครับบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะก็คือว่าถ้าคุณอยากเล่าเรื่องตัวเองทำไมคุณไม่แต่งเรื่องเองเล่าทำไมคุณต้องเอาดันเคิร์กใช่ไหมฮะเรื่องของการรบดันเคิร์กเล่าในมุมมองของคุณทำไมคุณต้องเอาแบทแมนมาเล่าในมุมมองของคุณทำไมคุณต้องเอาโอเดซี่มาเล่าในมุมมองของคุณทำไมไม่ทำเรื่องแบบที่ตัวเองคิดเองล่ะเหมือนเทนเน็ตเหมือนโอเปนไฮเมอร์ก็เป็นเรื่องของคนอื่นแต่เอามาเล่าในมุมมองของตัวเองนะฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดสำหรับผมว่ามันไม่ได้ผิดเล่าได้นะฮะบางคนที่ยึดถือเรื่องเดิมอาจจะไม่ได้เห็นด้วยบางคนที่ไม่ได้แคร์ก็คือเป็นการดูเรื่องของโนแลนเลยนะครับดังนั้นอยู่ที่เราแหละครับว่าแต่งจิตของเราก่อนเข้าไปดูอย่างไรว่าเราต้องการไปดู The Odyssey แบบฉบับของโฮเมอร์หรือเราต้องการไปดูหนังโนแลนที่ชื่อว่า The Odyssey มากกว่ากันถ้าคุณมองแบบหลังเนี่ยคุณก็จะเอนจอยหนังได้ไม่ยากก็คือมันก็เป็นหนังโนแลนเรื่องหนึ่งนะอาจจะไม่ใช่แบบเป็นอะไรที่ผมแบบชอบเป็นพิเศษนะผมเป็นคนไม่ได้แบบพิศวาสหนังโนแลนเป็นหนังที่ภาษาภาพดีภาษาการเล่าเรื่องดีแต่วิธีการเล่าหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ไม่ได้เป็นทางที่ผมแบบชอบซะทีเดียวไม่ได้หมายความว่าผมไม่ชอบนะมันเป็นแต่ว่าเป็นหนังที่ดีเป็นหนังที่เรียนรู้ได้นะครับเป็นหนังที่เราจะได้อะไรจากมันเป็นหนังที่สร้างมุมมองสร้างความบันเทิงสร้างสาระสร้างสิ่งต่างๆแต่แค่มันไม่ใช่เป็นทางผมแค่นั้นเองนะครับแต่รวมแล้วเป็นหนังดีครับแล้วเล่าเรื่องได้ดีเล่าเรื่องได้สนุกแล้วก็มีการนั่นแหละครับพูดถึงยุคปัจจุบันเนี่ยฮะมีการแขวะในเรื่องของความขัดแย้งบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นยูเครนรัสเซียไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลปาเลสไตน์หรือจะเป็นอเมริกาจีนนะไม่ว่าจะใดก็ตามแต่ หนังเรื่องนี้พูดถึงสิ่งเหล่านั้นอยู่นะครับซ่อนอยู่ข้างในนะครับพูดถึงความขัดแย้งของโลกความขัดแย้งของมนุษย์นะครับซ่อนอยู่ในโฮเมอร์เนี่ยแหละจากผู้ชายคนหนึ่งอยากกลับบ้านเนี่ยมันเล่าได้อีกมากมายหลายเรื่องหลายประเด็นหลายอย่างเลยนะครับอันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งที่อยากจะเชียร์นะครับผมแต่ก็ไม่ได้เชียร์มากที่สุดก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ดูดีอ่ะสนุกดีดู IMAX ก็ได้ไหม IMAX ก็ได้ได้ค่าเหมือนกันสำหรับคนดูทั่วไปไม่มีปัญหานะครับเรื่องที่สองหนังไม่ได้ทำดีที่สุดแต่หนังก็สนุกอยู่ดีนะครับโปรดักชันไม่ได้ยอดเยี่ยมการแสดงไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรแต่ก็สนุกอยู่ดีนะครับแถมสนุกมากๆเลยคือจดหมายรักจากอาม่านะฮะหนังกำลังจะเข้าน่าจะเข้าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะพรุ่งนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับมีอาม่าเราไปเล่นด้วยนะฮะอาม่าจากหลานม่าเนี่ยไปเล่นอยู่นะฮะช่วงท้ายๆก็เข้าไปเล่นแล้วก็เป็นเรื่องของการเล่าเรื่องของอาม่าสองอาม่านะฮะที่เขียนจดหมายนะครับมีการเขียนจดหมายอันนี้จะเป็นการนำจดหมายเขียนโต้ตอบกันระหว่างไทยกับจีนและเป็นหนังที่พูดแต้จิ๋วนะครับเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดสำหรับผมมากผมไม่เคยดูหนังที่พูดแต้จิ๋วมาก่อนคือปกติก็ดูจีนกลางกับกวางตุ้งนะฮะพอเป็นหนังที่พูดแต้จิ๋วแล้วเอ้ยหลายๆคำเนี่ยเป็นคำที่มีอยู่ในภาษาไทยเราก็รู้สึกว่าโอ้คำนี้มันเป็นภาษาไทยหรือนี่เออดีนะนะครับแล้วก็เรื่องเนี่ยการแสดงนักแสดงไม่ได้เล่นแบบไปตะกายดาวอะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่เล่นแบบผมใช้คำว่าจะใช้ภาษาสับแสงทางหนังนะจะใช้เขาเอาคนเล่นหนังที่ยังเป็นมือใหม่มาเล่นนะครับเป็นมือใหม่มาเล่นซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แต่นะสับหนังก็จะเรียกว่าอิตาเลียนนีโอเรียลิซึมนะเนีโอเรียลิซึมคือมันสดครับหนังมันสดนะเพราะเป็นการแสดงที่ไม่ได้เจอปนใดๆหนังจีนช่วงหลังๆนักแสดงจะเล่นแบบปรุงแต่งเยอะปรุงแต่งทางการแสดงเล่นให้มันแบบต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นแบบนั้นต้องขยี้น้ำตาต้องขยี้นั่นขยี้นี่เล่นในอารมณ์แบบนั้นแบบนี้นะครับเรื่องนี้ไม่มีอ่ะเล่นกันไปตามประสาเลยเล่นกันห้วนๆง่ายๆแต่ความห้วนความง่ายเนี่ยแหละฮะที่เป็นเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้ทำให้ขึ้นสู่บ็อกซ์ออฟฟิศอันดับหนึ่งของจีนหนังที่แบบไม่ได้มีโปรดักชันเลิศหรูอลังการใดๆไม่ได้มีเซตยิ่งใหญ่ใดๆไม่ได้มีนักแสดงเบอร์ใหญ่ใดๆไม่ได้มีอะไรที่มันแบบเวอร์วังอลังการอะไรเลยนะครับแต่ก็สามารถที่จะทำให้หนังมันดูแล้วสนุกได้ครับโอ้โหผมยอมเลยว่ามันสนุกแบบมันเพียวอะครับมันเพียวผมชอบความเพียวความบริสุทธิ์ผุดผ่องของหนังความไม่เสแสร้งที่จะเล่าดูเสร็จเนี่ยผมกลับมาคิดถึงตัวเองนะว่าโอ้โหเราทำหนังไปเราเสแสร้งเยอะจังเว้ยเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเสแสร้งเลยแหละในฐานะคนทำหนังมาก่อนนะครับทำไมเราต้องไปปั้นไปแต่งแล้วทำไมเราไม่แบบเราเล่าด้วยภาษาภาพภาษาภาพยนตร์แหละใช่แต่ว่าทำไมต้องปรุงแต่งเยอะเนี่ยซึ่งเรื่องเนี้ยจดหมายรักจากอาม่าเนี่ยครับมันคือขั้วตรงข้ามผมใช้คำนี้เลยนะฮะขั้วตรงข้ามกับ The Odyssey ของโนแลนที่ทุกอย่างมันปรุงแต่งหมดเลยภาษาภาพแสงสีทุกอย่างถูกสร้างมาให้มันทำงานตามที่โนแลนอยากให้มันเป็นนะครับระหว่างที่จดหมายรักจากอาม่ากลับเป็นเรื่องที่เพียวๆบริสุทธิ์ผุดผ่องกว่าไม่พยายามใดๆแต่ทำงานได้ดีผมใช้คำนี้ว่าทำงานได้ดีแล้วเรื่องเล่ายาวนานมากนะฮะสนุกเลยแหละนะครับแล้วก็ชอบอาม่าแต้จิ๋วมากอาม่าไทยก็ดีนะฮะแต่มานิดเดียวอาม่าแต้จิ๋วเล่นดีนะครับแล้วก็อาม่าไทยอ่ะตัวที่ยังเป็นสมัยสาวๆเนี่ยเล่นดีนะเล่นสนุกนะครับเล่นง่ายๆไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับคุณพ่อของนางเอกด้วยนะฮะคุณพ่อของอาม่าไทยนี่ที่อยู่ฝั่งไทยนี่ด้วยนะครับคือมี2อาม่าแล้วก็เล่าตั้งแต่เด็กยันแก่นะครับเป็นจดหมายแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากจะพูดถึงว่าทำไมชาวจีนพ้นทะเลถึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างชาติจีนนะฮะโอ้ผมว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องรักหนังเรื่องนี้เพราะเป็นหนังที่ซึ้งกินใจได้พูดถึงมุมมองเชิงประวัติศาสตร์และในขณะเดียวกันก็สนับสนุนในเรื่องของสถาบันครอบครัวและความรักชาติไม่ได้เป็นความรักชาติที่แบบเสแสร้งเถไถบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับแต่แบบสามารถเล่าแล้วมันทำให้เรา ดื่มด่ำไปกับมันได้ด้วยนะครับหนังดีนะครับลองไปดูกันครับจดหมายรักจากอาม่านะครับเป็นอีกเรื่องนึงที่ชมที่เชียร์นะที่ชมที่เชียร์นะครับสหมงคลรู้สึกสหมงคลเป็นคนนำเข้าเนาะนำเข้ามานะนี่ก็ได้เซ็นและได้ CP เป็นผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ด้วยในไทยนะฮะคุณธนินก็เป็นผู้สนับสนุนนะฮะและอีกบริษัทหนึ่งน่าจะเป็น BYD มั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมไปรอบสื่อมาก็เลยได้เห็นคุณธนินเขายืนอยู่ยืนโปรพูดถึงหนังเรื่องนี้อยู่โปรโมทอยู่นะก็โอเคเอนจอยดีครับแฮปปี้ดีหนังเรื่องนี้นะครับอยากให้ลองไปดูกันนะฮะแล้วก็โอเคเรื่องต่อมาอีกเรื่องนึงที่อยากจะเชียร์ด้วยก็คือ Spider-Man Brand อะไรนะ Spider-Man Spider-Man อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะผมเรียก Spider-Man อย่างเดียวคิดดูดิฮะSpider-Man Brand New Day ใช่ไหมตอนนี้ Brand New Day นะฮะได้รายได้สูงสุดไปแล้วของประเทศไทย200กว่าล้านนะฮะ Brand New Day ดีหนังดีทอมฮอลแลนด์เล่นนะครับแล้วก็ผมว่า Spider-Man เป็นหนังที่พูดถึงประเด็นเดียวมาตลอดนะฮะไม่เคยหนีไปจากหนึ่งประเด็นนั้นเลยก็คือความรับผิดชอบนะฮะความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกละกันผมใช้คำนี้เป็นครั้งแรกในการดูหนัง Spider-Man ของผมเลยรู้สึกว่า Spider-Man โตนะฮะก่อนหน้านี้ Spider-Man มันไม่โตนะครับภาคที่ผมชอบเนี่ย Spider-Man ที่ผมชอบสุดเนี่ยเพิ่งไม่นานมานี้ที่เป็นแอนิเมชั่น Spider-ManInto the Spider-Verse กับ Across the Spider-Verse ใช่ไหมครับอันนั้นคือสองภาคที่แต่มันไม่ได้โตมันแค่ก้าวข้ามจุดหนึ่งในวัยเด็กนะฮะเขาเรียก coming of age อันนี้มันไม่ใช่ coming of age อันนี้เป็นการพูดถึงประเด็นที่ทำให้ตัวละครเดินหน้าไปอีกสเต็ปละนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าภาคต่อไปถ้ามันมีภาคต่อไปของเวอร์ชันนี้ของจักรวาลนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรนะครับจะนำไปสู่อะไรเพราะตัวละครตอนนี้ต้องใช้คำว่าต้องมองไปถึงตัวเองพูดมากไม่ได้เดี๋ยวสปอยนะฮะพูดมากไม่ได้แต่สปอยแต่ว่าต้องมองไปถึงตัวเองแล้วมันสะท้อนภาพเยอะว่าเราในยุคนี้นะฮะการเป็นคนในยุคนี้มันต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างแบกรับ Spider-Man เนี่ยที่มันดังเนี่ยเพราะมันพูดถึงสิ่งที่สำคัญมากๆคือความรับผิดชอบมนุษย์ทุกวันเนี้ยก็อยู่ด้วยความรับผิดชอบครับเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บโตมาเนี่ยนะฮะด้วยความรับผิดชอบดังนั้นสไปเดอร์แมนเป็นตัวแทนของคนที่ต้องรับผิดชอบนะครับดังนั้นในความรับผิดชอบตรงนี้เราสูญเสียอะไรบ้างนะครับแล้วเราจะมองมันอย่างไรเราจะเดินหน้าในชีวิตอย่างไรโดยมีความรับผิดชอบนั้นแบกอยู่บนบ่านะครับเรื่องนี้ให้คำตอบนี้ได้ดีผมว่าดีที่สุดในสไปเดอร์แมนทุกๆภาคถามว่ามันแอคชั่นดีสุดไหมไม่ใช่มันตัวละครดีที่สุดไหมก็ไม่ใช่การแสดงยอดเยี่ยมที่สุดไหมก็ไม่ใช่ผู้ร้ายเก่งที่สุดไหมก็ไม่ใช่นะครับแต่ผู้ร้ายดีมากผู้ร้ายมาจากผู้ร้ายมาจากอีกภาคผู้ร้ายมาจากอีกภาคหนึ่งมาจาก X-Men นะรอบนี้มีตัวละครหลายตัวนะครับเราเห็นในตัวอย่างไปแล้วนะแฟรงค์คาสเซิลใช่ไหมก็คือ The Punisher ซึ่งเป็นถ้าพูดในเชิงมาร์เวลแล้วเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในมาร์เวลนะฮะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมชอบสุดในมาร์เวลชอบมาตลอดพันิเชอร์แฟรงค์คาสเซิลนะครับแล้วก็ผู้ร้ายภาคนี้ก็ทำได้ดีแต่เรื่องมันก็ง่ายๆนะฮะเรื่องมันไม่ได้เล่าอะไรซับซ้อนวุ่นวายยากเย็นแสนเข็ญอะไรมากไม่ได้ยากมากแต่ดีแต่ผมว่ามันดีดูจบแล้วอิ่มเอมแล้วก็ดูจบแล้วรู้สึกว่าเรื่องมันเดินหน้าดีครับรู้สึกว่าเราไปสู่จุดหนึ่งแล้วเรากลับมาคิดเรื่องของตัวเองได้ด้วยซึ่งชอบมากเรากลับมาคิดเรื่องตัวเองได้นะครับงาน Marvel งาน Sony ที่เป็นแบบมหากาพย์พวกนี้ส่วนใหญ่เราจะดูแค่แบบดูแค่เน้นเอามันนะฮะเอาสนุกแต่ว่าเรื่องนี้เราดูแล้วเรารู้สึกเราได้ความเป็นดราม่าดีเราได้ตัวละครที่มีมิติได้ผู้ร้ายที่เก่งแล้วก็ได้การเดินทางของตัวละครทุกตัวชัดเจนแจ่มแจ้งดีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยากจะเชียร์เหมือนกันนะครับอยากจะเชียร์เหมือนกัน2เรื่องนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะเชียร์ให้ดูกัน นะครับนอกเหนือจากนี้จริงๆแล้วก็มี3เรื่องนี้ก่อนแต่เดี๋ยวจะมีหนังไทยเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามาพูดกันในอาทิตย์หน้าแล้วกันเพราะเวลามันจะหมดแล้วนะฮะแต่ยังไงก็จะตามก็จะมีข่าวอัปเดตก็คือว่านอกเหนือจากNine Temple to Heaven ของพี่โบ๊ทใช่ไหมครับเป็นหนังภาพยนตร์ไทยที่ไปฉายที่เทศกาลหนังเมืองคานส์ตอนนี้ก็เพิ่งประกาศมาอีกเรื่องแล้วครับยักษ์ไหม้นะฮะของพี่ป้อมพุทธิพงศ์นะครับพุ่มกับกระเบนราหูใช่ไหมฮะที่ได้เลือกไปฉายเวนิสด้วยนะพระเอกหนึ่งในพระเอกนี่ผมฝึกการแสดงเขาอยู่แล้วก็เก่งมากๆเลยนะเป็นคนที่เก่งสุดๆเลยก็เชียร์นะฮะให้ไปเดิน1ใน3เทศกาลหนังที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็ระหว่างเบอร์ลินเวนิสแล้วก็คานส์มี3บิ๊ก3ได้ไปละ1เรื่องของหนังไทยในปีนี้นะโอเคหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพูดไปพูดมาแล้วไม่ทันนะครับลากันดีกว่านะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคนเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965นะครับช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับทุกวันพฤหัสบดีเวลา 3:00 น.ถึง 4:00 น.นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่พฤหัสหน้าราตรีสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCDมากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: เพราะชีวิตหลังเกษียณคือจุดเริ่มต้นของความสนุกระลอกใหม่พบกับรายการบ้านพักคนชรารายการที่สูงวัยฟังแล้วใช่คนต่างวัยฟังแล้วอ๋อพื้นที่เติมพลังใจที่จะพาทุกคนไปค้นพบไลฟ์สไตล์ที่เติมไฟให้กับชีวิตฟังแง่คิดและมุมมองจากแขกรับเชิญและเซเลบรุ่นใหญ่พร้อมอัปเดตแอคทิวิตี้คลายเหงาและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเคล็ดลับการดูแลร่างกายให้ฟิตไม่แพ้วัย30ดำเนินรายการโดยป้าจิอัชราพันธ์และแหม่มพัชรีบ้านพักคนชราจากช่อง9 Mcord หมายเลข30วันนี้เรายกมาให้คุณฟังที่ Thinking Radio ทุกวันเสาร์ 4:00 น.
7: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับคุณชุติมาครับ
2: วันนี้ค่ะอยากให้อาจารย์เนี่ยนะคะคุยเกี่ยวกับเรื่องของแผน PDP 2026ให้ฟังต่อค่ะเมื่อวานนี้หลังจากที่เรานำเสนอไปค่ะคุณผู้ชมทางบ้านส่งคำถามกันเข้ามาเยอะเลยอาจารย์เพราะว่าอย่างที่นุ่นบอกว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นภาคประชาชนเขาก็สนใจแค่ว่าราคาไฟฟ้าที่เขาจะต้องจ่ายมันจะถูกหรือว่าแพงอันนี้เราพูดถึงในอนาคต
3: คือมันก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าในแต่ละอย่าง
2: ค่ะ
3: บางอันที่มันทำสัญญากันได้แล้วมันไม่มีปัจจัยในต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยอันนี้ก็ทำอีกแบบนึงนะแต่แน่นอนมันมีการลงทุนอย่างอื่นประกอบด้วยซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันต้องมารวมกันคำนวณแต่เท่าที่ผมฟังจากทางกระทรวงพลังงานที่เขาทำแผน PDP 2026เนี่ย
2: ค่ะ
3: เขาคำนวณแล้วอ่ะไม่ว่าเขาจะใช้ทางเลือกแบบว่า renewable เยอะๆจับคาร์บอนมีอะไรต่ออะไรเป็นเนี่ยที่ทำเป็นกรณีที่1คือผมไม่ลงนะกรณีที่1 2 3 4เนี่ยผมไม่ลงนะแต่ทั้งหมดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยค่าไฟฟ้าเนี่ยต่อหน่วยเนี่ยค่าไฟฟ้าต่อหน่วยฐานเนี่ยนะ
2: ค่า
3: ไฟฟ้า
2: ฐ
3: านค่าไฟฟ้าขายปลีกเลยค่าไฟฟ้าฐานบวกค่า FT เลยเนี่ยนะ
2: จะอยู่ที่
3: เฉลี่ยเนี่ยประมาณ3.82 บาทสตางค์ต่ำสุดจนถึง88สตางค์ก็คือต่ำกว่า4บาทก็แล้วกันเอางี้เลย
2: ค่ะ
3: ก็คือปัจจุบันนี่มัน3.88 บาทใช่ไหมก็ราวๆเนี้ยไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่าเนื้อในมันก็ขึ้นอยู่ว่าเวลาไปภาคปฏิบัติที่ไปทำเนี่ยตรงไหนลดได้ตรงไหนเพิ่มได้อันไหนเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได
2: ้
3: ถ้าเรายังใช้ก๊าซธรรมชาติอยู่แล้วเราไม่พอเราต้องนำเข้า LNG อันนี้ก็ต้องว่ากันตามตลาดโลก
2: ค่ะ
3: แล้วมันก็จะปรับขึ้นปรับลงอย่างที่เราอยู่เนี่ยค่า FT ที่ปรับขึ้นปรับลงส่วนใหญ่เลยเนี่ยมันมาจากเชื้อเพลิงที่เป็น LNG
2: ค่ะ
3: เพราะว่าเรามีก๊าซธรรมชาติไม่พอราคาก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยถูกกว่า LNG ราคาก๊าซธรรมชาติจากพม่าแพงกว่าอ่าวไทยแต่ถูกกว่า LNG
2: ค่ะ
3: นะเพราะฉะนั้นเมื่อเอา3อันมารวมกันก็ต้องเป็นราคาเฉลี่ยอีกแบบนึงตามสัดส่วนอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดละแต่สิ่งที่ผมอยากจะฉายภาพให้ดูก่อน
2: อาจารย์ทวนให้ฟังอีกครั้งได้ไหมคะอันนี้นุ่นทวนให้คุณผู้ชมฟังอีกครั้งนะคะว่าเราพูดถึงแผน GDP 2026แผน GDP เนี่ยคือแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยแผน GDP 2026อะค่ะคุมกรอบเวลาตั้งแต่ปี2569ไปจนถึงปี2593 24ปีด้วยกันแต่เราแบ่งออกเป็น2ช่วง
3: คือช่วง12ปีหลังเนี่ยผมคิดว่ามันไกลเกินไปกว่าที่เราจะคำนวณ
2: ดังนั้นค่ะเราจะพ้อยไปที่ปี2569ไปจนถึงปี2580
3: โอเค
2: อันนี้เป็นสาระสำคัญค่ะแต่อาจารย์ดูภาพรวมก่อนว่าพอเขาไปฟังเฮียริ่งมาแล้วทำการศึกษามาแล้วค่ะเอาตัวเลขก่อนว่ามีการประเมินว่าจะใช้กำลังผลิตไฟฟ้ารวมอยู่ที่เท่าไหร่คะ
3: 12ปีแรกนะ12ปีแรกจากปี2569จนถึงปี2580เอากำลังการไฟฟ้าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 54,000 เมกะวัตต์แล้วก็ในระหว่างทางมีคนเอามาเสริมประมาณ 14,000 เมกะวัตต์แล้วก็มีการถอดออกแล้วก็มีการทำเข้าใหม่เฉพาะส่วนที่ทำใหม่เลยเนี่ย
2: ค่ะ
3: 5,900 เมกะวัตต
2: ์ถ้าบวกกันแล้วปุ๊บ
3: รวมทั้งหมดที่เป็นของใหม่ไม่ที่เป็นของใหม่ก่อนเอาที่เป็นของใหม่ 50,000 เมกะวัตต์ 5,900 เมกะวัตต์เป็นทำจากเชื้อเพลิง
2: ค่ะ
3: เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาตินะเป็น CCGT เนี่ย Combined Cycle Gas Turbine เนี่ย 9,100 เมกะวัตต์ถ้าทำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กก็300เมกะวัตต
2: ์ SMR
3: ถ้าเป็นโซล่าฟาร์มก็ 24,300 เมกะวัตต์
2: สัดส่วนตรงนี้เยอะมาก
3: แล้วก็เป็นแสเป็นลมพลังลม 2,700 เมกะวัตต
2: ์ค่ะ
3: แล้วก็เป็นระบบกักเก็บไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่BESS นะแบตเตอรี
2: ่ Energy
3: Storage System
2: เท่าไหร่คะ
3: 14,500 เมกะวัตต์แต่จริงๆถ้าเกิดตัดตรงนี้ออกไปก็ประมาณ 30,000 กว่า แต่ว่าก็ต้องถือว่ารวมด้วยแต่เมื่อรวมทั้งหมดแล้วนะสิ้นปี2500 80เนี่ยกำลังการผลิตรวมเนี่ยจากปัจจุบัน 54,000 จะเพิ่มเป็น 115,600 เมกะวัตต์
2: ค่ะ
3: อันนี้ต้องเข้าใจก่อน
2: โอเคนะเราจะได้รู้ตัวเลข
3: แต่กำลังการผลิตที่ว่าเนี่ยเป็นกำลังการผลิตสะสมยอดคงค้างณสิ้นปี2580เนี่ย 115,600 เมกะวัตต์เนี่ยแต่เวลาเราใช้ไฟจริงเนี่ยถ้าคิดเป็นเมกะวัตต์ที่เรียกว่าช่วงพีคเนี่ยปัจจุบันในช่วงพีคประมาณ 34,000
2: ค่ะ
3: จาก 54,000 เนี่ยช่วงพีค 34,000 แต่ตอนนั้นเนี่ยช่วงพีคนะช่วงพีค 57,000 เมกะวัตต
2: ์
3: คำถามคือทำไมมันมีมารีเซิร์ฟมาร์จิ้นเยอะคำตอบก็คือก็ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นเพราะพลังแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังสำคัญในรอบนี้เกือบครึ่งหนึ่งอ่ะ 24,000 เกิดที่จริงเกินครึ่งด้วยนะ 24,300 เมกะวัตต์เกือบครึ่งนะเก
2: ือ
3: บครึ่งเนี่ยเพราะทั้งหมดเนี่ยมัน 5,900 เมกะวัตต์เนี่ย 24,300 เมกะวัตต์มันผลิตไฟได้แค่4ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยถ้าพูดจริงๆต้องเอา6หาร
2: ค่ะ
3: ของจริงมันคือประมาณ 4,000 เมกะวัตต์เท่านั้นเอง
2: ค่ะ
3: ถ้าผลิตได้จริงๆเนี่ยเพราะเวลาผลิตจริงๆเนี่ยมันจะผลิตออกมาเป็นไฟฟ้าต่อหน่วยกิโลวัตต์อาวเนี่ยคราวนี้อันนี้พูดถึงอันนี้ผมเลยมีให้ตัวเลขให้ดูอีกอันนึงแต่ว่านี่ก็เป็นการคำนวณแบบว่าเกินเลยไปเยอะนะมองไกลมากซึ่งผมเขาบอกว่าจะมีรถไฟฟ้ากี่คันจะอะไรต่ออะไรพวกนี้นะไอ้พวกนี้ผมว่าก็ฟังไว้แต่ว่าถ้าถามใจผมเลยนะผมว่าอันนี้โอกาสจะผิดมีมากที่สุดเลย
2: อ้าวเหรอเขามีตัวเลขประเมินไว้อยู
3: ่อันนี้คือเรียกว่านิวดีมาน
2: อะไรบ้างอะรถไฟฟ้ารวมไปถึงโครงการ EEC พวกนั้นไหม
3: ถึงปี2593เนี่ยจะมีรถแบตเตอรี่ EV เนี่ย25ล้านคันอะไรประมาณนั้นน่ะ
2: ค่ะ
3: โอเค
2: อาจารย์ฉายภาพให้ดูแต่ละตัว
3: อันนี้เขาคำนวณออกมาไม่ใช่เมกะวัตต์นะกิโลวัตต์อาวกิกะวัตต
2: ์ค่ะ
3: กิกะวัตต์นะถ้าเป็นรถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ย 91,736 กิกะวัตต
2: ์
3: กิกะวัตต์ก็คือล้านกิโลวัตต์ศูนย์ข้อมูล Data Center เนี่ย 42,000 ถึง 55,000ใช้ไฟกิกะวัตต์กี่หน่วยอ่ะกี่หน่วยกี่ล้านหน่วย
2: ค่ะ
3: EEC 7,791 กิกะวัตต
2: ์ EEC ในโครงการ EEC นะ
3: ทั้งหมดใช่รถไฟความเร็วสูง 3,552 กิกะวัตต์ซึ่งเรายังไม่รู้จะได้มีวิ่งมันคำนวณไปรถไฟฟ้า
2: MRT พวกเนี้ย
3: 708กิกะวัตต
2: ์
3: นิคมอุตสาหกรรม34เมกะวัตต์อะไรพวกเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์ซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อนะผมบอกตามตรงเลยว่าเก่งเกิน
2: เขาก็ต้องมีโปรเจคเตอร์
3: ใช่ๆเขาเข้าใจแต่เขาว่าคือเขาก็ต้องคำนวณจะมีรถไฟฟ้ากี่คันจะมีรถไฟความเร็วสูงกี่ขบวนจะมีรถไฟฟ้า10สาย20สายจะใช้ไฟเท่าไหร่ใน EEC ที่มีโรงงานเยอะแยะจะอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาคำนวณแต่ว่าอันนี้มันไกลเกินผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยฝั่งด้านดีมานด์ไซด์เนี่ยนะฝั่งด้านความต้องการเนี่ยคำนวณยากแต่ฝั่งด้านซัพพลายไซด์เนี่ยชัดเจน
2: การจัดหามา
3: เพราะเราเป็นคนสั่งให้มันเอาอันนี้นะเอาเขื่อนนี้เสร็จนะอะไรนั้นมันได้
2: อาจารย์เอาโอเคเรารู้แล้วว่ามันจะเป็นอะไรบ้างเนี่ยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ในปี2580เนี่ยสัดส่วนของการใช้พลังงานทดแทนมันจะอยู่ประมาณที่ 71% ค่ะแล้วฟอสซิลจะอยู
3: ่
2: ฟอสซิลเนี่ยมันจะอยู่แค่ประมาณ 29%
3: 70 30แล้วตอนนี้มัน65 35
2: ค่ะคราวเนี้ยที่อาจารย์ฉายภาพให้ฟังว่ามันจะมาจากแสงอาทิตย์นะลมนะแล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วยใดๆด้วยเนี่ยค่ะมันก็ต้องไปดูว่าโครงข่ายมันจะไปยังไงอ่ะ
3: ผมแยกเป็น2เรื่องเอาเรื่องโครงข่ายก่อนนะคือมันต้องอัปเกรดระบบสายส่งทั้งหมดเลย
2: ค่ะ
3: อันนี้จะต้องเป็นเรื่องการทำงานร่วมกันของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาจะต้องลงทุนปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าเวลาคุณเห็นเหมือนกับเป็นในหุ่นไล่กาอันใหญ
2: ่บานนุ่นก็บอกว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงที่แบบใหญ่ๆว่าคือมา
3: อันนี้คือ500 kV
2: ค่ะ
3: 500,000 500,000 โวลต์แล้วน้ำก็ต้องถ่ายลงมาให้มันเล็กลงเล็กลงเพราะเราใช้ไฟ220 โวลต์คุณต้องมีหม้อแปลงเห็นไหมถ้าเกิดตามถนนคุณเห็นไหมข้างบนสุดนะเป็นสายฟ้าแรงสูงแล้วมันจะมีสายห้อยลงมาแล้วมีเป็นไอตัวที่เป็นตัวหม้อแปลงไฟฟ้าใหญ
2: ่ๆ
3: เพื่อจะลดความดันเพราะบ้านเราใช้220 โวลต์มันมี500,000 โวลต์อ่ะมันต้องมีตัวถ่ายลงไอการถ่ายลงก็มีหลายอย่างก็จะมีสถานีลดความดันไฟฟ้าลงมาจาก500,000อ่ะแต่อีกอันนึงที่คุณเห็นตัวเล็กลงมาหน่อยอันนี้ประมาณ220 เควีก็คือ220,000 โวลต์แล้วมันยังต้องมีการติดตั้งระบบที่มันให้เกิดสเตบิไลเซอร์ด้วยอะไรด้วยพวกนี้เนี่ยเฉพาะแล้วมันจะมาเชื่อมกับแบตเตอรี่ ที่เก็บระบบกักเก็บอะไรพวกนี้นะรวมทั้งแบ็กอัพรวมแล้วเนี่ยเฉพาะส่วนนี้จัดระบบทั้งหมดจะต้องมีการลงทุนเฉพาะของระบบสายส่งเนี่ยนะเอาตัวเลขกลมๆกันแล้วกัน
2: ค่ะ
3: ประมาณ200,000 ล้านในช่วง10 ปีข้างหน้า
2: ค่ะ
3: และอีกประมาณ200,000 ล้านถึง300,000 ล้านในช่วง10 ปีข้างหลัง12 ปีข้างหลังอันนี้ผมยังไม่พูดเอาเฉพาะช่วงหน้าก่อนซึ่งเขาก็ต้องไปจัดระบบอันนี้เป็นเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขาต้องไปจัดระบบว่าจากภาคเหนือภาคอีสานกรุงเทพจะเชื่อมโยงกันยังไง
2: ค่ะ
3: ไอ้ระบบเนี้ยมันจะนำมาสู่อะไรนะที่เขาต้องทำนะนี่เขาจริงๆเขาทำเป็นตัวเลขมามากกว่านี้อีกนะแต่ว่าเช่นขยายปรับปรุงระบบสายส่ง
2: ค่ะ
3: แบตเตอรี่เพิ่มเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าแล้วยังมีซิคคอนเดนเซอร์ที่เป็นซินโครไนซ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนเฉยอะไรพวกนี้ไอ้นี่เราไม่ต้องไปรู้หรอกเอาเป็นว่า
2: วิศวะ
3: มันจะต้องทำพวกนี
2: ้ค่ะ
3: แล้วก็จัดระบบใหม่ที่เรียกว่าระบบที่เราเรียกว่าระบบเชื่อมโยงอ่ะคราวนี้เราลองดู
2: อ่ะเราดูหลักๆก่อน
3: เดี๋ยวก่อน
2: มีเสิร์ฟระบบส่งแล้วก็สายจำหน่ายดังนั้นนะอาจารย์อย่างเงี้ยมันก็ส่งผลต่อพวกธุรกิจโรงไฟฟ้าสิระบบส่งผู้รับเมาส์เม็ดเงินก็จะกระจายอยู่แถวๆนั้นนะ
3: ไม่คืออย่างงี้คือตอนนี้มันมีคอนเซ็ปต์ที่เราพูดกันบ่อยๆเนี่ยอันแรกคือให้คนซื้อกับคนผลิตเนี่ยจอยกันเองdirect PPA
2: ค่ะ
3: เคยได้ยินใช่ไหม
2: ค่ะได้ยินจากอาจารย์นี่แหละค
3: ่
2: ะ
3: direct ก็คือตรง
2: ค่ะ
3: PP ก็คือ power purchase A ก็ agreement
2: ค่ะ
3: direct PPA ก็คือทำข้อตกลงซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้
2: โอเค
3: ระบบปัจจุบันเนี่ยทุกคน

0: นี้นะคะรวมไปถึงการลงทุนเรื่องของโครงข่ายเรื่องนี้ค่ะต้องใช้เวลาในการอธิบายเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะ
1: ได้
0: แต่ปัญหาเรื่องของไฟฟ้าก่อนที่มันจะมาที่ปลายทางไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปโรงงานอุตสาหกรรมบ้านชงบ้านเช่าทั้งหลายอะค่ะมันต้องมีการวางระบบโครงข่ายก่อนแผนที่เขาคุยอะค่ะได้ยินคับคล้ายคับคานอกจากที่อาจารย์บอกว่า PPA Direct PPA แล้วอะมันก็มีเรื่องของกริดด้วยอาจารย์ช่วยแยกแยะให้ฟังหน่อย
1: ต้องบอกก่อนนะเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยเกินความรู้ความเข้าใจของผมนะท่านที่ทราบเรื่องดีกว่าเนี่ยแล้วผมพูดอะไรไปผิดหรือไม่ครบถ้วนเนี่ยก็ขออภัยผมมีความรู้ความสามารถแค่นี
0: ้ค่ะ
1: นะทางที่ดีอ่ะท่านที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางที่เก่งๆท่านก็ออกมาอธิบายให้ประชาชนฟังกันแล้วกัน
0: แต่เพียงแต่ว่าเราอ่ะอยากจะหยิบจับให้ประชาชนน่ะได้ทราบถึงโครง
1: เราแยกให้เห็นแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนเราไม่ได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าเราไม่ได้เป็นคนขายของอะไรเราไม่เกี่ยวนะ
0: แต่มาด้วยกัน
1: ไอ้คนที่เขาเป็นคนจะลงทุนจริงนะเขารู้ละเอียดยิบแต่ผมพูดให้ฟังเป็นภาพใหญ
0: ่
1: แล้วในเชิงของแนวคิดเนี่ยเราควรจะเป็นแบบไหนมากกว่า
0: โอเค
1: นะอันนี้เอาเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนคือที่พูดกันเนี่ยมันมีมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่เขาปลดล็อกเรื่องการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างผู้ผลิตกับผู้ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่เป็นไฟฟ้าที่มาจากพลังงานหมุนเวียนพูดง่ายๆเอาตรงๆก็คือ data center ที่จะมาโจ๊ะกับคนที่จะลงทุนผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์อ่ะ
0: ค่ะ
1: เขาต้องการให้มีลักษณะที่เรียกว่าซื้อขายกันได้โดยตรงแล้วก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วก็การไฟฟ้าส่วนนครหลวงเนี่ยที่ดูแลเรื่องระบบสายส่งก็จะต้องมาช่วยเป็น third party เป็นคนที่3ให้เขาสามารถเข้าสู่ระบบได้นะรูปร่างหน้าตามันก็จะประมาณนี
0: ้ค่ะ
1: คนผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานหมุนเวียน
0: ต้นทาง
1: ต้นทางเนี่ยก็จะทำ direct PPA เข้าเครือข่าย
0: ค่ะ
1: เข้าเครือข่ายของระบบ
0: ที่มันเป็นระบบ
1: แล้วจาก direct PPA เนี่ยทางคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติก็ต้องเป็นคนคัดเลือกคนกำกับดูแลนะ data center อุตสาหกรรมต้องใช้ไฟฟ้าสะอาดเนี่ยผู้ใช้ไฟขนาดใหญ่ data center อะไรพวกนี
0: ้ปลายทาง
1: แล้วจะต้องติดตั้งระบบสำรองสำรองอะไรก็ว่ากันไปบางคนเขาไม่มั่นใจเขาก็ต้องมีการติดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้มันรันตลอด24ชั่วโมงไม่ให้หยุดเลยอันนี้ก็อันนึงนะอันนี้
0: อันนึงนุ่นถามก่อนว่าไอ้ทั้งหมดในโครงข่ายเนี่ยเงินลงทุนเอามา
1: ได้อย่าพูดตรงนั
0: ้นได้
1: อันที่สองเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการปลดล็อกคือต้องปลดล็อกการเข้าถึงระบบสายส่งthird party access เนี่ยเปิดใช้โครงข่ายขยายไฟฟ้าเนี่ยได้แล้วก็ทำให้เกิดการ direct PPP เพื่อที่ไปที่ data center private sector smart technology อันเนี้ยจะยกระดับจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยคุณต้องยกระดับกริด
0: คืออะไรอ
1: ่
0: ะ
1: โอเคระบบปัจจุบัน
0: อะไรมีแต่ลูกศร
1: ระบบปัจจุบันเนี่ยอันนี้คือ centerแล้วก็กระจายส่งไป
0: ค่ะ
1: เนี่ยอันรูปซ้ายมือ
0: ดูสภาพนี้
1: อันนี้ระบบปัจจุบันเนี่ย one way flow เนี่ย
0: ระบบปัจจุบันคือมันจะมีจุดตรงกลางนะคุณผู้ชมลูกนั้นแล้วก็แทงลูกศรออกไปอันนี้คือปัจจุบันที่ใช้อยู
1: ่แต่ระบบใหม่เนี่ยมันจะเชื่อมกันไปหมดไง
0: ที่เรียกว่า
1: สมาร์ทกริด
0: ก็คือภาพที่เป็นจุดสีเขียวหลายอัน
1: มันไปได้ทุกทางแล้วแต่จะจัดสรรตอนนี้อันนั้นตกเพิ่มตรงนี้แต่คุณต้องมีระบบสายส่งที่ครอบคลุมทั้งหมด
0: ค่ะ
1: ซึ่งต้องลงทุนเรียกว่าโครงข่ายอัจฉริยะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าไอ้ renewable เนี่ยมันมีความผันผวนสูงงั้นระบบที่จะควบคุมให้การผลิตไฟฟ้ามันหมุนเวียนให้มันถูกต้องเอาตัวไหนขึ้นมาเสริมไปอันนี้ต้องใช้คอมพิวเตอร์ AI คำนวณแล้ว
0: ค่ะ
1: นะแล้วก็รองรับของใหม่ด้วยอันนี้อะไรรองรับดีมานด์ใหม่รักษาความมั่นคงนะแล้วก็ปรับปรุงของเดิมอันนี้คือระบบที่เขาจะต้องแก้ไขเอาเฉพาะรายการนี้ปรับปรุงระบบซึ่งงานหลักจะเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตโดยเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นตัวหลักเนี่ย
0: สามการไฟฟ้านี
1: ้ขี้หมูขี้หมาต้องลงทุนประมาณ400,000 ล้านในระยะ24 ปี
0: อ๋อเอาเงินมาจาก3การไฟฟ้านี่อะคะ
1: ไม่ใช่ไหมคือเขาต้องลงทุนน่ะ
0: โอเค
1: เพราะเขาเป็นคนขายไฟ
0: ค่ะ
1: มันมีใช่ไหมคือคุณต้องแยกนะ

0: คนลงทุนเพื่อผลิตหรือคนลงทุนระบบสายส่งก็ต้องมาคิดเงินจากผู้ใช้
1: ค่ะ
0: ถูกไหมก็ต้องมาคิดเงินจากผู้ใช้มันเพราะไอ้คนใช้มันเป็นคนจ่ายเงินไอ้คนลงทุนเป็นคนผลิต
1: ค่ะ
0: ก็เนี้ยมันก็จะเนี้ยมันก็จะลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในแง่การพยากรณ์ความต้องการของผู้ใช้จัดระบบผู้ใช้ก็มีส่วนในแง่ของการจัดสรรซัพพลายไซด์ก็ต้องทำควบคู่กันไปนะเราออกแบบมาอย่างนี้ด้วยข้อจำกัดอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้ว่ามันต้องคำนึงถึงเรื่องโลกร้อนมันต้องคำนึงถึงเรื่องการกักเก็บคาร์บอนมันต้องคำนึงถึงว่าใช้พลังงานที่เป็น renewable ไม่อยากจะไปเรื่องใช้พลังงานที่เป็นเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิลเอาองค์ประกอบพวกนี้มารวมแล้วก็เอาปัจจัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของการทั้งผู้บริโภคอย่างรัฐบาล 55,000 เมกะวัตต์นี่ล่าสุดที่บอกเพิ่มเป็น 10,000 เมกะวัตต
1: ์โซล่าเซลล์ที่จะให้ติด
0: เนี่ยระยะเวลา20ปีซื้อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงต้องมีการหักลบกันในบินเนี่ยพวกนี้มันเป็นปัจจัยใหม
1: ่
0: แล้วมันก็จะมีการเปลี่ยนผ่านอะไรกันครั้งสำคัญแหละ
1: ค่ะ
0: อันนี้ถ้าพูดแบบเนี้ยถ้าถามผมเนี่ยถ้ารวมศูนย์จริงๆเนี่ยประเด็นของ PDP 2026เนี่ยถ้าให้ผมสรุปแบบสุดท้ายเลยเนี่ยประเด็นหลักที่ต้องพิจารณาเนี่ยมีแค่2อย่างเลย
1: คืออะไรคะ
0: 1คือเรื่อง data center
1: อันที่2
0: ก็คือเรื่องของ
1: โซล่า
0: เรื่องของโซล่า
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้มันก็จะไปพันกับเรื่องของการจัดระบบการซื้อการขายการผลิตอะไรก็ว่ากันไปจุดที่เป็นจุดที่เราต้องดู2ตัวนี้แหละ
1: โอเคจุด2ตัวนี้
0: อันนี้คือพอเราสรุปเรื่องมาทั้งหมดแล้วเนี่ยเราคิดว่าตัวที่เราต้องให้ความสนใจก็คือเราจะบริหารจัดการกับคนที่มาลงทุน data center แล้วเขาต้องการใช้ไฟแบบ renewable green energy ซึ่งของเราก็คือโซล่าเซลล
1: ์
0: แผงวงจรไฟแผงวงจรผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย
1: ์
0: โอเคไหม
1: ค่ะ
0: ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องรอง
1: โอเค
0: แต่ว่าทั้งหมดที่จะทำได้คุณก็ต้องออกกฎกติกาเช่น Direct PPA TPA ออกเรื่อง Transmission เรื่องกริดเรื่องอะไรซึ่งอันนี้เป็นเรื่องนโยบายและมาตรการของรัฐบาลถ้าเราโฟกัส2เรื่องนี้มันควรจะเป็นแบบไหน
1: โอเค2เรื่องนี้มันควรจะเป็นแบบไหนรวมไปจนถึงค่ะนุ่นมีคำถามต่อเนื่องเนี่ยนะคะจากที่อาจารย์เล่าให้ฟังอะค่ะเรื่องของรีเสิร์ฟค่ะมีคำถามเกิดขึ้นมากมายนะว่าถ้าเกิดว่าเรารีเสิร์ฟเยอะเนี่ยภาระมันจะกลายเป็นว่าไปตกอยู่ที่ราคาค่าไฟของภาคประชาชนอีกหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะอาจารย์คะก่อนที่อาจารย์จะไปพูด2ตัวที่อาจารย์บอกก็คือ data center กับเรื่องของโซล่าใช่ไหมคะนุ่นถามก่อนว่าที่อาจารย์บอกว่าในตัววัตถุดิบหรือว่าการจัดสรรน่ะที่มีพลังงานแสงอาทิตย์SMR พลังงานลมแบตเตอรี่เลย LNG มันยังคงอยู่ไหม
0: ก็อยู่ในนี่ไงอยู่ใน 9,100 เมกะวัตต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลไง
1: ก็ยังคงอยู่แต่มันเป็น
0: L ไม่ใช่คือใช้ก๊าซธรรมชาติใช้ถ่านหินใช้น้ำมันดีเซลใช้น้ำมันเตาแล้วก็ลิกไนท์เนี่ยมันอยู่ใน 9,100 เมกะวัตต์ที่จะสร้างโรงไฟฟ้าใหม
1: ่
0: ส่วนเขาจะสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเท่าไหร่แล้วจะใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยพอไหมหรือส่วนต่างที่มันจะต้องไม่พอจะต้องเอานำเข้าเท่าไหร่มันก็จะมีปัจจัยเรื่อง LNG เข้ามาเกี่ยวข้
1: อง
0: แต่ถ้าเกิดในระหว่างทางในอ่าวไทยนี่ไม่ต้องพูดนะเท่าที่ผมถามคนที่เขารู้เรื่องดีเขาบอกว่าเต็มที่ที่เราได้เนี่ย
1: ค่ะ
0: คือรักษากำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเนี่ยประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์ฟุตได้ไม่เกินนี้แหละ
1: ต่อวันเนาะ
0: ต่อวัน
1: ค่ะ
0: นำเข้าจากพม่าสัก400อะไรต่ออะไรพวกนี้นะจากมาเลเซียประมาณสัก400 200 300เลยเนี่ยที่เหลือเป็นถ้าเราใช้ 4,000 หักลบกบกันที่เหลือก็คือนำเข้า LNG
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเราเกิดโชคดีใน10ปีข้างหน้าเจอก๊าซธรรมชาติเจอน้ำมันในแหล่งในทะเลอันดามันซึ่งจะเปิดให้มีการให้สัมปทานในการสำรวจ 60,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยถ้าเราเจอนะ
1: เราเปิดนะ
0: กำลังจะเปิดกำลังจะเปิดตอนนี้กำลังจะขายข้อมูลให้คนที่มาลงทุนเนี่ยถ้าเปิดแล้วเจออันนั้นก็ต้องรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปหรืออีก20ปีข้างหน้าคุยกับเขมรรู้เรื่องมาได้ตรงอ่าวไทยอีกปีกนึงอย่างนี้ก็สถานการณ์ก็ต้องเปลี่ยนไปโอเคเพราะฉะนั้นยังไงก็ยังต้องมีก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ส่วนก๊าซธรรมชาติที่ไม่พอก็นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวจากต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: เนี่ยแต่เฉพาะหน้าเนี่ยมันไม่พอไม่พอแล้วนำเข้าราคามันแพงมันก็มีผลต่อราคาโอเค
1: โอเคอ่ะทีนี้มาที่2ประเด็นที่อาจารย์นะคะเป็นความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะด้วยไหม
0: คือเอางี้สำหรับคนที่จะมาลงทุน data center ซึ่งรัฐบาลมีระบบในการกำกับดูแลแล้วก็รู้ตัวเลขว่าจะมาลงทุนเท่าไหร่ประมาณการว่าจะใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องโซล่าพลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นกรีนเอนเนอร์จีเนี่ยหลักคิดเป็นอย่างนี้ ตอนนี้รัฐบาลทำถูกแล้วให้ data center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟประเภทใหม่ประเภทที่9
1: แบ่งให้เป็นประเภทใหม่ไปเลย
0: จัดเป็นประเภทใหม่เลย2ราคาที่จะซื้อจะแพงกว่าราคาที่ขายทั่วไปสมมุติว่าตอนนี้ราคาที่เราซื้อ3บาทเอา4บาทตรงๆนะ4บาทต่อหน่วยทํา data center คุณต้องจ่าย6บาทหรือ7บาทแล้วแต่จะคุยกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยราคาออกมาอันที่2ต้องให้ data center เนี่ยถ้าเขาจะทําให้มันถึงแก่นจริงๆเนี่ยเขามาลงทุนโรงไฟฟ้าเลยเขามาลงทุนโรงไฟฟ้าเลยนะส่วนมันจะมาจากไหนจะคิดเงินกันยังไงนี่อีกเรื่องหรือไม่เขาหาพาร์ทเนอร์ที่จะลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าเอาว่าเอาเฉพาะโซล่าเลยถ้าเขาจับมือกันได้อย่างนี้เนี่ยแบบนี้ความเป็นไปได้ที่เราจะบริหารจัดการทั้งเรื่องซัพพลายเรื่องไฟฟ้าแล้วก็เรื่องดีมานด์ของ Data Center และ AI เนี่ยน่าจะได้ข้อสรุประดับนึงนะส่วนใครจะเป็นคนลงทุนแล้วจะใช้คืนกันยังไงจะจัดระบบซื้อระบบขายกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้ารวมทั้งเรื่องการจะใช้ระบบสายส่งจะต้องคิดเงินกันยังไงอันนี้เป็นอินดีเทลซึ่งกกพต้องเป็นคนออกแบบโอเคคราวนี้ข้อจำกัดที่บอกอย่างที่บอกว่าเราทุ่มไปครึ่งหนึ่งของการจะสร้างโรงไฟฟ้าใหม่หรือจะผลิตไฟฟ้าใหม่เนี่ยครึ่งหนึ่งมันคือโซล่า มันคือแสงอาทิตย์คราวนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้โซล่าเนี่ยมันทำงานแค่วันละ4ชั่วโมง6ชั่วโมงเต็มที่เนี่ยความไม่แน่นอนมันต้องมีระบบแบ็คอัพด้วยแบตเตอรี่แล้วมันก็ต้องมีระบบที่ระหว่างทางเนี่ยอาจจะต้องมีการชาร์จไฟเข้าระบบแบตเตอรี่ด้วย
1: ะ
0: นะซึ่งอันเนี้ยผมไม่รู้ในดีเทลหรอกแต่เป็นประเด็นว่าเราต้องจัดการระบบแบบนี้เพราะเรารู้ว่าจุดอ่อนของโซล่าคือมันทำงานไม่ได้24ชั่วโมงแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเรามีโรงไฟฟ้าแต่ต้นทุนมันถูกต้นทุนมัน2บาทกว่าแล้วมันอาจจะลดลงอีกในอนาคตแผงไฟฟ้าแผงโซล่าเซลล์มันราคาลดลงงั้นอันนี้มันเป็นเชื้อเพลิงที่โทษมันเป็นการผลิตไฟฟ้าที่ต้นทุนถูกอยู่แล้วอาจจะไม่ถูกเท่ากับน้ำไม่ถูกเท่าแต่ว่ามันอยู่ตรงกลางแต่มันแพงแต่มันถูกกว่าถ่านหินเล็กน้อยถูกกว่าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
1: อ
0: ันนี้มันก็ต้องจัดระบบเพราะมันจึงในท้ายที่สุดมันก็จะออกแบบมาหรือทรานสเลทออกมาแปลค่าออกมาเป็นค่าไฟฟ้าต่อหน่วยที่เราต้องจ่าย
1: นี่ไงเกี่ยวข้องกับเราตรงนี้แหละอาจารย์ขาท่านถามต่อเนื่องเลยได้ไหมคะว่าอันนี้มันเป็นตัวเลขคาดการมันเป็นการประเมินด้วยซ้ำไปอะค่ะมันมีความเสี่ยงอยู่ในเนื้อในนี้ไหมแล้วคำถามที่ตามมาก็คือว่าถ้าเรารีเสิร์ฟเยอะมากๆอะค่ะท้ายที่สุดอะค่ะภาระนี้มันจะไปตกเป็นค่าไฟของประชาชนหรือเปล่า
0: อย่าไปหลอกตาอย่างที่ผมบอกอะคุณมีกำลังการผลิตแสนเมกะวัตต
1: ์ค่ะ
0: คุณมีความต้องการใช้ประมาณ 50,000 เมกะวัตต์เราต้องกลมๆแบบนี้แต่ในแสนเมกะวัตต์เนี่ยคุณต้องเข้าใจว่ามันมีโซล่าซึ่งมันไม่ได้ผลิตได้จริงเป็นจำนวนหน่วยเท่านั้นนะคุณมีรีเสิร์ฟ100นึงแต่คุณได้ใช้จริงๆเนี่ยแค่20เท่านั้นเองผลิตจริงมาได้แค่20จาก100มันก็ต้องทอนมันต้องไปคำนวณน่
1: ะ
0: เพราะบางอันนี่มันคำนวณแบบเป็นตรงๆไปคือมันไม่ได้ผลิต 100% ตามกำลังการผลิต
1: ค่ะ
0: เพราะมันมีเรื่องของแสงแดดมันมีเรื่องของหุบเข้าหุบออกอะไรต่ออะไรพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดจะไปลงทุนในมีสตอเรจนะมันก็มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอ่ะจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าการคำนวณสุดท้ายเนี่ยยากมากสำหรับผมนะเพราะว่าเราใช้เชื้อเพลิงต่างกันมีสัญญาในการซื้อขายไฟฟ้าไม่เหมือนกันมีการเข้ามาสู่ระบบในช่วงเวลาที่แตกต่างกันแม้บางอันจะมีราคาล่วงหน้ากำหนดไว้แล้วก็ตามทีบางอันเป็นเรื่องของการอุดหนุนก่อนหน้านี้มีเรื่องของแอดเดอร์ถึงจะหมดไปสำหรับโซล่าน
1: ะ
0: แต่มันก็ยังมีทาริฟฟีดอินน
1: ะ
0: ที่ต่อสัญญากัน ได้ตลอดโดยต้นโดยราคา

0: ที่ซื้อนั้นเป็นราคาเดิมไม่ใช่ราคาใหม่นี่ก็กำลังปรับกันอยู
1: ่ค่ะ
0: มันก็ต้องเป็นการยกเครื่องสัมมนากันอะไรสังคายนากันทั้งระบบแล้วก็ออกแบบมาซึ่งอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าผลประโยชน์มันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องแค่คลิกอะไรนิดเดียวทำอะไรให้มันช้าหน่อยทำอะไรให้มันเร็วหน่อยมันมีผลส่วนได้ส่วนเสียกับคนที่เกี่ยวข้องที่ทำธุรกิจนี้ทั้งที่เป็นรัฐวิสาหกิจทั้งที่เป็นเอกชนที่ลงทุนและแน่นอนอ่ะคนที่มาลงทุนจะต้องใช้ไฟเราอย่างที่พวก Data Center พวก AI พวกอะไรอันนึงตัวเราด้วยตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของผู้บริโภคด้วยแล้วยังต้องพูดถึงโรงงานที่เขาผลิตสินโรงงานที่เขาผลิตสินค้าและบริโรงงานและโรงงานผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องใช้ไฟโรงแรมก็ต้องใช้ไฟในสายบริการราคาของไฟฟ้าที่เหมาะสมแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายแล้วที่สำคัญที่สุดคือต้องเป็นตัวที่จะผลักดันเศรษฐกิจให้เข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ไปด้วยมันตอบโจทย์หลายอย่างมันยาก
1: โอเคและอันเนี้ยมันก็เป็นปัจจัยหลักที่เวลาต่างชาติจะเข้ามาลงทุนน่ะเขาต้องดูเรื่องเสถียรภาพ
0: เขาต้องดูเรื่องเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าถ้าเป็นเฉพาะ data center นะ
1: มันคงหรือเปล่าราคาเป็นยังไงถ้าเทียบกับภูมิภาคใกล้เคียงเราอันเนี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องยาก
0: เรามีข้อได้เปรียบอยู
1: ่
0: แต่ว่าข้อได้เปรียบที่ว่าเนี่ยมันก็อย่าไปมีต้นทุนแฝง
1: ไอ้ต้นทุนแฝงเนี่ยมันเช่นอะไรบ้างคะอาจารย์
0: เรื่องชักเข้าชักออกไม่แน่ไม่นอน อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะไม่ได้จ่ายเงินนะ
1: ค่ะ
0: เร็วช้านี่ก็เหมือนกันเอายังไงเอาให้แน่ก็เหมือนกันพวกนี้มันเป็นต้นทุนแฝงทั้งนั้นแหละ
1: ค่ะ
0: ถ้าเราตัดสินใจจะเอาแบบนี้แล้วเราไม่ทำสักทีนึงมันก็ไม่เกิด
1: จะค่ะค่ะงะ
0: ถ้าเกิดทำอย่างนี้แล้วเราคิดว่าดีแต่เกิดว่าผลออกมามันไม่ใช่มันก็ต้องมีต้นทุนแฝงอยู
1: ่อาจารย์แผน PDP 2026เนี่ยค่ะที่ประเมินที่คาดการตามตัวเลขที่เราอธิบายเนี่ยมันอยู่บน GDP เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะ
0: เขาใช้ GDP เฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.5 จากเดิมเนี่ยเขาใช้ร้อยละ 3
1: ค่ะ
0: เขาใช้ร้อยละ 2.5
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็ไม่เป็นไรถ้าเศรษฐกิจขยายตัวดีกว่านี้ผลดีมันมีแต่ถ้าขยายตัวต่ำกว่านี้อันนี้ไอ้ที่พยากรความต้องการมันก็เพี้ยนหมด
1: ได้ความรู้หลายอย่างมากๆเลยอาจารย์อันนี้ขอถามเป็นความรู้นิดนึงในภาคใต้เชิงของการท่องเที่ยวภาคใต้เนี่ยใช้ไฟเยอะเนาะ
0: ใช้ไฟเยอะแต่ว่าผลิตไฟไม่พอปัญหาของภาคใต้เนี่ยต้องส่งไฟจากข้างล่างขึ้นไปจากข้างบนลงไปข้างล่าง
1: โอเค
0: แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องพอจะสร้างโรงไฟฟ้าก็มีคนค้านเยอะที่จริงอ่ะที่ภาคใต้เนี่ยต้องเพิ่มกำลังการผลิตอีกประมาณ 1,400 เมกะวัตต์ถึงจะแบตช์กันที่จริงผมมีนะรายละเอียดว่าในช่วงเวลาต่างๆเนี่ยเขามีกำลังการผลิตในพื้นที่เขากี่เมกะวัตต
1: ์ค่ะ
0: มีความต้องการใช้กี่เมกะวัตต์ส่วนขาดมันขาดเท่าไหร่ที่จริงสายฟ้าแรงสูงที่ลงภาคใต้ยังไม่ครบวงจรนะ
1: อ๋อ
0: 500 kV นี่ยังลงไปไม่ครบนะ
1: ค่ะ
0: ไม่จริงมันมีแค่สายเดียวไม่ได้ด้วยซ้ำยังไม่ครบถ้วนอ่ะระบบทรานสมิชชั่นก็ยังไม่เรียบร้อยนะที่บอกต้องลงทุนกันมหาศาล
1: อ่ะอาจารย์ที่ภาคใต้เน
0: ี่ยอย่างเงี้ย500 kV
1: ไอ้เด่นนะเสานะแล้วบางทีมันมีลูกบอลด้วยอาจารย์
0: ลูกบอลไม่ให้มันมาชนกันไงเล่า
1: เราด่าว่า
0: ไม่สายมันมาชนกัน
1: ไอ้ลูกบอลนี้มันเป็นสัญลักษณ์
0: การไม่ให้มันชนกัน
1: การไม่ให้มันชนกัน
0: บางคนบอกให้ไม่ให้เฮลิคอปเตอร์จะได้เห็นบอกไม่ใช่
1: แต่ว่าที่ภาคใต้จะมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ไหมที่สุราษฎร์ธานี
0: ไม่แน่ใจคือเขาคิดแต่จะทำได้ไม่ได้ในอีกเรื่อง
1: อาจารย์สำหรับคนที่สนใจในเรื่องนี้เลยนะคะเขาไปหาข้อมูลในเชิงลึกอ่านได้ไหม
0: ก็นี่ไงเข้าไปที่เว็บไซต์ของกระทรวงพลังงานสำนักนโยบายและแผนพลังงานเอปโปเอาเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนแล้วหลังจากนี้เนี่ยพอเขาเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีตัวที่เป็นแผนออกมาซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะละเอียดกว่านี้เยอะเนี่ยมันจะเป็นอันนี้คือของเก่าในนี้มันจะบอกเลยว่าโรงไฟฟ้าโรงไหนของใครต้องปลดออกใครจะได้ทำอะไรมันจะเขียนไปหมด
1: อ่าแล้วสนุกนะคะแต่ว่าก็ยากหน่อยค่ะถ้าเกิดว่าใครสนใจเข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะคะ www.eppo.go.th eppo เขียนว่า eppo นะคะกราบขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยค่ะที่มาย่อยข้อมูลจากเรื่องยากมาให้เข้าใจได้ง่าย
0: ต้องออกตัวนะว่าถ้าพูดไปมีอะไรผิดก็ท้วงติงมาแต่อย่าดูดาว่ากล่าวมากผมก็พยายามเท่าที่ผมทำได้นะผมไม่ได้เป็นไม่ได้อยู่ในวงการแต่ผมอ่านข้อมูลแล้วก็มาสั่งเขาให้เข้าใจจะได้มองไปข้างหน้าได้พอเป็นเห็นทางเป็นแบบว่า ลางๆอ
1: ่ะค่ะสมานตตาใช้หลักนี้ได้นะคะร่วมทุกข์และร่วมสุขไปด้วยกันค่ะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดี
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 90.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
6: อ้าวสายต่อไป
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @ thinking radio

0: ในราคาพิเศษที่ LINE Thinking Radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
4: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
3: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: เซเว่นหรือโทร0814986322
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจากเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
6: ผมเรียกมันว่าเที่ยวบินมฤตยูนะครับติดตามเกาะติดอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้เช้าวันนี้ล่าสุดครับเที่ยวบิน Fly Dubai FZ1073ชัดขึ้นแล้วครับแล้วนั่นหนักกว่ารายงานชุดแรกด้วยซ้ำไปเที่ยวบินนี้เริ่มด้วยเหตุฉุกเฉินกลายเป็นคดีรุนแรงในห้องนักบินครับเที่ยวบินนี้ออกจากดูไบมุ่งหน้าเทลอาวีฟเมื่อวานนี้เป็นเครื่องบิน Boeing 737 MAX 8มีคนอยู่บนเครื่องบิน174คนก่อนเกิดเหตุรุนแรงในห้องนักบินขณะที่เครื่องบินอยู่ระดับ 34,000 ฟุตครับที่ทำให้คนแตกตื่นกันบนเครื่องบินคือข้อมูลการบินที่ตรวจสอบจากไฟล์เรดาร์24ตอนที่เกิดเหตุเลยนะครับเครื่องบินเนี่ยลดระดับมากกว่า 14,000 ฟุตภายในแค่ประมาณ30วินาทีแล้วเปลี่ยนทิศทางไปทางซาอุดีอาระเบียขณะเดียวกันตัวทรานสปอนเดอร์คือตัวระบบสื่อสารภายในเครื่องส่งรหัส7700 7700นี่เตือนว่าเป็นภาวะฉุกเฉินแต่เป็นภาวะฉุกเฉินทั่วไป7700ต่อมากลายเป็น7500พอ7500ขึ้นแล้วก็ต้องตกใจกันแล้วครับเพราะว่ามันเป็นรหัสที่ชี้ในภาษาการบินภาษาความมั่นคงทางอากาศบอกเป็น unlawful interference คือแปลภาษาชาวบ้านมีการจี้เครื่องบินเกิดขึ้นครับไม่ตกใจได้ยังไงครับผู้โดยสาร170กว่าคนนั่งอยู่เฉยๆเครื่องบินร่วงลงมาภายใน30วินาทีหมื่นกว่าฟุตแล้วมีสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีการจี้เครื่องบินจากนั้นเรื่องในค็อกพิทห้องนักบินก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นครับถ้ามาฟังที่ยืนยันล่าสุดจากนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินนัทานาฮูนายกบอกว่านักบินคนหนึ่งใช้มีดแทงนักบินอีกคนหนึ่งดูเหมือนพยายามจะทำให้เครื่องตกขณะที่สายการบินฟลายดูไบเองยืนยันในส่วนที่พยายามใช้ภาษาระมัดระวังกว่าบอกว่าเกิดกรณีภาษาการบินอีกครับ altercation คือการต่อสู้ในห้องนักบินซึ่งปกติไม่ควรจะเกิดนะครับแต่ก็ย้ำว่าสาเหตุและแรงจูงใจทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะมาจากนายกอิสราเอลหรือสายการบินฟลายดูไบเองหรือว่าแหล่งข่าวที่ไปสัมภาษณ์ผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องเนี่ยบอกว่าแรงจูงใจยังอยู่ระหว่างการสอบสวนยังไม่อาจจะสรุปได้หรือฟันธงได้นี่ครับฉะนั้นหลายๆรายงานข่าวที่ผมเกาะติดมาตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้เนี่ยข้อกล่าวหาคือพยายามจงใจทำเครื่องบินตกเรื่องนี้มาจากฝั่งอิสราเอลส่วนสายการบินเองฟลายดูไบและหน่วยงานการบินของ UAE ยังไม่ได้ประกาศข้อสรุปเรื่องนี้หรือว่าฝ่ายสอบสวนก็ยังไม่มีคำยืนยันใดๆช่วงวิกฤตที่สุดมีผู้โดยสารและลูกเรือเข้าไปช่วยควบคุมสถานการณ์ในห้องนักบินลูกเรือสำรองมีลูกเรือสำรองของฟลายดูไบซึ่งเดินทางอยู่บนเครื่องบินคือเป็นผู้โดยสารไม่ได้ประจำการเป็นลูกเรือสำรองแต่บังเอิญโชคดีครับสองคนเข้ามารับช่วงควบคุมเครื่องมิฉะนั้นเครื่องเนี่ยเสี่ยงที่จะตกมากๆและสามารถนำเครื่อง FZ1073 นี้ลงฉุกเฉินไปลงที่ท่าอากาศยานตาบุกของซาอุดีอาระเบีย เครื่องบินนี้ออกจากดูไบ UAE จะไปทาลาวิฟอิสราเอลแต่ต้องมาลงที่ซาอุครับเพราะว่าบนเครื่องบินนั้นเกิดเหตุที่คาดไม่ถึงจริงๆเจ้าหน้าที่สนามบินซาอุดีอาระเบียก็ยืนยันครับว่ากัปตันและนักบินผู้ช่วยได้รับบาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลส่วนผู้โดยสารทั้งหมดปลอดภัยและFly Dubai ก็จัดเที่ยวบินนำผู้โดยสารเดินทางต่อตอนนี้ล่าสุดบอกว่าไปถึงที่ทาลาวิฟโดยปลอดภัยแล้วครับมันก็มีประเด็นที่มันโผล่ขึ้นมาคือเปลี่ยนจากอุบัติเหตุการบินไปเป็นการสอบสวนด้านความมั่นคงเต็มรูปแบบแล้วตอนนี้โดยที่หน่วยงานการบินพลเรือนของ UAE

0: ต้นทางเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเหตุการณ์ว่าด้วยความมั่นคงกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสอบสวนทั้งสาเหตุขั้นตอนปฏิบัติการและมาตรการรักษาความปลอดภัยฉะนั้นประเด็นที่ต้องสอบสวนคือไม่ใช่แค่ว่าใครแทงใครนะครับแต่ว่าคำถามใหญ่น่าจะว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนักบินก่อนเครื่องดิ่งทำไมจึงมีรหัส7500ใครเป็นคนกด7500อาวุธเข้าไปในห้องนักบินได้อย่างไรระบบควบคุมเครื่องถูกกระทำอะไรบ้างและสำคัญที่สุดคือมีแรงจูงใจอะไรครับฉะนั้นเรื่องนี้จึงน่าคิดมากๆฝั่งอิสราเอลพยายามจะทำให้เห็นว่าเป็นการก่อการร้ายรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลถึงขั้นบอกว่านี่เป็นการก่อการร้ายของจิฮาดิสต์คือจะโยนไปว่านี่เป็นเรื่องของฝั่งอิสลามที่ต้องการจะก่อเหตุร้ายต่ออิสราเอลถึงขั้นที่มีการพูดทำนองว่ามีความพยายามจะจี้เครื่องบินนี้และเอาเครื่องบินนี้ไปชนอะไรบางอย่างในอิสราเอลซึ่งก็ไม่มีใครยืนยันเรื่องนี้นะครับขณะเดียวกันฝั่งของอเมริกาเองประธานาธิบดีทรัมป์ถูกนักข่าวถามเรื่องนี้ทรัมป์ก็บอกว่าสิ่งที่ออกข่าวมานั่นคือมาจากฝั่งท่านนายกเนทันยาฮูอิสราเอลแต่ว่าอเมริกายังไม่ยืนยันเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องใหญ่ในระดับโลกเพราะว่าเครื่องบินโดยสารปกตินี้อยู่ดีๆในห้องนักบินมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นได้สมมติว่าจริงว่าผู้ช่วยนักบินแทงนักบินแล้วต้องการจะจี้เครื่องบินนี้หนึ่งผู้ช่วยนักบินคนนี้ไม่มีการเช็คประวัติหรืออย่างไรหรือมีโอกาสมีอาวุธมีมีดขึ้นไปได้อย่างไรและขณะเดียวกันถ้าหากไม่มีนักบินสำรองอยู่บนเครื่องเนี่ยมันจะเป็นโศกนาฏกรรมเลยนะครับเพราะว่าเครื่องบินตกแล้วจะเกิดเรื่องราวอื้อฉาวที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนฉะนั้นสรุปได้ว่าเครื่องบินลำนี้เที่ยวบินนี้จาก 34,000 ฟุตเหนือพื้นดินจู่ๆเกิดการต่อสู้ในห้องนักบินเครื่องบินดิ่งลงมากว่า 14,000 ฟุตในเวลาครึ่งนาทีรหัสฉุกเฉินปกติเปลี่ยนเป็น7500สัญญาณที่โลกการบินรู้ทันทีว่าอาจจะมีการแทรกแซงโดยมิชอบนั่นคือจี้เครื่องบินผู้โดยสารลูกเรือและนักบินสำรองช่วยกันหยุดเหตุการณ์พาเครื่องลงซาอุได้สำเร็จนี่คือข่าวระดับโลกที่ยังต้องเกาะติดว่าการสอบสวนนั้นสามารถจะระบุว่ามีแรงจูงใจใครทำอะไรอย่างไรแต่ต้องถือว่านี่เป็นปาฏิหาริย์อีกครั้งหนึ่งในประวัติสายการบินของโลกเลยครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์คช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
9: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จะ

0: อดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
2: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus กับผมวิชัยวรธานีวงศ์คุณจะได้ฟังเรื่องราวมุมมองวิเศษทัศน์แล้วก็คำแนะนำต่างๆจากคุณปีเตอร์ชอนบรรณาเรนวันนี้เรื่องใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับแต่ก่อนจะคุยกับท่านก็แน่นอนครับมีข่าวดีๆก็ต้องมาฝากกันนะครับเคยรู้สึกไหมครับว่าช่วงนี้ใครๆก็พูดถึงเรื่องของ AI บางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องยากแต่บอกได้เลยว่าเราทำเรื่องยากให้เข้าไปให้เข้าใจในแป๊บเดียวได้นะครับเพราะว่าวันนี้ AI for Life กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องครับครั้งนี้เรามาในรูปแบบของวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษที่เปิดโอกาสให้คุณเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะนั่งจิบกาแฟอยู่บ้านเดินทางหรือมีเวลาว่างช่วงไหนก็เปิดดูได้ทันทีที่สำคัญสามารถกดดูซ้ำย้ำความเข้าใจกี่รอบก็ได้ตลอดทั้งคอร์สจัดเต็มเน้นๆเพื่อตอบโจทย์ชีวิตยุคใหม่ด้วย2คอร์สไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดนะครับคอร์สแรกเลยก็คือวิชา Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI สายสร้างสรรค์หรือวัยเก๋าทั้งหลายที่อยากจะลองทำอะไรใหม่ๆนะครับวิชานี้จะพาคุณไปใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพจากจินตนาการให้ออกมาอย่างสวยงามและยังสอนเนรมิตวิดีโอแบบง่ายๆเอาไว้โพสต์ลงโซเชียลรับรองว่าเพื่อนๆในฟีดเห็นแล้วต้องร้องว้าวแน่นอนทีเดียวครับวิชาที่2วิชา AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสายขายของออนไลน์หรือคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจวิชานี้คือทางรอดให้ AI มาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวช่วยคิดไอเดียสินค้าเขียนแคปชั่นโดนใจวางแผนคอนเทนต์และออกแบบโปรโมชั่นเด็ดๆเปลี่ยนงานยากให้เป็นเรื่องง่ายดันยอดขายให้พุ่งปังยิ่งกว่าเดิมครับเทคโนโลยีไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กวัยรุ่นเท่านั้นไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพอะไรหรืออายุเท่าไหร่AI ก็พร้อมจะมาเป็นตัวช่วยให้ชีวิตและการทำงานของคุณสะดวกและสนุกขึ้นได้อย่างแน่นอนโอกาสดีๆแบบนี้นะครับค่าลงทะเบียนถูกมากเพียง159บาทเท่านั้นย้ำอีกครั้งนะครับ159บาทเรียนได้ยาวๆแต่ต้องรีบหน่อยนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง15ตุลาคมนะครับเท่านั้นแอดไลน์มาสมัครกันได้เลยที่ Asai Thinking Radio อย่าลืมนะครับใส่ A หางม้วนๆฮะ Asai อยู่ข้างหน้าด้วยนะครับอาทีนี้พอเรามีเงินเราก็มาออมกันนะครับอย่างเริ่มออมเงินวันนี้นะครับไม่ต้องรอให้มีเงินก้อนใหญ่ที่มีเพียง 10,000 บาทก็เริ่มออมได้กับเงินฝากผืนเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากผืนเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับที่ให้คุณได้คุ้มตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีมีแบบไหนบ้างก็คือเลือกออม9เดือนนะครับกับเงินฝากพื้นที่พิเศษ9เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีหรือฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีหรือถ้าอยากออมนานขึ้น11เดือนกับเงินฝากพื้นที่พิเศษ11เดือนฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีหรือน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีครับทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าจะเลือกออมแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทร1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับและแน่นอนครับตอนนี้ก็ต้องถามถ่ายกันก่อนว่าคุณปีเตอร์ก็อยู่รอดปลอดภัยนะครับที่บ้านไม่มีน้องน้ำมาเยือนใช่ไหมครับสวัสดีครับคุณวิ
4: ชัยสวัสดีครับคุณวิชัยและผู้ฟังด้วยนะครับทุกท่านเลยนะครับแป๊บนึงนะคุณวิชัยครับ
3: ครับผม
4: คุณวิชัยไม่ตามข่าวหรอฮะที่อเมริกาหรอฮะก็คุยเรื่อง AI มันไม่ใช่ AI แล้วโอ้ดอนัลด์ทรัมป์ก็ภูมิใจมากแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็น super intelligent เป็น SI ก็บอกเป็น super intelligent ก็เขาก็ประชุมกันแล้วก็พูดเป็นโอ้ยสื่อมวลชนเขาถามว่าเออแล้วก็เพราะว่าอะไรเขาก็มี Anthropic มาก็มีElon Musk ไปก็มีอื่นๆที่ไปที่เกี่ยวกับ AI นั้นนะเยอะแยะสื่อมวลชนก็ถามเรื่อง AI ก็ Donald Trump ก็สาดเลยไม่ใช่ AI แล้วเป็น SI แล้วปมเปลี่ยนชื่อมาแล้ว SI SI SI ก็พูดไปอย่างนั้นนะคุณวิชัยอย่าดื้อนะ SI ต่อไปนี้
3: เรื่อง
4: SI ฟังพี่ดอนัลด
3: ์เปลี่ยนชื่อระดับโลกฮะเปลี่ยนหมดทุกอย่างฮะอะไรอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนฮะ
4: รู้ไหมว่าเขาประชุมกันนะใหญ่ๆนะ SI ใน AI โทษทีนะครับพูดเป็น AI เพราะคนเขาค
3: ุ้
4: นเคยกับ AI มากกว่าก็มีประชุมใหญ่นะฮะก็มีใหญ่ๆจากกันนั้นทั้งนั้นนะฮะที่ไปคุยกันแล้วก็เซ็นสัญญาว่าเขาจะพยายามป้องกันไม่ให้ AI มันทำสิ่งที่มันทำร้ายสังคมทำร้ายคนทำร้ายโลกนะฮะมีข่าวเยอะเรื่องนี้เยอะมากเลยฮะน่ากลัวไหมบางเรื่องบางอย่างมันน่ากลัวนะบางเรื่องบางอย่างมันน่ากลัวบางเรื่องบางอย่างก็ใช้เป็นประโยชน์เนาะเข้าคอร์สคุ้นเคยกับ AI จะใช้เป็นประโยชน์อะไรบ้างอะฮะทุกวันนี้นะฮะใช้ผมไม่ได้ใช้ Google Search แล้วผมก็ใช้เป็น Gemini จะใช้เป็น ChatGPT แล้วก็ถามมันถามเหมือนไม่ได้เป็นแบบ Search What do you think of นะฮะพรุ่งนี้อากาศจะเป็นยังไง อะไรประมาณนั้นก็ถามมันแบบคำถามธรรมดาไม่ต้องคิดเลยว่าเฮ้ยต้องใช้ Search Word อะไรต้องใช้คำนี้มันจะหาเจอไหมก็อย่างนั้นแหละนะฮะผมก็ใช้เมื่อเช้าด้วยนะฮะคุณวิชัยเรื่องอันนี้เราจะเล่าให้ฟังตอนที่เราคุยเรื่องความโปร่งใสของในรัฐนะฮะอันนี้เราก็จะเปรียบเทียบประเทศอื่นด้วยปลอดภัยไห
3: ม
4: ปลอดภัยนะสบายแต่เราอาจจะโชคดีก็ได้นะฮะผู้ฟังครับนะเราไม่ได้แบบโอ้เราไม่ได้สงสารเราไม่ได้คิดเรื่องคนอื่นนะแต่ว่าเราบอกความจริงนะบ้านทั้งปี55นะครับผมก็สบายเพราะอยู่ในคอนโดแล้วก็ถนนหน้าคอนโดมันแห้งแล้งก็เดินทางได้ปกติสุดนะฮะตอนนั้นนะฮะ55บ้านที่ผมอยู่ปัจจุบันนั้นนี้นะฮะว่าน้ำก็ไม่ได้เข้าบ้านไม่ได้ท่วมนะจริงๆแล้วนะฮะมันอยู่ที่บางกรวยนะฮะ
3: บาง
4: คุณกองบางกรวยนะตอนนั้นโอ้น้ำท่วมแบบผมจำได้ผมก็เช่าเรือกับสื่ออื่นๆแล้วก็ไปนั่งเรือวิ่งบนถนนนครอินนะฮะ
3: คลองนั่น
4: พี่บุญทรงครามตอนนั้นก็มันแห้งนะฮะแล้วก็ที่ราชพฤกษ์ที่กาญจนบุรีแล้วก็นั่งเรือนะฮะบนถนนตอนนั้นนะฮะแต่ว่าครั้งนี้มันไม่น่าจะถึงสูงขนาดนั้นนะครับผมก็ดาวแต่ว่ามันยังไม่เรายังไม่รอด 100% นะครับผู้ฟังครับเพราะว่าก็ได้เห็นว่ามันบางที่บางจุดนะยังท่วมแรงอยู่นะครับแล้วก็เมื่อวานฝนตกนิดนึงนะบางที่เนาะใช่ไหมแต่ว่า
3: ตอนนี้ฝนตกหนาวเลยครับเดี๋ยวคุณตกใจเลยครับเจอฝนนะ
4: อันนั้นสิตอนนี้ก็เชื่อนะครับทุกคนตื่นเช้าแล้วก็รีบไปดูข้างนอกนะฮะมีแดดไหมมีเมฆไหมมีลมไหมฝนจะตกหรือเปล่าใช่ไหมก็อย่างนั้นเลยนะมีผลกระทบแบบลึกมากเลยนะครับคุณวิชัยแต่คุณวิชัยนะฮะอันนี้เราพูดกันเหมือนเสียงสะท้อนหรือเปล่าสะท้อนจากปีที่แล้วสะท้อนจาก2ปีที่แล้วสะท้อนจาก10ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าในรายการนี้นะครับผู้ฟังครับเราก็คุยเรื่องน้ำท่วมเกือบจะทุกปี
3: ใช่ทุกครั้งเลย
4: เกือบจะทุกปีเลยนะฮะแล้วก็สื่อมวลชนก็เริ่มจะพูดแบบโอ้มันเกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วเกิดอีกแล้วแต่เมื่อก่อนนะฮะเขาจะพูดลักษณะแบบน้ำท่วมเหมือนพูดเหมือนใหม่ๆนะพูดเหมือนผู้นำหรือผู้ใหญ่ในรัฐบาลโอ้โหน้ำท่วมอย่างนี้ต้องทำอะไรต้องทำอะไรแน่ๆแล้วก็ขึ้นบนเวทีก็ไปพบอะไร
3: ไอเดียเยอะเลย
4: ไม่รู้เมื่อไรเราจะทำเนาะผู้ฟังครับผมอายุก็จะ70นะฮะและนะฮะผมก็อยู่ประเทศไทยเกินครึ่งหนึ่งของชีวิตนะฮะแต่ถ้าเราพูดถึงครึ่งหนึ่งของชีวิตแรกๆของเราผมไม่รู้เรื่องประเทศไทยเลยนะฮะแต่ว่าตอนที่มาประเทศไทยนะปี91ต้นปีนะครับ ตอนนั้นนะครับผู้ฟังครับผมก็มีโอกาสที่จะนั่งรถไฟจากพระราม6นะ 300,000 ไปที่บ้านผาชีนะเป็นรถไฟแบบบริษัทก็ ช่าอยู่แล้วก็ตอนนั้นพวกทำโครงการกับรถไฟเนาะผมก็นั่งกับเลขาแล้วก็คุยกับเลขาผมเอ้ยเลขานะฮะเออสองสามปีที่แล้วนะฮะได้เห็นว่ามันน้ำท่วมสุขุมวิทนะคนก็พายเรือในสุขุมวิทเขาบอกใช่เหรอฮะอันนี้เป็น36ปีที่แล้วนะครับผู้ฟังครับเลขาบอกใช่เลยนะฮะเมื่อก่อนน้ำท่วมบ่อยนะฮะแต่ตอนนี้จะไม่ท่วมแล้วไอ้บอกเอาละฮะทำไมล่ะฮะเขาบอกเพราะว่าเราเพิ่งจะมีการเลือกตั้งใหม่มีรัฐบาลใหม่ก็จะไม่น้ำท่วมอีกละต่อไปนี้ตั้งแต่ผมเข้ามาปี91เปลี่ยนรัฐบาลก็น่าจะ17ครั้งหรือเปล่าก็ไม่รู
5: ้
4: นะฮะก็เลขาชื่อแววนะฮะเจ้าแววฮะแววนะฮะเอ๊อยากจะถ้าแววฟังอยู่นะฮะแววนะฮะจำได้ไหมเราเคยคุยกันมัน36ปีที่แล้วว่ามันจะไม่ท่วมต่อไปเพราะว่าเราก็จะมีรัฐบาลใหม่รัฐบาลใหม่เป็นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำอะไรก็เขาก็ทำเยอะนะประเทศไทยก็พัฒนาเยอะนะฮะโอ้กตม.เขาก็พัฒนาเยอะนะฮะเชียงใหม่ก็ใหญ่ขึ้นก็เยอะเลยนะโอ้ตอนนี้เรามีถนนยกสูงเราก็มีรถไฟฟ้าเรามีตึกสูงสูงแล้วก็มีโอ้ก็หลายอย่างเขาทำแต่ทำไมเขาไม่แก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมขออภัยนะฮะรัฐบาลถ้าฟังอยู่ผมรู้มันไม่ง่ายขนาดนั้นมันไม่ใช่แบบโอ้เรามีงบประมาณแล้วก็จะแก้เพราะว่าอันนี้เป็นภัยพิบัตินะธรรมชาติเนาะเนาะเราใครจะรู้นะฮะว่าอาทิตย์ที่แล้วฝนจะตกหนักขนาดเขารู้นะเขารู้นะนะเพราะว่าเขารู้เพราะว่าเขาก็ส่งเมสเซจไปให้ทุกคนระวังนะฮะระวัง23ถึง27นะฝนจะตกหนักแต่เขารู้นะเขารู้แต่ไม่มีใครเชื่อหรือเปล่า
5: เออนั่นสิครับ
4: คนอาจจะไม่เชื่อก็ได
5: ้ครับ
4: นะฮะหรือเขารู้จะไม่ทำอะไรหรือเปล่า
5: หรือเขารอจะทำอะไรหรือเปล่า
4: เออคุณวิชัยว่าอะไรเขาทำไมเขาไม่ทำอะไรแล้วเขาทำเขาทำเปล่าคุณวิชัยมีหลักฐานไหมเขาทำอะไร
5: ผมไม่มีหลักฐานแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำหรือไม่ได้ทำหรือรอที่จะทำให้มันมีอะไรเกิดขึ้นมาปุ๊บก่อนแล้วก็จะได้ใช้งบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
4: พูดถึงงบพูดถึงงบประมาณนะฮะคุณวิชัยครับคุณวิชัยพูดถึงงบประมาณนะ
5: ครับผม
4: โอ้คนก็ด่านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอื่นๆขึ้นบนเวทีครับนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปที่มีปัญหาใส่นาฬิการูรูล้านบาทอะไรๆด้วยแล้วก็ไปที่นั่นเราบอกโอ้เราก็สงสารเราก็จะช่วยคนก็บาดโยนของคนก็ด่าอะไรๆด้วยนะฮะหนักนะฮะนายกรัฐมนตรีก็ต้องเหนื่อยนะฮะเพราะว่าเขาก็พยายามไปขายให้คนมาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็ต้องรีบกลับแล้วก็ต้องไปดูสถานที่ที่น้ำท่วมเนาะใช่ไหมโอเคผมคิดว่าน้ำท่วมในประเทศไทยน่าจะเป็นชาติหนึ่งสองชาติสี่ชาติก็ไม่แน่ใจมันก็เราทำไมโดนด่าแบบนี้แล้วก็ปุ๊บเลยก็บอกโอ้เรามีงบประมาณ160,000 ล้านบาทเพื่อจะแก้ปัญหาน้ำท่วม
5: โอ้
4: ทำไมตอนนี้มี

0: อาจจะไม่ต้องใช้ระบบ
1: การปกติแล้ว
0: ระบบปกติของจัดซื้อจัดจ้างอาจจะโอ้รัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีอาจจะมีสิทธิพิเศษโอเคปีเตอร์มีโครงการร้อยล้านเอาไหมเอาเลยปีเตอร์ผมชอบคุณขอบคุณที่ให้ขนมนิดนึงอะไรนี้หรือเปล่าเนาะไม่รู้จะเป็นยังไงหรือเปล่าแต่ว่ามันผู้ฟังครับ160,000 ล้านบาทถ้ามันโปร่งใสถ้ามันแก้ปัญหาจริงหรือพยายามแก้ปัญหาจริงนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าผมใช้คำพยายามเพราะว่าวิธีการที่เขาบอกมันผมไม่แน่ใจนะจริงๆนะฮะแต่ว่าถ้าเขาพยายามแก้ปัญหาแล้วก็ใช้เงินตามความโปร่งใสนะผมเชียร์เลยผมก็ไปช่วยเลยนะฮะยินดีที่จะอย่างนั้นใช่ไหมแต่ขอให้เป็นอย่างนั้นแต่คุณวิชัยว่าอะไรเรื่องอันนี้คุณวิชัยคิดว่าปีหน้าเราจะคุยเรื่องน้ำท่วมอีกหรือเปล่า
1: คุยผมเชื่อว่าคุยแล้วก็ปีหน้าที่คุยเนี่ยสถานการณ์อาจจะไม่เหมือนปีนี้หวังว่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันแย่ลงเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยในปี69คุณปีเตอร์เทียบกับปี54ในหลายพื้นที่ในปี69ไม่เคยท่วมแต่ว่าปีนี้ท่วมแล้วดูปริมาณนั้นท่วมหนักกว่าปี54เพราะมันทิ้งช่วงห่างขนาดนี้ก็มีคำถามตามมาหมดตอนนี้แถวบ้านคุณปีเตอร์มีแก้มลิงไหมนะครับแก้มลิงมันหายไปไหนคร
0: ับ
1: ค
0: ุ
1: ณป
0: ี
1: เตอร์ฮะ
0: คือ
1: ตามหาน
0: ิ
1: ดน
0: ึ
1: งนะคร
0: ับ มีคลองแต่คลองมันตันนะฮะแต่โอเคขุดคลองก็อาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เพราะว่ามันนะอันนี้ผู้ฝังครับที่บอกเราก็เป็นวิศวกรแล้วก็คิดวิธีการทุกอย่างเราคิดวิธีการเรื่องน้ำไม่ต้องเราไม่ต้องฉลาดไม่ต้องเก่งอะไรเลยนะฮะเรารู้นะฮะว่าน้ำมันจะไหลลงภาษาไทยก็น้ำมันไหลลง
1: ใช่
0: ไม่ได้ไหลขึ้น
1: ไม่มีทาง
0: มันก็ไหลลงจากพื้นที่สูงลงไปพื้นที่ต่ำนะเราก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่ากรุงเทพมันพื้นที่ต่ำ
1: ใช่ครับ
0: และเรารู้ด้วยว่าดินของกรุงเทพนี้แล้วก็บริมณฑลกำลังจะสุดลง
1: โอ้สุดทุกวัน
0: ทุกปี
1: ใช่
0: นะเซนสองเซนอะไรก็แล้วแต่เรารู้นะฮะกำลังจะสุดลงเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นดินเลนเน
1: า
0: ะใช่ไหมแล้วก็ภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่าบริเวณนั้นโซนนั้นก็เรียกว่าเดลต้าน้ำจากแม่น้ำลงไปที่ทะเลก็จะมีดินมาด้วยจะมีอะไรมาด้วยแล้วก็จะกระจายแถวนั้นก็กรุงเทพเขาก็สร้างกรุงเทพบนนั้นนะแล้วก็รู้ว่ามันกำลังจะสุดลงนะแปลว่าอะไรแปลว่าปีหน้าเขาก็จะต่ำลงแปลว่าน้ำจากด้านบนของประเทศไทยนี้เชียงใหม่ก็ดีนะอะไรเขาก็ต้องลงรัฐบาลบอกว่าเท่าที่ผมรู้นะครับผมไม่ยังไม่ได้ข้อมูลลึกนะฮะแต่ว่าคนก็บอกผมว่ารัฐบาลบอกว่าเงินนี้เขาจะใช้เพื่อจะขุดล่องขุดคลองเพื่อจะระบายน้ำนะฮะอย่างนั้นสมมตินะฮะว่าเชียงใหม่ระดับสูงนะครับพื้นที่มันสูงสูงกว่ากรุงเทพมันกี่เมตรก็ไม่รู้เราสมมติเราคิดนครสวรรค์อยุธยาก็ต่ำลงแล้วก็เทพมันต่ำสุดถ้าเขาขุดแถวอยุธยาสิงห์บุรีนครสวรรค์ถ้าเขาขุดแถวนั้นน้ำเขาก็ต้องไหลเหมือนกันก็จะไหลไปที่ต่ำนะฮะไอ้ไม่รู้นะฮะเขาก็จะขุดคลองใหม่เพื่อจะส่งไปที่แม่น้ำทาจีนหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าเราดูนะฮะว่ามันไม่มีทางอื่นมีแม่น้ำทาจีนมีแม่น้ำชาวปยาแล้วก็มีแม่น้ำทาจีนที่อยู่ภาคตะวันตกนะฮะของเราที่นี
1: ่
0: ก็ถ้าขุดเราให้น้ำมันไหลไปฝั่งโน้นแล้วก็ไม่ไหลกรุงเทพจะช่วยกรุงเทพไหม ก็น่าจะช่วยกรุงเทพแต่อันไม่รู้นะฮะที่คนที่รอบแม่น้ำทาจีนก็จะเสียมากแค่ไหน ก็ไม่แน่ใจนะฮะผู้ฟังครับเราก็ต้องคิดหน่อยอย่าดีใจก็ได้นะฮะโอ้รัฐบาลมีงบประมาณนะงบรัฐบาลก็จะใช้แบบเท่าที่เขาใช้ได้นะฮะเพื่อจะทำให้มันผมก็ดีใจถ้าเขาทำจริงนะครับใช่ไหมแต่ผมไม่แน่ใจผมก็คุณวิชัยก็ฟัง

0: ทงว่าปีหน้าเราก็คุยเรื่องน้ำท่วมอีกใช่ไหม
1: ใช่เพราะอะไรรู้ไหมครับคุณบิดเพราะว่าในส่วนของคนที่เกี่ยวข้องนะครับบางทีสมมติเรามาจากทางการเมืองนะไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นหนึ่งในนโยบายที่เขามักจะเอามาสร้างความฟูใจให้กับประชาชนคือจะแก้ปัญหาภัยพิบัติต่างๆน้ำแล้งน้ำท่วมหรืออื่นใดๆนะครับคุณบิดเนะฮะจะจัดการแบบนั้นแบบนี้ภาษาไม่สุภาพเนี่ยโคตรเก่งนะครับเพราะงั้นเนี่ยนั่นเอาจริงๆอ่ะพี่แกเข้ามาปุ๊บคนละเรื่องเลยครับ
0: โอ้ยมีคนเก่งเยอะเลยนะจำได้ไหมปี55โอ้ตอนนั้นก็มีคนเก่งๆขึ้นบนเวทีว่าโอ้วิธีการแก้คนจากมหาวิทยาลัยคนที่เป็นที่ปรึกษาคนจากบริษัทก่อสร้างอะไรวิธีการแก้เราก็ต้องทำแต่ผู้ฟังครับจำได้ไหมปี55ที่มีปัญหานิคมนะแถวอยุธยานะตอนนั้นเรารู้นะฮะว่ามันปัญหาเกิดจากแมนเมดส่วนหนึ่งเพราะอะไรสร้างถนนโดยไม่มีคัฟเวอร์พอที่จะให้น้ำมันไหลก็จะกั้นน้ำหรือสร้างนิคมโอ้มีนิคมเก่าอันนั้นมันต่ำไปก็สร้างนิคมใหม่โอ้มาถมให้มันสูงกว่านิคมอื่นแปลว่าอะไรอันนั้นมันกั้นน้ำนะฮะด้วยเพราะฉะนั้นก็น้ำท่วมส่วนหนึ่งมาจากมันเมดไม่ได้เป็นแบบพิบัติธรรมชาติมันนะมีหลายอย่างที่เขาสามารถจะทำได้จะทำหรือเปล่าขอให้ปีหน้านะฮะเราไม่คุยเรื่องน้ำท่วมได้หรือเปล่านะฮะขอพระเจ้าด้วยช่วยเรานิดหนึ่งว่าอย่าให้ฝนตกหนักแบบอาทิตย์ที่แล้วด้วยนะฮะแต่อันนี้เป็นสิ่งที่เราคุมไม่ได้
1: ถ้าผมคุยกับพระเจ้าต่อสายท่านอาจจะบอกว่าเอานักการเมืองออกไปนะครับแล้วบรรดาการแก้ปัญหาอาจจะดีขึ้น
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้นักการเมืองออกไปหรือเปลี่ยนนักการเมืองหร
1: ือ
0: เปล่าใช่ไหมนะครับก็เราต้องมีนักการเมืองแต่ขอให้เรามีนักการเมืองที่เก่งแล้วที่เป้าหมายของเขาเราเป็นเป้าหมายของชาติไม่ใช่เป้าหมายส่วนตัวไม่ใช่แบบเป้าหมายก็ต้องร่ำรวยภายใน 2-3 ปีที่เขาเป็นรัฐบาลนะอย่าให้เป็นแบบนั้นก็แล้วกันเนาะ
1: ใช่นะครับก็เดี๋ยวไอ้เรื่องกู๊ดก็ไปไหนๆยังคุยได้ตลอดนะครับอีกไม่รู้ตั้งกี่ปีนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องพิสูจน์กันเลยนะครับคุณปีเตอร์ว่าหลายๆอย่างที่เราเห็นในหน้าข่าวเนี่ยแล้วเรารู้สึกได้ว่าโดยส่วนตัวนะผมรู้สึกได้ว่าทุกวันนี้คนที่เป็นระดับผู้นำผู้บริหารหลายคนทีเดียวขยันแก้ตัวไม่กล้าไม่มีความกล้าในการรับผิดชอบเลย
0: มีซูเปอร์เซตเรื่องแก้ตัวหรือเปล่า
1: อยู่ต้องหาก่อนนะฮะแต่ว่าเป็นภาษาไทยคนดีชอบแก้ไขคน
0: ชอบแก้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะ
1: งั้นทางกันสักครู่ดีกว่า
0: ครับผม
1: คุยกันต่อในช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
5: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio

0: ในราคาพิเศษที่ LINE @thinking radio
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
5: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ์
6: ครับเข้ามาสู่ซีวิชั่นพลัสกันต่อนะครับวันนี้อยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับเราจะคุยกันต่อกับคุณปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนแต่คุณปีเตอร์ฮะคุณผู้ฟังก็น่ารักมากท่านใดที่มีมุมมองความเห็นจะเหมือนหรือจะต่างจากเราก็ได้นะครับอยากจะฟังท่านอยากจะให้ท่านได้แบ่งปันนะครับคุณคณิตท่านบอกว่าปัญหาอุทกภัยภัยพิบัติต่างๆต้องแก้ไขไปแบบมีการเตรียมการล่วงหน้าและบริการหรือบูรณาการเนี่ยครับตามเหตุการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดจากภาวะโลกร้อนไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปญี่ปุ่นจีนอีกหลายประเทศก็เจอปัญหาเดียวกันนะครับแต่ว่าเมืองไทยของเราควรจะมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเช่นมีวอลลุ่มนะหลายคนอาจจะรออยู่นะครับตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวงระดับอธิบดีโดยมีรองนายกแต่ละภาคส่วนลงไปเป็นประธานและนายกเป็นผู้บริหารระดับครม.ให้แต่ละวอลลุ่มจัดการและสั่งการพร้อมรายงานปัญหาผลให้กับครม.อันนี้คือภาพในฝันนะครับคุณปีเตอร์ฮะเพราะว่าดูแล้วท่าทางจะยาก
7: มากผมก็ขอบคุณนะครับผู้ฟังที่ส่งอันนั้นมาผมก็เห็นด้วย 100% เมื่อวานคุยกับเพื่อนเรื่องนี
6: ้ครับ
7: นะฮะเราก็คุยกันเอ๊ะทำไมเรารู้อันนี้มันจะเกิดขึ้นนะฮะเรารู้นะครับทำไมเราไม่ตั้งคณะกรรมการหรือวอร์รูมก็ได้แล้วก็ให้มันแบบนายกเป็นหัวหน้าก็ได้แต่ให้มันแบบให้หน่วยของรัฐของมหาวิทยาลัยเข้าไปในนั้นด้วยที่จะเป็นparticipant ที่จะคุยเรื่องอันนี้จะเก็บข้อมูลจะมีนะฮะเรื่อง global warming หรือเรื่องโลกกำลังเปลี่ยนก็แน่นอนอยู่แล้วแล้วเขาคิดในอนาคตมันไม่น่าจะดีกว่านี้มันอาจจะแย่กว่านี้ก็ได้ใช่ไหมอย่างนั้นถ้าจะแย่กว่านี้เราจะปล่อยให้เราก็เสียบัญชีชีวิตขีทรัพย์สินขีอย่างเงินเท่าไหร่นะต้องมีนะให้ถ้านายกบอกว่าโอเคแล้วก็มี160,000ล้านบาทส่วนหนึ่งของอันนั้นเราก็จะตั้งเป็นออฟฟิศของenvironmental protection หรืออะไรเขาจะเรียกว่าอะไรก็แล้วนะฮะแล้วก็ให้มันวาระนะฮะที่ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ว่าเปลี่ยนรัฐบาลกี่ครั้งใน10ปีที่มานะเปลี่ยน10ครั้งก็ได้แต่คณะกรรมการอันนั้นยังอยู่นะฮะแล้วก็มีนะครับก็ดีนะเห็นด้วย 100% นะอย่างนั้นเพราะถ้าไม่เราต้อง first step นะครับผู้ฟังครับผมยังไม่เห็นว่ามันก้าวหน้าเรื่องนี้หมดแต่ปุ๊บเปลี่ยนรัฐบาลก็ลืมอีกไม่กี่เดือนก็จะเป็นหน้าฝุ่นไม่ใช่หน้าฝนจะเป็นหน้าฝุ่นโอ้ฝุ่นอีกละจะทำอะไรไม่ทำนะก็เป็น environmentalที่จะดูแลเรื่องน้ำเรื่องฝุ่นด้วยเรื่อง pollution ต่างๆอื่นๆด้วยเรื่องน้ำท่วมด้วยอะไรแล้วก็ให้เขามีแบบ agenda ที่ก็ต้องเสนอวิธีการแก้อันนี้แล้วก็ให้มันทุกปีเพราะมันเปลี่ยนทุกปีนะครับผู้ฟังเขาพูดถูกนะมันเกิดที่อื่นด้วยแต่ทำไมที่อื่นทำไมนะครับคุณวิชัยก็เจอภัยพิบัติเจอปัญหาอะไรแล้วก็รีบแก้น ในเอเชียก็มีญี่ปุ่นก็เก่งเรื่องอันนี้เกาหลีใต้เขาก็เก่งเรื่องอันนี
6: ้
7: สิงคโปร์ฮ่องกงก็เก่งเรื่องว่าเจอปัญหาวิกฤตอะไรเขาก็แก้ได้แต่ทำไมเราพูดแบบนี้เป็นกี่สิบปีนะฮะที่แก้ปัญหาไม่ได้มันอาจจะ good governance หรือเปล่าเรื่องความโปร่งใสหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะคุณวิชัยผู้ฟังว่าอะไรทำไมเรา
6: แก้ไม่ได้สักที
7: แต่ผู้ฟังก็พูดถูกเมื่อไรเรามีปัญหาหรืออยากจะบ่นอะไรเราก็ต้องเสนอ solution ด้วยสิครับเนาะ
6: ใช
7: ่ไหมผู้ฟังมี solution อะไรไหมที่เขาคิดนะแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมก็ดีเรื่องขี้ฝุ่นก็ดีนะฮะหรือเรื่องที่ไม่โปร่งใสในหน่วยรัฐหรือในเอกชนก็ได้นะครับใช่ไหมนะอยากจะฟังจากคนไทยเขาคิดว่าอะไรเรื่องอย่างนี
6: ้ใช่ช่วยกันหน่อยช่วยกันคนละนิดละหน่อยนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าท่านก็รอคำแนะนำจากประชาชนอยู่เหมือนกันนะฮะ
7: ใช่
6: แบบนั้นนะครับอ่ะทีนี้เรื่องที่เราจะต้องบอกกล่าวกันไปครับมันก็เป็นเรื่องที่คุณพีเตอร์ผมและคุณผู้ฟังหลายๆท่านพอติดตามข่าวนี้ก็รู้สึกโอ้โหมันอารมณ์ความรู้สึกมันแย่เลยเพราะว่าอะไรฮะสายการบินชื่อดังนะครับมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการนะครับคุณพีเตอร์นะครับโอ้โหต่างชาตินี่เขาเรียกว่าไม่รู้จะว่าคำว่าด่าหรือคำว่าอะไรดีนะครับแต่ว่ามันก็เสียชื่อเสียงกับบ
7: ้านมันมีผลกระทบโดยตรงกับทั้งอ้อมด้วยนะแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเราก็คุยเรื่องเรตติ้งนะฮะของสายการบินไหนนะ
6: ฮ
7: ะประเทศสายการบินไทยก็จาก40กว่าก็เป็น20นะฮะแต่ตอนนี้เรตติ้งจะตกถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าดูก็แล้วกันนะมีกระเป๋าเดินทางก
6: ็
7: ประมาณ8,000 ถึง 10,000 บาทนะฮะแล้วแต่คุณจะฟังใครนะฮะแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่ที่มันกระเป๋าก็ยังไม่ถึงปลายทางยังไม่ถึงเจ้าของด้วยอะไรมีปัญหานั้นด้วยนะครับส่วนหนึ่งที่ผมก็อยากจะพูดนะฮะผู้ฟังครับ
6: ครับ
7: มันไม่ใช่แบบผมไม่เห็นด้วยแล้วไม่ใช่แบบผมไม่เห็นใจคนที่เดือดร้อนจริงๆนะฮะแต่ผมก็เห็นว่าคนที่อยู่ในรัฐบาลหรือคนที่ทำงานธนาคารหรืออะไรเจอน้ำท่วมแบบนี้เจอน้ำฝนแบบนี้ก็บอกโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องไปทำงานก็ได้ไม่ต้องเลยแต่อะไรที่เป็น essential service banking ก็ดีหรือ essential service ที่สนามบินที่กระเป๋าเดินทางก็ต้องไปแต่อะไรเขาเรียกว่ามัน essential มันจำเป็นต้องปิดแต่มันไม่ใช่แบบโอ้ยมาทำงานไม่ได้แล้วไม่เป็นไรโอ้น้ำท่วมแบบนี้เขาไม่คิดว่าจะมีผลกระทบหนักขนาดนี้เหรอมันไม่คิดอย่างนั้นและผมก็ได้ข่าวด้วยว่าโอเคทหารเขาจะไปช่วยแต่ทหารไปเขาก็ไม่อยากเพราะว่าไม่มีที่พักไม่มีอาหารที่จะกินอะไรแล้วก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมผู้ฟังครับการบริหารแบบนี้มันผม
6: ขออภัยฮะถ้าเป็นต่างประเทศนะฮะเขาทำยังไงครับผู้นำที่มีความต้องมีความรับผิดชอบแบบนี้ฮะคอมพิวเตอร
7: ์มาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราไม่ได้พูดถึงสายการบินไทยเพราะว่าเคยมีสายการบินอื่นๆด้วยที่มีปัญหาที่CEOมีปัญหาผมก็จำได้แล้วก็มีหน่วยอื่นๆไม่ว่าเป็นหน่วยรัฐหรือหน่วยของเอกชนหรือหน่วยที่เป็นวิสาหกิจก็มีบ่อยครั้งที่ข้างบนมันไม่รับผิดชอบเจอปัญหาอะไรก็เบรกแรกคุณวิชัยใช้คำโคตรไม่สุภาพใช่ไหมผมก็บอกได้นะฮะผมจะพูดไม่ค่อยสุภาพหน้าด้านมาหลายคนนะฮะหน้าด้านมาหลายคน
6: กดไล
7: ค์สุภาพผมรู้แต่ว่าอันนี้เป็นงานผมคุณไล่ผมก็ไม่ได้ผมไม่ออกด้วยผมไม่ได้ผิดคนนั้นผิดอันนี้ผิดผมไม่ได้ผิดคุณวิชัยก็จะอ้างว่าทำไมประเทศอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้หรือประเทศอื่นๆที่ผู้ใหญ่ก็แสดงความรับผิดชอบก็ลาออกหรือมีชดเชยหรืออะไรก็ได้นะครับใช่ไหมแต่ผมเข้าใจนะคุณวิชัยกำลังบอกว่าเอ๊ะทำไมเราเจอแบบนี้บ่อยว่าผู้นำผู้ใหญ่ไม่เคยยอมไม่ค่อยรับ
6: ครับ
7: แล้วก็ยิ่งถ้ามาจากการเลือกตั้งเขายิ่งไม่รับ เพราะว่าเขาบอกไม่มีใครสิทธิ์ที่จะไล่เราลงมีแต่ประชาชนที่เลือกเราผมก็ไม่รู้นะครับไม่รู้นะฮะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะไม่อยากจะไม่รู้นะฮะจะถ้าชายคำเป็นพฤติกรรมของคนในนั้นเลยเป็นพฤติกรรมของหรือเป็นวัฒนธรรมหรือผมไม่แน่ใจแต่คุณวิชัยพูดเรื่องนี้ก่อนที่เราเข้ารายการนะครับผู้ฟังครับคุณวิชัยบอกปีเตอร์คิดว่าทำไมเป็นแบบนี้ผมก็ตีกลับคุณวิชัยโดยเป็นคนไทยทำไมคุณวิชัยคิดว่าเป็นแบบนี้คุณวิชัยตอบว่าอะไร
6: เป็นใจนะผมอยากจะตอบว่าโดนเป็นกมลนิสัยเชิงลึกนะครับแล้วเห็นตัวอย่างมาคุณปีเตอร์เห็นตัวอย่างมาแล้วก็โอ้โหคิดว่าพอทำแบบนั้นได้ปุ๊บเนี่ยเอาเลยทำตามไม่สนไม่แคร์ไม่อะไรชาวบ้านจะชอบเขาเลยหนาอย่างหนา
7: เอาเรื่องนี้เบรกแรกผมบอกว่าผมใช้ AI
6: คร
7: ับ ผมถาม AI นะที่ผมถามถ้าเรามีกฎหมายในประเทศไทยกฎหมายดี
6: ๆ
7: นะกฎหมายทันสมัยโอ้เรามีศาลเรามีอัยการมีศาลเยอะแยะตึกสวยสวยใหญ่ๆเยอะแยะมากมาย
6: ครับ
7: แต่ทำไมยังมีปัญหาอยู่เรื่องคนก็ทำผิดกฎหมายแล้วก็ไม่โดนหรือรู้ไหมว่า AI บอกว่า cultural toleration of results over rules ก็บอกมันวัฒนธรรมในประเทศไทย AI ก็เขียนว่าเป็นวัฒนธรรมไทยที่เป็นแบบนี้นะฮะก็บอกใน society สังคมเขาก็ยอมเพราะก็เห็นแบบนี้ประจำแล้วก็ข้างล่างเห็นข้างบนทำข้างล่างคิดก็มีสิทธิ์ที่จะทำเหมือนกันถึงก็ทำเหมือนกันนะฮะก็มันจะ accumulate และก็บอกว่าคนที่ร่ำรวยแบบเร็ว
6: ๆ
7: คนอื่นเขาก็จะชื่นชมจะชอบนะไอ้นี่มัน AI ก็พูดเรื่องไม่ใช่คำพูดของผมเองนะครับผู้ฟังครับ AI มันบอกว่าอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่เป็นแบบนี
6: ้
7: นะฮะแล้วก็อันดับอื่นๆก็บอกว่าเรามีกฎหมายเยอะแต่ว่ากฎหมายดีกับการบังคับกฎหมายมันคนละเรื่องนะ AI ก็บอกที่นั่นนะมีกฎหมายมีศาลมีอัยการมีคนเก่งๆเรื่องอันนี้เยอะแยะแต่ไม่บังคับ
6: คร
7: ับผมก็ถามทำไมไม่บังคับมันบอกว่าเพราะเขาเรียกว่า patronage system บุญสุขนะฮะมันเขียนแบบนั้นเลยบอกว่าพรรคพวกกับบุญสุขเป็นเหตุผลหนึ่งที่กฎหมายมันบังคับไม่ค่อยได้ในประเทศท่านทำไมถ้านะฮะรัฐบาลจะใช้160,000 ล้านที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วสมมติมันรั่วไปเป็น 20% ก็ไม่น้อยนะฮะผู้ฟังครับไม่น้อยนะฮะ 20% ของ160,000ก็ไม่น้อยนะฮะก็อย่างนั้นคนจะกล้าเอานกหวีดไป whistle blowing หรือเปล่าก็ AI บอกไม่กล้าเพราะมีหลายเหตุผลเช่นถ้าเอานกหวีดก็โดนสาดแน่ๆนะฮะ AI ก็บอกก็โดนสาดแน่ๆแล้วก็คนที่ส่วนมากเป่านกหวีดส่วนมากเขาก็จะอยู่ตำแหน่งหรือที่จะเป็นอยู่ในสังคมเขาจะต่างกว่านะฮะแล้วก็จะโดนขู่นะฮะและก็จะมีเรื่องอื่นๆด้วยที่เขาเรียกว่าอะไรนะกฎหมายถ้าคุณไปฟ้องว่าคนนี้ทำอะไรแล้วคนนี้จะฟ้องกลับว่ามันทำให้เสียชื่ออะไรเลยด้วยกฎหมายอันนี้มันใน AI ก็เขียนเลยนะว่าคนบางครั้งไม่กล้าเป่านกหวีดไม่กล้าว่าเพราะเขาก็จะมีการฟ้องกลับแล้วก็ศาลเขาก็รับศาลเขาก็รับแล้วก็ใน AI บอกมันอาจจะใช้หลายปีถึง5ปีคนก็ไม่กล้าฟ้องเพราะว่าก็โดนฟ้องกลับแล้วก็คนที่รวยๆเขาก็ได้เปรียบเพราะว่าเขาก็มีเพื่อนในศาลระบบศาลแล้วก็ก็จะนะอันนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับผู้ฟังเพราะว่าไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นของผมก็อยากจะรู้ว่าความคิดเห็น ของโลกหรือความคิดเห็นของ AI หรือของอินเทอร์เน็ตว่าอะไรก็ว่าอันนี้เลยนะฮะเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าโอ้เราอาจจะกฎหมายของเราอาจจะไม่เข้มแข็งแบบโอ้ในสหรัฐก็มี False Claims Act FCA มี Sarbanes-Oxley มี Dodd-Frank มี Federal Sentencing and Guidelines ในอเมริกาก็มีเยอะแยะมากมายผมคิดเอ๊ะประเทศไทยมีเหรอประเทศไทยมีแต่คนไม่กล้าใช้มันไม่กล้าใช้มันเพราะว่าโดนหัวโดนนะแต่มีบ้างนะที่เคยขึ้นเช่นคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะที่เคยฟ้องใช่ไหมก็นะฮะหรือจะมีของกาลสินเคสของกาลสินที่เคยมีนะเครดิตยูเนียนอะไรก็มีของที่ชันชัยนะตอนที่จะฟ้องเรื่องทักษิณชินวัตรอะไรด้วยใช่ไหมเคยมีในประเทศไทยแต่อันนั้นเป็นแบบคนที่ผู้ใหญ่กล้าที่จะไปฟ้องแต่คนที่จากข้างล่างไม่กล้าที่จะไปฟ้องไม่กล้าที่จะใช้เครื่องมือการบังคับหรือเครื่องมือการแก้ปัญหาด้วยแล้วก็โอเคผมก็มีความคิดของผมด้วยบางคนก็บอกคิดก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ทำนะมันก็คิดอย่างนั้นมันมักง่ายเนาะโอ้ยโทษทีพูดไม่สุภาพ
6: ประมาณนั้น
7: ใช่ไหมนะครับก็อย่างนี้ก็ไม่รู้อ่ะเมื่อวาน
6: เป็นไง
7: มันสองวันก่อนเพื่อนคนไทยนะฮะเป็นคนที่ดีเป็นคนที่แบบหนุ่มๆด้วยเป็นคนที่หลักประเทศไทยมากๆแล้วก็เคยทำงานทางประเทศอะไรคนนี้ก็จะบ่นกับผมประจำว่
6: า
7: เอ๊ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้ทำแบบนี้แล้วก็ไม่โดนจับหรืออะไรด้วยนะฮะแล้วก็พูดถึงการเลือกตั้งนะครับคนนี้ก็บอกโอ้ยเมื่อไหร่ผมเลือกนะฮะมันไม่ได้ขึ้นเป็นรัฐบาลสักทีเลยนะฮะมันต้องเป็นไอ้บอกเป็นเพราะอะไรนะฮะเพื่อนนะเพราะคุณเลือกคนดีๆคนดีๆมันไม่มีโอกาสที่จะขึ้นเป็นรัฐบาลนะครับผมพูดประชดพูดเล่นแบบหนักเขาแต่ต้องก็ทำให้เราคิดถ้าเราเลือกคนดีคืออะไรก็ทั้งชาติทั้งราษฎรเบอร์หนึ่งนะฮะอย่างเอิญเบอร์สองถ้าเราก็เลือกคนแบบนั้นได้ก็ประเทศจะดีขึ้นทั้งเยอะนะฮะหัวปลาจะดีนะหัวปลาจะดีก็ทั้งปลาก็จะแข็งแรงดีด้วยใช่ไหมก็ไม่รู้ผมก็ไม่ได้ว่านะฮะนายกคนนี้ไม่ดีหรือนายกต่อที่เราเคยมีมันไม่ดีผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นแต่ว่ามันเรามองประเทศไทยใกล้ชิดเป็นก็หลายสิบปีแล้วด้วยว่าเอ๊ะทำไมบางเรื่องบางอย่างเราไม่เดินหน้าโดยมันสันติภาพโดยไม่เดินหน้าแบบเป็นแบบเป็นประเทศอื่นคนอื่นก็จะชื่นชมว่าชื่นชมประเทศไทยไหมโอ้ใช่โอ้ภูเก็ตมันดีคนไทยมันน่ารักอาหารดีแต่ยังไม่มีใครชื่นชมว่าเราแบบไม่มีคอร์รัปชันไม่มีใครชื่นชมว่ามันทุกอย่างในประเทศไทยมันตามกฎหมายไม่มีใครไม่เคยมีนะฮะไม่เคยมีอย่างนั้นเท่าไหร่นะ
6: วันนี้ถ้าเกิดเราไม่แก้ไขกันตั้งแต่ตอนนี้นะครับในอนาคตเนี่ยคำที่เขาเคยชมก็จะลดน้อยลงแต่ว่าภาพลักษณ์ที่ออกไปมันจะแย่เพราะว่าอย่างบางประเทศเนี่ยก็เป็นสแกมเมอร์ไปแล้วภาพลักษณ์มันก็เป็นแบบนั้นไปแล้วเมืองไทยเราต้องไม่ให้มีภาพของคอร์รัปชันหรืออะไรต่อไม่อะไรที่ต่างชาติก็จะรู้ว่าอ๋อข้าราชการบางคนซื้อได้นี่ตำรวจบางคนซื้อได้นี่อะไรต่อไม่อะไรพวกนี้ใช้เงินซื้อได้นี่อันนี้พังเลยนะครับคือเรื่องออกมาทรงนี้บ้านเมืองเราพังจริงๆนะ
7: ก็โดยประสบการณ์ผมโดยเป็นคนไทยระดับหนึ่งเป็นคนต่างชาติระดับหนึ่งที่เคยทำงานกับหน่วยรัฐเยอะนะฮะที่เคยเป็นประธานหอการค้าเคยเป็นรองประธานของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเคยเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีเคยเป็นที่ปรึกษาของผู้แทนการค้าอะไรผมก็เจอมาเยอะนะผู้ฟังเจอคอมเมนต์มาเยอะนะฮะจากทางประเทศนะฮะแล้วก็คนก็รู้ว่าถ้า อยากจะได้สัญชาติไทยก็อาจถ้ามีเส้นมีโอกาสที่จะได้มาเออถ้าเราอยากจะทำโครงการนี้ถ้าเรารู้จักใครแล้วก็อาจจะมีนะฮะถ้ารู้วิธีการในประเทศไทยที่มันทางอ้อมนะฮะก็คนต่างชาติเขาก็รู้คุณวิชัยพูดถูกว่าเงินก็ซื้อได
6: ้
7: นะฮะโอ้เรามีคนจีนที่มีโรงงานเยอะแยะมากมายที่ไม่ควรมีหรือที่มีคนอิสราเอลที่ทำธุรกิจแบบนี้ที่ไม่ควรทำมีคนแคนาดาที่เจอแบบอะไรเยอะแยะมากมายเพราะพวกนั้นคิดถ้าเรารู้จักใครนะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้ทุกคนรู้ว่าเออมาประเทศไทยต้องทำตามกฎหมายไทยต้องให้เราต้อง respect นะฮะต้อง respect นะฮะกฎของประเทศไทยนี้ต้อง respect rule of law อะไรนะโดยต้องเป็นแบบนั้นนะครับผู้ฟังครับถ้าไม่อย่างนั้นก็ถ้ามันเดิมๆระบบเดิมๆก็แสนหกหมื่นล้านก็จะหายไปส่วนนึงก็จะไหลตามน้ำที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะใช่ไหมก็อย่างนั้นแหละ
6: แล้วคุณมีต้องมีคำแนะนำยังไงบ้างครับเพราะว่าเอาคนจริงๆหลายคนเนี่ยเอาว่างี้เนี่ยส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารงานที่ผิดพลาดเรื่องของการที่ไปมีคอรัปในบางโครงการหรืออื่นใดๆเนี่ยเรายังเป็นวิธีการเดิมๆนะครับหรือต้องมีวิธีการคิดและทำแบบใหม่ๆครับคุณ
7: บีไม่รู้จะแก้ยังไงก็ต้องฉัดคำนี้ก็ต้องก็ไม่รู้ต้องมีแบบไม่ต้องมีแบบปฏิรูปหลายอย่างที่แล้วมันไม่ใช่แบบปฏิรูปทั้งสังคมทั้งวัฒนธรรมทั้งประเทศไทยนี้ก็ต้องปฏิรูปแต่ละหน่วยได้เช่นถ้านะฮะถ้าศาลมันสกปรกหรือถ้าศาลจะยอมให้คนอื่นมาอิมโฟลูเอนซ์มาจ่ายเงินเราก็ต้องปฏิรูปศาลนะฮะถ้าหน่วยอื่นๆเช่นเคยมีปัญหาเรื่องอสมทที่เคยมีปัญหาเรื่องตอนนั้นที่จะมีดิจิทัลทีวีนะฮะแล้วก็ต้องปฏิรูปอสมทถ้าคณะกรรมการ the board ของไซกัมเมนไทยมันเราก็ต้องปฏิรูปแล้วก็แบบไม่ยอมเขาได้หรือเปล่าก็ต้องเป็นอย่างนั้นผู้ฟังครับและผู้ฟังหรือคนไทยนะฮะ70ล้านคน keep I'm not going to take it anymore ผมจะไม่ยอมต่อไปนี
6: ้
7: ถ้าเราเองปีเตอร์คุณวิชัยคนอื่นๆคุณบอยในสถานีหรืออะไรด้วยเราจะไม่ยอมแบบนี้ต่อไปนี้ถ้าอย่างนั้นประเทศไทยจะเปลี่ยนได
6: ้โอ้โหยอดเลย
7: ก็ต้องเป็นเรายอมไม่ได้เลยเราก็ต้องกล้าที่จะมีโอกาสเสียหายต้องมีริสก์บ้างอะไรแต่เราต้องกล้าที่จะพูดผู้ฟังครับผมกำลังดูจออยู่ผมสีขาวนี้มีหนวดสีขาวแล้วก็ดูกระจกด้วยก็รู้ว่าผมไม่ใช่คนไทย 100% ผมรู้ว่าผมพูดแบบนี้ในรายการวิทยุอาจจะคนไม่ชอบเคยโดนขู่ไปแล้วด้วยบางครั้งเขาพูดแบบนี้พูดแบบนั้นไม่มีสิทธิ์จะพูดหรือคนมีพูดว่าจะไปจัดการมันขอโทษนะพูดแบบนั้นเพราะว่าพูดสิ่งที่เขาไม่ชอบก็มีนะฮะคนไทยก็โชคดีนะฮะมันคุณสามารถจะพูดได้ผลกระทบจะน้อยกว่าของผมผมพูดแค่ครึ่งปากไม่เต็มปากนะฮะวันน
6: ี้เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยคนไหนที่พูดด้วยความหวังดีด้วยดีเจตนาดีแล้วมาเจอไอ้พวกอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้บางคนรู้สึกท้อนะคุณพีเตอร์นะบางคนรู้สึกว่าปล่อยเข้าไปเถอะแล้วแต่จะยังไงก็รับผิดชอบร่วมกันก็เหมือนอย่างที่ทุกท่านทุกคนหลายๆคนเจอกันอยู่ทุกวันแบบนี้ครับ
7: สุดท้ายคนก็พูดว่าพีเตอร์อยู่ในประเทศไทยวิจารณ์ว่าเหรอไปบอกโทษนะฮะเพื่อนผมอยู่แคนาดาเขาพูดเหมือนกันผมก็พูดเพื่อจะแก้ปัญหาไม่ได้พูดเพื่อจะโจมตีไม่ได้ว่าใครเลยพูดเพื่อจะแก้ปัญหานะผมอยู่ที่ไหนก็พูดแบบนี้นะครับ
6: ไม่เป็นไรเรายังคงพูดต่อไปครับคุณพีเตอร์ครับเรื่องในที่แข่งดีขึ้นนะครับขอให้รับปลอดภัยกันทั้งนั้นขอบคุณครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
5: โดยดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนดำเนินรายการโดยวิชัยวรธานีวงศ
1: ์ 90.5 FM Thinking Radio พูดความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
15: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: ูทแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

ราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับฝนตกลงมาในหลายพื้นที่กรุงเทพมหานครในขณะนี้ก็ดูจากเรดาร์ของกรุงเทพมหานครนั้นก็เห็นภาพการกระจายตัวทั้งบริเวณเขตบางแคพระโขนงป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับก็อาจจะมีบางส่วนของลาดกระบังก็เป็นกรุงเทพด้านตะวันตกนะครับค่อนไปทางเหนือที่เห็นภาพของฝนตกอยู่ในขณะนี้

ขณะเดียวกันนอกกรุงเทพมหานครสระบุรีก็มีอยู่บ้างนะครับในพื้นที่ปากช่องก็มีณจำนวนหนึ่งอันนี้เฉพาะเรดาร์อากาศนะครับขณะเดียวกันนะครับในสภาวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเดือดนะครับก็มีการตั้งคำถามจากฝ่ายค้านกรณีเงินที่ทางท่านรัฐมนตรีทีอีออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่ามีคนจะมาหยิบยื่นมีคนจะมาให้กันก่อนหน้านี้แล้วก็ถูกตั้งคำถามนะช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็หายไปแล้วก็ทางฝ่ายค้านเองวันนี้เขาก็เหมือนกับมีการเชื่อมโยงไปจนถึงฝ่ายรัฐบาลสสอีกท่านหนึ่งชัยภูมิวันนี้ก็ออกมาประท้วงกันทั้งฝั่งหนึ่งขอให้ถอนนะครับท่านประธานสิอย่าเรียกว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ขอให้ถอนสุดท้ายไม่ถอนนะครับก็ต้องมีการดำเนินการเชิญพานำออกจากห้องประชุมก็เดี๋ยวค่อยมานั่งดูรายละเอียดกันนะครับขณะเดียวกันวันนี้ก็มีการสำรวจความเสียหายรัฐมนตรีเกษตรท่านก็เข้าไปดูในโครงการออมเงินนะครับขณะเดียวกันวันนี้ก็เริ่มต้น kick off ประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับก็เริ่มคุ้มครอง1ตุลาคมนี้นะครับก่อนหน้านี้ก็ท่วมกันมาก็ 9,000 บาทนะครับระลอกใหม่ก็สามารถที่จะใช้ประกันนะครับอันนี้สูงสุดได้วันละแสนก็วันนี้เห็นทางโฆษกรัฐบาลก็ออกมาแถลงนะครับJICC โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วง4ถึง8ตุลาคมนะครับเป็นช่วงฝนเปลี่ยนฤดู6ถึง7ตุลาก็จะมีฝนมากกว่าปกติที่กาญจนบุรีฝั่งตะวันตกกรุงเทพมหานครก็จะเข้าช่วงวันที่7ถึง8ตุลาคมอันนี้ก็แจ้งให้ทราบก่อนนะครับในพื้นที่อื่นๆที่ฝนตกน้ำท่วมกันอยู่เยอะเนี่ยนะครับวันนี้ก็เริ่มที่จะมีแดดแล้วก็เริ่มที่จะเก็บกวาดแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของข้าวของที่มีการจอดมีอะไรทิ้งไว้นะครับกสทช.วันนี้มีการประชุมครับกรรมการ6คนเดินหน้านัดประชุมนะครับในวันพรุ่งนี้2ตุลาคมเลือกประธานใหม่แล้วก็จะเคลียร์ปัญหาวาระงานที่มีการข้างค้างกันมากกว่า200วาระเดี๋ยวอื่นๆค่อยๆมานั่งไล่เรียงกันนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ครับคุณวิสุทธิ์ครับคุณวิสุทธิ์มาหรือยังเดี๋ยวผมเช็คกันก่อนยังไม่ได้สัญญาณในการเข้ามาก็ถือได้ว่าได้มีโอกาสทำหน้าที่ต่อเนื่องกันต่อไปส่วนวันนี้ครับสถานการณ์เรื่องของอากาศนี่ก็ถือว่าหนักเดี๋ยวผมเข้าไปดูในส่วนของรายงานพยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับว่าวันนี้อากาศนั้นออกมายังไงแบบไหนวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมารายงานนะครับถึงเรื่องของสภาพฝนฟ้าอากาศในวันนี้ว่าออกมากันยังไงแบบไหนพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ครับก็เป็นอากาศที่กรุงเทพมหานครที่อาจจะเรียกได้ว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าในบางส่วนแต่บางส่วนก็เริ่มที่จะมีฝนตกลงมาอยู่พอสมควรกันแล้วเหมือนกับผมอยู่ดีๆเข้าเช็คที่ตัวรายงานอากาศไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยเข้ามาที่กรมอุตุนิยมวิทยาอีกทีนึงมาละอ่ะเดี๋ยวมาค่อยๆไล่เรียงกันดูนะครับอันนี้เป็นคำพยากรณ์ตามกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยก็มีฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่ประชาชนในประเทศไทยก็ระมัดระวังฝนฟ้าคะนองก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุม
ทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยนะครับแล้วก็มีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยบริเวณที่มีบริเวณทะเลอันดามันนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นอาจจะมีมากกว่า2เมตรนะครับชาวเรือในพื้นที่อันดามันอ่าวไทยก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะครับ 4-7 ตุลาคมยังไม่ถึงเป็นคำเตือนครับก็ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ก็เริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหลังจากนั้นก็จะกระทบกับภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปก็ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลก็เตรียมการที่จะรับมือจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับชาวเรือทั้งอันดามันและอ่าวไทยก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองคร่าวๆในแต่ละพื้นที่นะครับตอนนี้ไม่แน่ใจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ยินเสียงฝนฟ้าคะนองหรือเปล่าภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณสัก 30% ของพื้นที่เน้นที่ตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับภาคอีสานก็จะมีฝนตกประมาณ 30% ของพื้นที่นะครับหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีส่วนภาคกลางก็จะมีสักประมาณ 30% นะครับก็จะมีส่วนมากที่กาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีแล้วก็สระบุรีภาคตะวันออกนะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนมากนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ก็จะอยู่ช่วงสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาส่วนหนักเยอะหน่อยก็แล้วกันเกณฑ์ฝนเยอะหน่อยถ้าเทียบกับภูมิภาคอื่นๆก็จะเป็นที่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับก็จะเน้นแถบภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลนะครับกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ก็เรียกได้ว่าเกณฑ์ก็จะอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับที่เราอาจจะต้องเตรียมการรับมือกับเรื่องของฝนฟ้ากันเยอะหน่อยทีนี้ครับฝนตกช่วงเย็นนะครับก็มีรายงานเรื่องลาดพร้าววังหินนี่มีพายุมีลูกเห็บตกด้วยนะครับลูกเห็บก็เกิดจากอากาศที่ร้อนหนักแล้วก็ร้อนเนี่ยแล้วพอมันมีการขึ้นไปควบแน่นข้างบนแล้วก็ตกลงมาทีนี้เรื่องของอากาศเดี๋ยวเราพักกันไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยๆมาอัปเดตรายละเอียดทีนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเดือดถึงขั้นที่ส.ส.ฝ่ายค้านพรรคประชาชนคุณรังสิมันโรมนะครับต้องถูกเชิญออกจากห้องประชุมสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ครับก็มีช่วงหนึ่งเป็นช่วงของการตั้งกระทู้ถามสดโดยทั่วไปบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรครองหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับคุณรังสิมันโรมโอ้โหเปิดประเด็นถามครับถามคุณชัยชนกคิดชอบรัฐมนตรีดีอีรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมถามความคืบหน้ากรณีเสนอสินบน40ล้านบาทเนี่ยตกลงไปถึงไหนเรื่องนี้เองคุณชัยชนกเองเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดก็คงเป็นคนพูดเองแหละว่ามีคนเสนอมาให้ทีนี้มันก็คือเข้าเท้าเข้ามือของฝ่ายตรวจสอบเนี่ยแหละถ้ามีคนเสนอมาเนี่ยตัวเองจะต้องขยับกันยังไงแบบไหนเพราะตอนนั้นคุณชัยชนกพูดว่าเสนอมาก็ไม่รับคุณรังสิมันถามบอกเรื่องนี้ตกลงแล้วได้ดำเนินการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วหรือยังคุณรังสิมันมีการระบุชื่อด้วยทั้งผู้เชี่ยวชาญสอสอที่ชื่อว่าเป็นผู้ประสานงานรวมไปถึงคนที่ชื่อคิวภูวิสิทธิ์เจ้าของคาสิโนในประเทศเพื่อนบ้านก็คาดว่าเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มสแกมเมอร์ข้ามชาติรวมถึงการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินของบุคคลที่เชื่อมโยงเช่นคุณวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณชัยชนกบอกว่าการอภิปรายในสภา
มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในกระทรวง DE แล้วนะครับแต่ไม่พบหลักฐานความเชื่อมโยงกับคนในกระทรวงแต่ว่าก็ได้มีการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขยายผลร้องทุกข์กับทางเจ้าหน้าที่แล้วแล้วก็ยืนยันว่าการที่นำเรื่องนี้มาเปิดเผยเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหากตัวท่านเองหมายถึงรังสีมันเนี่ยบอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรที่จะออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้ทีนี้คุณชัยชนกก็ตอบครับว่าผลการทำงานของกลุ่มสแกมเมอร์การปราบปรามเนี่ยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้52คนยึดทรัพย์กว่า 17,000 ล้านบาทแล้วก็พูดถึงการดำเนินคดีที่จังหวัดสมุทรปราการที่มีการเชื่อมโยงกับบุคคลชื่อสิทธิชัยเชื้อทองในข้อหาจัดให้มีการเล่นพนันฟอเร็กซ์พนันฟอกเงินรวมถึงนอมินีฟอเร็กซ์และการฟอกเงินอื่นๆก็ย้อนกลับอยากให้คุณรังสีมันส่งข้อมูลเบาะแสบุคคลในและก็นอกพรรคหากมีความจริงใจในการปราบปรามทีนี้ครับคุณรังสีมันเจอรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง DE บอกว่าถ้าจริงใจเนี่ยก็ส่งรายชื่อมาทีนี้ครับคุณรังสีมันบอกว่าสิทธิชัยเชื้อทองเนี่ยไม่ใช่ส.ส.พรรคประชาชนตามที่รัฐมนตรีกล่าวอ้างและยืนยันว่าพร้อมให้ตรวจสอบและไม่ได้ปกป้องผู้กระทำความผิดขอให้มีการตรวจสอบให้เท่าเทียมและก็บอกว่าขอให้มีการตรวจสอบส.ส.หญิงที่จังหวัดชัยภูมิมีสามีอาจจะหัวพันกับแก๊งเครือข่ายสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาตินี่รังสีมันส.ส.รังสีมันก็ครับลูกครับดอกบอกว่าถ้าหากจะใช้กฎหมายก็ควรดำเนินการให้ครอบคลุมไม่ใช่คิดจะจัดการแต่พรรคสีส้มน้ำเงินรอดอยากจะทราบว่าตัวการใหญ่อย่างคิวทำไมยังไม่ถูกดำเนินการทำให้สงสัยว่าในคิวเนี่ยล่าช้าเพราะว่ามีรัฐมนตรีกล่าวเท็จในสภาเพื่อใส่ร้ายพรรคผมหรือไม่หรือเป็นเพราะนายคิวคือผู้ที่มีพระคุณต่อพรรคและพวกของท่านทำให้กฎหมายแตะต้องไม่ได้ขอคำตอบที่ชัดเจนมันมีการโต้กันไปมานะก็ขออนุญาตไล่เรียงกันหน่อยคุณชัยชนกก็ชี้แจงบอกว่าสิทธิชัยเชื้อทองเนี่ยอ่านพลาดครับอ่านพลาดไม่ใช่อดีตส.ส.สมุทรปราการแต่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าเอาแล้วก็บอกว่าทั้งหมดเป็นไปตามหลักฐานไม่ได้พุ่งเป้าไปที่พรรคใดพรรคหนึ่งส่วนที่พาดพิงส.ส.ชัยภูมิภูมิใจไทยขอให้ส่งหลักฐานมาจะตรวจสอบไม่มีข้อยกเว้นรังสีมันบอกว่าก็รับได้นะที่ชี้แจงว่าข้อมูลผิดพลาดและไม่ปฏิเสธว่าอาจจะมีบุคคลที่เคยร่วมงานกับพรรคมีส่วนเกี่ยวข้องเรื่องผลประโยชน์แต่ว่าบุคคลเหล่านั้นไม่ได้ทำงานกับพรรคแล้วแล้วก็ขอให้รัฐมนตรีทำงานเด็ดขาดทีนี้ครับบรรยากาศมันก็เริ่มตึงเครียดแล้วแหละเพราะว่าหนึ่งมันมีการเปิดประเด็นตั้งคำถามในเรื่องนี้แล้วรังสีมันเขาก็ไปจั่วไงส.ส.ชัยภูมิที่สามีอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องคุณสุชาดานี่ส.ส.หญิงชัยภูมิก็เป็นท่านก็เป็นลูกหลานคนชัยภูมิใช่ไหมสุชาดาซางแทนทรัพย์เพิ่งจะทราบว่าท่านมีสุชาดาซางด้วยเนี่ยแล้วก็แทนทรัพย์เนี่ยไม่แน่ใจว่าตรงกลางนี่เป็นนามสกุลสามีหรือเป็นอะไรท่านก็ใช้พาดพิงครับสิทธิพาดพิงท่านก็บอกว่าเป็นส.ส.คนเดียวของชัยภูมิส.ส.หญิงคนเดียวภูมิใจไทยข้อกล่าวหานี้ทำให้เกิดความเสียหายขอให้ถอนเป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่มีหลักฐานและอย่าใช้อารมณ์ในการปลุกปั่นทีนี้ท่านรองที่ทำหน้าที่อยู่คือรองมัลลิกาจิตรพันธ์วานิชนะครับท่านที่ใช้ลีลาในการควบคุมการอภิปรายในแนวรุ่นพี่รุ่นน้องนับญาติกันถ้าจำได้ท่านก็มีสไตล์ของท่านแบบนั้นท่านมัลลิกาก็พยายามที่จะไกล่เกลี่ยนะครับก็ขอให้คุณรังสีมันถอนคำพูดที่พาดพิงส.ส.หญิงชัยภูมิเนื่องจากทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเสื่อมเสียคุณรังสีมันบอกว่าไม่ถอนแล้วก็บอกว่าให้คุณสุชาดาแจงความบริสุทธิ์หากมีพยานหลักฐานและบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเป็นผู้ชายผู้หญิงคุณรังสีมันยืนกรานไม่ถอนคำพูดครับคุณมาริกาท่าน
รองประธานทำหน้าที่ประธานก็เชิญคุณรังสิมันออก

0: ท่านรัฐมนตรีพระดอนครับภูมิใจไทยก็ท้วงว่าเอ๊ะอย่างนี้ประชาชนพรรคประชาชนกำลังเล่นเกมการเมืองแล้ว walk out มาสู้เหตุผลไม่ได้ยังมีวาระการพิจารณากฎหมายและกระทู้สดถามอื่นๆอยู่เอ๊ะก็ยังไม่ได้เห็นการ walk out ของทางประชาชนนะแต่คุณอมาริกาก็อธิบายถึงเหตุผลในการเปิดโอกาสให้แสดงความครับแสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกคุณณัฐวุฒิขอให้ถอนการนับองค์ประชุมคุณณัฐวุฒิก็ถอนนะครับก็เพื่อให้การประชุมต่อขณะเดียวกันครับทางคุณสุชาดาแทนทรัพย์ชัยภูมิภูมิใจไทยตั้งโต๊ะแถลงแล้วบอกว่าที่คุณรังสิมันต์กล่าวพาดพิงถึงการประกอบอาชีพของสามีอย่างเลื่อนลอยปราศจากหลักฐานยอมรับไม่ได้โดยเฉพาะคุณรังสิมันต์เป็นประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรก็ควรใช้ช่องทางของกรรมการในการตรวจสอบอย่างถูกต้องทีนี้คุณเสชราก็ท้าให้มีการตรวจสอบก็ท้าให้คุณรังสิมันต์นำหลักฐานมาเปิดเผยถ้ามั่นใจแล้วบอกว่าถ้าไม่ได้มีหลักฐานนี่เป็นเหมือนกับการเอาเปรียบคุณสามีคุณสุชาดาที่ไม่สามารถที่จะออกมาแก้ต่างได้นะครับแล้วก็จะขอปกป้องชื่อเสียงครอบครัวแล้วก็จะปรึกษาทนายในการดำเนินการข้อหานี้อย่างดีที่สุดอย่างเต็มที่นี่ก็เป็นความเดือดร้อนๆที่เราได้เห็นบรรยากาศนะวันนี้ในสภาแล้วหลังจากนั้นก็ทุกอย่างก็เดินต่อไปอันนี้เป็นบรรยากาศความร้อนความดุเดือดในการประชุมสภาในวันนี้ท่ามกลางสถานการณ์ที่ฝนฟ้ายังออกมากันหนักหนาหนักหน่วงนะครับนอกเหนือจากประเด็นวิวาทะประเด็นสินบน40ล้านแต่ท้ายที่สุดเนี่ยสินบน40ล้านของคุณชัยชนกเราก็ยังไม่ได้เห็นความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาแต่อย่างใดนะครับฝนฟ้าก็ออกมาเพิ่มเติมนะครับรายงานในเขตพื้นที่กรุงเทพตอนกลางตอนบนตอนนี้ฝั่งทนเนี่ยผมอยู่ตลิ่งชันนี้ก็ตกหนักขนาดด้วยการบางกะปิวางทองหลังจตุจักรตอนนี้ก็หนักเพิ่มเติมนะครับเกิดน้ำท่วมผมไม่ใช้คำว่าน้ำรอการระบายนะครับผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่รณรงค์ว่าไม่มีครับคำว่ารอการระบายท่วมคือท่วมครับจราจรนี่เส้นทางในหลายจุดก็ขังอยู่บนบริเวณพื้นถนนสะพานข้ามทางแยกนะครับก็มีพี่มอเตอร์ไซค์มีพี่วินก็หลบกันข้างทางกันอยู่เยอะหลายพื้นที่ที่ลงเนี่ยน้ำลงตอนนี้ฝนก็เข้ามาเติมนะครับลาดพร้าว101บางกะปิคลองจันทน์แถวๆมหาลัยผมนิด้านี้ก็แถวนั้นได้รับผลกระทบจากฝนหนักผมดูจากเรดาร์อากาศได้ดูจากเส้นความกดอากาศเท่าก็ไม่ได้มีตัวที่เป็น depression หรือเป็นแนวน้องพายุในแบบเดิมที่ทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วนะครับณตอนนี้เวลานี้ก็เป็นน่าจะเป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็เป็นเรื่องของอากาศร้อนหนักแล้วก็เป็นฝนที่เกิดจากความร้อนนะครับแล้วก็ความชื้นยกตัวแล้วก็ตกลงมาเข้าใจว่าตรงนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูอากาศแล้วนะครับได้เห็นภาพกันแล้วเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่ออ
1: ภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: ข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: เว็บเดียวรู้

0: ดเลย thinkingradio.mcot.net อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชครับคุณวิสุทธิ์ครับ
2: ครับคุณพิรักษ์ครับท่านผู้ฟังครับขออภัยนะฮะวันนี้ฝ่าน้ำมาที่อสมทนะครับ
1: โอ้โหยังกล้าเข้ามาท่ามกลางฝนตกแล้วเนี่ย
2: มาเจอของจริงไงจะรู้ว่าเป็นยังไงบ้างตอนที่กรุงเทพมหานครหลายจุดนะวันนี้ก็ถือว่าน้ำที่แห้งแล้วก็กลับมาท่วมขังอีกนะครับเพราะถือว่าฝนก็ตกหนักอยู่ในช่วงเย็นนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าน้ำฝนนี้ก็ถ้ามองในภาพทั่วไปก็ถือว่าลดลงแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าน้ำเหนือน้ำหนุนก็กำลังทยอยเข้ามาอันนี้คือเพราะความเป็นจริงของเรื่องน้ำท่วมที่เที่ยวก็ไม่จบง่ายๆนะครับแล้วรอบนี้ก็เป็นเรื่องพิสูจน์ฝีมือนะว่าคุณเอาตินชาวีรกุลซึ่งผ่านนะฮะผ่านประสบการณ์ทางการเมืองมาเยอะแล้วก็เอาชนะการเมืองมายืนยาวนะแต่ว่าจะเอาชนะสงครามน้ำได้หรือไม่อ่ะคุณอภิรักษ์ครับผมดูย้อนไปเนี่ยคุณอนุทินเจอน้ำมา3น้ำแล้วนะน้ำท่วมนะรอบแรกก็คือตอนที่เป็นอนุทิน1เจอน้ำท่วมที่หัดใหญ่แทบออกตัวไม่รอดเลยคุณอภิรักษ์โอ้โหตอนนั้นแบบหนักมากนะแล้วก็การช่วยเหลือไม่ถึงการคาดคะเนไม่ถึงศูนย์ปฏิบัติการที่ชัดเจนไม่มีนะจำได้คุณธรรมนัสเนี่ยเป็นหนึ่งใน
1: เป็นเดียวมือหนึ่งเป็นเดียวมือหนึ่งที่ได้รับการอัสไซน์ลงไปก่อนแล้วค่อยไปตามด้วยเพราะว่าไอ้อะไรนะรัฐมนตรีผู้บัญชาการสูงสุด
2: ใช่ไลฟ์สดยายอะไรประมาณนี้นะนี่รอบที่หนึ่งนะรอบที่สองนี่คุณเอาทินเจอกับน้ำท่วมที่น่านนะงานนั้นต้องใช้บริการดร.เฉดก็ถือว่ายังพอตัวรอดได้รอบนี้หนักมากอะกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงมันขยายไปทั่วอันรอบนี้ถึงบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยเอาชนะเกมการเมืองมาได้แต่ว่าจะเอาชนะเรื่องสงครามน้ำที่ล้อมรอบคุณอนุทินมาแล้ว3รอบได้หรือไม่นี่ท้าทายคุณอภิรักษ์นะเพราะว่าจะบอกว่ามือใหม่ก็ไม่ได้นะอย่างน้อยผ่านมาแล้ว2น้ำท่วมใหญ่รอบนี้เป็นรอบที่3แต่ว่าดูการทำงานดูการแก้ปัญหาแล้วเนี่ยนะคุณวิรักษ์ก็อย่างที่บอกฮะ เสียงชื่นชมอาจจะน้อยกว่าเสียงต่อว่าต่อขานนะฮะแล้วก็พูดถึงการไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการแก้ปัญหาน้ำท่วมนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่นะแล้วก็มีการเปิดสภานะเห็นว่าคุณเห็นเดิมทางสสฝ่ายรัฐบาลบอกว่าถ้าเปิดสภาพิปรายเรื่องน้ำท่วมเนี่ยแล้วก็จะให้รัฐมนตรีแล้วก็รัฐบาลมาฟังนะแล้วก็เอาข้อเสนอเนี่ยไปที่รัฐบาลจะได้แก้ไขปัญหากันนะฮะปรากฏว่าคุณอนุทินไม่ได้ไปที่สภานะแล้วก็รัฐมนตรีก็ไม่ได้ไปเท่าไหร่นะฮะล่าสุดวันนี้เห็นว่าทางคุณเทงเนี่ยหัวหน้าพรรคประชาชนทำหนังสือฮะที่ประธานสภาครับขอให้ท่านประธานสภาครับขอให้เชิญท่านนายกรัฐมนตรีมานั่งฟังการอภิปรายสภาโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาน้ำท่วมใหญ่รอบนี้ด้วยนะคุณอภิรักษ์คิดว่าคุณอนุทินจะมาไหมรอบนี้นะครับอ่ะตอนนี้คุณอนุทินก็ถือว่าต้องเจอผมว่าวิกฤตคดีก็วิกฤตใหญ่คุณอภิรักษ์นะกับเรื่องของน้ำท่วมนะ
1: ครับทีนี้ในส่วนของในสภาแล้วก็ฝ่ายการเมืองนะครับ
2: ครับ
1: ผู้นำฝ่ายค้านในสภาเนี่ยที่คุณวิสุทธ์พูดถึงว่าสภาก็อยากจะให้ได้มีการเข้ามา
2: ครับ
1: ฟังแล้วก็มาเดินหน้าวันนี้ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์สื่อก่อนเข้าประชุมกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยนะครับเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมก็อยากจะทราบถึงการติดตามการประชุมช่วงเช้าก็เห็นว่าการเคหะร่มเกล้าลาดกระบังประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าระดับน้ำการระบายน้ำล่าช้าระดับน้ำยังไม่ลดในการประชุมนะครับกรมชลก็บอกว่ากทม.มีข้อตกลงกับกรมชลในการกำหนดระดับพื้นที่ปริมาณปริมณฑลเพื่อสูบน้ำออก ปัจจุบันระดับน้ำทั้งในและก็นอกพื้นที่เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตัวแทนกรมชลประทานก็บอกว่าในสถานการณ์วิกฤตไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวเสมอไปสิ่งที่ขาดการก็คือขาดการสั่งการจากส่วนกลางเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤตส่วนการประชุมช่วงบ่ายนะครับก็จะมีการหารือสถานการณ์ในนนทบุรีและในพื้นที่เกี่ยวข้องนี่ผมอยู่นะตรงนี้เนี่ยก่อนเข้ารายการสักประมาณบ่ายสามครึ่งจนถึงตอนนี้บ่ายสี่ครึ่งบ่ายสี่สี่สิบเนี่ย
2: ครับ
1: ฝนในเขตธนบุรีตลิ่งชันก็ยังตกก็เห็นว่าทางลาดพร้าวก็ยังตกอันนี้หมายถึงของผมนี่คือรวดเดียวก้อนเดียวเนี่ยยังไม่หยุดนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเติมลงมาขนาดไหนทีนี้ข้อกังวลต่อการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมท่านผู้ว่าท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาคุณณัฐวงศ์บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ยังคงมีอยู่ต้องการทราบแผนการระบายน้ำในปัจจุบันมากกว่าระยะยาวด้วยเพราะตอนนี้หลายพื้นที่นะครับก็รอคอยความชัดเจนว่าจะลงเมื่อไหร่รวมถึงความเสี่ยงของกรมอุตุที่ความเสี่ยงของฝนที่กรมอุตุบอกว่าฝนจะมาหนักอีกรอบ5ตุลารัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่การรายงานสถานการณ์รายวันเพื่อให้ประชาชนได้เห็นภาพชัดเจนไม่ให้รู้สึกไร้ทางออกเรื่องนี้ก็ชัดนะครับเพราะว่าเราต้องการแผนเพราะว่ากรมอุตุเขาบอกแล้วเนี่ยฝนจะมาจะเชื่อเขาไม่เชื่อเขาไม่รู้แต่เมื่อกรมอุตุเขาเป็นหน่วยงานของรัฐมีการรายงานเนี่ยภาคอื่นๆในการรับมือเขาทำยังไงทีนี้ทางคุณณัฐพงศ์บอกว่ารัฐบาลมอบหมายให้ทางกปภเป็นศูนย์บัญชาการภาพรวมคุณณัฐพงศ์บอกว่าก็ไม่ได้ขัดข้องว่าหน่วยงานใดจะเป็นศูนย์กลางแต่ต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนสิ่งที่นายกรัฐบาลควรจะต้องทำก็คือรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าและแจ้งเตือนอย่างสม่ำเสมอก็คาดหวังบทบาทว่าจะมาจากนายกรัฐมนตรีโดยตรงส่วนที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าก็ให้ข้าราชการทำงานเต็มที่คาบโทษผู้ละทิ้งหน้าที่คุณณัฐพงศ์บอกว่าอยากให้นายกรัฐมนตรีมาทำหน้าที่เหมือนกันในสภาเนี่ย2วันนี้ยังรอนายกมาให้คำตอบก่อนที่จะลงโทษข้าราชการเนี่ยอยากจะเห็นว่านายกมาปฏิบัติหน้าที่แล้วหรือไม่จริงๆถ้าเอาตามหลักการสากลเนี่ยถ้าจะไปดูหน้างานก็เป็นหน้าที่ที่1ของฝ่ายบริหารของนายกครับจะใส่รองเท้าไม่ใส่รองเท้าจะลุยน้ำไม่ลุยน้ำจะไปแจกเงินหรือจะไปอะไรก็ตามแต่ในสภาก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องมาร่วมรับร่วมรู้ร่วมหารือกันด้วยทีนี้ครับคุณณัฐพงศ์ก็พูดถึงไอ้ถุงยางชีพ
2: ครับ
1: ก็ได้จังหวะในการแก้ต่างไปด้วยเหมือนกับว่าเอ๊ะมันมีโซเชียลอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าเนี่ยพรรคประชาชนนำถุงยางชีพของหน่วยงานอื่นมาโปรโมทคุณณัฐพงศ์บอกว่ามันเป็นการลงวันที่เดียวกับคุณพรรณิกาวานิชและกลุ่มอาสาสมัครและตัวแทนพรรคประชาชนส่วนทหารที่ลงพื้นที่ก็มีการประสานของสส.นนทบุรีคุณวุฒิกรนุตยกุลขอรับรถสูงและกำลังพลของที่แจกเป็นของที่พรรคประชาชนประสานมาแต่ก็ขออำนวยความสะดวกกับจากทหารคือรถยกสูงเรือตำรวจบอกว่าก็เราก็ได้รับความร่วมมือไม่ได้หมายความว่าการจะละเว้นตรวจสอบฝ่ายค้านก็ยังทำอยู่ณตอนนี้ก็คือยึดข้อได้จริงลดการโจมตีทางการเมืองแต่เมื่อเห็นว่ารัฐบาลบกพร่องก็ต้องวิพากษ์กันอย่างตรงไปตรงมานักข่าวก็ถามถึงว่าไม่ไว้วางใจจะมีการเลื่อนจะมีอะไรต่อไปไหมคุณณัฐพงศ์บอกว่าต้องใช้เวลา 1-2 สัปดาห์กำหนดการน่าจะผ่านช่วงฝนตกหนักไปก่อนแต่ตอนนี้ดูจากสถานการณ์แล้วการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็น่าจะอยู่ในกรอบเวลาเดิมครับคุณวิสุทธ์ครับ
2: ครับก็เป็นการตอบโต้กันทางการเมืองนะเราเห็นคนก่อนคุณทินตอบเรื่องอะไรเงินสะอาดหรือเปล่านะพ่อแม่สอนมาว่าอย่างเงี้ยนะเมื่อกี้เห็นเป็นประเด็นก็ต่อความยาวสามความยืดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่อ่านให้ฟังเพราะว่าผมคิดว่ามันมีเรื่องอื่นที่เป็นสาระมากกว่านั้นนะคุณวิรักษ์นะครับเอ้คุณวิรักษ์พูดถึงเรื่องของเงินชดเชยเยียวยาถุงรัฐบาลให้ครอบครัวละ 9,000 บาทอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปก่อนนะครับส่วนกทมเขาจะมีหลักเกณฑ์ของเขาเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าคนถามมาเยอะว่าตกลงเรื่องประกันภัยพิบัติเนี่ยแห่งชาติเนี่ยเราจะได้ไหมได้เมื่อไหร่นะก็เดิมที่แรกผมฟังว่าไอ้มันก็ไม่รู้1ตุลาคมได้เนี่ยอันนี้ผมยังงงอยู่นะคุณเดชรักนะแต่น้ำท่วมก่อนตุลาจะได้ไหมนะฮะ ันนี้คุณพลอยทะเลนะครับพลอยทะเล
1: ล
2: ัก
1: ษมีจันใช
2: ่
1: ไหม
2: ลักษมีจันนะจำแต่ชื่อพลอยทะเลก็วันนี้แถลงนะก็คือประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับก็จะคุ้มครองให้กับประชาชนนะครับ30ล้านครัวเรือนทั้งภูมิภาคแล้วก็กรุงเทพมหานคร3ประเภทนะครับอุทกภัยอันนี้เข้าวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับจะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะ1ตุลาคมเป็นต้นไปเบื้องต้นเนี่ยจะคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยนะฮะก็จะได้เงินจำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแล้วก็การจ่ายสินไหมเนี่ยจะจ่ายภายใน15วันนะฮะมีวงเงินสินไหมทดแทนทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะฮะก็มีช่องทางในการเรียกร้องค่าสินไหมนะครับก็คือมีช่องทางการเคลมนะครับแต่ว่าต้องใช้นี่ครับใช้ภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงสิทธิ์แล้วก็บัญชีพร้อมเพย์ด้วยก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะฮะของทางราชการเดี๋ยวจะแจ้งให้อันนี้ก็จะเริ่มแล้วนะครับวัน1ตุลาคมนะฮะคุ้มครองภัยพิบัตินะฮะนี่ผมเห็นเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยปั่นไปไหนนะแกบอกว่านี้ครับอันเรื่องภัยพิบัติเนี่ยถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของรัฐบาลคุณไปรักมาถูกจังหวะแม้ว่าจะช้าไป 3-4 วันก็ตามแต่ว่าเพื่อความโปร่งใสอาจารย์เสนอว่าอย่างนี้ครับควรจะเผยแพร่กรมธรรม์ที่ทำกับบริษัทประกันภัยเอาฉบับเต็มนะลงในเว็บไซต์ของปภ.หรือหน่วยงานที่ราชการที่เกี่ยวข้องแล้วขอให้เปิดเผยชื่อบริษัทประกันภัยที่ทำสัญญากับรัฐบาลทั้ง10บริษัทครับดูสัดส่วนความรับผิดชอบงบประมาณจำนวน 15,500 ล้านบาทที่จ่ายให้กับบริษัทแต่ละบริษัทด้วยนะฮะแล้วก็ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยก็อยากจะให้ชี้แจงอันนี้ปั่นไปไหนนะครับแต่ที่บอกคุณพิรักษ์เดี๋ยวผมขอโทรกลับมาเพิ่มเติมนะเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคมนี้เอ๊ะแล้วคนที่ท่วมก่อนจะได้ไหมอันนี้ไม่รู้จริงคุณพิรักษ์ก็เป็นว่าเริ่มแล้วสำหรับไปการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลอนุมัติไปเมื่อสักไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับคุณพิรักษ์สำหรับเรื่องนี้นะฮะเพิ่มเติมนะครับประกันภัย10แห่งนะครับเบื้องต้นจ่าย 10,000 บาทแล้วก็จ่ายเพิ่มอีก 90,000 บาทถ้าความเสียหายไปถึงเนี่ยถ้าเสียชีวิตก็จ่าย2ล้านบาทได้2ล้านบาทนะเริ่ม1ตุลาคมนะครับนะส่วนกทม.ก็เขาก็จะมีหลักเกณฑ์ของการจ่ายนะว่าจะครอบคลุมแค่ไหนอย่างไรคือนอกจากเงินก้อนของเท่าไหร่นะ9,000 บาทนะฮะก็จะมีการชดเชยแล้วก็จ่ายค่าเสียหายให้นะในส่วนของกทม.เองคุณวิรักษ์นะครับของกทม.ท่านฟังที่อยู่กทม.นะครับก็ได้รับผลกระทบนะครับก็คือจ่ายเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังและกทม.นะครับหลังละไม่เกินครับสูงสุดนะครับ 88,600 บาทนะครับแล้วถ้าเรื่องมือประกอบอาชีพเสียหายเนี่ยจ่ายได้สูงสุด 13,500 บาทต่อครอบครัวแล้วก็ค่าจัดการศพเนี่ย 35,700 บาทนะนี่คือส่วนของกทม.นะครับก็ตอนนี้เขาก็จะกทม.จะบอกว่าการแจ้งความเสียหายเนี่ยก็ไม่ต้องใช้เอกสารแล้วล่ะก็จะมีออนไลน์คือติดต่อทางออนไลน์ได้ไม่จำเป็นด้วยตัวเองแต่ว่าจะต้องมีรูปประกอบด้วยรายละเอียดก็จะตามมานะครับคุณพิรักษ์นี่คือความเสียหายของผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในส่วนของกทม.ครับ
1: ครับมาดูคำเตือนในแต่ละจุดกันนะครับนอกเหนือจากการรวมศูนย์ที่น่าจะมีท่าน แล้วท่านโฆษกเอกภพเป็นคนดูแลในการแถลงด้วยหรือเปล่าวันนี้ครับนนทบุรีมีการแจ้งเตือนเจ้าพระยาเริ่มล้นแนวกระสั้นแนวกั้นกระสอบทรายชุมชนบางไผ่ก็เริ่มที่จะเข้าน้ำเข้าแล้วนะครับวันนี้วันที่1ตุลาน้ำในจังหวัดนนทบุรีนะครับระดับน้ำในเจ้าพระยาก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องล้นในหลายจุดก็มีการวางกระสอบทรายเพิ่มนิววันเข้าไปเช็คแถวท้ายวัดตำหนักครับท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำก็เข้าเพิ่มท่วมพื้นที่บางส่วนของท้ายวัดนะครับแม้ระดับน้ำยังสูงไม่มากแต่ทางวัดก็เร่งนำกระสอบทรายมากั้นเป็นแนวกั้นทางเข้าออกเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าพื้นที่มากขึ้นขณะที่จุดกลับรถใต้สะพานพระราม5ฝั่งบางสีเมืองนะครับก็มีน้ำก็เริ่มซึมเข้าพื้นที่ถนนแล้วนะครับเป็นพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบเป็นประจำเมื่อระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นเพราะว่าอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงบางไผ่ซอยนรินทร์กลึงชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีน้ำท่วมตลอดแนวซอยนะครับประชาชนก็ต้องเดินน้ำเข้าออกชุมชนรถยนต์ไม่สามารถที่จะสัญจรได้น้ำในแม่น้ำก็อยู่ใกล้แนวตลิ่งคอนกรีตมากขึ้นกรมชลนะตอนนี้เวลานี้ก็มีการทยอยระบายน้ำเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดนะครับล่าสุดกำหนดกรอบการระบายไว้ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรองรับมวลน้ำเหนือที่ไหลเข้ามาต่อเนื่องกรมชลก็คาดว่า2ตุลาปริมาณน้ำที่จุด42นครสวรรค์จะสูงสุดอยู่ที่ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็เมื่อรวมกับน้ำสาขานะครับจะทำให้มีน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 3,000 ถึง 3 ขออภัย 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนนทบุรีนะครับตอนนี้แจ้งให้ประชาชนรับมือกับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 1-4 ตุลาวันนี้1นะครับปัจจัยน้ำทะเลหนุนนะครับพระจันทร์เต็มดวงนี่อาจจะทำให้การระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยช้าลงและก็ดันระดับน้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพิ่มสูงขึ้นด้วยนนทบุรีก็มีการวางแนวกระสอบทรายตามจุดเสี่ยงนะครับระยะทางกว่า10กิโลตั้งแต่สนามบินน้ำถึงปากคลองบางเขนเก่าเสริมแนวที่ท่าน้ำนนท์นะครับเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมง 1-4 ตุลาก็ต้องระวังเพราะว่าใครที่ผ่านหรือว่าน้ำที่อยู่บนถนนในชุมชนที่คือที่ผ่านมาเนี่ยน้ำก็ออกจากถนนไปเยอะแล้วแต่ว่าในชุมชนที่ต้องมีการสูบออกใช้เครื่องสูบน้ำหัวพญานาคเนี่ยนะครับสูบออกนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่ตอนนี้เขากำลังต้องรับผลกระทบเพิ่มสูงขึ้น 1-4 ประชาชนในและนอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยบางไผ่ท่าทรายบางสีเมืองลุ่มต่ำเจ้าพระยาก็เห็นมีการประกาศเตรียมเรียบร้อยแล้วครับคุณวิสุทธิ์อันนี้เราแจ้งเฉพาะในส่วนของฝั่งนนทบุรีครับ
2: ครับพูดถึงของกรุงเทพมหานครตัวนี้ผู้ว่าก็เจอคำถามเยอะเหมือนกันนะเช่นว่าทำไมการช่วยเหลือช้านะฮะแล้วก็ประเด็นที่ถูกเปิดมาล่าสุดก็คือเรื่องของโครงการแก้มลิงนะที่ยกเลิกไปในบางพื้นที่แล้วก็มีอะไรหมู่การจัดสรรหมู่บ้านต่างๆเข้าไปอยู่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาซึ่งก็มีการชี้แจงมาแล้วจากทางกทม.เมื่อวานนี้นะครับวันนี้ทางผู้ว่ากทม.ก็พูดเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี่แหละคงที่บอกว่ากทม.ไม่ทำตามหรือไม่ทำโครงการพระราชดำรินะฮะทางผู้ว่าบอกไม่เป็นความจริงนะครับไม่สบายใจกทม.ล้วนเป็นแนวคิดสืบฐานขออภัยฮะสืบสานตามแนวพระราชดำริทั้งสิ้นนะครับก็ยืนยันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขันกั้นน้ำดินแม่น้ำเจ้าพระยาการก่อสร้างขันน้ำที่ประยุกต์กับเป็นอุโมงค์ระบายน้ำหรือการขุดลอกคูคลองจนถึงการทำแก้มลิงนะฮะแต่ผู้ว่าอธิบายครับคุณพิรักษ์ครับว่าโครงการแก้มลิงเนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดต้องพิจารณาความเหมาะสมแล้วก็แง่ของสถานที่พักน้ำแล้วก็เส้นทางระบายน้ำด้วยนะมีการอธิบายรายละเอียดนะครับว่าศึกษามาตั้งแต่ปีไหนนะครับแล้วก็ มีการทำไปแล้วกี่โครงการนะฮะแต่เสนอทีว่างี้ครับบอกว่ามีโครงการแก้มลิงเนี่ย6พื้นที่ที่เป็นประเด็นนะ4โครงการไม่ผ่านการทำประชาพิจารณ์ส่วนอีก2โครงการก็คือบึงคูบอนแล้วก็บึงบางชันเนี่ยนะครับมีประเด็นเรื่องการต่อต้านและการเวรคืนแล้วถ้าเกิดทำต่อเนี่ยก็ต้องเสียงบประมาณสูงมากนะฮะ 11,000 ล้านบาทแล้วถ้าปรับปรุงคลองแนวเหนือใต้ใช้อุโมงค์ระบายน้ำก็ใช้งบประมาณ 6,000 บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ากว่าตอนนี้ก็ยังคงเดินหน้าโครงการแก้มลิงอย่างต่อเนื่องนะครับอธิบายว่าปี65มี34แห่งจะเพิ่มเป็น38แห่งในปี69นะนี่ก็เป็นการชี้แจงแก่ทางผู้ว่ากทมเรื่องโครงการแก้มลิงนะคุณอภิรักษ์นะแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าก็ชี้แจงเรื่องความคุ้มค่าชี้แจงเรื่องความเหมาะสมของพื้นที่นะชี้แจงเรื่องประชามติแล้วฟังเสียงพับบิเคียลิงแล้วเนี่ยคนไม่เอาด้วยก็เราแก้ไขได้ทำในอื่นไปนะครับที่ไม่ประเด็นอย่างนี้คุณอภิรักษ์แต่คนก็รู้สึกว่าโอเคก็อาจจะรับฟังได้นะบางเรื่องนะแต่ประเด็นคือบางพื้นที่นี่ทำไมกลายเป็นโครงการที่เคยทำแก้มลิงยังไม่ผ่านเนี่ยกลายเป็นโครงการพัฒนาเขาเรียกไงฮะโครงการพัฒนาบ้านที่อยู่อาศัยของเรียกไงฮะของคนบางคนบริษัทบางบริษัทที
1: ่ของเสนาดีเวลลอปเมนต์เคยเป็นของอาจารย์
2: ยุ้ย
1: เกศสลักธัญลักษ์ภาค
2: อ
1: ดีตที่ปรึกษาของผู้ว่ากทมในยุคแรก
2: อันนี้ก็ต้องชี้ผมคิดว่าอันนี้ต้องชี้แจงนะถูกไหมต้องมีการชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมมาตรงนั้นทำไมเป็นเช่นนั้นนะคุณพิรักษ
1: ์ครับจริงๆถ้าเอาคำชี้แจงของคุณของท่านผู้ว่ามาเขาบอกว่าที่มันไม่คุ้มค่าในการที่จะไปเวรคืนแล้วก็บางส่วนประชาพิจารณ์ไม่ผ่านหรืออะไรก็ว่ากันไปจริงๆมันมีหลายจุดไอ้จุดที่ไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านแต่ว่าจุดที่ถูกตั้งคำถามเนี่ยเมื่อวานอัธวิศว
2: ร
1: รณภักดีเขาก็ม้วนเดียวจบนะแล้วก็มีคุณณัฐมงคลลนาวินแล้วก็เห็นทางสื่อผู้จัดการก็หยิบเรื่องนี้มาเล่นแต่ว่าในหลายสื่อก็อาจจะไม่ได้หยิบขึ้นมาทีนี้เนี่ยประเด็นหลักๆก็คือว่าทางคุณอัธวิศเนี่ยเขาก็ไล่เรียงกันไว้แล้วนะครับเพราะเรื่องนี้มันเคยมีแนวในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการมีการใช้แก้มลิงหนึ่งก็คือว่ามีโครงการแก้มลิงก่อนแต่ทีนี้แบบพอเราไปแตะพูดถึงโครงการแก้มลิงแล้วก็นึกเป็นพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มันก็อาจจะสะเทือนใจของความรู้สึกผู้คนแต่ว่าอันนี้ก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเขาจะแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำเนี่ยทางตะวันออกโดยการใช้แก้มลิงอันนี้ก็คือเป็นหลักการที่หนึ่งอันที่สองก็คือมันผ่านการทำประชาพิจารณ์แล้วแล้วก็มีการขึ้นป้ายว่าเป็นแนวเว
2: รคืน
1: ที่ดินสำหรับการทำแก้มลิงทำพื้นที่รับน้ำทีนี้พอมันมีแนวแบบนั้นปุ๊บถ้าผมเป็นชาวบ้านหรือใครเป็นแบบนั้นปุ๊บอ้าวที่นี่จะโดนเวรคืนขายได้ขาย
2: สิ
1: ปรากฏว่าชาวบ้านเขาก็ขายกันไปจำนวนมากแต่ปรากฏว่ามีคนใจเด็ดอะเอาเป็นว่าคนที่เขากล้าซื้อเขาก็ซื้อว่าเอ๊ะอาจจะเปลี่ยนไหมหรือจะอะไรไหมแต่ว่าก็มีเอกชนเจ้าหนึ่งที่คุณอัธวิศก็พูดถึงก็คือทางบริษัทเสนา
2: ครับ
1: อันนี้เราไม่ได้พูดเองแล้วก็อ้างอย่างที่ทางสสพูดนี่แหละก็คือไปซื้อขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นพื้นที่โครงการขนาดใหญ่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าทางเสนาที่ไปซื้อเนี่ยก็เป็นอดีตที่ปรึกษาของท่านผู้ว่ามันก็ถูกตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันมองหน้ามองตากันมันเชื่อมโยงกันแบบนั้นทีนี้ในตอนหลังก็คือว่ากลายเป็นว่ามีแผนแม่บทแล้วมีร่างแนวทางที่จะเวรคืนแล้วแต่หายไปดื้อๆคุณอัธวิศก็คือถามทีนี้ตอนหลังเนี่ยทางกทมเนี่ยท่านผู้ว่าก็อย่างเมื่อสักครู่ที่คุณวิสุทธ์บอกท่านก็มาอธิบายชี้แจงว่าท่านจะใช้อุโมงค์ส่งน้ำใช้แทนในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าจะเลือกอย่างหนึ่งมันก็ไม่เอาอีกอย่างหนึ่งมั้งเพราะว่ามันใช้งบแก้ปัญหาเรื่องเดียวกันแต่ว่าใช้งบคนละอย่างทีนี้คำอธิบายของผู้ว่าก็เข้าใจว่าท่านจะเลือกอีกวิธีการนึงแต่วิธีการที่ก่อนหน้านี้มามันก็คือการใช้แก้มลิงแต่คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้ประกาศไอ้แนวเวรคืนอะไรต่อมีอะไรเนี่ยป้ายมันยังติดอยู่เลยแล้วก็มีคนได้ประโยชน์จากตรงนี้ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องตั้งคำถามว่าฟังขึ้นหรือฟังไม่ขึ้นเพราะว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแนวความคิดในขณะที่แนวทางยังค้างอยู่มีคนได้ประโยชน์จากตรงนั้นเต็มๆนะคุณผู้ชมนะเน
2: ี่
1: ยบางสื่อก็อาจจะเล่นบางสื่ออาจไม่เล่นแต่ว่าตอนนี้ก็เห็นเริ่มที่จะอธิบายเรื่องนี้เยอะขึ้นแล้วครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
2: ครับก็เดี๋ยวต้องรออธิบายกันครบชุดเหมือนกันนะมีข้อมูลคนละชุดกันนะครับ
1: หมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณวิสุทธิ์และผมลานะครับ
2: สวัสดีครับ
0: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

การที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางปางอะไรแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แรงแรงแห้งแห้งแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามเอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีผลบุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: หนึ่งสัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World อยู่กับผมวารินทร์สัจเดวนะครับวันที่ตลาดหุ้นบ้านของเราวันนี้นะครับปิดบวกขึ้นมา 4.90 จุดครับวันนี้ตลาดบ้านเราเนี่ยปิดไปที่ 1,563.91 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 4.9 จุดหรือคิดเป็น 0.31% ครับมีมูลค่าการซื้อขาย 77,478.72 ล้านบาทนะครับดัชนีเนี่ยเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะครับโดยระหว่างวันวันนี้ดัชนีทำจุดสูงสุดที่ 1,567.46 จุดและทำจุดต่ำสุดที่ 1,552.64 จุดครับโดยมีหลักทรัพย์ปรับเพิ่มขึ้น240หลักทรัพย์ลดลง205หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง198หลักทรัพย์นะครับวันนี้นักวิเคราะห์อยู่กับเรานะครับที่จะมาวิเคราะห์ปัจจัยที่ขับเคลื่อนตลาดในวันนี้คุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยสวัสดีครับคุณสุโชติครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมวันนี้ปัจจัยอะไรขับเคลื่อนตลาดบ้างครับ
3: ครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยนักลงทุนต่างชาติยังเป็นผู้ขายสุทธิอยู่นะครับ 3,500 ล้านบาทนะฮะแต่ว่าก็เป็นแรงขายสุทธิที่ชะลอลงจากเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เป็นหมื่นล้านบาทเลยนะครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับที่ผมประเมินว่านักลงทุนต่างชาติยังคงเป็นผู้ขายสุทธิต่อเนื่องตอนนี้นะครับก็คือประเด็นในเรื่องของบอนด์ยิวสหรัฐแล้วก็บอนด์ยิวของไทยนะครับโดยเฉพาะบอนด์ยิวสหรัฐเลยนะครับตอนนี้เนี่ยพุ่งขึ้นสูงทำสถิติใหม่นะตรงนี้โดยปกติแล้วนะครับก็จะกดดันในเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่างนะแต่แล้วเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของเงินฟันโฟด้วยนะครับเนื่องจากว่าเงินฟันโฟก็จะไหลไปหาตลาดที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ดูสูงกว่านะครับก็คือดอกเบี้ยทางฝั่งสหรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็เลยทำให้เงินฟันโฟเริ่มมีทิศทางไหลกลับนะครับหรือไหลออกนะเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามาไล่เรียงกันนะครับก็จะเห็นว่าสำหรับในประเทศไทยเองเนี่ยบังเอิญก็มีอีเวนต์ในเรื่องของน้ำท่วมนะครับที่ค่อนข้างดูแล้วดูน่ากังวลนะครับในสถานการณ์ตอนนี้นะก็เลยทำให้นักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยถือเป็นโอกาสในเรื่องของการขายทำกำไรหุ้นไทยลงมาเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าปรับตัวกันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแต่เราตอนนี้ก็เริ่มที่จะมองหาหุ้นในกลุ่มอื่นๆที่ยังมีกำไรอยู่หรือยังปรับตัวขึ้นมาเยอะอยู่นะครับอย่างวันนี้เนี่ยชัดเจนนะครับก็มีแรงขายมาที่หุ้นอย่างตัว SCC หรือหุ้นใหญ่นะครับรวมไปถึงหุ้นในกลุ่มบทนิคมอุตสาหกรรมด้วยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นโอเวอร์แฮงอยู่นะครับก็คือรอในเรื่องของกฎเกณฑ์เกี่ยวข้องกับ Data Center ที่ภาครัฐเนี่ยยังไม่ได้สรุปกฎเกณฑ์ออกมานะครับ
2: ครับผมแล้วพรุ่งนี้นะครับแนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างครับ
3: ครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับสถานการณ์ตอนนี้จับตาดูบอนด์ยิวสหรัฐก่อนเป็นหลักนะครับถ้าเกิดว่าบอนด์ยิวสหรัฐเนี่ยเริ่มที่จะมีทิศทางปรับตัวลงมาได้นะครับก็อาจจะทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะซื้อตัวหรือแรงขายจากต่างชาติชะลอตัวลงนะครับแล้วก็สำหรับประเด็นที่ต้องติดตามอีกเรื่องนึงก็คือสถานการณ์ตรงตะวันออกกลางด้วยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีประเด็นข่าวว่าทางคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะพยายามที่จะหาทางเจรจาอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้จะต้องติดตามนะครับถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมีการปรับตัวลงมาได้นะครับเกิดว่ามีการเจรจากันจริงนะครับก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่ทำให้บอนด์ยิวสหรัฐเนี่ยเริ่มที่จะอ่อนตัวลงมานะครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขน้ำมันตัวเลขเงินเฟ้อนะครับต้องบอกตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยมันผูกพันกับในเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่ไปกดดันให้เฟดเนี่ยตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่ต้องติดตามเนี่ยนอกเหนือจากตัวในส่วนของตัวบอนด์ยิวตัวตรงแล้วนะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของราคาน้ำมันด้วยนะครับ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมมองว่าตลาดหุ้นก็คงจะเป็นลักษณะที่น่าจะนะครับแรงขายน่าจะชะลอลงนะฮะนี่ก็น่าจะชะลอลงนะครับก็ยังคงประเมินนะครับว่าหุ้นที่ปันผลสูงๆนะครับในประเทศไทยเนี่ยยังคงเป็นเรียกว่าเป็นจุด ที่น่าสนใจที่สุดของสำหรับตลาดหุ้นไทยตอนนี้แล้วกันนะครับก็คือปันผลของเราเนี่ยค่อนข้างสูงถ้าไปเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับก็อาจจะมองหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ถ้ามีการปรับตัวลงมานะครับเพื่อที่จะทำให้สะสมต่อได้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงถ้าเกิดว่าจะมองในเรื่องของการเก็งกำไรนะฮะในช่วงนี้นะครับผมก็มองหุ้นในกลุ่มส่งออกอิเล็กทรอนิกส์นะครับยังคงได้ตีมทั้งในเรื่องของค่าเงินบาทอ่อนค่าแล้วก็อีกบุกหนึ่งนะครับก็คือธีมที่เกี่ยวข้องกับ AI Data Center ทั่วโลกนะครับก็ยังเป็นธีมที่แข็งแกร่งอยู่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตอนนี้ในประเทศไทยที่มีเหตุในเรื่องน้ำท่วมนะครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับคุณสุโชติครับ
3: นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะครับกับตลาดบ้านเราในวันนี้ครับที่ก็ถือว่ารีบาวด์แต่ว่าแกว่งตัวในกรอบแคบนะครับปัจจัยหนุนก็มาจากการรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลนะครับ Personal Consumption Expenditure หรือ PCE ของสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการก็ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับการเร่งตัวของเงินเฟ้อลงได้บางส่วนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่าบอนด์ยิลด์ยังคงอยู่ในระดับที่สูงซึ่งก็ยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นต่อไปนะครับส่วนปัจจัยหนุนดัชนีตลาดหุ้นไทยในวันนี้ก็มาจากหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวขึ้นตามเซนติเมนต์เชิงบวกจากตัวเลขการส่งออกของเกาหลีใต้ที่ออกมาดีนะครับโดยเฉพาะการส่งออกชิปที่ยังขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้หุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ได้รับแรงหนุนและช่วยพยุงดัชนีตลาดหุ้นไทยนะครับแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็มองว่าดัชนีน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในไซด์เวย์ในกรอบนะครับแบบไซด์เวย์ในกรอบก็ให้จับตาแนวต้านแนวรับแนวต้าน 1,580 และแนวรับ 1,550 นะครับวันนี้5อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1คือ PTT ครับติดไปที่40.75 บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงหมุน

่าการซื้อขาย 6,665 ล้านบาทตามมาด้วยอันดับที่2 Delta ครับติดไปที่263บาทเพิ่มขึ้นมา5บาทนะครับคิดเป็น 1.94% มูลค่าการซื้อขาย 5,874.96 ล้านบาทอันดับที่3เป็น K-Bank ครับวันนี้ลดลงไปอีก1บาทนะครับปิดไปที่233บาทคิดเป็น 0.43% มูลค่าการซื้อขาย ขอไปครับ 4,092 ล้านบาทนะครับอันดับที่4 CPO ครับปิดไปที่42บาท25สตางค์ลดลงไป25สตางค์คิดเป็น 0.59% ครับมูลค่าการซื้อขาย 4,057 ล้านบาทและอันดับที่5ก็เป็นกลุ่มแบงก์อีกตัวเลยนะครับ KTB ครับปิดไปที่41บาท25สตางค์เพิ่มขึ้นมา25สตางค์ครับคิดเป็น 0.61% มูลค่าการซื้อขาย 3,250 ล้านบาทนะครับขณะที่ภูมิภาควันนี้นิกเกอตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นกว่า 3% ในวันนี้นะครับได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ซึ่งก็ช่วยดึงดูดแรงซื้อเข้ามาเพิ่มเติมและหนุนหุ้นในวงกว้างที่ถูกเทขายไปก่อนหน้านี้ให้ฟื้นตัวขึ้นตามนะครับนิกเกอปิดไปที่ 68,956 จุดเพิ่มขึ้นมา 2,200 กว่าจุดนะครับคิดเป็น 3.3% คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดเพิ่มขึ้นเกือบ 2% ในวันนี้ครับได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนสถาบันเข้าซื้อหุ้นกลุ่มชิปรายใหญ่หลังจากที่ตลาดติดในแดนลบติดต่อกัน3วันทำการนะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้คอสปีปิดไปที่ 6,917 ครับเพิ่มขึ้นมา 133 จุดคิดเป็น 1.95%S&P ASX 200ของออสเตรเลียวันนี้ปิดร่วงลงเกือบ 2% นะครับซึ่งเป็นการดิ่งลงในวันเดียวที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมตลาดนั้นถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือบอนด์ยิลด์ตลอดจนเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับที่สูงและความกังวลว่าธนาคารกลางออสเตรเลียนะครับ Reserve Bank of Australia RBA นั้นอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกนะครับS&P ASX 200ปิดไปที่ 8,614 ครับลดลงไป175จุดคิดเป็น 1.99% All Ordinaries ปิดไปที่ 8,794 ลดลงไป175จุดเช่นเดียวกันนะครับคิดเป็น 1.95% วันนี้ตลาดหุ้นจีนปิดทำการนะครับวันชาติจีน1ตุลาคมก็จะไม่มีรายงานจากเซี่ยงไฮ้และก็ฮั่งเส็งนะครับฮ่องกงก็ปิดทำการในวันนี้เนื่องในวันชาติ1ตุลาคมด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรามาดูความเคลื่อนไหวในบ้านเรากันนะครับก่อนที่จะไปดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศที่น่าสนใจและวันนี้ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าท่ามกลางโลกที่ตอนนี้กำลังเถียงกันไม่จบนะครับว่าควรหรือไม่ควรที่จะแตะเบรก AI นะครับและยิ่งการพบปะกันระหว่างผู้นำจีนกับสหรัฐก็ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะครับว่าจะเอาไงกันต่อกับเรื่องของ AI นะครับและบ้านเราล่ะครับนโยบายทางด้าน AI เป็นอย่างไรบ้างเรารับรู้เรื่องของภัยคุกคามที่มีต่อมนุษยชาติเนี่ยมากน้อยเพียงไรนะครับวันนี้เดี๋ยวเราพูดคุยกันในช่วงปรับติดเศรษฐกิจนะครับเช่นเคยวันนี้ผมรบกวนรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มดลอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับผู้อำนวยการสถาบัน IMC ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วง Econ World แต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับมีกิจกรรมมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับสำหรับท่านที่ดูแลสุขภาพและเป็นห่วงเป็นใยเรื่องของสุขภาพนะครับอย่ารอให้หมอนัดถึงค่อยคิดที่จะเปลี่ยนชีวิตนะครับเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมรวมถึงโรคมะเร็งเนี่ยเหล่านี้มันคือโรค NCDs ครับคำเต็มคือ non-communicable diseases นะครับซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคมันไม่ใช่โรคติดต่อแต่มันมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่คุณเลือกเองทุกวันนะครับเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD จะพาคุณไปปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วก็เปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตใหม่ให้มันสนุกอร่อยและสตรองนะครับปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากหมอและผู้

ี่ยวชาญตัวจริงที่จะมาย่อเรื่องย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายปรับนิดเปลี่ยนหน่อยแต่ผลลัพธ์นั้นคือเปลี่ยนชีวิตนะครับพร้อมกับแจกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้อร่อยไม่แลกกับสุขภาพที่ต้องเสียไปนะครับได้สุขภาพดีกลับมาและแชร์ประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยป่วยแต่กลับมาดูแลตัวเองให้ใช้ชีวิตได้ปกตินะครับรู้เรื่องสมุนไพรไทยยิ่งห่างไกลโรค NCDs และออกกำลังกายไปพร้อมๆกันด้วยนะครับในงานอย่าปล่อยให้ร่างกายของเราต้องร้องขอความช่วยเหลือนะครับงานนี้จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้แล้วนะครับ3ตุลาคมตั้งแต่ 8:30 นถึง 4:30 นนะครับบ่าย 4:30 นที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาพิเศษเรารับจำนวนจำกัดนะครับค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาทสมัครได้ที่ LINE @thinkingradio นะครับ official line account ของเรา @thinkingradio ตอนนี้เนี่ยทีมงานแจ้งมาว่าเหลืออยู่7ที่นั่งแล้วนะครับ7ที่นั่งเท่านั้นเหลืออยู่7ที่นั่งเท่านั้นเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนนะครับมากินอยู่เป็นไปด้วยกันสนใจแอดไลน์กันเข้ามานะครับ @thinkingradiowันนี้นะครับตอนเช้ายังค่อนข้างสับสนกันอยู่ว่าตกลงต้องเข้าไปในไทยช่วยไทย plus หรือเปล่าสำหรับคนที่ใช้มาตลอดจนถึงสิ้นเดือนกันยายนสรุปก็คือไม่ต้องทำอะไรมากนะครับแค่เปิดแอปเข้าไปแล้วไปกดยืนยันก็ได้เลยนะครับแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยsystem ดูจะมีปัญหานิดนึงนะครับแต่จากการสายๆผมลองกลับเข้าไปอีกรอบนึงก็กดเข้าไปแค่กดทีเดียวก็ได้สิทธิ์นี้เลยนะครับสำหรับที่จะได้ใช้ 1,000 บาทในระหว่างเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้นะครับเพิ่มขึ้นอีก 1,000 บาทก็ใครที่ได้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับจนถึงวันที่30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยก็แค่เปิดแอปเข้าไปนะครับแล้วก็ทำเหมือนจะเข้าไปกดเข้าไปใช้แล้วครับมันก็จะมีอินเทอร์เฟซขึ้นมาให้เรากดยืนยันเท่านั้นก็ได้ต่อเลยนะครับก็มีข่าวไทยช่วยไทย plus ในวันนี้นะครับเฟสแรกเนี่ยเงินสะพัด 1.7 แสนล้านเฟสที่2แค่ยืนยันผ่านเป๋าตังค์นะครับอย่างที่บอกมีเวลาถึงวันที่15ตุลาคมนะครับในการเข้าไปยืนยันเมื่อเช้านี้น่าจะหลายคนน่าจะเข้าไปยืนยันกันแล้วนะครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกกระทรวงการคลังก็เชิญชวนให้ประชาชนไปกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus 6040เพิ่มเติมโครงการซึ่งเริ่มให้ใช้จ่ายกันในวันที่1ตุลาคมนี้เป็นวันแรกนะครับโดยประชาชนและร้านค้าที่มีคุณสมบัติตามโครงการ 30.71 ล้านคนเนี่ยก็จะพบแบนเนอร์โครงการในแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินเพียงกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมก็จะสามารถใช้จ่ายหรือรับชำระเงินตามโครงการได้ต่อเนื่องเลยนะครับประชาชนสามารถติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมทั้งสมัครกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือ G-Wallet ได้ด้วยตนเองนะครับหรือรับบริการดำเนินความสะดวกได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับการยืนยันสิทธิ์ประชาชนสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคม69นี้นะครับผู้ประกอบการเนี่ยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้เช่นเดียวกันจนถึงวันที่30พฤศจิกายน69โครงการยังไม่เปิดรับสมัครร้านค้าใหม่นะครับประชาชนจะได้รับวงเงินสนับสนุนในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันเช่นเคยครับและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนแต่ว่า 1,000 บาทครั้งนี้เนี่ยก็คือจะเป็นช่วง2เดือนเลยนะครับคือตุลาและพฤศจิกายนโดยสามารถใช้จ่ายเพื่อซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 6:00 น.จนถึง 5:00 น.เหมือนเดิมเลยนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platformsที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เช้าถึง 3:00 น.ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนสามารถเตรียมเงินเติมเงินเข้า G-Wallet ไว้ล่วงหน้าก่อนวันใช้จ่ายหรือทยอยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังเนี่ยก็พูดถึงความสำเร็จของโครงการไทยช่วยไทย plus 6040เฟสแรกซึ่งดำเนินการมาตลอดระยะเวลา4เดือนนะครับระหว่างมิถุนายนถึงกันยายนเนี่ยก็มียอดการใช้จ่ายสะสมในระบบเศรษฐกิจรวม 171,961 ล้านบาทจากประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านรายก็แบ่งเป็นเงินสนับสนุนจากภาครัฐ 98,756 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 73,205 ล้านบาทนะครับซึ่งกว่า 99% ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยกระจายลงสู่ร้านค้ารายย่อยและบุคคลธรรมดาโดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ครองสัดส่วนสูงสุดเกือบ 50% รองลงมาคือ

1.71 ล้านคนซึ่งก็ครอบคลุมการเพิ่มสิทธิ์ให้แก่กลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกราว 4.8 ล้านคนนะครับโดยรัฐเนี่ยสนับสนุนวงเงินคนละ 1,000 บาทในอัตรา 60% แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันครอบคลุมระยะเวลา2เดือนระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับนี่วันนี้เป็นหนึ่งในข่าวที่สำคัญของวันนี้นะครับในขณะที่ทอส.ครับเปิดตัวเงินฝาก GH Bank Beyond Savings มั่นคงทุกการออมเพื่อเกษียณมั่งคั่งดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีรับดอกรายเดือนตลอด33เดือนนะครับแต่ชนีนวัตกรรมของโลกปี69ไทยเนี่ยขยับขึ้นอันดับที่44ของโลกและรั้งอันดับที่3กลุ่มรายได้ปานกลางนะครับวันนี้ข่าวจากคุณจิตติมาศรีถาพรอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็พูดถึงดัชนีนวัตกรรมโลกหรือ GII นะครับ Global Innovation Index ซึ่งเป็นตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนถึงขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศในมิติต่างๆปี69นะครับ WIPO หรือว่า World Intellectual Property Organization เนี่ยได้ทำการประเมินและจัดอันดับประเทศและเขตเศรษฐกิจกว่า139แห่งทั่วโลกใน79ตัวชี้วัดและเผยแพร่รายงาน GII Global Innovation Index 2026เมื่อวันที่29ที่ผ่านมานะครับซึ่งภาพรวมประเทศไทยนั้นเราอยู่อันดับที่44จาก139ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับขยับขึ้นมา1อันดับจากปีที่แล้วครับรั้งอันดับที่3จาก35ประเทศในกลุ่มรายได้ปานกลางระดับสูงหรือว่า Upper Middle Income Economies เรารองประเทศจีนและมาเลเซียอยู่นะครับเป็นรองประเทศจีนและมาเลเซียมาอันดับ1และ2เรารั้งอันดับที่3ครับผลการจัดอันดับ GII 2026เนี่ยนะครับมันสะท้อนจุดแข็งของประเทศไทยหลายด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์หรือว่า Creative Goods Exportsอยู่อันดับ6ของโลกครับการส่งออกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงหรือ High Tech Exports อยู่อันดับ8ของโลกและความสามารถของบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา Research Talent อยู่อันดับที่7ของโลกนะครับชี้ให้เห็นเลยนะฮะว่าไทยนั้นมีทั้งฐานการผลิตและการส่งออกสินค้าที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีตลอดจนมีบุคลากรที่สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อยอดนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการของไทยนะครับรายงานดังกล่าวนั้นยังมีตัวชี้วัดด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าสนใจหลายด้านนะครับโดยเฉพาะจำนวนคำขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศหรือว่า utility models by origin ครองอันดับที่5ของโลกต่อเนื่องเป็นปีที่3ติดต่อกันนะครับก็สะท้อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยีของไทยรวมถึงความพร้อมของภาคธุรกิจในการนำองค์ความรู้ไปต่อยอดขณะที่จำนวนการยื่นคำขอสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ไทยหรือว่า Industrial Designs by Origin อยู่อันดับที่30ของโลกดีขึ้นจากปีที่แล้วเสียดับเลยนะครับมันก็บอกถึงการให้ความสำคัญกับการออกแบบและการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าส่วนการลงทุนเพื่อซื้อสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาจากต่างประเทศหรือว่า Intellectual Property Payments IP Payments นะครับของเราในอยู่อันดับที่20ของโลกที่ชี้เห็นนะครับว่าภาคธุรกิจไทยนั้นมีความตื่นตัวในการนำเข้าถ่ายทอดและจ่ายค่าสิทธิ์เพื่อนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากต่างประเทศเนี่ยมาใช้ซึ่งมันเป็นกลไกสำคัญในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลกเข้ามาต่อยอดยกระดับและขับเคลื่อนห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับก็ผลของการรายงาน GII นะครับ Global Innovation Index ในครั้งนี้มันก็แสดงให้เห็นนะครับว่าไทยเรามีพื้นฐานที่ดีทางด้านการสร้างนวัตกรรมการออกแบบและการพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนการนำทรัพย์สินทางปัญญาและองค์ความรู้จากทั้งในและต่างประเทศเนี่ยมาใช้ประโยชน์ซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสในการต่อยอดผลงานนวัตกรรมให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและตอบโจทย์ภาคธุรกิจได้มากขึ้นโดยเฉพาะการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาไปสู่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะครับนั่นก็เป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทยนะครับในขณะที่อธิบดี DITP ครับ Department of International Trade Promotion นะครับอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศป้ายแดงนะครับก็เล็งฟื้นการจัดงานสไตล์ดึงศักยภาพชุมชนท้องถิ่นและเปิดตลาดส่งออกนะครับคุณวราวุฒิ
สมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้พูดถึงนโยบายในการทำงาน

0: DITP ในปี70หลังเข้ารับตำแหน่งอธิบดีคนใหม่นะครับว่าคงต้องประชุมรับฟังและหารือกับหน่วยงานในกรมภาคเอกชนถึงสถานการณ์ต่างๆสิ่งที่ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์และกรมช่วยเหลือก่อนจึงต้องมีการกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันและเป้าหมายในการขับเคลื่อนการส่งออกต่อไปนะครับน่าจะมีความชัดเจนภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับงานสตรีทของเราก็เป็นงานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเนี่ยนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในภูมิภาคนะครับตอนนี้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยประธานาธิบดีอิสราเอลเตรียมมอบเหรียญกล้าหาญให้กับ4ผู้โดยสารที่ระงับเหตุนักบิน Fly Dubai พยายามดิ่งเครื่องตกนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข่าวที่วันนี้เนี่ยอยู่ในกระแสและอยู่ในความสนใจนะครับกับเหตุระทึกที่เกิดขึ้นกับ Fly Dubai นะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านของผู้โดยสารชาวอิสราเอล4คนก็เตรียมได้รับเหรียญกล้าหาญจากประธานาธิบดีหลังช่วยควบคุมตัวนักบินผู้ช่วยที่ก่อเหตุแทงกัปตันและพยายามทำให้เครื่องบินตกนะครับเหตุการณ์ระทึกนั้นเกิดขึ้นบนเที่ยวบิน FZ1073ของสายการบิน Fly Dubai ที่เดินทางจากดูไบไปเชลวีฟเมื่อวันที่30กันยายนเมื่อวานนี้นะครับมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม174คนเครื่องบินต้องลงจอดฉุกเฉินที่เมืองตาบูกประเทศซาอุดิอาระเบียหลังเกิดเหตุรุนแรงภายในห้องนักบินซึ่งกัปตันได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ยังสามารถเปิดประตูให้คนเข้าไปช่วยได้นะครับรัฐบาลซาอุดิอาระเบียปฏิเสธคำขอของอิสราเอลในการส่งเครื่องบินไปรับผู้โดยสารโดยยืนยันนะครับว่าดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางการสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เปิดการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการขณะที่แรงจูงใจของผู้ก่อเหตุนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสวันนี้นะครับซึ่งมันก็โยงกับสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นะครับเอริกบราวน์นักดำน้ำแคนาดาฮีโร่ถ้ำหลวงทีมที่ช่วยทีมหมูป่าเสียชีวิตในวัย44ปีนะครับในขณะที่ทางด้านของอินโดนีเซียครับทุกวิลล่าหรูในเรือนจำหลังพบสระว่ายน้ำยิมเหล้าทีวีให้นักโทษเช่าพักเป็นเงินไปนะครับขณะที่ใกล้ตัวเรานะครับองค์กรสิทธิมนุษยชนประนามกองทัพเมียนมาทิ้งระเบิดตลาดรัฐยะไข่ดับ50รายรวมทั้งหญิงตั้งครรภ์9เดือนด้วยนะครับฐานน้ำแข็งสวิตเซอร์แลนด์หายกว่า 5% ในปี2026เหตุคลื่นความร้อนหิมะฤดูหนาวต่ำเป็นประวัติการนะครับคุณมาเน็ตไฟเขียวปรับค่าแรงขั้นต่ำแรงงานสิ่งทอเพิ่มเป็น212ดอลลาร์ต่อเดือนเริ่ม1มกราคม70ขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐประกาศตั้งกองบัญชาการโดรนสั่งลดนายพล 20% และญี่ปุ่นขึ้นค่าธรรมเนียมขอพำนักชาวต่างชาติ20เท่าและเพิ่มเกณฑ์รายได้และบำนาญรวมถึงความสามารถในการพูดภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นเกณฑ์ในการรับรองในเรื่องนี้ด้วย18นาฬิกา32นาทีพักสักครู่ครับอย่างที่บอกเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะครับว่าขณะที่โลกกำลังตื่นตัวว่า AI นั้นต้องแตะเบรกได้แล้วนะครับใครว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองของอาจารย์ธนชาติกันนะครับดร.ธนชาติรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนวลผู้อำนวยการสถาบันIMC ในช่วงหน้าพักกันสักครู่นะครับกลับมาติดตามกันต่อในช่วงต่อติดเศรษฐกิจช่วงหน้าครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดล
2: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ Worldอัปเดตเศรษฐกิจกับวารินสัจเดล
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์กันต่อนะครับในช่วงนี้ก่อนติดเศรษฐกิจครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับ อาจารย์ธนชาตินะครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าลองเปลี่ยนวิธีจัดการหนี้ด้วยการ refinance หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสิน regard re แล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นกันหน่อยไหมครับสินเชื่อสำหรับนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือ non-bankที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบการอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีนะครับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยของที่ 11.99% ต่อปีนะครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับกับสินเชื่อออมสิน Regard ยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569นะครับที่เว็บของธนาคารออมสิน worldwideweb.ghb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ทาง GHB Contact Center 1115หรือเว็บธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับช่วงนี้ครับเรามาปิดท้ายกันในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC ครับกับประเด็นที่เราตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการพบกันของสองผู้นำจีนสหรัฐนั้นดูเหมือนจะคิดกันคนละทางนะครับสีจิ้นผิงเน้นคุมขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเน้นเร่งไม่ต้องแตะเบรกนะครับในเรื่องของ AI รวมๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนนะครับส่วนหนึ่งนี่ก็มาจากความกังวลว่า AI นั้นอาจจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อมวลมนุษยชาติในอนาคตทั้งในแง่ของความเสี่ยงระดับสูงต่อการสูญพันธุ์และภัยใกล้ตัวด้านความมั่นคงไซเบอร์นะครับขณะที่นโยบายด้าน AI ของไทยที่อยู่ตรงกลางระหว่างโอกาสและความเสี่ยงเนี่ยรับรู้ถึงภัยของโลกหรือความกังวลของโลกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับอาจารย์ธนชาติพร้อมแล้วครับในช่วงนี้ช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: สวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณวารินครับ
0: ครับอาจารย์ครับในเมื่อพี่ใหญ่2คนนะครับจีนสหรัฐเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้เลยว่าตกลงจะแตะหรือไม่แตะเบรก AI นะครับจากการพบปะกันของผู้นำจีนสหรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้นะครับแล้วอาจารย์เองส่วนตัวเองคิดว่าควรหรือไม่ควรตัดเบรกครับ
5: คือเอาสาเหตุหลักๆก่อนนะผมคิดว่ามันมีสัญญาณบางงานที่มันก็ดูน่ากลัวจริงนะอย่างเช่นไอ้ AI agent เนี่ยนะของ OpenAI เนี่ยนะมันเริ่มเข้าไปแฮกระบบได้เองคือมันทำงานนอกกรอบนะอย่างอันนึงคือระบบของ Hacking Face เนี่ยคือมันเหมือนกับว่ามันมีเป้าหมายในการทำงานอ่ะพอทำงานในช่องทางปกติไม่ได้มันก็เข้าไปช่องอื่นเพื่อจะหาคำตอบให้ได้และที่หนักที่สุดเนี่ยคือมันเข้าไปเว็บของรัฐบาลออสเตรเลียนะตัวรัฐบาลเขาก็ออกมาเลยนะแล้วก็จริงๆสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เขาตำหนินะคือพอมันเข้าไปแฮกระบบมันก็เรื่องหนึ่งแต่ไอการตอบสนองเนี่ยการแจ้งข่าวเนี่ย OpenAI ก็ค่อนข้างจะล่าช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันมีความกังวลว่าเอ๊ะ AI agent มันเก่งนะแล้วมันก็คือมันมีหน้าที่พยายามหาคำตอบอะนะหาสิ่งที่บอกให้ทำอย่างเงี้ยมันก็พยายามจะไปทำแล้วบางทีเนี่ยมันก็ไม่รู้มันได้มาจากไหนผมเองเนี่ยผมใช้เอเจนต์เยอะนะตอนนี้ผมบอกอยู่นะแล้วมีเคสหนึ่งที่ผมงงมากเลยอ่ะตอนนั้นประชุมอยู่คือผมมีบอท20-30ตัวนะเสร็จแล้วมันส่งเอกสารอะไรมาให้ผมมาหนึ่งผมต้องหันไปถามเขาว่าไอ้คุณเอามาจากไหนอ่ะคือผมงงว่าเขาเอามาจากไหน ฮิตกำลังประชุมอยู่ฮิตมันเอาไว้นี่มาจากไหนคือเราเริ่มงงอ่ะคือเหมือนกับว่าเขามีหน้าที่เหมือนกับเขาจะช่วยผมเป็นเลขาประชุมอ่ะนะเขามีหน้าที่ไปหามาให้อ่ะคือเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเก่งอ่ะเขาเก่งงั้นอันเนี้ยมันก็เลยมีประเด็นที่บริษัทเทคโนโลยีเนี่ยเริ่มกล่าวขึ้นมาถูกไหมฮะที่กินหลายค่ายอ่ะโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นแอนโทรปิกเนี่ยนะฮะซีอีโอเขาอ่ะเป็นคนเกิดนำเลยบอกเฮ้ยคุณปล่อยไว้อย่างเนี้ยนะอีกหน่อยเนี่ยเกิดมันไม่ได้แฮกบนระบบแบบเบสพื้นฐานนะเกิดมันไปแฮกอะไรอ่ะเอาง่ายๆนะอาวุธมีคงมีเคลียร์เอ้ย
6: อ
5: ะไรอินฟราสตรัคเจอร์นี่น่ากลัวเขาก็เลยบอกให้ถ้าปล่อยไปเนี่ยมันเกิดฉลาดเกินไปมันก็อาจจะอะไรฮะทำลายมนุษยชาติได้เลยนั่นคือสิ่งที่เขากังวลไงฮะเขาก็เลยบอกเฮ้ยแตะเบรกกันหน่อยดีไหมอย่างเงี้ยครับไอ้เนี่ยคือเรื่องแรกก่อนนะคือทำไมต้องแตะเบรกเพราะมันก็มีสัญญาณมาเหมือนกันนะครับ
6: ครับอาจารย์ครับคือเคสที่อาจารย์เล่ามาสักครู่นี้คือหรือที่เรารับรู้กันอยู่เนี่ยก็คือมันก็ดูเหมือนมันจะปรารถนาดีนะแต่ผมว่าที่เขากลัวกันเนี่ยมันก็คือมันจะถึงวันที่มันไม่เชื่อฟังเราไงฮะอะไรมันจะพาไปสู่จุดนั้นครับที่มันจะไม่เชื่อคำสั่งของมนุษย์ครับมันเป็นศัตรูของมนุษย์ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ
5: ก็คือเป้าหมายไงคือมันพอมันทำงานนอกกรอบได้เนี่ยเราไม่รู้ไงคือมันตั้งหน้าตั้งตาว่าโอเคคุณสั่งให้มันทำอย่างเนี้ยมันก็ทำอ่ะนะอย่างบอกว่าคุณไปหาข้อมูลมาหน่อยมันก็ไปหามาอย่างเดียวโดยที่มันไม่สนใจแล้วไงว่าไอ้ข้อมูลที่หามาเนี่ยนะฮะมันมาถูกต้องไหมมันก็พยายามหาทางซอกแซกซอกทางอะไรเนี่ยนะไปหามาให้ได้อ่ะนะไอ้นี่คือสิ่งที่มันทำไงฮะคราวเนี้ยไอ้มันแค่ฉลาดอย่างเดียวเนี่ยผมว่าอาจจะยังไม่พอนะฮะแต่ที่น่ากลัวกว่าอย่างนี้ฮะคนนั่นแหละฮะที่อาจจะเอา AI เนี่ยแหละฮะมาเป็นแฮกเกอร์เองอัตโนมัติสั่งเลยบอกให้ไปทำอะไร
6: อ
5: ันนี้ก็น่ากลัวคือผมว่ามันอาจจะยังไม่ถึงกับหนังเหมือนหนังอะนะอะไรอะไอ้คนเหล็ก2029ไอ้เนี่ยนะ Terminator ที่ไอ้
6: Terminator
5: ไม่แน่นะเด็กก็ไม่แน่นะแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยใครสักคนนึงนะนะเอา AI ไปเป็นแฮกเกอร์เพราะมันฉลาดไงฮะอันนี้คือน่ากลัวอันนี้เรื่องนึงก่อนนะถามว่ามีโอกาสถึงตรงนั้นมั้ยสำหรับผมตอนนี้ผมก็คิดเหมือนคุณมาเลยนะเฮ้ยก็เราเป็นคนสร้างมันน่ะเราเป็นคนสั่งให้มันทำงานเฮ้ยมันดื้อมากก็ปิดเครื่องมันซะเลยอะไรเยอะใช่ไห
6: ม
5: เราก็คิดว่าแค่เนี้ยมันน่าจะหยุดมันได้นะแต่ก็เจ้าของเทคโนโลยีเองเขาก็เริ่มมีความกังวลไงแสดงว่าเขาก็กลัวมันจะดื้อจนกระทั่งอะไรมันไม่ฟังเราอ่ะมันอาจจะเป็นไปได้ก็ได้เพราะมันฉลาดเกินนะครับใช่ไหมตอนนี้เราอาจจะเห็นว่ามันยังไม่ถึงขนาดนั้นเขาถึงบอกเลยว่าเฮ้ยเราแตะเบรกกันสักนิดนึงไหมแล้วเราก็มาดูเรื่องอะไรอ่ะทำมาพิบาลการใช้งานมาดูเรื่องเซฟตี้นะฮะคือตอนแรกผมก็มองอีกมุมนึงนะมองอีกมุมนึงด้วยว่าไอ้บริษัทที่เขาให้เราแตะเบรกเนี่ยเขาเป็นผู้นำอะใช่ไหมแอนโทรปิกเนี่ยเขาเป็นผู้นำเรื่องการทำโมเดลไอโอเพนเอไอเขาเป็นผู้นำเอาพอแตะเบรกอยู่ก็ยังนำอยู่ดิไอคนตาก็ตามไม่ทันอะใช่ไห
6: ม
5: ไอ้นั่นก็คือเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาหางไงว่าเฮ้ยหรืออยู่มีเรื่องของคอมเมอร์เชียลอยู่กำลังเข้าตลาดหรือเปล่ากำลัง IPO อ่ะแอนโทรปิกก็ตั้งคำถามนี้อยู่เหมือนกันนะว่าเทคโนโลยีเป็นยังไงมันก็เลยเหมือนประเด็นที่ประธานดีสามบอกอ่ะเฮ้ยไอ้เรื่องพวกนี้มันเรื่องหลอกลวงหรือเปล่าอยู่พูดจริงหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมมันก็มีประเด็นอย่างนี้เกิดขึ้นมา
6: สกัดดาวรุ่งหรือเปล่า
5: แล้วความจริงแกก็บอกแกไม่แต่แหละ
6: ครับดูเหมือนประเด็นมันน่าจะเป็นเรื่องที่ว่าเราจะทำยังไงให้คือพอฟังอาจารย์เล่ามาสักครู่เนี่ยคือมันก็ดูซื่อสัตย์นะคือสั่งไปไงมันต้องทำไม่ได้ไม่มันไม่สนใจเรื่องไอ้ moral หรือเรื่อง ethics เลยนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมครับถ้ามันฉลาดขนาดนี้เราจะใส่ ethics ใส่ moral ให้มันได้ไหมหรือมันไม่ได้เพราะมันไม่ใช่มนุษย
5: ์มันก็อาจจะใส่ได้ไงเขาถึงอยากให้มาทบทวนเรื่อง safety ก่อนครับว่ามัน safety ดีพอไหมอย่าง OpenAI เนี่ยครับเขากำลังออกโมเดลใหม่อยู่ตัวหนึ่งนะฮะชื่อ GPT-6.1 Astra จริงๆเนี่ยเขาตั้งใจจะออกเนี่ยต้นเดือนเนี่ยนะต้นเดือนนี่แหละครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยหลังจากดูเรื่อง safety เนี่ยเอ๊ะเขาก็มีธรรมาภิบาลเองนะเขาชะลอฮะเขาบอกเขาขอชะลอก่อนให้มันมั่นใจว่ามันไม่ทำอะไรออกนอกลู่นอกทางแล้วถึงจะปล่อยแต่ก่อนเนี่ยต่างคนต่างตั้งหน้าตาปล่อยนะหรือเมื่อเช้าเนี่ยครับGoogle เนี่ยออก Gemini 4ขึ้นมานะฮะแต่เขาก็ยังให้เล่นในวงจำกัดนะยังให้เล่นในวงจำกัดถ้าจำได้นะฮะตอนที่ Anthropic เนี่ยออกไอตัวอะไรไอ Claude คลอดตัวไหนนะฮะตัวที่ชื่อไมทอสออกมานะฮะเมื่อประมาณเมษาครับตอนนั้นรัฐบาลสหรัฐเย็นเด็กเลยนะเขาบอกมันน่ากลัวกลัวมาแฮกระบบการเงินนะฮะก็แตะเบรกแล้วตอนนี้ก็แตะเบรกอยู่ในระดับนึงนะบอกว่าให้ไปใช้ภายในกับบางบริษัทนี่ได้นะแต่อย่าเพิ่งเอาออกไปใช้ในวงกว้างคือเขาอาจจะไม่ได้กลัวอะไรอะ AI มันคุยกันเองนะเขากลัวคนเอาไปใช้ในทางที่ไม่อะไรไม่ชอบอะนะฮะเอาไปเป็นแฮกเกอร์เอาไปใช้เองก็ยังน่ากลัวงั้นผมคิดว่าตอนนี้ผมเริ่มเห็นสัญญาณบางอันซึ่งบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยเริ่มอะไรอะกำกับตัวเองขึ้นมาเซลเลกูเลตบางอย่างนะฮะเริ่มอีกบ้าง
6: ครับอาจารย์มีข้อมูลอะไรอินไซต์จากที่ทรัมป์กับสีจิ้นผิงเจอกันที่คุยกันเรื่อง AI หรือที่นัด CEO ของพวกเทคคอมพานีมาที่แบนเควตไหมครับเราไม่มีข้อมูลอะไรที่มากพอเลยไหมครับที่จะเดาได้ว่ามันจะไปทางไหนต่อเนี่ยฮะ
5: คือผมไม่มีอินไซต์อยู่เลยครับแต่ถ้าถามผมสิ่งที่ได้ข้อสรุปตรงนั้นอ่ะมันก็ไม่มีอะไรไปมากกว่าอะไรฮะจะมีฮอตไลน์ให้มาคุยกันนะย้อนกลับไปเหมือนสมัยสงครามเย็นน่ะจำได้ไหมฮะกลัวจะมีการยิงนิวเคลียร์กันงั้นข้อตกลงในวันนั้นอ่ะนะผมคิดว่ายังไม่มีอะไรชัดเจนนอกจากอะไรอ่ะไอ้เรื่องบอกจะมีฮอตไลน์กันระหว่างจีนกับอเมริกาถ้ามันมีเรื่องของอะไรฮะปัญหาของ AI เกิดขึ้นแล้วสหรัฐเองเนี่ยทรัมป์เองเนี่ยเขาก็พูดถึงอะไรที่เขายังบอกว่าให้ฉันไม่สนใจอ่ะนะฉันจะรักษาความเป็นผู้นำไว้ใช่ไหมฮะเพราะเขาบอกว่าเขาไม่อยากอะไรเอาไอ้เรื่องนี้นะมากังวลทำให้เขาเนี่ยแล้วต้องหยุดการพัฒนาส่วนที่เนี่ยผมว่าเขาเล่นบทพยายามใช้คำว่าอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นกุ๊กกายอ่ะนะฮะบอกว่ายังไงเนี่ยเขาก็ให้มันไปผ่านทาง UN ผ่านอะไรเงี้ยนะหาช่องทางที่เป็นคนกลางมีกอบวันแนนนั่งแต่เขาไม่ได้อะไรฮะเขาไม่ได้รับปากอะไรเลยเนี่ยสองข้างเนี่ยผมว่ายังไม่เห็นอะไรแล้วถ้าเขาจะเจอกันอีกทีก็เดือนพฤศจิกายนหรืออะไรเนี่ยนะผมคิดยังไม่ชัดเจนส่วนวันที่ทรัมป์เองเนี่ยนะให้ผู้นำบริษัทเทคโนโลยีซึ่งมากันเกือบหมดอ่ะนะบริษัทนำต่างๆไม่ว่าจะเป็น OpenAI นะฮะแต่ OpenAI แซม Altman ก็ติดอย่างอื่นก็จะไม่ได้มาเองให้ประธานมาอะไรฮะทาง Facebook Meta Google ต่างคนต่างมาหมดเลยผมก็ไม่เห็นอะไรออกมาชัดเจนจากรัฐบาลนะฮะแต่มันกลายเป็นว่าข้อแถลงการออกมาเนี่ยมันเป็นความร่วมมือตามความสมัครใจอะว่าเฮ้ยอยู่จะมีระบบมาคอยควบคุมไหมอยู่จะมีการตรวจสอบภายในไหมคุณเยอะจะวิลลิ่งที่จะให้อะไรฮะผู้ประเมินอิสระจากภายนอกเข้ามาดูอะไรโมเดลของคุณไหมซึ่งผมคิดว่ามันไม่มีอะไรชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมก็ยังเห็นอีกข้างนึงอะนะที่กำลังเกิดขึ้นคือต่างคนก็ต่างออกโมเดลใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆนะคือนับตั้งแต่วันที่อะไรอ่ะCEO ของ Anthropic พูดนะผมก็เห็นแม้กระทั่ง Anthropic เองก็ออกแหละ Opus 5.5 มาตัวเองก็ออกอ่ะงั้นก็ยังไม่ชัดเจนผมคิดว่าไม่ได้เหมือนกับว่าตั้งใจจะชะลอจริงอ่ะครับแล้วเขาก็อาจจะลึกๆนะผมมองว่าเหมือนที่คุณวารินพูดนะเขาก็อาจจะคิดว่าจริงๆทั้งหมดเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่น่ากลัวนักไงเราก็ไม่ทราบ
6: เลยครับครับ
5: ว่าถ้าชะลอได้ฉันยังนำอ่ะแต่ถ้าเกิดอยู่แข่งอยู่ฉันก็แข่งต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ
6: ตอนนี้ของบ้านเราเองครับคนที่ใช้ AI จริงๆเจียงจังเนี่ยไปถึงเลเวลไหนกันแล้วครับ
5: ผมว่าเราอ่ะถ้าเราก็พูดอย่างนี้ไงเราอ่ะไม่ใช่เป็นผู้ผลิตถูกไหมเราไม่ใช่เป็นผู้ผลิตโมเดลมันเหมือนกับโมเดลเนี่ยเหมือนรถยนต์อ่ะนะต่างคนต่างแต่ละค่ายอเมริกาก็ผลิตค่ายจีนก็ผลิตกันใหญ่เลยเราเป็นผู้ใช้ถามว่าเราใช้เยอะไหมผมว่าเราเริ่มใช้เยอะนะอย่างผมเองผมก็เอาเอเจนต์มาใช้เยอะอะไรเงี้ยแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่บ้านเราทำได้นะก็ทำเหมือนออสเตรเลียพูดอย่างออสเตรเลียเขาก็บอกเลยให้เขาอย่างนี้นะถ้าปล่อยไว้อย่างเงี้ยเขาก็ต้องไปพึ่งกับอะไรบริษัทต่างประเทศอื่นๆเขาพึ่งตัวเองไม่ได้เลยงั้นก็พยายามออกกฎหมายมาควบคุมเลยเพราะว่าเขาเห็นแล้วมีบทเรียนแล้วบอกว่าเว็บเขาอยู่ดีก็โดนแฮกได้งั้นในอนาคตไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นผมว่าบ้านเราวันนี้การเราเป็นผู้ใช้เยอะเราก็ต้องระมัดระวังผมเคยพูดเล่นๆนะเหมือนเราซื้อรถมางั้นสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้เราอาจจะอะไรออกแบบรถยนต์เองไม่ได้เราเป็นผู้ซื้อเราต้องรับเข็มขัดนะฮะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอ่ะงั้นตอนนี้สิ่งที่บ้านเราควรจะทำผมว่าลองดูเหตุการณ์อย่างในออสเตรเลียมาเนี่ยนะฮะเกิดมีปัญหานั้นมาเกิดขึ้นมาบ้านเราไอ้นั่นมันยังโชคดีนะมันไปแค่อะไร แฮ็กเว็บอะไรไอ้ข้อมูลสาธารณสุขบางอย่างซึ่งข้อมูลก็ไม่ได้รั่วอะไรนะแต่ถ้าเกิดนะมันเกิดมาแฮ็กระบบอะไรโครงสร้างพื้นฐานอะไรบางอย่างนี่มันก็วุ่นเหมือนกันนะฮะงั้นเราจะมองว่าไอ้เขาทำยังไงเฮ้ยเขาออกกฎหมายควบคุมยังไงเรื่องธรรมาภิบาลไงผมว่าเราต้องมีเซฟตี้ของเราเองเหมือนกันนะครับตอนนี้
6: แล้วที่บอกมันจะทำลายล้างมวลมนุษยชาติเนี่ยแล้วประเทศไทยจะโดนภัยนี้ยังไงครับ
5: คือตอนนี้เขาพูดในทำนองว่าเออถ้ามันไปแฮกนิวเคลียร์ได้อย่างเงี้ยระบบจะอะไรสั่งยิงนิวเคลียร์อันนี้มันเป็นไปได้แต่ผมก็ยังคิดว่าภัยไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ในอนาคตไม่แน่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะที่พูดนะครับอดีตเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งคือเจฟฟรีย์ฮินตันเนี่ยที่เขาได้โนเบลไพรส์จากการคิดเรื่องของ AI deep learning เนี่ยเขาพูดมาตั้งปี2ปีแล้วสมัยก่อนเขาอยู่ Google ก็ลาออกเลยนะฮะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยไอ้ AI เนี่ยถ้ามันเป็นซูเปอร์อินเทลลิเจนต์เมื่อไหร่นะฮะมันทำลายล้างมนุษย์เลยนะคือจริงๆผมว่าหลายอย่างมันเห็นชัดแต่ที่ไหนว่าถึงขนาดจะอะไรอ่ะมันจะยิงกันอะไรเงี้ยผมยังมองไม่เห็นภาพนั้นอ่ะผมยังมองไม่เห็นภาพเลยว่า AI สร้าง AI เองเหมือนในหุ่นยนต์สร้างหุ่นยนต์เองเหมือนในหนังนะฮะแล้วก็ออกมาไล่ยิงเนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าไม่มีการกำกับดูแลที่ดีเนี่ยผมว่า AI มันเก่งไปมันเริ่มเก่งจนเกินไปแล้วแล้วบางอย่างเนี่ยเราเริ่มให้คำตอบไม่ได้ว่าเหมือนที่ผมบอกผมว่าเอาเอเจนต์มาอยู่ดีเฮ้ยจะเอาอะไรมาเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยผมเริ่มเห็นว่ามันเก่งขึ้นนะแล้วมันฉลาดขึ้นแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเรายังคุมเขาได้อยู่อ่ะคือผมยังคิดว่าไอ้ก็ผมก็แค่คุณเก่งมากผมก็อะไรฮะเอามือกดปิดเซอร์วิสคอมพิวเตอร์ผมนะ แต่เขาก็บอกว่าสิ่งที่เขากลัวคือเอเจนต์มันคุยกันเองตอนนี้พอมันมีเอเจนต์แล้วเอเจนต์มันมามันคุยกันเองตัวนู้นคุยกับตัวนี้ไปสั่งงานให้ตัวนู้นทำอะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เขามีความกังวลซึ่งผมก็ไม่ทราบจริงๆนะคุณมารินว่าในห้องแล็บเนี่ยมันอาจจะมีอะไรเยอะกว่านี้ไงมากกว่าที่ปล่อยออกมาถูกไหมงั้นเขาก็เลยอาจจะมีความกังวลซึ่งเขาอาจจะมีข้อมูลลึกๆว่าเฮ้ยตอนนี้มันเก่งขนาดไหนแต่ก่อนเนี่ยเคยได้ข่าวว่าอยู่ดีๆเขาคุยกันเองด้วยภาษาที่มนุษย์ไม่เข้าใจสมัยก่อนนะเรื่องอย่างนี้ฮะแล้วบริษัทเทคเนี่ยก็เลยต้องอะไรหยุดการพัฒนาตัวนั้นเลยอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราไม่รู้ว่ามันเก่งขนาดไหนเนี่ยเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราได้รับมาที่ออกมาเป็นอะไรคอมเมอร์เชียลเนี่ยฮะมันก็อะไรตามหลังในห้องแล็บเพราะในห้องแล็บมันทำไปเยอะมากและที่น่ากลัวไปกว่านั้นนะครับผมคิดว่าในการทหารเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันอาจจะมี AI อีกชั้นนึงเลยนะ
6: นี่ฮะผมเพิ่งอ่านข่าวนี้แป๊บเมื่อสักครู่เพิ่งอ่านข่าวนี้แป๊บเมื่อสักครู่นี้เองเลยนะครับที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพีทเท็กซัสเนี่ยตั้งกองบัญชาการโดรนครับแล้วจะมีการสั่งลดนายพลเนี่ย 20% คือจะหันไปใช้ AI เนี่ยแล้วทรัมป์ก็เปลี่ยนชื่อเป็นซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์ด้วยแล้วถูกไหมครับไม่ใช้ AI แล้วเนี่ยมันก็ชวนให้คิดได้นะครับ
5: ม
6: ัน
5: ก็เลยได้กลัวแล้วถ้าปล่อยไปเนี่ยเราไม่รู้ไงฮะว่าในอะไรในห้องแล็บนะฮะของความมั่นคงดั่งทำอะไรแล้ว AI เนี่ยมาต่างกันนิวเคลียร์นะฮะนิวเคลียร์เนี่ยสั่งให้หยุดพัฒนาเนี่ยเราสามารถเห็นเนี่ยฮะว่าประเทศไหนกำลังผลิตนิวเคลียร์จริงไหมฮะนิวเคลียร์เฮ้ยเอาดาวเทียม2ขึ้นไปก็เห็นแล้วเฮ้ยไปดูว่าคุณสั่งอะไรตุกแร่ยูเรเนียมมาไหมแต่พอมันเป็น AI เนี่ยมันทำในห้องแล็บนะครับผมบอกว่าผมหยุดพัฒนาแล้วผมจะรู้ไงบริษัทที่2ว่าหยุดจริงอเมริกาอยู่จริงอยู่จริงไหมไม่ทราบอ่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันไม่อยู่ในห้องแล็บงั้นมันผมว่ามันเลยเรื่องพวกเนี้ยมันก็เลยต่างคนต่างไม่ยอมทรัมป์เขาพูดชัดอ่ะเขาเป็นผู้นำอ่ะเขายอมเมื่อไหร่เนี่ยอีกชาติหนึ่งไม่หยุดเขาก็กลายเป็นว่าไม่นำแล้วไงงั้นเขาบอกเขานำต่อดีกว่านะเสร็จแล้วก็บอกว่าอ่ะก็บริษัทก็ไปดูกันเองกันละกันอันไหนเสี่ยงอยู่ก็อย่าออกมาสิเดี๋ยวแม่คนก็ถามว่ามันจริงพอเหรอเขาบอกเขาไม่รู้อ่ะเขาคิดว่าความรักชาติมันพออ่ะ
6: ครับแล้วเราล่ะครับไม่ได้เป็นคนพัฒนาเองเราจะทำไงดีฮะประเทศไทยรัฐบาลตื่นตัวพอหรือยังครับกับเรื่องภัยแบบนี้ฮะ
5: ผมว่าเรายังไม่ค่อยมีความตระหนักเรื่องนี้ว่ามันอะไรฮะมันจะอันตรายแค่ไหนนะฮะแล้วผมคิดว่าในเรื่องของการกำกับดูแลเราเนี่ยอันนี้เรายังไม่เยอะเรายังใช้กันอย่างเต็มที่อยู่และโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลต่างๆนะฮะบางทีพวกนี้อย่างที่เราเห็นนะข้อมูลอะไรฮะต่างๆที่มันรั่วไหลออกไปเนี่ยเพราะมันออกไปในระบบนะฮะ AI อาจไปสืบค้นมาเองเลยนะผมเรียนทุกอย่างอย่างนี้นะฮะ AI agent มันเก่งจริงๆสมมติตอนนี้ผมสั่งให้มันไปหาอะไรมานะไปหางบการเงินบริษัทต่างๆมาเนี่ย มันดึงมาให้ผมได้หมดเลยนะเป็นร้อยๆบริษัทอ่ะมันดึงเองเลยเงินมันก็ตอกแทรกหามาจนได้อ่ะฮะซึ่งเราตาค้างอ่ะเราเห็นแล้วมันตาค้างว่าเอ้ยมันทำขนาดนี้ซึ่งอันนี้มันก็คือระบบข้อมูลในสาธารณะนะที่มันดึงมาเราก็ไม่รู้ว่าเกิดวันดีคืนดีมันเกิดไปแฮกระบบไปดึงมาหนึ่งก็วุ่นเหมือนกันงั้นตรงเนี้ยบ้านเราเองเนี่ยคงต้องออกธรรมาภิบาล AI ออกกฎหมายเรื่อง AI ให้ชัดเจนฮะก่อนที่มันจะอะไรอ่ะเกิดปัญหาขึ้นนะจะอันไหนจะใช้งานได้อันไหนใช้งานไม่ได้ปล่อยเอเจนต์ใช้แค่ไหนเนี่ยผมว่าต้องระมัดระวังครับ
6: ครับครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณวันครับ
6: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนชาตินุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน IMC ผมวารินสัจเดลเราสองคนและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ในวันพรุ่งนี้นะครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคภาพิวัฒน์และผมวารินสัจเดลวันนี้สวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลกข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World อัปเดตเศรษฐกิจกับวารินทร์สัจเดล

0: 95.5 FM The Dream Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio

0: สูตรแกะในไทยและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้เข้าสู่วันแรกนะของปีงบประมาณ2570นะครับซึ่งมีการประกาศนะสำหรับการใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในราชกิจจานุเบกษาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะที่เราได้ติดตามข่าวกันเพราะฉะนั้นงบประมาณปีนี้เนี่ยต้องบอกว่ามาตามนัดนะมาตามกำหนดระยะเวลาเลยนะก็คือผ่านกระบวนการต่างๆนะไม่ได้แบบโอ้โหล่าช้าแต่ประการใดนะแล้วก็คนที่ทำงบประมาณนะก็เป็นทางพรรคภูมิใจไทยนะในฐานะที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนะเพราะว่าก็ทำมาตั้งแต่ช่วงของตอนที่เป็นรัฐบาลก่อนหน้านี้ใช่ไหมรัฐบาลอนุทิน1ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรัฐบาลอนุทิน2นะหลังจากที่เลือกตั้งเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับอ่ะแต่ว่าเรื่องของการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่ามันก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงใช่ไหมเรื่องของข่าวที่เกี่ยวข้องกับการช่วยนะหรือว่าการได้รับนะกรณีของถ้าหากเกิดเหตุภัยพิบัติอะนะประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่รัฐบาลก็ผ่านงบประมาณไป 15,000 ล้านบาท 15,500 ล้านบาทขออภัยนะให้ไปซื้อประกันนะพวกประกันวินาศภัยที่จะดูแลทั้งอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2570นี่เป็นต้นไปผมเข้าใจว่าวันนี้น่าจะมีความชัดเจนมากที่สุดแล้วคือหลายท่านเนี่ยอย่างที่เมื่อวานเนี่ยผมคุยให้ฟังนะว่ามันมีการตีความกันเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเหตุที่เกิดไอ้อุทกภัยครั้งเนี้ยสำหรับน้ำท่วมครั้งเนี้ยมันเกิดตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่27ใช่ไหม25 26 27อ่ะแถวๆเนี้ยเอาเฉพาะในกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะเอาที่แบบเห็นภาพง่ายหน่อยแต่ว่าที่อื่นเนี่ยที่เกิดก่อนหน้านี้ก็ใช้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะมีการชดเชยมีการเยียวยาอะไรเนี่ยครัวเรือนแล้วไม่เกินกี่พันบาท 9,000 บาทอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าถ้ามันมีผู้เสียชีวิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บอันนั้นก็จะมีเงินที่มีการช่วยเหลือเพิ่มเติมนะแต่เรื่องของทรัพย์สินความเสียหายบ้านเรือนเนี่ยนะเนี่ยเบื้องต้นมันอยู่ที่ตัวเลขประมาณนี้แหละนะก็ก่อนหน้านี้นะหลายท่านก็พูดนะผมก็ฟังข่าวผมก็ยังเอ๊ะถ้าสมมุติว่าน้ำมันขังน้ำมันท่วมยาวเนี่ยแต่ว่าเหตุมันเกิดตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาแล้วมันต้องใช้ของเก่าเนี่ยไม่มีทางนะคือเราใช้หลักเกณฑ์ง่ายๆไม่มีทางที่จะได้รับเงินการชดเชย2ครั้งจากเรื่องเดียวกันถูกไหมอันนี้เราแบบคิดหลักแบบหลักพื้นฐานก่อนเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อก่อนหน้านี้นะว่าอ่ะก็ถ้าอย่างนี้หมายความว่าน้ำอุทกภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วถ้าจะต้องเข้าเกณฑ์คือมีการประกาศจากจังหวัดนะเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะหรือประสบอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวเนี่ยนะมันต้องเข้าเกณฑ์ของเขาแล้วน้ำท่วมกี่วันอะไรพวกนี้นะเขาจะต้องมีเกณฑ์ถ้าเกิดช่วงปลายเดือนแล้วมันลากยาวก็ถือว่าเหตุเกิดตั้งแต่ตอนปลายเดือนกันยายนนะถ้าอย่างเงี้ยก็น่าจะเข้าพรบ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะแต่ถ้าหากอยู่ๆวันเนี้ยฝนตกหนักน้ำท่วมนะแล้วมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วเข้าเกณฑ์ว่าน้ำท่วมขังกี่วันเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ได้รับความเสียหายเท่าไหร่ยังไงเนี่ยอันเนี้ยมันจะเริ่มแล้วสำหรับประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะฮะวันเนี้ยผู้สื่อข่าวเขาก็ไปติดตามเพราะนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วนอกจากนี้ก็มีประเด็นนะที่ผู้สื่อข่าวเขาก็ถามท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะท่านก็ให้สัมภาษณ์นะถึงกรณีโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะหรือว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่จะมีความคุ้มครองเนี่ยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเนี่ยนะบอกว่าเริ่มใช้วันนี้เดี๋ยวจะมีการสรุปเพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลในชุดเดียวกันผู้สื่อข่าวก็เลยถามเลยบอกว่าส่วนกรณีน้ำท่วมมาก่อนหน้านี้นะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินเยียวยาตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดิมคือ 9,000 บาทส่วนประกันภัยจะเริ่มคุ้มครองครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปโอ้ยังถามต่อฮะอ้าวแล้วคนที่น้ำท่วมรอบนี้แสดงว่าจะได้2ครั้งใช่ไหมท่านนายกบอกว่าไม่ใช่ได้รอบเดียว
ซึ่งจะนับภัยพิบัติเป็นครั้งๆอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2569อันนี้ก็ได้ตามหลักเกณฑ์กฎหมายป้องกันภัยไปแล้วเขาก็ถามต่ออ้าวแล้วถ้าน้ำมันยังท่วมอยู่จนถึงวันนี้อันนี้จะต้องใช้หลักเกณฑ์เยียวยาอันไหนท่านนายกบอกว่าก็ต้องนับวันที่เกิดเหตุแต่ถ้าหากมันมีน้ำระลอกใหม่เข้ามาอันนี้จะใช้ประกันภัยพิบัติซึ่งตรงนี้ดีกว่าเพราะจะจ่ายเป็นรายกรณีหลังจากนั้นทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐก็มาอธิบายเพิ่มเติมนะบอกโอ้ถ้ามันเป็นเรื่องของการประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะโอ้เขาใช้คล้ายๆกับว่าใช้ภาพถ่ายดาวเทียมดูเลยว่าพื้นที่เขตไหนยังไงนะเอกสารเอกสารอะไรแทบไม่ต้องใช้อะไรเลยนะก็แจ้งข้อมูลไปถ้าเข้าเกณฑ์นะก็แจ้งข้อมูลไปนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมมานะแต่ถามว่ามีใครอยากจะใช้ไหมคงไม่มีใครอยากใช้ยกเว้นแต่ถ้ามันเกิดเหตุที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะเพราะว่าเขาให้สูงสุดต่อครั้งเนี่ยนะ 100,000 บาทใช่ไหมต่อครั้ง 100,000 บาทแล้วไม่จำกัดจำนวนครั้งนะครับถ้าเกิดเหตุในแต่ละปีสมมุติว่าบางพื้นที่น้ำท่วม2ระลอก3ระลอกอย่างเงี้ยนะถ้า2ระลอกก็หมายความว่า2ครั้งนะก็ดูว่าเขาประกาศภัยพิบัติยังไงน้ำท่วมเข้าเกณฑ์หรือเปล่ากี่วันอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วความเสียหายเขาจะมีการประเมินเท่าไหร่ยังไงนะแต่ว่าจ่ายจริงนะไม่เกิน 100,000 บาทเขาใช้คำนี้นะจ่ายจริงไม่เกิน 100,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าความเสียหายจริงไม่ถึง 100,000 บาทก็ได้ตามความเสียหายจริงนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะนอกเหนือจากสถานการณ์เรื่องของน้ำในพื้นที่ต่างๆสรุปแล้วช่วงเช้าที่ผ่านมากรมชลประทานก็แจ้งแล้วนะสำหรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมา 2,200 แล้วก็มีปัญหาเรื่อง 2,500 จำได้ใช่ไหมสรุปสุดท้ายแล้วก็มายืนยันบอกไม่ได้ระบาย 2,500 ตอนนี้ยังระบายอยู่ 2,200 เพราะว่าทางสนช.นะสำนักงานอะไรน้ำแห่งชาติอะไรเนี่ยนะเขาให้แค่ 2,200 นะอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าเมื่อเช้าเนี่ยนะกรมชลประทานเขาก็แจ้งเขาก็บอกว่าของเขาเนี่ยนะระบายน้ำนะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะตอนเช้านะตอน 8:00 น.นะที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขาบอกระดับน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมานะเพราะกรมชลประทานเขาบอกต่อเหมือนกันบอกว่าจะขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะตั้งแต่ 8:00 น.อ่ะจากอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในบ่ายโมงนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าตอนนี้ถ้าเอาตามที่กรมชลประทานบอกก็คือน้ำที่ปล่อยมาจากเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ก็ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะซึ่งก็จะทำให้น้ำท้ายเขื่อนนะเพิ่มสูงขึ้นนะแล้วก็คงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องไปนะถ้าหากน้ำทางตอนบนของเขื่อนนะก็คือที่มาจากนครสวรรค์ที่มาจากทางอุทัยธานีที่มาจากทางตอนบนของชัยนาทเนี่ยนะเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยนะยังมีปริมาณน้ำเนี่ยถ้าเพิ่มสูงขึ้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาอาจจะต้องมีการแจ้งปรับเพิ่มมากขึ้นเป็นระยะต่อไปนะเดี๋ยวจะต้องแจ้งให้ทราบถามว่าทำไมต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตร2,400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะเหตุผลก็คือว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 นะที่นครสวรรค์เนี่ย2,610 ลูกบาศก์เมตรนะครับแล้วมันมีน้ำจากแม่น้ำสแกกลางอุทัยธานีเนี่ยที่เข้ามาเติมอีกนะครับมันก็เลยทำให้ต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานะถ้ามันหน่วงไว้มันก็หมายความว่าข้างบนมันก็จะถูกไหมคือตอนแรกที่เป็นข่าวมาบอกว่าจะหน่วงไว้ที่ 2,200 อะไรเนี่ยก็คือหมายความว่าข้างบนเขาก็ต้องรับน้ำเพิ่มขึ้นไปนะแล้วเดี๋ยวมันมีเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงอีกใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของฝนที่จะมีการคาดการณ์นะที่มีการคาดการณ์กันว่ามันจะมีการตกลงมาเนี่ยนะโดยเฉพาะช่วงวันที่เท่าไหร่ล่ะช่วงวันที่5ถึงวันที่8แถวๆนั้นนะ5ถึง8ตุลาคมนะและหลังจากนั้นก็ต้องดูอีกระยะหนึ่งเหมือนกันว่า
มันจะมีฝนเข้ามาเติมนะตรงไหนอย่างไรหรือไม่นะแล้วก็ระดับน้ำที่จะมาสูงสุดเนี่ยนะที่บริเวณสถานี C2 ใช่ไหมที่นครสวรรค์เนี่ยเขาก็บอกว่าช่วงนี้นะฮะช่วงวันที่3วันที่4เนี่ยนะก็ใกล้ๆนี้ละนะครับเดี๋ยวก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการปล่อยน้ำเพิ่มเหมือนกันถามว่าพอปล่อยเพิ่มก็ต้องแจ้งเตือนพื้นที่ไหนครับก็แจ้งเตือนพื้นที่นะที่ไหนบ้างล่ะตำบลชีน้ำร้ายนะตำบลประสุบนะตำบลทับยาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะมีที่ตำบลพะงามนะตำบลบ้านหม้อนะตำบลโรงช้างตำบลหัวป่าในพื้นที่อำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะที่ตำบลบางกระบือนะชุมชนบางแคนอกอำเภอเมืองสิงห์บุรีแล้วก็พื้นที่ที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะเขาบอกว่าขอให้คนที่อยู่อาศัยติดริมน้ำนะแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยยกของขึ้นที่สูงด้วยเคลื่อนย้ายรถ อพยพกลุ่มเปราะบางนะฮะเขาบอกว่าน้ำมันจะขึ้นอีกประมาณสัก35เซนติเมตรนะเนี่ยนะอันนี้เขาเตือนตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าที่ผ่านมานะเพราะว่ามันจะมีการปรับเพิ่มนะการระบายน้ำนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาแต่ว่าที่มันน่าเป็นห่วงอีกจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยนะอย่างที่ผมบอกไปว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปริมาณน้ำนะตอนนี้อยู่ที่ 109% นะฮะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะเมื่อวานถ้าจำไม่ผิดประมาณ 106% นะฮะน้ำเนี่ยมี951ล้านลูกบาศก์เมตรนะฮะนะตอนนี้นะมันเกินความจุอ่างถ้าจุ 100% น่ะนะอันนี้มันเป็น 109% แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมีการระบายน้ำออกนะแต่ว่าระบายไม่มากนะ20ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ถามว่ามีน้ำเข้าอยู่ไหมยังมีน้ำเข้านะน้ำเข้าต้อง35ล้านนะเขาก็ยังแบบยังไว้นะในการระบายน้ำออกนะแต่ว่ามันจะส่งผลยังไงครับส่งผลให้ตั้งแต่ช่วงวันเนี้ย1 2 3เนี่ยเขาจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขาบอก6โมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะของวันที่1ตุลาคมนะปริมาณการระบายน้ำก็คืออยู่ที่230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถามว่าจะทำให้เกิดผลยังไงเขาบอกระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ครับ2ตุลาคมนะเพราะฉะนั้นในพื้นที่อำเภอท่าเรือนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะตรงวัดสะเตือแถวนั้นน่ะนะตรงนั้นหน้าเขื่อนเลยนี่ถูกไหมไอ้หน้าเขื่อนพระราม6แต่ว่าเพราะว่าเขารับน้ำมาจากตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อีกทีนึงนะก็ต้องเฝ้าระวังนะแล้วก็ระหว่างทางจากป่าสักชลสิทธิ์จากสระบุรีเนี่ยนะวังบงวังม่วงเนี่ยนะจะเข้ามาที่พระนครศรีอยุธยาตรงเนี้ยนะก็ต้องดูว่ามันจะเอิดท้นตรงไหนบ้างนะครับวันที่2ตุลาคมครับ6โมงเช้าจาก230ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะเพิ่มเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและในวันที่3ตุลาคมจาก400จะเพิ่มขึ้นเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นถ้ามันมาแบบนี้หมายความว่าแม่น้ำป่าสักก็จะต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมพอเพิ่มขึ้นมันก็จะมาเจอบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมที่พระนครศรีอยุธยาใช่ไหมตรงไหนป้อมเพชรไหมใช่ไหมแถวนั้นอ่ะนะก็พอมาตรงนั้นเนี่ยน้ำจากเจ้าพระยาก็ถ้าเอาณเวลานี้ก็คือประมาณสัก 2,300-2,400 ใช่ไหมแต่เขาตรึงไว้ที่ 2,400 ไอ้ตรงนี้มันมาบวกอีกนะเพราะฉะนั้นน้ำก็จะต้องเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังพื้นที่พระนครศรีอยุธยาแล้วก็ไหลลงมาข้างล่างนะก็ที่ปทุมธานีนะฮะที่นนทบุรีนะอันนี้ในกรณีที่มันไม่ได้มีน้ำเติมมาแต่ถ้ามันจะมีน้ำเติมมาตอนนี้มันมี2ปัจจัยปัจจัยหนึ่งคือทะเลหนุนสูงก็จะอยู่ถึงช่วงวันที่4ตุลาคมฝนตกก็จะมีช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนะแล้วก็ที่จะต้องดูอีกทีนึงก็คือช่วงวันที่3วันที่4เนี่ยนะคือบางแหล่งนะผมใช้คำนี้แล้วกันนะบางแหล่งเขาก็บอกว่าน้ำที่ผ่านทางนครสวรรค์เนี่ยมันถึงจุดสูงสุดไปแล้วนะมันถึงจุดสูงสุดไปแล้วแต่บางท่านเนี่ยที่เขามีการอ่านค่าน้ำบอกเอ้ย
มันจะมีช่วงวันที่3วันที่4ต้องดูแลอีกทีนึงนะต้องดูอีกทีนึงปริมาณน้ํามันจะเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามนะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือยังคงต้องเฝ้าระวังนะยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับถามว่าจะระวังได้มากน้อยขนาดไหนในแต่ละพื้นที่คุณต้องดูว่าตัวเองอยู่ตรงไหนด้วยนะอันนี้ก็สำคัญนะแม่กลองนะที่กาญจนบุรีนะเขาก็มีการปรับการระบายน้ำเหมือนกันนะเพราะว่าไปดูที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ตอนนี้ 99% นะครับของความจุอ่างนะน้ำไหลเข้า99ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะแต่ว่าปล่อยออกจริงๆก็เพียงแค่40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะถ้าอย่างนี้เนี่ยอีกวัน2วันนี้ก็น่าจะเกิน 100% นะถ้ายังมีน้ำอยู่นะแต่โชคดีว่าน้ำเนี่ยนะมันฝนมันไม่ได้ตกนะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นน้ำที่จะไหลลงเขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยนะทางลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยนะอันนี้อาจจะแม้ว่าจะมีผลกระทบอ่ะจากเขื่อนแม่กองที่ระบายน้ำค่อนข้างสูงเนี่ยนะก็น่าจะเป็นให้ได้หายใจหายคอได้หน่อยหนึ่งนะครับเนี่ยเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยรับน้ำเท่าไหร่รู้ไหมฮะรับน้ำ136ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันนะครับปล่อยออกเพียงแค่2ล้านลูกบาศก์เมตรคือเขาเก็บไว้ที่เขื่อนเขาเนี่ยนะ134ล้านลูกบาศก์เมตรนะตอนเนี้ยนะฮะแล้วก็ต้องไปดูอ่ะคือถามว่าตอนเนี้ยต้องติดตามอะไรคือส่วนหนึ่งเขื่อนที่หน่วง

ถ้ามากเขาก็ต้องมีการปรับแผนการระบายน้ำนะเพราะฉะนั้นถึงนาทีเนี้ยเราต้องติดตามหน่อยนะติดตามหน่อยคือถ้าให้เทียบกับปี2554เนี่ยมันไม่ถึงอยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าดูจากน้ำที่มาจากน้ำท่าที่มาจากข้างบนเนี่ยมันไม่ถึงอยู่แล้วนะแต่บางลุ่มน้ำเนี่ยนะอย่างลุ่มน้ำของทางกาญจนบุรีลุ่มน้ำแม่กองเนี่ยที่จะผ่านราชบุรีผ่านสมุทรสงครามเนี่ยนะอัมพวาเนี่ยนะเราก็เห็นแล้วว่าตอนนี้น้ำมันก็เพิ่มสูงขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดูเป็นลุ่มน้ำไปนะครับอ่ะอันนี้ก็ได้คุยเพิ่มเติมนะเรื่องของน้ำนะวันนี้มันยังคงต้องจมน้ำอีกวันนึงอ่ะผมว่านะในกรุงเทพมหานครก็ดีหน่อยคลายตัวไปเยอะนะเพราะว่าเอาท่อซิ่งมาสูบน้ำไปได้เยอะในชุมชนแถวแฟลตคลองจันทน์แถวอะไรเคหะร่มเกล้าแถวนั้นนะแต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังไหมยังมีน้ำท่วมขังนะลาดกระบังเองนะเมื่อเช้านี้เห็นทางอาจารย์นะที่เป็นผู้ช่วยอธิการบดีนะคืออาจารย์ลูกปัดเนี่ยนะเขาเป็นผู้ช่วยอธิการบดีเคยจัดรายการทีวีเศรษฐกิจกับผมเนี่ยโอ้ยนานแล้วคือเขาโพสไอ้ใน Facebook อ่ะนะให้ดูสถานการณ์น้ำจริงๆผมก็ดูมาต่อเนื่องอ่ะนะผมก็เห็นแล้วว่าโอ้แถวลาดกระบังเนี่ยนะสจล.เนี่ยที่เขาเป็นแหล่งในการดูแลประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยเหมือนกันเนี่ยนะก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะก่อนหน้านี้ท่วมกว่านี้เยอะนะตอนนี้ก็ลงไปได้บ้างแล้วแหละแต่ว่าก็มีหลายจุดนะที่มันยังมีน้ำท่วมขังนะก็ยังเห็นก็มีหน่วยราชการนะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเองอ่ะนะสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเองเขาก็ช่วยเหลือช่วยดูแลนะแล้วก็บางช่วงบางเวลาเขาก็มีการส่งข้าวปลาอาหารแห้งนะให้กับพื้นที่ให้กับน้องๆที่เป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็ชาวบ้านชุมชนแถวนั้นนะแล้วก็การบริหารจัดการก็ค่อนข้างดีนะเป็นระบบนะมีบอกด้วยว่ารถบรรทุกจะไปช่วยรับส่งคนตรงช่วงเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ดูการบริหารจัดการค่อนข้างดีนะครับอ่ะในกรุงเทพมหานครเนาะสายไหมไม่รู้สายไหมเป็นยังไงบ้างนะแต่เท่าที่ตามนะฮะก็น่าจะดีขึ้นตามลำดับน้ำที่อนุสรณ์สถานทางเข้าตรงทูปะเตมีอ่ะทางเข้าลำลูกกานะน้ำยังสูงอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะลดลงยังสูงอยู่ผมไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยน้ำตรงรังสิตประยุรศักดิ์อ่ะสะพานแดงอ่ะฮะใครที่อยู่แถวนั้นช่วยบอกหน่อยเพราะก่อนหน้านี้เราติดตามมาตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์นะก็ดูมาตลอดนะว่าน้ำมันยังอยู่โอ้โหในวิกฤตเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าถ้าตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นคลองหนึ่งอะตรงสะพานแดงคลองหนึ่งเขยิบไปมีฟ้าลากูนมีบ้านชมฟ้าตรงคลองสองใช่ไหมแล้วก็บอกว่าโอ้โหคลองสองปุ๊บถัดคลองสามคลองสี่น้ำก็ยังสูงนะบางคนอยู่ในพื้นที่อยู่ในยิ่งอยู่ในสายในนะอยู่คลองซอยย่อยเนี่ยนะก็มีน้ำท่วมขังก็เลยอยากรู้เหมือนกันว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นช่องนะเป็นทางที่จะระบายน้ำฝั่งทางตะวันออกนี่แหละนะที่มันจะค่อยแล้วมันก็ทอยไปข้างล่างนะทอยไปไอ้ตรงลาดกระบังตรงมีนบุรีอะไรเนี่ยนะแล้วก็จะไปถึงไอ้ต่อคลองประเวศบุรีลมเนี่ยนะเนี่ยก็มันก็เชื่อมกันนะสำหรับคลองตรงเนี้ยคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4นะมันก็จะผ่านเนี่ยผ่านลำอินทาแถวฝั่งนู้นนะไม่ใช่ว่าฝั่งใกล้กรุงเทพนะฝั่งออกไปนอกเมืองหน่อยนะครับอ่ะก็ใครที่พอทราบนะช่วยบอกหน่อยละกันนะครับส่วนไทยช่วยไทยพลัสนะวันนี้ให้เปิดให้ยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่ช่วง 7:00 นที่ผ่านมานะวันนี้วันแรกนะไม่ต้องรีบครับเพราะว่าเขาให้สิทธิ์สำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วอันนี้อันที่1อันที่2ก็คือคนที่ไม่ผ่านการทบทวนสิทธิ์ใช่มั้ยของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะหรือว่าคนที่ไม่ไปต่อรู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์แน่นะที่เคยได้บัตรคนจนมาก่อนเนี่ยนะแล้วก็ไปลงทะเบียนนะเขาใช้คำว่าลงทะเบียนละหรือยืนยันสิทธิ์เนี่ยก็ไปเปิดเข้าแอปเป๋าตังค์ที่นั่นที่เดียวเลยนะฮะไม่ใช่วันนี้วันเดียวนะยังมีเปิดให้

ยันสิทธิ์หรือว่าลงทะเบียนได้จนถึงวันที่15ตุลาคมนะครับวันนี้เห็นช่วงเช้าเนี่ย7โมงเนี่ยนะก็มีบางท่านนะอาจจะกดเข้าไปแล้วอาจจะหงุดหงิดเล็กน้อยหมุนติ้วติ้วติ้วเลยนะครับหลังจากนั้นแป๊บเดียวแหละประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็กลับมาใช้ได้ตามปกตินะแต่ว่าหลังจากนี้ผมเข้าใจว่าไม่หมุนแล้วนะเพราะว่าแต่ละคนก็ไปรอตอน7โมงไงใช่ไหมก็ไปรอกันตอนเช้าอ่ะนะแต่ว่าถ้ารู้ว่าอุ้ยเปิดยาวนะถึงตั้ง15ตุลาคมนะก็น่าจะมีเวลานะสะดวกตอนไหนก็ทำตอนนั้นนะหรือบางคนอาจจะไปแบบโอ้ผมจะไปซื้อของพอดีนะวันพุธวันพฤหัสเนี่ยใช่ไหมไอ้วันนี้วันอะไรวันพุธวันพฤหัสแล้วนี่วะวันศุกร์วันศุกร์วันพรุ่งนี้นะวันศุกร์หรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะไปซื้อของตลาดน้ำอะไรเงี้ยนะก็กะว่าจะไปใช้ตอนนั้นก็ไปยืนยันสิทธิ์ตอนนั้นก็ได้นะไม่มีปัญหานะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะทางการเมืองเมื่อวานนี้ก็น่าสนใจนะครับกรณีที่ทางราชบัณฑิตเขามีการจัดเสวนาใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของคั่วสว.เออก็มีเหลี่ยมมีมุมนะอาจารย์จรัญภักดีธนากุลอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านก็พูดถึงเรื่องของไอ้ข้อมูลคั่วสว.เนี่ยใช่ไหมถ้าหากว่าจะดำเนินการต่อระบบมีช่องทางนะบอกมีช่องทางที่สามารถจะดำเนินการได้ให้ผู้ที่เสียหายโดยตรงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนโดยตรงเนี่ยนะแต่ต้องหลายคนหน่อยนะนะแต่ก็บอกว่าเนี่ยไปร้องที่ผู้ตรวจไปใช้ช่องทางนั้นดูแต่มันต้องหลายๆคนนะบอกไปแค่คน2คนอะไรงี้ไม่ได้นะต้องหลายๆคนนะที่ได้รับความเสียหายโดยตรงกับไอ้เรื่องของคั่วสว.นะบอกเนี่ยก็ลองไปใช้ช่องทางนั้นดูถ้าเขาเห็นว่ามันเป็นช่องทางหนึ่งอ่ะที่สามารถที่จะส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญดูได้ไงใช่ไหมผู้ตรวจเขาสามารถส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เขาไม่ได้มีอำนาจโดยตรงแต่เขาเป็นคนพิจารณาเหมือนคดีเนี้ยเหมือนคดีบัตรไอ้ QR code อ่ะบาร์โค้ดอ่ะใช่ไหมถ้าไปโดยตรงนี่ไม่ได้เลยศาลไม่รับเลยไปเองเนี่ยศาลไม่รับเลยนะแต่พอผ่านช่องทางผู้ตรวจศาลรับแล้วก็มีคำวินิจฉัยออกมาเมื่อ 2-3 วันก่อนจำได้ใช่ไหมแล้วก็อาจารย์เขาก็แนะนำว่าเออช่องทางนี้ก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วนี่นะพอไปศาลแล้วไปศาลฎีกา77คนตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.มันก็ได้เท่านั้นอ่ะแต่ถ้าหากว่าจะดูว่ามันโอ้โหมันจะถึงเรื่องการเลือกตั้งไม่สุจริตการได้มาซึ่งสว.ไม่สุจริตเนี่ยนะมันช่องทางที่จะไปก็แนะนำว่ามันมีช่องทางนี้มันก็มีเหลี่ยมมีมุมนะส่วนทางเศรษฐกิจนะวันสองวันนี้ไม่ได้คุยเลยเนาะทางเศรษฐกิจนะเมื่อวานเนี้ยมีงานของทางสภาพัฒน์นะที่เขาพูดถึงร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ฮะอันนี้จะใช้ปี2571ถึง2575ปัจจุบันเนี่ยเราใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยฉบับที่13เลขาธิการสภาพัฒน์ก็บอกนะครับว่าสำหรับไอ้แผนฉบับที่13ที่เราใช้อยู่เนี่ยมันก็พลาดเป้านะเขาก็ยอมรับนะว่าพลาดเป้าหมายที่เขาต้องการที่อยากจะให้ประเทศไทยเดินหน้าไปอย่างเช่นรายได้ต่อหัวนะอยากจะได้สัก 9,300 อะไรล่ะเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีต่อคนนะก็บอกว่าไม่ถึงถึงแม้ว่าจะใช้ต่อถึงปี70นะออกไม่ถึงปัจจุบันมันอยู่แค่ 8,300 เท่านั้นอันนี้ก็ถือว่าพลาดเป้าหรือแม้แต่ขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่เคยอยู่ประมาณระดับ30นะของประเทศเนี่ยนะขึ้นมาลำดับที่26นะก็จริงๆตั้งใจว่าอยากได้ที่25ก็ยังไม่ได้นะแต่เขาก็อธิบายนะเหตุปัจจัยมาจากเรื่องโควิดมาจากเรื่องของสถานการณ์รัสเซียยูเครนมาจากเรื่องของอันเนี้ยตะวันออกกลางมาจากเรื่องสงครามการค้าสหรัฐอเมริกามาจากเรื่องภัยพิบัติอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมันเลยทำให้พลาดเป้าแต่สำหรับแผนฉบับที่14เขาก็มีเป้ามองไปข้างหน้าเหมือนกัน

คืออย่างน้อยเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวชี้วัดว่าสำเร็จไม่สำเร็จนะมันต้องมีธงถูกไหมจะบอกจะพูดแบบอ้อมๆหรือว่าจะพูดแบบโอ้โหกว้างมากเลยแบบโอ้ยต้องพัฒนาบุคลากรประชาชนคนไทยให้มีกี่ความสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตมันไม่มีอะไรไปแบบไปวัดให้มันเห็นชัดทัดทิมมาเลยบอกโอ้โหต้องการ GDP 3% plus การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยต้องอยู่ที่ 3% ตลอดอ่ะหรือว่า plus ก็คือบวกมากกว่า 3% นะเอออย่างนี้ค่อยเห็นหน่อยว่าเออมันมีธงมีหมุดหมายนะหรือแม้แต่ฮะบอกว่าไอ้ความสามารถในการแข่งขันเนี่ยนะการค้ากับต่างประเทศเนี่ยที่เขาจัดอันดับเนี่ยนะบอกเราจะต้องขยับไปอยู่ที่ติด1ใน20ให้ได้อ่ะอันนี้ก็เป็นธงของเขาที่จะทำนอกเหนือจาก OECD อะไรนะนะเนี่ยก็น่าสนใจนะก็น่าสนใจนะอย่างน้อยๆเราก็จะได้เห็นเรือธงว่าเออมันเป็นแบบไหนยังไงนะแล้วก็จะไปเพิ่มหรือว่าจะไปสนับสนุนนะ S curve S new curve สนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่สนับสนุนประชากรสนับสนุนคุณภาพชีวิตอะไรพวกอย่างนี้ไอ้นั่นก็เป็นส่วนภาคปฏิบัติที่จะต้องทำให้ได้ตามแผนนะก็ให้เห็นภาพหน่อยนะเดี๋ยวจะหาว่าคุยแต่เรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวนะมีอะไรอีกไหมณัฐพงศ์ต้องดูซะหน่อยนะไม่น่าจะมีนะก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4นะเดี๋ยวเราเปิดสายคุยกันนะเราก็ปกติเนาะเผื่อคุณผู้ฟังนะจะมีอะไรมาอัปเดตให้ผมนะหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะสอบถามอยากจะคุยเพิ่มเติมนะช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะครับตอนนี้สักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจ

0: ช่วงที่สองนะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็เราเปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาครับนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรมาก็เชิญนะมีประเด็นมีเรื่องอะไรนะมาคุยกันเพิ่มเติมนะก็เชิญนะฮะนะใครที่อยู่แถวแถวอะไรล่ะแถวอนุสรณ์สถานนะอันนี้อัปเดตเพิ่มเติมก็ได้นะหรือว่าแถวคลองรังสิตประยุรศักดิ์อ่ะนะครับนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้างนะเพราะว่าตรงนั้นผมไม่แน่ใจนะพอดีมันเรื่องของน้ำเนี่ยนะมันยุบลงไปเยอะหรือยังนะตรงคลองหนึ่งอ่ะนะแถวนั้นอ่ะนะเพราะว่ามันเป็นช่องมันเป็นเรื่องที่มันอาจจะต่อเชื่อมนะมาถึงพื้นที่ชั้นในอ่ะนะในดอนเมืองได้นะเพราะมันก็ติดกันใช่ไหมนะแถวรังสิตมาปุ๊บข้ามมาก็ดอนเมืองนะมันก็อาจจะต้องไปดูน้ำตรงนั้นหน่อยเหมือนกันเพราะน้ำเหนือมันเป็นยังไงนะครับอันนี้เพจไทยคู่ฟ้านะของทางรัฐบาลเองนะศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะเขาเตือนอยุธยาเตรียมรับน้ำสองทางนะก็คือจากเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำป่าสักมาสมทบนะเขาบอกให้จับตาราววันที่3ตุลาคมนะบ้านริมน้ำเนี่ยให้ยกของขึ้นที่สูงนะคุณธีรยุทธสาย2สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: พอดีผมทำงานอยู่แถวบางไทรเนาะเมื่อกี้ขับรถไปดูตรงไอ้โครงการระบายน้ำหลากบางบานบางไทรมา
0: เออครับ
1: เขาก็ยังไม่เปิดเต็มระบบอะครับคุณณัฐพงษ
0: ์เอาเขายังไม่เสร็จเลยกว่าจะเสร็จ
1: น้ำปีน้ำท่องลงไปในแม่น้ำกว้างเหมือนกันครับก็ยังดูไม่เยอะมากครับ
0: คือดูไม่เยอะมากหมายความว่าย
1: ังเก็บได้เยอะเลยครับ
0: อะไรนะ
1: อย่างเขายังเก็บน้ำได้เยอะแต่ว่าเขายังไม่ได้เปิดเต็มระบบไงมันยังระบายน้ำลงมาไม่ได้หมด
0: เขายังไม่เสร็จเลยคุณเขายังสร้างไม่เสร็จ
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าบางส่วนเนี่ยมันพร่องน้ำลงมาได้แล้ว
0: ก็ตรงไหนที่เขาพร่องได้เขาก็คงดำเนินการนะแต่ว่ามันอยู่ระหว่างการสร้างเขาจะเอาน้ำไปเก็บไว้แล้วเขาจะสูบออกมันก็คงไม่มันก็คงยังไงอ่ะ
1: คือถ้าเสร็จแล้วก็น่าจะช่วยบางบ้านได้เยอะเลยผมดูแล้ว
0: เออใช่ใช่
1: เพราะว่าเขากว้างใหญ่มากเลยคุณนะผ
0: มครับ
1: อืมแล้วก็เขาทำถนนตอนนั้นผมเคยไปดูสักประมาณเกือบครึ่งปีที่แล้วทีละเขาตอนนั้นยังทำสะพานข้ามไม่เสร็จตอนนี้มันเสร็จหมดแล้ววิ่งสะดวก
0: อ๋อครับ
1: เพราะว่าผมไปกลับเนี่ยบ้านผมอยู่ปทุมเวลาผมวิ่งกลับวิ่งจากเส้นสามโคกไปเนี่ยก็พยายามเล็งดูข้างทางน้ำปกติตามทุ่งนาเนี่ยมันจะเยอะๆปีนี้ยังดูยังไม่เยอะเท่าปีก่อนๆ
0: คือสามโคกเสนาเนาะถูกไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ไหมวิ่งสามโคกเสนาเนาะโอเค
1: ใช่คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: ตรงนั้นมันข้ามไอ้นี่ด้วยเหรอข้ามไอ้คลองบางบานบางไทรหรอ
1: ไม่ผมพอดีผมทำงานยังไม่ถึงจุดนั้นเมื่อกี้เลยว่างๆเลยขับรถเลยขึ้นไปดู
0: อ๋อ
1: ไปดูว่าเขาไปถึงไหนแล้ว
0: ครับ
1: เพราะว่าปีที่แล้วไปดูก็ยังทำถนนกันอยู่อะไรเงี้ยมันก็ถนนมันยังไม่เสร็จอะแต่ตอนเนี้ยมันเสร็จหมดละ
0: ครับผมได้โอเคครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับนี่อัปเดตนะบางบานบางไทรนะเจ้าพญา2ใช่ไหมฮะเพราะว่าคุณผู้ฟังบอกผมบอกว่าเขาแถวนั้นเขาเรียกเจ้าพญา2นะคุณโกติครับสาย3สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
2: อยู่ลำลูกกาคลอง2ครับ
0: อยู่ลำลูกเป็นไงบ้างล่ะลำลูกกาคลอง2เนี่ย
2: พอลูกกาคลอง2หน้าหมู่บ้านผมก็ประมาณ 20% ครับ
0: 20 ซมหรือ 20% หมายความว่าไง
2: ใช่ๆ20 ซมครับ
0: แ
2: ต่ว่าหลังบ้านเนี่ยน่าจะ50เพราะว่าไม่เท่ากัน
0: แม่คือหน้าหมู่บ้าน20เซนนี่คือน้ำท่วมถนนหรือว่าเข้ามาในตัวบ้าน
2: ในตัวบ้านครับ
0: ในตัวบ้านนะแล้วถนนล่ะใช้ได้ไหม
2: ในถนนนี่เป็นบางที่หน้าฟ้าคามก็ยัง

0: กั้นไว้อยู่เสนาพักคามยังกั้นไว้อยู่แล้วก็หน้าโลตัสก็มีนิดหน่อยแต่ว่าปากคันลูกกานี้รถไปไม่ได้ครับ
1: คือปากทางลำลูกกาคือมาตรงทูปาเตมีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มาทูปาเตมีเลี้ยวซ้ายไปโผลโยชินก็ติดโตก็ไอสะพานใหม
1: ่
0: หน้าบิ๊กซีสองสามเลนนี้สองเลนนี้น้ำก็เต็มไปได้ด้านขวาม
1: ันยุบลงไหมน่ะมันยุบลงไหม
0: ยุบลงแต่ว่าช้านะคุณณัฐพงศ
1: ์ยุบลงนะแต่ช้าใช่ไหม
0: ยุบลงแต่ช้าครับเพราะว่าทางเมืองลำสามแก้วเขาเอาเครื่องมาเครื่องเขามี50เครื่องหมู่บ้านมันมี70เพราะว่าผมเป็นกรรมการอยู
1: ่โอ้เออแล้วน้ำตรงที่เราอยู่อันนี้เราอยู่คลองหนึ่งเนาะถูกไหมตรงลำลูกกา
0: คลองสองคลองสอง
1: คลองสองนะคลองสองเนี่ยน้ำข้างบนเนี่ยที่มันมาจากทางปทุมเนี่ยมันมาจากรังสิตไอ้ประยุรศักดิ์ที่มันทอดมาเนี่ยคลองสองคลองหนึ่งอะไรเนี่ยมันเยอะไหมมันเต็มลำน้ำไหม
0: วันจันทร์เนี่ยเยอะมากเลยครับ
1: เออ
0: วันจันทร์เยอะมากเลยวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนี่คือมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคุณณัฐพงศ
1: ์เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเหรอโอ้
0: ครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงพอเย็นๆมาขึ้น
1: อืม
0: เช้ามาก็ลงอย่างเงี้ย
1: แล้วจังหวะลงนี่เขาก็เร่งสูบออกเลยแต่ว่าน้ำมันไม่ได้ล้นตลิ่งถูกไหม
0: น้ำมันมันล้นมาจากคลองสองนะก็ปล่อยมาแล้วมันลงมาที่พอดูดไปคลองมันก็ไม่ลงไงเพราะว่ามันน้ำมันนิ่งอ่ะน้ำมันไม่ไหลไม่ระบายอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อน้ำมันไม่ระบายเนาะเออ
0: น้ำไม่ระบายดูดไปก็เหมือนกับตีกลับอ่ะคุณณัฐพงศ
1: ์อืม
0: แต่ว่าไอ้พฤษา20นี่เอวครับกับลินไอ้หมู่บ้านลินทอง
1: หนักของเรานี่คืออยู่ในซอยไอ้ตรงคลองที่มันเป็นคลองที่มันซอยออกมาจากตรงรังสิตประยุรศักดิ์แล้วก็มาริมคลองใช่ไหมหรือว่าอย่างไร
0: ครับมาของผมติดกับคลองสองแล้วก็หลังหมู่บ้านนี้ก็ผมไปเดินไปดูไปไม่ได้เพราะว่าช่วงมีน้ำเน่าแล้วคุณณัฐพงศ
1: ์มีน้ำเน่าด้วย
0: มันเลยลงท้าวุฒแล้ว
1: เออแล้วตอนนี้เราออกมาอย่างไรล่ะเราเดินยังไงออกยังไง
0: เวลาออกนี่รู้สึกว่าทางตำบลเข้ากล่องมาแจก
1: เอาเขากล่องมาแจกเน
0: า
1: ะ
0: แจกมาแจกประธานหมู่บ้านแล้วก็ประกาศให้ลูกบ้านมารับเข้ากล่อง
1: เออ
0: ทั้งเช้าทั้งเย็นว่าเข้ากล่องเข้าได้วันละหมื่นกล่องแล้วก็ไอทั้งหมดมันมี60,000คน
1: ครับ
0: ก็ไม่พอหรอกเพราะมันก็ไม่พอแต่ว่าหมายความว่าบางคนก็ไม่อยู่บ้านนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับเข้าใจ
0: บางคนเขาก็ไปอยู่ไออยู่กับญาติพี่น้องเนี้ยไม่ค่อยอยู่บ้านก็ไม่ค่อยอยู่เต็มซอยหนึ่งก็ไม่อยู่เต็มปกติจะเต็มครับรถก็ไม่ได้จอดในบ้านไม่จอดแมคโครจอดนาจอดตลาดเพราะว่าแมคโครจะสูง
1: ครับ
0: เลยในบ้านรถเก๋งรถได้จอดไม่ได้เพราะเดี๋ยวน้ำเข้ามาห้องน้ำก็ใช้ไม่ค่อยจะได้
1: เอ๊ะแล้วตั้งแต่วันที่ท่วมเยอะๆก็คือตั้งแต่วันเสาร์เนาะ
0: ครับ5 วัน
1: นะจนถึงตอนนี้คุณโกติได้ออกไปนอกบ้านไหมหรือว่าก็ยังอยู่ในบ้าน
0: ออกไปนอกบ้านเมื่อเช้านี่ไปสะพานใหม่ผมขับรถไปแต่ว่าผมไปยูเทิร์นที่สน.คูคตเข
1: ้
0: าตัดใหม่ลงอะไรนะไอ้โรงพยาบาลไอ้ตลาดเชฟวันตรงไอ้ปปล.ไอ้นั่น
1: ออก
0: แยก
1: คูคตออกไปสน.คูคตมันอยู่คลองอะไรอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะ
0: คลองสี่ครับ
1: อยู่คลองสี่ใช่ไหมตรงเลยวัดสายไหมไปหน่อยเนา
0: ะ
1: ฮะแถวแถววัดสายไหมอะไรแถวนั้นไหมใช่ไหม
0: ใช่ใช่เลยวัดสายไหมกิโลหนึ่งครับ
1: เออแล้วก็ไปยูเทิร์นมาเพื่อจะย้อนกลับขึ้นมาใช่ไหม
0: วัดสายไหมเนี่ยเข้าไม่ได้ครับเพราะน้ำเต็ม
1: อ้าวรอ
0: วัดโคศกวัดโคศกวัดโคศกก่อนถึงวัดสายไหม
1: ครับ
0: ระหว่างคลองสองกับคลองสาม
1: โอเค
0: ครับผม
1: แต่น้ำไฟยังใช้ได้เนาะ
0: น้ำไฟใช้ได้เขายังไม่ตัดแต่ว่าหมู่บ้านอื่นเขาตัด
1: หมู่บ้านอื่นเขาตัดนะ
0: เขาตัดครับน้ำกับไฟเพราะว่าไอ้ของผมยังไม่ถึงขนาดนั้นของผมอยู่ในระหว่างไอ้20
1: เซน
0: ในบ้าน20ตารางเมตรครับ
1: โอเคได้รับทราบขอบพระคุณเอาใจช่วยนะ
0: คร
1: ับ นะคุณโกติขอบพระคุณสวัสดีครับนี่อย่างน้อยๆเราจะได้รู้นึกภาพอ๋อโอเคนี่ปทุมธานีนะอันนี้ลำลูกกาคลองสองใช่ไหมเข้าไปทางลำลูกกาตรงทูปะเตมีอ่ะเข้าไปคืออย่างที่คุณโกติบอกอ่ะนะตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็คืออนุสรณ์สถานทูปะเตมีเนี่ยน้ำมันยังขังสูงนะครับยังขังสูงนะมีถามว่ารถผ่านไปได้ไหม ส่วนใหญ่ผมเห็นแต่รถใหญ่รถสูงๆอ่ะนะถ้ารถเล็กนี่ยังไม่ได้มีการสัญจรกันเท่าไหร่นะยังไม่เสี่ยงอ่ะผมว่าคุณธรฮะสาย1สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ณัฐพงษ์
1: เชิญครับ
2: ครับเป็นผู้ประสบภัยครับ
1: ประสบภัยตรงไหนล่ะ
2: อำเภอแปลงยาวครับผมจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
1: โอ้โหมันเยอะไหมนะที่ฉะเชิงเทราที่แปลงยาวอ่ะ
2: ตรงที่ผมอยู่ก็ประมาณหน้าอกอะครับผม
1: อยู่หมู่บ้านอะไรเนี่ย
2: มันเป็นบ้านธรรมดานี่แหละครับพี่แต่ว่าแถวนั้นที่เขาเป็นฟาร์มกุ้งเป็นฟาร์มปลาครับพี
1: ่ไม่ตำบลอะไรหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านตำบล
2: หัวสำโรงครับอำเภอแปลงยาวครับพี่
1: ตำบลหัวสำโรงนะอันนี้เขารับ
2: ที่เขามีข่าวครับพี่ว่าห้ามจับปลาจับกุ้งอะครับอันนี้ตรงนี้เลยล่ะพี่
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ครับพี่ก็เมื่อวานเขาทอดแหบนถนนนะพี่ณัฐพงษ์แต่ว่าฟาร์มกุ้งฟาร์มปลามันอยู่ตรงนั้นไงแล้วเขาก็เดินเข้าไปล้ำเข้าไปในบ่อเขาเลยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเรื่องกันเป็นราวกันขึ้นมา
1: อ๋อกุ้งกุลาดำอะนะที่มันเป็นข่าวอะนะ
2: กุ้งขาวอะพี่ครับตัว
1: กำลังกิน
2: ไซส์กำลังขายเลยพี่ใช่พี่แล้วปลานิลนะครับตัวละเป็นกิโลอะพี่แบบเกลือนหมดอะพี่ครับเสียหายหมด
1: คือมันล้นบ่อออกมาเหรอมันเป็นไง
2: ใช่ครับน้ำมันไหลมาจากทางข้างบนอะพี่มันมาจากทางอำเภอท่าตะเกียบอะไรอย่างเงี้ยพี่คือทางรัฐเขาไม่แจ้งเตือนเลยอะพี่รู้อีกทีก็กินอะไรออกมาไม่ทันแล้วพี่
1: อ๋อเหรอโอ้แล้วตอนนี้นี่กี่วันแล้วเนี่ย
2: วันนี้วันที่3แล้วพี
1: ่วันนี้วันที่3นะแปลงยาวเนาะแล้ว
2: ใช่แปลงยาวแต่คือที่แปดริ้วโดนแทบทุกอำเภอครับพี่แปลงยาวบางค้า
1: ครับ
2: ท่าตะเกียบราชสารบ้านโพนี่ไปเกือบหมดแล้วพี
1: ่เออ
2: ครับเป็นจังหวัดที่ถูกลืมอ่ะพี
1: ่คือต้องอันนี้ผมเนี่ยพยายามถามตลอดนะแล้วก็ผมเห็นใจมากเลยโดยเฉพาะฝั่งทางภาคตะวันออกนะแถวฉะเชิงเทรากบินบุรีปราจีนบุรีนะแล้วก็ระยองอย่างเงี้ยนะมันคือข่าวเนี่ยพอมันโฟกัสที่กรุงเทพมหานครเนาะส่วนใหญ่สำนักข่าวมันก็อยู่ที่นี่เนาะหรือในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยโซเชียลมีเดียมันก็เลยอยู่แต่ตรงนี้หมดอ่ะแล้วพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะราชบุรีโอ้โหเข้าที่ผมตามเนี่ยคือแต่ละที่เนี่ยสาก็หนักหน่วงเหมือนกันน่ะนะผมยังห่วงอยู่เลยโอ้โหตรงกบินบุรีตรงปราจีนบุรีเนี่ย
2: พี่ถนนเส้น304ครับที่ขึ้นไปทางที่ขึ้นไปทางปากินน่ะพี่รถเล็กนี่แทบจะไปไม่ได้แล้วนะพี่
1: ไปไม่ได้แล้วเหรอโอ้ใ
2: ช่เกือบไปไม่ได้แล้วพี่คือต้องลุยครับถนน304อ่ะพี่ตั้งแต่สี่แยกบางค้าครับผม3แยกหนองเพียนที่ขึ้นไปทางกบินบุรีอ่ะพี
1: ่นึกออกอืม
2: ๆใช่ครับตอนนี้คือ2ฝั่งอ่ะไปทั้งหมดแล้วพี่เหลือถนน304อย่างเดียวที่ยังอยู่ครับพี
1: ่ครับ
2: ครับก็คือวอนภาครัฐหน่อยครับพี่แบบว่าไม่มีข้าวก็ไม่มีครับไม่มีใครมาสนใจล่ะพี
1: ่เอาเลยเนี่ยอ่ะผมให้30วินาทีจะบอกอะไรกับรัฐบาลอ่ะที่ฉะเชิงเทราเนี่ยอ่ะ
2: ช่วยมาดูหน่อยครับพี่อำเภอแปลงยาวเนี่ยพี่หนักที่สุดเลยพี่แค่หน้าอกครับพี่จะคอแล้วครับพี
1: ่
2: ไม่มีใครมาดูเลยพี่ขนาดว่าตรงน้ำท่วมอ่ะพี่ภาครัฐแทนที่จะเอารถหรือเอาเรือมาบริการประชาชนชั่วโมงละลำหรือชั่วโมงละคันก็ได้พี
1: ่
2: ไม่มีครับไม่มีอะไรมีกู้ภัยมาถ่ายรูปแล้วก็กลับทหารสวมผ้าพันคอสีเหลืองพี่มาวนถ่ายรูปกลับ
1: คงเช็คดูก่อนนะสถานการณ์เป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเขาจะเตรียมการช่วยเหลือละมั้งนะโอเคโอเค
2: อ่ะโอเคพี่ฝากไว้หน่อยพี่
1: ครับได้ขอบพระคุณสวัสดีครับสวัสดีครับนะเนี่ยก็ต้องให้เขาสะท้อนเหมือนกันเพราะเขาเป็นคนที่ประสบภัยนะโดยเฉพาะที่ฉะเชิงเทราเนี่ยคือพอมันไม่มีข่าวอ่ะนะมันโฟกัสอยู่แต่กรุงเทพอ่ะมันโฟกัสตรงเนี้ยซะเยอะนะเพราะฉะนั้นต่างจังหวัดเราก็ต้องติดตามด้วยเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Gate Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณ

0: สดทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ชั่วโมงที่2ครับของคุยได้คุยดีนะฮะก็คุยกันต่อครับครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะฮะก็เชิญนะเชิญนะคือจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องน้ำนะจริงๆจะคุยเรื่องอื่นก็ได้นะครับหัวข้อประเด็นนะไม่ได้กำหนดนะแล้วแต่คุณผู้ฟังเลยนะแต่ว่าแน่นอนล่ะนะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่น้ำมันมีทั้งท่วมด้วยนะแล้วก็ท่วมขังนะที่ยังอยู่ในหลายพื้นที่นะคนก็ได้รับความเดือดร้อนเยอะนะประเด็นที่อยากจะคุยกันก็อาจจะมีตรงนี้เพิ่มเติมมานะคุณเอกฮะสายหนึ่งสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับเชิญ
1: ผมขอถามเรื่องค่าไฟหน่อยครับ
0: ค่าไฟ
1: ที
0: ่
1: เขาบอกจ่าย200หน่วยจ่าย3บาทเนี่ย
0: ครับ
1: เขาให้เฉพาะบ้านหรือว่าอพาร์ตเมนต์ของเช่าด้วยครับ
0: มันต้องขึ้นทะเบียนเป็นอะไรล่ะที่อยู่อาศัยอ่ะมิเตอร์มันต้องเป็นแบบที่อยู่อาศัยแบบจุดหนึ่งอะไรสักอย่างนึงอ่ะ
1: อ๋อ
0: ครับครับผม
1: ครับครับขอบคุณครับ
0: ครับครับครับสวัสดีครับคุณยงยุทธครับสายสองไม่อยู่นะอันนี้ควายเนี่ยบอกไปส่งของที่เกตเวย์ซิตี้ฉะเชิงเซา304แยกหนองปลาตะเพียนเลี้ยวขวาไปเกตเวย์นะน้ำท่วม2ฝั่งนะมีชาวบ้านออกมาจับปลาจับกุ้งกันริมถนนนะนี่เขาส่งภาพมาให้ผมดูนะขอบพระคุณมากนะนี่คุณจุ๋มฮะคุณวีระคุณวีระมาแล้วเดี๋ยวคุณจุ๋มรอสักครู่คุณวีระอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
2: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
2: คุณณัฐพงศ์คุยกับคุณจุ๋มก่อนก็ได้แล้วผมฟังไปแล้วเดี๋ยวผมค่อยว่าต่อก็ได้
0: ครับได้ครับคุณจุ๋มฮะสายสามสวัสดีครับคุณจุ๋ม
3: ค่ะได้ยินไหมคะ
0: ได้ยินครับเชิญครับ
3: ค่ะพอดีเป็นผู้ประสบภัยค่ะตอนนี้ก็มีพี่สาวกับพี่เขยยังติดอยู่ในหมู่บ้านอยู่อะค่ะ
0: โอ้ที่ไหนล่ะ
3: ที่เป็นข่าวอยู่อะค่ะกิ่งแก้วอะค่ะเป็นหมู่บ้านสร้างมา30ปีแล้วน้ำท่วมอยู่อะค่ะ
0: เออแล้วติดต่อเขาได้ไหม
3: ติดต่อได้อยู่ค่ะตอนนี้ก็เอารถออกไปที่ศูนย์ได้แล้วคันหนึ่งรถน้ำท่วมอะค่ะตอนนี้มี30คิวเป็นคิวที่26ค่ะ
0: อ๋อก็คือซ่อมรอซ่อมแต่ว่าตอนนี้ออกมาได้แล้วไม่ได้มีปัญหาใช่ไหมน้ำท่วมพี่สาวพี่เขยอะไรออกมาแล้วเนาะ
3: พี่สาวกับพี่เขยยังไม่ได้ออกมาค่ะเนื่องจากรอรถค่ะแล้วก็กำแพงรอบหมู่บ้านนะคะก็โดนพังทลายจากหมู่บ้านข้างๆอะค่ะที่ออกข่าวค่ะแล้วก็มีคนที่โดนไฟดูดตายอยู่ซอยกิ่งแก้ว19อะค่ะ
0: หมู่บ้านอะไรเนี่ยอันนี้ผมถามได้ไหม
3: หมู่บ้านยินยิวอะค่ะสนามกอล์ฟอะค่ะ
0: อ๋อ
3: ตอนนี้ก็เป็นข่าวอยู่อะค่ะ
0: น้ำมันท่วมเยอะไหมน่ะที่วินมิวอะ
3: อะไรนะคะ
0: น้ำท่วมเยอะไหม
3: เยอะค่ะถ้าเป็นโซนนอนน่ะเคยท่วมถึง2เมตรบางจุดก็ 1.5 เมตรบางจุดก็1เมตรตอนนี้ก็รอการช่วยเหลืออยู่อะค่ะ
0: แล้วน้ำยุบลง

0: งไหม
1: ก็ยุบลงไม่กี่เซนค่ะถึงยุบลงถูกออกก็มันก็มีกำแพงทะลุหลายฝั่งอะค่ะแล้วมันก็ท่วมเข้าหมู่บ้านเหมือนเดิม
0: โอเคโอเคแล้วมีเจ้าหน้าที่อะไรที่เขาพอจะเข้าไปได้ถูกไหมอันนี้เขาไปดูแลอยู่แล้วเนาะ
1: ก็มีเจ้าหน้าที่อยู่ค่ะแล้วก็มีรายหมู่บ้านก็ขอความช่วยเหลือกันอยู่อะค่ะก็อยากถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เข้ามาช่วยดูหน่อยอะค่ะก็ตอนนี้ก็รอการช่วยเหลือมีคนติดอยู่ภายในค่อนข้างเยอะค่ะ
0: ครับอ่ะโอเคได้รับทราบเนาะเอาใจช่วยเนาะเพราะว่าจริงๆมันก็หลายพื้นที่อะเนาะแล้วก็เขาคงของเราก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลอยู่ตรงนั้นเนาะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นะโอเครับทราบขอบพระคุณมาก
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับคุณมีระครับ
2: โอ้เดี๋ยวขอตั้งหลักนิดนึง
0: หรือให้ผมคุยไปก่อนไหมพอดีมีสายมารออีก2สาย
2: เอาเลย
0: คุณแสวงฮะสาย2คุณแสวงอยู่ไม่เอ่ยไม่อยู่นะคุณยงยุทธครับสาย1
3: ครับสวัสดีครับผมยงยุทธครับ
0: เชิญครับเชิญ
3: ผมเสร็จวัดสะพานเห็นเสร็จวัดมงคลทับคลอ
0: ครับ
3: ตอนนี้อยู่สวนสยามครับ
0: อยู่สวนสยามท่วมเยอะไหมล่ะสวนสยาม
3: บ้านผมอยู่สวนสยาม
0: ครับ
3: ห่างจากสวน300 เมตรน้ำท่วมหมดเลย
0: น้ำท่วมนะแต่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลแล้วเนาะ
3: หมดแล้วตอนนี้ลงหมดแล้วครับ
0: อ๋อลงหมดแล้วโอเค
3: แต่บ้านร้านค้าหมดเลย
0: เออก็ตอนนี้ก็ต้องฟื้นฟูแล้วแหละก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็กลับมา
3: ถูกต้อง
0: ครับ
3: โอเคนะ
0: ครับขอบพระคุณสวัสดีครับอ่ะคุณแสวงครับสาย3
4: สวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับ
4: ผมแสวงครับ
0: คุณแสวงปิดวิทยุก่อนสิ
4: บัตรประชารัฐครับผม
0: บัตรประชารัฐทำไมเอ่ย
4: สมัครประชารัฐมาได้ไปต่อไหมครับ
0: คุณทบทวนสิทธิ์ใช่ไหม
4: ครับ
0: คุณก็ไปเช็คในเว็บไซต์อ่ะของบัตรประชารัฐสวัสดิการไอ้บัตรประชารัฐอะไรอ่ะสวัสดิการอ่ะลองเข้าไปดูสิ
4: โอ้ต้องทบทวนสิทธิ์ก่อนใช่ไหม
0: ไม่คุณทบทวนสิทธิ์ไปหรือยัง
4: ยังครับ
0: โอ้ถ้ายังแล้วก็จบแล้วไม่เกี่ยวแล้วทั้งนี้ก็ไม่ได้แล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยอ่ะจบไปแล้ว
4: เขาให้ถึงวันที่15ไม่ใช่เหรอครับ
0: อันนี้มันเป็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส
4: โอ้ประชารัฐต่างหากใช่ไหม
0: 60-40คนละอันกันคนละเรื่องกัน
4: ไม่ผมจะทานว่าบัตรประชารัฐไม่ได้ต่อใช่ไหม
0: ของคุณเนี่ยมีถือบัตรประชารัฐอยู่ใช่ไหมครับ
4: มีครับมีครับ
0: แล้วของคุณเนี่ยได้รับสิทธิ์ต่อไหมครับ
4: ครับยังไม่เป็นนั่นแสดงตัว
0: คุณแสวงไปปิดวิทยุก่อนไปนะปิดวิทยุยังเลยอ่ะมาว่ายังไงครับ
4: บัตรประชาชนผมก็ได้รับมาตลอดแต่ว่าที่ต่อไปนี่ไม่ได้นะครับ
0: อ่ะต่อไปไม่ได้โอเคถ้าไม่ได้แล้วคือเราจะทำอะไรเราจะเอาไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหม
4: ไม่เอาครับไม่ผมจะถามว่าไม่ได้ต่อไปไม่ได้เพิ่มอีก700 บาทใช่ไหมครับ
0: สรุปว่าเราถือบัตรประชารัฐอยู่ไหมสำหรับ1 ตุลาคม
4: ถืออยู่ครับ
0: ถืออยู่เนี่ยวันเนี้ยเขาจาก300เป็น 1,000 บาทเดือนนี้เดือนเดียว
4: โอ้ให้เดือนเดียวนะครับ
0: ครับผมให้เดือนเดียวครับ
4: ขอบคุณมากครับ
0: ครับผมขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณวีระครับเรียบร้อยแล้วครับเคลียร์หมดแล้วครับ
2: เดี๋ยวนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: ผมยังสับสนโรมานอยู
0: ่
2: เดี๋ยวบอกคุณผู้ฟังนิดนึงนะว่าช่วงวันศุกร์ที่โกลาหลนะวันศุกร์นะวันศุกร์ที่แล้วนะวันที่ฝนตกหนักๆแล้วก็น้ำท่วมแล้วก็ติดขัดไปไหนไม่ได้เนี่ยวันนั้นเนี่ยผมมีโปรแกรมเดินทางล่วงหน้าที่จะไปจีนรอบเนี้ยผมไปซีอานไปรั่วหยางไปอะไรล่ะไคฟงไปวัดเจ้าหลิน ป็นประตูถ้ำมังกรอะไรเงี้ยนะก็วางแผนไว้ล่วงหน้านะผมก็กลางวันผมก็ไปทำงานปกติคุณณัฐพงศ์วันศุกร์ที่แล้วอ่ะ
0: ใช่ครับ
2: ผมก็นึกว่ารถไม่ติดตอนนั้นมันยังไม่ได้ท่วมอะไรรุนแรงนะคุณณัฐพงศ์นะ
0: ครับ
2: ตอนประมาณสัก11โมงอะไรต่ออะไรเนี่ยผมก็เป็นปกติแต่ตอนที่จะไปสนามบินเนี่ยผมก็เผื่อเวลาน้อยไปแล้วมันก็ติดมากกว่าที่ผมคิดผมเกือบตกเครื่องรัฐพงศ
0: ์
2: อีก5นาทีเนี่ยจริงๆเขาปิดประตูแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาพยายามประสานงานผมก็ไปจนสุดท้ายเลยคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
2: เอาว่าออกจากกรุงเทพวันที่สาหัสสากรรจ์ที่สุดแหละแล้วหลังจากนั้นก็อยู่ที่จีนเพิ่งกลับมาเมื่อเช้านี
0: ้ครับ
2: เครื่องออกตอน 2:20 จากสนามบินซีอานเซินหยางมาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ย 5:50 ผมก็ยังกลับหัวกลับหางต้องอะไรล่ะพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายปรับเวลาปรับเวลาปรับการนอนก็เนี่ยเพิ่งจะฟื้นมีสติสมปดีขึ้นมาก็ตอนแรกก็นึกว่าจะมาจัดรายการเป็นปกติกับคุณณัฐพงศ์ในห้องส่งได้แต่ว่าก็ดูเวลาได้ไม่ได้ก็เลยขอเข้ามาทาง
0: ซู
2: มแทนก็แล้วกันนะอันนี้เล่าให้ฟังก่อนว่าไม่ได้หนีไปไหนนะคือมันเป็นโปรแกรมที่วางแผนไว้ล่วงหน้าแล้วนะแต่ว่ามันก็อย่างที่เห็นนะคุณณัฐพงศ์พอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็บริหารจัดการไม่ได้ว่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำเหนือไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนนะตอนเนี้ยก็รอลุ้นอยู่เรื่องน้ำทะเลหนุน
0: ครับ
2: แต่ว่าที่ผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าผมเป็นห่วงภาคตะวันออกอ่ะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนรอบนี
0: ้
2: นะในลุ่มแม่น้ำบางปะกงคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: อันนี้ชัดเจนว่าหนักไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีซึ่งสองแม่น้ำเนี้ยก็มาเป็นแม่น้ำบางปะกงอันนี้ก็จะทำให้การระบายน้ำจากกรุงเทพไปฝั่งตะวันออกซึ่งปกติก็ยากอยู่แล้วนะเพราะมันต้องสูงขึ้นนะคุณรัฐพงศ
0: ์
2: อันนี้ก็ยากเพราะฉะนั้นเนี่ย อันที่หนึ่งนะอันที่สองลุ่มแม่น้ำแม่กลองคุณรัฐพงศ์อันนี้ยังจะต้องเจอผมว่าในรอบ40 ปี 50 ปีเนี่ยอันนี้เดี๋ยวก็ดูแล้วกันตั้งแต่ไล่มาตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะเอามาตั้งแต่นู่นแหละอย่างไซโยกนะคุณณัฐพงศ
0: ์มัน
2: น้ำมันปล่อยเยอะอ่ะคุณณัฐพงศ์มันท่วมขึ้นมาจากแม่น้ำนี่เป็น5 เมตร 10 เมตรแต่คุณณัฐพงศ
0: ์
2: ตลิ่งไม่มีเอางี้ก็แล้วกัน
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ต้องดูอ่ะทางตั้งไล่ลงมาเนี่ยลาดบุรีลงมาเนี่ยแหละแถวเนี้ยสมุทรสงครามเนี่ยนะกาญจนบุรีอันนี้จะเป็นครั้งแรกนะที่รุ่มแม่น้ำบางรุ่มแม่น้ำบางรุ่มแม่น้ำแม่กองเจอในสเกลนี้คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: แต่ว่าก็จะไม่เหมือนกับอันนี้มันพื้นที่มันไม่ใหญ่เท่านะส่วนสถานการณ์ในรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาใต้เขื่อนเจ้าพระยาลงมาเนี่ยก็ด้วยระดับที่ระบายขนาดเนี้ยแม้ว่ามันจะไม่ได้ท่วมชั้นในเข้ามาแบบปี54นะแต่ว่าที่ต่ำที่เติมเนี่ยตอนนี้น้ำก็ออกไม่ได้เหมือนกันน้ำที่จะสู่บ่อแม่น้ำเจ้าพระยาก็ไม่ได้นะตอนนี
0: ้ครับ
2: ก็ต้องรอให้มันว่ากันไปตามธรรมชาติทางระบายน้ำใหญ่ก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนคลองเคืองที่มันจะมาประสานกันก็ต้องรอจังหวะน้ำขึ้นน้ำลงตอนนี้ก็ต้องดูอีกทีว่าน้ำทะเลหนุนเนี่ยมันจะสเกลไหน เนี่ยมองไปรอบๆตัวก็คือฟ้าคุ้มฝนหนึ่งแล้วนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: แต่ว่าคงจะไม่ขนาดวันที่ตกแช่แบบช่วงวันศุกร์วันเสาร์นะ
0: อ
2: ันนี้ก็แต่ว่ารถลาก็พอเดินทางได้แล้วล่ะเพียงแต่ว่าการบริหารจัดการหลังน้ำท่วมก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเยียวยาหาอาหารหาที่พักอะไรไปก่อนแล้วเนาะ
0: ครับ
2: เรื่องการเดินทางการกลับมาทำอะไรมันยังไม่เป็นปกติไซเฟกมันก็จะเป็นที่โจทย์จันกันมากก็จะมี2เรื่อง ฝั่งที่เป็นฝั่งแก้ไขก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางสนามบินเนี่ย
0: คร
2: ับ บริษัทการบินไทยเรื่องการจัดการเรื่องกระเป๋าเรื่องการเดินทางเรื่องอะไรพวกนี้แต่เมื่อวานที่ผมเมื่อเช้าที่ผมมาถึงสนามบินดอนเมืองนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: ก็เรียบร้อยดีทุกอย่างนะรันเวย์ก็ไม่ได้ท่วมบินเครื่องบินที่ไปรับผมจากซีอานก็ตรงเวลาม าถึงที่สนามบินดอนเมืองก็ตรงเวลาแล้วก็กระเป๋าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เดินมาคือไม่ได้มาใช้งวงช้างแต่ว่านั่งรถบัสมาถึงประตูผ่านตม.ปั๊บลงมาไม่ถึง5นาทีกระเป๋าก็มาเองแต่ว่ารถที่จะรับผู้โดยสารจากสนามบินเนี่ยปกติผมจะใช้ลิมูซีนนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: รอบนี้ไม่
0: ม
2: ีก็มาใช้บริการแท็กซี่ซึ่งก็ไม่มีคนใช้นะไม่ต้องรออะไรเข้ามาถึงก็ได้บัตรคิวแล้วก็มาเลยแถวที่ผมอยู่อ่ะแถวนิวาสสถานที่ผมอยู่แถวถนนรามอินทราก็ในซอยอ่ะในซอยอาจจะมีบางซอยที่น้ำมันยังมีท่วมขังอยู่นะคุณณัฐพงศ
0: ์
2: ตอนนี้ก็จะมีน้ำสองชนิดอ่ะรอการระบายกับรอการระเหยคุณณัฐพงศ
0: ์
2: ด้านไหนมันระบายไม่ได้มันต้องรอระเหยนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับใช่
2: ก็ประมาณนี้ครับส่วนอีกเรื่องนึงก็มันก็เป็นเหตุให้มันมีการจะลื้อไม่ใช่ลื้อฟื้นน่ะจะเริ่มโครงการที่จะผันน้ำทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ครับ
2: ก็ขยายคลองชัยนาทป่าสักแล้วก็เพิ่มทำคลองจากป่าสักเนี่ยมาปาปะกงคุณณัฐพงศ์160,000ล้านตามที่เคยได้เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็ยึกยักแหละแต่ตอนนี้คงจะใส่แล้วล่ะทั้งหมดที่จะต้องทำมันใช้เวลา8ปีแต่ผมให้10ปีเลย
0: ครับ
2: ปีนี้ให้หัวเชื้อไป 3,000 ล้านแต่ไม่รู้ทำอะไรบ้างนะคุณณัฐพงศ์เท่าที่ผมจำได้จากไอ้การประชุมในคณะอนุกรรมธิการแล้วก็มาที่ทางนี้เนี่ยเขาจะทำเขื่อนกักน้ำแล้วก็ผันน้ำอ่ะตรงแถวก่อนที่แม่น้ำป่าสักจะมาเจอกับไอ้เขื่อนพระราม6กับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: เขาจะปัดน้ำออกขวาไปทางนครนายกไปทางนู้นนะคุณณัฐพงศ์อันนี้ก็ฟังอยู่เหมือนกันระหว่างเดินทางมาฝนตกแปะแล้วคุณณัฐพงศ์แต่ว่า
0: คุณวิระไอ้เส้นนี้มันเป็นอันเดียวกับไอ้เจ้าพญาตะวันออกไหมที่ก่อนหน้านี้เขาเพิ่งอนุมัติไป95,000 ล้านอ่ะอันเดียวกันไหม
2: 95,000 ล้านน่าจะใช่แต่นั้นเป็นมันมี2ท่อนนะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: ท่อนบนจะทำก่อนคือที่เป็นเขื่อนชัยนาทป่าสักปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ที่เป็นเขื่อนในที่เป็นชัยนาทป่าสักที่มาอยู่มาบรรจบกับแม่น้ำป่าสักตรงหน้าเขื่อนพระราม6อ่ะ
0: ครับ
2: อันเนี้ยจะทำก่อนขยายแล้วก็ขุดขยายคลองแล้วก็ขุดเพิ่มอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยแล้วก็ซ่อมระบบประตูระบายน้ำคือน้ำที่ออกจากประตูระบายน้ำมโนลมเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนะ
0: ครับ
2: อันเนี้ยรับน้ำมาประมาณสัก250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนี่เต็มพิกัดนะเขาก็จะขยายเพิ่มให้รับน้ำได้มากขึ้นแต่ว่าจะต้องทำจากช่วงแม่น้ำป่าสักผันน้ำทำเป็นเขื่อนทำนบอ่ะเหมือนกับเขื่อนเจ้าพยาเนี
0: ่
2: ยแล้วก็ออกไปอีกทางขวาเพื่อลดน้ำเพื่อสกัดน้ำเพิ่มปริมาณน้ำที่จะระบายในเขื่อนในคลองป่าสักชัยนาทป่าสักในเวลาเดียวกันก็เพิ่มการระบายออกไปทางแม่น้ำบางปะกงคุณณัฐพงศ
0: ์
2: น้ำส่วนนี้จะไปออกแม่น้ำบางปะกงเพิ่มเติมจากแม่น้ำบางปะกงเดิมอันนี้จะทำคลองใหม่นะส่วนคลองตะวันตกเนี่ยก็ทำยังไม่เสร็จคือคลองบางบานบางไทรอันนี้ก็อีกอันหนึ่งแต่ว่าคลองบางบานบางไทรเนี่ยมันทำไปแล้วแต่มันล่าช้าเพราะว่าเกิดปัญหาโควิดเรื่องหาคนแรงงานเรื่องการส่งมอบพื้นที
0: ่
2: แต่ตอนนี้ก็ตั้งใจจะให้เสร็จเนี่ยประมาณปี71-72คุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
2: อันเนี้ยมันก็ช่วยได้ระดับนึงแต่ว่ามันก็ดีไม่ได้เยอะมากเพราะ anyway มันก็มาลงบางไทรอยู่ดีคุณณัฐพงศ
0: ์ใช่ใช
2: ่แต่ว่าถ้าอันนั้นมันปัดออกไปเลยไปออกอีกที่นึงไม่ได้ออกแม่น้ำเจ้าพระยาไปออกแม่น้ำบางปะกงเลย
0: คร
2: ับ ใช่ใช่ที่คุณณัฐพงศ์พูดน่ะท่อนแรกอ่ะประมาณ90,000กว่าล้านท่อน2อีกประมาณ 70,000-80,000 ล้านนะคุณณัฐพงศ์อันนี้คนละเรื่องกับที่จะทำไอ้ อีกอันนึงที่มีทางที่มีถนนวงแหวนนะคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันอันนั้นอีกอันนึงที่ทำถนนวงแหวนด้วยมีคลองระบายน้ำด้วยนั่นน่ะอันนั้นอีกอันนึง

0: อาทิตย์ไม่ได้คิดว่าจะโอ้โหไว้ลงหนักแล้วไว้คุณณัฐพงษ
1: ์
0: เป็นโตๆแล้วไว้เออแล้วช่วงที่ผ่านมาคุณณัฐพงษ์เป็นยังไงบ้างโทษทีผมไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้ถามใคร
1: เลยก็มีเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเลยฮะเปิดสายมาก็คุยกันแต่เรื่องน้ำอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันมาตั้งแต่วันจันทร์ละวันจันทร์เนี่ยมันเข้ามาไม่ได้นะวันอังคารนะวันอังคารวันพุธ
0: วันจันทร์นี่แถวนี้เป็นคลองหมดเลยใช่ไหมคุณธนา
1: ใช่ใช่ใช่ของผมนี่ออกมาไม่ได้มันเป็นคลองอยู่ข้างหน้าก็เลยไม่ออกมานะไม่เสี่ยง
0: ตอนนี้โดยทั่วไปแล้วถนนหลักๆนี่ใช้ได้แล้วใช่ไหม
1: ใช้ได้ครับใช้ได้แล้วครับตอนนี้คือที่ติดอยู่หลักๆเนี่ยผมเห็นอยู่ที่ตรงลาดกระบังแล้วก็อีกที่นึงก็คือตรงไอ้ทูปัตเตมีอนุสรณ์สถาน
0: อ๋อเออไอ้นั่นมันมาจากแม่น้ำรังสิตไอ้มาจากคลองรังสิต
1: คลองรังสิตนะอืม
0: เออแล้วคลองรังสิตจะปากทางประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์เนี่ยก็ระบายน้ำลงไม่ได้นะเพราะแม่น้ำเจ้าพระยามันดันไว้อ่ะ
1: อืม
0: แล้วน้ำที่มันหลากมาจากทางเหนือมันก็หาลูลงนะตะพงช่องไหนที่มันออกได้คือตั้งแต่คลองสองคลองสามคลองสี่เนี่ยมันต้องเต็มที่แหละคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: ไปจนถึงประมาณคลอง7คลอง8อย่างน้อยๆหรือคลอง10ที่ซ้ําไปตอนนี้ไม่รู้ว่าระดับแม่น้ําระดับน้ําที่ถนนจากรังสิตนครนายกนะกับคลองรังสิตเนี่ยก่อนหน้าตอนนี้ผมไปเขาบอกว่าระดับน้ํามันท่วม
1: มา
0: ถึงถนนแล้วเออตอนนี้ถนนมันวิ่งได้หรือยังอ่ะ
1: เนี่ยผมกําลังถามคุณผู้ฟังอยู่แล้วเห็นล่าสุดเนี่ยตรงสะพานแดงเขาบอกว่าน้ํามันลงไป5เซนผมก็เลยยังไม่รู้ว่าไอ้น้ำลง5เซนแต่ว่าภาพข่าวมันยังแบบท่วมเอฝั่งนู้นนะฝั่งที่ไม่ใช่รังสิตนครนายกนะฝั่งเลียบคลองอ่ะอีกฝั่งนึงฝั่งหมู่บ้านอ่ะมันยังท่วมอยู
0: ่ไปคือนครคือคลองรังสิตมันมีรังสิตเหนือกับรังสิตใต
1: ้ครับ
0: อันนี้พวกคลอง1คลอง2คลอง3คลอง4เนี่ยมันเป็นซอคลองในแนวตะวันเหนือใต
1: ้เหนือใต
0: ้มาจากประเวศบุรีรัมย์อีกทีนึงอ
1: ่
0: ะเอ้ยโทษมาจากคลองระพีพัฒน์มาจากคลองระพีพัฒน์
1: เพื่อจะลงประเวศบุรีรัมย์
0: ใช่ส่วนในคลองรังสิตเนี่ยมันเป็นแนวตะวันออกตะวันตก
1: ครับ
0: เออมันคือปากคลองอ่ะมันจะปากคลองมันจะต่ำกว่าท้ายคลองอ่ะ
1: ค
0: ลองรังสิตอ่ะไล่ไปถึงคลอง17คลอง18น่ะมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆไงมันโยนน้ำไม่ได้คุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: เพราะฝั่งแม่น้ำบางประโกมันก็ตื้อเลยอ่ะตอนนี้ก็รออย่างเดียวว่าฝนตกน้อยน้ำระบายออกแล้วก็ถนนเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ระดับถนนใหญ่ก่อน
1: คร
0: ับ แล้วถนนรองก็ค่อยว่ากันไปตามลำดับนะเอออันนี้เราไม่ต้องพูดเรื่องเศรษฐกิจไม่ต้องพูดเรื่องการเมืองนะเอาเรื่องนี้ให้จบก่อน
1: ครับ
0: เออมันคงจะต้องโดนด่ากันที่หน้าสันตโลแหละคุณรัฐพงศ
1: ์
0: เออตอนนี้ก็รัฐบาลก็เหนื่อยหน่อยนะ
1: คร
0: ับ จะแก้ไขปัญหาไงก็ยากอยู่เหมือนกันนะ
1: แต่ว่ารอบนี้นี่คือน้ำฝนอย่างเดียวเลยนะในกรุงเทพใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ฝนเป็นหลักอ่ะฝนเป็นหลัก
1: ฝนเป็นหลักเนาะแสดงว่าต้องแก้เยอะมากเลยเรื่องการระบายน้ำการสูบน้ำออกอย่างเดียว
0: โอ้ยังเรายังไม่ได้พูดถึงคุณภาพของไอ้ท่อระบายน้ำอ่ะที่ใช้อยู่ปัจจุบันมันใช้ได้จริงเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะ
1: เ
0: พราะมันอยู่ใต้ดินนะคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: มันมีหักงอมันมีระดับไม่ได้ระบายไม่ได้อันนึงไอ้ที่เป็นคลองเปิดก็ขยะระบายไม่ได้อย่างไอ้คลองไอ้อุโบสถ์ไอ้ที่ระบายน้ำตรงคลองมะขนงอ่ะนะแล้วก็ไอ้ที่เป็นอุโบสถ์เนี่ยนะเจอขยะเข้าไปวันละ2ตันนะคุณณัฐพงศ
1: ์
0: บางทีมีทั้งที่นอนมีทั้งโซฟารถจักรยานไม่รู้มันมาจากไหนก็ไม่รู้แต่ที่ผมดูแล้วผมเศร้าใจที่สุดเนี่ยคือที่แถวคลองจัดนะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: คือเขาอยู่ไม่ได้เลยนะสถานการณ์อย่างนั้นน่ะตอนนี้มันก็เน่าเหม็นละคุณรัฐพงศ์
1: ใช่ครับ
0: น้ำมันขังก็ต้องไม่รู้ว่าต้องคลีนนิ่งต้องระบายครั้งใหญ่อ่ะไอ้ที่มันหมักหมมอยู่อ่ะมันพอน้ำท่วมมันก็สะท้อนออกมาหมดอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็ออกมาตอนนี้คนที่ไปเที่ยวด้วยกันนี่บอกว่าก่อนหน้านี้ขายคอนโดมาซื้อบ้านเดียวตอนนี้เปลี่ยนใจ
1: ต้องขายบ้านเดียวไปซื้อคอนโดอีกฮะ
0: วนไปวนมา
1: เพราะตอนนั้นมันตอนนั้นมันอะไรแผ่นดินไหวเนาะมันก็เลย
0: อยากขายคอนโดมาอยู่บ้านเดียวตอนนี้บ้านเดียวท่วมต้องไปอยู่คอนโดแล้วก็ต้องสลับกันไปสลับกันมานะก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษคุณรัฐพงศ
1: ์ครับผม
0: นะก็เดี๋ยวผมกำลังเข้าไปอสมทอยู่นะก็คุณรัฐพงศ์จะเปิดสายคุยต่อก็เปิดสายได
1: ้ครับ
0: นะผมคงไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าต้องบอกคุณรัฐพงศ์เลยว่า ไม่กล้าเปิดดูข่าว

0: ่าวคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: เออแล้วผมก็แบบไม่รู้จะคือข้อมูลที่มีรู้น้อยรู้แต่ว่ามีทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันเรื่องเพจเพิร์ดอะไรพวกนี้นะนิดหน่อยตรงนั้นนะนะเออแต่ที่เหลือก็ทุกคนก็ทำงานแบบถ้าเป็นนักข่าวก็รายงานสภาพอ่ะนะแต่ว่าเรื่องการเดินทางมาทำงานไม่ได้นี่มันก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะผมเนี่ยเกือบไม่ได้ไปคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: อีก10นาทีเขาจะปิดเครื่องไอ้ปิดรับเช็คอินเนี่ยนะผมยังอยู่ตรงหลัก4อยู่เลยคุณนัทพงศ
1: ์โอ้โห
0: เออต้องขอร้องเขาเลยบอกพยายามก็ไปจนเครื่องออก 20:40 แล้วคุณนัทพงศ
1: ์ครับ
0: ผมไปเอากระเป๋าขึ้นเครื่อง 20:00 ไปโทษเครื่องออกประมาณ 20:50 อ่ะ
1: ต
0: ัวเอิญว่ามันไม่มีคนไงตอนที่ผ่านตม.กับผ่านไอ้อะไรล่ะ security อ่ะมันใช้เวลาแค่3นาทีของรัฐพงศ์ในประตูเครื่องที่ผมจะออกเนี่ยมันไม่ได้เดินไกลมากก็เลยโชคดีไปแต่คนที่เขาไปด้วยกันเนี่ย30กว่าคนเนี่ยเขาไปก่อนผมหมดเขาคำนวณเวลาเขาไปถึงสนามบินกันบ่าย2บ่าย4ไอ้เราก็ใจเย็นนะดอนเมืองแหมนิดเดียวเว้ยโอ้โหเจอเข้าไป2 ชั่วโมงครึ่ง
1: อ
0: ่ะจาก5 โมงครึ่งออกจากบ้านนะถึงสนามบินนะ 7:40 ครับคุณนัทพงศ
1: ์
0: เออแล้วก็พอมาปั๊บนี่เสร็จเลยพอผมมาถึงสนามบินดอนเมืองปั๊บเนี่ยที่เหลือมาไม่ได้แล้วเออก็คิดว่าคงต้องมีคนตกเครื่องตกรถอะไรกันอุดทนก็ต้องว่ากันเป็นปลอกๆป่ะนะเป็นผู้ประสบภัยผู้อะไรนะผู้ลี้ภัยผู้ลี้ภัยอะไรวะผู้ลี้ภัยประสบภัยทางธรรมชาติแล้วก
1: ัน
0: เออเนาะ
1: ครับผม
0: โอเคอ่ะงั้นก็เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ
1: ได้ได
0: ้เดี๋ยวถ้าเกิดให้ผมเข้าสายต่อก็ได้แต่ว่าตอนนี้ผมกำลังอยู่ตรงสี่แยกผังเมืองแล้ว
1: ครับได้ครับวิลาครับ
0: โอเคครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนไหมนะเดี๋ยวเราเบรกก่อนแล้วช่วงหน้าเราเปิดสายคุยกันต่อนะเผื่อจะมีประเด็นหรือว่าคุณผู้ฟังที่อยู่แถวเคหาร่มเก้าอ่ะนะเป็นยังไงบ้างผมเห็นล่าสุดนี่เขาสูบน้ำออกได้เยอะแล้วนะน่าจะดีขึ้นสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะก็โทรศัพท์มาคุยกันก็ได้นะครับพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM The Gateway Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: นะครับช่วงสุดท้ายนะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะวันนี้นะมีเวลาเหลือประมาณสัก10กว่านาทีนะ15นาที16นาทีเราคุยกันต่อนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาครับมาเราว่ากันต่อว่ากันต่อนะยังมีเวลานะที่แฟตของจันทร์นะนะหรือว่าที่เคหะร่ม9นะใครไหนๆก็โทรศัพท์มาคุยกับผมทุกวันน่ะนะ2วัน3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะบอกสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างนะเพราะเห็นล่าสุดนี่น่าจะสูบน้ำไปได้เยอะนะฮะเห็นน้ำไหลออกไปได้เยอะพอสมควรนะแต่ก็บางคนก็บอกว่าโอ้ก็ยังแบบไม่ไหวเหมือนกันนะบางจุดก็ยังน้ำมันไม่ลดลงนะแล้วก็ตอนนี้ก็เจอปัญหาเรื่องของน้ำมันเน่าเสียนะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคุณก็ละสายสองสวัสดีครับ
1: จากคลองสองรังสิตนะครับ
0: คลองสองคลองสองมาคลองสอง
1: ตอนนี้ก็คือถนนรังสิตนครยกทั้งขาเข้าขาออกนี่คือมีไม่มีน้ำท่วมนะครับเขามีน้ำท่วมเป็นหย่อมๆนะครับตรงที่ลุ่มนะครับแต่รถสัญจรได้ปกติ
0: และไอตัวคลองรังสิตประยุรศักดิ์เป็นยังไงบ้าง
1: ก็เต็มขีดของเขาที่เขาปักหลักไว้ครับ
0: อ๋อเต็มเลยใช่ไหมแล้วมันแล้วมันข้ามไปฝั่งหมู่บ้านไหม
1: คือไอ้ลักษณะของคลองรังสิตเนี่ยมันจะรับน้ำจากตามหมู่บ้านมาคือมันลอดใต้ถนนริมคลองมามั่งอะไรมั่งเนี้ยครับ
0: คือมันข้ามมันเข้าหมู่บ้านไหมฝั่งอีกฝั่งนึงที่ฝั่งขนานกับคลองรังสิตไอ้ฝั่งขนานกับรังสิตนครนายกอ่ะ
1: เข้าเป็นหมู่บ้านนะครับถ้าหมู่บ้านไหนเนี่ยเขาไม่มีปั๊มน้ำปฐาวรประจำหมู่บ้านของตัวเขาเองอะนะ
0: ครับ
1: เขารอของเทศบาลเนี่ยเขาก็จะขังอยู่อย่างนั้น
0: คือน้ำคลองมันเอ่อท้นถนนเข้าไปเข้าหมู่บ้านถูกไหม
1: มันจากการฝนตกมากกว่าครับ
0: จากการที่เอาอย่างนี้คุณอยู่หมู่บ้านอะไรมา
1: ทีนี้ก็มีเขาก็จะใช้วิธีการสูบออก
0: เข้าใจคำถามของผมอยากรู้ว่าน้ำมันท่วมถนนฝั่งเรียบคลองหรือเปล่าแค่นั้นเอง
1: ไม่ครับไม่
0: นะโอเคแสดงว่าคลองมันยังรับน้ำได้หรือว่าคลองมันปิ่มน้ำนะไม่ได้ท่วมไปเนาะ
1: ใช่
0: โอเคได้รับทราบ
1: แต่ตรงไหนถนนตรงรังสิตนครยกช่วงไหนมันลุ่มหน่อยมันก็จะขังอยู่อย่างนั้นนะครับ
0: ครับคุณอยู่ตรงไหนของคลองสองเนี่ยนะ
1: ผมอยู่ฝั่งริมคลองขาเข้าครับขาเข้ากรุงเทพ
0: ริมคลองขาเข้ากรุงเทพคลอง2หมู่บ้านชมฟ้าเหร
1: อเลยลงมาอีกหน่อยครับเป็นหมู่บ้านศรีวลี
0: นะศรีวลีน้ำท่วมไหม
1: ก่อนหน้านี้ตอนที่ฝนตกน้ำท่วมครับ
0: ครับ
1: แต่เรามีปั๊มน้ำส่วนตัวก็เลยสูบออกไปเข้ามาในคลองรังสิตได
0: ้โอเคแล้วเลยไปตรงฟ้าลากูนอะไรน้ำท่วมไหม
1: ไม่ครับตรงนั้นมันไม่ครับมันก็จะสูงกว่า
0: เพราะนะฟ้าลากูนมันคลองหนึ่งเนาะถูกไหม
1: ใช่ไปทางสะพานแดงก็ยังมีน้ำขังอยู่ครับ
0: ตรงสะพานแดงอ่ะน้ำมันน้ำฝั่งตรงตลาดอ่ะมันท่วมไหม
1: มีน้ำขังเป็นน้ำขังก็คือสัญจรได้คร
0: ับ เป็นน้ำขังน้ำมันขังจากยังไงมันขังอยู่มันไม่ลงหรือว่าน้ำมันเอ่อท้นจากไอตัวคลองมันยังขังอยู่
1: คือผมกำลังจะเข้าใจว่ามันไม่ได้จากคลองรังสิตไป
0: โอเคแสดงว่ามันมุดจากข้างล่างเนาะมุดท่อระบายน้ำขึ้นมาเน
1: า
0: ะ
1: มันคงผมเข้าใจว่ามันเป็นที่ลุ่มที่อื่นเนี่ยครับมันเป็นลุ่มเงี้ยปุ๊บแล้วน้ำมันก็จะเอ่อมาตรงจุดนั้นๆไปเงี้ย
0: โอเคเข้าใจแล้วงั้นนึกภาพออกก็คือพูดง่ายๆคือว่าน้ำมันไม่ได้เอ่อท้นคลองรังสิตไปไปท่วมถนนทั้งสองฝั่งนะโอเคนะนะโอเคได้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับคือที่ถามละเอียดเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าสภาพไอ้คลองรังสิตประยุรศักดิ์ตอนนี้มันรับน้ำได้มากน้อยขนาดไหนนะคุณแจ็คครับสายหนึ่งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณรัฐพงศ์
0: เชิญครับ
2: ครับกำลังจะไปรับลูกครับอยู่บนทางด่วนครับ
0: โอ้ต้องเดือดต้องด่วนสบายสิไม่มีปัญหา
2: ฝนตกครับมาแล้วครับตอนแรกครับผมมีแอปหนึ่งที่ผมใช้ดูอยู่สภาพอากาศนะวินดี้
0: อ
2: ่ะมันก็ใสๆนะคุณรัฐพงศ์สองวันสามวันซึ่งไม่เห็นวี่แววเมฆฝนเลย
0: มีมันมาเมื่อกี้นี้ผมเปิดดูแล้ว
2: แต่ว่ามันมีตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยเริ่มมาจ่ออีกแล้วตอนแรกอ่ะมันมีลูกนึงแต่มันหันหัวขึ้นพม่าไปแต่ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมาใหม่อีกลูกนึงที่เขาพยากรณ์กันว่าสองสามวันวันที่หนึ่งที่สามที่ ที่3ถึงวันที่6อะไรเงี้ยผมว่าประมาณน่าจะเป็นลูกนี้แหละ
0: ไม่มันจะมีมันจะมีลูกนึงนะฮะที่อยู่แถวทะเลจีนใต้เนี่ยที่มันจะก่อตัว
2: ออกข้างบน
0: จากทางฝั่งเวียดนามเนี่ยไออันเนี้ยที่เรากังวลไออันเนี้ยมันจะมาช่วงวันที่8อะไรหลังจากสุดสัปดาห์นี้ไปนะ8 9 10อะไรแถวๆนั้นแต่ว่าช่วงเนี้ยมันจะเป็นร่องมรสุมที่มันจะมีอย
2: ู่ร่องมรสุม
0: ใช่3ถึง
2: ทางตะวันตกเฉียงใต้
0: ช่วง3ถึง5 3ถึง8อะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมี2ขยักต้องดูดี
2: ๆแต่บ้านผมอยู่ทางฝั่งทนคุณณัฐพงศ์รอบนี้ธรรมดาทางฝั่งทางผมอยู่แถวท่าพระแถวท่าพระแถวเขาเรียกบางกอกใหญ่แถวพลานนกอ่ะมันไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร
0: ่ครับ
2: ครับก็ตอนนี้ฝั่งทนก็ค่อนข้างได้รับผลกระทบน้อยแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวน้ำฝั่งตะวันตกมาเนี่ยไม่รู้จะยังไงเหมือนกัน
0: ครับผม
2: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณครับอันนี้บอกว่าอะไรเนี่ยเส้นเอแบกน้ำไม่ลดอ่ะอ๋ออันนี้คลองพระองค์เจ้าชยานุชิตนะอ่านั่นเรียบคลองไปเลยน่ะโอ้โหนี่ถ้าน้ำท่วมตรงนั้นนั่นโอ้โหมันต่อไปบางบ่อนะตรงนั้นไปบางบ่อได้คุณออสฮะสายสาม
3: ฮัลโหล
0: ครับ
3: ครับจากคลองสี่ครับ
0: คลองสี่
3: นครนายก
0: คลองสี่รังสิตนครนายกเนาะ
3: ครับปีนี้น้ำท่วมหมู่บ้านบางหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ได้มาจากยังไม่ได้ข้ามน้ำยังไม่ข้ามคลอง
0: น้ำยังไม่ข้ามคลองโอเค
3: แต่เป็นน้ำฝนซะส่วนใหญ่แต่ตอนเนี้ยคลองเริ่มน้ำจากตอนที่ท่วมสองสามวันที่แล้วตอนนี้น้ำเริ่มปรับระดับขึ้นมาประมาณสักผมเฉลี่ยดู5เซนนะแต่ว่ายังตลอดคลองยังคิดว่ารับได้อยู่อีกไม่มากอ่ะแต่ว่าไม่น่าจะถึง54
0: ครับ
3: ครับน้ำฝนล้วนๆหมู่บ้านไหนสูบได้เร็วก็ยุบวันของวันก็ยุบที่ผ่านมาน้ำเมื่อ2วันที่แล้วอ่ะ3วันที่แล้วอ่ะ
0: ครับครับได้
3: แต่น้ำไม่ได้ข้ามคลองยังไม่ได้ข้ามถนน
0: ไม่ได้ข้ามคลองไม่ได้ข้ามถนนนะอันนี้
3: ไม่ได้ข้ามครับนอกจากบางที่ต่ำอย่างเช่นตรงหน้าซูซูกิเนี่ยก็จะมีน้ำท่วมขังน้ำขึ้นจากท่อ
0: โอเคครับผม
3: แล้วก็โค้งตรงฟิวเจอร์ปาร์ครังสิตเนี่ยน้ำเยอะ
0: น้ำเยอะตรงนั้นมันต่ำเนาะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วตรงนั้น
3: ตอนนี้ก็ยังเยอะแต่ว่ารถเล็กผ่านได้ต้องวิ่งเลนริมขวาสุด
0: ครับ
3: โอเค
0: โอเคได้ครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวคุณลิขิตนะส่งภาพเป็นวิดีโอมาให้ผมนะอันนี้ชัดเลยนะคลองรังสิตนะน้ำยังอยู่ในคลองอยู่ยังไม่ได้ท้นสองฝั่งนะทั้งฝั่งรังสิตนครนายกแล้วก็ฝั่งถนนเรียบคลองนะอันนี้ชัดชัดชัดนะคุณวีระติลพัฒน์กลับมาช่วยกับผมอีกแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
4: มาก็ฝนตกแต่ว่าก็คิดว่าคงจะไม่เหมือนวันศุกร์อ่ะวันรัฐโพ
0: ครับ
4: อัปเดตจากการบินไทยนะ
0: ครับ
4: อันนี้จากประธานคณะกรรมการบริษัทการบินไทยเลย
0: คุณรวรนครับ
4: นะสถานการณ์การบินไทยล่าสุดวันที่1ตุลาคมเวลา12นาฬิกา1เที่ยวบินให้บริการ196เที่ยวบินจากทั้งหมด230เที่ยวบินยกเลิกประมาณ 15% เที่ยวบินขาออกสามารถออกได้ตรงเวลา 81% เที่ยวบินขาเข้าตรงเวลา 90%
0: ครับ
4: ผู้โดยสารขาเข้าสามารถรับกระเป๋าได้ครบ 100% สัมภาระตกค้างของวันที่26กันยาเคลียร์หมดแล้วของวันที่27กันยาทยอยมารับตอนนี้เหลือสัมภาระของวันที่27แล้วก็28กันยาประมาณ 2,200 ใบสัมภาระสำหรับผู้โดยสารทรานสิตและทรานเฟอร์ประมาณ 7,000 ใบจะเร่งดำเนินการคัดแยกและส่งไปให้จุดหมายปลายทางโดยเที่ยวบินของการบินไทยและสายการบินอื่นด้วยความรวดเร็วไม่มีการยกเลิกบริการคาร์โก้อันนี้อัปเดตแบบสุด
0: ๆครับ
4: นะสถานการณ์ที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยหนักกว่าสนามบินดอนเมืองเพราะว่าด้วยจำนวนเที่ยวบินนี่การหนึ่งอีกการหนึ่งก็คือพนักงานของคนที่เกี่ยวข้องกับสนามบินสุวรรณภูมิส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในละแวกนั้น
0: ครับใช่
4: ลาดกระบังล่มเกล้าแล้วก็กิ่งแก้วอะไรแถวๆนั้นน
0: ่
4: ะเขาเข้ามาที่สนามบินไม่ได
0: ้
4: นะก็เป็นปัญหาที่จะต้องคลี่คลายกันโดยเร็วแต่ว่าก็น่าจะดีขึ้นตามลำดับนะแต่ว่าถ้าเกิดฝนมันลงมาอีกเนี่ยก็จะต้องดูกันว่าจะบริหารจัดการยังไงหลักก็คือเอาน้ำลงจากถนนเ ข้าคลองซอยคลองเล็กคลองใหญ่แล้วก็ส่วนไหนที่มันแล้วมันไหลกลับไม่ได้ต้องสูบอ่ะคุณณัฐพงษ์แถวคลองจันทน์แถวบางกะปินี่ก็จะหนักหน่อยนะ
0: ครับ
4: เพราะว่ารอบเนี้ยถ้าสังเกตดูนะทางภาคอีสานไม่มีอะไรภาคใต้ยังไม่มีอะไรคุณณัฐพงษ
0: ์ภาคใต้นี่เดี๋ยว
4: ต่อไปแต่ว่าอาจจะคนละแบบกันนะคนละแบบกันโดยลักษณะพื้นที่ภาคเหนือไม่เท่าไหร่นะแต่น้ำที่ไหลลงมารอบนี้ผมสังเกตดูแม่น้ำปิงเนี่ยน้ำเยอะมากปกติเนี่ยแม่น้ำปิงเนี่ยจะน้อยกว่าแม่น้ำน่านรอบนี้แม่น้ำปิง1,100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีที่ไหลลงมาผ่านกำแพงเพชรอ่ะ
0: เพราะฝนมันมาทางฝั่งตะวันตกเยอะ
4: ใช่แล้วก็ตกกันเหนือ
0: ครับ
4: นะแล้วก็ทางฝั่งแม่น้ำน่านเนี่ยประมาณ1,000นะรวมกับแม่น้ำยมแล้วมันก็ออกมาสตาร์ทแถวนครสวรรค์เนี่ย 2,500 ราวๆเนี่ยนะแล้วพอมาลงข้างล่างนี่มันเจอแม่น้ำสะแกคังกับไซเวย์ที่มาด้านขวานะ อีกประมาณ500อ่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เต็มที่แล้วล่ะถึงจะระบายออกสองข้างเนี่ยระบายมากก็จะกระทบถ้าระบายทางฝั่งตะวันออกมากก็จะกระทบกับคลองรังสิตคลองระพีพัฒน
0: ์ครับ
4: ถ้าระบายออกทางฝั่งตะวันตกต่อไอ้ฝั่งตะวันออกมากก็กระทบแบบนี
0: ้
4: ถ้าระบายฝั่งตะวันตกมากก็แม่น้ำน้อยแม่น้ำลบแม่น้ำน้อยกับแม่น้ำท่าจีนนะซึ่งก็คนละระบบกันก็มีระบบจัดการอ่ะแต่ว่าตรงที่ลุ่มต่ำสองที่คือคลองผงเพงกับคลองบางบานซึ่งเป็นคลองแนวตะวันออกตะวันตกเชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำน้อยเนี่ยอันนี้จะหนักนะเพราะมันเป็นที่ลุ่มต่ำด้วยนะก็คงจะแช่กันนะแต่ว่าผมก็ไม่ทราบสภาพการในเกาะเมืองอยุธยาแต่นอกเกาะหนักนะนอกเกาะหนักถัดจากนั้นเนี่ยที่เป็นห่วงขนาดนี้คือลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะเพราะว่าเขื่อนหลัก2เขื่อนก็ถือว่าเต็มประสิทธิภาพแล้วเมื่อปล่อยลงมาขนาดนั้นเนี่ย2ข้างทั้งแม่น้ำแควใหญ่แม่น้ำแควน้อยก็ท่วมมีคนที่เขารู้จักกันเขามีบ้านอยู่ริมแม่น้ำไซโยกแถวท่าเสาแถวอะไรพวกนั้นน่ะก็น้ำทะลักขึ้นมาระดับน้ำเดิมเนี่ยที่เป็นท้องน้ำอ่ะนะต่ำกว่าบ้านเขาเนี่ยประมาณสัก5เมตรมันขึ้นมาถึงข้างบนเลยนะแต่ว่าน้ำก็จะมาเร็วไปเร็วแต่เขาก็ต้องพร่องน้ำอย่างเงี้ยพอพร่องน้ำมาเสร็จทั้ง2เขื่อนเนี่ยมันก็จะมาเจอตรงกาญจนบุรี
0: ครับ
4: ตรงปะไอ้ตรงไอ้ปะที่เป็นปากประสบของแม่น้ำน้อยกับแควน้อยกับแควใหญ
0: ่
4: แล้วก็จะไหลลงเขื่อนแม่กลองคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
4: เขื่อนแม่กลองตอนนี้ระบายน้ำเยอะพอท้ายเขื่อนแม่กลองก็เนี่ยแหละท่ามกาทางกาญจนบุรีทางไอ้เนี่ยทางราชบุรีทางอะไรพวกนี้ก่อนจะมาถึงสงครามซึ่งอันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ 4-50 ปีเลยที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองเนี่ยมีปัญหา
0: ครับ
4: นะก็โดยรวมก็เป็นอย่างนี้แหละอีกอันคือทางภาคตะวันออกลุ่มแม่น้ำบางปะกงจะไม่เหมือนกับที่เป็นทางระยองทางจันทบุรีและตราดที่ไหลลงข้างล่างนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
4: ก็อย่างนี้น่าจะมีอีก2อาทิตย์เป็นอย่างน้อยกว่าจะจบรวมทั้งฝนที่ลงมาด้วยนะ
0: ครับ
4: อ่ะมีสายมาลอยสายหนึ่ง
0: คุณวินนี่ฮะสาย2
4: เชิญครับคุณวินนี่ครับ
5: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับ
4: เชิญครับ
5: ครับจะโทรมาอัปเดตเรื่องสถานการณ์น้ำตรงวัดเพลงราชบุรีครับ
4: โอ้ครับเชิญ
5: ครับคือบ้านเนี่ยอยู่ติดคลองแขนงของแม่น้ำแม่กลองแล้วเป็นคลองแขนงอีกทีนึงของคลองแควอ้อมแล้วก็เป็นคลองย่อยอีกทีนึงชื่อคลองบางนางสวนนะติดคลองเลยบ้านผม
4: ครับ
5: ตอนนี้น้ำขึ้นมาบ้านเนี่ยใต้ถุนยกสูงเจอมาได้ยกสูงอยู่แล้วปกติอะฮะจนตอนนี้มันสูงกว่าพื้นที่ยกมาแล้วซึ่งโอ้โหในรอบหลายสิบปีเลยฮะ
4: 4-50 ปีเลยครับไม่ใช่สาย
5: ใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ขนของทั้งหมาทั้งแมวทั้งของที่อยู่ข้างล่างก็ยกสูงลอยไปหมดซึ่งตอนนี้คุยกับที่บ้านล่าสุดก็คือยังขึ้นอยู่ครับน้ำยังสูงขึ้นมาอยู่
4: คร
5: ับ ก็ยังลองรุนต้องคอยคุยที่บ้านว่าต้องฝั่งห่วงเรื่องไฟดูดไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับอาจารย์ว่าใต้ถุนมันมีปลั๊กไฟเยอะ
4: ก็ต้องบอกว่าลุ่มแม่น้ำมะกรองไม่เคยเจออย่างนี้
5: ใช่ใช่ใช่
4: เพราะงั้นก็ต้องหาทางเองแล้วล่ะเพราะไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเจอน้ำหลากในสเกลเนี่ยจากเขื่อนจากเขื่อนวชิราลงกรณ์จากเขื่อนศรีนครินทร์ขนาดนี้เราไม่เคยเจอ
5: ครั ับ
4: นะก็เอาใจช่วยเอาใจช่วยเอาใจช่วยเอาใจช่วย
5: คร
4: ับ
5: ผม
4: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ผมก็ต้องขออภัยนะว่ารอบนี้ผมไม่ได้สมานตาตาเลยคุณณัฐพงษ
0: ์
4: ไม่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขเลย
0: ครับ
4: แต่ไปเที่ยวก็เป็นห่วงนะไปเที่ยวก็โอ้โหตามข่าวเมืองไทยแล้วไม่อยากอ่านเลยคุณณัฐพง
0: ษ์
4: บอกตรงอ่ะผมปิดสวิตช์เลยนะไม่ไถดูเรื่องน้ำเรื่องเนิ่มเลยนะไปเที่ยวก็โอเคนะเพราะว่ามันก็ไปตามโปรแกรมก็มีฝนนิดหน่อยนะอุณหภูมิก็โอเคประมาณสัก20องศาต้นๆนะเอาตัวกลับมาได้ถึงสนามบินดอนเมืองเมื่อเช้าตอน 5:00 โดยสวัสดิภาพใช้เวลาจากสนามบินดอนเมืองมาที่บ้านครึ่งชั่วโมง เรียบร้อยนะกินข้าวกินปลาเสร็จเฝ้าพระอินทร์ยาวตั้งแต่10โมงจนถึงประมาณบ่าย2ครึ่งนะตอนนี้ก็ 80-90% แล้ว
0: ครับ
4: เดี๋ยวสักครู่ก็จะไปจัดรายการฟังหูไว้หูต่อถ้าเสียดายนะเมื่อวานเนี้ยเขามีประชุมแผน4
0: ครับ
4: เอ้ยแผน14เออผมจริงๆอ่ะเขาวางตัวผมจะต้องไปทำหน้าที่ตรงนั้นนะแต่ว่าผมก็บอกว่าผมติดล่วงหน้าเขาเลื่อนวันแล้วจริงๆวันที่21กันยา
0: ครับ
4: นะคราวนี้นายกไปต่างประเทศก็เป็นวันที่30ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องในอนาคตนะเรื่องปัจจุบันก็แก้ไปก่อนเรื่องในอนาคตหลายๆเรื่องอ่ะ PDP 2026แผน15โครงการน้ำเนิ่มอะไรเนี่ยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารัฐบาลเขาจะอยู่ไปได้ขนาดไหนนะตอนนี
0: ้
4: นะต้องรอดูกันแล้วกันก็ขอบพระคุณคุณณัฐพงษ์ขอบคุณคุณผู้ฟัง
0: ครับ
4: พรุ่งนี้ก็เป็นปกติ
0: เจอกัน
4: เจอกัน
0: วันนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ

ต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าถางป่าอะไรแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แรงๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัด

0: 95.5 FM The Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะฮะพบกับผมนะฮะเฉลิมชาตรียุคลหรืออดัมได้ที่นี่ครับนะฮะรายการบอกเล่า965นะครับช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับหายไปหลายอาทิตย์เลยนะครับโอ้โหยุ่งมากจริงๆต้องเรียนตามตรงว่าแบบไม่ใช่ยุ่งอะไรหรอฮะคือมันไปติดงานหลวงเข้าวังนะครับผมงานช่วงปลายอย่างอาทิตย์แล้วนี่มีงานต่อกันเลยนะฮะงานเฉลิมเสร็จปุ๊บมาต่องาน50วันของพระองค์พานะฮะต่อแล้วก็คือแต่ละงานจะมีแบบทีละ2 วัน 2 วัน 2 วันต่อกันหลายครั้งเพราะเป็นหลายครั้งนี่ผมยุ่งเลยครับทีนี้นะฮะก็เลยติดภารกิจนะฮะสำคัญนะครับก็แอบอัดเทปไว้นะฮะอาทิตย์ที่แล้วต้องกลับขออภัยอยากจะมาด้วยตัวเองมากๆนะเพราะมีหลายเรื่องอยากจะเมาท์มอยกันแล้วก็แต่ว่าก็ลืมไปหมดแล้วนะเรื่องที่อยากจะพูดนะครับเพราะว่าแต่ละสัปดาห์เราก็จะคิดเรื่องสดๆนะแบบแค่แบบชั่วโมงนึงก่อนรายการเริ่มแล้วก็มาคิดแล้วว่าเอ๊ะวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันดีนะวันนี้เราจะทำอะไรกันดีนะครับแต่คิดถึงทุกท่านนะครับผู้ฟังทุกคนนะครับผมก็กลับมาแล้วนะฮะฟังได้เหมือนเดิมครับทาง FM 96.5 หรือทางแอปพลิเคชันนะ MCOT Connect นะครับผมโหลดได้เลยทั้งบน iOS App Store บนเครื่องiPhone นะซึ่งจะออกใหม่แล้วเดือนหน้าเดี๋ยวน่าจะมีตัวใหม่มาแล้ว iPhone 18นะครับแล้วก็บน Android Play Store ของเครื่อง Android ทุกๆรุ่นทุกๆยี่ห้อนะครับผมแต่เห็นข่าวลือนะผมบอกว่า Apple เขาจะออกตัวใหม่มาแต่ว่าทุกอย่างแพงไปหมดเลยนะฮะแพงไปหมดนะครับตอนนี้ก็คือทั้งมีอะไรบ้างอ่ะทั้งตัวMac ตัวมือถือตัวอะไรพวกนี้นะฮะตอนนี้ก็คือกลายเป็นว่าทุกๆอย่างตอนนี้แพงหมดเพราะว่าแรมมันแพงนะฮะหน่วยประมวลผลหน่วยความจำนะครับข้อมูลเซมิคอนดักเตอร์ต้องใช้คำนี้กับข้อมูลเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆตอนนี้มันราคามันดีดตัวขึ้นหมดเลยนะครับเพราะว่าผลิตไม่ทันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่ามันเป็นปาหี่นะฮะเป็นปาหี่ระดับโลกนะฮะแล้วก็คำว่าปาหี่ระดับโลกของพวกแรมนี่หมายความว่ายังไงคือตอนนี้ทั่วโลกพยายามสร้าง data center ถูกไหมครับต้องการจะประมวลผลทุกคนใช้ AI แล้วก็ AI เนี่ยจะต้องสมมติเราตั้งคำถามอะไรก็ตามแต่คนเข้าใช้ AI มากขึ้นถามนู่นถามนี่ถามนั่นนะครับทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องส่งไปประมวลผลที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์สักเครื่องหนึ่งถูกไหมครับพอไปประมวลผลเสร็จถึงจะส่งคำตอบกลับมาให้เราแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือไว้ตามหาคำตอบให้อีกส่วนหนึ่งคือไว้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะไว้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆต้องคอยเรียนสิ่งต่างๆมากมายเพื่อมาเก็บไว้เป็นคลังข้อมูลดังนั้นไอ้หน่วยประมวลผลเหล่านี้มันถูกใช้เยอะมากๆแต่มันถูกคำนวณว่าจะต้องใช้เยอะมากเกินไปผมใช้คำนี้นะนะฮะแล้วมันก็เลยไปติดข้อจำกัดหลายๆด้านนะครับข้อจำกัดหลายด้านหนึ่งเลยคือหน่วยประมวลผลทั้งหมดเนี่ยต้องใช้ไฟฟ้านะครับต้องใช้ไฟฟ้าปรากฏว่าไฟฟ้าตอนนี้ไฟฟ้าของทั้งโลกเนี่ยผมเท่าที่จำได้นะล่าสุดเนี่ยคือใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 2% ของไฟฟ้าทั้งโลกซึ่งเป็นอะไรที่ไม่ได้เล็กนะฮะคือทุกร้อยหน่วยที่เราใช้2หน่วยเนี่ยหมดไปกับ data center หมดไปกับการประมวลผล AI นะฮะแล้วก็ดังนั้นตอนนี้ถ้าเราเพิ่ม data center มากไปกว่านี้เราไม่มีไฟฟ้าครับเราไม่มีไฟฟ้าเพียงพอดังนั้นเทคโนโลยีในอนาคตจะต้องผลิตเรียกเทคโนโลยี AI นะคือเดี๋ยวนี้มันก็คือว่ามันคิดง่ายๆอยู่ว่าเรียนมากขึ้นรู้มากขึ้นแล้วก็คิดมากขึ้น3อย่างนะเรียนมากขึ้นรู้มากขึ้นคิดมากขึ้นใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันยังไม่ได้เอาสิ่งอื่นๆเข้ามาคำนวณไอ้สิ่งอื่นๆที่ต้องเอาเข้ามาคำนวณมันคืออะไรบ้างอ่ะมาดูกันว่า1เลยคือ การคิดต่อไฟฟ้าคิดแล้วเนี่ยใช้ไฟฟ้าเยอะแค่ไหนนะครับคนเราเนี่ยนะฮะสมองของคนเราเนี่ยใช้ไม่กี่วัตต์เองนะครับคิดกันหัวแตกแค่ไหนใช้ไฟฟ้าน้อยมากโอ้โหสมองเรานี่ประเสริฐเลิศเลยสุดๆเลยใช้พลังงานน้อยนะข้าวมื้อนึงก็คิดได้แล้วนะข้าวมื้อนึงก็สามารถคิดอะไรต่างๆได้เยอะมากมายจินตนาการได้แต่ว่าระบบประมวลผลในระบบประมวลผลในคอมพิวเตอร์นี่ใช้ไฟฟ้าเยอะกว่านั้นมากพอเป็นแบบนั้นก็ต้องมาทำให้ราคาประมวลผลต่อหน่วยไฟฟ้ามันต้องมากขึ้นคือไฟฟ้า1หน่วยเดิมทีประมวลได้ประมาณเท่านี้นะตัวสมมุติก็เลข10อ่ะผมตีเลขขึ้นมาก่อนก็ได้มัวๆขึ้นมาเลข10ต่อไปไฟฟ้า1หน่วยต้องประมวลให้ได้15 20ต้องประมวลเก่งขึ้นคิดคำนวณวิเคราะห์เก่งขึ้นอันที่2ก็คือว่าเราต้องมีโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อจะมีไฟฟ้าเพิ่มขึ้นคือต่อให้มันคิดดีแค่ไหนเราก็จะใช้มันเต็มอยู่ดีแล้วอันนี้ที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าเราจะใช้ไปถึงขนาดไหนนะฮะใช้ไปถึงขนาดไหนเพราะว่าถ้านะอันนี้ผมสมมุติสนุกนะฮะถ้าเกิดว่าเราต้องคำนวณอะไรที่มันซับซ้อนสุดๆของสุดๆของสุดๆเลยและให้ตอบให้ได้เดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเราใช้กำลังคำนวณสูงมหาศาลมากแล้วสูงไปเรื่อยๆจนกระทั่งสมมุติเลยนะมั่วๆก่อนเลยนะฮะเราถามคำถามมันคำถามเดียวมันต้องใช้กำลังไฟฟ้าครึ่งโลกในการตอบคำถามเดียวของเราแล้วสมมุติมันตอบได้เราก็เลยต้องถามคำถามอีกคำถามนึงที่มันยุ่งยากกว่านั้นสมมุติว่าค่าที่แบบค่าที่เท่ากับใกล้เคียงค่าเกิดค่าที่ใกล้เคียงที่สุดของค่าอินฟินิตี้หรือค่าอนันต์เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่สมมุติมันคำนวณตัวเลขแบบตัวเลขเป็นพันล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านเนี่ยตัวเลขมันใช้กำลังคำนวณจนกระทั่งใช้ไฟหมดทั้งโลกแล้วเราก็ยังจะพยายามถามอีกดังนั้นเราก็เลยไม่มีลิมิตของการที่จะใช้กำลังใช้ไฟฟ้าถูกไหมฮะคือถ้าคือตอนนี้มันเป็นเรื่องของจินตนาการอ่ะพอคุณต้องการจินตนาการสูงที่สุดมันไม่มีที่สิ้นสุดจินตนาการของการต้องการความรู้บางอย่างเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดการคำนวณอะไรบางอย่างมันไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นหน่วยประมวลผลมันก็เลยสามารถไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกันนะฮะพอไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะถาม1คำถามเท่ากับราคาค่าไฟฟ้าทั้งโลกเนี่ยเราจะไม่ถามครับถูกไหมสมมุติว่าผมจะถามคำถามคนแล้วเขาบอกว่าโอเคถ้าคุณถามคำถามนี้ผมคิด10บาทแต่คำถามต่อมาผมคิด50บาทเรายังพอจ่ายได้นะอ้าวมันอาจจะดีต่อเราก็ได้คำถามนี้แต่ถ้าเราถามคำถามบางอย่างหรือต้องการคำตอบบางอย่างที่มีค่าประมาณ5ล้านบาทเราเริ่มคิดแล้วว่าอุ๊ยถ้าอย่างนั้นผมไม่ถามคำถามนี้ก็ได้หรือผมไปจ้างคนอื่นมาช่วยคำนวณก็ได้อาจจะถูกกว่านี้ดังนั้นไอ้ราคาตรงเนี้ยจะเป็นเพดานที่จะบอกว่าคนสามารถคำนวณได้มากแค่ไหนนะทีนี้มันก็จะกลายเป็นความเหลื่อมล้ำอันนี้พูดไปเนี่ยอธิบายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะเข้าใจยากนิดนึงนะแต่ผมอาจจะต้องอธิบายเรื่องนี้ว่าความเหลื่อมล้ำทางการเข้าถึง AI ในอนาคตจะเป็นปัญหาเพราะว่าเมื่อมันมีลิมิตแล้วมันมีราคาถูกไหมครับคนที่ให้ราคาสูงที่สุดอ่ะจะได้หน่วยประมวลผลนี้ไปใช้ต่อไปนะมันจะเป็นเขาเรียกบิดดิ้งละเป็นเหมือนกับประมูลอ่ะประมูลการคำนวณผลเพราะว่าถ้าเราสร้างที่ประมวลผลได้ไม่เยอะพอคนที่ให้ราคาสูงสุดก็คือคนที่จะได้ผลประโยชน์จากมันมากสุดเช่นคนที่ทำเรื่องการเงินคนที่ทำเรื่องที่ไม่ต้องใช้พนักงานและบริษัทใหญ่บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีรายได้มหาศาลจากอะไรบางอย่างคนเหล่านั้นอาจจะเข้าถึง AI ได้ดีกว่าประชาชนตาดำๆก็อย่างที่เห็นนะว่าบริษัทใหญ่ได้หน่วยประมวลผลไอ้คนตาดำๆอย่างพวกเรานะฮะจะได้มือถือสักเครื่องต้องจ่ายเพิ่มขึ้น10,000บาทจะได้คอมพิวเตอร์มาเล่นเกมเดี๋ยวนี้ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นแต่กลายเป็นว่าเราต้องสู้ราคาเพราะราคามันสูงขึ้นผลิตไม่ทัน พิ่มโรงงานก็ผลิตไม่ทันเพราะความต้องการมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะว่าราคาต่อการประมวลผลมันตกลงเพราะราคาต่อการประมวลผลตกลงเราจ่ายเพิ่มขึ้นเราจ่ายเพิ่มขึ้นเราจ่ายไม่ไหวคนที่จ่ายได้ดีกว่าเราก็จะมามีอำนาจเหนือสินค้าและบริการชิ้นนั้นยกเว้นแต่ว่าผมใช้คำนี้นะครับยกเว้นแต่ว่ารัฐบาลหรือหน่วยองค์กรหน่วยงานบางหน่วยงานออกคำสั่งเพื่อควบคุมเพื่อให้คนทั่วไปเข้าถึงสิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคได้ตั้งเดี๋ยวตอนนี้ AI ผมเรียกว่าเป็นสาธารณูปโภคแล้วนะคือการผมเคยพูดคำนี้ในรายการเมื่อสักปีที่แล้วได้มั้งผมจำไม่ผิดว่าต่อไปข้อมูลข่าวสารจะถือเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานเดิมทีเรามีไฟฟ้าประปาการคมนาคมถูกไหมฮะสิทธิได้ไหมฮะสิทธิส่วนบุคคลนะครับของพวกนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่เราต้องมีนะครับไรท์เป็นสิทธิพื้นฐานที่เราต้องมีนะครับต่อไปข้อมูลข่าวสารเนี่ยจะกลายเป็นสิทธิพื้นฐานแล้วก็กำลังประมวลผลจะกลายเป็นสิทธิพื้นฐานในอนาคตครับเมื่อก่อนเราไม่มีมือถือนะตอนนี้สิทธิพื้นฐานคือการเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิทธิพื้นฐานเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเราเป็นประเทศที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเร็วด้วยนะเร็วอันดับต้นๆของโลกด้วยนะฮะอาจจะไม่ได้เท่าเกาหลีอาจจะไม่ได้เท่าอเมริกาบางส่วนแต่การเข้าถึงด้วยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราเข้าถึงดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกพอเข้าถึงดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนะฮะกลายเป็นแบบนี้เลยครับกลายเป็นว่าเราจะต้องใช้การประมวลผลเพราะทุกๆคนเข้าถึงโครงข่ายได้แล้วต่อไปก็ต้องเข้าถึงการประมวลผลก็ต้องเข้าถึงการที่เราจะใช้ AI เหล่านั้นเข้ามาทำงานในการช่วยทุ่นแรงทุ่นเวลาทุ่นชีวิตของเราแล้วเอาชีวิตเราไปทำอย่างอื่นที่สร้างสรรค์กว่าแต่การประมวลผลตรงนี้เราไม่มีโครงสร้างพื้นฐานเราไม่มีไฟฟ้าเพียงพอเรายังต้องพึ่งต่างประเทศนะแต่ตอนนี้มีเริ่มมีแล้วนะฮะเริ่มมีการสร้าง data center ที่จังหวัดต่างๆในประเทศไทยมากขึ้นถ้าผมจะไม่ผิดที่ระยองหรือเปล่าที่เนี่ย EEC เนี่ยแหละนะครับจะมีการสร้าง data center เป็นพันๆล้านพันๆล้านบาทเป็นหมื่นล้านบาทนะซึ่งเงินเนี่ยมันไม่ได้ตกถึงเราหรอกก็บอกมีการลงทุนเข้ามาในประเทศมันก็เข้าไปที่ภาษีเข้าภาครัฐนะก็เป็นทางอ้อมไปรัฐก็เอาภาษีตัวนั้นลงมาในการลงทุนกับประชาชนซึ่งลงทุนจริงหรือไม่ต้องไปถามอาจารย์วีระนะฮะอาจารย์วีระเป็นกรรมาธิการงบประมาณตอนนี้ถึงจริงไม่จริงนะฮะต้องไปถามท่านดูนะฮะก็นั่นแหละฮะคือเป็นทางอ้อมแต่ว่าในขณะเดียวกันเราจะทำอย่างไรก็ได้ที่จะต้องควบคุมราคาในการประมวลผลคำสั่งต่างๆที่เราถามคำถามเข้าไปใน AI เนี่ยนะครับและหรือนะฮะหรือเราจะมีระบบ AIที่เป็น AI พื้นฐานที่สามารถใช้ได้ฟรีนะครับโดยมีค่าเขาเรียกค่าการประมวลผลแจกอะเหมือนกับเราแจกเงิน 2,000 บาทอะแบบที่ผ่านแอปทางรัฐอะต่อไปคุณมีเขาเรียกภาษา AI เขาเรียกว่าโทเค็นนะครับโทเค็นไอโทเค็นเนี้ยนะครับก็คือไอค่าการประมวลผลเนี้ยเรามีโทเค็นแจกประชาชนไหมทุกๆเดือนละสมมุติ100โทเค็นใช้ทำนี้ได้ใช้เจนรูปได้ใช้มานั่งทำ AI ถามคำถามได้มาช่วยทำวิจัยทำรีเสิร์ชทำอะไรต่างๆได้ปัจจุบันเนี้ยเราไปรับโทเค็นฟรีจากบริษัทต่างชาติอยู่ซึ่งเขาก็อยากแจกฟรีในระดับหนึ่งนิดๆเพื่อที่จะทำให้เราติดใจและจ่ายรายเดือนซึ่งผมจ่ายรายเดือนอยู่นะหลายๆหลายๆแห่งเลยนะครับแต่เขาอยากให้เรามีค่าตัวเนี้ยนะครับเยอะๆนะจากตัวโทเค็นเยอะๆเขาก็ให้เราจ่ายยิ่งจ่ายมากขึ้นอัตราต่อราคาต่อหนึ่งโทเค็นก็ถูกลงแต่ก็ต้องจ่ายเยอะขึ้นปัจจุบันเนี้ยต้องจ่ายถ้าคนทั่วไปอยากจ่ายรายเดือนเนี่ยก็ต้องจ่ายประมาณ600บาทซึ่ง600บาทสำหรับคนไทยยังถือว่าสูงผมใช้คำว่าสูงนะฮะสำหรับผมโอเคเราทำงานเราเป็นคนเรียกว่าคนชั้นกลางแล้วนะครับพอรับได้600บาทต่อเดือน แต่สำหรับคนทั่วไปตาสีตาสาเนี่ยนะครับต่อเดือนต้องจ่าย600บาทในการทำงานสำหรับเขายังถือว่าสูงอยู่มันก็เลยยังเข้าถึงประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าเขาสามารถเข้าไปใช้โทเค็นฟรีได้จำนวนหนึ่งแล้วถ้าขึ้นมาได้สักประมาณ100-200บาทแต่100-200บาทนี่ก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ราคาที่มันคุ้มค่าคุ้มทุนมันยังมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องดังนั้นไอ้เงินที่กลับเข้ามานี่เขาก็มาใช้ลงทุนในการเพิ่มโครงสร้างในการประมวลผลมากขึ้นแต่มันก็จะตันเนี่ยแหละครับตอนนี้มันตันอยู่มันติดเรื่องไฟฟ้ามันติดเรื่องข้อจำกัดเรื่องของการผลิตชิปเซ็ตนะฮะที่ยังไม่เพียงพอแล้วก็เป็นของที่ยังต้องแบบแข่งกันมากๆต้องใช้คำนี้นะครับว่าแข่งกันมากๆนะครับแล้วก็ไทยเองก็เป็นก็เรียกว่าเป็นศูนย์กลางของการผลิตนะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นผลิตชิปเซ็ตสำหรับหน่วยประมวลผลหรือหน่วยพวกแรมนะฮะหรือแรมคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นแบบตัว GPU Graphic Processing Unit นะครับที่ไต้หวันเขาผลิตนะบริษัทอะไรมี TSMC มี NVIDIA มีบริษัทต่างๆที่เขาทำงานร่วมกันบริษัทบางบริษัทออกแบบบริษัทบางบริษัทเป็นผู้ผลิตนะครับเหมือน Samsung เหมือนบริษัทต่างๆที่อยู่ในเกาหลีนะครับแล้วตอนนี้ก็เพราะว่าไอ้การผลิตเนี่ยมันชะงักงานเนี่ยไอ้หุ้นเกาหลีนี่ตกกันในระนาดเลยครับใครไปลงทุนไว้นี่หมดเนื้อหมดตัวกันเลยเพราะว่ามันขึ้นปื๊ดอย่างเงี้ยไม่อยู่ดีมันทิ้งดิ่งลงมาเลยนะครับคนหมดตัวกันเยอะมากที่เกาหลีนะครับจากเหตุการณ์ที่พยายามจะเค้าเรียกไปช้อนซื้อหุ้นไว้ล่วงหน้าแล้วปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นไปตามคาดนะครับเนี่ยหุ้นพวกหุ้นหน่วยความจำทั้งหลายนี่แหละนะครับแต่บ้านเรานี่ไม่ได้แย่นะบ้านเราเนี่ยการส่งออกของพวกชิปเซ็ตเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยอยู่ที่ 8% ของ GDP ประเทศนะครับพูดง่ายๆคือว่าท่องเที่ยว 24% นำเข้า GDP นะครับ GDP ประเทศ 24% 8% มาจากการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์โดยเฉพาะนะครับเรามีบริษัทต่างชาติที่เข้ามาเปิดโรงงานอุตสาหกรรมนะฮาน่าอะไรอีกนะฮาน่าอิเล็กทริกเดลต้าเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับหุ้นเดลต้านี่คือพุ่งปี๊ดเลยนะฮะแบกเป็นหุ้นที่แบกอ่ะเดลต้าประเทศไทยเนี่ยหุ้นแบกตลาดเลยนะครับผมก็ใหญ่เกินไปด้วยซ้ำจนกระทั่งแบบตลาดหลักทรัพย์กลัวครับว่าถ้าหุ้นนี้เปลี่ยนตัวเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนกระดานทั้งตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เป็นเจ้าหนึ่งที่ใหญ่พอสมควรแต่ว่าไม่ได้ผลิตของที่จำเป็นที่สุดในเวลานี้แต่เราผลิตเซอร์กิตบอร์ดไอตัวแผงวงจรชิ้นส่วนคอมโพเนนต์ชิ้นส่วนต่างๆในเขาเรียกซัพพลายเชนหรือสายการผลิตของอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเราก็เป็นเจ้าหนึ่งที่ผลิตอยู่เหมือนกันนะครับเป็นเจ้าใหญ่ด้วยประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าใหญ่ด้วยนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเรียกฮาร์ดดิสก์จานหมุนเนี่ยไอที่เก็บข้อมูลเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่เป็นโซลิดสเตทที่เป็นชิปแล้วก็เป็นแบบจานหมุนที่เป็นฮาร์ดดิสก์ที่เป็นดิสก์ที่เป็นแผ่นไอ้ฮาร์ดดิสก์จานหมุนเนี่ยประเทศไทยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกมาตลอดนะฮะตอนที่น้ำท่วมใหญ่เนี่ยมหาอุทกภัยเมื่อสักพักหนึ่งมันแล้วเนี่ยนะฮะตอนนั้นนี่ราคาไอ้ฮาร์ดดิสก์ที่ผมพูดถึงเนี่ยของทั้งโลกอ่ะพุ่งสูงปี๊ดเลยนะเพราะบ้านเราล้วนๆเลยครับเป็นต้นเหตุแห่งความวินาศสันตโรตรงนี้ครับดังนั้นมันยังเป็นแบบอะไรที่ยังต้องรอแต่จำเป็นแล้วก็ต่อไปอะครับผมว่าไอ้สิ่งสำคัญมากๆคือรัฐบาลจะต้องตระหนักตอนนี้รัฐบาลทั่วโลกนะไม่ใช่แค่ไทยทั่วโลกเนี่ยยังคิดไม่ถึงถึงแม้ว่าจะคิดถึงแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ลงมือกระทำการใดๆที่จะควบคุมราคาการประมวลผลต่อคนยังไม่ควบคุมให้คนทั้งหมดเข้าถึงการใช้งานเครื่องมือ AI ได้อย่างเท่าเทียมกันนะฮะอย่างเท่าเทียมกันเพราะว่ามันมีแค่บริษัทใหญ่ไม่กี่บริษัทที่แข่งกันนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้เข้าถึงทุกๆคนเข้าถึงแค่เฉพาะคนมีเงินก่อนแต่ปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีเนี่ยมันไปได้ไกลพอที่คนธรรมดาจะเข้าถึงได้แล้วนะครับแล้วมันมีของฟรีให้ใช้ทั่วไปแต่เราต้องมีพื้นที่ประมวลผลให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงด้วยอย่างเช่นเป็น AI ทางรัฐอย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่ทางด่วนนะทางรัฐ ก็สามารถเข้าแอปทางรัฐปุ๊บก็กดใช้ AI พิมพ์โต้ตอบได้เรายังทำแบบนั้นไม่ได้ ครับซึ่งของทั้งหมดเนี้ยมันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับยุคอนาคตเพราะว่าบ้านเราเนี่ยพรบออกแล้วว่าเราจะเป็นพรบงดการใช้กระดาษแล้วอ่ะพรบดิจิตอลของแท้แล้วเราย้ายนะครับตอนนี้มีกฎหมายแล้ว

0: มเซ็งมากรู้ไหมผมทำงานนะแค่จะส่งงานนะครับแค่จะส่งงานอย่างเดียวอะสตง.กับใช่ไหมงานมันเป็นแบบงานกับภาครัฐแต่ผมทำซีรีส์กับช่องไทย PBS ใช่ไหมเป็นงานภาครัฐผมเนี่ยนะต้องเซ็นกระดาษเนี่ยเป็นพันใบนะฮะนั่งเซ็นเนี่ยเป็นพันใบแล้วไม่มีประโยชน์ใดๆแค่เก็บไว้เป็นหลักฐานเฉยๆแล้วส่งทุกรอบต้องส่งทั้งหมด18รอบ18รอบรวมกันในกระดาษเป็นปึกขนาดนี้นะโดยที่ไม่มีประโยชน์ใดๆนั่งเซ็นมันเรื่อยๆเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ใช้แต่แค่ต้องตรวจว่ามีอยู่จริงไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของการทำงานใดๆเลยขัดต่อพรบตัวใหม่อย่างชัดเจนมากๆซึ่งไอเนี้ยผมคิดว่าเป็นของที่ปัญญาอ่อนแล้วกฎหมายตัวใหม่ก็ดีมากและเมื่อทุกอย่างมันถูกดิจิทัลไลซ์เข้าไปอยู่ในระบบเนี่ย AI จะสามารถเข้ามาจัดการได้หลายอย่างครับเช่นการตรวจสอบงบประมาณการสรุปงบประมาณการเข้าถึงของประชาชนให้เห็นว่าเข้าถึงข้อกฎหมายต่างๆงบประมาณต่างๆตัวเลขทางบัญชีต่างๆข้อมูลของประชาชนที่จะต้องนำมาใช้ในกลไกทั่วไปถึงทำได้หมดเลยครับทำได้หมดเลยแต่ณวันนี้เรายังไม่ได้เริ่มนะฮะยังพึ่งใช้คำว่าพึ่งเริ่มสักครู่นะผมใช้คำว่าสักครู่และเมื่อถึงจุดนั้นเราก็ต้องมีอย่างที่บอกครับทุกๆคนต้องเข้าถึงเครื่องมือหรือกลไกต่างๆที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานในยุคอนาคตได้ตอนนี้ยังอีกสักแป๊บนะฮะอ่ะเล่าสู่กันฟังเรื่อง AI กันสักเล็กน้อยนะฮะช่วงนี้กำลังอินนะครับผมได้ทดสอบ AI ต่างๆแล้วก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มันมีประโยชน์สำหรับเราถึงแม้มันจะไม่เขาเรียกยังมีสิ่งที่เรียกว่าความหลอนของมัน hallucination อยู่นะแต่ความหลอนนั้นมันจะลดลงเรื่อยๆทุกๆปีนะครับแค่ต้องตรวจเช็คให้ดีว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกต้องไหมเป็นจริงไหมตรงไหมนะครับแล้วค่อยๆปรับแก้กันไปนะครับโอเคพูดไปพูดมาหมดเบรกแรกแล้วเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
2: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
4: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
6: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
5: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
6: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
5: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
6: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
5: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
6: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง

0: www.smart.net ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
1: ับเฮ้ยเดี๋ยว
0: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: เบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส CEO Vision Plusปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิงยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
1: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
0: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคล
3: ธนาคารออมสินนะครับผมให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับผมก็ตอนนี้ก็ธนาคารออมสินก็ชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟิงส์นะฮะบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกนะฮะได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้วนะฮะวันนี้นะครับผมทั้งลูกค้าเดิมลูกค้าใหม่นะฮะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับผมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีครับสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยก็รับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะฮะได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับผมแล้วก็เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยนะฮะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับผมออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะครับผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟิงด้วยตัวเองได้เลยนะครับผ่านแอป MyMo นะฮะก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะ GSB Contact Centers 1115นะครับหรือที่ www.gsb.or.th นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ GSB Contact Center 1115นะครับหรือ www.gsb.or.th นะครับผมก็เช่นเดิมครับเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับพริกแม่รัศมีนะฮะเขาบอกว่าเอาใจสายแซ่บกันหน่อยนะฮะสำหรับใครที่มองหาน้ำพริกรสเด็ดที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้กับทุกมื้อทุกอาหารนะฮะปากบุตรฟันทางนี้นะครับผมพามารู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีของดีระดับตำนานจากบ้านบึงชลบุรีนะครับผมการันตีด้วยรางวัลชนะเลิศผู้ผลิตสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงพร้อมความมาตรฐานสินค้าโอท็อปชุมชนนะฮะการันตีฝีมือและความอร่อยที่สืบทอดประวัติมายาวนานนะครับ10ปีนะครับผมผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดงานประจำอำเภอมาแล้วนับไม่ถ้วนนะฮะคัดสรรวัตถุดิบดีมากนะครับมีให้เลือกหลากหลายเหลือเกินนะมีทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบนะครับน้ำพริกนรกปลาย่างน้ำพริกนรกปลาป่นนะครับแซ่บทั้งนั้นนะครับน้ำพริกแมงดานะครับผมแล้วก็จะทานเป็นอาหารหลักกินกับข้าวนะครับกับผักสดเครื่องเคียงใดๆก็ตามนะครับก็ดีหมดนะฮะช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาด12ปุกกระปุกนะฮะแถมฟรีทันทีนะครับน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกนะครับก็รวมๆแล้วก็คือ24กระปุกนั่นแหละนะครับผมจ่ายทั้งหมดเนี่ย890บาทเท่านั้นนะครับผมก็ตรงนี้สั่งซื้อได้เลยนะฮะที่ช็อปมาเนียนะฮะ by Mcord นะครับผมก็สามารถสั่งได้นะครับตอนนี้ช็อปมาเนียเขามีของเยอะมากนะครับผมก็โทรด่วนครับผม021143990นะฮะย้ำอีกรอบนะฮะ021143990นะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับผมกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะฮะบอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับเมื่อสักครู่ก็เล่ากันไปเรื่อง AI นะฮะมาต่อเรื่องอื่นกันบ้างดีกว่านะครับผมแต่เช่นเคยเช่นเดิมครับทักทายกันเข้ามาได้หลายๆช่องทางนะฮะลืมไปเลยตั้งแต่ต้นนะฮะทาง SMS นะฮะที่4689933นะครับผมย้ำอีกรอบนะฮะ4689933นะครับไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ยังมีใครใช้ SMS อยู่บ้างหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ยังเปิดไว้ให้อยู่นะครับอีกช่องทางคือ x.com ครับ Twitter เดิมนะฮะทักทายได้เช่นกันนะฮะที่ @sign ตัว A แล้วมีวงกลมล้อมรอบนะฮะ @sign@damy นะฮะย้ำอีกทีนะครับผม @signADAMY นะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายผมก็เปิด Facebook Live ทิ้งไว้ด้วยนะฮะแต่คิดว่าเดี๋ยวอนาคตอาจจะย้ายไปใช้อย่างอื่นไลฟ์บ้างแล้วนะเพราะอัลกอริทึม Facebook มันเลวลงทุกๆวันทุกๆวันเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้ สมมติคนติดตามเราเนี่ยว่าเปิด Facebook ไปมันไลฟ์ไปเนี่ยมันคนจะไม่เห็นขึ้นหน้าจอของคนอื่นฮะมันจะไม่แจ้งมันจะไม่ได้ขึ้นมาแล้วว่ามีไลฟ์อยู่นะอะไรนะมันจะไม่ขึ้นแบบนั้นละเมื่อก่อนมันขึ้นเพราะมันพยายามจะดันนะฮะมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยอะไรที่ได้ตังค์คนอื่นเขาทำอะไรได้ตังค์มันจะไปดันสิ่งนั้นแล้วก็ลดอันอื่นลงมาไปดันอันนู้นลดอันนี้ดันอันนี้ลดอันนั้นนะครับเช่นเดียวกับ YouTube ครับช่วงหลังนี้ก็ล่าสุดก็มียูทูบเบอร์นะฮะที่โดนเปลี่ยนเขาเรียกอะไรเปลี่ยนกฎนะฮะแล้วก็กฎมันไม่ชัดเจนแล้วมันก็ไปปิดช่องเขาช่องเขาทำมานานแล้วสร้างเงินสร้างรายได้สร้างตัวตนมานานตั้งนานแล้วก็เจ๊งกระบงเลยครับไม่เหลืออะไรเลยนะครับแล้วก็ไปขออุทธรณ์ก็อุทธรณ์ไม่ได้อีกต่างหากทั้งที่เขาไม่ได้ทำผิดกฎเขาเลยออกมานะครับเผาไอ้ตาเฟซบุ๊กอะเวลาเฟซบุ๊กมีผู้ตามหมื่นคนแสนคนล้านคนเนี่ยเขาเผามันทิ้งเลยครับเผาแล้วโยนทิ้งถังขยะให้ดูเลยกลายเป็นข่าวใหญ่โตนะครับว่าแบบคือต่อไปผมจะเห็นผมคิดว่าจะเห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆก็คือเห็นช่องใหญ่ๆเนี่ยถูกแบนไปเรื่อยๆเพราะระบบมันไม่ดีพอนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีการตรวจตาหรือจัดการที่ดีพอผมใช้คำนี้นะว่าสามารถใช้ได้เลยว่ามันยังระบบทุกอย่างมันยังไม่ดีพอแล้วพอมันไม่ดีพอมันก็ทำให้คนที่ต้องการสร้างงานสร้างรายได้จากสิ่งเหล่านี้มันเจ๊งครับมันพังครับผมไม่เคยเชื่อในการสร้างคอนเทนต์บนโซเชียลมีเดียนะครับส่วนตัวคือเดิมทีเป็นคนทำอินเทอร์เน็ตทีวีมาก่อนตั้งแต่ก่อนมี YouTube ก่อนมี Facebook เลยนะเป็นเจ้าแรกๆของประเทศไทยแล้วก็เราเชื่อในเรื่องของการทำอยู่บนเว็บของเราบ้านของเราโฉนดของเราอ่ะนะโดเมนคือ www.nini.com เนี่ยมันเป็นพื้นที่ของเราอ่ะครับพอมันเป็นพื้นที่ของเรามันไม่เจ็บปวดอะในการที่แบบเราจะทำอะไรก็ได้ถ้ามันผิดกฎหมายคนก็มาฟ้องเราเนี่ยมาขึ้นศาลนะครับแต่ว่าถ้ามันอยู่บนพื้นที่ของคนอื่นนะครับคนอื่นจะปรับจะเปลี่ยนจะทำอะไรก็ได้แล้วเราไม่มีกฎหมายที่จะมาคุ้มครองความปลอดภัยให้เราอะมันเป็นช่องโหว่นะครับที่บริษัทใหญ่ๆสามารถเอาเปรียบเราได้แต่ว่าแลกกับการที่เราสามารถเข้าถึงคนได้มากขึ้นผมไม่เชื่อว่าการเข้าถึงคนมากขึ้นอย่างเดียวจะเป็นประโยชน์ต่อเราผมเชื่อว่าคนที่ติดตามเราโดยความเข้าใจและเชื่อใจเราต่างหากนะที่จะเป็นสิ่งที่สำคัญนะแล้วก็ยังคิดอยู่ว่ามันคือเราสามารถซื้อโฆษณาได้อยู่แล้วมีตังค์อะฮะซื้อโฆษณาให้คนเข้ามาดูเว็บได้อยู่แล้วนะซื้อยอดเข้ามาได้มันซื้อได้นะฮะซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่แบบแพลตฟอร์มจำนวนมากเขาทำกันแต่ว่าผมก็ไม่เห็นความจำเป็นดังนั้นถ้าจะทำก็อยากทำอยู่บนพื้นที่ตัวเองครับไม่อยากไปทำบนพื้นที่คนอื่นทำบนพื้นที่คนอื่นมันอันตรายกว่ามันอยู่บนกฎของคนอื่นทำงานบนบ้านคนอื่นนะวันดีคืนดีเขาจะเปลี่ยนไปยังไงก็ได้จะเก็บค่าเช่าเพิ่มก็ได้ค่าเช่าที่จะบอกว่าแบบห้ามทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ห้ามเสียงดังในบ้านฉันนะมันก็ทำได้หมดอะครับถูกไหมฮะทั้งบน Facebook ทั้งบน YouTube ทั้งบนพื้นที่ใดๆก็ตามแต่วันนี้ฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนี้แล้วช่วยทำแบบนั้นแทนได้ไหมเพราะว่าจะได้ตังค์มากกว่าเขาก็ทำได้ฮะมันผมก็เลยไม่คิดว่ามันมีประโยชน์นะฮะไม่คิดว่ามันมีประโยชน์ก็ไม่ได้เอนจอยสิ่งเหล่านี้นะฮะไม่ได้เอนจอยการทำคอนเทนต์บนบ้านใครนะฮะมันก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับอ่ะพูดยาวๆอีกแล้วนะครับแต่ก็โอเคทักทายได้ Facebook Live เปิดทิ้งไว้นะฮะ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะcyukol นะครับย้ำอีกรอบนะฮะ www.facebook.com/ หรือตัวทับนะฮะ cyukol มาทิ้งข้อความไว้ได้นะมีท่านผู้ฟังทิ้งข้อความไว้เมื่อกี้ผมทักกลับไปช่วงเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกว่าผมค้างเรื่องบอลโลกผมหาคลิปพิธีเปิดพิธีปิดบอลโลกไม่เจอนะครับตอนนี้มีแต่ข่าวอินฟันติโนเนี่ยนะครับประธานฟีฟ่าเนี่ยจะโดนเล่นงานยูฟ่าบอกว่าจากประท้วงเรื่องนึงอ่ะนำไปสู่อีกเรื่องนึงแล้วว่าไม่เชื่อใจในประธานคนนี้แล้วเอาออกเถอะแล้วก็เหมือนกับกำลังจะเป่าหูทั้งโลกอ่ะถ้าสมาคมฟุตบอลทั้งโลกบอกว่าให้ประธานฟีฟ่าออกอ่ะเขาต้องออกนะฮะเขาไม่สามารถอยู่ได้นะครับมันสามารถใช้เสียงข้างมากปลดเขาได้แต่ว่าเขาก็ยังมีอิทธิพล

กับสมาคมฟุตบอลเล็กๆอยู่แหละนะครับผมก็ยังมีอิทธิพลอยู่เพราะว่าเขาเอาเงินของคนรวยไปช่วยคนจนเศษเงินนิดนึงนะฮะของเงินคนรวยเศษเงินนิดนึงเอาไปช่วยคนจนก็คือสมาคมฟุตบอลในประเทศที่ยังไม่พัฒนาให้เขามีโอกาสนะฮะคือไปเนี่ยแหละฉลาดมากเป็นคนฉลาดแต่ว่าฉลาดในทางที่ผิดจริงๆแล้วมันทำให้มันถูกต้องและทำให้ดีได้แต่เขาฉลาดในทางที่ผิดมากๆในหลายๆเรื่องนะครับแล้วยูฟ่าก็ไม่ทนนะครับยูฟ่าคือสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปนะครับผมแล้วเดี๋ยวต่อไปก็คงมีคอนคาเคฟมี AFC มี OFC ก็คือหลายๆส่วนก็คงจะเริ่มเข้ามาพูดกันเพราะเขาเตรียมจะขายให้กับลูกเขยทรัมป์นะต้องใช้คำนี้จะขายส่วนหาตังของหารายได้ของฟีฟ่าให้ลูกเขยทำผมแบบว่าโอ้โหสุดยอดเลยพี่แบบคือของที่มันเป็นแบบองค์กรการกุศลไม่สามารถขายได้นะฮะมันเกิดจากการที่ได้ความร่วมมือจากองค์กรนานาชาติทั้งหมดนะฮะไม่สามารถขายได้นะมันอันนี้เป็นสิ่งที่เขาคิดเองเองแล้วก็โดนด่ายับเลยนะครับคิดว่าทุกคนจะตามเขาไม่ได้มันทำไม่ได้เพราะว่าองค์กรเหล่านี้เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรไงฮะแล้วพอไม่แสวงหาผลกำไรแล้วปรากฏว่ามีใครคนใดคนหนึ่งจะมีผลกำไรเหนือกว่าองค์กรรัฐหรือก็องค์กรที่รัฐสนับสนุนองค์กรการกุศลองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเนี่ยมันจะขัดต่อกฎหมายหมดเลยไงครับเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้นะจ๊ะอินฟันติโนแล้วก็หลังจากนั้นบอกคุณอ่ะแต่คุณเผยไตมาแล้วว่าคุณพยายามจะทำแบบนี้นี่เองคุณพยายามจะได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับคนอื่นที่เองนะฮะก็เป็นการล็อบบี้กันไปครับวงการฟุตบอลก็แบบนี้แหละครับมีดีมีแย่นะฮะโอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าตั้งแต่เบรกแรกยังไม่ได้เข้าเรื่องเลยคืออยากจะเชียร์หนังนะครับเชียร์หนังมีหลายเรื่องนะครับเรื่องตอนนี้เรื่องที่จะเข้ายังไม่ได้เข้าอ่ะมาต่อกันนะฮะคืออยากเชียร์หนังนะหนึ่งเลยคือไปดู The Odyssey มาแล้วนะครับ อยากจะพูดถึงสักหน่อยเพราะว่ากระแสซาลงไปแล้วไม่ชอบพูดตอนที่หนังโนแลนเนี่ยต้องไม่พูดตอนที่กำลังฮิตกำลังดังตอนนี้หนังโนแลนกำลังออกจากกระแสเพราะว่าสไปเดอร์แมนเข้ามาในโรงแทนมาเบียด Odyssey จะเหลือแค่ IMAX จนถึงประมาณสุดสัปดาห์นี้แหละแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนไปเป็นหนังไทยที่จะเข้าใหม่นะฮะอีกไม่กี่วันนี้แล้วหนังชื่ออะไรผมจำไม่ได้นะอะไรวิญญาณนะเดี๋ยวนะของ MM Studio นะฮะชื่ออะไรนะจำไม่ได้นะคือชื่อมันยาวปัญหาคือหนังเรื่องนี้ชื่อยาวแล้วก็เราก็เลยพยายามจะคำสารภาพของหมอผีไม่ใช่วิญญาณคำสารภาพของหมอผีอันเนี้ยจะเข้ามาในอาทิตย์หน้านะครับก็คือ12สิงหาคมเข้าวันแม่เนาะแล้วก็เข้ามาแทนตัว Odyssey ที่อยู่บน IMAX นะครับก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้จะมีโอกาสได้ดูอีกไม่นานแต่ว่าในโรงปกติทั่วไปตอนนี้ Spider-Man กินหมดแล้วนะฮะก็เป็น Brand New Day แต่ก็เลยอยากจะพูดถึง Odyssey สักเล็กน้อยก็คือว่าเข้าใจแล้วว่าจริงๆแล้ว Odyssey เนี่ยทำขึ้นมาไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่ออะไรหรอกครับก็ทำขึ้นมาเพื่อพูดถึงการเมืองในปัจจุบันหรือพูดถึงความขัดแย้งพูดถึงสงครามนะฮะแล้วก็คือการนำเอาโฮเมอร์นะฮะโฮเมอร์คือคนเขียนเรื่องนี้ดิโอดิซีเนี่ยเมื่อประมาณหลายพันปีก่อนเนี่ยในยุคที่เขียนเนี่ยก็ไอตัวโฮเมอร์เองก็ไม่ได้เขียนเรื่องที่เกิดขึ้นในเวลานั้นก็เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นหลายร้อยปีนะฮะทุกอย่างมันเป็นเรื่องของมุมมองของการเล่าเรื่องเพื่อเป็นไปตามผลที่ตัวเองอยากจะเล่าก็แน่นอนฮะโนแลนก็ทำแบบนั้นก็คืออยากจะเล่าในเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของโลกยุคใหม่เรื่องของอะไรพวกนี้ก็จะกลายเป็น Odyssey เวอร์ชันโนแลนซึ่งโนแลนเก่งมากในเรื่องของการเอาเรื่องใดๆก็ตามแต่มาเล่าเป็นเรื่องของตัวเองนะครับบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะฮะก็คือว่าถ้าคุณอยากเล่าเรื่องตัวเองทำไมคุณไม่แต่งเรื่องเองเล่าทำไมคุณต้องเอาดันเคิร์กใช่ไหมฮะเรื่องของการรบดันเคิร์กเล่าในมุมมองของคุณทำไมคุณต้องเอาแบทแมนมาเล่าในมุมมองของคุณทำไมคุณต้องเอาOdyssey มาเล่าในมุมมองของคุณทำไมไม่ทำเรื่องแบบที่ตัวเองคิดเองล่ะเหมือนเทนเน็ตเหมือนโอเพนไฮเมอร์ก็เป็นเรื่องของคนอื่นแต่เอามาเล่าในมุมมองของตัวเองนะฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ผิดสำหรับผมว่ามันไม่ได้ผิดเล่าได้นะฮะบางคนที่ยึดถือเรื่องเดิมอาจจะไม่ได้เห็นด้วยบางคนที่ไม่ได้แคร์ก็คือเป็นการดูเรื่องของโนแลนเลยนะครับดังนั้นอยู่ที่เราแหละครับว่าแต่งจิตของเราก่อนเข้าไปดูอย่างไร

ว่าเราต้องการไปดู The Odyssey แบบฉบับของโฮเมอร์หรือเราต้องการไปดูหนังโนแลนที่ชื่อว่า The Odyssey มากกว่ากันถ้าคุณมองแบบหลังเนี่ยคุณก็จะเอนจอยหนังได้ไม่ยากก็คือมันก็เป็นหนังโนแลนเรื่องหนึ่งนะอาจจะไม่ใช่แบบเป็นอะไรที่ผมแบบชอบเป็นพิเศษนะผมเป็นคนไม่ได้แบบพิศวาสหนังโนแลนเป็นหนังที่ภาษาภาพดีภาษาการเล่าเรื่องดีแต่วิธีการเล่าหรืออะไรก็ตามแต่มันก็ไม่ได้เป็นทางที่ผมแบบชอบซะทีเดียวไม่ได้หมายความว่าผมไม่ชอบนะมันเป็นแต่ว่าเป็นหนังที่ดีเป็นหนังที่เรียนรู้ได้นะครับเป็นหนังที่เราจะได้อะไรจากมันเป็นหนังที่สร้างมุมมองสร้างความบันเทิงสร้างสาระสร้างสิ่งต่างๆแต่แค่มันไม่ใช่เป็นทางผมแค่นั้นเองนะครับแต่รวมแล้วเป็นหนังดีครับแล้วเล่าเรื่องได้ดีเล่าเรื่องได้สนุกแล้วก็มีการนั่นแหละครับพูดถึงยุคปัจจุบันเนี่ยครับมีการแขวะในเรื่องของความขัดแย้งบนโลกใบนี้มันจะเป็นยูเครนรัสเซียมันจะเป็นอิสราเอลปาเลสไตน์หรือจะเป็นอเมริกาจีนนะครับไม่ว่าจะใดก็ตามแต่หนังเรื่องนี้พูดถึงสิ่งเหล่านั้นอยู่นะครับซ่อนอยู่ข้างในนะครับพูดถึงความขัดแย้งของโลกความขัดแย้งของมนุษย์นะครับซ่อนอยู่ในโฮเมอร์เนี่ยแหละจากผู้ชายคนหนึ่งอยากกลับบ้านเนี่ยมันเล่าได้อีกมากมายหลายเรื่องหลายประเด็นหลายอย่างเลยนะครับอันนี้ก็เรื่องที่หนึ่งที่อยากจะเชียร์นะครับผมแต่ก็ไม่ได้เชียร์มากที่สุดก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ดูดีอ่ะสนุกดีดู IMAX ก็ได้มั้ย IMAX ก็ได้ค่าเหมือนกันสำหรับคนดูทั่วไปไม่มีปัญหานะครับเรื่องที่2หนังไม่ได้ทำดีที่สุดแต่หนังก็สนุกอยู่ดีนะครับโปรดักชันไม่ได้ยอดเยี่ยมการแสดงไม่ได้ยอดเยี่ยมอะไรแต่ก็สนุกอยู่ดีนะครับแถมสนุกมากๆเลยคือจดหมายรัดจากอาม่านะฮะหนังกำลังจะเข้าน่าจะเข้าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะพรุ่งนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับมีอาม่าเราไปเล่นด้วยนะฮะอาม่าจากหลานม่าเนี่ยไปเล่นอยู่นะฮะช่วงท้ายๆก็ไปเล่นแล้วก็เป็นเรื่องของการเล่าเรื่องของอาม่าสองอาม่านะฮะที่เขียนจดหมายนะครับมีการเขียนจดหมายอันนี้จะเป็นการนำจดหมายเขียนโต้ตอบกันระหว่างไทยกับจีนและเป็นหนังที่พูดแต้จิ๋วนะครับเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดสำหรับผมมากผมไม่เคยดูหนังที่พูดแต้จิ๋วมาก่อนคือปกติก็ดูจีนกลางกับกวางตุ้งนะฮะพอเป็นหนังที่พูดแต้จิ๋วแล้วเอ้ยหลายๆคำเนี่ยมันเป็นคำที่มีอยู่ในภาษาไทยเราก็รู้สึกว่าโอ้คำนี้มันเป็นภาษาไทยหรือนี่ดีนะนะครับแล้วก็เรื่องเนี่ยการแสดงนักแสดงไม่ได้เล่นแบบไปตะกายดาวอะไรทั้งสิ้นนะฮะแต่เล่นแบบผมใช้คำว่าถ้าใช้ภาษาสับแสงทางหนังนะจะใช้เขาเอาคนเล่นหนังที่ยังเป็นมือใหม่มาเล่นนะครับเป็นมือใหม่มาเล่นซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็แต่นะสับหนังก็จะเรียกว่าอิตาเลียนนีโอเรียลิซึมนะเป็นนีโอเรียลิซึมคือมันสดครับหนังมันสดนะครับพอเป็นการแสดงที่ไม่ได้เจอปนใดๆหนังจีนช่วงหลังๆนักแสดงจะเล่นแบบปรุงแต่งเยอะปรุงแต่งทางการแสดงเล่นให้มันแบบต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นแบบนั้นต้องขยี้น้ำตาต้องขยี้นั่นขยี้นี่เล่นในอารมณ์แบบนั้นแบบนี้นะครับเรื่องนี้ไม่มีเล่นกันไปตามประสาเลยเล่นกันห้วนๆง่ายๆแต่ความห้วนความง่ายเนี่ยแหละฮะที่เป็นเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้ทำให้ขึ้นสู่บ็อกซ์ออฟฟิศอันดับหนึ่งของจีนหนังที่แบบไม่ได้มีโปรดักชันเลิศหรูอลังการใดๆไม่ได้มีเซตยิ่งใหญ่ใดๆไม่ได้มีนักแสดงเบอร์ใหญ่ใดๆไม่ได้มีอะไรที่มันแบบเวอร์วังอลังการอะไรเลยนะครับแต่ก็สามารถที่จะทำให้หนังมันดูแล้วสนุกได้ครับโอ้โหผมยอมเลยว่ามันสนุกแบบมันเพียวอะครับมันเพียวผมชอบความเพียวความบริสุทธิ์ผุดผ่องของหนังความไม่เสแสร้งที่จะเล่าดูเสร็จเนี่ยผมกลับมาคิดถึงตัวเองนะว่าโอ้โหเราทำหนังไปเราเสแสร้งเยอะจังเว้ยเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราเป็นคนเสแสร้งเลยแหละในฐานะคนทำหนังมาก่อนนะครับทำไมเราต้องไปปั้นไปแต่งแล้วทำไมเราไม่แบบเราเล่าด้วยภาษาภาพภาษาภาพยนตร์แหละใช่แต่ว่าทำไมต้องปรุงแต่งเยอะเนี่ยซึ่งเรื่องเนี้ยจดหมายรักจากอาม่าเนี่ยครับมันคือขั้วตรงข้ามผมใช้คำนี้เลยนะขั้วตรงข้ามกับ The Odyssey ของโนแลนที่ทุกอย่างมันปรุงแต่งหมดเลยภาษาภาพแสงสีทุกอย่างถูกสร้างมาให้มันทำงานตามที่โนแลนอยากให้มันเป็นนะครับระหว่างที่จดหมายรักจากอาม่ากลับเป็นเรื่องที่เพียวๆบริสุทธิ์ผุดผ่องกว่าไม่พยายามใดๆแต่ทำงานได้ดี
ผมใช้คำนี้ว่าทำงานได้ดีแล้วเรื่อง

ยาวนานมากนะฮะสนุกเลยแหละนะครับแล้วก็ชอบอาม่าอาม่าแต้จิ๋วมากอาม่าไทยก็ดีนะฮะแต่มานิดเดียวอาม่าแต้จิ๋วเล่นดีนะครับแล้วก็อาม่าไทยอ่ะตัวที่ยังเป็นสมัยสาวๆเนี่ยเล่นดีนะเล่นสนุกนะครับเล่นง่ายๆไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับคุณพ่อของนางเอกด้วยนะฮะคุณพ่อของอาม่าไทยนี่ที่อยู่ฝั่งไทยนี่ด้วยนะครับคือมี2อาม่าแล้วก็เล่าตั้งแต่เด็กยันแก่นะครับเป็นจดหมายแล้วก็มีเป้าหมายชัดเจนว่าอยากจะพูดถึงว่าทำไมชาวจีนพ้นทะเลถึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างชาติจีนนะฮะโอ้ผมว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องรักหนังเรื่องนี้เพราะเป็นหนังที่ซึ้งกินใจได้พูดถึงมุมมองเชิงประวัติศาสตร์และในขณะเดียวกันก็สนับสนุนในเรื่องของสถาบันครอบครัวและความรักชาติไม่ได้เป็นความรักชาติที่แบบเสแสร้งเถไถบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับแต่แบบสามารถเล่าแล้วมันทำให้เราดื่มด่ำไปกับมันได้ด้วยนะครับหนังดีนะครับลองไปดูกันครับจดหมายรักจากอาม่านะครับเป็นอีกเรื่องนึงที่ชมที่เชียร์นะที่ชมที่เชียร์นะครับสหมงคลรู้สึกสหมงคลเป็นคนนำเข้าเนาะนำเข้ามานะนี่ก็ได้เซ็นได้ CP เป็นผู้สนับสนุนเป็นสปอนเซอร์ด้วยในไทยนะฮะคุณธนินก็เป็นผู้สนับสนุนนะฮะและอีกบริษัทหนึ่งน่าจะเป็น BYD มั้งถ้าจำไม่ผิดนะผมไปรอบสื่อมาก็เลยได้เห็นคุณธนินเขายืนอยู่ยืนโปรพูดถึงหนังเรื่องนี้อยู่โปรโมทอยู่นะก็โอเคเอนจอยดีครับแฮปปี้ดีหนังเรื่องนี้นะครับอยากให้ลองไปดูกันนะฮะแล้วก็โอเคเรื่องต่อมาอีกเรื่องนึงที่อยากจะเชียร์ด้วยก็คือ Spider-Man Brand อะไรนะ Spider-Man Spider-Man อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะผมเรียก Spider-Man อย่างเดียวคิดดูดิฮะSpider-Man Brand New Day ใช่ไหมตอนนี้ Brand New Day นะฮะได้รายได้สูงสุดไปแล้วของประเทศไทย200กว่าล้านนะฮะ Brand New Day ดีหนังดีทอมฮอลแลนด์เล่นนะแล้วก็ผมว่า Spider-Man เป็นหนังที่พูดถึงประเด็นเดียวมาตลอดนะฮะไม่เคยหนีไปจากหนึ่งประเด็นนั้นเลยก็คือความรับผิดชอบนะฮะความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกแล้วกันผมใช้คำนี้เป็นครั้งแรกในการดูหนัง Spider-Man ของผมเลยรู้สึกว่า Spider-Man โตนะฮะก่อนหน้านี้ Spider-Man มันไม่โตนะครับภาคที่ผมชอบเนี่ย Spider-Man ที่ผมชอบสุดเนี่ยเพิ่งไม่นานมานี้ที่เป็นแอนิเมชั่น Spider-Man Into the Spider-Verse กับ Across the Spider-Verse ใช่ไหมครับนั่นคือ2ภาคที่แต่มันไม่ได้โตมันแค่ก้าวข้ามจุดหนึ่งในวัยเด็กนะฮะเขาเรียก Coming of Age อันนี้มันไม่ใช่ Coming of Age อันนี้เป็นการพูดถึงประเด็นที่ทำให้ตัวละครเดินหน้าไปอีกสเต็ปละนะแล้วก็ไม่รู้ว่าภาคต่อไปถ้ามันมีภาคต่อไปของเวอร์ชันนี้ของจักรวาลนี้เนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรนะครับจะนำไปสู่อะไรเพราะตัวละครตอนนี้ต้องใช้คำว่าต้องมองไปถึงตัวเองพูดมากไม่ได้เดี๋ยวสปอยนะฮะพูดมากไม่ได้แต่สปอยแต่ว่าต้องมองไปถึงตัวเองแล้วมันสะท้อนภาพเยอะว่าเราในยุคนี้นะฮะการเป็นคนในยุคนี้มันต้องแบกรับอะไรหลายๆอย่างแบกรับSpider-Man เนี่ยที่มันดังเนี่ยเพราะมันพูดถึงสิ่งที่สำคัญมากๆคือความรับผิดชอบมนุษย์ทุกวันเนี่ยก็อยู่ด้วยความรับผิดชอบครับเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บโตมาเนี่ยนะฮะด้วยความรับผิดชอบดังนั้น Spider-Man เป็นตัวแทนของคนที่ต้องรับผิดชอบนะฮะดังนั้นในความรับผิดชอบตรงนี้เราสูญเสียอะไรบ้างนะครับแล้วเราจะมองมันอย่างไรเราจะเดินหน้าในชีวิตอย่างไรโดยมีความรับผิดชอบนั้นแบกอยู่บนบ่านะครับเรื่องนี้ให้คำตอบนี้ได้ดีผมว่าดีที่สุดใน Spider-Man ทุกๆภาคถามว่ามันแอคชั่นดีสุดไหมไม่ใช่มันตัวละครดีที่สุดไหมก็ไม่ใช่การแสดงยอดเยี่ยมที่สุดไหมก็ไม่ใช่ผู้ร้ายเก่งที่สุดไหมก็ไม่ใช่นะครับแต่ผู้ร้ายดีมากผู้ร้ายมาจากผู้ร้ายมาจากอีกภาคหนึ่งมาจาก X-Men นะรอบนี้มีตัวละครหลายตัวนะเราเห็นในตัวอย่างไปแล้วนะแฟรงค์คาสเซิลใช่ไหมก็คือ The Punisher ซึ่งเป็นถ้าพูดในเชิง Marvel แล้วเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดใน Marvel นะฮะตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมชอบสุดใน Marvel ชอบมาตลอด Punisher Frank Castle นะครับแล้วก็ผู้ร้ายภาคนี้ก็

0: ทำได้ดีแต่เรื่องมันก็ง่ายๆแหละฮะเรื่องมันไม่ได้เล่าอะไรซับซ้อนวุ่นวายยากเย็นแสนเข็ญอะไรมากไม่ได้ยากมากแต่ดีแต่ผมว่ามันดีดูจบแล้วอิ่มเอมแล้วก็ดูจบแล้วรู้สึกว่าเรื่องมันเดินหน้าดีครับรู้สึกว่าเราไปสู่จุดหนึ่งแล้วกลับมาคิดเรื่องของตัวเองได้ด้วยซึ่งชอบมากเรากลับมาคิดเรื่องตัวเองได้นะครับงาน Marvel งาน Sony ที่เป็นแบบมหากาพย์พวกนี้ส่วนใหญ่เราจะดูแค่แบบดูแค่เน้นเอามันนะฮะเอาสนุกแต่ว่าเรื่องนี้เราดูแล้วเรารู้สึกเราได้ความเป็นดราม่าดีเราได้ตัวละครที่มีมิติได้ผู้ร้ายที่เก่งแล้วก็ได้การเดินทางของตัวละครทุกตัวชัดเจนแจ่มแจ้งดีนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยากจะเชียร์เหมือนกันนะครับอยากจะเชียร์เหมือนกันสองเรื่องนี้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จะเชียร์ให้ดูกันนะครับนอกเหนือจากนี้จริงๆแล้วก็นะมีสามเรื่องนี้ก่อนแต่เดี๋ยวจะมีหนังไทยเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามาพูดกันในอาทิตย์หน้าแล้วกันเพราะเวลามันจะหมดแล้วนะฮะแต่ยังไงก็จะตามก็จะมีข่าวอัปเดตก็คือว่านอกเหนือจากNine Temple to Heaven ของพี่โบ๊ทใช่ไหมครับเป็นหนังภาพยนตร์ไทยที่ไปฉายที่เทศกาลหนังเมืองคานส์ตอนนี้ก็เพิ่งประกาศมาอีกเรื่องแล้วครับยักษ์ไหม้นะฮะของพี่ป้อมพุทธิพงศ์นะครับพุ่มกับกระเบนราหูใช่ไหมฮะที่ได้เลือกไปฉายเวนิสด้วยนะพระเอกหนึ่งในพระเอกนี่ผมฝึกการแสดงเขาอยู่แล้วก็เก่งมากๆเลยนะครับเป็นคนที่เก่งสุดๆเลยก็เชียร์นะฮะให้ไปเดินหนึ่งในสามเทศกาลหนังที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็ระหว่างเบอร์ลินเวนิสแล้วก็คานส์มีสามบิ๊กทรีได้ไปละหนึ่งเรื่องของหนังไทยในปีนี้โอเคหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพูดไปพูดมาแล้วไม่ทันนะครับลากันดีกว่านะครับพบกับผมเฉลิมชาตรียุคนเหลือดำได้ที่นี่ครับรายการบอกเล่า965นะครับช่วงคุยดิบๆกับอดัมกับผมอดัมเองนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่ปาฏิสวัสดิ์ครับ
1: บอกเล่า965ช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคน
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
3: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHzออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 MHz ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
8: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเฉยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
7: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: นี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
13: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:06 นาทีสวัสดีโลกยามเช้าวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569วันนี้ตรงกับวันแรม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียท้องฟ้าบนพื้นที่457เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางโปร่งใสมีดวงดาวไม่มีเมฆไม่มีลมอุณหภูมิ24องศาเซลเซียสจะไม่พูดละเอียดเดี๋ยวท่านที่อยู่แถวกรุงเทพซีกตะวันออกและทางเหนือของกรุงเทพจะไม่พอใจต้องการจะปลอบใจท่านทั้งหลายแหละนะครับแต่ก็เห็นผู้คนพยายามจะย้ายออกจากกรุงเทพ ม่ใช่แค่ปีนี้เท่านั้นนะครับปีนี้ยังไม่มีตัวเลขนะแต่ปีที่ผ่านๆมาเนี่ยคนมาหาซื้อที่ในที่สูงๆเพื่อจะหนีกรุงเทพมาอยู่กรณายกสระบุรีปักช่องนครราชสีมาไม่ให้มันไกลเกินแล้วมีมอเตอร์เวย์สาย M6 ซึ่งเปิดใช้บริการศุกร์เสาร์อาทิตย์เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเที่ยงวันศุกร์แล้วก็เที่ยงคืนวันอาทิตย์แล้ววันที่25เมษายนเมื่อวานนี้ดูคลิปคนที่เขาไปทำภาพแล้วก็วิดีโอเรียกว่ายูทูบเบอร์แล้วกันนะครับว่าในที่สุดแล้วมอเตอร์เวย์ M6 จากกรุงเทพวงแหวนตะวันตกตะวันออกเข้า M6 นะแล้วก็จะมานครราชสีมาเนี่ยจะเปิดทั้งสองทางจะเสร็จแล้วจะเปิดทุกวันเลยนั่นประมาณวันคริสต์มาสปลายปีนี้นะครับอันนั้นก็ข้อมูลที่เชื่อถือได้นะครับจากผู้ที่ทำรายการ My Way ผมก็ตามดูอยู่เสมอเดี๋ยววันนี้ตอนเที่ยงก็จะใช้ M6 กลับกรุงเทพไปปากเกร็ดไปเฝ้าระวังน้ำท่วมชายฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบ้านเราอยู่คลองเล็กๆที่รับน้ำหรืออาบน้ำส่งลงเจ้าพระยานะครับคลองบางพูดปากเกร็ดเมื่อวานเช็คว่าน้ำแถวๆเมืองทองธานีในซอยที่ผมติดอยู่3วันเนี่ยมันครึ่งเข่านะครับท่วมท้องรถยนต์หรือพื้นรถยนต์รถเก๋งธรรมดาตอนนี้แห้งเดี๋ยวนี้จะว่าก็สูบไปแต่ว่าตามที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครก็ยังพบว่าน้ำยังขังอยู่หลายพื้นที่แต่ก่อนอื่นดูสภาพอากาศก่อนเมื่อวานมีคิดว่าของจริงเชื่อถือได้เพราะทีวีเขารายงานเขาก็จะไปเอาภาพจาก Facebook ของใครต่อใครมานะครับต้องบอกกรุงเทพมีบางช่วงแถวรัชดาหรือที่บริเวณใกล้เคียงที่มีลูกเห็บตกแล้วก็มีภาพลูกเห็บเล็กๆนะครับอาจจะประมาณสักหัวไม่ขีดไม่ถึงขนาดมะเขือพวงก็ตกอยู่นะครับลูกเห็บก็เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกอัศจรรย์ใจแป๊บหนึ่งแปลว่าเมื่อวานนี้มีฝนที่กรุงเทพนะครับเพราะภาพเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาในเวลาถ้าแผนที่ฝั่งซ้ายเต็มแผนที่ประเทศไทยนั่นตีสองสิบห้านาทีวันนี้นะครับวันนี้วันที่2ตุลาคมตี2 15นาทีเห็นว่าเมฆอยู่ขอบประเทศไทยทางฝั่งเขมรติดลาวบริเวณตรงนั้นเลยนะครับเมฆฝนที่มีสีเข้มเป็นสีแดงสีส้มแล้วก็สีเขียวส่วนมันจะเคลื่อนมาเหมือนเราคุยกันเมื่อวานนะมีภาพเมฆแต่มันยังไม่ไปถึงกรุงเทพแต่แล้วพอถึงบ่ายๆมันมาถึงอันนี้ผมไม่ได้ทำรายการตอนบ่ายมันท่านผู้ฟังก็ต้องตามภาพที่ผมก๊อปปี้ตัดปะหรือที่เด็กๆเขาเรียกว่าแคปเจอร์หน้าจอเนี่ยครับก็ตี2 15นาทีแผนที่ประเทศไทยประกอบด้วยภาพเมฆฝนไม่ใช่คำว่าแผนที่เรดาร์ที่ผ่านมา2ตุลาคมตี2 15นาทีนะครับก็ดูจะไม่มีฝนอะไรนอกจากว่าทางอ่าวไทยรูปกอไก่ซึ่งมันมีแม่น้ำสามสายลงทะเลใช่ไหมครับทางซ้ายก็จะเป็นมนลักแม่กลองนะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นหวานใจท่าจีนมันยังไม่มีเพลงลูกทุ่งเกี่ยวกับแม่น้ำท่าจีนเลยผมลองแต่งอยู่นะครับตั้งแต่ชัยนาทแต่งเสร็จแล้วมันจะเป็นเพลงสิ่งแวดล้อมจะไม่รู้จะไปขายให้ใครอยากจะแจกให้นักร้องลูกทุ่งร้องซะหน่อยก็ได้คือจากปากคลองมะขามเฒ่าเข้าสู่เดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีแล้วก็มานครชัยศรีแล้วก็มาออกสมุทรสาครเนี่ยมันเส้นตรงกลางของกอไก่อันนั้นคือแม่น้ำท่าจีนแล้วทางขวาก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาปิงวังยมน่านแล้วก็มาเป็นเจ้าพระยาก็จะมีน้ำสามสายหลักๆที่ไหลลงทะเลก็จะเห็นมีเมฆฝนอยู่ตรงกลางหัวกอไก่ไล่ลงมาอันนี้ก็ประมาณสุพรรณบุรีเลยนะครับแผนที่สุพรรณบุรีก็เหมือนกับถ้าอยู่บนจอก็จะตรงที่มีสีเขียวๆพอดีนะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขึ้นไปแล้วก็เอียงไปทางซ้ายเหมือนกับไม่รู้จะอธิบายว่าเป็นยังไงนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นข้างบนแล้วทางซ้ายก็แยกงอกออกเป็นหัว เหมือนวอแหวนแต่ไม่มีหัววอแหวนแต่ว่ามีข้างบนนั่นคือสุพรรณก็จะเจอฝนนะครับพูดถึงว่าตอนที่สองส่วนเช้าวันนี้ตอนสว่างแล้วจะเป็นยังไงตามดูนะครับอันนี้คือภาพเมฆเต็มประเทศแล้วมาดูกรุงเทพในเวลา6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งเมื่อวานแต่ก็จับภาพจากจอเมื่อ1ชั่วโมงก่อนเข้ารายการนะภาพนี้จริงๆมันจะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะผมก็เลยใส่ตัวเลขเวลาระหว่างทุ่มหนึ่งระหว่าง6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งเพราะถ้าท่านเข้าไปดูเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาณเวลาจริงตอนนี้ก็ได้นะครับจะเห็นว่าภาพเมฆมันเคลื่อนไหวในช่วงหนึ่งช่วง1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเขาจะอัปเดตภาพมันภาพจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอก็จะต้องไม่บ่นนะครับตอนนี้ทำไมไม่มีฝนก็มันเป็นภาพเมื่อวานตอนเย็นและตอนค่ำตอนนี้ภาพนี้ผมยังไม่เห็นยกเว้นว่าภาพใหญ่ทางซ้ายมือ2:15ที่ผ่านมาอันนี้คือภาพเมื่อวานก็ผมก็เลยงั้นก็ไม่ต้องสงสัยเพราะว่าเราทำรายการตอนเช้าก็บอกไปแล้วว่าดูท่าทางจะไม่มีฝนตอนบ่ายมีฝนเพราะเมฆมันมาจากทางขวามืออันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะไปโทษใครนะครับเพียงว่าต้องอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอถ้าจะไปดูพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาที่ tmd.go.th นะครับ tmd นะก็คือDepartment of Meteorological อะไรเนี่ยครับก็คือกรมอุตุนิยมวิทยาอะไรกันชื่อเว็บไซต์อยู่ข้างบนจอนะครับหรือท่านจะโทรได้24ชั่วโมงที่1182หรือที่เบอร์เต็มของเขาก็จะเป็น023994012 13เดี๋ยวผมจะกลับมาตรงนี้อีกทีนะครับเพียงจะบอกว่าเวลาติดตามข่าวสารที่เชื่อถือได้จริงๆแต่เราจะต้องตามละเอียดนะเพราะเขาอัปเดตตลอดเวลาและเป็นตัวหนังสือนิ่งๆไม่มีเสียงตะโกนออกมาบอกให้หวั่นไหวถ้าท่านหวั่นไหวก็เนื่องจากเข้า YouTube แล้วใครต่อใครที่ไปเอาข้อมูลอย่างเงี้ยมาทำใหม่ใช้ AI ใส่เสียงให้มันแบบน่ากลัวแม้กระทั่งรายการสดข่าวต่างๆก็จะทำเสียงให้หวั่นไหวร้องโอดโอยโอ้ยทำไมน้ำมันใส่อารมณ์เข้าไปนะครับข้อมูลจริงๆมันอยู่ที่ตัวหนังสือท่านผมก็จะพึ่งตัวหนังสือเมื่อวานนี้สรุปตอนเย็นบอกว่าเราจะตามข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาและของเรื่องน้ำท่วมที่ไหนอย่างไรเนี่ยครับผมก็อึดอัดกลุ้มใจมาหลายวันพบว่าคนรุ่นใหม่ทำข่าวหวือหวาก็เอาข้อมูลนิ่งๆจากตัวอักษรนี่มาทำไม่ได้มีองค์คาพยพของเทคโนโลยีอะไรหลายพันล้านกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยลงทุนไปช่วงหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อก่อนเป็นกรมแล้วก็ยังเป็นกรมอยู่นะครับแต่ก็แยกมาอยู่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในยุคที่ผมแปรยติร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยครับก็เกิดกระทรวงวิทยาศาสตร์นะแล้วมีกรมอุตุนะอยู่ในนั้นกรมป่าไม้ก็อยู่ในตอนหลังก็มาแยกเป็นกระทรวงสิ่งแวดล้อมอีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็โอลวนในแง่ระบบราชการแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยายังยืนหยัดอยู่นะพอกลับไปดูเริ่มต้นพอเริ่มต้นดูนะวิธีติดตามดูข้อมูลของผมก็ไม่ซับซ้อนอะไรนะครับท่านผู้ฟังทำได้เหมือนกันนะแล้วขี้เกียจทำก็ฟังผมตอนเช้าๆแล้วหลังจากนั้นท่านตามเอาเองเพราะว่าถ้าท่านอยู่กรุงเทพมันก็จะต้องตามอย่างใกล้ชิดเพราะว่าข่าวเกี่ยวกับน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยมันพึ่งปัญหาฝนตกมันเกิดจากปัญหาฝนตกลงพื้นที่โดยตรงกับฝนตกทางเหนือน้ำไหลมาทำให้สับสนว่าเราจะเอายังไงกันดีเมื่อวานอธิบายไปแล้วว่าผู้เชี่ยวชาญเขาว่าอย่างนั้นนะครับว่าน้ำเหนือไหลลงมาตอนนี้นะ2-3 วันข้างหน้านี้จะไม่กระทบกรุงเทพถ้าเขื่อนไม่พังหมายถึงว่าเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เขื่อนที่ป้องกันกรุงเทพทั้งเหนือตั้งแต่ป่าสักมีแก้มลิงเรื่อยมาแล้วสื่อมวลชนก็บ่นแล้วไปขุดคุยอะไรมาก็ไม่รู้ละเขาบอกว่าท่านผู้ว่าชัดชาติทำลายแก้มลิงของพระเจ้าอยู่หัวคุณชัดชาติก็ออกมาบอกไม่ได้ทำลายยังอยู่มันเหนื่อยเหมือนกันนะครับสื่อมวลชนทำหรือไม่ทำทำลายหรือไม่ทำลายช่วยไปค้นให้ชัดเจนเมื่อตอนเช้ามืดเนี้ย ที่สองตื่นขึ้นมาผมก็ดูคุณกิตติสิงหาปัดเพื่อนผมที่ยังคงยืนหยัดทำข่าวยืนหยัดความเป็นจริงแบบไม่มีสีสันแกดูอาจจะต้องดมยาดมง่วงหน่อยนะครับจะเป็นคลิปของข่าวสามมิติส่งลูกน้องไปทั้งต่างๆส่วนตัวเองก็ขับรถไปดูจุดดูประตูระบายน้ำแล้วอธิบายว่าที่มันเป็นยังไงโดยไม่มีอารมณ์หรือการร้องอุทานน่ากลัวโอ้โหอะไรอย่างนี้ก็แต่ก็สรุปคล้ายกันนะครับว่าน้ำที่ท่วมกรุงเทพและกำลังลดลงอยู่ในบางจุดยังคงอยู่เยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นที่ราบต่ำมันเกิดจากน้ำฝนตกตรงๆอันนี้คุณปลอดประสบสุรสวัสดีอดีตนักวิทยาศาสตร์อธิบดีประมงอธิบดีกรมป่าไม้และผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้แล้วก็เป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดในประเทศไทยในฐานะทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก PhD เรื่องบึงบอระเพ็ดคุณปลอดประสบก็พยายามอธิบายคล้ายๆกันนะครับว่าขณะนี้เราที่กรุงเทพมันจากเนื่องจากฝนตกโดยตรงส่วนน้ำทางเหนือ

ำลังไหลมาแต่จะไม่มีผลกระทบกรุงเทพโดยตรงเมื่อป้องกันอยู่แล้วรอบๆกรุงเทพโดยคันกั้นน้ำสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็คันกั้นน้ำทางเหนือของกรุงเทพซึ่งเป็นถนนบ้างเป็นประตูระบายน้ำบ้างชื่อต่างๆกันเนี่ยถ้ามันไม่พังนะก็มันก็จะโอเคนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับมันข้อมูลที่ผมพึ่งตอนนี้ผมก็จะไม่พึ่งโทรทัศน์ที่เขามีอารมณ์เขามีเสียงเจียวเจ้าก็ตกใจแล้วก็เขาบริพาทรัฐบาลโดยเขาก็ไม่ได้ลงพื้นที่เราบริพาทรัฐบาลได้เพราะว่าเราจะได้คลี่คลายอารมณ์นะครับคุณอนุทินรับไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าคนสมัยนี้บางทีมันก็เหมือนคนสมัยก่อนไม่พอใจอะไรก็ลงที่ตัวแทนของเราซึ่งเป็นนักการเมืองทุกระดับในทุกระบบนั้นดูภาพก็คือว่ามันดูเหมือนว่ามันจะไม่มีฝนเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่อาจจะตกวูบวาบอย่างเมื่อวานแต่ก็เป็นฝนตกลงมาตรงที่กรุงเทพกลับไปดูพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเป็นทางการนะครับโดยผมอาจจะย่อคำสองคำที่มันเป็นคำเกินมาเท่านั้นเองอย่างเช่นตลอดจนรวมทั้งอะไรพวกนี้เพื่อให้เหลือคำที่ย่อลงเพราะฉะนั้นบนจอก็จะเป็นข้อมูลซึ่งผมจะอ่านเต็มจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาบนจอผมจะตัดพยางค์บางพยางค์ออกไปที่ในเรื่องนี้ก็เนื่องจากว่าเพื่อข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยาจะเขียนข่าวใหม่ก็สามารถตัดพวกคำบางคำวลีบางวลีที่มันเป็นส่วนเกินออกไปก็ได้เพราะมันเป็นภาษาเขียนแล้วก็จับย่อให้เหมือนกับเนื้อๆอย่างแท้จริงนะงั้นผมจะอ่านประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับเต็มที่เป็นฉบับที่1235/2569ถือว่าเป็นทางการนะครับประกาศวันที่1ตุลาคม 17:00 นถึงเมื่อวานตอนเย็นแล้วประกาศฉบับที่2ถัดไปก็จะเป็นวันนี้2ตุลาคมในเวลา 17:00 เวลาที่ผมกำลังพูดอยู่นะครับแต่เดี๋ยวประกาศฉบับ 17:00 จะปักอยู่ตอนนี้ผมใช้ประกาศฉบับก่อน 17:00 เพราะว่าผมเตรียมงานมา3ชั่วโมงที่แล้วดังต่อไปนี้นะครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่4-7ตุลาคมอันนี้ประกาศฉบับที่1บอกว่าอันนี้อ่านเต็มส่วนบนจออาจจะตัดบางคำออกไปเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ตัดเนื้อหาสาระตัดสร้อยคำหรือคำเพิ่มคำเติมทั้งหลายในช่วงวันที่4-7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้เที่ยวนี้ประกาศเขาแยกไปย่อหน้าดีชัดเจนขึ้นช่วงเวลาดังนี้มันเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีช่วงเวลา4ตุลา5 6ตุลาและ7ตุลาคมซึ่งจะยาวกว่าที่ท่านผู้ฟังถ้าดูบนจอผมก็จะเป็นพื้นสีเขียวเนี่ยขอบสีแดงอันนี้3ช่วงเวลาซึ่งผมตัดคำที่ไม่สำคัญออกไปเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ตัดเนื้อหาผมขออ่านเต็มว่าในวันที่4ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะอย่างที่บอกไว้ดูข้างบนนะครับคือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งแล้วก็มีลมกระโชกแรงลักษณะฝนฟ้าคะนองมีผลกระทบตามภาคต่างๆคือวันที่4ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันตะวันออกของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับช่วงวันที่5-6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็คือจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากผลกระทบที่วันที่5ที่6ภาคเหนือภาคกลางนะครับและกรุงเทพปริมณฑลแล้วถัดมาวันที่7มันตามลำดับไง4เหนือก่อนแล้วก็อีสาน5 6ก็มาอยู่ภาคเหนือล่างลงมาแล้วภาคกลางและกรุงเทพนะครับ5 6นะครับวันที่5ที่6เพราะฉะนั้นยังไม่ถึงหรอกนะครับเราต้องอยู่วันที่2นะครับวันนี้วันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆมีฝนลดลงก็แปลว่าอีก2วันข้างหน้าอยู่แถวภาคเหนือที่ฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงฝนฟ้าคะนองแล้ววันที่5ที่6นะวันที่2นะครับ5 6กระจันทร์อังคารนะ

3-4ก็พรุ่งนี้มะรืนภาคเหนือแล้วก็อีสานจันทร์อังคารก็จะเป็นภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพเพราะจันทร์อังคารก็เตรียมตัวดูฝนให้ดีแล้วกันนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงพอมาถึงวันพุธที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้และภาคอื่นๆมีฝนลดลงวันพุธที่7นะครับวันพุธที่7แฟนลูกยามเช้าที่เตรียมตัวลงทะเบียนจองที่ล่วงหน้าจ่ายเงินแล้วนะครับที่เราจะไปภูฐานกันวันที่7ตอนเย็นๆค่ำๆมั้งจะนัดคุยกันออนไลน์ทางซูมจะได้เตรียมตัวที่จะไปภูฐานกับผมด้วยนะผมจะไปกับท่านด้วยนะครับแล้วก็ช่วยๆกันคุยไปนั่นก็คือไปวันที่เท่าไหร่อ่ะ15 16 17 18 19ไป5วันครับช่วงนั้นจะทำรายการว่าจะทำเทปไว้ไปนั่งทำที่ภูฐานดีกว่าเพราะภูฐานช้ากว่าตีห้าหนึ่งชั่วโมงก็ทำตั้งแต่ตีสี่ภูฐานยังอยู่ในโรงแรมยังไม่ออกไปเที่ยวกันมันจะไม่เทปไว้นะครับมันวันที่7ท่านที่จะไปภูฐานกับผมแล้วก็คุณพี่พี่เก่งพัชราพรชมกลิ่นผอ 96.5 ก็ป่านนี้คงทราบแล้วเราจะนัดซูมคุยกันเพื่อเตรียมตัวผมกับเป๋าเตรียมเงินเตรียมทองไปนะครับนี่พยากรณ์ต่อนะครับทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนนะขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งนี่ภาษาเขียนย่อมมีอันหนึ่งจะไม่มีอันสองนะครับก็คือเติมอีกนิดนะในช่วงเวลาที่วันที่8ถึง12ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนอันนี้เป็นคำเตือนด้วยความอบอุ่นใจนะเหมือนพี่น้องเตือนกันนะครับขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.goth.com ประกาศวันที่1ตุลาคมเวลา5โมงเย็นเมื่อวานนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อบจ023990412-1-13หรือจะเป็นเบอร์ด่วน1182ได้24ชั่วโมงนะโทรไปแล้วคุยกันดีๆนะครับไม่ใช่โทรไปตวาดคนรับโทรศัพท์เขานะครับเดี๋ยวเขาก็มาโหงุดหงิดนะเขาอุตส่าห์เตือนให้ความรู้คนที่เอาข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ไปใช้ก็คือประชาชนทั่วไปแล้วก็ไปเตรียมการกรมประตูจะไม่ลงรายละเอียดว่าน้ำเหนือมากี่ระบายมา 2,000 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอะไรอย่างนั้นอันนั้นจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติรัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมันถ้าจะโทษตำหนิวิพากษ์ขอให้ลงไปที่พี่อนุทินชาญวีรกุลกับคณะนะที่อยู่ทำเนียบรัฐบาลนะแล้วก็เบาๆกันหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวถึงเวลาเลือกตั้งเราค่อยๆลงคะแนนไม่ต้องลงถนนนะครับพี่น้องประชาชน

อยัลไทยกับเป็นก็รัฐบาลไทยอ่ะคีย์คำว่ารัฐบาลไทยสมมุติผมจะพึ่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นลูกน้องคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีโดยตรงนะครับจะพบว่าเว็บไซต์ของเลขาธิการนายกก็คือเว็บไซต์นายกนั่นแหละนะครับเว็บไซต์รัฐบาลไทยอ่ะไทยกัฟเวอร์เมนต์หน้าแรกไม่เกี่ยวข้องอะไรกับน้ำท่วมเลยไม่เกี่ยวเลยนะครับอันนี้ก็ทำให้ผมกังขาในหัวใจของหนุ่มใหญ่ในตอนเช้าเป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็แกล้งเข้าไปดูนะไม่ได้แกล้งเข้าไปดูก็ปรากฏว่าคนทำเว็บไซต์ของสำนักนายกเนี่ยก็อยู่อย่างเงี้ยครับหน้าแรกไม่มีอะไรที่ให้ตกตื่นใจหรือข้อมูลปัจจุบันทันด่วนหรือเรื่องร้อนรนนะฮะในยามน้ำท่วมกันสารพัดที่น้ำเหนือทางเหนือทางภาคกลางเจ้าพระยาตอนล่างท่วมสองฝากฝั่งกรุงเทพก็ท่วมกำลังลดแล้วอาจจะมาอีกไม่มีนะในเว็บไซต์รัฐบาลไทยยกเว้นนี่คือหน้าหนึ่งนะครับหน้าหนึ่งรัฐบาลไทยเนี่ยก็คือมีเป็นภาพกราฟิกหรือจะเรียกว่าแบนเนอร์หรือแถบข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่วิ่งไปนะ1 2 3อันนี้เป็นภาพวิ่งที่2ผมก็ปะมาเพื่อให้ดูงดงามว่าเขาห่วงอย่างเขาบอกว่าเขาจะมีโปสเตอร์อยู่ข้างบนหรือแบนเนอร์ข้างบนนะครับเป็นแถบข้อมูลตัวเริ่มของหน้าแรกของสำนักนายกเนี่ยเป็นแถบข้อมูลหนึ่งที่วิ่งจากขวาไปซ้ายอันอื่นผมทิ้งไปเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะติดตามเรื่องน้ำใช่ไหมอันหนึ่งเป็นเรื่องภารกิจอื่นก็เพียงแต่ว่าเขาจะมีแบนเนอร์หรือแผ่นภาพเขียนตัวเริ่มว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยแถมมีภาษาอังกฤษอีก Joint Information and Communication Center JICC วงเล็บให้อีกกลัวจะไม่ยุ่งมากนักไอ้ผมก็บ่นไม่ต้องใส่ภาษาอังกฤษก็ได้พี่นะครับคือว่าก็เว็บไซต์ท่านเป็นภาษาไทยนะครับแต่อยากจะใส่ก็ไปผมก็หาเรื่องบ่นท่านขออภัยนะครับบ่นโอเคหน้าแรกของเว็บไซต์ของรัฐบาลไทยไม่มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับน้ำท่วมไม่มีภาพไม่มีข้อมูลไม่มีคำเตือนไม่มีข่าวล่าสุดไม่มีสติไม่มีอะไรเช่นเหมือนกับประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่มีงานทำ ก็คือหน้าแรกจะเป็นภารกิจนายกรัฐมนตรีภารกิจท่านทำอะไรก็แล้วแต่ผมก็หวังว่าจะกดลิงก์เข้าไปแล้วจะเจอนายกไปดูเรื่องน้ำท่วมนะฮะก่อนอื่นผมกดไปที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยก่อนนะครับผมกดเข้าไปก่อนเกิดอะไรขึ้นพอกดศูนย์ข้อมูลข่าวสารปุ๊บลิงก์ถัดไปที่ถูกกดก็เป็นเว็บไซต์หรือว่าหน้าเพจไทยคู่ฟ้าอันนี้เป็น Facebook คือกดไปปุ๊บเข้าสู่ Facebook เลย Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็น Facebook ว่าด้วยศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยJoint Information and Communication Center อย่างนะฮะแต่นี้ไม่มีตัวย่อให้นะไทยคู่ผมชอบเสียดสีเพลินๆอารมณ์ขันขออภัยนะครับสำหรับชีวิตผู้สูงอายุอย่างผมซึ่งละเลยละเว้นแล้วหนีห่างออกจากโซเชียลมีเดียทั้งปวงเหลือ YouTube ที่เดียวผมต้องการปลีกวิเวกอ่ะก็จบชีวิตผมจบแต่เพียงเท่านี้ในเรื่องข่าวสารจากรัฐบาลเท่ากับรัฐบาลบอกว่าอยากรู้เรื่องน้ำท่วมกดเข้าไปดู Facebookไทยคู่ฟ้านั้นผมก็จะไม่รู้เรื่องเลยเพราะผมไม่ได้ใช้ Facebook ขออภัยอันนี้ผมพูดตามความจริงคือว่าถ้าผมเป็นประชาชนเหมือนทุกท่านที่ไม่ใช้ Facebook ก็จะไม่มีวันรู้เลยว่าโลกนี้เป็นอะไรน้ำท่วมยังไงที่ไหนนายกทำอะไรเพราะว่าเว็บไซต์นายกเขาบอกให้เข้า Facebook โอเคชีวิตจริงไม่ได้แปลว่าผมเข้า Facebook ไม่ได้ผมเข้าได้นะครับผมก็ไปอาศัย Facebook ของลูกชายของภรรยาผมซึ่งผมเซตไว้ให้ตั้งนานแล้วซึ่งเขาก็คุยกับเพื่อนๆเรื่องโน้นเรื่องนี้กินโน่นนี่นั่นเที่ยวแล้วก็น้ำบ้านเธอเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็อาศัย Facebook ของภรรยานะครับเพื่อจะเข้าไปดูปกติผมก็จะอาศัย Facebook ของภรรยาเพื่อจะไปเช็คดูว่าลูกชายเป็นยังไงเท่านั้นเองนั้นผมไม่มี Facebook ผมจึงโดยสมมุติฐานและความเป็นจริงในชีวิตผมจึงเลิกคบกับไทยคู่ฟ้าไปเลยเพราะว่าเขาอยู่ที่ Facebook นะครับจบโอเคนะที่ผมเข้า Facebook ได้แหละนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้แกล้งพูดตามชีวิตจริงว่าถ้าผมหยุดอยู่แค่นั้นแล้วผมงอนผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอ้ผมก็ไม่ได้งอนผมบอกให้รู้ว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่ในวัยชราอ่านหนังสือเยอะกว่าท่องเที่ยวกินข้าวนะแล้ว

0: ็คุยกับครอบครัวแล้วก็ไม่ใส่ใจโซเชียลมีเดียเพื่อความสงบในชีวิตอย่างผมเนี่ยจะไม่มีที่พึ่งที่เว็บไซต์ Facebook ไทยคู่ฟ้านะครับโอเคอันนี้ผมเข้าได้แหละนะครับอันนี้ก็ที่พูดไปเมื่อกี้ลืมไปลืมไปเลยแปลว่าผมไม่บ่นนะสมมติว่าผมเข้าได้นะมันเป็นยังไงพอเข้าไปใน Facebook ไทยคู่ฟ้าได้ก็เป็นภารกิจนายกรัฐมนตรีไม่มีเรื่องน้ำท่วมก็จะมีแบนเนอร์หรือภาพโปสเตอร์9ภาพว่านายกอนุทินชาญวีรกูลของกระผมไปไหนแต่ไหนมาเรื่องเก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับนายกเข้าร่วม UNGA 81ซึ่งคนแก่ที่ไม่มีการศึกษาภาษาอังกฤษไม่รู้อย่างผมก็เลยไม่รู้ UNGA 81คืออะไรช่างมันเว้ยนายกไป UNGA อันก้าไม่รู้นะนี่ผมแกล้งไม่รู้นะครับนะพอโพสเตอร์เขาเป็นอย่างนั้นนายกต้อนรับใครสักคนหนึ่งอ๋อนายกสิงคโปร์เห็นละนะอันนี้ตัวหนังสือประจอจะเล็กนะนายกต้อนรับสิงนายโอ้โหนานแล้วนะครับนายกประชุมครม.สัญจรเอ้านี่มันเรื่องเมื่อเดือนไหนเนี่ยนะครับนายกเยือนออสเตรเลียนิวซีแลนด์เปล่าตอนนี้นายกกลับมานานแล้วแล้วก็นายกต้อนรับประธานดีพม่าเมียนมาก็เรื่องเก่านายกเยือนอินโดนีเซีย3-4อันนี้มันผลการแข่งฟุตบอลเมื่อวานที่อินโดนีเซียหรือเปล่าเนี่ยฟีฟ่าอาเซียนเอ้ผมว่าสิงคโปร์ล้มบอลให้กับมาเลเซียนะครับยอมให้มาเลเซียยิง6-0นะครับมาเลเซียจะได้เข้ารอบแทนอินโดนีเซียก็เลยยิงบังคลาเทศ 7-1 เพราะว่าอินโดนีเซียอินโดอย่างนี้แล้วกันนะอินโดนีเซียก็เลยได้คะแนนเหนือสิงคโปร์เหนือมาเลเซียนะขอโทษทีผมเห็นเมื่อวานพวกเด็กๆตามฟุตบอลอยู่เขาบอกโอ้โหมันเขาไม่พูดตรงๆนะครับว่าล้มบอลกันหรือเปล่าเพราะว่าอินโดนีเซียต้องการทำคะแนน6-0นะครับ60เสร็จ60เหนือบังคลาเทศแข่งที่อินโดนีเซียนะครับจะได้เข้ารอบชิงชนะเลิศกับไทยนะเขาเรียกอาเซียนฟีฟ่านะแต่มันไม่ใช่อาเซียนฟีฟ่าหรอกครับพวกเราหนุ่มสาวทั้งหลายควรจะเข้าใจนะครับอาเซียนไม่มีปากีสถานไม่มีบังคลาเทศมันจะเป็นอาเซียนฟีฟ่าได้ไงอาเซียนก็ต้อง11ชาตินะครับนะนี่มันเป็นอาเซียนบวกปากีสถานนะแล้วก็บวกอะไรบังคลาเทศไม่ใช่ไม่รู้มันเรียกอะไรนะครับโอเคสรุปแล้วคือว่าอินโดนีเซียก็เข้ารอบชิงกับประเทศไทยเดี๋ยวก็ไปชิงกันท่านก็ไปทะเลาะกันเอาเองว่าใครล้มบอลไม่ล้มบอลนะครับแปลกนะครับนี่เราคุยเรื่องน้ำนะครับนายกเยือนอินโดนีเซียเรื่องเก่า3-4 สิงหาคมแล้วก็นายกเยือนจีนนายกลงพื้นที่สงขลาก็ไม่เกี่ยวเรื่องเก่านายกเยือนมาเลย์ก็ไม่เกี่ยวสรุปแล้วผมพึ่งเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาลไม่ได้เลยในเรื่องผมไม่ได้เลยก็ไม่ถูกขอยกเว้นมีวงเล็บไว้นะพึ่งได้ครับเดี๋ยวคุณอนุทินกับพวกจะน้อยใจอ่ะพึ่งได้แต่ว่ากว่าจะถึงที่พึ่งได้มันต้องกดหลายทีนะมันทำให้ความรู้สึกว่าถ้าคนแก่ขี้เกียจกดหรือเด็กๆใจร้อนต้องรีบไปพายายไปโรงพยาบาลหาเรือยางอะไรมาเนี่ยก็จะไม่ยอมทนที่จะกดไปกดมาแล้วยังไม่เจอนะครับมีแต่การคุยว่านายกไปที่อื่นที่ไม่ใช่ที่น้ำท่วมอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเสร็จแล้วยังไงนะครับโอเคนะแล้วผมก็กดไปกดมาต้องกดไปอีก2จังหวะ2ขยักเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรดี deep dive แล้วกันนะครับ dive แปลว่าดำน้ำลงไปข้างล่างไม่ใช่ deep throat deep dive กดไปอ๋อนายกสั่งการเว้ยมีนายกสั่งการสั่งเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดทีมเข้าถึงพื้นที่ตัดขาดรับมือฝนระลอกใหม่ 4-5 ตุลาคมนายกรู้นายกก็ออดเดินไปดูที่น้ำท่วมแล้วแต่มันไม่มีข่าวในหน้าเว็บไซต์รัฐบาลไทยไงต้องกด 3-4 ครั้งจึงจะเจอแต่เจอโปสเตอร์หรือว่าแบนเนอร์นะครับว่านายกเร่งสั่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดทีมเข้าถึงพื้นที่ตัดขาดรับมือฝนระลอกใหม่4-5ตุลาคมข้อความสั้นๆอย่างนี้นะครับเขาคงจะคิดว่าคนสมัยนี้ไม่อ่านหนังสือกันยาวๆเขาไม่อ่านก็เอาแค่นี้นะครับผมอยากอ่านยาวอ่ะนะครับก็ไม่มีโอเคไม่มีก็ไม่มีก็ทำเนียบรัฐบาลก็ทำเพียงได้บอกว่านายกสั่งการนะสั่งการอะไรบ้างนะผมทำให้มันตัวใหญ่ขึ้นที่จริงมันสั่งการ1 2 3 4นะ5ข้อนะครับ อยู่ในแผ่นเดียวกันมันอ่านยากนะถ้าขึ้นจอผมก็อาศัยอาชีพเก่านะครับทำให้คนอ่านง่ายหน่อยแค่นี้ก็หวังว่าจะอ่านพอได้นะครับก็คือสั่ง5ข้อเนี่ยข้อที่1นะแยกมาให้ตัวใหญ่หน่อยจัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนตามลำดับความเดือดร้อนเร่งเข้าถึงพื้นที่ที่มีความจำเป็นก่อนข้อ1นะครับมันมีอะไรใหม่ไหมจากสามัญสำนึกของมนุษย์ไม่มีนะก็สั่งแหละนะครับข้อ2นายกสั่งบอกให้จัดระบบทีมปฏิบัติการที่เข้าถึงประชาชนพร้อมวางแผนการนำส่งอาหารสิ่งของจำเป็นให้เข้าถึงประชาชนให้ได้นะก็ให้รัฐบาลจัดทีมกว่าจะจัดทีมเสร็จป่านนี้คุณพี่ปนัดดาวงผู้ดีแล้วก็พี่ปอเต็กตึงร่วมกตัญญูแล้วก็นักแสดงนักร้องศิลปินและผู้ใจบุญทั้งหลายอาจารย์โน้นอาจารย์นี่เขาก็ส่งข้าวส่งน้ำกันไปล่วงหน้าแล้วนะครับส่วนรัฐบาลก็จัดระบบแล้วกันนะครับอันนี้แบบประชดประชันเชิงน้อยใจก็สั่งอ่ะถ้าสั่งแล้วนะครับข้อ2ข้อ3จัดระบบการสื่อสารกับประชาชน1พื้นที่1ข้อมูลอันนี้เหมือนท่องจำ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์1พื้นที่1ข้อมูลก็หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระดับน้ำให้ช่วยงานในพื้นที่ให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการสื่อสารอันนี้ผมไม่รู้หมายถึงพื้นที่ไหนนะครับเพราะไม่มีการขยายความพื้นที่ไหนอ่ะพื้นที่ตำบลปักช่องหมูสีหรือว่าหนองสาหร่ายหรือว่าสามชุกหนองยะไซหนองสะเดาหรือว่าบุรีรัมย์ไม่รู้นะจัดการสื่อสารกับประชาชน1พื้นที่1ข้อมูลถ้าพื้นที่เดียวท่านได้ข้อมูลเดียวนะครับไม่มีทางเลือกโอเคแล้วก็สั่งไปข้อ4ให้ทุกจังหวัดประเมินความสามารถการรองรับน้ำเพิ่มเติมเร่งเตรียมความพร้อมก่อนฝนระลอกใหม่จะเข้าพื้นที่ไม่ต้องวิจารณ์ดีกว่ามะอ่านตามนี้แกก็สั่งตามนี้แหละข้อ4วิจารณ์ไปให้อารมณ์มันร้อนแรงเปล่าๆนะครับข้อ5จะทำบัญชีทรัพยากรทั้งกำลังพลเครื่องจักรกลให้พร้อมสำหรับเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดได้ทันทีจัดทำบัญชีแปลว่ายังไม่มีบัญชีที่จริงมีแล้วนายกเช็คดูหน่อยนะเขามีตั้งนานแล้วนะมันมีบัญชีเนี่ยนะครับทรัพยากรการช่วยเหลือเนี่ยมันมีตั้งแต่ปี2500ตีซะว่าช่วงที่ผมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมช่วงเป็นสมาชิกวุฒิสภา2543ถึง50นะผมแปรยติกระทรวงโน้นกระทรวงผมไม่ใช่คนเดียวนะครับเพื่อนไอ้กระทรวงนี้ควรมีกรมนั้นแล้วเป็นอย่างนี้เรื่องน้ำท่วมผมจำได้ผมขึ้นอภิปรายมีโน้ตอยู่นะครับว่าเฮ้ยเรามีเทคโนโลยีเราต้องมีมาตรวัดน้ำท่วมทุก1กิโลเมตร10กิโลเมตรนะแล้วก็ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมมายังส่วนกลางให้รู้ว่าขณะนี้น้ำกี่มิลลิเมตรสูงขึ้นเท่าไหร่ลุ่มน้ำยมตอนบนตอนล่างแม่น้ำที่ไหนจะมีศูนย์วัดหมดแล้วก็ส่งสัญญาณไวเลสผ่านระบบเซลล์อะไรต่างๆนี่ผมอภิปรายตั้ง2543ถึง50นะครับผมจำไม่ได้ปีไหนแล้วผมบอกว่าถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้ผมไม่ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพราะเขาจะตั้งกระทรวงใหม่ไงมีกรมอุตุกรมเดียวแล้วก็ร่วมใจว่ายังไงว่าเอาสวทช.เอาเน็กเทคก็ไปใส่จำได้ไหมครับนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายวิ่งกันให้วุ่นทั้งหน้าทั้งหลังหลังไม้หน้าไม้โทรหาผมแล้วคนที่แปลยติอาจารย์แปลอะไรก็เป็นผมแปลให้หมดแต่มันก็ได้สองกรมนะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าจำได้เลยว่าเราต้องรู้ว่าน้ำทุกหนึ่งหรือทุกสิบกิโลเมตรเท่าไหร่สมมติเรามีแม่น้ำหลักสามสายนะไม่นับปิงวังยมน่านนับก็ได้นะนับก็จะงานเยอะขึ้นก็คือว่าแม่น้ำแม่กลองแล้วก็แม่น้ำท่าจีนนะแล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยาทุกจุดจะทุกกี่กิโลเมตรก็ได้ให้มีมาตรวัดน้ำส่งสัญญาณไวเลสมาถึงส่วนกลางให้รู้น้ำตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะมีกระบวนการทางเทคโนโลยีนี่พูดถึง2543ถึง50นะครับที่เราร่างพระราชบัญญัติแปรยติกันตั้งแต่ส.ส.ขึ้นมาถึงพวกผมที่เป็นสว.ถามอาจารย์เจิมศักดิ์ถามคุณดำรงพุทธานถามโอ้ยใครต่อใครได้เลยว่าเราพูดกันไปแล้วนะครับตีซะว่าจบสิ้นสว.ก่อนยึดอำนาจเนี่ย2550ครับนะแล้วมาตอนนี้มันก็เกือบ20ปีแล้วก็ไม่ได้ทำอาจจะมีจุดวัดน้ำบ้างอย่างปากช่องก็มีจุดหนึ่งที่แม่น้ำลำคลองเล็กๆที่ก่อนจะไปถึงหนองสาหร่ายผมเห็นแล้วตรงที่น้ำไหลใต้ลอดใต้สะพานแล้วมีต้นไม้ใหญ่นะครับ อยู่ที่ผมเคยไปถ่ายรูปให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นการทำบัญชีทรัพยากรแม้ตอนนั้นผมบอกว่าทุกตำบลน่าจะมีศูนย์สงเคราะห์ใครอยากบริจาคอาหารแห้งกระป๋องข้าวสารเรือยางเรือแคนูเรือไฟเบอร์อะไรก็เอามากองไว้ตรงคลังของช่วยผู้คนเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆทุกตำบลหรือทุกอำเภอหรือทุกจังหวัดน่าจะมีศูนย์แต่เขาคงไม่ได้ทำนะครับผมคิดว่าอาหารกระป๋องอาหารที่เกือบจะหมดอายุก็เอามาบริจาคนะสักปีหนึ่งแล้วผมหมดอายุก็ทิ้งไปหรืออะไรก็ไม่ได้ทำนะก็คือนายกสั่งใหม่จัดทำบัญชีทรัพยากรก็แล้วคุณอนุทินทันสมัยนะครับเป็นว่าถ้าจะพึ่งรัฐบาลนะด้วยข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักนายกรัฐมนตรีหรือไทย government นะพึ่งไม่ได้ทันทีต้องกดหลายครั้งจึงจะเจอข้อมูลที่ผมให้เห็นบนจอนะแล้วถ้าคนไม่อดทนอย่างผมเพราะผมมีอาชีพที่จะส่งข้อมูลให้ท่านผู้ฟังไปพิจารณานะครับก็ไม่ได้รายละเอียดอยู่ดีจริงผมเพิ่งเว็บไซต์กรมชลประทานนะครับแล้วก็เว็บไซต์กรมอุตุนะแล้วก็เพิ่งนักข่าวสถานีโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ที่เชื่อถือได้หนังสือพิมพ์จะสบายใจกว่าเพราะไม่มีอารมณ์เกี่ยวข้องมีแต่ข้อมูลตัวหนังสือนะครับเอาละครับยาวเลยนะครับตีห้าสี่สิบสี่นาทีขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลอยู่ว่าด้วยเรื่องน้ำท่วมเป็นการเฉพาะนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคมขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 95 FM Thinking Radio ช่วยความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
4: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
3: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
4: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กเล็กน้อยแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
4: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
10: ๆมูเตอออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
9: ร่วมทริปสุด Exclusive ไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพุนชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569

0: เมทวันโอเซเว่นหรือโทร0814986322
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
3: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
4: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:48 นาทีนะครับท่านผู้ฟังกำลังฟังโลกยามเช้าวันศุกร์ที่2ตุลาคม2569เป็นครึ่งหลังของรายการแต่ว่าเหลืออยู่แค่ตอนนี้ 5:48 นะครับก็เหลืออีก10กว่านาทีเท่านั้นเองก็น่าจะเป็นเรื่องเดียวนะเรื่องอื่นที่เตรียมไว้อาจจะผักภาระไปวันจันทร์วันอังคารหน้าสบายเลยไม่ต้องเตรียมว่าจะคุยเรื่องหนังสือแต่ว่าเอาเรื่องน้ำท่วมให้มันสบายใจกันไปทีละน้อยแล้วกันคือเมื่อกี้เนี้ยผมได้พูดถึงการเข้าเว็บไซต์ของไทยรัฐบาลไทยหรือสำนักนายกเลขาธิการนายกปีเนี่ยก็จะพบว่านายกสั่งการแต่กว่าจะเจอว่านายกสั่งการสั้นๆ5ข้อเนี่ยก็ต้องกดไปประมาณรอบที่4กดไปกดไปกดไปต้องขยันกดหน่อยนะครับเด็กหนุ่มสาวไม่ขยันเขาก็จะไปทำพยากรณ์อากาศกันเอาเองก็แตกตื่นใจแต่นี้ก็จะมีคำเตือนก็เป็นแผ่นประชาสัมพันธ์เรียกว่าเป็นโปสเตอร์หรือแบนเนอร์ก็แล้วแต่นะครับเป็นข้อความประชาสัมพันธ์สวยๆที่เขาทำไว้ผมนั่งนับดูเขาใช้5บรรทัดนะเพื่อจะอธิบายว่าเขาเตือนประชาชนว่าอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำอธิบาย5บรรทัดนะเขื่อนวชิราลงกรณ์เริ่มพร่องน้ำแผนราว500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึงแม่กลอง 2-3 วันชุมชนริมน้ำติดตามประกาศจังหวัดนะแค่นี้นะครับเป็นผมใช้คำว่าโปสเตอร์แล้วกันหรือแผ่นภาพโปสเตอร์ง่ายๆ จะจำคำนี้ได้นะแล้วจะเป็นภาษาอังกฤษก็แล้วโปสเตอร์ที่1ก็คือว่าคือวิชาลงกรเริ่มพร่องน้ำแผนราว500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึงแม่กลอง 2-3 วันชุมชนริมน้ำติดตามประกาศจังหวัดก็คือว่าบอกแค่นี้นะไปติดตามเอาเองที่จังหวัดตัวเองนะครับและนี่ประกาศวันที่1แต่แน่นอนนะถ้าเราคลิกไปเรื่องว่าถึงแม่กลอง 2-3 วันเนี่ยผมก็คลิกไปเพื่อจะดูรายละเอียดเราก็จะเพิ่มเติมให้นิดนึงอันนี้ไม่อยู่ใน Facebook นะครับผมไม่มีสิทธิ์จะเข้าไปดูเพราะผมไม่ได้ใช้ Facebook แต่ว่าผมอย่างว่าอาศัย Facebook คนอื่นเพื่อจะตรวจสอบการทำงานด้านประชาสัมพันธ์การเขียนข่าวนะครับก็เขื่อนวชิราลงกรณ์เริ่มพร่องน้ำเนี่ยเขาก็เขียนอธิบายว่าการแถลง JICC ระบุว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์เริ่มปรับการระบายน้ำเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำระยะต่อไปซึ่งน้ำส่วนนี้ใช้เวลาเดินทางราว 2-3 วันถึงจะถึงเขื่อนแม่กลองไม่ได้ไหลไปสมทบน้ำก้อนเดิมทันทีประชาชนตามแนวลำน้ำควรติดตามประกาศพื้นที่ก็แปลว่ามันก็ไม่ได้ขยายอะไรมากไปจากโปสเตอร์แผ่นเดียวอยู่ข้างหน้านะครับก็คือเรื่องแม่กลองเท่านี้ได้แค่นี้ต่อไปกทม.เตือนแนวถนนยังมีน้ำขังกรุงเทพกรีฑาหลวงแพ่งลาดกระบังฉลองกรุงสุวินทวงศ์เช็คก่อนเดินทางอันนี้รัฐบาลเตือนเป็นแผ่นภาพแค่นี้แล้วผมก็กดเข้าไปนะเพื่อจะดูซิว่าเขาจะขยายความยังไงเขาก็ขยายความอีกนิดนึงว่าการแถลง JICC ช่วงเช้า JICC อีกแล้วผมจำไม่ได้แล้วมันแปลว่าอะไรนะครับพี่ระบุจุดน้ำขังตามแนวถนนกรุงเทพกรีฑาหลวงแพ่งลาดกระบังฉลองกรุงสุวินทวงศ์โดยกรุงเทพกรีฑาช่วงน้ำมีราว 20-30 เซนติเมตรปัญหาบางช่วงไม่ได้หมายความว่าถนนทั้ง5สายปิดตลอดเส้นทางก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าตัวสื่อบนโปสเตอร์นะโปสเตอร์แผ่นที่3ที่4เตือนฉะเชิงเทรา3อำเภอลุ่มต่ำบางค้าคลองเขื่อนบางน้ำเปรี้ยวรับน้ำลงบางประกงยกของขึ้นสูงสมมติว่าผมขี้เกียจแล้วกดไปแล้วมันก็เหมือนเดิมก็มีอะไรอีกนิดหน่อยก็คงแค่นั้นโอเคนะลองกดอีกทีนะ5กทม.เตือนบางค้าบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยก็เตือนเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่กทม.เตือนรัฐบาลเตือนบางค้าบางน้ำเปรี้ยวบอกว่าน้ำจากปราจีนบุรีนครนายกกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่น้ำบางปะกงพื้นที่ลุ่มต่ำบางค้าคลองเขื่อนและบางน้ำเปรี้ยวเฝ้าระวังบ้านที่มีผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงควรเตรียมแผนเคลื่อนย้ายและประสานเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอันนี้คำเตือนชาวฉะเชิงเทรานะครับต่อไปก็เตือน ระดับน้ำแม่น้ำมากแม่กลองที่อัมพวาช่วงแถลงยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นบ้านริมน้ำติดตามประกาศท้องถิ่นติดตามประกาศท้องถิ่นอันนี้ประกาศเมื่อวานนะครับก็แปลว่าชาวอัมพวาจับตาดูแล้วกันนะตอนที่แถลงเนี่ยมีแนวโน้มน้ำจะเพิ่มขึ้นที่แม่กลองบ้านที่อยู่ริมน้ำก็ติดตามเอาเองตามท้องถิ่นเขาจะประกาศยังไงอันนี้ผมไม่เกี่ยวแล้วผมอยู่กับช่องรัฐบาลก็ไม่เกี่ยวแล้วท่านอยู่แม่กลองตามเอาเองแล้วกันก็อบต.อบจ.ช่วยหน่อยแล้วก็รายละเอียดว่ายังไงเขาบอกว่าผู้แทนกดไปทีนะครับผู้แทนด้านน้ำรายงานว่ามวลน้ำแม่กลองเดินทางลงมาถึงราชบุรีและสมุทรสงครามแล้วบริเวณอัมพวามีระดับน้ำเพิ่มขึ้นในช่วงที่ JICC แถลงนะจะไปสับสนกับ JBC นะครับอันนี้ JICC ไม่รู้ไปกดเอาเองว่ามันคืออะไรนะครับ James International Corporation Cover อันนี้แซวเล่นประชาชนริมน้ำควรติดตามข้อมูลระดับน้ำล่าสุดในพื้นที่ไม่ใช่ตัวเลขหรือสถานะช่วงเช้าแทนJICCคือศูนย์ข้อมูลแถลงข่าวเนี่ยครับที่อยู่บนจอนะครับซึ่งผมกดไปแล้วมันต้องเข้า Facebook ไงพี่ก็ผมไม่ได้ใช้ Facebook แล้วผมจะไปเอาอะไรที่ไหนครับที่ผมใช้ Facebook เนี่ยไปขโมยของคนอื่นมาใช้เพื่อจะหาเรื่องคุยตอนเช้าเท่านั้นโอเคแม่กลองนะครับเพื่อจะเชียร์รัฐบาลเขาก็มีข้อมูล5บรรทัดเหมือนกันนะครับเตือนราชบุรีสมุทรสงครามเฝ้าระวังน้ำแม่กลองช่วงเช้าระบายราว 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบ้านริมน้ำยกของขึ้นสูงคือไอ้ 2,200 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะมันศัพท์วิชาการนะครับมันจะเท่าไหร่ยังไงที่บ้านท่วมสามชุกก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันว่ามันกี่ลูกบาศก์เมตรมันหมายความว่าไงนะครับแปลว่าท่วมหรือไม่ท่วมก็บอกมานะครับเตือนราชบุรีสมุทรสงครามเฝ้าระวัง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีบ้านริมน้ำยกของขึ้นสูงนะจ๊ะนะไม่มีคำนะจ๊ะแต่เพื่อให้มันอารมณ์ดีนะลองกดต่อไปนะครับกดเข้าไปเขาก็อธิบายเพิ่มเติมอีกจี๊หนึ่งว่าเมื่อช่วงเช้าที่ JICC แถลงเขื่อนแม่กลองคือ JICC พี่ตัดทิ้งไปได้ไหมก็เขียนว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารอุทกภัยนะไม่ต้องมาบอกร่วมสถานการณ์ก็ศูนย์ข้อมูลอุทกภัยก็ได้นะนะลบ JICC ทิ้งไปเลยศูนย์ข้อมูลอุทกภัยรัฐนะถ้ารัวจะไม่รู้ว่ามาจากไหนนะครับก็เตือนเพิ่มอีก 2-3 คำนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ JICC แถลงเขื่อนแม่กลองระบายน้ำราว 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยน้ำเคลื่อนผ่านราชบุรีลงสู่สมุทรสงครามแม้ฝนต้นน้ำเริ่มลดลงแต่พื้นที่ท้ายน้ำบางแห่งยังอยู่ในช่วงรับน้ำขอให้ชาวบ้านริมน้ำพื้นที่ต่ำเฝ้าระวังและฟังประกาศท้องถิ่นคือว่ารัฐบาลช่วยได้แค่นี้นะพี่เราต้องไปถามอบต.เอานะครับเราก็บอกแล้วขอโทษรัฐบาลโอเคเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะจับตาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายน้ำช่วงเช้า200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเองนะก็น้อยนะเขื่อนป่าสักถ้าเทียบกับ 2,200 ลูกบาศก์เมตรที่แม่กลองนะครับชุมชนริมน้ำป่าสักติดตามประกาศก็คือรัฐบาลบอกว่าน้ำมันมาเท่านี้นะติดตามเอานะก็ผมก็ติดตามนะครับก็ติดตามไปก็คือว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เริ่มปรับระบายน้ำราว200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุมไม่เกิน300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งน้ำส่วนนี้จะผ่านเขื่อนพระราม6ก่อนไปสมทบเจ้าพระยาที่อยุธยาคือเขียนสั้นราวกับว่ามันไม่มีพื้นที่จะเขียนอันนี้อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ Facebook จะเขียนหมื่นคำก็ได้นะครับแต่เขียนอย่างเงี้ยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เริ่มปรับระบายน้ำราว200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุมไม่เกินจะคุมไว้ไม่ให้เกินก็ไม่เอาจะคุมไม่เกิน300นะครับอันนี้ผมก็บ่นในภาษาเรื่องการใช้ภาษาไทยนะครับแต่สนุกดีนะเด็กๆสมัยเนี้ยเราโทษเด็กๆนะทีมงานทำเนียบนะเราไม่โทษนายกอ่ะนายกเขาไปหลายที่ก็ดูตามโปสเตอร์นายกไปที่ประเทศโน้นประเทศนี้อ๋อแถมยังไปหาดใหญ่จับข่าวเก่าแต่ว่าเด็กๆก็ยังเอาเรื่องเก่ามาคุยโอเคจับตาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับแล้วไปไหนเขื่อนเตือนอยุธยาเตรียมรับน้ำสองทางเดี๋ยวจะจบแล้วนะครับพอดีครับไม่ได้คุยเรื่องอื่นเลยที่เตรียมไว้เรื่องอ่านหนังสือก็หยุดคุยขออภัยด้วยหนังสือสองสามเล่มค้างตึงอยู่สองอาทิตย์ละเตือนอยุธยาเตรียมรับน้ำสองทางเจ้าพญาป่าสักสมทบจับตาราว3ตุลาคมบ้านริมน้ำยกของขึ้นที่สูงเขาพูดได้สั้นๆแค่นี้เขาเป็น รัฐบาล5บรรทัดไม่รู้จะพูดยังไงทำไมเขียนสั้นจังโอเคเพราะมันเป็นแบบประชาชนขี้เกียจอ่านมั้งก็เลยกดไปดูนะประชาชนผู้ขยันอ่านอย่างผมกดไปดูก็ยังให้น้อยอยู่นะครับเราที่จะต้องเป็นพื้นที่ต้องจับตาเพราะรับน้ำจากทั้งเจ้าพญาและลุ่มน้ำป่าสักนะครับผู้แทนด้านน้ำประเมินว่าระดับน้ำบางพื้นที่อาจจะเริ่มสูงขึ้นตั้งแต่3ตุลาคมนี้ส่วนผู้แทนด้านน้ำเนี่ยผมไม่รู้ผู้แทนจังหวัดอะไรเขตอะไรนะครับเป็นผู้แทนแหละนะไม่ใช่นักวิชาการไม่ใช่เจ้าที่กรมชลเป็นผู้แทนด้านน้ำนะอาจจะเทพเจ้าแห่งน้ำพระแม่คงคาอันนี้ผมไม่ทราบอันนี้ประชดมาริมน้ำและที่ลุ่มต่ำควรยกของเตรียมเอกสารสำคัญและติดตามคำแจ้งจากจังหวัดไอ้ที่ผมแกล้งประชดเนี่ยเพื่อบอกให้รู้ว่าเขียนให้มันรู้เรื่องตรงๆแม้จะเขียนสั้นมันก็น่าจะรู้เรื่องได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการจับตาชาวอยุธยาให้ระวังแล้วกันสุดท้ายนะครับเขื่อนเจ้าพยาเพิ่มระบายน้ำเช้า1ตุลาคมเมื่อวาน 2,300 ลูกบาศก์เมตรถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรอบไม่เกิน 2,500 ชุมชนท้ายน้ำยกของขึ้นสูงเวลาไม่อธิบายว่ากรอบหรือขีดจำกัดให้ระบายน้ำไม่เกินเนี่ยก็ใช้คำว่ากรอบอันนี้อาจจะเป็นหมูกรอบหมูย่างหรือว่ากรอบเค็มอันนี้ผมไม่ทราบนะครับก็คืออยากจะย่อนะครับโอเคผมเข้าใจอ่ะคือกรอบของการระบายน้ำระดับการระบายน้ำจะไม่ให้เกิน 2,500 เพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเขาจะพูดกันเรื่อง 2,300 2,400 2,500 สารพัดที่ก็ลองกดไปดูสิสุดท้ายก่อนจบรายการนะครับขออภัยเรื่องอื่นไม่คุยละน้ำเหนือที่เคลื่อนลงมาทำให้ต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดช่วงเช้าที่แถลงระบาย 2,300 2,400 วินาทีส่วน 2,500 ลูกบาศก์เมตรเป็นกรอบบริหารไม่ใช่อัตราที่ระบายอยู่ในขณะนั้นเพราะประชาชนริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศจังหวัดอย่างใกล้ชิดคือผลักภาระให้ไปท้องถิ่นไปหาข่าวกันเอาเองสรุปก็คือว่าปัญหาคือว่าเวลาระบายน้ำมีกรอบควรจะอธิบายเพิ่มเติมว่าไม่ต้องห่วงเหมือนกับที่นักวิชาการสองสามท่านที่ผมตามดูนะครับเขาอธิบายว่าไม่ต้องห่วงถ้าคันน้ำไม่พังแต่รัฐบาลก็พูดได้ข้อความสั้น5บรรทัดเท่านั้นเองเอาละครับหมดเวลากลับบ้านดีกว่าลุยน้ำออกไปปากซอยซื้อกับข้าวแป๊บนึงแล้วกลับบ้านนะครับวันนี้โชคดีเสาร์อาทิตย์สวัสดีนะครับวันจันทร์มาใหม่โชคดีครับ
2: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
3: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
5: ทย 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเรียนรู้ทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนท้ายอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: เมนู
11: ูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
12: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
13: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
12: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
13: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
14: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1:00 น.ตรงจนถึง 2:00 น.นะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
12: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
15: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
13: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: สนับสนุนโดย
16: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
17: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
18: อรุณสวัสดิ์ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะครับวันศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับผมธนัทจุรังคูลและคุณกัลลิกากิติเวชกุลครับ
19: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณธนัทก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะ
18: ครับเช้าวันนี้ก็บรรยากาศสดใสมากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องเตรียมรับมือกันต่อไปสำหรับฝนฟ้าแล้วก็สถานการณ์น้ำที่จะมาท้าทายเราอีกรอบนะครับนะคนไทยก็จับมือสู้ไปด้วยกันนะครับขณะเดียวกันก็ยังมีข่าวสารให้ติดตามเกี่ยวกับน้ำท่วมด้วยนะครับวันนี้ News of the Week ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ก็จะมีเกี่ยวกับกรณีของเชียงรายแล้วก็ EEC ด้วยนะครับน้ำท่วมปนสารพิษนะครับที่จะนำมาสรุปให้ฟังนอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีกรณีระดับโลกที่พยายามที่เครื่องบินฟลายดูไบเกี่ยวข้องกับการเมืองอิสราเอลและการเมืองโลกอย่างไรนะครับแล้วก็การให้เช่าทำละคร AI นะครับเช่าหน้าแล้วก็มีความเสี่ยงเหยียดเส้นอย่างไรบ้างมีความคุ้มครองอย่างไรบ้างนี่ก็เป็นประเด็นสนใจน่าสนใจมาติดตามกันด้วยแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI นะครับที่เป็นข้อตกลงมาจากทำเนียบขาวนะครับจากสหรัฐอเมริกามาอำนาจด้าน AI ปัญญาประดิษฐ์นะครับเขามีการลงนามกันกับ Big Tech นะครับ CEO รายใหญ่ที่เป็นผู้กุมชะตากรรมของทั้งโลกนี้ไว้พร้อมกับนายโดนัลด์ทรัมป์จะเอายังไงกับเรื่องนี้นะครับความเสี่ยงที่จะทำลายล้างมนุษยชาติแล้วก็เรื่องของธุรกิจการปิดปากสื่อสาธารณะด้วยนะครับคุณนี่ต้องติดตามกันเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของพลเมืองและก็ประชาชนนะครับในการได้รับรู้ข่าวสาร แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็เกี่ยวข้องกับการทุจริตเหมือนกันทุจริตเพื่อชนะนะฮะก็เป็นกรณีของทีมฟุตบอลยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้แห่งพรีเมียร์ลีกนะครับทั้งสัปดาห์ก็วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นเลยนะครับจะไปทางไหนยังคงต้องรอดูนะครับว่าจะปิดฉากอย่างไรแต่ข้อกล่าวหามันชัดเจนหรือเกินใครพูดอะไรบ้างนะครับทิศทางจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันด้วยเป็นข่าวสุดท้ายของ News of the Week เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปกันเลยนะครับคุณกันนิกาเริ่มช่วงแรก News of the Week ครับ
20: ช่วง News of the Week
19: ค่ะเน้นอย่างเริ่มต้นที่ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเตือนเรื่องอากาศแปรปรวนช่วงปลายฝน 4-7 ตุลาคมนะคะเมื่อ5นาทีที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับปรุงประกาศก็ยังยืนยันเช่นเดิมนะคะว่า4-7 เนี่ยยังไม่เปลี่ยนประกาศจากฉบับแรกฉะนั้นเนี่ยพื้นที่สีส้มนะคะก็คือจุดที่ฝนตกหนักมากก็ยังอยู่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะคะแล้วก็วันที่6เนี่ยก็จะเป็นกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีเขาก็บอกว่าใครที่เตรียมตัวเก็บของเนี่ยก็ให้ติดต่อไปนะคะอย่าเพิ่งไปเอาลงมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าดูในระดับโลกเนี่ยคุณธนัทคะ
18: ค
19: ือตอนนี้เราเรียกว่าซูเปอร์เอลนินโญเลยใช่ไหมเน้นไปดูข้อมูลปี2023เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเอลนินโญเนี่ยต้องถือว่าคือมันส่งผลทำให้ป่าเขตร้อนเนี่ยสูญเสียความสามารถในการกักเก็บไอ้คาร์บอนไดออกไซด์เนาะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคร้อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญรายงานล่าสุดของซูเปอร์เกี่ยวกับซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยเขาบอกว่ากำลังสร้างปรากฏการณ์ที่ผิดธรรมชาติขั้นสุดขั้วด้วยการสลับขั้วสภาพอากาศระหว่าง2มหาสมุทรยักษ์แปซิฟิกกับแอตแลนติกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียเนี่ยตอนนี้เขาก็ต้องรับมือกับน้ำทะเลขึ้นสูงนะคะหรือที่มีอีกเรียกหนึ่งเขาเรียกว่าคลื่นเคลวินคือมันกัดซ้อชายฝั่งเนาะขณะที่ประเทศไทยภูมิภาคอาเซียนก็จะได้รับผลกระทบเนี่ยทางเศรษฐกิจอย่างหนักนะคะจากการแปรปรวนของฝนสลับแรงจัดซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายเฉพาะภาคเกษตรไทยเนี่ยอาจจะถึงสูงถึง 62,000 ล้านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ตอนนี้ก็ชี้ว่าปี69เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นปีหายนะนะคะเพราะว่าทานน้ำแข็งที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ละลายหายไปถึง 5.5% เลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นสภาพระดับโลกทีนี้มาดูในประเทศไทยเนี่ยคือพอเราดูเนี่ยพื้นที่หลายพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นพื้นที่ที่คนจนคนเปราะบางเยอะเนาะคุณนะอย่างในกรุงเทพเนี่ยเราก็เห็นว่ามันไม่เท่ากันหรอกพื้นที่ที่คนรวยพื้นที่เศรษฐกิจเนี่ยได้รับผลกระทบไม่มากชายขอบรอบนอกได้รับผลกระทบเยอะนะคะแล้วก็ผลกระทบนานแต่ว่านอกกรุงเทพมหานครคุณธนัทที่เรารายงานกันตลอดเวลาว่าอย่างแม่น้ำกกแม่น้ำสายเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยมันก็มีฝนตกหนักใช่ไหมคะและน้ำเนี่ยคือ2ปีมาแล้วเนอะที่น้ำมันเป็นลักษณะของความขุ่นข้นมันที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ดินถล่มนะอันนี้มันเป็นผลจากเหมืองล่าสุดเนี่ยคุณธนัทคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ยต้องประกาศยกระดับเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำสายนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยกรมควบคุมมลพิษได้รายงานคุณภาพน้ำสายเนี่ยพบว่ามีสารหนูเนี่ยสูงกว่ามาตรฐานถึง28เท่าสารตะกั่วสูงกว่ามาตรฐานถึง5เท่าเนาะฉะนั้นเนี่ยประกาศฉบับล่าสุด1ตุลาคมเมื่อวานนี้เนี่ยของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ยก็คือห้ามประชาชนใช้น้ำแม่สายสำหรับการอุปโภคบริโภคแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มความเข้มงวดกระบวนการผลิตน้ำประปาสัตว์เลี้ยงก็ขอให้เลี่ยงกินน้ำนะคะแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพืชแล้วก็หัวโซ่อาหารเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านที่เชียงรายเนี่ยยังรู้ประกาศนี้ไม่เยอะด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องช่วยกระจายข่าวสารไปแล้วก็เน้นคิดว่ามันถ้าเป็นทำนองนี้มันไม่ใช่เฉพาะแม่น้ำสายแล้วล่ะนะคะต้องเฝ้าระวังหลายแม่น้ำเลยทั้งแม่น้ำกกแล้วก็แม่น้ำโขงด้วยนะคะรวมทั้งแม่น้ำรวกด้วยแต่ที่เลยไกลออกมาอันนี้อยู่ใกล้กรุงเทพนิดนึงก็คือพื้นที่ EEC แล้วก็ EEC Plus ด้วยนะคะก็คือระยองคุณธนัทเราพูดถึงหลายครั้งเนอะว่าไอ้พื้นที่เนี้ยมันมีนักธุรกิจ ทาแล้วก็ดำร่วมกับข้าราชการนะคะนักการเมืองในท้องที่เนี่ยที่ไปอนุญาตให้มีโรงงานทั้งโรงงานหล่อหลอม105 106เนาะประเภท105 106เนี่ยแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็ไปกว้านซื้อพื้นที่หรือเช่าพื้นที่แล้วก็เอาขยะพิษไปทิ้งซึ่งขยะพิษจำนวนมากเนี่ยมาจากต่างประเทศด้วยนะคะซึ่งนี่ก็ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมันไม่เกินจริงภาพถ่ายจากโดรนนะคะที่ทางมูลนิธิบูรณะนิเวศแล้วก็ชาวบ้านที่ระยองแล้วก็ปราจีนบุรีเนี่ยไปพบเนี่ยคุณธนัทคะมันจะมีคราบสีลุงคล้ายๆน้ำมันลอยอยู่ที่ผิวน้ำบริเวณน้ำท่วมตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเป็นระยะทางไม่น้อยกว่า1กิโลเมตรเนาะแล้วก็ไหลจากพื้นที่ศรีมโหสถเนี่ยไปมุ่งหน้าไปที่ทุ่งบางพลวงเนาะซึ่งไอ้คราบสีรุ้งเนี่ยมันก็ไปโยงกับบ่อฝังกลบตากของบริษัท Green Environment Technology จำกัดซึ่งมีใบอนุญาตประกอบกิจการ2ประเภทก็คือฝังกลบขยะที่ไม่เป็นอันตรายนะไม่ใช่แบบที่เป็นอันตรายนะคะใบอนุญาตนำน้ำมันใช้แล้วมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงซ่อมบำรุงเนาะบอกว่าประเด็นก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีการตั้งคำถามกับโรงงานนี้ตลอดนะอันนี้เป็นโรงงานหนึ่งแต่ที่เหลือล่ะนะคะเช่นเดียวกับที่ระยองค่ะนะคะที่ระยองเนี่ยชาวบ้านหนองพะวาบนบางบุตรอำเภอบ้านค่ายเนี่ยก็ถ่ายซากกองถังน้ำมัน200ลิตรในพื้นที่บริเวณโกดัง5ของโรงงานวินโพเซตวินโพเซตนี่เรารู้นะว่ามีคดีความอะไรเรียบร้อยแล้วแต่เจ้าของเนี่ยก็หนีไปแล้วนะคะซึ่งมีสภาพเปียกชุ่มก็มีคราบสีรุ้งขึ้นบริเวณผิวหน้าเหมือนกันที่หน้าวัดหนองพะวานะคะแล้วก็บางส่วนของคราบเนี่ยก็เป็นคราบสีส้มด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยหาคนรับผิดชอบไม่เจอเลยนะคะนี่ก็คือความเสี่ยงที่ประเทศไทยในหลายพื้นที่กำลังเผชิญอยู่นอกเหนือจากธรรมชาติสภาพแวดล้อมที่ความสุดขั้วของสภาพอากาศแต่มันมีพวก man-made disaster ด้วยก็คือหายนะที่คนทำนะคะไม่ใช่เฉพาะนักลงทุนเท่านั้นแต่รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐด้วยค่ะคุณธนัทคะ
18: ต่อด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังต้องสืบสวนนะครับคลี่คลายว่าเกิดอะไรขึ้นบนเที่ยวบินของสายการบินฟลายดูไบนะครับจากดูไบไปยังกรุงเทลวิฟของอิสราเอลนะฮะก็สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับแม้จะยังสืบสวนไม่เสร็จสิ้นแต่ภาพรวมจากการบอกเล่านะครับจากการปากกล่าวของเจ้าที่แล้วก็ผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องผู้เห็นเหตุการณ์นะครับก็สรุปได้ว่าเครื่องบินเที่ยวบิน FC1073 นะครับที่ออกเดินทางไปนะมุ่งหน้าสู่สนามบินเบนกูเรียนนะมีผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือประมาณ170คนบนเครื่องนะครับขณะที่ใกล้จะถึงเทลวิฟแล้วนะครับอยู่เหนือน่านฟ้าของประเทศจอร์แดนก็สังเกตเห็นว่ามีการส่งสัญญาณนะฮะฉุกเฉินไป2ครั้งแล้วก็เครื่องบินลดระดับอย่างรวดเร็วนะครับ 17,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง2นาทีบางข่าวก็บอกว่า 15,000 ฟุตในเวลา1นาทีก็สรุปแล้วก็คือตกพวบนะด้วยความเวลารวดเร็วยิ่งกว่าเจอหลุมอากาศนะครับแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยยาวนานมากแล้วผู้โดยสารก็สังเกตเห็นเสียงนะครับได้ยินเสียงจากภายในห้องนักบินมีการต่อสู้กันหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็สามารถเปิดประตูได้ปกติก็ล็อกอยู่แล้วนะครับอย่างที่เราทราบกันพอเปิดได้ก็กรูเข้าไปก็ปรากฏว่ากัปตันของเครื่องชาวอินเดียมีบาดแผลมากมายทีเดียวแพทย์ที่เป็นผู้โดยสารคนหนึ่งก็อธิบายถึงอาการที่สาหัสมากนะครับแต่ก็ดูภาพรวมแล้วสามารถที่จะเปิดประตูล็อกให้ผู้คนเข้าไปช่วยได้คุมตัวนักบินผู้ช่วยนะครับชาวโอมานอันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับสัญชาติโอมานจริงหรือไม่หรือว่ายังไงนะครับอาจจะมีเรื่องราวลึกลับกว่านั้นชาวโอมานคนนี้ก็ใช้มีดแทงกัปตันด้วยเจตนาที่จะนำเครื่องหม่งโลกนะฮะจากการบอกเล่าของเจ้าที่อิสราเอล แล้วก็รวมถึงนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลด้วยมีผู้โดยสารคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นช่างประปาบนเครื่องเนี่ยบอกว่าตัวเขาพอทุกคนกรูเข้าไปมัดมือแล้วก็ช่วยเหลือกัปตันมัดมือผู้ก่อเหตุนะฮะตัวเขาได้ไปปรับคันบังคับเชิดหัวเครื่องบินขึ้นนะฮะหลังจากนั้นแล้วก็มีนักบินอีก2คนนะครับซึ่งเป็น2สายการบินนี่แหละแต่ว่าเดินทางไปในชั้นผู้โดยสารเพื่อที่จะไปทำหน้าที่ไฟล์ต่อไปจะเรียกว่าเป็นนักบินสำรองก็ได้นะครับก็เข้าไปควบคุมเครื่องต่อนะฮะแล้วก็นำไปลงจอดที่สนามบินในซาอุดีอาระเบียนะครับใกล้ๆพรมแดงของจอแดนบริเวณนั้นกับทะเลแดงนะฮะหลังจากนั้นก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยนะครับนำเครื่องไปรับผู้โดยสารที่เหลือกลับทุกคนก็กลับไปยังบ้านแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะฮะนายเนทันยาฮูก็นำเรื่องนี้นำภาพของเขานะครับนำภาพของเขาพบกับฮีโร่บนสายการบินก็คือชายคนที่เชิดเครื่องบินเข้าไปควบคุมเครื่องบินนั่นเองนะฮะเป็นช่างประปาแล้วก็ขยายความสิ่งที่เขาเพิ่งเตือนไปไม่กี่ชั่วโมงนะครับนายเนทันยาฮูเนี่ยออกคำเตือนทางวิดีโอว่าจะเกิดการปองร้ายชาวอิสราเอลก่อนวันเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยย้ำสิ่งที่เขาเตือนกันมานะฮะอันนี้ในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนก็คงจะต้องรอกันดูต่อไปนะครับสำหรับกัปตันที่ชื่อว่าสมิธมัชชานะครับสัญชาติอินเดียก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษตอนนี้ก็ลองได้รับการรักษาตัวนะครับผ่าตัดที่ซาอุดีอาระเบียไม่ทราบว่านำตัวกลับไปยังอินเดียหรือว่าจะไปยังดูไบหรือยังนะครับเพราะว่าครอบครัวเขายังอยู่ที่นั่นแต่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ระทึกขวัญจริงๆนะครับหากว่าไม่สามารถสกัดกั้นไว้ได้นะครับไม่สามารถเปิดล็อกประตูได้ก็ถือว่าจะเกิดน่าจะเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่นะครับนะจากที่จากการรายงานข้อมูลที่ออกมาในปัจจุบันนี้คราวนี้มาดูนะฮะว่าขนาดนี้นะครับเดือนตุลาคมอีกไม่กี่วันนะครับในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นวันที่7ตุลาคมครบรอบแล้วนะครับเหตุการณ์โจมตีอิสราเอลโดยกลุ่มฮามาสที่นำมาซึ่งสงครามกาซาใกล้ถึงวันนั้นแล้วและวันที่27เดือนนี้ปลายเดือนก็จะมีการเลือกตั้งนะครับตัดสินชี้ชะตาว่าชาวอิสราเอลจะเอาอย่างไรกับอนาคตทางการเมืองนะครับสงครามที่กำลังกลั่มกันมาความขัดแย้งที่อิหร่านนะครับแล้วการเมืองที่รุนแรงขึ้นนายเนทันยาฮูเนี่ยแน่นอนครับคงจะได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์แท้จริงก็เห็นไว้ชัดว่านำเรื่องนี้ไปใช้เป็นอุปกรณ์ทางการเมืองนะครับว่าเขานี่แหละเป็นผู้ที่รุ่งรู้นะครับว่าจะเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถปกป้องพิทักษ์อิสราเอลได้ในช่วงที่เกิดสถานการณ์นะความขัดแย้งแบบนี้นะครับความเห็นของประชาชนโพลต่างๆก็พบเห็นว่าชาวอิสราเอลเนี่ยต้องการผู้นำที่เข้มแข็งเพื่อฝ่าฟันความท้าทายปัญหาความมั่นคงแล้วก็ภัยคุกคามจากฮามาสถึงแม้ปัจจุบันนะครับต้องปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวเขานะครับนายเนทันยาฮูต้องสูญเสียรังวัดไปมากมายเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหตุการณ์หนึ่งก็คือกรณี7ตุลาคมนี้เองนะครับก็มีการรายงานว่าเขาเนี่ยรับรู้คำเตือนมาก่อนหน้าเหตุการณ์7ตุลาคมแล้วมีเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลด้านข่าวกรองเตือนมานะผู้คนในรัฐบาลของ UAE ก็เตือนมาแล้วก็ยังมีตัวนายายาซินวาผู้นำที่วายชนของฮามาสเนี่ยเตือนมาด้วยนะครับก่อนเหตุการณ์แต่ไม่นำพาปล่อยให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเขาก็เสียรางวัลแล้วก็ถูกต่อต้านคุกคามอย่างหนักว่าเนี่ยทำไมจะมาเป็นผู้พิทักษ์ได้อย่างไรแล้วคุณทำไมปล่อยให้เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะครับไม่กระชับแล้วก็ป้องกันล่วงหน้าเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่ผนึกกำลังกันสำหรับฝ่ายต่อต้านนายเนทันยาฮูเพื่อจะล้มเขานะครับโดยนำการนำของพรรคยาชานะครับซึ่งก็แปลเป็นตรงตัวว่าตรงไปตรงมาประมาณนี้นะครับมีผู้นำชื่อกาดีเอลส์ไอเซนคอตซึ่งความนิยมโพต่างๆก็พบว่าพุ่งแรงขึ้นมาแต่ระยะหลังนี่นายเนทันยาฮูก็กระตือขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นยังตอบไม่ได้เลยว่าใครจะได้ประโยชน์กับเรื่องนี้นะครับใครที่ชาวอิสราเอลมองว่าจะเป็นผู้พิทักษ์อิสราเอลแล้วก็ประเด็นปัญหาเนี่ยแม้แต่การทำสงครามในกาซานะครับแม้แต่ญาติมิตรของผู้เสียชีวิตนะครับตัวประกันต่างๆบางส่วนนะครับ ผมคิดว่าเป็นส่วนใหญ่แหละที่ไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามกาซาทำลายล้างแบบเรียกว่าเป็นจุนนะก็ได้แบบนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่อิสราเอลกำลังตอบคำถามของประชาชนในขณะที่บอกได้เลยว่าตามที่ทำในเนทันยาฮูบอกไว้นะครับผู้คนกำลังปองร้ายอิสราเอลเพราะเหตุใดนะครับวันเลือกตั้ง27ตุลาคมนี้ก็จะเป็นวันที่ชาวอิสราเอลต้องหาคำตอบให้กับเส้นทางของพวกเขาว่าจะเดินหน้าอย่างไรต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องที่2ของนิวส์ออฟเดอะวีคครับ
19: ค่ะคุณธนัทคะเราเนี่ยในฐานะคนใช้เสียงเนอะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเห็นผู้คนเห็นหน้าตาด้วยแต่ว่าก็ต้องถือว่าใช้เสียงเป็นหลักเนี่ยคดีนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะคะที่ญี่ปุ่นคือเมื่อวานก่อนเนี่ยเมื่อวันนี้ก็มีคดีที่ศาลแขวงเกียวโตเกียวนะคะมีคำพิพากษาว่าเสียงบุคคลเนี่ยสามารถได้รับความคุ้มครองภายใต้สิทธิ์ในเชิงพาณิชย์เนาะซึ่งมันเริ่มมาจากนักพากย์ชื่อดังคนหนึ่งเนี่ยชื่อว่าเคนจิโร่สึดะนะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่พากย์ตัวละครเคนโตะนานามิในแอนิเมชันเรื่องมหาเวทผนึกมารนะคะหรือว่าจุจุสึไคเซ็นนะคะซึ่งอันนี้ก็ดังมากที่ญี่ปุ่นนะคะคือตัวสุดะเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการเอาเสียงเขาเนี่ยแล้วใช้ AI ไปสร้างเรียนแบบบนคลิปติ๊กอีกเนาะแล้วก็เขาก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาฟ้องก็ถือว่าเป็นคดีแรกนะที่ศาลเนี่ยชี้นะคะเพราะว่าผู้พิพากษาเนี่ยบอกว่าการใช้เสียงของนักแสดงโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยถือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในเชิงพาณิชย์แล้วก็ระบุว่าเสียงเนี่ยสามารถสะท้อนสิ่งที่เป็นบุคลิกอัตลักษณ์ของบุคคลในลักษณะเดียวกับภาพถ่ายหรือภาพลักษณ์ฉะนั้นเนี่ยคดีนี้เนี่ยก็มันมีคลิปประมาณ188คลิปเนาะที่ผู้ใช้บัญชีไม่เปิดเผยเนี่ยเผยแพร่ในช่วงกรกฎาคมปี2024ถึง2025นะคะเกี่ยวกับเรื่องตำนานเมืองเรื่องลี้ลับอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ใช้เสียงบรรยายคล้ายๆเสียงของสึดะนี่ละค่ะการวิเคราะห์เสียงเนี่ยพบว่าเสียงเนี่ยมันคล้ายคลึงกันมากเนาะขณะที่ฝ่ายนักพากย์เนี่ยระบุบอกว่าการใช้ลักษณะเฉพาะของเสียงเขาเนี่ยทำให้ผู้คนเข้าใจผิดแล้วก็ไปเพิ่มมูลค่าเพราะว่าเสียงเขามันเป็นดึงดูดความสนใจอยู่แล้วเนาะก็ไปสร้างมูลค่าให้กับเนื้อหาคำฟ้องเนี่ยบอกว่าติ๊กอันนั้นเนี่ยมีทำให้ผู้เผยแพร่เนี่ยมีรายได้ประมาณแสนถึงแสนห้าพันบาทต่อแสนห้าหมื่นบาทต่อเดือนเลยนะคะคิดเป็นเงินไทยนะคะจากการใช้เสียงดังกล่าวเนี่ยแต่ว่าศาลเนี่ยทางTikTokเนี่ยก็มาสู้นะคะไม่ใช่บัญชีนั้นนะTikTokเนี่ยมาสู้บอกว่าเสียงที่ใช้ก็เป็นเสียงผู้ชายมาตรฐานทั่วไปไม่น่าจะทำให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจว่าเป็นเสียงของซึดะโดยผู้เผยแพร่คลิปเนี่ยก็อ้างว่า AI เนี่ยได้รับการฝึกด้วยเสียงของเพื่อนไม่ใช่เสียงของนักพากย์แล้วก็จำเลยเนี่ยไม่มีเหตุผลให้ดำเนินคดีต่อนะคะเนื่องจากว่าบัญชีเนี่ยถูกลบไปแล้วตั้งแต่29มิถุนายนนะคะซึ่งในที่สุดเนี่ยศาลก็ชี้อย่างที่เกิดไปตั้งแต่แรกเนาะว่าเสียงได้รับความคุ้มครองนะหากจะมีการนำเสียงนั้นเนี่ยไปวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาประโยชน์คุณค่าทางการค้าเนี่ยก็ไม่ได้แต่ TikTok เนี่ยคือเขาฟ้องทั้ง2 ส่วนเนาะก็คือฟ้องทั้ง TikTok แล้วก็ผู้ใช้บัญชีนั้นTikTok เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ลบคลิปเพราะว่าผู้ใช้ที่ไม่เปิดเผยเนี่ยได้ลบคลิปไปแล้วหลายเดือนตั้งแต่มีการเริ่มฟ้องนะคะฉะนั้นเนี่ยคดีนี้หลายคนก็เลยบอกว่าดูเหมือนกับว่าทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ชนะเพราะว่าศาลรับรองว่าเสียงว่าได้รับความคุ้มครองแต่ TikTok ก็ไม่ได้มีหน้าที่ลบคลิปเป็นหน้าที่ของคนที่ไปแอบใช้ของเขานะคะอันนี้ก็คือเพราะว่า AI กับเสียงกับหน้าตาเนี่ยมันเป็นช่วงเริ่มเนอะแม้ว่ามันจะเริ่มแล้วก็มาเร็วมากเลยแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้มันก็เป็นข้อถกเถียงอยู่เหมือนกันนะคะว่าเรื่องแบบนี้เป็นอัตลักษณ์แต่ว่าที่ในเมืองจีนค่ะคุณธราชคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเทรนด์นึงที่มาแรงเนี่ยนอกเหนือจากที่คลิปแนวตั้งละครซีรีส์แนวตั้งแล้วนะคะซึ่งละครซีรีส์แนวตั้งเนี่ยคือมันดังมากเฉพาะแค่ไตรมาสแรกปีนี้เนี่ยคือปล่อยไปแล้วเนี่ยประมาณ 1.2 แสนเรื่องแสน 120,000 เรื่องอ่ะแต่ความพีคคืออะไรรู้ไหมคะคุณธนัทเราก็จะนึกว่าคนจีนคนเยอะนะเขาคงมีแบบนักแสดงให้ใช้ 95% ของไอ้ 120,000 เรื่องเนี่ยเป็นคลิปที่ใช้ AI สร้าง คือไม่ได้เป็นคนแสดงฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรวัตถุดิบใหม่ๆก็คือหน้าตาผู้คนโอเคหน้าตาสวยหล่อแบบหน้าตาโดดเด่นเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะต้องระดับหนึ่งแต่เขาบอกว่าหน้าตาคนธรรมดาที่เป็นเหมือนเอ็กซ์ตร้าในหนังอ่ะมันก็ต้องการเหมือนกันนะซึ่งเขาบอกว่าเอ็กซ์ตร้าในหนังนี่แหละค่ะมันก็เลยเกิดแพลตฟอร์มขึ้นมาชื่อแพลตฟอร์มที่ชื่อเรียกว่า Art ID เผื่อคุณธนัทอยากจะไปให้เขาเช่าหน้าตาบ้างนะคือเขาบอกว่าไอ้ Art ID เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มเหมือนตลาดนัดซื้อขายหน้าตาแค่ไปถ่ายรูปเซ็นสัญญานะคะ AI ก็จะเอาหน้าคุณเนี่ยไปเล่นละครนะคะอารมณ์ก็เหมือนแบบปล่อยเช่าอ่ะเราไม่ต้องไปทำอะไรดีปล่อย

0: ีนเนี่ยสารจีนเนี่ยเอาเฉพาะแค่ที่กวางโจวนะคะกวางโจวเขาจะมีอินเทอร์เน็ตคอร์ตอ่ะคือสารว่าด้วยคดีทางอินเทอร์เน็ตเลยเพราะว่ามันต้องใช้ผู้พิพากษาชำนาญเฉพาะด้านด้วยเนอะเขาบอกประมาณคดีที่เกี่ยวกับหน้าตาอย่างเดียวนะคุณธนัทการขโมยหน้าตาแล้วล่วงละเมิดหน้าตาอะไรอย่างเงี้ย700คดีโทษค่ะในช่วง3ปีที่ผ่านมา700คดีแล้วนะซึ่งคนสนับสนุนก็บอกว่าแพลตฟอร์มมันก็ทำให้ไอ้แพลตฟอร์มแบบ Art Idea ก็ทำให้คนเนี่ยก็เราก็มีสิทธิ์นำเสนอหน้าตาของเราเราอาจจะหน้าตาไม่ได้โดดเด่นแต่ก็เราก็อาจจะมีสิทธิ์ไปปรากฏในภาพยนตร์เรื่องนั้นไหมแต่ว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าคือมันการประเมินถึงผลกระทบในระยะยาวเนี่ยมันยังไม่มีใครรู้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็จะมีเห็นพวก AI หลอนใช่ไหมเรายังไม่รู้ว่า AI มันจะเอาไปใช้ผิดที่ผิดทางยังไงแล้วก็การล่วงละเมิดหรือว่าใช้แบบเอารัดเอาเปรียบแบบพวกไบโอเมตริกต่างๆเนี่ยมันจะมีผลไหมนะคะเรื่องนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ที่น่าคิดอยู่เหมือนกันค่ะคุณธนัทคะ
1: ครับ
2: ช่วง News of the Week
1: ครับมาดูหัวข่าวกันก่อนพักกันไปนะฮะเรามาช่วงที่2ของ News of the Week ก็มีเหตุการณ์ที่นายปูตินนะครับวลาดิมีร์ปูตินผู้นำของรัสเซียก็เตือนชาติในยุโรปนะครับว่ารัสเซียพร้อมที่จะใช้อาวุธทุกประเภทก็หมายถึงอาวุธนิวเคลียร์ด้วยเช่นกันที่จะปกป้องคาลินินกาดนะครับก็เป็นคำขู่อีกครั้งหนึ่งนะฮะกับความตึงเครียดที่เกิดขึ้นส่วนกรณีการสกัดกั้นนะครับแผนก่อการร้ายที่ฐานทัพอากาศของอังกฤษนะครับจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่นำรถแวนพร้อมวัตถุระเบิดไปแล้ว5คนล่าสุดก็มีการจับกลุ่มนะครับบุคคลคนหนึ่งอายุ25ปีเป็นสัญชาติอิหร่านนะครับเป็นชาวอังกฤษเชื้อสายอิหร่านนะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรกับเหตุการณ์นี้นะครับแล้วเกี่ยวโยงกับอิหร่านด้วยหรือไม่นะครับจากที่มีคำขู่คำเตือนมานะฮะการเข้าร่วมทำสงครามอิหร่านทางอิหร่านก็บอกว่าทุกเป้าหมายของผู้ที่มีส่วนร่วมก็จะเป็นเป้าหมายที่ชอบธรรมของอิหร่านด้วยส่วนที่สหรัฐก็มีเหตุการณ์ที่น่าตกใจนะครับกรณีการโทษประหารชีวิตด้วยการฉีดทางสายเลือดนะครับก็ปรากฏว่าที่มีเหตุการณ์ผู้ที่ต้องโทษนะครับที่รัฐเทนเนสซีถูกฉีดสารเข้าไปในเส้นเลือด2ครั้งแต่ไม่เสียชีวิตนะครับก็กลายเป็นประเด็นนะครับว่าจะเอาอย่างไรกับเหตุการณ์นี้กับวิธีการนี้เกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมานะครับเพราะคดีนี้ก็เป็นคดีฆาตกรรมที่ตัดสินแล้วแล้วก็มีศาลฎีกาเข้ามามีส่วนร่วมด้วยครับ
0: ค่ะคุณเมื่อวานนี้เป็นวันชาติจีนเนอะวันก่อนหน้าวันที่30กันยาเนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็กล่าวสุนทรพจน์ที่มหาสาราประชาชนก่อนวันครบรอบ77ปีสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะก็ยันย้ำว่าจะปราบกลุ่มหนุนเอกราชไต้หวันนะคะต้านทานการแทรกแซงจากภายนอกนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักที่ผู้นำของจีนหยิบยกขึ้นมานะคะส่วนนายกรัฐมนตรีอังกฤษค่ะก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะพาประเทศกลับเข้าสหภาพยุโรปหลังการเลือกตั้งปี72นะคะ Brexit ก็ผ่านมาแล้วเนาะก็เขาจะกลับเข้าไปแล้วนะคะส่วนบลูเบิร์กค่ะก็มีการประเมินนะคะว่าน้ำท่วมประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ลามธุรกิจทั้งเรื่องการบินไทย Honda Toyota ก็หยุดผลิตชั่วคราวนะคะแล้วก็ยังมีในช่วงนี้ก็จะเป็นโกลเด้นวีคใช่ไหมคะไม่ว่าจะของจีนไต้หวันเกาหลีใต้เนี่ยก็ทำให้การเที่ยวไทยสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยพุ่งกระฉูดถึง 4% เลยทีเดียวประเทศไทยก็ได้รับอานิสงส์อยู่นะคะมีประเด็นที่เกี่ยวกับไทยเนี่ยสัก2เรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณธนัทในสภาเนี่ยเขามีการตั้งกระทู้สดคุณรังสิมันต์โรมพูดถึงเรื่องสินบน40ล้านที่เกี่ยวกับแก๊งสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์นะที่คุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยต้องตอบแต่ว่ามีการพาดพิงถึงสสหญิงท่านนึงนะคะเรื่องของสามีนะคะก็คือคุณสุดา สุชาดาสางแผ่นทรัพย์สสจังหวัดชัยภูมิเขต4นะคะกับสามีของเธอที่เรียกว่ามีทรัพย์สินเนี่ยเป็น 2,000 ล้านเลยนะคะแต่ว่าโหวันนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังจะได้ไม่งงตอนไปอ่านข่าวหรืออะไรนะคะเพราะเริ่มมีการขุดคุยมากขึ้นนะคะ

0: เพราะว่าสามีของคุณไอเดียเนี่ยปล่อยกู้ในปี2021ให้กับบริษัท Hedge Fund คริปโตที่ชื่อว่า Three Arrow Capital นะคะซึ่งล้มละลายตั้งแต่ปี2022เนาะแล้วก็ผู้ก่อตั้งเนี่ยยังถูกตามล่าหาตัวโดยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์อยู่เลยนะคะอันนี้เกิดขึ้นที่สิงคโปร์แต่ว่าทำไมยังนับรวมเป็นทรัพย์สินโอกาสที่จะได้คืนเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เลยถามถึงที่มาของเงินนะคะว่ามีความเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์หรือไม่นะคะงานนี้ต้องติดตามนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะคะที่ลาวค่ะก็ส่งกลับสแกมเมอร์76คนนะคะเป็นคนไทยผ่านด่านเชียงของแล้วก็อีก8รายเนี่ยติดหมายจับช่อกงแก๊ง call center บัญชีม้านะคะส่วนที่เหลือก็ส่งกลับภูมิลำเนาค่ะ
1: ครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ายังมี News of the Week นะครับทั้งเรื่องของ AI อีกเรื่องนึงข้อตกลงจากทำเนียบขาวเพื่อควบคุม AI ทุจริตปิดปากสื่อสาธารณะแล้วก็ชะตากรรมของแมนเชสเตอร์ซิตี้กับชะตากรรมของแฟนฟุตบอลนะครับที่โปรดปรานกีฬาประเภทนี้แต่กำลังจะต้องเผชิญกับสิ่งที่ต้องตัดสินใจกันในอนาคตนะครับสำหรับโครงการพักกันสักครู่ครับ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
3: สนับสนุนโดย
4: เพียวเครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
6: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: หรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอบรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
10: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
9: อย่าบอกนะว่าแม
10: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
0: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะไปต่อกันเลยนะคะเรื่องข้อตกลง AI ค่ะ
2: ช่วง News of the Week
1: ครับก็ไล่เรียงกันมานะครับจากคำเตือนจากหลายวงผู้คนในวงการ AI ว่าจะทำให้เกิดปัญหาเป็นภัยคุกคามการดำรงอยู่ของมนุษย์นะครับก็มีการถกเถียงกันในหลายระดับทั้งที่สหประชาชาติทั้งในระดับประเทศระดับองค์กรและในสังคมมันมากมายนะครับว่าจะทำอย่างไรเพื่อควบคุมปัญญาประดิษฐ์ในขณะที่ต้องพึ่งพามันในการทำงานในการใช้ชีวิตในการสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจกันทั่วโลกแบบนี้นะครับจนกระทั่งสัปดาห์นี้นะครับนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งก็ปฏิเสธคำเตือนนี้ว่าเป็นคำหลอกลวงคล้ายๆกับโลกร้อนนะครับ มาสกัดกั้นสหรัฐความเจริญสกัดกั้นความเจริญพัฒนาการสร้างความรุ่งโรจน์สู่อนาคตนะครับใครชนะเรื่อง AI ก็จะชนะในเกมในการแข่งขันเป็นคำประโยควักทองของเขานะครับก็เรียกประชุมเรียกรับประทานอาหารกลางวันกับกลุ่มคนนะครับที่อยู่ในวงการ Big Tech ทั้งหลายแหละเป็นเบอร์ต้นๆ นะฮะทั้ง OpenAI Anthropic Nvidia SpaceX Meta Google นะครับMark Zuckerberg นะครับJensen Huang นั่งขนาบข้างเขาเลยนะครับขนาบข้างข้างขวาก็จะเป็นเจนเซนหวงของ NVIDIA นะครับเจ้าของชิปชั้นนำของโลกด้านซ้ายก็เป็นอีลอนมัสก์นะครับแล้วก็มีผู้คนอื่นๆนับ10คนเลยนะครับไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันกันเสร็จแล้วก็มาแถลงข่าวนะครับว่าเรื่องนี้เราก็จะมาควบคุมกันนะครับควบคุมกันในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์นะครับเป็นข้อตกลงเซ็นกันมานะครับนายทรัมป์ก็เซ็นแล้วก็มีผู้บริหารทั้งหลายเนี่ยเซ็นขนาบไปในเอกสารนี้เนื้อหาก็มีอยู่4ข้อนะครับภาพกว้างๆก็คือจะมีการควบคุมภายในนะครับใช้กลไกควบคุมภายในของแต่ละบริษัทนะครับแล้วก็จะมีผู้ตรวจสอบนะครับมีผู้ตรวจสอบภายในนะฮะจากนั้นก็จะมีผู้ตรวจสอบอิสระนะครับขั้นที่3ก็จะมีผู้ตรวจสอบอิสระเข้าไปประเมินขั้นที่4ก็จะเป็นการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลนะครับโดยยังไงก็ตามครับ4ข้อที่เกิดขึ้นมานี้ก็เป็นเรื่องของความสมัครใจนะครับนายทรัมป์ก็ถูกจี้ถามว่าคุณจะไปทำโทษเขายังไงล่ะถ้าเกิดว่า AI มันไปทำไม่ดีไม่ร้ายก่ออาชญากรรมขึ้นมาอีกล่าสุดเนี่ยก็ไปแฮกรัฐบาลของออสเตรเลียด้วยจะเอาไงนายทรัมป์ก็บอกว่าเป็นการผูกมัดทางศีลธรรมนะครับข้อสรุปง่ายๆว่าก็เหมือนเดิมแหละครับก็เป็นกลไกไม่มีใครไปตรวจสอบไม่มีอะไรไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายไม่มีข้อผูกพันทางกฎระเบียบไม่มีการลงโทษอะไรทั้งสิ้นนะครับถือว่าเป็นการปกป้องเพียงแต่ในนามเท่านั้นเองนะครับผู้เชี่ยวชาญในวงการก็เป็นเพียงแค่เลี้ยงอาหารกลางวันบางคนก็มองไปอย่างนั้นครับเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อโชว์พาวของนายทรัมป์นะครับว่าเนี่ยเป็นศูนย์รวมจริงๆนะครับนายทรัมป์เป็นศูนย์กลางของวงโคจรมหาอำนาจอิทธิพลบารมีทาง AI ทางด้าน Big Tech ต่างๆแต่เอกสารนะครับหน้าอับอายครับก็คือว่าเอกสารที่เซ็นในคุณกันกริกานะในโดนทรัมป์ใช่ไหมลายเซ็นเขาแล้วข้างล่างก็จะเป็นตำแหน่งใช่ไหมฮะ President of the United States แทนที่เป็น United States ตัวดีกลายเป็นตัว S ก็ถูกล้อเลียนกันไปตามกัน
0: รีบไปนิดนึงรีบไปนิดนึง
1: นั่นน่ะสิไม่รู้ใช้ AI เขียนหรือเปล่าเอกสารฉบับนี้ต้องเป็นตำหนิ AI ของบริษัทอะไรแล้วจากนั้นมาแล้วในการแถลงข่าวนะครับก็ไม่ได้มีความก็ถูกจี้ถามนะครับคุณจะเอายังไงคุณมารวมกันอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยคุณจะป้องกันยังไงแม้เกิดอันตรายนายทรัมป์ก็ให้ความสำคัญกับอีกสิ่งหนึ่งมากกว่าก็คือคำนะครับชื่อของ AI ที่เขาต้องการเปลี่ยนให้เป็น SI จากartificial intelligence AI ก็บอกว่าจากนี้ไปเราลงนามเอกสารแล้วเปลี่ยนเป็น SI super intelligence ปัญญาชั้นสูงนะครับเพราะมันต้องเป็นสิ่งที่ดูดีนะครับเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่เป็นเหมือนขุมทรัพย์ของเราที่จะผลักดันการพัฒนานะแล้วในการแถลงข่าวก็โอ้โหวุ่นวายกับเรื่องคำชื่อเนี่ยนะครับเพราะแต่ละคน CEO แต่ละคนก็ติดคำว่า AI ใช่ไหมฮะแต่ว่าพูดต่อหน้าทรัมป์ก็ต้องการที่จะเอาใจนายทรัมป์ด้วยก็ต้องแก้ข่าวกันใหญ่นะครับว่า SI นี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่สะท้อนว่ากับมหาอำนาจอีกเจ้าหนึ่งนะครับในวงการ AI ก็คือจีนนั้นก็มีการเปรียบเทียบกันเยอะเลยว่าจีนเนี่ยเขาเอาจริงเรื่องนี้ในการควบคุมปัญญาประดิษฐ์ก็มาจากนโยบายต้นทางเลยจากในสีจิ้นผิงให้ควบคุมนะว่าจะต้องไม่เป็นภัยคุกคามนะครับมีหลายกรณีเลยที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นกรณีที่ AI แชทบอทเนี่ยจับได้หรือว่าตรวจสอบได้ว่าผู้ใช้เนี่ยมีแนวคิดด้านนู้นด้านนี้ที่เป็นอันตรายต่อตัวเองอย่างเช่นแนวคิดการทำร้ายตัวเองเป็นต้นนะก็สามารถที่จะแจ้งเตือนไปให้ตำรวจนะฮะไปสกัดกั้นได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเขาก็มีจุดนี้เป็นจุดสำคัญนะครับที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนให้ จีนเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีด้วยวิสัยทัศน์หลักนะครับ Open Source ชูโมเดลนี้เลยนะครับเพื่อที่จะสร้างทางเลือกใหม่ให้กับตลาดโลกแล้วก็ขยาย AI ไปยังอุตสาหกรรมต่างๆด้วยใช้การพูด AI นะครับผลักดันนะความร่วมมือต่างๆในโรงชุมไหนๆนะครับก็สามารถที่จะขยายปีกไปแล้วก็มีความเข้มงวดในการควบคุมโดยมนุษย์นะครับเป็นหลักการพื้นฐานเลยสำคัญในการผลักดันความปลอดภัยสูงสุดต้องปลอดภัยน่าเชื่อถืออยู่ในการควบคุมของมนุษย์เสมอนะแล้วก็ยังเป็นสมรภูมิด้านความมั่นคงในด้านการใช้ประโยชน์ด้านการทหารด้วยของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนเพื่อการก้าวทันยุค AI นะครับแต่ก็มีคำวิจารณ์อยู่ดีนะครับสำหรับ AI ของจีนเขาก็ใช้ประโยชน์นอกจากด้านที่กล่าวมาแล้วในด้านสังคมนะครับก็น่าจะใช้เป็นเครื่องมือด้วยโดยเฉพาะประชากรสูงวัยแต่ก็ยังถูกวิจารณ์ว่าบางจุดบางช่วงเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเข้าไปควบคุมการใช้ชีวิตของประชาชนมากขึ้นนะก็เป็นดาบสองคมนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในสังคมไหน AI ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับเราสร้างขึ้นมาเพื่อใช้แต่มันก็ต้องมีการควบคุมด้วยเช่นกันนี่ก็เป็นเรื่อง AI เรื่องสำหรับ News of the Week ครับ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ก็ฮือฮานะคะเมื่อผู้คนเห็นร่างพระราชบัญญัติองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งทางคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นฝ่ายกฎหมายเนี่ยของพรรคภูมิใจไทยกับคณะนะคะเป็นผู้เสนอเพื่อเปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะก็คือส.ส. 20คนเนี่ยเขาสามารถเสนอได้อยู่แล้วกฎหมายเพียงแต่เป็นกฎหมายการเงินก็ต้องให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเซ็นรับรองที่จะเข้าสภานะคะสาระสำคัญก็คือการเปลี่ยนแหล่งรายได้ของไทย PBS เนี่ยนะคะจากเงินบำรุงที่เก็บจากผู้เสียภาษีสุรายาสูบนะคะ 1.5% เนี่ยมาเป็นเงินได้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะซึ่งข้ออ้างเหตุผลเนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องของงบประมาณนะคะเรื่องวินัยการเงินการคลังแต่เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ฉบับเดียวนะคะที่ทางพรรคภูมิใจไทยเสนอน่าสนใจมากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีคนไปรวบรวมมาว่ามีทั้งหมด4ฉบับนะคะก็คือพรบผู้สูงอายุด้วยนะคะเหมือนกันก็คือเงินที่เข้ากองทุนผู้สูงอายุเนี่ยก็อ้างว่าเรื่องรักษาวินัยการเงินการคลังเหมือนกันนะคะให้มาใช้เงินงบประมาณเรื่องของพรบการกีฬาแห่งประเทศไทยเหมือนกันนะคะก็ให้มาใช้เงินงบประมาณแล้วก็ฉบับสุดท้ายเนี่ยก็คือกองทุนสสส.นี้เนี่ยคนเสนอคนแรกเนี่ยไม่ใช่คุณสุภชัยใจสมุทรนะคะคือคุณอนุทินชาญวีรกุลคณะเป็นผู้เสนอนะคะก็พรบสสส.เหมือนกันก็ไม่ให้แล้วนะคะที่จะเอาเงินภาษีสรรพสามิตนะคะเหล้าบุหรี่เนี่ยก็ให้ไปใช้งบประมาณแผ่นดินนะคะแต่วันนี้เนี่ยขอพูดในเรื่องพรบของไทย PBS ก่อนเพราะว่าไทย PBS เนี่ยถือว่าเป็นสื่อสาธารณะเนาะก็น่าสนใจเพราะว่าคือ Public Media State Media เนี่ยมันมีความต่างกันอยู่สื่อสาธารณะเนี่ยมันคืองานแบบบริการสาธารณะนะคะแต่สื่อของรัฐเนี่ยก็คือจะต้องช่วยประชาสัมพันธ์แนวคิดของรัฐนั้นๆเนาะซึ่งก็จะมีความเป็นเจ้าของนะคะแต่ว่าสื่อของสื่อสาธารณะเนี่ยมันจะเป็นสาธารณะเนี่ยมีความเป็นเจ้าของมากกว่าฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้ถูกใจรัฐบาลแต่ก็ต้องนำเสนอเรื่องตรวจสอบรัฐบาลก็ต้องนำเสนอนะคะกับแนวความคิดเริ่มต้นที่ใช้ earmark tax หรือว่าการที่งบเอาไว้ก่อนเนี่ยที่ให้รายได้ส่วนหนึ่งมาจาก 1.5% ของภาษีเหล้าบุหรี่แคปเพดานเอาไว้ที่ 2,000 ล้านบาทต่อปีเนี่ยมันก็เหมือนทำให้การันตีความอยู่รอดป้องกันการถูกข่มขู่แทรกแซงจากการเมืองเนาะถ้าสมมติว่าต้องไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยถ้าคุณช่วงนั้นวิพากษ์วิจารณ์มากเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ให้ตรวจสอบมากเขาก็อาจจะไม่ให้นะคะประเด็นนี้ก็ไม่น่าแปลกใจที่ทำให้อย่างชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เขาก็ออกแถลงการปกป้องสื่อสาธารณะนะคะบอกว่าไทย PBS เนี่ยต้องเป็นอิสระจากรัฐและทุนทีนี้ถ้าเราดูประสบการณ์ในต่างประเทศเนี่ยคุณธนัทคงจะจำกันได้เมื่อตอนที่ทรัมป์ขึ้นมาดำรงตำแหน่งใหม่ๆเนี่ย นะคะตอนช่วงเขาช่วงดำรงตำแหน่งปี68ใช่ไหมคะต้นปีพอเดือนสิงหาคมเนี่ยตอนนั้นเนี่ยงบประมาณแรกที่รัฐบาลเนี่ยทำองค์การเพื่อการกระจายเสียงสาธารณะ Corporation for Public Broadcasting หรือว่า CPS นะคะขอโทษค่ะ CPB CPB เนี่ยเป็นองค์กรที่ให้ทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานของสื่อสาธารณะในสหรัฐอเมริกาเราคงเคยได้ยินทั้ง PBS นะคะที่เป็นต้นแบบของไทย PBS เนอะ NPR ที่เป็นวิทยุนะคะแล้วก็ NPR เนี่ยมีทั้งวิทยุในระดับชาติแล้วก็ระดับรัฐด้วยนะคะปรากฏว่า CPB เนี่ยถูกตัดงบนะคะอย่างมหาศาลเลยเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีนะคะตำแหน่งงานส่วนใหญ่ของพนักงานเนี่ยยุติลงนะคะแล้วก็ทีมเล็กเนี่ยก็ทำให้ทีมเนี่ยเล็กลงการแจกจ่ายงบประมาณเนี่ยทำแทบไม่ได้เลยนะคะแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ยทางประธานของ CPB เนี่ยหรือว่าองค์กรเพื่อการกระจายเสียงสาธารณะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ต้องประกาศปิดตัวนะคะบอกว่าแม้ว่าชาวอเมริกันหลายล้านคนจะพยายามอย่างเต็มที่ในการเรียกร้องเขียนจดหมายยื่นคำร้องต่อรัฐสภาเพื่อรักษาเงินทุนของรัฐบาลกลางสำหรับ CPB หลายก็ต้องเผชิญกับความจริงก็คงว่ามันยากลำบากเกินไปที่จะสามารถทำงานได้เนาะเขาก็บอกว่าเนี่ยอย่าง CPB เนี่ยยังโดนแบบนี้เลยนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูทางฝั่งอังกฤษบ้างสหราชอาณาจักรนะคะคือ Ofcom เนี่ยก็คือทางคนที่ดูหน่วยงานที่คล้ายๆกสทช.ของอังกฤษสหราชอาณาจักรนะคะตอนนั้นเนี่ยเขามีนโยบายที่จะทบทวนอนาคตของ Public Service Podcasting นะคะก็ทำให้มีการเรียกว่า National Conversation เขาเปิดพื้นที่ให้ผู้ชมอุตสาหกรรมสื่อ Production House Producer ผู้ผลิตอุปกรณ์นะคะรัฐสภาผู้กำกับดูแลนักวิชาการผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยกันคิดอะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเรียนได้ข้อมูลนะคะมาจากคุณอนุพงษ์ชัยฤทธิ์นะคะคุณอนุพงษ์เนี่ยเคยทำงานอยู่ที่BBC ภาษาอังกฤษนะคะ BBC World เนี่ยที่อังกฤษแล้วก็ต่อมามาเป็นรองผู้อำนวยการของไทยพีบีเอสอยู่ช่วงหนึ่งนะคะจนเกษียณเนี่ยคุณอนุพงษ์เนี่ยเล่าเรื่องนี้ในโพสต์ไว้บอกว่าคือก่อนแก้กฎหมายไทยพีบีเอสเนี่ยสังคมควรได้ร่วมกันออกแบบอนาคตสื่อสาธารณะโดยดูอย่างกรณีของสหราชอาณาจักรเนอะเพราะว่ามันเป็นของสาธารณะนี่อย่างนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะได้สื่อของรัฐอีกเจ้าหนึ่งนะคะไทย PBS จะไม่เป็นสื่อสาธารณะแล้วจะได้สื่อของรัฐอีกเจ้าหนึ่งหรือได้สื่อของรัฐทุนต่ำแบบที่ช่อง11กำลังทำอยู่หรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นคำถามเรื่องนี้เนี่ยเราคงถกเถียงกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันเป็นร่างกฎหมายเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าคือพรรคภูมิใจไทยดำเนินการสวก็ยังเป็นแบบนี้โอกาสที่จะผ่านก็เรียกว่าง่ายมากๆเลยนะคะคงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตาแล้วก็ดูประสบการณ์ในต่างประเทศคู่ไปด้วยค่ะคุณนะคะ
1: ครับครับสำหรับสัปดาห์นี้ผู้คนในแวดวงกีฬาและก็วงฟุตบอลนะครับแม้แต่แวดวงธุรกิจนะครับก็คงจะจับตากับเรื่องนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นคดีค้างคาถูกสอบสวนมาหลายปีมากนะครับก็เฝ้ารอกันมายาวนานนะฮะว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่นะครับในข้อหาการละเมิดกฎทางการเงินของพรีเมียร์ลีกคือพูดโดยรวมแล้วก็คือว่าการปกปิดนะครับแหล่งที่มาของเงินโดยมิชอบนะครับใช้เงินทุนเข้าไปทุกลีกนะครับไม่ว่ากีฬาอะไรอย่างลีกบาสเกตบอลของสหรัฐเขาก็จะมีขอบเขตเอาไว้นะฮะไม่เช่นนั้นก็ใครเป็นเจ้าบุญทุ่มใครมีเงินมากนะครับก็ทุ่มเงินไปโดยไม่มีขีดจำกัดแล้วก็เอาเปรียบผู้อื่นนะครับคนที่เป็นสโมสรเล็กสโมสรน้อยก็ไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้เลยนะครับก็จะมีการแคปเอาไว้แม้แต่เรื่องของการซื้อตัวนักเตะการใช้จ่ายค่าจ้างในแต่ละสัปดาห์นะครับใครมีมากเกินไปก็ต้องปล่อยตัวนักกีฬาออกไปประมาณนี้แต่ว่าภาพรวมข้อกล่าวหาแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำผิดเรื่องเหล่านี้มาตั้งแต่ฤดูกาลปี 2009-2010 ถึง 2022 ถึง 2023 นะครับรวมหลายกระทงนะครับรวมแล้วจากที่ไปดูกันเนี่ย115 กระทงนะครับว่ามีทำความผิดไป114เลยนะครับเกือบทั้งหมดเลยก็มีทั้งเรื่องของการให้ข้อมูลทางการไม่ถูกต้องปกปิดนั่นเองนะครับทำสัญญาอำพรางไม่ให้ความร่วมมือขัดขวางกระบวนการสอบสวนซะอีกนะฮะแล้วก็บิดเบือนตัวเลขนะครับแสดงต้นทุนความต่ำกว่าความเป็นจริงซ่อนค่าใช้จ่ายบัญชีค่าเหนื่อยของนักกีฬาค่าเหนื่อยของโค้ชนะครับมีการให้ช่องทางอื่นๆเป็นต้นนะครับกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยตอนแรกก็สัปดาห์นี้มีการเผยแพร่ออกมานะครับปูดออกมาโดยสื่อต่อมาพรีเมียร์ลีกก็ออกมายืนยันว่าถูกต้องแล้ว114ความผิดนะครับนะมันเยอะมากนะครับกรณีนี้เคยเกิดขึ้นมาหรือไม่ความผิดเนี่ยมีนะครับแต่ไม่ใช่รุนแรงขนาดนี้ข้อหาความผิดลักษณะความผิดมันไม่รุนแรงขนาดนี้แล้วก็จำนวนไม่ได้เยอะขนาดนี้นี่เป็น114กรณีเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้มองกันไปต่างๆนานาว่าควรจะทำผิดควรจะเอาผิดอย่างไรกับกรณีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทางสโมสรควรจะรับผิดรับชอบอย่างไรครอบคลุมถึง9ฤดูกาลซึ่งแมนซิตี้นี่กอบโกยนะครับแชมป์ต่างๆมากมายนะครับทำรายได้จากการชนะนะการเข้าแข่งขันแล้วก็กระทบนะเมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะนะแบบนี้ก็กระทบกับคู่แข่งนะครับบางรายก็ต้องตกชั้นบางรายก็สูญเสียแชมป์บางรายก็ต้องสูญเสียรายได้บางรายก็ต้องสูญเสียชื่อเสียงผมยังจำได้นะครับปี2012นะครับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เริ่มต้นเหมือนกับบัลลังก์แห่งชัยชนะของเขานะฮะหลังจากนั้นมานี่ก็กอบโกยมากมายแต่ปีนั้นเป็นปีเริ่มต้นประตูชัยของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในนัดสุดท้ายของเกมพรีเมียร์ลีกทำให้จะเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อนร่วมเมืองไปได้อย่างเจ็บช้ำนะฮะที่สุดเลยนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนกับนาทีสุดท้ายใกล้จะจบรายการแข่งขันซะด้วยซ้ำแต่มันก็อยู่ในช่วงเวลาที่เกิดการทุจริตนี่นะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เพียงแค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สูญเสียแชมป์ในปีนั้นยังมีอีกหลายทีมรวมถึงทีมของผมด้วยที่ได้รับผลกระทบนะครับนะเป็นรองแชมป์นะนะคราวนี้ก็มองกันว่าคนเหล่านี้ควรจะได้แชมป์แทนหรือไม่นะครับนี่เป็นเรื่องถกเถียงกันจริงๆแน่นอนฟังตอนแรกแฟนคู่แข่งคงจะดีใจแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นนะครับสำหรับผมเนี่ยมันผ่านมาแล้วมันเป็นรอยด่างไปแล้วจะให้ยกแชมป์ให้ลิเวอร์พูลผมก็ยังไม่รู้สึกดีใจนักนะเพราะมันทำให้ทั้งเกมทั้งฤดูกาลเนี่ยมันหม่นหมองมันมัวหมองไปแล้วอ่ะนะจะไปปรับเงินก็ไม่รู้จะปรับเงินคิดยังไงตัดคะแนนเนี่ยก็แน่นอนครับเรื่องของการตัดคะแนนตัดคะแนนในปัจจุบันเหรอปัจจุบันนี่ไม่ทำผิดแล้วเนี่ยไปตัดคะแนนแล้วตัดคะแนนในอดีตมันก็ดูยังไงอยู่จะขับออกจากพรีเมียร์ลีกนี่ก็ขั้นรุนแรงเลยนะครับการตัดคะแนนนี่จะทำให้มีผลจากหล่นไปในชั้นดิวิชันอื่นหรือว่าแชมเปี้ยนชิพหรือว่าชั้นรองลงไปเนี่ยอาจจะทำต้องใช้เวลาปี2ปีกว่าจะกลับขึ้นมาพรีเมียร์ลีกได้อีกนั่นก็อาจจะเป็นลงโทษที่มีเหตุมีผลหน่อยขับออกไปเลยเนี่ยมันก็จะเป็นโทษสูงสุดนะฮะที่ยังไม่รู้ว่าทางแฟนเนี่ยจะรับได้หรือเปล่าผมซึ่งผมก็คิดว่ามันไม่แฟร์กับแฟนฟุตบอลของแมนเชสเตอร์ซิตี้เองนะครับที่เขาเชียร์กันมาหลายรุ่นคนนะครับตั้งแต่พ่อมาสู่ลูกตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่านะเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแต่ผู้บริหารนั่นเองนะครับผู้บริหารที่เป็นสัญญาอันพรางคนในวงการนะอย่างรอยคีนเนี่ยซึ่งเป็นอดีตกัปตันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็บอกไว้เลยนะครับคุณเลือกที่จะโกงเพื่อเอามาซึ่งชัยชนะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ยังไม่มีการเคาะโทษสิ้นสุดว่าจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ครับเข้าใจว่าวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีกำหนดมันวันสุดท้ายที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ก็คงจะอุทธรณ์แน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีการขยับออกมาแล้วนะครับจากผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ยังยืนหยัดว่าตัวเองไม่ทำผิดนะครับแล้วก็จะต่อสู้ต่อไปเป๊ปกัวร์ดิโอล่าก็เป็นบุคคลที่เป็นโค้ชชื่อดังนะครับที่โกยนะครับ6ฤดูกาลติดต่อกันก็เคยมาแล้วก็ยังบอกว่ายังหนุนนะฝ่ายผู้บริหารจะอยู่เคียงข้างแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปก็เป็นซุ้มเสียงที่หลายคนบอกว่าไม่แมนเอาเสียเลยไม่น่ารักเลยนะครับควรจะมีการแสดงความรับผิดรับชอบนะมาปฏิเสธข้อกล่าวหาแบบนี้นะครับแม้แต่คนที่เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้เองอย่างโนเกลเกอร์นะครับแห่งวงดนตรีชื่อดังนะครับจาก Oasis เนี่ยก็ยังบอกว่าช็อกมากนะครับ เรื่องนี้แต่ก็เป็นสิ่งน่าเศร้าสำหรับแฟนของเขาแต่ว่าพี่น้องของเขาเรียมกาลิเกอร์ก็พูดลักษณะที่ยังยืนหยัดในความถูกต้องของสโมสรอยู่ก็เป็นเรื่องเข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันเป็นความผิดที่หนักหนาจริงๆซึ่งมันสะเทือนนะครับไม่ว่าจะผลออกมาเป็นอย่างไรอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะเคาะออกมาได้นะครับว่าบทลงโทษที่แท้จริงจะเป็นอย่างไรการอุทธรณ์จะมีผลอย่างไรแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีอะไรมาแก้ต่างและขณะนี้มันเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศด้วยครับคุณกนิกาเพราะว่า UAE ที่เป็นนายทุนเป็นเจ้าของสโมสรนะครับโดยเชคมันซูบินไซเยดบินซุนตาดอัลนายาเนี่ยนะครับก็เป็นรองประธานาธิบดีของ UAE นะครับแล้วก็ความเชื่อมโยงของการเงินการลงทุนต่างๆเนี่ยมันผูกพันลึกซึ้งมากไม่ใช่เพราะเรื่องของฟุตบอลยังมีการพัฒนาอะไรมากมายนะครับการทำเศรษฐกิจข้อตกลงความสัมพันธ์การลงทุนถูกประเมินไว้นะครับ UAE ในอังกฤษเนี่ยลงทุนเข้าไปอาจสูงถึง 30,000 ล้านปอนด์เลยแล้วก็ตัวของนายแอนดี้เบอร์แนมนะครับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันก็กลับมาพูดว่าเรื่องนี้นะจะกระทบกับการลงทุนด้วยทำให้แฟนบอลนี่ก็โอ้ทำไมผู้นำของเราพูดอย่างนี้เขาให้เหตุผลว่าการพูดแบบนี้คุณเป็นผู้นำนะคุณจะต้องไปดูข้อเหตุข้อผลไม่ใช่มามองเรื่องของผลรอบข้างว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องเอาความถูกต้องเป็นตัวหลักคุณมาพูดแบบนี้เนี่ยนะผู้นำมันก็ไปกระทบคนที่ไปเป็นคณะกรรมการตรวจสอบดิมันไปมีอิทธิพลทางจิตใจเขาก็กลัวใช่ไหมพูดอย่างนี้ได้อย่างไรก็ทำให้เป็นปัญหาต้องติดตามกันต่อไปครับคุณกันไกยังเป็นมหากาพย์ต่อไปครับสำหรับแซนเชสเตอร์ซิตี
0: ้ค่ะแต่นี่ก็คือ News of the Week สัปดาห์นี้ค่ะ
13: ช่วง News of the Week
0: ค่ะสุดสัปดาห์นี้นะคะคงจะไม่ค่อยได้พักกันนะคะก็เรียกว่าเต็มผลให้มีพลังนะคะแล้วก็สถานการณ์ค่ะวันนี้ดิฉันกนิกากิติเวชกุล
1: ครับผมธนศิรังกูลต้องลาไปแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
13: เช้าทันโลก Worldwide Health Defense My Food
3: สนับสนุนโดย
4: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
6: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
15: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
16: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
17: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
18: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
19: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: โดนครับซื้อครับ
20: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
21: เปรี้ยว
20: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอป้องตราเสือดาว